นเห็นไอ้ปกป้องมันลอยหน้าลอยตาอยู่ในครอบครัวฉันไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าแกคนใดคนหนึ่งกำจัดไอ้ปกป้องให้ฉันได้ฉันจะยกหุ้นบริษัทให้พวกแก

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวเช้าช่องวันนะครับวันนี้ศุกร์ที่11กันยายนกับเรา2คนนะครับพี่ออนอรลินครับและผมอามพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่ช่องวัน31นะครับผ่านออนไลน์ได้ที่แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันอย่างวันดีครับรวมถึง Facebook YouTube ของวัน News กันนะครับ
0: ค่ะข่าวแรกวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปที่แม่สายจังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะคะเพราะว่าสภามิตรภาพแห่งที่1ค่ะตอนนี้ก็คือระดับน้ำเมื่อคืนนี้สูงมากๆถึงแม้ว่ารายงานล่าสุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: กิ่งไม้นะครับกิ่งไม้เห็นไหมเศษเยอะก็จะไหลไปแล้วครับไหลไปแล้วครับหลังจากทั้งนายกนะครับแล้วก็ทั้งนายอำเภอก็นำรถมานะครับกิ่งไม้ใหญ่ๆเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใหญ่ไหมที่รถแบคโฮกำลังเห็นไหมกิ่งไม้พวกนี้ถ้าไหลไปชนกำแพงอ่ะผมว่าพังอ่ะกำแพงพังแน
0: ่ให้คุณผู้ชมเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่เมื่อคืนนี้นะคะจะเห็นว่าพยายามจะเร่งตักพวกเศษขยะกิ่งไม้ที่มันลอยมาตามน้ำมาไม่งั้นมันจะทำให้เสียหายได้แล้วก็ทำให้ทางน้ำเนี่ยไหลไม่สะดวกและอาจจะเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนได้นะคะก็พยายามเปิดทางน้ำให้ไหลผ่านสะดวกที่สุดนะคะเพื่อจะกันไม่ให้พื้นที่ท่วมชุมชนนี่คือสถานการณ์น้ำที่สภามิตรภาพแห่งที่1นะคะขณะที่ข้อมูลระดับน้ำพบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจะเห็นกราฟว่าตอน3ทุ่มถึง4ทุ่มเนี่ยมันสูงมากแล้วก็เริ่มลดลงล่าสุดตี30นาทีที่ผ่านมาจุดวัดบริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่1วัดได้396เมตร87เซนติเมตรถือว่าต่ำกว่าตลิ่งเพียงแค่72เซนติเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเพราะว่าแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปทีนี้ดูสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่อื่นๆกันหน่อยในตัวอำเภอแม่สายอะค่ะกลางดึกที่ผ่านมาระดับน้ำสายพอเพิ่มสูงมวลน้ำมันก็ไหลออกมาตามช่องวางแนวบิ๊กแบ็กทางหน้าอาคารร้านสายชนโรงแรมแม่สายคอมเพล็กซ์แล้วน้ำก็ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำในพื้นที่สร้างความกังวลให้กับคนในชุมชนค่ะ
2: น้ำเยอะอีกแล้วทีเดียวเลยอ่ะดูนี่ก็ออกมาแล้ว
0: ส่วนที่ชุมชนเกาะทรายซอย14ที่อำเภอแม่สายนะคะมวลน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่เช่นเดียวกันเนี่ยดึกดื่นค่ำมืดนะคะชาวบ้านก็ต้องเฝ้าระวังกันในจุดแนวป้องกันนะคะเพราะว่าพื้นที่นี้อยู่ใกล้กับแม่น้ำสายมากๆค่ะ
3: ลงแล้วครับนี่ครับนี่คือจุดเปราะบางนะครับหากว่าเจ้าที่ดูอยู่นะครับถ้าหากว่าสามารถเข้ามาแก้ไขได้นะครับก็เรียกเข้ามาแก้ไขได้นะครับจุดนี้คือถือว่าเป็นจุดเปราะบางในซอย14ครับระดับน้ำมวลน้ำทะลักนะนี่ผมอยู่หลังบิ๊กแบ็กนี่ลักษณะความสูงอยู่ประมาณ6เมตรนะครับเราไม่อยากจะนึกสภาพนะครับถ้ามันล้นหรือว่ามันอะไรสักอย่างเนี่ยครับเราก็ต้องรีบถอย
0: เมื่อคืนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สายไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันพาคุณผู้ชมไปดูฝั่งเมืองท่าขี้เหล็กที่เมียนมาเพื่อนบ้านเราหน่อยนะคะก็สถานการณ์รุนแรงเหมือนกันประมาณ4ทุ่มเนี่ยแนวพนังกั้นน้ำแม่น้ำสายที่ฝั่งท่าขี้เหล็กมันแตกค่ะแล้วมวลน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรแล้วก็เศรษฐกิจของเขานะคะพื้นที่การค้าเส้นทางสัญจรสำคัญผู้ประกอบการก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะขึ้นไปไว้บนที่สูงค่ะ
4: ก็กำลังแก้ไขไปเมื่อ2วันกว่ารอบนี้ไปอีกแล้วนะครับบิ๊กแบ็กทางฝั่งเพื่อนบ้านก็ทำให้มวลน้ำที่เพิ่มระดับขึ้นไหลทะลักเข้าสู่

0: บ้านมะขามคำบ้านสันทรายหรือบ้านสันทรายไตนะครับอาจจะลามไปถึงแม่ขาวตองกอนั่นแหละครับผมก็พี่น้องทางฝั่งน้อนนะครับอย่าได้ชะล่าใจนะครับเพราะว่ามวลน้ำที่มาจากต้นน้ำนั้นยังคงเติมมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้บิ๊กแบ็กที่ทางฝั่งเมียนมาที่เพิ่งได้ซ่อมแซมไปเมื่อ 2-3 วันก่อนไปอีกแล้วครับไปอีก1ก้อนแล้วครับไปแล้วครับล่าสุดไหลไปอีก1ก้อนแล้วนะมันค่อยๆ
1: นี่คือฝั่งเมียนมาแต่ว่าพอบ้านเราตอนประมาณ 2:23 ระดับน้ำแม่สายที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1มีความเสี่ยงจะล้นตลิ่งเพราะว่าน้ำฝั่งนู้นก็เยอะฝั่งเราก็เยอะนะคะประกาศเตือนประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างที่แม่สายเชียงรายเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมแล้วก็ลอดใต้แนวกระสอบทรายด้วยก็ขอให้ประชาชนถ้าทำได้ยกของขึ้นที่สูงเครื่องย้ายรถยนต์ไปในที่ปลอดภัยแล้วก็ประสานเครื่องย้ายกลุ่มเปราะบางรวมถึงให้ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้ค่ะ
2: ขณะเดียวกันปริมาณน้ำที่ต้องพึงระวังไม่ใช่เฉพาะที่แม่สายเชียงรายเท่านั้นคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางด้านของหลายภาคในกรุงเทพมหานครเองนะครับทั้งกรุงเทพรวมถึงภาคต่างจังหวัดต่างๆก็มีปริมาณฝนเยอะเช่นเดียวกันมาดูกันที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะครับเส้นพระราม2เมื่อคืนที่ผ่านมาบอกเลยว่าโอ้โหแต่ละซอยเหมือนเป็นคลองเลยครับ
3: โอ้ข้าพามาทุกคน
4: โอ้นี่มันทะเลชัดๆครับถนนพระราม2ขาออกครับวิ่งมาเข้าเมืองมหาชัยน้ำท่วมปริ่มฟุตบาทตลอดสายอันนี้เคหะมหาชัยท่วมเหมือนกันครับ
2: นี่คือคลิปจากผู้ใช้งานในโลกโซเชียลบางส่วนนะครับบริเวณแถวๆถนนท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพประมาณสัก 2:55 นาทีคือเป็นช่วงที่หลายคนบอกว่าถ้ามาเส้นเนี่ยเป็นช่วงที่หลายคนเดินทางกลับบ้านพอดีครับฝนตกยาวๆเกือบ2ชั่วโมงครับส่งผลอย่างไรตามที่เห็นในภาพเลยครับพระราม2น้ำท่วมขังนะครับความสูงบริเวณถนนสายหลักเนี่ยประมาณสักครึ่งนึงของล้อรถกระบะนะครับผู้ที่ขับขี่ก็ต้องใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยอีกจุดนึงที่น้ำท่วมหนักคือพระราม2ขาออกมีรายงานมาว่าตั้งแต่ช่วงของพระราม2ท่าข้ามมุ่งหน้าออกไปมหาชัยตลอดสายเลยนะครับและไม่ใช่เฉพาะบริเวณถนนสายหลักพระราม2เท่านั้นที่ถูกน้ำท่วมครับพื้นที่ตามชุมชนในซอยต่างๆหลายซอยก็มีภาพน้ำท่วมขังแล้วก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลกันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เห็นนี่ฮะพี่คนนี้คือเดินออกมาซื้อข้าวกินกางร่มไปด้วยเอาขาจมน้ำไปด้วยบรรยากาศทุรักทุเลจริงๆนะครับจุดที่หนักๆเนี่ยเห็นบอกว่ามีพระราม2ซอย11อ่ะไปดูคลิปนี้กันหน่อยครับ
5: ตอนนี้อยู่กลางซอย11พระราม2ซอย11เนาะโอ้น้ำท่วมซอยเนาะยางมาซื้อเซฟกับเขา7เนาะครับ
2: นอกจากเส้นพระราม2ยาวๆถึงมหาชัยกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไปกันที่พัทยาชลบุรีกันต่อฝนตกหนักเช่นกันตั้งแต่ช่วงค่ำยาวถึงประมาณสัก4ทุ่มบางคนบอก4ทุ่มครึ่งนะครับส่งผลให้หลายจุดก็เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายเช่นเดียวกันครับที่ไหนกันบ้างก็มีรายงานเข้ามาว่ามีทั้งซอยเขาน้อยถนนเขาตาโลถนนเลียบทางรถไฟถนนสายสุขุมวิทบริเวณเส้นตั้งแต่พัทยาใต้พัทยากลางก็จะมีการแชร์ภาพแบบนี้ฮะโอ้โหดูสิฮะ
1: น่ากลัวมาก
2: แล้วน้ำมันค่อนข้างแรงเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: พัทยานี่ท่วมซ้ำซากจริงๆเจอฝนตกหนักเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆนะ
2: แล้วนี่ฮะที่พี่ออนและคุณผู้ชมเห็นเนี่ยรถบางคันขับผ่านได้แต่บางคันจอดตายนะครับรถมอเตอร์ไซค์หลายคันนี่เมื่อกี้คือลุยมาแล้วแหละแต่พอลุยมาถึงปั๊บผ่านมาดับไปต่อไม่ได้แล้วก็เป็นภาพหลายคันนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีภาพที่บุรีรัมย์ด้วยนะครับเพราะว่าพัทยาเนี่ยพอมันตกสักพักอ่ะแน่นอนมันใกล้ทะเลมันก็ระบายน้ำลงไปแต่ที่บุรีรัมย์ครับฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับในหลายพื้นที่ครับก็จะมีทั้งที่ถนนสายละหารทรายโนนดินแดงที่อำเภอละหารทรายนี่ก็ท่วมหนักเหมือนกันประมาณสักต่ำๆก็20เซนติเมตรหรือว่านักแข้งนะฮะรถยนต์รถจักรยานยนต์สามารถสัญจรไปมาได้แต่ก็จะเป็นภาพที่ประชาชนหลายคนออกมายืนให้กำลังใจคนที่ขับผ่านทางบอกพี่ไปไหวไหมเนี่ยไม่ไหวก็จอดไว้ก่อนได้นะสุดท้ายเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ก็ออกมาตรวจสอบพร้อมกับเตือนประชาชนสุดท้ายนะครับน้ำท่วมขังประมาณสัก2ชั่วโมงก่อนสุดท้ายก็จะลดระดับสู่ภาวะปกติกันต่อไปนี่เป็นภาพที่ชาวบ้านออกมายืนให้กำลังใจกัน
1: จากบุรีรัมย์ไปที่นครราชสีมากันหน่อยนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องในตัวพื้นที่เป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงคือตกตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะส่งผลให้เป็นภาพนี้น้ำท่วมขังหลายจุดเลยนะคะทั้งถนนพื้นที่ลุ่มต่ำชาวบ้านได้รับผลกระทบการจราจรบางเส้นก็เริ่มชะลอตัวแล้วก็ติดขัดแล้วก็เป็นภาพนี้ค่ะเข็นมอเต

0: ทรายกันเลยนะคะอย่างรถยนต์หลายคันเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังได้มอเตอร์ไซค์ฝ่าไปก็ดับกลางทางลำบากลำบนกันเลยปริมาณน้ำที่ท่วมขังตามผิวจราจรส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ติดริมถนนคือต้องเข้าใจรถบางคันเนี่ยแทนที่จะชะลอก็คือพยายามจะฝ่าน้ำให้เร็วที่สุดเพราะเร่งเครื่องอะค่ะคือเข้าใจแหละคนขับกลัวรถจะดับแต่ว่าแรงกระเพื่อมของน้ำเนี่ยมันเข้าไปที่หน้าบ้านเขาก็สร้างความเดือดร้อนกับคนที่มีบ้านติดกับถนนเวลาที่น้ำท่วมด้วยเช้านี้เช็คอากาศกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมอากาศวันนี้ค่ะภาคเหนือเจอฝน 60% ของพื้นที่ส่วนมากที่พิจิตรตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60% ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะตกที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางเจอฝนเยอะหน่อยค่ะ 80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักมากที่นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกนะคะ 80% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้เจอฝน 70% ของพื้นที่ตกหนักมากที่เพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ระนองเพชรบุรีนะคะขออภัยประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ระนองกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ชาวกรุงเทพเราเจอฝนเยอะนะคะ 80% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งด้วยค่ะ
1: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
2: จะเปิดฉากกันแล้วนะครับกับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับที่ญี่ปุ่นที่นางโกย่าแล้วก็จังหวัดไอจินั่นเองใกล้ขึ้นมาทุกทีครับงานนี้รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มาร่วมในการให้โอวาทพร้อมกับมีการให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยที่ตั้งใจเดินทางไปเป็นตัวแทนของพวกเราคนไทยทุกคนกันนะครับมากันที่รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับก็ได้ไปร่วมในการกล่าวให้โอวาทแก่ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับรวมถึงในที่นี้ก็มีคณะเจ้าหน้าที่นักกีฬาทุกคนที่เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับเบื้องต้นต้องมีการแจ้งบอกกับทางนักกีฬาทุกคนเอาไว้แบบนี้ครับว่าทางรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีกับทัพกีฬาไทยทุกคนครับที่สามารถคัดผ่านการคัดเลือกมาเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันกีฬารายการนี้กันได้ครับและแน่นอนว่าความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนเป็นผลมาจากความขยันหมั่นเพียรความมีวินัยความตั้งใจฝึกซ้อมและการประพฤติตัวเป็นนักกีฬาที่ดีกันด้วยรวมถึงนะครับท่านสุรศักดิ์เองก็บอกว่าอยากให้นักกีฬาทุกคนต้องตระหนักว่านอกเหนือจากการเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมแข่งขันกีฬากันแล้วเนี่ยทุกคนครับยังมีหน้าที่สำคัญคือเป็นเสมือนกับทูตวัฒนธรรมในการนำเรื่องราวของไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนเรื่องชัยชนะก็แน่นอนอยู่แล้วครับต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีนักกีฬาน้ำใจนักกีฬาของทุกคนนะครับเคารพกติกาและให้เกียรติแก่คู่แข่งยินดีกับผู้ชนะและให้กำลังใจให้กับผู้แพ้ขอให้นักกีฬาไทยพึงระลึกเสมอว่าการแข่งขันกีฬานั้นมีขึ้นเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีครับ
3: นักกีฬาทุกคนจะต้องตระหนักว่านอกเหนือจากการเป็นตัวแทนของประเทศไปร่วมการแข่งขันกีฬาแล้วตนเองยังมีหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการทำหน้าที่เสมือนกับเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยแม้ชัยชนะจะเป็นสิ่งที่นักกีฬาประชาชนคนไทยทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาจะต้องระลึกเสมอว่าเราไปแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพมิใช่สร้างศัตรู
2: ดังนั้นแล้วครับช่องวัน31ครับชวนคนไทยส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยพร้อมเสิร์ฟความมันถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ทางช่องวัน31จากญี่ปุ่นงานนี้ห้ามพลาดนะครับ
4: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: เชียร์ไทยไปด้วยกันที่ช่องวัน31กันนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ครับโจรบุก ใช้ปืนไปจี้นะครับ

0: แบงค์ที่ตลาดไทยครับแล้วก็นี่ฮะคือวงจรปิดภายในแบงค์ครับปรากฏเจ้าตัวมาคนเดียวสุดท้ายได้เงินไปล้านห้าขับรถหนีแต่ปรากฏว่าไปเจอเจ้าตัวเผารถวอดแบบนี้ครับกำลังตามตัวอยู่ครับช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ
1: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีเอ็ม25
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
4: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
6: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
8: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน

0: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
4: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
6: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
5: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
7: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
6: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
5: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
8: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
9: เป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
10: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
11: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
12: เป็นฉลากคนใช้ยา
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
18: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกปีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
7: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
2: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะ
17: โอ้โหเยอะกว่าจริง
2: สัมผัสสบายเท้าฝุ่นคราบเยอะให้มาจิกคลีนเก็บ

0: ธอทำได
1: ้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
2: ้ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะ

0: แต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
1: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
2: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Alliance อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
3: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
4: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
5: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
4: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
9: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
10: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
11: เจ็ดนาฬิกา21นาทีกับข่าวเช้าช่องวันคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่ธนาคารแห่งหนึ่งย่านตลาดไทยครับคนในแบงค์เนี่ยตกใจเลยนะฮะ
12: ค่ะ
11: เพราะจู่ๆมีชายคนหนึ่งคือเดินเข้ามาตอนแรกเนี่ยเสมือนกับว่าเดินเข้ามาทำธุรกรรมทางการเงินแต่พอมาถึงหน้าประตูปั๊บก็จะเริ่มต้นแบบนี้ฮะมาดูกันเลยครับก็คือเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาครับเดินมานิ่งๆเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วนี่ฮะพอเข้ามาได้แล้วหมุนตัวป้ายเสมือนกับว่าอ่ะแบงค์ปิดแล้วนะจากเปิดเปลี่ยนเป็นปิดพอปิดปั๊บฮะคว้าท่อนเหล็กท่อนหนึ่งมาเสียบเอาไว้ที่ประตูแล้วเดินเข้ามาจากนั้นชักปืนครับแล้วบอกว่าให้พนักงานแบงค์เนี่ยเอาเงินมาให้แล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะให้เอาเงินมาให้ครับนี่ฮะเจ้าตัวเนี่ยคว้าเงินส่วนหนึ่งเก็บแล้วจากนั้นครับก็ใช้ปืนจี้ครับขู่พนักงานแบงค์ให้ตรงไปเปิดตู้เซฟสุดท้ายครับได้เงินไปทั้งหมด1,500,000บาทเวลาในการก่อเหตุก็คือควงปืนบุกเดี่ยวเข้ามาจี้แบงค์เนี่ย2นาทีเท่านั้นครับสุดท้ายเก็บภาพตัวคนร้ายเนี่ยขับรถเก๋ง Toyota Vios คันหนึ่งหลบหนีออกไปทะเบียนเนี่ยมันชัดจริงๆครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วมีคนเนี่ยมาแจ้งกับตำรวจบอกว่ามีเหตุการณ์รถไฟไหม้อยู่ข้างทางแล้วตรงกันกับรถคันนี้พอดีฮะนี่คือภาพสุดท้ายก็หมายความว่าคนร้ายขับออกมาจากแบงค์ย่านตลาดไทยแล้วพอกลับรถเสร็จปั๊บเลี้ยวเข้าบริเวณจุดนี้ฮะที่เป็นพื้นที่รกร้างแล้วทำการจุดไฟเผาแล้วพอมาเจอรถคันนี้สวมป้ายทะเบียนปลอมครับหลังเกิดเหตุทางด้านของพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทพีรพลโชติกาเสถียรเองก็ระดมกำลังครับชุดสืบสวนสอบสวนลงมาในพื้นที่กันซึ่งเวลาประมาณสัก5 โมงเย็นที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการประชุมวางแผนเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าคนร้ายเนี่ยหลบหนีไปเส้นทางใดครับจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมาคนเดียวบุกเดี่ยวมาแต่คาดว่าวางแผนมาเป็นอย่างดีเบื้องต้นเมื่อวานนี้ครับถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็อาจจะขี่รถผ่านขับรถผ่านเส้นนี้แล้วเห็นบุคคลบางคนครับที่สวมใส่หมวกแก๊ปหรือว่าเสื้อผ้าที่คล้ายกับคนในภาพก็สามารถแจ้งเบาะแสเข้ามากันได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็มีการตรวจสอบพบว่าในรถก็มีหลักฐานบางประการนะครับซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเองก็บอกว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยจากการตรวจสอบย้อนกลับไปพบว่าในช่วง 2-3 วันก่อนก่อเหตุเนี่ยรถคันนี้แหละครับขับวนเวียนไปมาแถวอำเภอคลองหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าคนร้ายมีการเตรียมการมาก่อนหรือไม่เบื้องต้นสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าคนร้ายลงมือเพียงคนเดียวแต่ก็มีประเด็นต่อมาว่าแล้วคนร้ายหลบหนีไปจากพื้นที่ได้อย่างไรครับ
13: เป็นรูปแบบแผนพฤติกรรมที่เราก็เพิ่งเคยเจอนะครับที่ประทุมธานีเพราะน่าถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมก็คิดว่าเขาเตรียมการนะเขาเตรียมการนะครับเพราะว่าเขามาดูลาดดาวแล้วตั้งแต่วันที่7
14: คาดว่ารถขโมยมาไหมเก่ง
13: ก็ยังตอบไม่ได้

0: เดี๋ยววันนี้ถ้ามีความคืบหน้าจะอัปเดตกันนะครับในรายการข่าวของทางช่องวันกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มันมีการแชร์ภาพของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแต่ว่าสภาพที่เห็นเนี่ยไม่สบายใจเพราะว่าคือทั้งฝ้าเพดานทั้งกำแพงมันมีเชื้อราขึ้นเต็มไปหมดเลยถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านความสะอาดนะคะแล้วก็ทางสาธารณสุขด้วยนี่คือสภาพของผู้ป่วยที่มีคุณผู้ชมจะเห็นว่าคนไข้ก็พักรักษาตัวเต็มห้องเลยอะค่ะแต่ว่าจะมีราดำๆเต็มทั้งผนังและฝ้าเพดานด้วยเรื่องนี้ถูกเปิดโดยเพจ Drama Addict นะคะซึ่งหญิงเจ้าของเรื่องเธอยืนยันว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ถ้าพูดถึงการรักษาทีมแพทย์และพยาบาลให้การดูแลดีมากๆแต่มันมาติดตรงที่สภาพของผู้ป่วยที่มีแต่เชื้อราแล้วในห้องอากาศก็ไม่ค่อยถ่ายเทตามโต๊ะอุปกรณ์ต่างๆก็มีฝุ่นนะคะเธอกังวลเรื่องของสุขอนามัยและความปลอดภัยเพราะว่าในห้องมีทั้งเครื่องมือทางการแพทย์มีผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์ทำงานกันตลอดทั้งวันนี่เอามือไปปาดดูนะและปรากฏว่าเป็นสีดำติดนิ้วมือแบบนี้เลยเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้วนะคะอาคารที่เห็นในภาพก็คือหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงค่ะยอมรับว่าคราบที่เห็นเป็นเชื้อราจริงๆไอ้สีดำที่เอามือรูดมาเนี่ยเกิดจากการสะสมของความชื้นจากระบบปรับอากาศที่อยู่ในอาคารยืนยันว่าไม่ได้มีการละเลยด้านความสะอาดนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงคือก็บอกว่าชั้น3มีการเปิดแอร์ตลอดแต่ว่าชั้น2ไม่มีแอร์มันก็เลยมีความแตกต่างอุณหภูมิความชื้นสะสมช่องว่างระหว่างฝ้าเพดานนานจนเกิดการสะสมแบบนี
0: ้
1: เพราะนั้นตอนนี้โรงพยาบาลเขาก็ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยแน่นอนก็จะมีการแก้ไขทางด้านผอ.โรงพยาบาลก็บอกว่าจริงๆอาคารนี้สร้างมา20ปีแล้วค่ะและอย่างที่บอกแหละมันเกิดจากเหตุผลที่บอกความชื้นสะสมแล้วก็แอร์เครื่องปรับอากาศด้วยและช่วงนี้หน้าฝนอีกนะคะฝนที่ตกมาก็ทำให้เกิดความชื้นแล้วก็เชื้อรามันเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาจะมีการทำความสะอาดนะคะตามรอบแล้วก็จะมีการสั่งการให้เพิ่มรอบทำความสะอาดทีกว่าเดิมก็อยากจะให้จัดการไปหมดเลยเรื่องนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยสอบถามไปยังคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะคะก็คือต่อสายไปถามเลขาเลขาก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าท่านรัฐมนตรีตอนนี้ท่านทราบเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญลงไปตรวจสอบแก้ไขโดยด่วนค่ะ
0: แล้วคนไข้หรือว่าผู้ที่เป็นคุณหมอบุคลากรนะพี่ที่เขาต้องแบบว่าสูดอากาศในห้องเนี่ยก็ลำบากกันเนา
1: ะ
0: นะครับอ่ะคุณผู้ชมครับมาสลับอารมณ์กันซะหน่อยครับกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะครับของทาง GDH นะครับซึ่งปล่อยตัวอย่างออกมา2เวอร์ชันแล้วเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากเรื่องอะไรได้นั้นไปติดตามกันครับ
2: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะในบท Henry มินนี่นิชาหรือมินดี้ไอดอลศิลปินไทยชื่อดังในวงการ K-POP ในบท Lucy เสริมทับความหาด้วยปากกี้เกียรติกิจเจริญเบิ้ลปทุมราชวิเวียนทิพากรผลงานจากโปรดิวเซอร์วันวรุดีจากเฟรนด์โซนระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนกำกับโดยเมธาราธรจาก I Fly Thank You Love You จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เล่าเรื่องของ Henry เจ้าของโฮสเทลหนุ่มอารมณ์ดีที่มีอาการสมองรีเซ็ตทุกคืนขณะที่ลูซี่กัปตันบอลลูนพูดเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสำรวจเส้นทางใหม่กลับมาตกหลุมรักผู้ชายที่ตื่นมาแล้วจำเธอไม่ได้ต้องเริ่มต้นจีบผู้ชายคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางภารกิจพิชิตหัวใจสุดโอลหม่านมาร่วมลุ้นว่าความรักที่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกวันจะลงเอยได้หรือไม่เตรียมออกเดทครั้งแรกของเฮนรี่และเดทครั้งที่ร้อยของลูซี่ไปพร้อมกันในเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้ที่จะชวนทุกคนตกหลุมรัก17 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ
0: 17 กันยายนในโรงภาพยนตร์กันนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาตามกันหน่อยครับเรื่องไหนใหญ่วงการพระสงฆ์ครับศึกแล้วนะครับทิศโชตนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดดังอยุธยาครับพร้อมกับมีการตรวจค้นกุฏิพบเงินสดถึง26ล้านทองคำแท่งอีก10บาทขณะเดียวกันก็มีการบุกตรวจค้นบ้านสิกาคนสนิทอีกด้วยทั้งหมดเหล่านี้ติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: วิกฤตภัยธรรมชาติ
1: พี่น้องเกิดน้ำท่วมกระทันหันฝนตกแห้งมือสักครู่นึงนะพี่น้องท่วมบ้านเลยครับพี่น้องเอ้ยระบายน้ำบ่ได
0: ้มหากาพย์รัฐบริหารน้ำล้มเหลวเจาะวงจรภัยพิบัติซ้ำซากจากน้ำท่วมสู่ภัยแล้งติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าววันศุกร์หนึ่งทุ่มคืนนี้
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ

0: 300 milliliters. Be your original. Let the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 milliliters. Let the soy. อร่อยคุ้มค่า. It's real.
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าว
3: เที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
5: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
4: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
6: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
7: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
4: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
8: ์สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยตัวแทนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกจำนวน50คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละเขตละ1คนจำนวน50เขตครับเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนติดตามการบริหารงานและตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหารคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและข้าราชการกทมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสคุ้มค่ากับภาษีประชาชนพิจารณาและตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายท้องถิ่นใช้ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยการพัฒนาเมืองและการจัดการบริการสาธารณะที่สำคัญเลยคือรับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่เขตต่างๆนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานครครับ
9: ตอนนี้ท่านอยู่ที่สภากรุงเทพมหานครนะครับอยู่กับคุณพัฒพรเก่งรุ่งเรืองชัยครับสกเนิร์ดครับซึ่งเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครหญิงคนแรกนะฮะสวัสดีครับคือทันทีที่รับตำแหน่งประธานสภาตอนนั้นก็แสดงวิสัยทัศน์ตอนก็เน้นย้ำการขับเคลื่อนสภากรุงเทพด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วเราได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว
10: เปิดเผยนะคะการลงมติของสกรายบุคคลเนาะโหวตอะไรกันไปบ้างการให้มีล่ามภาษามือเพิ่มขึ้นด้วยนะคะกับการถ่ายทอดสดการแก้ข้อบังคับให้มีการไลฟ์สดในคณะกรรมการสามัญแล้วก็วิสามัญทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานครก็รวมถึงวิสามัญพิจารณางบประมาณประจำปีด้วยเราพยายามจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงทุกกระบวนการที่เกิดขึ้น
9: หลังจากนี้มีแผนอะไรต่อบ้างครับ
10: เดี๋ยวเราจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานครนะคะรองรับการเปิดเผยสถิติการเข้าทำงานของสกทุกท่านเรื่องข้อบัญญัติแล้วก็เรื่องข้อมูลต่างๆเรื่องงบประมาณเนี่ยเราก็จะต้องทำไฟล์เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็เป็นเรื่องช่องทางการร้องเรียนค่ะสิ่งที่เราอยากจะทำต่อเนี่ยก็คือการเอาพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงการต่อไปค่ะ

การที่เมืองจะเติบโตอย่างยั่งยืนและน่าอยู่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเสียงประชาชนในทุกมิติทั้งการเสนอแนะความต้องการการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานรัฐเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตรงจุดและตอบโจทย์คืออีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่ปลอดภัยและพัฒนาไปในทิศทางที่คนกรุงเทพต้องการอย่างแท้จริง

0: ใหม่ดีสุดช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย

0: ไว้อุ๊ยน่าจะใส่ปึ้ง
1: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
2: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียว

0: Jefe.
1: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
2: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: มากันที่ประเด็นใหญ่นะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระวัชิรยาหรือว่าหลวงพ่ออติโชกหรือล่าสุดต้องเรียกว่าสมีโชตแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัวสึกแล้วนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวยักยอกเงินวัดกว่า92ล้านครับแล้วก็ได้มีการตรวจค้นในจุดต่างๆกันด้วยอ่ะมาดูกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจได้มีการนำตัวครับพระวชิรยาหรือว่าหลวงพ่อโชตนะครับเจ้าอาวาสวัดดังในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาครับนำตัวไปสึกจากความเป็นพระโดยใช้เวลาประมาณสัก30นาทีเจ้าตัวก็ยอมรับพฤติกรรมที่กระทำความผิดและยอมสละสมณเพศครับนี่คือภาพในช่วงที่มีการลาสึกนะฮะแต่จากการสังเกตก็พบว่าเจ้าตัวมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดครับจากนั้นตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนต่อที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อการดำเนินคดีกันต่อไปครับโดยในการสึกนั้นนะครับก็มีท่านรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิโรภาสซึ่งหลังจากที่สึกแล้วนะครับตัวท่านพระวชิโรภาสเองเนี่ยก็เปิดเผยกับทีมสื่อนะครับว่าที่อดีตเจ้าอาวาสก็คือสมีโชติเนี่ยตัดสินใจลาสิกขาด้วยตนเองส่วนเรื่องของการเงินเรื่องของผู้หญิงเนี่ยทางคณะสงฆ์ก็บอกกันว่าไม่เคยได้รับการร้องเรียนมาหรือไม่ได้มีข้อมูลในเรื่องดังกล่าวนะครับจากนั้นครับในส่วนของด้านของพระครูพิจิตรกิจจาธรเจ้าคณะตำบลสำเภาร่วมเองซึ่งท่านมาร่วมในพิธีด้วยนะครับก็ระบุว่าอดีตเจ้าอาวาสที่ยอมสึกนั้นนะครับก็มีการเปรยๆว่าเป็นห่วงพระศาสนาครับ
4: ท่านก็ยอมรับเลยยอมเอาแค
5: ่หลักฐานเจออะไรบ้างฮะอาจารย
4: ์อ๋อท่านไม่ได้ดูอะไรกับสองแม่ดูเครียดมาเป็นท่านแคมป
6: ์ท่านดูเครียดไหมคร
4: ับ มันก็เป็นธรรมดาในโยมสีเดียวกันท่านก็เป็นห่วงพระศาสนา
5: ท่านมีความต้องการที่จะสละสมณเพศหรือมีการโดนบังคับหรือตามเป็นตามกระบวนการกฎหมายหรือ
6: เราไม่สามารถที่จะบังคับได
5: ้ครับ
6: ก็ตามที่ตัวตั้งใจของท่าน
5: แสดงว่าท่านมีความตั้งใจว่าท่านจะลาสิกขา
6: ก็ไม่อย่างนั้นนะเน
7: า
6: ะ
7: ที่ผ่านมามีการร้องเรียนไปบ้างไหม
6: ไม่มีนะครับท่าน
7: ไม่เคยมีใช่ไหมครับที่ดู
3: ซึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องนี้จริงๆต้องแบ่งออกเป็น2เรื่องนะครับก็คือเรื่องการยักยอกเงินวัดนะครับแล้วก็เรื่องของการมีพฤติกรรมความสนิทใกล้ชิดกับทางสีกานะครับซึ่งเบื้องต้นต้องบอกแบบนี้ว่าถึงแม้เจ้าตัวเนี่ยจะพูดออกมาว่าห่วงพระศาสนาก็ตามครับแต่ถ้าย้อนกลับไปดูครับก่อนหน้านี้พบพฤติกรรมว่าตัวสมีโชตเนี่ยเบียดบังเงินของวัดกว่า92ล้านบาทไปเป็นของตนเองครับโดยช่วง2ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดโดยมีชอบกว่า20รายการซึ่งอันนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วทางวัดดังแห่งนี้เนี่ยได้มีการออกไปตั้งเป็นมูลนิธิแล้วก็มีการเขาเรียกว่าถ่ายเงินส่วนหนึ่งออกไปซึ่งตรงนี้ทำให้ลูกศิษย์หลายคนก็เกิดความสงสัยนำไปสู่เป็นเหตุของการเข้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการยักยอกเงินดังกล่าวนะครับโดยมีการคาดการว่าเงินบางส่วนเอาไปมอบให้กับสีกาคนสนิทแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของทรัพย์รวมถึงมีการนำไปอำพรางทรัพย์ในชื่อของบุคคลอื่นจนนำมาสู่การออกหมายจับนะครับหลังจากนั้นครับตำรวจก็ได้มีการเข้าตรวจค้นกุฏิเพิ่มเติมซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงได้เห็นคลิปภาพต่างๆจากวงจรปิดนะครับทำให้หลายๆคนก็บอกว่าตกลงแล้วเนี่ยสรุปแล้วก็คือถูกให้สึกเนี่ยเพราะอะไรก็เลยบอกไว้ครับว่าแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นจากการเข้าไปตรวจสอบเรื่องการยักยอกเงินวัดนำไปสู่เรื่องของการตรวจกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นคนในแล้วก็ไปพบว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกมาและแน่นอนเพราะว่ามันเจอแบบนี้เข้าก็ต้องไปตรวจนอกจากที่กุฏิกันแล้วครับก็ได้มีการไปตรวจยังบ้านพักของสิกาคนสนิทด้วยเช่นเดียวกันเบื้องต้นเฉพาะกุฏิฮะคุณผู้ชมครับพบเงินสดกว่า26ล้านครับทองคำแท่งน้ำหนักรวมอีก10บาทครับและที่อึ้งก็คือว่าเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลตอนนี้นี่แหละครับว่าเจ้าตัวเนี่ยมีสัมพันธ์กับสีกาคนสนิทครับลองไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่คุณผู้ชมครับชาวบ้านหลายคนเนี่ยศรัทธาจริงๆนะครับศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับเขาบอกว่าตอนแรกได้ยินข่าวเนี่ยแทบไม่เชื่อแล้วก็ภาวนาว่าไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงนะครับยอมรับว่าบรรยากาศในวันนี้ทั้งที่วัดและชุมชนเงียบกว่าปกติเพราะทุกคนศรัทธาในหลวงพ่อครับ
0: ป็นห่วง
8: ในความคิดของเราเนี่ยเราเป็นชาวบ้านที่เราทำบุญที่นี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
8: หลวงพ่อท่านเป็น
0: ดีมากดีมาก
8: ดียังไงในสายตาของ
0: ก็คือเขาช่วยเหลือไงไม่ว่าอะไรแล้วแต
8: ่
0: ไอ้สงเคราะห์พวกอะไรต่ออะไรเงี้ยเยอะแยะหมอกับทางโรงพยาบาลเน
8: ี
0: ่ย
8: แล้วกับชาวบ้านล่ะ
0: ชาวบ้านช่วยเหลือนะให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน
9: ประเด็นสีขาคนสนิทกันบ้างนะคะของอดีตเจ้าอาวาสอายุ47ก็ไม่รอดเหมือนกันเมื่อวานนี้กองปราบก็ไปจับกุมฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ค่ะแล้วก็สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินด้วยนะคะคือพระสงฆ์เนี่ยก็เหมือนเจ้าหน้าที่รัฐเพราะนั้นก็โดนข้อหานี้ไปนะคะเจ้าตัวบอกงงเรื่องฟอกเงินทีมข่าวสังเกตตอนที่ไปโดนจับเนี่ยค่ะแล้วก็คุมตัวมากองปราบเจ้าตัวคุณผู้ชมจะเห็นว่าถึงแม้เราเบลอนะที่เบลออยู่เนี่ยยังห้อยเหรียญเหนือดวงเอาไว้นอกเสื้อตลอดนะคะแล้วไปตรวจค้นในบ้านพักที่ปทุมธานีปรากฏในบ้านของเธอเจอทองคำหนัก90บาทเงินสด 3,500,000 บาทโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารสลากออมสินและของมีค่านี่คือของกลางที่ตำรวจไปตรวจยึดมาผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าที่มาของการไปจับกุมเพราะว่ามีเบาะแสจากลูกศิษย์คนหนึ่งแจ้งมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวของเจ้าอาวาสกับศรีการวมถึงการจำหน่ายวัตถุมงคลและข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่ได้จากกิจกรรมต่างๆของวัดควรจะเข้าสู่บัญชีวัดการนำไปใช้ก็ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ปรากฏว่าพบว่ามีความพยายามจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินบางส่วนมีการโอนไปยังบัญชีบุคคลด้วยการใช้วิธีจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมานะคะลักษณะมันจะคล้ายกับวัดหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยค่ะเอาเป็นว่าแล้วไปเจอข้อมูลว่ามีการออกใบอนุโมทนาบัตรเป็นชื่อวัดทั้งที่เงินไม่ได้เข้าบัญชีวัดด้วยนะคะจำนวนเงินกับเส้นทางการเงินทั้งหมดตอนนี้ต้องตรวจสอบว่าเอ๊ะมันจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวพันหรือเปล่านอกจากสีกาคนนี้ค่ะ
3: ขณะเดียวกันนะครับวันนี้เองครับตำรวจก็ได้มีการนำตัววิทยาวัจกรวัดนะครับมาสอบปากคำนานเกือบ5ชั่วโมงก็คือเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะครับก็ปรากฏว่าทีมข่าวเนี่ยพยายามเข้าไปสอบถามว่าถามจริงๆท่านวิทยาวัจกรคุณเป็นวิทยาวัจกรเนี่ยรับรู้เรื่องราวพฤติกรรมเจ้าอาวาสแบบนี้หรือไม่ปรากฏเจ้าตัวสีหน้าเรียบเฉยแล้วเดินผ่านไปนะครับที่วัดบ้างครับตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมาตำรวจทยอยนำพยานหลักฐานและสิ่งของบางอย่างออกจากกุฏิอดีตเจ้าอาวาสหรือว่าตัวสมีโชติเนี่ยนะครับเพื่อนำไปตรวจสอบและประกอบสำนวนคดีโดยมีตำรวจดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับกระทั่งเวลาประมาณสัก2:30ระหว่างที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวในโชติเนี่ยนะครับแล้วก็ตรวจค้นกุฏิก็ปรากฏว่าไปพบกับลูกศิษย์คนใกล้ชิดซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าคุ้นเพราะว่าคือในคลิปเนี่ยวงจรปิดเนี่ยเขาใส่เสื้อน้ำเงินแล้วปรากฏเมื่อวานนี้ก็ใส่เสื้อน้ำเงินตัวนี้มาพอดีเลยรู้ว่าอ๋อนี่คนที่เคยเข้าออกกุฏิท่านนี่นาพอสอบถามเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าหญิงสาวในคลิปเป็นลูกศิษย์ภายในวัดนี่แหละแต่รายละเอียดต่างๆเขาบอกว่าจำไม่ได้จริงๆฮะ
10: แต่ว่าพี่ไม่ติดการคนนี้มาบ่อยไหมครับ
11: ก็ลูกศิษย์ในวัดนี่แหละครับ
12: เขามีความสนิทสนมส่วนตัวกับทางอด
11: ี
12: ตเจ้าคุณไหมครับ
11: ไม่ทราบครับ
12: แสดงว่าพี่ไม่เคยละแค่ละคายเรื่องสีกา
11: ไม่มี
3: จนกระทั่งเมื่อคืนนี้ประมาณสัก4:00ครับตำรวจก็ควบคุมตัวสมีโชติออกจากกุฏิเดินทางไปที่กองปราบนะครับแล้วก็พอไปถึงฮะทีมข่าวรออยู่แล้วจังหวะที่ลงจากรถทีมข่าวลงเข้าไปสอบถามว่าอยากจะบอกอะไรกับประชาชนหรือคนที่ศรัทธาอดีตหลวงพ่อหรือเปล่าไปลองฟังกันดูครับ
10: จะพูดอะไรไหมครับ
13: จะพูดอะไรไหม
10: อยากจะขอโทษอยากจะบอกอะไรไหมครับ
14: เครียดไหมคะท่าน
13: เครียดไหม
10: ได้ทานข้าวมั้งหรือยัง
15: เป็นธรรมดาครับ
3: เป็นธรรมดาครับตอบว่าเป็นธรรมดาครับที่คำถามคือเครียดไหมครับเป็นธรรมดาครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวรวมไปถึงเส้นทางการเงินแล้วก็มันสาวไปถึงเรื่องไหนเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องการฟอกเงินกันด้วยเดี๋ยวตามกันต่อซึ่งน่าจะมีรายละเอียดในวันนี้กันครับ
9: ค่ะทีนี้คนที่เคยศรัทธาอย่างคุณนัทแฟนพันธุ์แท้หรือคุณธนัทเนี่ยค่ะก็คือเคารพเสมือนเป็นครูเป็นพ่อมานานกว่า24ปีก็รู้สึกว่าผิดหวังนะคะแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่า9กันยายนที่ผ่านมาเพิ่งไปกราบเองนะคะไปกราบแล้วก็ถวายเงินทำบุญจำนวนหนึ่งด้วยไม่เคยสงสัยถึงความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนดังกล่าวเลยค่ะเรื่องการทำบุญเนี่ยมองว่าพระสงฆ์ไม่ควรรับเงินอยู่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นการสะท้อนช่องว่างของสังคมนะคะก็เลยเสนอในมุมคุณนัทแฟนพันธุ์แท้บอกว่าหากพระสงฆ์หรือคนที่ร่วมทำผิดเกี่ยวข้องกับการทุจริตคือกำลังจะบอกว่าสีกาคนนี้ควรจะมีโทษมีกระบวนการลงโทษตามกฎหมายนะคะส่วนประเด็นเหรียญเหนือดวงที่จัดสร้างตอนนี้ราคาสูงมากนะรุ่นเหนือดวงทองคำมาสเตอร์พีซเนี่ยสร้างเพียง10 องค์ตอนนี้ราคาซื้อขายเนี่ยระดับ10ล้านนะคะส่วนองค์ทองคำทั่วไปราว3ล้านบาทเพราะนั้นภาพรวมของมูลค่าตลาดประเมินว่าอาจจะมีมูลค่ารวมมากกว่า500ล้านบาทนี่ในมุมคนเล่นพระส่วนตัวมองว่าการจัดสร้างวัตถุมงคลนั้นมี2เหตุผลก็คือศรัทธากับการหาเงินมหาศาลในการจัดสร้างพระ

0: ่ยก็ควรจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขหรือว่าสร้างโรงพยาบาลนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมคุณธนัทยืนยันว่ายังไม่ลืมสิ่งดีๆที่อดีตอาจารย์เคยให้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพบกันอีกครั้งหนึ่งก็คงจะยกมือไหว้ในฐานะที่มีอายุมากกว่าส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวของอดีตพระอาจารย์เองต้องรับผิดชอบแล้วก็ชดใช้ด้วยตัวเองแกก็ฝากถึงลูกศิษย์ลูกหาค่ะให้แยกการกระทำของบุคคลออกจากหลักธรรมยึดพระธรรมเป็นคำสอนเป็นหลักมากกว่าผูกศรัทธาไว้กับตัวบุคคลเพียงคนเดียวค่ะ
1: พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยบอกให้เราศรัทธาในตัวพระเลยนะครับให้ศรัทธาองค์พระธรรมในการปฏิบัติจะเป็นหลักการสร้างภาพมันมี2อย่างเท่านั้นน่ะศรัทธากับหาเงินแล้วโดยมากอ่ะระยะหลังเนี่ยมันหาเงินทั้งนั้นน่ะคุณดูเหอะมันมีอันไหนที่มันไม่หาเงินยอดมาแต่ละยอดบวกกันดิมันเป็น100ล้านทั้งนั้นน่ะดี3 40ล้านเพื่อทำไมวันนี้เราไม่ทำตรงนี้เพื่อโรงพยาบาลบ้างผมเชิญชวนไปทำโรงพยาบาลเถอะครับคุณดูตอนที่ประเทศเรามีโควิดดิครับไม่มีที่นอนเลยเตียงไม่พอเลยกฎหมายควรออกกฎหมายมาด้วยว่าถ้ามีสีกาหรือผู้ชายที่ร่วมกันกระทำผิดที่ทำให้พระไม่ใช่แค่เจ้าวาดนะเอาพระทุกรูปที่บวชอะเอาผิดไปเลยแล้วลงโทษให้หนักไปเลยจะได้ไม่ต้องมามีบวชขอโทษนะไม่ต้องใช้ผ้าเหลืองหาแดกอะศาสนาจะได้ไม่เสื่อมอะแล้วหน่วยงานรัฐเอาให้จริง
0: สำหรับอดีตท่านเจ้าอาวาสที่สึกไปนะคะหลวงพ่อโชติหรือว่านายโชติตอนนี้เนี่ยบวชตั้งแต่ปี40ที่วัดแห่งนี้ก็30พรรษาได้อ่ะค่ะตอนปี59ก็ขึ้นเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกระทั่งปี65ขึ้นดำรงตำแหน่งใหญ่เลยเป็นเจ้าอาวาสวัดนะคะรู้จักกันกว้างขวางในวงการพระเครื่องเนื่องจากเป็นพระเกจิผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงในวาระสำคัญที่วัดได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงก็กลายเป็นวัตถุมงคลยอดนิยมที่มีคนหาเช่ากันเยอะมากราคาเช่าบูชาตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนบางเหรียญเนี่ยสูงถึงหลักล้านก็มีนะคะแล้วพอเหรียญมีมูลค่าสูงขนาดนี้ชาวเน็ตก็เลยขุดภาพนะคะสมัยที่ท่านนายกอนุทินตอนตุลาปี66ตอนนั้นท่านเป็นรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยแต่เพื่อความเป็นธรรมเนี่ยท่านไม่ได้โชว์พระนะคะท่านเนี่ยไปงานที่เกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาคนไทยและท่านชูเชือกร่มว่ามันสามารถดัดแปลงคือสามารถรูดขึ้นลูกลงได้ก็คือเนี่ยคนไทยเนี่ยไอเดียเจ๋งแต่ว่าคนไปโฟกัสที่พระนั่นเองก็คือห้อยเหรียญเหนือดวงณวันนั้นค่ะ
2: เรื่องของวัดยังไม่จบนะครับเพราะจริงๆแล้วหลายคนก็มองว่าวัดเนี่ยเป็นที่พึ่งแต่เอฟเป็นที่พึ่งของคนที่เป็นผู้ต้องหาอันนี้ก็ไม่ควรจะให้พึ่งและตำรวจไทยก็ทำถึงครับงานนี้ปลอมตัวเข้าไปเป็นเหมือนกับผู้ปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวแล้วรวบจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ทางสหรัฐอเมริกาต้องการตัวครับ

0: ตำรวจไทยเป็นได้ทุกอย่างแล้วก็ทำถึงจริงๆครับปฏิบัติการครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่า FBI ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยประสานมาต่อที่ตำรวจไทยบอกว่ามีรายงานว่ามีบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาคดีเนี่ยเป็นลักษณะร้ายแรงครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไปก่อเหตุร่วมกับเพื่อนอีกหนึ่งคนล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่อเมริกาแล้วโดนไปหลายรายหลบหนีมาเมืองไทยแล้วคาดการว่าซ่อนตัวอยู่นะครับทางด้านของตำรวจไทยก็ไม่นิ่งนอนใจครับร่วมมือกับทางตม.3ครับตรวจสอบพบว่านายโจชัวผู้ต้องหาคนดังกล่าวอายุ35ปีเนี่ยมาหลบซ่อนในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ในคราบของคนที่มานั่งปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวครับก็เลยมีการปลอมตัวแฝงเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติธรรมจนยืนยันได้ชัดเจนว่าโจชัวมาอยู่จริงๆและเป็นคนนี้จริงๆสุดท้ายวันต่อมารวบตัวได้เรียบร้อยแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคดีใหญ่ที่นำเสนอกันไปนะคะตำรวจหมวดโอที่ไปก่อเหตุยิงภรรยานะคะครูเปิ้ลเสียชีวิตที่โรงเรียนเด็กเล็กนะคะในพื้นที่ชลบุรีแล้วก็หลบหนีกลับบ้านพัก20ชั่วโมงในการเกลี้ยกล่อมสุดท้ายมามอบตัวละทีนี้ในมุมของครอบครัวเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปเจอสีหน้าค่าตาของลูกชายนะคะก็คือหมู่โฟร์ก็ยอมรับเครียดค่ะไม่ได้นอนมา2วันเต็มแล้วเบื้องต้นนี่คือการคุมตัวและแจ้งข้อหาหมวดโอฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพรบเกี่ยวกับอาวุธปืนด้วยก็จะเห็นว่าคอตกเลยนะคะใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะแล้วก็สีหน้าเคร่งเครียดนะคะปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนส่วนหมู่โฟล์กลูกชายของหมวดโอเนี่ยก็คือต้องยอมรับว่าแกก็มีส่วนช่วยในการช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมคุณพ่อเนี่ยค่ะก็สังเกตว่าแกก็ดูเพลียนะคะไม่ได้นอนมา2วันพ่อตาของหมู่โฟล์กมาที่สภ.บางละมุงเมื่อวานนี้เปิดเผยกับทีมข่าวนี่พ่อตามาแล้วบอกสงสารลูกเขยเหมือนกันนะยังไม่โอเคคุณต้องเข้าใจ

0: นะเขาต้องรับมือทั้งการสูญเสียคุณแม่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพ่อด้วยครอบครัวตอนนี้ก็พยายามอยู่ข้างๆให้กำลังใจกันและกันค่ะ
1: ตอนนี้โฟกยังไม่โอเคครับเพราะว่ายังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนรู้สึกว่าจะ2วัน1คืนแล้วที่ยังไม่ได้นอนเขาแค่เสียใจที่ไม่น่ารีบกลับเพราะว่าติดภารกิจต้องรีบกลับถ้าเขาอยู่ก็คงไม่เกิดเหตุแบบนี้ตอนแรกลาอยู่ยาวแต่ว่ามีภารกิจด่วน
0: ทีนี้ผลการสืบสวนเบื้องต้นนะคะตำรวจภูธรชลบุรีบอกว่าก็คือณเบื้องต้นนะชนวนเหตุที่แกเปิดปากแกบอกว่าหึงหวงระหว่างสามีภรรยาส่วนความขัดแย้งอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะทีนี้ถามนิสัยหมดโอกันหน่อยเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไหมตำรวจบอกไม่เคยมีนะคะไม่เคยมีการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอะไรหลังจากนี้ก็คงพูดคุยกันแล้วก็ติดตามนะคะว่าความเป็นอยู่ของกำลังพลทุกนายเป็นยังไงกันบ้างแนวทางหลังจากนี้ทีนี้ทางด้านกู้ภัยอะค่ะมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยาได้รับมอบหมายจากสภ.บางละมุงนะคะนำร่างครูเปิ้ลส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทำการชันสูตรนะคะส่วนตอนนี้เรื่องของการครอบครองปืนคณะ My Before Gun ก็จะยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการกฎหมายละให้ผู้ครอบครองปืนทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพจิตด้วยรวมถึงตำรวจราชการทุกคนที่มีการครอบครองปืนด้วยค่ะ
2: มากันที่การประชุมสภานะครับพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี70 4วัน4คืนสุดท้ายเมื่อคืนนี้2ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับมติก็ผ่านฉลุยพร้อมส่งต่อไปยังประธานวุฒิสภากันต่อนะครับเรื่องนี้ก็คือการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับที่มีการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี70เนี่ยแหละครับวงเงินก็คือ 3.788 ล้านล้านบาทจริงๆแล้วเขาตั้งกรอบเอาไว้ว่าจะมีการอภิปรายหรือว่าประชุมกันเนี่ยประมาณสัก3วันสุดท้าย4วัน4คืนนะครับและเมื่อคืนนี้ครับลงมติวาระที่3ครับเห็นชอบทั้งฉบับคะแนนเสียงก็เห็นด้วย338เสียงครับไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงด้วยกันก่อนท่านประธานจะมีการสั่งปิดการประชุมตอนประมาณสัก2ทุ่ม38นาทีเดี๋ยววันนี้จะมีการส่งเรื่องนี้ไปต่อที่วุฒิสภาลงมติเห็นชอบด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ค่ะมาดูประเด็นนี้กันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวจากคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะก็แคมเปญที่ว่าทวงคืนประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็มาตามนัดจริงๆประมาณ 9:30 นโดยประมาณนะคะแล้วบอกว่านี่คือการที่เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากนั้นอีกคดีนึงคดีหัวสวเดี๋ยวรอก่อนว่า14กันยายนมีความเคลื่อนไหวกันยังไงถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วสวนทางกับข้อเท็จจริงที่ประชาชนรับรู้อาจจะมีการนัดหมายชุมนุมกันอีกครั้ง18หรือ19กันยายนนี้นะคะก็บอกว่าเมื่อวานนี้ที่เคลื่อนไหวเนี่ยต้องการกดดันให้หยุดพฤติกรรมที่เห็นว่าไม่ถูกต้องรัฐบาลต้องจัดการกับกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีคุณสนธิบอกเตรียมเดินสายไปชลบุรีภูเก็ตและสงขลาติดตามปัญหาทุนสีเทาด้วยค่ะ
3: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันที่14คือวันชี้ชะตาอีกวันนึงของรุ่นทินและรัฐบาลชุดนี้คือไอ้รัฐบาลชุดนี้ทำงานอะไรไม่เคยโปร่งใสเลยแม้แต่นิดเดียวให้สัมภาษณ์ไทย PBS คุณวราวิทย์ใช่ไหมก็บอกว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการก็กระบวนการที่มึงคุมอยู่อ่ะขอโทษทีนะ
4: สุดท้ายจะไปสู่การขับไล่มอบขับไล
3: ่ไม่ผมไม่ขับไล่มันจะไล่มันทำไมให้มันอยู่อย่างทุกข์ทรมานวัน14เนี่ยถ้าออกมาแล้วมันสวนทางกับสิ่งที่ประชาชนเห็นผมชุมนุมแน่นอน
0: ไปถามรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีกันหน่อยนะคะยืนยันรัฐบาลไม่กังวลต่อการชุมนุมของคุณสนธิค่ะมองว่าก็เป็นการแสดงความเห็นต่างก็เป็นสิทธิตามกฎหมายถ้ามันต้องแต่ว่าการชุมนุมทุกครั้งต้องไม่กระทบกับสิทธิของประชาชนคนอื่นนะคะแล้วบอกว่าท่านนายกก็กำชับให้ดูแลผู้ชุมนุมเปิดโอกาสให้ยื่นหนังสือรับฟังทุกความคิดเห็นส่วนประเด็นถามกันว่าจะเชิญคุณสนธิมาคุยไหมอันนี้ขอพิจารณาข้อมูลก่อนแต่ขอความร่วมมือการชุมนุมในพื้นที่ต้องมีการขออนุญาตทางกฎหมายด้วยหลีกเลี่ยงบริเวณรัศมี50เมตรรอบทำเนียบรัฐบาลสำหรับกระแสการชุมนุมคุณทรงศักดิ์ก็ไม่ได้ประเมินว่ามันจะมีการขยายตัวกว้างไปกว่านี้หรือเปล่าคนจะเยอะมากกว่านี้ไหมและเห็นว่าปัจจุบันประชาชนก็ยังแสดงความสามารถคิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะ
2: พูดถึงประชาชนกันแล้วคุณผู้ชมครับนี่ก็กันยาแล้วเดือนสุดท้ายแล้วนะของไทยช่วยไทยพลัสพี่ออนไปต่อไหม
0: ทุกคนก็อยากให้ไปต่ออยู่แล้ว
2: เรื่องนี้จะไปต่อหรือไม่ไปลองถามท่านรองนายกคุณเอกนิตินิธันประภาสกันหน่อยดีกว่าครับในฐานะท่านรองนายกและท่านมนตรีกระทรวงการคลังและก็เรียกได้ว่าเป็น ส่วนสำคัญในการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยครับว่าคือเจ้าตัวเนี่ยลงพื้นที่หลายครั้งและไปฟังความเห็นของประชาชนก็พบแบบนี้ครับว่ามันมีเสียงสะท้อน

0: ้อนมาจริงๆนะจากพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาต้องการให้รัฐบาลเนี่ยขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปประมาณสัก 1-2 เดือนคุณเอกนิติบอกว่ารัฐบาลเนี่ยรับฟังเรื่องนี้และจะรับมาพิจารณาอย่างเร่งด่วนโดยยืนยันครับว่าขณะนี้ถ้าถามว่ายังพอจะมีกระสุนหรือว่าเม็ดเงินเหลือเพียงพอหรือไม่ยืนยันแบบนี้ก่อนว่าก่อนจะไปดูตรงนั้นต้องเอาปัจจัยสำคัญมาพิจารณาครับเนื่องจากว่าตอนนี้เองอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าราคาน้ำมันอย่างดีเซลเนี่ยมันทะลุ40บาทต่อลิตรไปแล้วหลายคนบอกแล้วนี่เป็นปัญหาหรือเปล่าคือต้องดูก่อนว่าวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นราคาน้ำมันโลกที่มีการพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งปัจจัยเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่สื่อหรือบอกไปไกลว่าโครงการนี้มีความจำเป็นเพราะสามารถช่วยในการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้แต่ครับจะยืดเวลาต่อไปอีกหรือไม่เดี๋ยวจะรีบนำมาพิจารณาเพื่อที่จะได้คำตอบภายในช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์นี้กันครับ
1: ค่ะก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีนะคะคุณผู้ชมไหนๆก็ตอนนี้ทุกคนก็ต้องทำมาหากินกันจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหนุ่มไทยที่ไปทำงานที่ไต้หวันนะคะไม่ได้เจอครอบครัว1ปี6เดือนละก็วางแผนเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่โดยปลอมตัวเป็นพนักงานส่งของแล้วก็กะจะเซอร์ไพรส์คุณแม่ดูกันหน่อยว่าจะทำสำเร็จไหมค่ะ
2: ก็ไม่รู้ว่าแกจะจำผมได้หรือเปล่านะไปครับไปลองเซอร์ไพรส์แม่ครับบอกว่าของถึงแล้วนะตอนนี้หัวใจเต้นไวมาก300ครับใช่ครับแม่น่าจะทำผมไม่ได้นะครับแม่จะแม่

0: ตื่นได้ตอนเช้าเป็นไงบ้างนี่พ่ออยู่บ้านไหมนี
1: ่อยู่ไหมอ
0: ย่าเพิ่งบอกพ่อเลยว่ากลับมาเดี๋ยวลง
2: นี่กลับมาเซอร์ไพรส์นะคะไม่บอกคุณแม่กลับมาจากไต้หวันแล้วก็โอ้โหสวมหมวกนะคะแล้วก็เอาผ้าปิดหน้าทำตัวมาส่งของตอนแรกคุณแม่ก็น่าจะคุ้นๆแล้วนะแม่ลูกชายทั้งคนใครจะจำไม่ได้พอเปิดหน้ามาคุณแม่ก็มีการปิดรั้วนิดนึงตั้งหลักก่อนนะทำไมกลับมาไม่บอกทำไมมาแกล้งกันแบบนี้นะคะก็คุณแม่เปิดประตูรับพัสดุที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเจ้าตัวเฉลยก็คุณแม่ดีใจนะดีใจแล้วก็เดินไปหาคุณพ่อที่นั่งอยู่ในบ้านซึ่งคุณพ่อก็มองด้วยความประหลาดใจโถคุณแม่กางร่มมารับลูกนะคะแล้วพอเข้าบ้านไปเนี่ยค่ะพ่อก็ว้าวงงเลยกลับมาได้ยังไงก็เป็นความสุขของครอบครัวนะคะในวันที่ไม่ได้เจอหน้าลูกชายกันมาถึง1ปี6เดือนงานนี้ก็ว่าเซอร์ไพรส์สำเร็จก็ว่าได้ก็เป็นความชื่นมื่นอบอุ่นได้เจอกันพ่อแม่ลูกค่ะ
3: คุณผู้ชมครับวันที่8กันยายนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใกล้กับบ้านของตัวเธอเองครับแต่สุดท้ายแล้วจากเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ตัวเธอสมองได้รับความเสียหายครับแต่ว่าพี่ผู้หญิงท่านนี้เขาประสงค์บริจาคอวัยวะให้กับคนอื่นต่อไปครับนั่นก็คือความตั้งใจจริงและวันนี้ครอบครัวก็ได้ส่งต่อกันแล้วนะครับเป็นเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่เป็นการส่งต่ออีกเรื่องราวดีๆและโอกาสที่ดีให้กับผู้ป่วยถึง5ชีวิตด้วยกันท่านนี้ก็คือคุณสุชาดาแซ่ลิ่มหรือว่าคุณเอ๋นะครับเจ้าตัวอายุแค่46ปีเท่านั้นครับเป็นชาวจังหวัดตรังครับซึ่งเจ้าตัวประสบอุบัติเหตุอย่างที่อามเล่าให้ฟังกันไปนะครับว่าเขาเนี่ยออกไปซื้อข้าวมาให้กับคุณแม่แต่ปรากฏสุดท้ายแล้วครับกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นคนหนึ่งขี่มาชนบาดเจ็บสาหัสครับและสุดท้ายครับเจ้าตัวได้มีการแจ้งความประสงค์เอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปี56แล้วว่าอยากบริจาคทั้งดวงตาและอวัยวะต่างๆให้กับคนอื่นกันต่อครับทางครอบครัวก็เลยนำอวัยวะของคุณสุชาดาแซ่ลิ่มหรือว่าคุณเอ๋จากโรงพยาบาลตรังส่งต่อซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าทางทีมแพทย์บอกว่าต้องขอขอบคุณจากใจจริงและนี่เป็นครั้งแรกๆเลยล่ะครับที่สามารถที่จะเก็บอวัยวะจากผู้ประสงค์บริจาคได้มากถึง5ส่วนด้วยกันดวงตา2ข้างไต2ข้างลิ้นหัวใจและบอกเลยว่า1ชีวิตของคุณเอ๋ที่ประสงค์จะช่วยเหลือนั้นจะสามารถช่วยผู้ป่วยได้มากถึง5ชีวิตด้วยกันครับและนี่คือภาพหลังจากที่ได้มีการส่งต่อก็คือดวงตา1ข้างจากตรังไปยังสงขลาและอื่นๆอีกหลายๆส่วนก็จะถูกส่งต่อมายังที่กรุงเทพมหานครขอบพระคุณในความดีที่เกิดขึ้นและส่งต่อในครั้งนี้ครับ
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดเหตุรายวันจริงๆนะคะล่าสุดปัตตานีเป็นเหตุคนร้ายที่ซุกระเบิดมาที่มอเตอร์ไซค์และไปแอบจอดไว้วงจรปิดจับภาพตอนก่อเหตุได้ชัดเจนแรงระเบิดทำรถเสียหายแต่เคราะห์ดีไม่มีใครบาดเจ็บนะคะก็จะเห็นผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีขาวแขนสั้นขี่มอเตอร์ไซค์ซุกระเบิดมาจุดนี้คือจุดกับรถริมถนนหมายเลข42ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันที่ปนาเรปัตตานีค่ะแล้วคุณผู้ชมที่เขาเดินเข้าไปเนี่ยก็คือป่าข้างทางเป็นป่าละเมาะนะคะไม่นานมอเตอร์ไซค์คันนี้ระเบิดค่ะระเบิดแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นไหมว่ามีจังหวะที่รถคันนึงแล้วก็มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีนะคะก็ไม่มีใครบาดเจ็บแต่ว่าตัวรถเนี่ยเสียหายเหมือนกันจากแรงระเบิดนะคะก็มีการปิดกั้นพื้นที่แล้วก็ส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอีกพื้นที่หนึ่งนราธิวาสความคืบหน้าเหตุเจ้าหน้าที่สนธิกำลังปิดล้อมติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวที่อำเภอเจาะไอร้องปะทะกันตั้งแต่9กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดการเคลียร์พื้นที่ก็เจอผู้เสียชีวิต2รายนะคะเจออาวุธปืนเครื่องกระสุนอุปกรณ์ที่ใช้เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการประกอบระเบิดแสวงเครื่องอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเหตุรุนแรงก่อนหน้านี้ระหว่างตรวจสอบพื้นที่อะค่ะก็มีตำรวจนายนึงลื่นถลายตกเขาบาดเจ็บที่หัวไหล่ด้วยก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลขณะที่จะมีภาพบรรยากาศญาติประชาชนกว่า300คนมารอรับร่างผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องก็คือภาพนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงขั้นตอนนะคะก็ให้นำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะ
1: เมื่อวานนี้วันที่10กันยายนก็ปรากฏว่าการประชุมของกรรมธิการนะครับของกสทช.ก็ล่มอีกแล้วเป็นครั้งที่10แม่10ครั้งแล้วนะครับล่มอีกแล้วนะครับการประชุมบอร์ดกสทช.ล่มเป็นครั้งที่10ครับหลังกรรมการเข้าร่วมองค์ประชุมไม่ครบนะครับโดยมีทางด้านของคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์เป็นประธานกสทช.พร้อมกรรมการอีก2คนเข้าร่วมประชุมแต่ขณะเดียวกันครับกรรมการอีก3ท่านก็คือศาสตราจารย์กิตติคุณพิรงรองรามสูตรนะครับแล้วก็ทางด้านคุณสุพัฒน์นะฮะสุพัฒน์ชลาไสแล้วก็พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญก็ไม่ได้เข้าร่วมเช่นกันนะครับทำให้ไม่สามารถเปิดประชุมได้ก็ล่มเป็นครั้งที่10นะครับด้านอาจารย์พิรงรองบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วพวกเราทั้ง3คนเนี่ยสแตนบายพร้อมเข้าประชุมทุกครั้งแต่ที่ไม่เข้าร่วมเพราะว่ากำลังรอการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมายครับโดยมีการอ้างถึงคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางกฎหมายของประธานกสทช.ทั้งนี้ครับต้องบอกแบบนี้ว่าตามคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่31สิงหาคมเนี่ยมีการระบุเอาไว้แล้วนะครับว่ากรรมการกสทช.ที่เหลือ6คนยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยต้องมีกรรมการเข้าร่วมอย่างน้อย4คนดังนั้นจึงมีการเตรียมหนังสือเชิญกรรมการที่เหลืออีก3คนมาร่วมหารือร่วมกัน14กันยายนนี้ฮะเพื่อหาทางออกเดินหน้าจัดประชุมต่อครับ
2: คือจริงๆถาม3คนเราเป็น3คนที่พูดตลอดนะ3คนที่ให้ข่าวแล้วก็ให้ความชัดเจนตลอดจริงๆท่านก็ควรจะต้องไปถามอีก3คนเพื่อให้ความชัดเจนเหมือนกันนะเราชัดเจนตลอดนะยืนยันเข้าประชุมต้องเป็นประชุมที่ถูกกฎหมายทำไมถึงไม่ถูกกฎหมายเราก็อธิบายไปหลายรอบนะฮะเพราะฉะนั้นอีก3ท่านเนี่ยก็ออนสแตนบายนะมี2ท่านออนสแตนบายเพราะท่านรออะไรอ่ะทำไมท่านไม่เข้าต้องถามท่านนะว่าท่านรออะไรท่านรออะไรท่านรอเหมือนเราหรือเปล่า
1: ท่านรออะไรเนาะบางทีก็เป็นคำถามที่คนทำงานในวงการทีวีก็ถามต่อเช่นกัน
3: ใช่ค่ะประชาชนรอแล้วได้อะไรด้วยโอ้อยากให้สรุปเร็วๆนะคะ
1: ค่
3: ะไปติดตามข่าวกันต่อค่ะฝั่งนี้ไม่ต้องรอคุณผู้ชมเพราะขอมาให้แล้วนะคะโรงงานจัดโปรตรงนะคะโรงงานมาขายของเองราคาพิเศษแน่นอนหยิบรังนกมาลดราคากันกับพี่ปอค่ะ
4: สวัสดีครับพี่ปูกับวันนี้สองท่านด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการข่าวเช้าช่องวัน31ทั่วประเทศด้วยเหมือนที่ผู้บอกครับผมมาตรงจากโรงงานน
3: ะ
4: เอารังนกแท้ครับมาลดราคากับแฟนรายการช่องวัน31ครับรังนกก็บอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปรี้กระเปร่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณถึงขั้นขนานนามว่ารังนกเป็นยาอายุวัฒนะ
3: ใช่ค่ะ
4: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวอลุงตรงนะโปรเนี้ย9เดือน9วันพุธที่ผ่านมาจัดโปรนี้มาแล้วหลายคนชอบมาก
3: ใช่
4: เช้าวันศุกร์วันนี้ขออนุญาตนะวันนี้มารายการสดครับ8โมงกับอีก5นาทีนะ11กันยายน
3: วันนี้มันเกิดหนูขอพิเศษนะพี่ปอ
4: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: มีของขวัญให้ไหมฮะ
3: นี่ให้ของขวัญคุณผู้ชม
4: โอเคเอาโปรให้นะคุณผู้ชมครับวันนี้อุ้ยจัดโปรมันเกิดได้พูดนะ
3: ดีเลย
4: ได้พูดซื้อแจกคนดูได้ไหม
3: เดี๋ยวซื้อเลยให้คุณพ่อคุณแม่
4: คุณพ่อคุณแม่นะรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปรี้เปล่าแต่ตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยซื้อรังนกบ่อยเพราะราคาแพง
3: ใช่ค่ะ
4: ขออนุญาตกล้องจับที่รังนกหน่อยพี่พูดถามพี่พูดส่วนตัวเลยเคยเห็นรังนกแท้ไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45 มล.ส่วนตัวเคยซื้อราคาอยู่ที่ประ ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: ถ้าเป็นพรีเมียมแบบนี้เคยซื้อฝากคุณพ่อ120เลยพี่ปอ
4: 120ต้องมีเนาะ
3: ใช่ค่ะ
4: ท่านผู้ชมคือรังนกทั่วไปอ่ะ101
3: ค่ะ
4: แต่ถ้าเป็นขวดสีทองทุกยี่ห้อเลยนะ120 130 140อย่างต่ำให้ผู้บอกอย่างต่ำต้องมี120บาท
3: ใช่ค่ะ
4: กลับมาที่เฟรมเดิมครับเวลากินขวดสีทองอ่ะมันแสดงถึงความพรีเมียมขึ้นและส่วนนี้บอกท่านผู้ชมว่าปกติในท้องตลาดนะ120อัพต้องมีแล้วจะซื้อแต่ละทีก็ฉันรอเทศกาลดีกว่าฉันรอโอกาสพิเศษดีกว่าแต่เช้าวันนี้9เดือน9ย้อนหลังครับโรงงานมาขายของเองวันเกิดพี่พูดนะเดี๋ยวลดราคาให้ขออนุญาตกล้องจับหน่อยปกติพี่พูดว่าขวดนึงประมาณ120บาทผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวด120บาท12ขวดยังต่ำมี 1,440 บาทถามพี่พูดตรง1,440 บาทลดเท่าไหร่พี่พูดถึงจะพอใจในวันเกิดฮะ
3: โอ้พันท้วนก็ดีใจแล้วพี่ปออ
4: ่ะพันท้วนขอมาผมจัดให้
3: ว้ายขอบคุณค่ะ
4: เหมือนเตรียมกันมาเลยนะ
3: เหมือนเตรียมกันมาเลย
4: เดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับไปที่เฟรมเดิมก่อนพี่ปู
3: ฮะ 1,000
5: ไม่ขายค่ะ
4: เดี๋ยว
3: ไม่ขายหรอ
4: จะบอกว่าเซอร์ไพรส์เค้กนะไม่ใช่
3: อะไรอ่ะอะไร
4: อ่ะไม่มีเค้กมาให้เอาลดให้พี่ปูหน่อยดังๆหน่อยดังๆเท่าไหร่ฮะ
5: ให้820ค่ะ
4: 820เดี๋ยวๆๆรายการสดนะพี่ปูให้เป็นขวัญวันเกิดแล้วกันโรงงานซับให้อีก180แล้วกันเหลือ
5: 820
4: พี่ภูมิเตรียม
3: สีทองนะ
4: สีทองนะ
3: ไม่สีแดงนะ
4: ขวด120บาท12ขวด 1,400 พี่ภูขอมา 1,000 เหลือ820บาทพี่ภูโอเคไหม
3: โอเคโทรสั่งเลย
4: ไม่โทรสั่งเลยไม่มีแค่ให้ลดแทน
3: ไม่เป็นไร
4: น
3: ะไม่เป็นไรให้ของขวัญ
4: 820บาทของแถมได้เหมือนเดิมไหมฮะ
5: ไม่เ
4: พิ่มค่ะของแถมได้เหมือนเดิมอ่ะเบิกพี่ภู820บาท
3: ยังได้ด้วย
4: ไม่ให้นะให้เป็น18ให้เป็น24ดวงตาให้ไหมฮะเบิกเข้ามาเลยพี่ผู
3: ้โอ้โห
4: ยืนยัน820บาทพี่ผู้เป็นของขวัญมันเกิดได้ไหมฮะ
3: โอ้ดีค่ะ
4: ดีนะทีมงานแก้เพจโปรให้หน่อยเนาะแก้เพจโปร820บาทหน่อยตั้งใจตั้งพันหนึ่งพี่ผู้ทีมงานมันเกิดพี่ผู
3: ้
4: รับให้180บาทต่อชุดแล้วกันพี่ผู้เบิกที่พี่ผู้ได้ไหม
3: ไม่ได้
4: ไม่ได้นะ
3: ให้ค
4: ุ
3: ณผู้ชม
4: เดี๋ยวช่วงทีมงานแก้เพจโปรแป๊บนึงนะพี่ผู้ปกติเรานกขวดนึงเป็นร้อยนะหกขวด12ขวด18ขวด24ขวดยังต่ำต้องมี 2,400 ถึง 3,000 บาท
3: ใช่ค่ะ
4: เช้าวันนี้ทีมงานแจ้งมาแล้วว่าเหลือ820บาทพี่ผู้โอเคไหม
3: โอเคมาก
4: ส่งฟรีเหมือนเดิมนะส่งฟรีเหมือนเดิมแล้วหลายคนเห็นว่าเราลดขนาดนี้ขออนุญาตกล้องซูมมาตรงนี้หน่อยอ่ะวันนี้ท่านผู้ชมครับหลายคนมีคำถามมากมายเวลาผมเจอใครข้างนอกล็อตนี้คือล็อตใกล้หมดอายุหรือเปล่าเปล่านะฮะนี่คือล็อตผลิตใหม่เก็บได้2ปีพี่พูดเดือนนี้เดือน9ใช่ไหมปี2026ใช่ไหมตัวนี้ผลิตเดือนที่แล้วคือเดือน8 2026ลังนกล็อตนี้เก็บได้2ปีเต็มๆฮะ
3: ตุนเลย
4: ตุนเลยแปลว่ากินได้จนถึงปี2028อีก2ปีนะกลับไปที่เฟรมเดิมพี่ผู้โอเคไหม
3: โอเคมาก
4: และขอส่วนประกอบรังนกขวดทองเพื่อไหนครับรังนกขวดทองสูตรนี้ท่านผู้ชมเหมือนที่ผู้บอกเวลามันพรีเมียมขึ้นทุกอย่างมันแพงขึ้น120บาทต่อขวดต้องมี24ขวดอย่างต่ำต้องมี 2,400 จนถึง 3,000 บาทเพราะสูตรนี้เพิ่มปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าเดิม2เท่าเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณจะเปล่งปลั่งขึ้น2เท่าและใครกลัวเรื่องของน้ำตาลบ้างสูตรนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลง 25% นะจ๊ะเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอื่นในท้องตลาดนะและเพิ่มซิงค์สังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเพิ่มนานะและวิตามิน3ครับเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายปกติขวดนึงประมาณ100ถึง120บาทเนาะ24ขวดยังต่ำต้องมี 2,400 จนถึง 3,000 บาทเช้าวันนี้วันเกิดพี่พูดแล้วกันนะยืนยันราคาที่800กับอีก20บาทขออินเสิร์ตลงพี่ภูและ820บาทมีของแถมให้ด้วยนะ
3: เออใช่
4: เนี่ยผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับทุกชมตัวที่ตั้งตัวนี้คือแถมนะฮะใครตาแห้งตาผ่าตามัวน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุแปลว่าคุณจะเริ่มมีอาการเกี่ยวกับสายตาเวลาปล่อยวัฒนามันส่งผลต่อการมองเห็นครับแล้วเวลาจะดูแลสายตาพี่ภูมันต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกรูทีนโกจิบูรี่บิวเวอรี่หรือดอกดาวเรืองเนาะขอสารสกัดทุกท่านทุกครับนี่คือ CL ตราโดนัทหลักการทำงานง่ายคือถนอมและดูแลสายตาเพราะอะไรครับตัวนี้มีทั้งรูทีนครับโกจิบูรี่บิวเวอรี่และสารสกัดจากดอกดาวเรืองเนาะทั้งหมดทั้งมวลช่วยดูแลสายตา1กล่องบรรจุ30แคปซูลแค่1เดือน2กล่อง2เดือนและ3กล่อง3เดือนเนา
3: ะ
4: และตัวนี้เราให้ฟรีเวลาให้ฟรีขออนุญาตเก็บกล่องชุดงานพี่พูดเวลาเอากล่องไปทำอะไรฮะ
3: ทิ้งอยู่ดี
4: อ่ะให้ไป3กระปุกกินได้3เดือนกลับไปที่เฟรมเดิมแล้วขออินเสิร์ตลมเอาเฉพาะตรงแถมพูดคุยกันนิดนึงพี่พูดถามพี่พูดวันนี้อาบน้ำทุกวันไหมฮะ
3: ทุกวัน
4: ล้างหน้าทุกวันไหมฮะ
3: ทุกวันค
4: ่
3: ะ
4: แล้วล้างตาหรือทำความสะอาดสายตาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะ
3: ไม่ได้ล้างเลย
4: ไม่ได้ล้างเลย
3: นานมาก
4: แต่อย่างอื่นเราทำทุกอย่างพี่พูดโทษนะสระผมบ่อย
3: ๆ
4: โทษนะครับหูเราก็ต้องใช้คัตเตอร์บัตรถูกไหมแต่ทุกคนลืมสายตาลืมไปเลยนะจมูกเราก็ต้องดูแลฟันก็ต้องดูแลเอ๊ะแล้วสายตาดูแลเมื่อไหร่ไม่มีใครดูแลน
3: ะ
4: CL ตอนนั้นมันเป็นจุดด้อยที่เอ๊ะหลายคนมองข้ามไปเราจึงทำผลิตตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเอาไปดูแลและถนอมสายตาเนาะให้ฟรีไป3กระปุกกินได้3เดือนหมดหน้าจอ820บาททีมงานแก้เผ็ดโปรทันไหมฮะอ่ะพี่ผู้ขออนุญาตนะวันนี้ขออนุญาตอ้างอิงวันเกิดพี่ผู้เลยกันลดให้แฟนรายการ ชุดหมดเนี้ย820บาทอีก180จะลดไปเบิกพี่พูดเน
0: า
4: ะ
0: ไม่ได้
4: ไม่ได้นะครับคอโปยืนยันที่820บาทขึ้นไปเลยครับชุดยมยาวนะครับปกติรังนกขวดหนึ่งเป็นร้อยยังต่ำแหละ24ขวดท่านผู้ชมไม่เห็นภาพคือ 2,400 บาทเพราะรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นแต่เช้าวันนี้ยืนยันที่820บาทและผมมีผลิตภัณฑ์ดูแลสายตานะถามท่านผู้ชมไปพร้อมกันเนาะดูแลสายตาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ทุกคนไม่มีคำตอบครับให้พี่กินฟรีอีก3กระปุกเนาะเอาไปถนอมและดูแลสายตาครับหมดหน้าจอ820บาทโปรนี้ถูกมาก02ครับ0265888ยังครับปกติรังนกขวดหนึ่งเป็นร้อยนะครับ24ขวด200ยังต่ำมี 2,400 บาทเช้าวันนี้เหลือแค่820บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับผมให้ผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาเนาะ CL ตรนัดครับเอาไปกินฟรีอีก3กระปุกตาแห้งตาผ่าตามัวตาบวมเหมือนชัดเอาไปกินฟรีครับกินได้3เดือนเนาะ1กระปุกบรรจุ30แคปซูลแค่1เดือน2กระปุก2เดือน3กระปุก3เดือนหมดหน้าจอแค่820บาทครับ02-065-888ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจฝากพี่พูดเชิญชวนแฟนรายการช่องวันหน่อยว่าโปรนี้11กันยายนน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
0: คุณผู้ชมตอนแรกขอไปพันหนึ่งก็คุ้มแล้วนะคะได้820เซตเนี้ยได้ไปทั้งหมดคือคุ้มมากๆแล้วเป็นสีทองนะชมพู่เคยเปิดด้านในนะเนื้อรังนกเยอะมากจริง
4: ๆ
0: นะแล้วโรงงานที่ก็ที่ผลิตก็ได้มาตรฐานด้วยอยากให้ซื้อตูดเลยวันนี้ผลิตใหม่เลย
4: จริงนี่คือรถผลิตใหม่เมื่อกี้ให้ดูแล้วเนาะเก็บได้2ปีเหมือนผู้บอกครับสูตรเนี้ยเนื้อรังนกมากกว่าท้องตลาดทั่วไป2เท่าเวลากินคือเต็มปากเต็มคำแล้วร่างกายมันจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณเปล่งปังขึ้น2เท่าสูตรเนี้ยยังไงก็120บาท24ขวดยังต่ำเกือบ 3,000 บาทแต่เช้าวันนี้เหลือแค่820บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาตัวนี้ให้ฟรีนะครับ3กระปุกกินได้3เดือนหมดหน้าจอ820บาทครับส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทาง902-065-888ครับให้ดูโรงงานของเรานิดนึงจะได้มั่นใจเนาะโรงงานที่ผลิตรังนกแล้วก็ผลิต CL นั้นมาตรฐานต้องสูงนะครับรังนกของเราและโรงงานของเราเป็นงานระดับมหาชนนั้นทุกขั้นตอนเราผลิตทันทุกขั้นตอนเราใส่ใจใครไม่เคยเปิดใจกินรังนกอยากให้ลองโปรนี้เป็นโปรเปิดใจปกติขวดหนึ่งร้อยกว่า24ขวดยังต่ำต้องมี 2,000 อัพแน่นอนเช้าวันนี้เหลือแค่820บาทอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับช่วยยอมย้ำนะครับปกติรังนกขวดหนึ่งอย่างต่ำต้องเป็นร้อยครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทเช้าวันนี้เอาไปแค่820บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกกินได้อีก3เดือนหมดหน้าจอแค่820บาทนะครับ02-065-888ยังก็02-065-888โปรนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางและเช้าวันนี้ครับเรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยนะอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับทุกยมย้ำนะฮะรังนกปกติขวดหนึ่งเป็นร้อยนะครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทเช้าวันนี้เอาไปแค่820บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอ820บาท02-065-888อ่ะรังนกปกติขวดหนึ่งเป็นร้อยพี่พูด24ขวด200อย่างต่ำ 2,400 บาทเช้าวันนี้ปรับราคาเหลือแค่820บาทรังนกยิ่งกินแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอ820บาท02-065-888เบิ้ล2ชุดเอาของแถมไปด้วยส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888โปรตรงจากโรงงานครับ
0: ขอบคุณด้วยของขวัญพิเศษนะพี่ปอขอบคุณมากๆเลยคุ้มมากๆวันรับแขกหมดเวลาแล้วนะคะไปติดตามชมรายการทิศทางข่าวกันต่อค่ะ
6: จับตาวันนี้ CIB แถลงใหญ่คดีทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดดังหลังอดีตลูกศิษย์หอบหลักฐานให้ตำรวจใช้เวลาสืบสวน2เดือนก่อนออกหมายจับพบพฤติการเบียดบังเงินวัดกว่า92ล้านบาทโยงสีกาคนสนิทขณะที่เจ้าตัวปัดขอโทษลูกศิษย์ที่ทำเสื่อมศรัทธาลั่นมันเป็นธรรมดาบ่ายนี้นายกอนุทินแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ที่ปปงหลังมหาดไทยเพิกถอนผู้ทุจริตที่บรรจุแล้วขณะที่คดีจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว4คนก่อนหน้านี้ตรวจพบผู้มีคะแนนผิดปกติเกือบ 6,000 คนเตรียมจับตาขยายผลเส้นทางการเงินผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมญาติผู้ป่วยเผยสภาพหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์พบเชื้อราดำเกาะเต็มฝ้าเพดานและผนังตั้งคำถามความสะอาดความปลอดภัยผอ.โรงพยาบาลยอมรับเป็นเชื้อราจริงชี้เกิดจากความชื้นสะสมสั่งแม่บ้านเพิ่มความถี่ทำความสะอาดพร้อมเล็งของบแก้ปัญหาระยะยาวประชาชนกว่า300คนรอดูศพว่าเป็นญาติตัวเองหรือไม่หลังปะทะบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2รายหนึ่งในนั้นเป็นมือประกอบระเบิดขณะที่ปัตตานีคนร้ายลอบวางจักรยานยนต์บอมริมถนนระเบิดทำงานขณะรถชาวบ้านขับผ่านโชคดีไร้คนเจ็บเอกนิติจอขยายไทยช่วยไทยพลัสอีก 1-2 เดือนหลังพ่อค้าแม่ค้าอยากให้ต่อโครงการคาดได้ข้อสรุปพร้อมสัดส่วนร่วมจ่ายใหม่ภายใน 2-3 สัปดาห์แม่ค้าดีใจช่วยกระตุ้นกำลังซื้อเงินสะพัดถึงร้านค้ารายย่อยไม่กระจุกตัวเฉพาะห้างสรรพสินค้าในเมือง
7: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
8: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: เงินทองต้องวางแผน
10: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
9: ความรู้การเงิน
11: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
12: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมถิ่นโชคกมลกิจนี่คือเงินทองของจริงนะครับและขอต้อนรับผู้ก่อตั้งเพจและช่องกูรูลิฟวิ่งนะฮะคุณวินอิทธิศักดิ์เย็นเพชรครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
12: พูดคุยกันต่อนะครับ
13: ครับ
12: ครั้งที่แล้วผมโปรยทิ้งท้ายไว้ใน EP ที่แล้วบอกว่าตอนนี้มันจะมีรูปแบบของการผ่อนไม่ใช่ผ่อนกับธนาคารแล้วนะเวลาซื้ออสังหาริมทรัพย์คือผ่อนตรงกับเจ้าของโครงการเองเลยนะอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการกู้ธนาคารเราก็จ่ายตรงเลยนะไม่ต้องผ่านธนาคารไอ้แบบนี้มันเป็นรูปแบบที่ตอนนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
13: ใช่ครับ
12: อยากจะให้อธิบายว่ามันแตกต่างกันยังไงกับการกู้ธนาคาร
13: เขตผลที่การผ่อนตรงเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นก็จาก EP ก่อนๆที่เราคุยกันว่าณปัจจุบันการกู้บ้านเนี่ยทำได้ยากมากขึ้นแบงค์เข้มงวดกวดขันในการปล่อยสินเชื่อบ้านมากขึ้นดังนั้นเมื่อคนไม่สามารถกู้ได้กำลังซื้อมันก็ตกลงมาซึ่งอันนี้เป็นการแก้เกมของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครับเขาเลยออกออปชั่นใหม่ขึ้นมาเรียกว่าการผ่อนตรงกับเจ้าของแต่อยากให้เข้าใจแบบนี้ก่อนการผ่อนตรงไม่ได้หมายความว่าคุณจะผ่อน30ปีตรงกับเจ้าของเพราะไม่มีคนขายบ้านคนไหนอยากจะต้องมาแบบค่อยๆรับเศษเงินทีละก้อนทีละก้อนถูกไหมครับเขาอยากได้ขายบ้านแล้วเขารับกำไรกลับไปดังนั้นการผ่อนตรงกับเจ้าของเนี่ยส่วนมากมันเป็น lead option นะครับหรือเป็นสัญญาระยะสั้นในช่วงประมาณ3ปีเท่านั้นคือไม่ได้หมายความว่าเราจะสมมติบ้าน5ล้านเนี่ยเราไม่ได้ผ่อน5ล้านใน3ปีไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ไหวเนาะแต่เขาจะแบ่งบางส่วนเช่นอาจจะเป็น 10% ของ5ล้านคือ500,000 500,000เนี่ยคุณทยอยจ่ายไป3ปีก่อนทยอยจ่ายเพื่ออะไรครับภายใน3ปีนี้เนี่ยคุณไปทำเครดิตตัวเองให้ดีเพียงพอที่จะขอยืมกู้แล้วพอครบกำหนด3ปีปุ๊บเนี่ยคุณเข้าไปกู้แล้วเอาเงินมาปิดหนี้กับฉันซะส่วนมากจะเป็นออปชันแบบนี้ครับไม่ใช่แบบว่าผ่อนไปยาวๆ30ปีดังนั้นเนี่ยโจทย์ของมันก็คือการเช่าตรงหรือผ่อนตรงกับเจ้าของเนี่ยมันจะได้ข้อดีก็คือ1เราไม่ต้องไปกู้แบงค์พอไม่กู้แบงค์เนี่ยหมายความว่าเครดิตเราจะน่าเกลียดขนาดไหนเนี่ยเราก็มีโอกาสซื้อได้แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าอันนี้เรายังอยู่ในออปชันที่เป็นแบบการเช่าซื้ออยู่เราไม่ได้ซื้อเป็นของตัวเองจริงๆนะครับกรรมสิทธิ์ต่างๆจะไม่เหมือนกับการกู้ซื้อบ้านโดยปกติอันนี้ต้องเป็นข้อควรระวัง
12: นั่นหมายความว่าจริงๆมันก็คือแค่ช่วยเราในช่วงแรก
13: ถูกต้องครับถูกต้อง
12: ปีเท่านั้น
13: ใช่ครับสุดท้ายเราก็ต้องหาเงินมาปิดหรือมาจัดการซึ่งตรงนี้จะมีสัญญากันซึ่งผมคิดว่าสำหรับคนที่ไม่แม่นสัญญาตรงนี้อันตรายเพราะว่ากรรมสิทธิ์ทุกอย่างอ่ะมันจะไปอยู่กับฝั่งของผู้ขายหมดเลย
12: โอ้อย่างนี้มันก็มีความเสี่ยงอยู่ระดับ
13: แน่นอนครับแน่นอนแน่นอน
12: คุณผู้ชมของเนี่ยพักสักครู่สั้นๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงแล้ว
13: ได้เลยครับ
12: สำหรับใครที่อาจจะพิจารณาออปชันนี้อยู่ว่าผ่อนตรงควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไร
13: ได้ครับ
12: นะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับไปตาม
7: ดร.คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
14: พี่หมอชัวร์ไหม
15: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
14: ่ราคาคุยเหลือเกิน
16: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
14: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
16: ้ผมอย่างเดียวเลย
7: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
17: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
18: ่มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
19: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
20: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
21: เงินทองของจริง
12: กลับกันต่อนะครับเงินทองของจริงในช่วงนี้คุณวินครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจนะจะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดนะฮะในการผ่อนตรงกับโครงการเลยนะครับอาจจะหนึ่งเดียวว่าเขาติดขัดเรื่องของการไปกู้ธนาคารอะไรก็แล้วแต่นะแต่ออปชันนี้มันเป็นออปชันที่มันก็มีความเสี่ยงอยู่ต้องพิจารณาอะไรยังไงครับสำหรับคนที่ตัดสินใจว่าอยากจะไปในทางนี้แนะนำอะไรดีครับ
13: โอเคครับเอาเรื่องแรกก่อนนะการที่เราจะไปผ่อนตรงกับเจ้าของเนี่ยผมอยากให้เป็นคนที่มีออปชันนี้เท่านั้นเลยครับคือจำเป็นต้องซื้อบ้านตอนนี้จริงๆเท่านั้นแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถพลิกเครดิตตัวเองกลับมาได้ภายในระยะเวลา1 2หรือภายใน3ปีที่อยู่ในออปชันเนี่ยนะครับถ้ามั่นใจว่าสามารถพลิกเครดิตกลับมาได้พอครบ3ปีจะสามารถไปกู้แบงค์ได้และต้องซื้อวันนี้จริงๆอ่ะโอเคผ่อนตรงกับเจ้าของก็อาจจะเป็นออปชันที่ดีครับเพราะทำให้เราสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้เลยแม้วันนี้เครดิตเราจะแย่อยู่แต่สุดท้ายท้ายสุดผมก็ส่วนตัวนะผมยังเชียร์ให้ไปใช้ระบบแบบดั้งเดิมคือไปกู้สินเชื่อธนาคารเพราะว่าในเรื่องการผ่อนตรงอ่ะมันมีความวุ่นวายทั้งในเรื่องหนึ่งดอกเบี้ยมันไม่ได้ถูกเหมือนดอกเบี้ยบ้านนะครับดอกเบี้ยบ้านถึงคนจะบ่นว่าแพงแพงแพงแต่จริงๆแล้วมันเป็นดอกเบี้ยในหมวดหมู่ที่ถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับหมวดอื่นๆนะครับดอกเบี้ยบ้านถูกมากเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ 3% ถูกมากนะครับ mm-hmm. เรื่องที่2คือเรื่องการปรับลดเงื่อนไขต่างๆเนี่ยในเมื่อเราไม่ได้ทำกับธนาคารการลดดอกเบี้ยหรือการไปขอเจรจาการผ่อนผันการลดภาระงวดพวกนี้มันทำได้ยากเพราะเรากำลังทำสัญญากับเจ้าของโครงการหรือ developer พวกนี้ครับพวกนี้มันจะยืดหยุ่นน้อยกว่ามากๆนะครับ mm-hmm. รวมถึงเรื่องการ refinance การปรับโครงสร้างหรือการกู้เงินเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันทำไม่ได้เลยถ้าเราไปผ่อนตรงกับเจ้าของและสุดท้ายที่คุยกันก็คือมันมีความเสี่ยงเรื่องกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ของเรา
12: ธนาคารเรากู้ธนาคารกรรมสิทธิ์ก็ไม่ใช่ของ
13: แต่มันเป็นการจดจำนองที่ถูกต้องตามกฎหมายไงครับมันเป็นการจดใช่ครับกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ของเราเพราะเราเอาบ้านที่เราซื้อมาไปจดจำนองกับธนาคารแต่อย่างน้อยที่สุดมันยังมีชื่อเราอยู่ในโฉนดนะ อย่างน้อยที่สุดมันก็ยังถูกต้องตามกฎหมายแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องกรรมสิทธิ์นี่แหละครับบางคนผ่อนไปเรื่อยๆไปผ่อนตรงกับเจ้าของพอครบ3ปีถึงเวลาที่ต้องเอาเงินมาโปะไม่มีสุดท้ายกับกลายเป็นว่าเอาที่จ่ายไปมันยังไงถ้าเจรจาต่อไม่ได้ไม่ใช่ว่าเดบทุกเจ้าจะไม่น่ารักนะครับแต่ก็อาจจะมีบางเจ้าที่เอาก็ในสัญญาบอกอย่างเงี้ยแล้วอยู่ทำไม่ได้แล้วยังไงเอาคืน
12: ออกจากบ้าน
13: ผมถึงบอกว่าเราใช้รูปแบบที่มันถูกต้องดีกว่าว่าเข้าไปขอสินเชื่อธนาคารถ้าวันนี้เครดิตยังไม่ดีก็ยังไม่ต้องซื
12: ้อระหว่างเราไปเช่าห้องอยู
13: ่
12: กับไปเป็นหนี้กับธนาคารเดี๋ยวนี้มันจะมีออปชันเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อแล้ว
13: ซื้อกับเช่า
12: แล้วเช่าอยู่ยาวๆไปแล้วถึงเวลาปุ๊บอ่ะเบื่อก็ไม่ต้องอยู่แล
13: ้
12: วก็ไปหาที่ใหม่เช่าแนะนำอันไหนดี
13: หลักๆเนี่ยผมให้ดูเรื่องความจำเป็นกับความพร้อมเป็นหลัก okay. เหมือนเดิมเลยการซื้อของชิ้นใหญ่ดูแค่2เรื่องคือ okay. ความจำเป็นกับความพร้อม
12: uh-huh.
13: ดังนั้นอาจจะเลือกเช่าไปก่อนในช่วงแรกก็ได้
12: ประเมินตัวเองก่อนแล้วกัน
13: อันนี้สำคัญที่สุดแล้วครับ
12: นะครับอ่ะเราพูดถึงเรื่องของการซื้อบ้านหรือการผ่อนบ้านอะไรก็แล้ว uh-huh. แต่สำหรับการเป็นอยู่ของตัวเอง
13: uh-huh.
12: แต่ในมุมของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ล่ะครับ
13: uh-huh.
12: คุณวินมีข้อคิดอย่างไรอันนี้ผมอยากจะให้คุย EP หน้านะครับ
13: uh-huh.
12: เรื่องของการลงทุนแล้วนะ
13: เพรา
12: ะที่ผ่านมามันคือเรื่องของอยู่เอง
13: ซื้ออยู
12: ่ใช่ครับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ติดตามใน EP หน้านะครับเพราะเวลาวันนี้หมดลงแล้วนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 8:15 น.ทางช่องวัน31เวลา 10:30 น.ทางช่องทีเอ็น25นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณวินนะครับเจอกันใน EP หน้าเงินทองของจริงสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
21: เงินทองของจริง
22: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
23: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
24: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
25: ่น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
26: อการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
27: อีกหนึ่งสาวฮอตมากความสามารถอิงฟ้าวราหะออกมาเปิดใจหลังพาร์ทเนอร์คนสนิทชาร์ลอตต์ออสตินเผยเรื่องไม่ต่อสัญญากับทาง MGI หลังครบกำหนด5ปีซึ่งทางอิงฟ้าย้ำชัดแม้ในอนาคตรูปแบบสัญญาหรืองานคู่จะเปลี่ยนไปแต่มิตรภาพความรักและการซัพพอร์ตที่มีให้กันยังคงงดงามและเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนค่ะ
0: ตลอดระยะเวลา5ปีศิลปินทุกๆคนก็ทำพาร์ทหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วเนาะไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนก็เป็นกำลังใจให้มันก็เป็นการเติบโตในทิศทางของตัวเองเพราะว่าหลังจากนี้น้องเขาก็จะมีโอกาสในการตัดสินใจในการทำงานต่างๆด้วยตัวเขาเองเหมือนเดิมก็ยังเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะเลือกในเส้นทางไหนยังมีความหวังดีแล้วก็เฝ้ามองการเจริญเติบโตของน้องเขาไปเรื่อยๆในเส้นทางของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
27: จุดประกายความรักต้องห้ามให้แฟนๆได้ฟินกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับการประกบคู่กันครั้งแรกของ2นักแสดงเคมีใหม่มิ้งมิ้งกัญญากรและเนปจูนนักกฤตาในบทบาทโตเกียวและบลูจากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อินสมจริงจนทำเอาแฟนๆอดใจรอชม EP 2คืนวันพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ
1: คือถ้าบอกว่ามิงมิงกับเนปจูเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเป็นนักแสดงหลักเรื่องแรกคือผมไม่เชื่อเลยครับเพราะว่าทั้งสองคนคือเล่นธรรมชาติมากไม่คิดเลยว่าแบบว่าคนที่เคยมาเล่นเป็นตัวแสดงหลักเรื่องแรกจะเล่นได้ธรรมชาติขนาดนี้เก่งมากๆทั้งสองคนเลยครับตอนแรกเสื้อนี่คืออ้าวแล้วนามสกุลอยู่บนเสื้อเรียบร้อยโดนแน่ๆอะไรเงี้ยครับ
27: แฟนๆออกโรงการันตีขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมไม่ควรพลาดซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกคืนวันเสาร์เวลา 20:30 ทางช่องวัน31และดูเวอร์ชันอันคัตทางแอปวันดีนะคะ
2: Give me more.

0: ันเทิงมีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับใครที่ไปชมเมืองมันยาเดอะมิวสิคอลมาแล้วและเพลงในละครเวทียังวนติดอยู่ในหัวหรืออินจนอยากกลับไปฟังซ้ำอีกครั้งตอนนี้เพลงจากละครเวทีเรื่องนี้พร้อมเสิร์ฟให้ได้ฟังกันแบบเต็มๆแล้วบนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มส่วนใครที่ฟังแล้วอยากสัมผัสพลังเสียงแบบสดๆพร้อมการแสดงและโปรดักชันแบบจัดเต็มอารมณ์ยังคงตามไปชมเมืองมันยาเดอะมิวสิคอลกันได้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ที่จะเปิดการแสดงไปจนถึง27กันยายนนี้โดยคุณผู้ชมสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางย้ำนะคะว่ามาฟังเพลงจากเมืองมันยาเดอะมิวสิคอลพร้อมกันได้แล้ววันนี้บนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มสวยรวยเก่งไม่ไหวแล้วล่ะค่ะสำหรับสาวโบเมลดาที่ล่าสุดควักเงินสดเปบ้านหลังงามมูลค่า18ล้านบาทแบบจุกๆไม่รวมค่าตกแต่งที่แววว่ารวมเป็ดเสร็จมีสิทธิ์เฉียด30ล้านบาทงานนี้บอกเลยว่าปังไม่ไหวซึ่งบ้านหลังนี้เจ้าตัวตั้งใจขอเป็นบ้านของครอบครัวส่วนคำว่าเรือนหอนั้นยกหน้าที่ให้หวานใจหนุ่มอเล็กธีรเดชเป็นคนเปให้แทนค่ะ
1: หนูบอกพี่ตอนนี้หนูก็คือตังหนูก็ทุ่มเทให้กับบ้านหลังนี้แล้วนะบ้านหลังต่อไปพี่ออกไปก่อนแล้วกันพวกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเดี๋ยวหนูช่วยแล้วกันหลังเหลิงที่ตรงที่เน้นพี่ทำไปก่อนพี่ทำไปก่อนพี่เล็กเขาเป็นแบบหนูดูเงินในบัญชีเขามาเลนเปลี่ยนสีเลยอะตัวเลขบัญชีมันแบบเลนแบบฟื้มเลยอะปึ้งตะลึงฝากได้เลยฝากตัวรับใช้นายเลยอะ

0: วตามข้ามาด้วยเหตุใด
1: ขออภัยเจ้าค่ะข้าชื่ออุบลเป็นนางรำหลวงที่เพิ่งรำจบไปเมื่อครู
2: ่ข้ารู้แล้วเจ้ารำได้งามมาก
1: เป็นพระคุณเจ้าค่ะข้าเพียงต้องการทำหน้าที่ของข้าให้ดีที่สุดเพื่อมีให้หน่อยหน้าท่าน
2: จะมาเที่ยวได้ยังไรหน้าที่ข้าคือทำเพื่อแผ่นดิน
1: ถึงข้าจะเป็นหญิงแต่หน้าที่เพื่อแผ่นดินนั้นไม่ว่าใครก็พึงกระทำได้ไม่ใช่หรือเจ้าค่ะข้าได้ยินว่าท่านหารกล้าออกไปสู้กับพวกทหารอังวะทั้งที่คนในเมืองไม่เห็นด้วยข้าเพียงต้องการให้ท่านรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนยังมีข้าอีกคนที่สำนึกในพระคุณที่ท่านได้ปกป้องเพื่อแผ่นดินหากในภายหน้าท่านมีอันใดให้ข้าจักช่วยเหลือข้าก็ยินดี

0: ก่อนอุบล
1: ขอให้ข้าตกรางวัลให้กับเจ้า
2: เป็นพระคุณเจ้าค่ะ

0: ขอให้จงไปทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีเถิดอุบล
1: พระพุทธเจ้าค่ะ
0: ศิลาภรณ์ชุดนี้เป็นของที่ข้ารักและหวงแหนหากไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วข้าจักมีวันยอมยกให้จงดูแลรักษาให้ดีเท่ากับชีวิตของเจ้า
2: ข้าให้คำมั่นว่าจักดูแลจนกว่าชีวิตจะหาไม่พระพุทธเจ้าค่ะ

0: ดาบพระโหราจารย์เสียสิท่านเป็นลูกของข้าเลี้ยงดูข้ามาตั้งแต่พ่อแม่ข้าตายไป
1: ข้าให
0: ้ส่วนนี้ท่านขุนวิจิตรสายเก่าของพ่อข้าส่วนนั่นก็ทิพย์บุตรสาวของท่าน
2: ทิพย์ขอเรียกว่าพี่อุบลนะเจ้าคะถ้าอย่างนั้นพี่ขอเรียกว่าน้องทิพย์ได้หรือไม่ได้สิเจ้าคะเขาลือกันว่าพี่อุบลรำในงานฉลองชัยงามเหลือเกินน้องเสียดายที่ไม่ได้เห็น
1: ได้เลิกส่งตัวแล้วพาแม่อุบลไปเข้าหอปะ
0: ขอรับ

0: ี่เม็ดนี่นะที่เขาลือกันว่างามนักหนา
1: ใช่เจ้าค่ะเขาเรียกกันว่าทับทิมสีเลือด
0: ทับทิมสีเลือดงามแต่ลึกลับ
1: แล้วน่ากลัวด้วยหรือเปล่าเจ้าคะ
0: น่าค้นหาไม่ใช่น่ากลัว

0: ห็นเจ้าฝึกปรือกำลังพลมิให้ล้างราฝีมือเช่นนี้ลุงก็เบาใจ
1: ทหารกรุงศรีเพลานี้ย่ามใจนักวันวันเอาแต่สำราญแต่ผมเห็นแล้วขัดใจเขารับถ้าลุงเรียกกับผมมามีเรื่องอะไรหรือครับ
0: ลุงอยากให้เจ้าเป็นนายงานบูรณะวัดราชบดินทร์วัดต้นตระกูลของเรา
1: แต่การบูรณะวัดจำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือบ่าวไพ่ของกระผมมีแต่พวกแรงงานเกรงว่าฝีมือจะไม่ถึงนะครับ
0: งานฝีมือเนี่ยลุงได้ไหว้วานคุณวิจิตรไว้แล้วส่วนงานที่เจ้าต้องรับผิดชอบเนี่ยเหมาะสมกับความสามารถของเบาไพร่ที่เจ้าว่าง
1: านอะไรถึงเขารับ
0: ขุดอุโมงค์

0: ถูกตับถูก
1: ใครอ่ะใคร
0: อัคคณี
1: คุณเป็นใคร
0: อัคคณี
1: อยู่ที่ไหนอ่ะ
0: อัคคณี
1: ใคร
0: อัคคณีอัคคณี
1: คุณบอกมาสิ
0: อัคคณีอัคคณี
1: ใครใครเรียกผม
0: อัคคณี
1: คุณเป็นใคร
2: อัคคณี
1: ใคร
2: ตื่นได้แล้วลูก
3: แม
2: ่นี่ฝันร้ายอีกแล้วใช่ไหมลูกแม่ว่าไปอาบน้ำอาบท่าแล้วไปกินข้าวไปนะลูกนะเดี๋ยวต้องออกไปไซต์ที่อยุธยาไม่ใช่เหร
3: อครับ
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองHi QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ Hi QS Cool
7: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
8: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
9: สู้ฟ้าแดดรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
11: ้แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
12: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโตะ
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
5: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
6: ์ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
8: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
9: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
10: ้ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
11: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
12: อดีตทิชโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำรวจเร่งสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งสีกาคนสนิทและวัยยาวัจกรพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินและหลักฐานที่ตรวจยึดรวมถึงติดตามทรัพย์สินกลับคืนวัดขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงวันนี
13: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
14: ้ยังไงพี่ก็ฝากเจ้าน้องชายพี่ด้วยนะนานๆทีก็จะแนะนำเพื่อนใหม่ให้รู้จัก
15: มึงมาพวกคุณประจำเชื่อเลยจบ
16: ตะข้อเนี่ย
17: ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ค่ายซีคลีนของเรานะครับ
18: แววตาที่ผมมองพี่ตอนเนี้ยมันไม่สามารถโกหกได้เลยครับแล้วผมก็เป็นห่วงพี่มากๆเลยอะ
19: น้ำครับ
20: โอ้โหน้องชิวา
18: เขาไปนอนดูดาวกันครับพี่อยากไปกับผมไหม
19: มึงคิดว่ากูบอกกับดาวอะไรอ่ะ
21: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่องวัน31
22: ผู้หญิงของคุณมันไม่ยอมให้คุณรับสายฉันเหรอหรือว่าคุณกลัวมันจะจับได้ว่าคุณมีเมียมีลูกแล้ว
23: ผมถามว่าเราจะอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมคุณถึงได้สร้างเรื่องวุ่นวายแบบนี้ถ้าคุณยังสร้างปัญหาให้ผมเหมือนวันนี้คุณจะไม่มีวันได้เจอหน้าลูกอีก
24: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
25: ใช้ครีมตามสัญญา
26: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
25: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
26: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะจริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
27: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
28: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
29: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์4ตอนสุดท้าย
30: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยหนูต้องรีบนะ
31: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะจีนตกมาได้ยังไง
32: ไม่รู้
33: คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
34: มันอาจจะเป็น AJ
35: ตอนที่ AJ ออกไปเจอจีนน่ะจีนตกลงไปแล้วนะคะ
34: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
36: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
37: กูจะเป็นลูกคุณแหละค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแปะ
34: ลูกมึงแม่งโรคจิต
36: ว่าลูกกูโรคจิตเออ
38: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
28: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
29: ีที่ด
30: ีวิมานอากาศ
31: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
28: วันจันทร์อังคารเวลา20:30
29: พิเศษลูกค้า AAS
28: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
39: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
40: ยังเบื่อง
41: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
42: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชัดสวยติดทนนานก ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
0: พ่อมากราบพระแต่เช้านี่ฝันไม่ดีสิแก
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใครเขารู้เข้าเนี่ยนะก็คงคิดว่าแกบ้านะคนอะไรฝันเรื่องเดิมซ้ำๆซากๆตั้งแต่เด็กจนโต
1: พ่อเองก็คิดแบบนั้นไม่ใช่หรอครับ
0: ก็มันน่าคิดไหมล่ะนี่ตระกูลเราเป็นทหารรับใช้ชาติมานานนะแล้วจู่ๆลูกชายคนเดียวของพลโทอัคราเดินเข้ามาบอกว่าพ่อครับผมไม่อยากเรียนทหารผมอยากเรียนโบราณคดีเพราะผมอยากหาคำตอบไอ้ฝันบ้าๆอะไรนั่นน่ะ
1: เอาหน่าครับพ่อเรื่องมันก็นานมาแล้วนะครับเอาว่าถ้าเกิดว่าผมค้นพบได้ว่าสิ่งผมหาเนี่ยมันคืออะไรผมจะบอกพ่อคนแรกเลยผมไปทำงานก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: เชิญเลยครับเจ้านายครับนี่วันนี้นะครับใหญ่ทำความสะอาดรถให้เจ้านายนะครับสะอาดกริบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับ
2: โอ้จริงเหรอขอบใจมาก
3: ครับ
4: อย่าไปเชื่อมันครับคุณอักไอ้ใหญ่นะมันตื่นสายผมเนี่ยเป็นคนเช็ดเองโกหกระวังตกนรกนะเว้ย
3: โอ้ยลุงมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งฉันโกหกนิดเดียวคงไม่ถึงกับตกนรกหรอก
4: นรกท่านทำไมละเว้นใครจะบอกให้รู
3: ้
4: ทำชั่วนิดทำชั่วหน่
3: อ
4: ยตายไปมันก็โดนกันทุกคนนั่นแหละเมื่อคืนข้าอ่านเจอเขาบอกว่าคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยพอตายไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาร่างเขามาเนี่ยมาบดให้แหลกละเอียดเหมือนปลาหมึกเห็นป่ะบดแล้วบดอีกบดแล้วบดอีกบดแล้วบดอีก
3: บดบดพอได้แล้วลุง
4: ทำไม
3: หุยไอคนที่ลุงบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาของลุงเนี่ยมันคือใครฮะลุงถึงได้เชื่อนักเชื่อหนาเนี่ย
4: แม่ไอ้นี่ข้าอ่านเจอลุงมันเนี่ย
2: เอาแล้วเอาแล้วพอแล้วนะครับอย่าทะเลาะกันผมไปแล้วนะ
3: เดี๋ยวครับนายครับนี่เอกสารครับ
2: มา
3: ครับไม่ต้องห่วงครับนายไม่ได้ทะเลาะกันครับปรึกษาหารือกันนิดหน่อยครับ
4: ครับเราไม่ทะเลาะกันเราไม่ทะเลาะกัน
3: สบายครับผม
4: โอ้ยลุงน
3: ี่ใหญ่

0: นี่ครับเกิดเรื่องใหญ่นะครับไอ้เกลือกมันพาพวกเข้ามาขโมยของที่เราขุดได้แล้วก็รัดคอยามตายด้วยครับ
1: หมดเดี๋ยวตรวจสอบดูหลักฐานเรียบร้อยนะ
0: ครับผม
2: คุณตำรวจครับนี่อาจารย์อัคคณีชัยวัฒน์บดินทร์เป็นหัวหน้าโครงการขุดค้นโบราณคดีนี้ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับ
3: อันนี้เป็นรายการของที่หายไปนะครับมีพุทธรูปโบราณมงกุฎพุทธรูปแล้วก็เครื่องทรงสัตว์สมัยโบราณหลายรายการเลยครับนี่ครับ
4: ผมได้ประสานตำรวจทางหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าคนร้ายน่าจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพอยู่เดี๋ยวผมขอสอบปากคำทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนี้ด้วยนะครับ
3: ขอบคุณมากครับ

0: ใครดึงมึง
1: เอ้าโอ้ยเฮ้ยมึงผักกูทำไม
2: กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูอ่านหนังสือพิมพ์กูอยู่เนี่ยมึงหลอนเปล่าเออมึงบ้าไปแล้วมึงเฮ้ย

0: 北啊。啊
1: 来来来来，
2: 拔
1: 吧嘞！
2: 拔捆床笼，来压捆大模特嘞！
1: 来，配。

0: โอ้ยทำไมมันยกไม่ขึ้นวะ
1: เฮ้ยลองช่วยกันใหม่ดิลองเอาใหม่ดิ
0: เอา
1: โอ้ยโอ้ยมากูเอง
2: เฮ้ยเดี๋ยวของพัง
3: โอ้ยไม่พังง่ายๆหรอกพี่นี่มันทองทั้งนั้นแต่ว่านี่ทองแท้แน่นะไม่ใช่ทองชุบเหมือนที่ผมไปกระชากมาคราวที่แล้วนะ
2: ทองแท้ดิวะกูลงไปขุดเองกับมือของโบราณแท้เลย
0: แบ่งเงินคราวนี้กูได้หนีไปกบดานสักทีคดีที่กูไปเป่าหัวเสียเมืองกาญตำรวจมันตามกลิ่นกูจนเจอละ
4: กูบอกมึงแล้วว่ามึงไปอยู่วัดแต่กูก็ไม่เชื่อ
5: แม่งเดี๋ยวนี้แม่งคนโลภบุญเว้ยเดือนแม่งทำบุญเป็นหมื่นเลยนะเว้ยกูยังบอกให
2: ้โอ้ยรีบแบ่งของให้เสร็จแล้วรีบแยกย้ายมึงจะรอให้เจ้าของเข้ามาตามเจอหรือไงแล้วโทร

0: ฮ้ยใครอยู่นั้นวะ
1: เป็นไรของมึงวะไอ้นนท์
0: พี่ไม่ยินเสียงลากโซ่เหรอ

0: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
1: งานเสร็จแล้ว
2: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
3: ไอ้แม่ครับ
2: Formos Omega 369
4: มิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
4: ไม่มี
5: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
6: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
7: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoing Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
12: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: ยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
2: ้ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
7: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
8: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
9: Let the soy 300 milliliters be your original. Let the soy original number one brand Thailand 300 milliliters.
10: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
11: It's real.
12: คุณยอดจังครับด้วย
13: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบ
14: ด้วยมาจิกคลีน
13: เก็บลงถังซะ
12: ส
13: ัมผัสสบายเท้า
14: ฝุ่นคราบเยอะ
13: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
14: มาจิกคลีน
15: อยู่ตรงนี้เพื่อรอแต่เธอ
16: แป้งตราช้างสามเสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: Leon. กูบอกให้หยุดเฮ้ยไม่ได้ยินเหรอบอกให้หยุด
1: มึงบอกให้หยุดไว้นน
0: นั่นไงพี่นั่นไง
1: ไหน
0: นั่นไงตรงนั้นไง
2: ไหนวะ
1: ไหนของมึงวะ
2: วะ
0: ตรงนั้นไงตรงนั้นไงเฮ้ยพวกมึงไม่เห็นกันเหรอ
1: ไหนวะ
3: ไอ้นนท์ไอ้นนท์ไอ้นนท์นนท
0: ์ไอ้นน
3: ท์ไอ้นนท์ไอ้นนท
0: ์นน
3: ท์ไอ้นนท์
0: เจอที่ไหนมา
3: ไอ้นนท
1: ์เฮ้ย
3: ไอ้นน
0: ท์
3: ไอ้นน
0: ท์ไอ้นนท์
3: ไอ้วะไม่ใช่เพื่อนกูไม่ใช่เพื่อนกู
0: จะยิงกูเหรอ
3: เอาไป
0: เฮ้ย
3: ยิงเลยกูมึงออกไปมึงออกไปเลย
0: จะยิงหรือ
3: ว่าเอาไป
0: ยิงเลย
3: มึงออกไป
0: ไว้กู
3: ออกไป

unlocked.

อะไรวะเจออะไรวะขอโทษขอโทษครับไปพร้อมไปพร้อมผมขอโทษนะขอโทษไปพร้อมไปเอาไปเอาไป

0: อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลบายโอช้อปปิ้ง
2: ก็อยู่กับสินค้าขายดีที่พ่อแม่แม่ป้าป้าหมาม้าบอกว่าเมื่อไหร่จะมาอีกสักทีรอบนี้จัดมาให้แล้วกับน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขหอมอร่อยสดชื่นทานกับอะไรก็อร่อย
1: ใช่เราอยู่กับคุณออยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: นานๆมาทีนึงนะค่ะบอกว่ารอบนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วด้วย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นปลายฤดูแล้วนะคะล็อตสุดท้ายล็อตเดียวแต่ต้องบอกว่าทุกรอบที่มาโซเอาโซเอาหมดทุกรอบและวันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่มาจากธรรมชาติแท้ 100% นะคะผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP ในการกันกรองลงบรรจุขวดแบบนี้ที่สดสะอาด

0: ันตีค่ะด้วยโอท็อป5ดาวจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีทำไมต้องมาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีรู้ไหมคะต้องบอกว่าของดีของเด็ดนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่น้ำผึ้งป่าเดือน5อร่อยหวานหอมที่สุดออยเองอยู่กับน้ำผึ้งคล่ำวอดมากว่า5ปีเดินทางเหนือจรดใต้มาพบกับแหล่งเดียวในประเทศไทยที่คุณผู้ชมต้องลองกินค่ะว่ามันอร่อยหอมหวานและเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรรู้ไหมคะคือดอกไม้ป่า108ชนิดที่มันเกิดบานสะพรั่งในช่วงของเมษาพฤษภาดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะได้ความนุ่มหนึบหวานหอมไม่มีส่วนผสมของน้ำเรียกได้ว่าความชื้นต่ำค่า GI น้ำตาลก็ต่ำมากด้วยค่ะ
1: ใช่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้ว1ขวดเนี้ยคือ 1,000 1,000
0: กรัม1กิโล
2: 1กิโล
0: ใช
2: ่โอ้โห
1: แล้วขวดใหญ่นี้เลยนะคุณ
2: แล้วกว่าจะได้มาคุณออยบอกว่าไม่มีความชื้นด้วยแล้วเก็บได้แค่ปีละครั้งอุ๊ยแต่ตอนนี้สายเข้าแล้วค่ะยังไงวันนี้คุณออยค่ะขอโปรเลยจ้ะ
0: จัดไปเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะราคาปกติถ้าเราไปซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยปกติขวดนึงอ่ะ990บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นมากๆเพราะน้ำผึ้งป่าเดือน5เหมือนคุณไปซื้อราคาหน้าฟาร์มซื้อ2ขวดให้ฟรีไปอีก1ขวดเท่ากับ3ขวด3กิโลตกขวดละ300กว่าบาทเท่านั้นเองยังไม่พอวันนี้ให้กระเป๋าผ้าเก็บใส่ผ้านงผ้านวมได้และยังให้ผ้าขนหนูไปอีก2ผืนทั้งหมดนี้ราคาเดียว999บาทค่ะโทรมาให้ทันนะคะ1252ค่ะ90เซตรีบเลยค่ะ
2: รีบโทรมาก่อน1252ตอนนี้เซตลงมาเรื่อยๆแล้วน้องบอกก่อนว่าหารแล้วเฉลี่ยตกน้ำผึ้งขวดละ161บาทเอง
1: ใช่แล้วโหยคุณค่ะแล้วขวดใหญ่ๆมาแบบนี
0: ้โอ้โห
1: เปิดแล้วหอม
0: แล้วดู
1: นะให้ดูน้ำผึ้งใสๆ
0: ใช่ค่ะคืออันนี้เป็นสีเหลืองทองอำพันนะคะที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี
1: ไม่ได้ให้เทให้ดูอย่างเดียวนะคะขออนุญาต
0: ด้วยโอ้โหจัดเข้าไป1ช้อนเต
2: ็
0: ม
2: ๆ
0: หวานแหลมหวานขมหวานเปรี้ยวมั้ยหลายคนถามเยอะมากหวานแสบคอเปล่า
1: ไม่แสบคอหวานละมุนแล้วดูสิปกติถ้าหนูกินอ่ะหนูจะพูดไม่ได้เสียงมันจะไม่ออกแต่อันนี้คือเขาแบบชุ่มคอ
2: ชุ่มคอ
1: เราคำใหญ่มากนะเมื่อกี้เราไม่หวานไม่หวานปี๊ดเลยแล้วหอมหวานมันอยู่ละมุนในคอ
0: เพราะว่าอันนี้คือมันจะได้กลิ่นเกสรดอกไม้ด้วยอร่อยมากโอ้โหถึงเข้าต้องเรียนเลยเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมคะใครที่บอกว่าชื่นชอบนะคะนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าเขาเก็บกันสดๆค่ะในป่าฟาร์มอันนี้คือภาพจากที่เรียกว่ามาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมเนื้อของน้ำผึ้งมันจะหวานหอมนุ่มหนึบกลิ่นจากเกสรดอกไม้ใช่แล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเราจะได้วิตามินและแร่ธาตุนะคะและผ่านการโรงงานที่บรรจุขวดนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการสกัดออกมาแบบเย็นเลยดังนั้นเนี่ยจะไม่ผ่านความร้อนสูงดังนั้นเนี่ยมีอย.องค์การอาหารและยากำกับการันตีว่าแท้ 100% จากธรรมชาติค่ะ
1: พี่ออยและพี่ออยให้แบบเต็มขวดเต็มคอมิดคอเลยนะ
2: แน่นเลยนะอย่างที่บอกว่า1ขวด1กิโลแต่ว่ายังนึงเราต้องมาทดสอบกันก่อนว่าน้ำผึ้งแท้ทำยังไงได้บ้าง
0: คืออันนี้จะทดสอบความชื้นค่ะถ้าเกิดน้ำผึ้งป่าแท้จากธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คือเรียกได้ว่าความชื้นมันจะต่ำมากต่างจากน้ำผึ้งป่าทั่วไปหรือต่างจากพวกเกสรลำไยลิ้นจี่ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีส่วนผสมของน้ำเยอะมากและที่สำคัญค่ะตัวนี้ก็คือเรียกได้ว่าขอให้เราเทใส่กระดาษทิชชู่แล้วนอกจากจะความชื้นต่ำแล้วคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งจุด
2: เราเล่นไฟด้วยเหรอจ๊ะ
0: เราเล่นไฟค่ะเพราะว่าวันนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะและวันนี้ออยจะขออนุญาตพิสูจน์รายการโชว์เผาโชว์ค่ะถ้าเปลี่ยนสีไม่ดำเกรียมนะคะยินดีคืนเงินทุกขวดเลยคุณผู้ชมค่ะเราเทกันเต็มๆช้อนแบบน
2: ี้
0: ให้ดูเลยนะคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะคือสีเหลืองทองคำพันถ
2: ้
0: าเดือดแบบนี้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีว่าของแท้แน่นอนจากธรรมชาติ 100% ค่ะคุณผู้ชม
2: สีเขาไม่เปลี่ยนและตอนนี้คือแต่ว่าที่เปลี่ยนคือเซตค่อยๆเปลี่ยนคือลดลงไปเรื่อยๆแล้ว
1: ใช่แล้วรอบสุดท้ายของฤดูนี้นะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า51เซตในรายการแล้วและราคาดีมากเพราะวันนี้พี่ออยจัดมาให้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดขวดละ1ลิตรนะ3ขวดก็คือ3ลิตร3กิโลคุณผู้ชมแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นเซตผ้านาโนอีก1เซตแล้วก็ให้กระเป๋าใส่ผ้านวมไปอีก1ใบกระเป๋าใหญ่มากนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป999บาท
2: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋าโทรมาก่อน1252ลูกนกย้ำอีกรอบ1252ได้น้ำผึ้งป่าตกขวดละ161บาทเท่านั้นโทรก่อนได้สิทธิ์ก่อนจริงๆ
0: เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ41บ้านนะคะตอนนี้รู้สึก45บ้านแล้วค่ะวันนี้ถ้าเกิดใครได้น้ำผึ้งป่าเดือน5ไปแนะนำคือราดบนโยเกิร์ตนะอร่อยมากบางคนเอาไปผสมกับใช่กาแฟกาแฟดำมันจะทำให้กาแฟเป็นแก้วราคาหลักร้อยและหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะอย่างในภาพสีจะเหลืองจุ๊ยซี่มากแล้วมันจะนุ่มหนึบ
1: คือใช้ความหวานจากธรรมชาติด้วยน้ำผึ้งดีกว่าน้ำตรงน้ำตาลอย่าไปทานมันอันตรายนิดนึง
2: เอาจริงๆลูกๆหลายบ้านพูดจริงพูดกับพ่อแม่บางทีดิวไม่ค่อยรู้เรื่องป้าป้าหมาม้าโนบอกเลยนะว่าต่อไปเนี้ยถ้าเกิดเขาบอกว่าเนี่ยนะป้าป้าหมาม้าพ่อแม่ต้องกินแต่กาแฟดำไม่ไหวเติมน้ำผึ้งเพราะอย่างที่บอก 5 GI เขาต่ำ
0: ใช่แล้ว
1: ก็คือเอาความหวานจากน้ำผึ้งอ่ะไปช่วยทำให้กาแฟหายขมนิดนึง
0: หอม
2: หวานสดชื่นแต่ว่าได้ความหวานแบบดีกับสุขภาพ
0: ใช่แล้วค่ะเปลี่ยนจากน้ำตาลมาเป็นความหวานจากน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จากธรรมชาติไม่แท้ยินดีคืนเงินการันตีวันนี้999บาทเจ้าของมาเองการันตีว่าวันนี้ราคาดีที่สุดให้ของแถมยกเซตนะคะก็คือซื้อ1ขวด990 1กิโล 1,000 กรัมแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวด3ขวด3กิโลซื้อฝากซื้อทำบุญซื้อเก็บสะสมซื้อตุนได้เลยหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อกินได้ทุกวันและยังได้กระเป๋าเก็บผ้านวมพร้อมกับผ้าขนหนูตอนนี้33เซตให้ราคาเดียว999บาทโทรให้ทันตอนนี้นะคะคุณแม่ยกหูแล้วกดเลยค่ะ1252ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางก็ได้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เห็นแม่นกทานเครื่องดื่มไปแล้ว
2: เป็นความหวานธรรมชาติด
1: ี
2: มาก
1: ถ้าพูดถึงน้ำผึ้งเราก็ต้องแบบ
2: ยังไงคะคุณนุ้ยมาเป็นช่วย
1: ของหวาน
2: ด้านในบ้านคุณแม่คิดถึงอะไรคิดถึงเด็ก
0: ๆ
2: คิดถึงคนที่บ้านคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าอยากจะหวานแบบธรรมชาติแบบแฮปปี้อ่ะร่างกายแฮปปี้ก็เป็นหวานแบบน้ำผึ้งแบบนี้ดีกว่า
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องรีบนิดนึงนะคะ27สายแล้วค่ะตอนนี้สายลดลงไปเยอะมากคุณผู้ชมคะแค่บ้านใครที่ชอบความหวานจากธรรมชาติเปลี่ยนจากน้ำผึ้งหวานมาเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ใส่มะนาวใส่ชเวฟโซดามะนาวก็ได้ที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าสามารถชงกับน้ำขิงอย่างคุณพ่อคุณแม่ออยกินนะคะช่วยขับถ่ายดีมากแล้วตอนเช้าๆแกกินวันละ1ช้อนนะคะสิ่งหนึ่งก็คือลดกรดไหลย้อนด้วย
2: โอ้แล้วลูกชอบมากเลยอะไรป้าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มได้ทุกวันดื่มได้ตลอดทั้งวันแบบแฮปปี้ด้วยแล้วก็ขนมได้ไงจ๊ะ
1: น้ำตาลแบบเอาจริงๆนะเราไม่ต้องกินน้ำตาลแล้วกินกับน้ำผึ้งแบบนี้แล้วความหวานกำลังดี
0: ใช่
1: เคยกินแบบเคยกินอย่างเงี้ยแล้วใส่น้ำตาลเอาจริงๆมันกินได้ไม่เยอะ
2: นุ้ยแล้วจริงๆอันนี้คือเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่ล็อตสุดท้ายแล้วคุณออยเล่าให้พ่อพ่อแม่แม่
0: คือย้ำกันอีกครั้งเลยนี่คือน้ำผึ้งป่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ออยการันตีว่าอร่อยที่สุดจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนะคะหนึ่งปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะซึ่งได้รับรางวัลโอท็อปเหรียญทองในเรื่องของเนื้อน้ำผึ้งที่เป็นสีเหลืองทองอัมพันไม่ตกตะกอนไม่แย่งชันไม่เปลี่ยนสีไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างแน่นอนและนี่มาจากธรรมชาติการันตีว่าแท้ 100% และต้องบอกว่าเผาแล้วไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมตัวนี้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเองแบบภูมิปัญญาไทยดังนั้นมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ออยการันตีค่ะว่าใครกินก็อร่อยกินได้ทุกวันนะคะและสุขภาพดีค่าน้ำตาล GI ก็ต่ำวันนี้คุณผู้ชมอยากได้สุขภาพดี1252ค่ะ
2: นี่โทรมาเซตนี้999บาทจะได้ดื่มแบบน้ำผึ้งแบบแฮปปี้แบบนี้แล้ววันนี้ได้ไปทั้งหมดคือ2ขวดแล้วเพิ่ม1ขวดคือ3ขวดปกติขวดนึงเกือบทันนะคุณผู้ชมและยังได้กระเป๋าอเนกประสงค์ไว้ใส่ผ้านุ่งก็ได้ใส่ของก็ได้แล้วก็ผ้านาโนสวยๆไปแบบนี้อีก2ผืนทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยจ้า
1: ใช่สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทานเมื่อกี้นี่ทานของหวานไปก็ต้องมีน้ำดื่มค่ะพี่ออยน้ำดื่มอันนี้ก็คือเป็นแบบบวยมะนาวโซดา
0: แล้วก็
1: ใส่น้ำผึ้งเข้าไปเพิ่มความหวานจากธรรมชาติ
2: เลยแล้วรู้สึกว่านะช่วงไหนแบบหัวข้ามแบบนี้คุณพ่อคุณแม่เอาน้ำผึ้งชงอุ่นๆเนาะแล้วกินกับน้ำขิงแบบที่คุณ
0: ก็ยิ่งเยี่ยมดีเลยนะคะเพราะว่าน้ำขิงกับน้ำผึ้งเนี่ยมันเข้ากันมากยิ่งใส่ขมิ้นลงไปจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าโอ้โหร่างกายจะเฟรชสดชื่นมากๆใครไม่เชื่อลองทำดูได้และกินอย่างต่อเนื่องได้ทุกวัน
1: สิบวิสุดท้ายพี่ออยตอนนี้เหลือเจ็ดเซต
2: เอาอย่างนี้ขอตอบ5นาทีได้ไหม
0: ให้5นาทีอ่ะโอเคได้ค่ะ
2: ได้ใช่ไหม
0: ได้ค่ะได้แบบงงๆนิดนึงอ่ะโอเคงั้นจัดให้ค่ะให้5นาทีสุดท้ายซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะคะ3ขวด3กิโลพร้อมกับกระเป๋าผ้าและผ้าขนหนูนะคะ999บาทคุณแม่
2: ใช่
0: 5นาทีนี้1252
1: หมดเวลาแล้ว

ผมยอมแล้วครับผมยอมแล้วผมจะขอไปคืนผมจะขอไปคืนผมยอมแล้วผมขอโทษอย่าทำอะไรผมเลยผมขอโทษผมจะขอไปคืนผมจะขอไปคืนอย่าทำอะไรผมเลยผมยอมแล้วอย่าทำอะไรผมเลยผมขอโทษผมขอโทษ

0: รับทราบที่เกิดเหตุเป็นโรงไม้รถป้าหมายเป็นรถฟอร์ดสีดำเป็นรถตู้รถฟอร์ดสีดำรถตู้ทะเบียนอยู่ระหว่างการตรวจสอบ5442ยังไม่พบร่องรอยรับทราบ
1: หมวดแจ้งสำนักโบราณคดีด้วยว่าเราเจอของที่ถูกขโมยมาจากอยุธยาแล้ว
2: ครับผู้กอง
0: รุ่นที่20มา2ปี
1: เป็นไงบ้างวะไอ้เชษ
3: ไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยจากการต่อสู้ท่านสันนิษฐานว่าศพเนี้ยเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจศพนี้ต้องผ่าดูก่อนนะครับ
4: ค่ะ
1: ศพหนึ่งโดนเลื่อยตัดศพหนึ่งถูกกองไม้ทับอีกศพเนี่ยก็มีรอยบวมทั่วตัวไปหมดเหมือนถูกมันมีพิษกัดต่อยจนขาดใจตายคารถฉันงงไปหมดเลยว่าไอ้เชษ
3: ศพที่ถูกเลื่อยตัดเนี่ยเห็นอยู่ว่าขาของศพเข้าไปติดอยู่กับรางเลื่อนแล้วก็ฆาตกรน่าจะเป็นคนเปิดเครื่องให้เครื่องทำงานอีกศพนึงที่ถูกกองไม้หล่นทับฉันว่าฆาตกรจงใจตัดสลิงให้สลิงขาดจนกองไม้หล่นลงมาทับเขา
1: เดี๋ยวก่อนจะเช็ดแล้วไอ้ศพที่มันตายคารถตู้นั่นล่ะมีรอยบวมเป็นจุดๆทั่วตัวแต่ผลตรวจออกมาแล้วนะไม่มีเหล็กในของสัตว์ชนิดไหนเนี่ยอยู่ในตัวศพนั้นเลยแถมกระจกก็ไม่ได้เปิดทิ้งไว้ด้วย
3: แกลองตรวจดูในรถหรือยังมันอาจจะมีร่องรอยของพิษอะไรบางอย่างก็ได้นะเว้ยไม่ก็อีกอย่างนึงฆาตกรอาจจะปล่อยพิษเข้ามาทางช่องแอร์ก็ได้จริงป่ะ
1: ไอ้เช็ดนี่แกไม่เชื่อบ้างเหรอวะว่าอาจเป็นฝีมือของผีเจ้าของงานโบราณเลยนั่นที่เขาจะมาทวงของเขาคืนเหมือนที่ชาวบ้านกลัวกันน่ะ
3: ไอ้กริดแกฟังฉันนะเว้ยงานของฉันเนี่ยต้องเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้เท่านั้น

0: านเจ้าค่ะท่านผู้ทรงความยุติธรรมท่านพิพากษาดวงวิญญาณทุกดวงด้วยความเที่ยงตรงแต่เหตุใดท่านไม่เคยให้ความยุติธรรมกับหม่อมฉัน
1: เจ้ารู้ตัวหรือไม่ว่าเจ้ากำลังพูดอยู่กับใครอุบล
0: ข้าแต่ท่านผู้เป็นประมุขแห่งโลกดวงวิญญาณเทวราชผู้ปกครองยมโลกหม่อมฉันมีบังอาจสร้างความขุ่นพระทัยแต่ท่านก็ทรงเห็นว่าหม่อมฉันทำหน้าที่ของหม่อมฉันด้วยความตั้งใจและซับซื่อมาตลอด
1: เจ้ากำลังกล่าวโทษว่าเราไม่ยุติธรรมต่อการทำหน้าที่ของเจ้าอย่างนั้นหรือ
0: หม่อมฉันเพียงแต่อยากจะร้องเรียกสิทธิ์ที่หม่อมฉันควรจะได้
1: ทำหน้าที่นี้มานานเท่าใดแล้วอุบล
0: 249ปีพระเจ้าค่ะด้วยความทุกข์ทรมานและหาได้เต็มใจไม่ด้วยเหตุนี้หม่อมท่านจึงร้องขอความยุติธรรมกับพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่เคยอนุญาต
1: พระเจ้าขอในสิ่งที่ไม่มีใครเคยขอไง
0: แต่ก็ไม่มีใครเคยถูกกระทำอย่างที่หม่อมฉันถูกกระทำนะพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเพียงต้องการให้เขาผู้นั้นสำนึกในสิ่งที่เขาทำกับหม่อมฉันและกลับมาชดใช้ทำหน้าที่นี้แทนหม่อมฉัน
1: แต่เจ้าก็รู้ว่าหน้าที่สำคัญที่เจ้ากระทำอยู่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได
0: ้ด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นเขาแต่เพียงผู้เดียวที่เป็นผู้สาปหม่อมฉันเขาขังหม่อมฉันด้วยสัจจะวาจาที่หลอกล่อให้หม่อมฉันเอ่ยทำให้หม่อมฉันต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับหน้าที่ในการกำจัดคนชั่วที่โลภโมโทสันไม่ว่ากี่ปีกี่ชาติคนเหล่านั้นก็ไม่เคยหมดไปแต่เขากลับได้เวียนว่ายตายเกิดและชดใช้กรรมเยี่ยงปุถุชนทั่วไปเหตุใดหม่อมฉันจะต้องวนเวียนอยู่กับกิเลสของมนุษย์พวกนี้หม่อมฉันเหนื่อยเหลือเกินพระเจ้าค่ะ
2: เนี่ยิงครับคุณพระให้มาเรียนว่าคืนนี้คงไม่ได้กลับเรือนนะครับงานซ่อมบำรุงที่วัดราชบดินทร์กำลังงวดครับ
3: ต้องเร่งทำกันทั้งวันทั้งคืนขนาดนี้เลยหรือ

0: สั่งห้ามทุกคนไม่ให้มาที่นี่เด็ดขาดไม่ใช่หรือ
1: นายหญิงไม่เข้าไปหาคุณพระเลยครับ
0: คุณพระมีคนดูแลแล้วข้าก็หมดห่วงพอข้าไปเจ้าเอาเสื้อและผ้านุ่งใหม่ไปให้คุณพระบอกว่าข้าฝากมาให้เปลี่ยนเห็นว่าไม่ได้กลับเรือนมาหลายวันเราไม่ต้องบอกว่าข้ามาที่นี่

0: ระอะไรกันหรือเจ้าคะดึกดื่นป่านนี้น้องทิพย์มีธุระอะไรกับคุณพระจ๊ะ
1: ไม่ใช่โครงการของเจ้ากลับไปนั่งกินข้าวแล้วข้ามลงจากเรือนทิพย์ไปกับพี่

0: ปกับข้าไปไปไปไปไปไปไปไปไ
1: ปคุณคะของนายกายไปธนูไม่ใช่เหรอเจ้าคะตรงทิพย์บอกว่าจะรอเราอยู่ที่นั่น
0: เดี๋ยวค่อยไปตอนนี้เจ้าแบบข้าก่อนทางนี้ไปเร็วพวกเองรอข้าอยู่ตรงนี้ขอรับคุณพระ
1: คุณพระคุณพระจะพาน้องไปไหนเจ้าคะแล้วทำไมจันไม่ไปกับเราด้วย
2: จันมีหน้าที่ของมันส่วนเราก็มีหน้าที่ของเราเหมือนกันเข้าไปหมดอย่าช้า

มบัติเหล่านี้ถูกทยอยเก็บมาจากท้องพระคลังเพื่อไว้เป็นทุนให้กับคนที่มาฟื้นฟูมาสร้างบ้านเมืองให้แก่คนรุ่นหลัง

0: จ้าคะงานที่คุณพระโหมทำมาตลอด
1: ใช่ทำลงปรึกษาคุณหลวงแล้วทรงเห็นว่าสักวันหนึ่งแผ่นดินต้องมาถึงจุดนี้ท่านจึงรับสั่งข้าให้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อใช้เก็บสมบัติแห่งแผ่นดินทั้งหมดนี
0: ้แล้วทำไมคุณหลวงถึงไม่มาประทับที่นี่ล่ะเจ้าคะ
1: มาไม่ได้ถ้าพวกมันหาพระองค์ท่านไม่เจอพวกมันจะพลิกแผ่นดินหาจนมาเจอที่นี่แล้วจุดประสงค์ทั้งหมดที่ตั้งใจกันเอาไว้ก็จะสูญเปล่าเพราะฉะนั้นที่แห่งนี้จึงเป็นความลับระหว่างเราสองคนเท่านั้น
0: จะเป็นฉันได้บ้างเจ้าค่ะ
1: อุบลถ้าข้าจะบอกเจ้าว่าข้าจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของแผ่นดินนี้ให้กับเจ้าเจ้าจะว่าอย่างไร
0: สมบัติมากมายขนาดนี้จะมายกให้น้องทำไมเจ้าค่ะ
1: สมบัติจำเป็นต้องมีคนดูแลและต้องเป็นคนที่รักและหวงแหนแผ่นดินยิ่งชีวิตไม่ต่างจากข้า
2: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
3: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
4: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: ่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
2: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
3: สงสัยมือถือแบตหมด
2: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทยเท่านั้นค
5: ่
4: ะ
5: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: Nescafe Rich Aroma
7: สูตรใหม่
6: เพิ่มกาแฟ
7: เติมนม
6: อร่อยไปอีก
8: เติมกาแฟ
7: สูตรใหม
9: ่ลองหน่อยนะ
10: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแป้งไม่แพ้คอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโทนจรดปลายลองเลย
11: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
12: สมุนไพร
13: อุ๊ยน่าจะใส่ปึ้ง
14: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะ
15: ด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
16: เจ้าวรส
17: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
18: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
17: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
19: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนว่าช
20: ้
19: าหร
20: ือ
19: ย
20: ัง
19: ใครตะโกนแบบมาวันแม่
2: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
21: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
22: จัดเต็ม
21: ข
22: ้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
23: ผลผลิตดี
24: เต็มได
22: ้ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
25: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
25: เทพไทย
26: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
27: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
28: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
29: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
30: ผิวดูใสฉ่ำ
31: ต้องโดน
32: ใหม่ซิตรา
33: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
34: ้ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
35: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
36: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
37: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ GOS ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
36: ภูเขาไฟลาวา
37: Formos Omega Smart Super Go
38: สองสาวเคมีใหม่อย่างมิงมิงเนปจูนจากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตของคู่สุดเอ็กซ์คลูซีฟเปิดเบื้องหลังเบื้องลึกการถ่ายทำจะจิ้นฟินครบรสขนาดไหนห้ามพลาดในข่าวเที่ยงช่วงวันช่วงรอบวันนะคะยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
39: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
40: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
41: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
42: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
43: คนที่ต้องรับผิดชอบส่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ให้พวกมึง

0: ยาธิการในวันข้างหน้าข้าได้หรือไม่ว่าเจ้าจะดูแลทรัพย์สมบัติแห่งแผ่นดินทั้งหมดนี้ด้วยหัวใจและวิญญาณของเจ้า
1: ถ้าเป็นความประสงค์ของคุณพระน้องก็ยินดีที่ทำหน้าที่นี้เจ้าค่ะ
0: สาบานกับข้าตรงนี้

0: างอุบลขอสาบานว่าข้าจะดูแลทรัพย์สมบัติของแผ่นดินทั้งหมดนี้ด้วยหัวใจและวิญญาณทั้งหมดของข้า
1: จนกว่าจะมีผู้มาถ่ายถอนหน้าที่นี้
0: จนกว่าจะมีผู้มาถ่ายถอนหน้าที่นี้

0: จดนำศิลาพรทำทีมาด้วยกันด้วย
1: พร้อมกับชุดนางรำน้องทิ้งไปไม่ได้จริงๆเจ้าค่ะ

0: ที่หม่อมฉันรักคนที่หม่อมฉันมอบหัวใจและวิญญาณให้เขาทำให้หม่อมฉันต้องจมอยู่กับหน้าที่อันมืดมิดอยู่เพียงผู้เดียว
1: แต่เจ้าตบปากรับคำเขาเองสัจวาจานั้นเป็นของเจ้ามิใช่หรือ
0: แต่เป็นสัจวาจาที่หม่อมฉันหาได้เต็มใจไม่ชายผู้นั้นสาปหม่อมฉันทั้งที่หม่อมฉันไม่มีความผิดอันใดหม่อมฉันจะต้องนำตัวเขากลับมาชดใช้ในสิ่งที่เขาทำให้จงได้
1: สงสารแห่งมนุษย์เจ้าก็รู้ก็เห็นมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังยินดีที่จะลงไปเกลือกลั้วกับมันอย่างนั้นหรือ
0: หากมันเป็นทางเดียวที่จะนำตัวเขากลับมาได้ไม่ว่าจะเป็นวัฏสงสารแห่งมนุษย์หรืออมนุษย์ตรงไหนหม่อมฉันก็จะทำ
1: เจ้าจะต้องกลับไปสู่โลกของมนุษย์เพื่อทำให้เขาจำได้เมื่อสัญญาแห่งความทรงจำทั้งหมดกลับฟื้นคืนสำนึกที่เจ้าต้องการที่เขารู้จึงจะกลับคืนมาและเมื่อนั้นถ้าเขายอมกลับมาชดใช้ให้กับเจ้าด้วยหัวใจและวิญญาณของเขาข้าจึงจะทำการพิพากษาให้กับเจ้า
0: เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าข้า
1: แต่ถ้าหากเจ้าไม่สามารถทำให้ชายผู้นั้นสำนึกผิดและยอมกลับมาชดใช้คืนให้เจ้าด้วยหัวใจและวิญญาณแล้วเจ้าจะต้องเป็นผู้ชดใช้ทุกอย่างเป็นเท่าทวีคูณ
0: หม่อมฉันจะต้องนำตัวเขาเพื่อกลับมาเป็นตัวตายตัวแทนของหม่อมฉันให้จงได้พระเจ้าค่ะ
1: ใช่ตัวตายตัวแทนเจ้ามีเวลาจนกว่าจะถึงวันที่เขาผู้นั้นสาปเจ้าจะเวียนมาบรรจบอีกครั้งข้าสัญญาว่าหากเจ้าทำสำเร็จเจ้าจะได้เป็นอิสระและไปสู่ดินแดนที่สว่างกว่านี
0: ้แล้วหม่อมฉันจะไม่เรียกร้องสิ่งอื่นใดอีกหม่อมฉันสัญญาพระเจ้าค่ะ
1: นานครั้งจะมีคนกล้าเช่นเจ้าอุบลข้าอนุญาต

0: อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: คุณผู้ชมบ่ายๆแบบนี้ตื่นเลยยังไม่อยากให้ง่วงเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าทุกคนเราควรจะสดใสกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋านะคะเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายอ่ะออกกำลังกายอันนี้สำคัญแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังรู้สึกว่ามันไม่พอวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นสารสกัดจากน้ำมันงาถึง3ชนิดแล้วนี่นะดูนะนี่คือนวัตกรรมที่เป็นแบบแคปซูล2ชั้นอันนี้เดียวว้าวมากๆเขาทำงานยังไงแล้วมันดียังไงไปพบกับเจ้าของที่มาเองเลยวันนี้คุณเป้ค่ะสวัสดีคุณเป้
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: โอ้โหมันยังไงคะตัวนี้
2: สาเหตุที่ต้องเป็นแคปซูล2ชั้นเพราะว่ามันเรียงระดับการดูดซึมครับแต่ในเนี้ยมันมีผงด้วยมันจะเรียงระดับการดูดซึมตั้งแต่ให้น้ำมันเนี่ยดูดซึมไปก่อนแล้วก็ผงดูดซึมทีหลังสารสกัดเนี่ยเต็ม 100% ในเม็ดเลย
1: อ๋อแต่เห็นบอกว่าตัวนี้จุดเริ่มต้นมาจากคุณแม่
2: คุณแม่นะครับผมเพราะคุณแม่เนี่ยอายุก็เยอะ84 85ครับคุณเดียนะคนที่80เนี่ยบางครั้งเดินไม่ค่อยไหวแล
1: ้
2: วปกติคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบเดินชอบโยคะแล้วมีอยู่มาวันนึงเนี่ยครับก็ไม่เดินเลยไม่ไปไหนเลยเวลาทาน

0: ข้าวทานข้าวที่ห้องเวลาไหว้พระก็คือไม่ขึ้นไปไหว้พระละก็ไม่ไหว้ก็คือพนมมือไหว้พระปกติ
1: ใช้ชีวิตอยู่ด้าน
0: อยู่ในห้องอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยจนกระทั่งเราไปถามคุณแม่จริงๆคุณแม่บอกว่าคุณแม่ปวดเข่า
1: ค่ะ
0: นะก็เลยแบบไม่อยากไปไหนแล้วสำคัญที่สุดคือพอเข้าห้องคุณแม่เนี่ยจะเห็นยาหม่องอยู่หลายสีนะครับและในหลายสีนั้นจะมีหลายกลิ่นด้วยท่านผู้ชม
1: อ๋อเหรอทำไม
0: สีเขียวสีเหลืองสีแดงนะแบบกลิ่นแบบตลบอบอวนจำไม่ได้ว่ากลิ่นอะไรคือกลิ่นอะไรนะครับพอคุณแม่ทาเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็เลยถามว่าแม่ทาแล้วเป็นอะไรเพราะแม่บอกแม่ปวดเข่าเดินไม่ค่อยไหวนั่นนู่นนี่นั่น
1: ก็จะหายาหม่องมาทา
0: ใช่ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ทาเนี่ยปวดเนี่ยมันแค่ปวดแบบหายชั่วคราว
1: เ
0: พราะสักพักมันก็พอมันยามันหายปวดปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นอีกนั่นคือการทำงานของยาหม่องนะครับผมแต่การดูแลลึกเนี่ยมันสำคัญมากๆผมจึงแบบให้ R&D เนี่ยฝ่ายวิจัยพัฒนาของบริษัทเนี่ย คิดสูตรขึ้นมาว่าทำยังไงก็ได้ราคาไม่เกี่ยงทำยังไงก็ได้ให้คุณแม่เนี่ยแบบออกแบบหายขึ้นมาแบบปุ๊บออกมาเดินได้ออกกำลังกายได้ทำอะไรก็ได้จึงออกมาเป็นกายาเฟกวันนี้เลยครับผม
1: อ๋อแล้วนี่คือเป็นงา3ชนิดด้วย
0: ใช่ครับ
1: แต่ก่อนอื่นถามหน่อยค่ะว่าทำออกมาปั๊บคุณแม่ทานแล้วเป็นยังไงคะ
0: คุณแม่ทานประมาณกล่องครึ่งนะจากนั่งอยู่ปกติประมาณเดือนนิดๆคุณแม่เริ่มออกมาเดินได้เดินนอกบ้านได้หน่อย
1: ค่ะ
0: พอเดินนอกบ้านได้หน่อยนึงแม่บอกว่าเฮ้ยแบบฉันรู้สึกว่าฉันโอเคแล้วว่
1: า
0: พาแม่ไปซื้อชุดโยคะหน่อย
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็แบบพาไปโยคะหน่อย
1: นี่คุณแม่โยคะ
0: นี่คุณแม่โยคะครับคุณแม่โยไปโยมา
1: ก็ทำท่าได้หลายท่าโอ้โห
0: นี่ครับนะเน
1: ี่
0: ยนี่ครับนี่คือคน80กว่าก็ยังกลับมาได้
1: ค่ะ
0: นะครับที่บ้านยังมีคนอายุมากกว่า80กว่าปีคือคุณยายทวด
1: ค่ะอายุ
0: 104ปี
1: โอ้โห104ปีนี่คุณทวด
0: คือเกิน100แล้วถามว่าเกิน100แล้ววิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้เกินจริงไปนิดนึงแต่ก็ยังพอที่จะเดินได้แต่ต้องพยุงเดินเล่นเลี้ยงหลานนะข้อสำคัญที่สุดคือคุณยายทวดมีความสุขกับการเลี้ยงหลานมากมาก
1: ค่ะอุ้ยตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วล่ะ คุณเป้ขอโปรหน่อยได้ไหมคะวันนี้จัดโปรมาให้ด้วยใช่ไหม
0: โปรโมชั่นวันนี้ทุกคนตั้งใจฟังดีๆอันนี้โปรโมชั่นของคุณแม่ที่ทำให้คุณแม่จริงๆนั่นก็คือ3กล่องแถมอีก3กล่องนะเป็น1199นะครับใครทำทันตอนนี้แถมเพิ่มอีก1กล่องเลยนะครับเป็น7กล่องนะครับแล้วก็ลดเพิ่มอีก100ด้วย
1: ค่ะ
0: 1099เธอเลยครับตอนนี้1252ครับ1252เฉพาะตอนนี้เท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศครับผม
1: อันนี้คือโปรดีมากนะคุณผู้ชมคือแถมให้อีก1กล่องไม่พอยังลดไปอีก100อีก
0: ครับ
1: ตอนนี้สายมาเลยเรื่อยๆเลยนะคะ1252ผู้ชมกดมานะเหลือ89เซตแล้วคือเข้าใจเลยตอนนี้คือเวลาปัญหาผู้สูงวัยแล้วเราอ่ะเป็นลูกเป็นหลานถ้าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอยู่บ้านแล้วเขารู้สึกไม่อยากไปไหนใจเรามันก็พานจะไม่มีความสุขไปด้วย
0: ใช่ๆๆครับสำคัญโปรนี้ทันได้7เดือน
1: ค่ะ
0: แบ่งคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าได้หมดเลยทั้งครอบครัวทานกันได้หมดเลยนะครับ
1: ค่ะตัวนี้มีสารสกัดอะไรบ้าง
0: สารสกัดหลักๆนะครับแน่นอนผลิตภัณฑ์ดูแลข้อเข่าเนี่ยมีงาดำนะครับแล้วก็นอกจากงาดำเราใส่งาขาวด้วยแล้วก็งาคีมอนด้วยคือ3งาเนี่ยรวมอยู่ในเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวคุณได้3งาเลยนะครับผมและที่สำคัญที่สุดผมอยากให้ดูตรงนี้ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใต้กล่องนี้จะมีเขียนว่านอกจากชื่อแบรนด์กายาเฟรกนะครับ
1: ค่ะ
0: จะมีเขียนว่าคิวมินเฟรกอยู่ตรงนี้นี่คือสารสกัดจากขมิ้นที่ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกาอยู่ในแคปซูลเม็ดเล็กๆเม็ดสีขาวข้างในอีกชั้นหนึ่งตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ทำให้คุณแม่เนี่ยนะครับออกมาเดินได้เร็วขึ้นน
1: ี
0: ่คือนวัตกรรมแคปซูล2ชั้นหรือไฮบริดแคปซูลของเราจริง
1: ๆนี่ล่ะก็เลยเราจำเป็นจึงต้องแยกเป็น2ชั้นแบบนี
0: ้ใช่ครับผม
1: สาเหตุหลักๆคือเพื่อการทำงานของเขาเหรอคะ
0: ใช่ครับคือน้ำมันดูดซึมก่อนผงดูดซึมทีหลัง
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเนี่ยบางทีสารสกัดเข้าไปในร่างกายปุ๊บได้สารสกัดไม่เต็มที
1: ่
0: มันก็ประโยชน์ไม่เต็มที่อันนี้คุณได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆเลย
1: อุ๊ยดิชอบมากเลยนะ คือไม่ใช่แค่ว่าสารสกัดดีอย่างเดียวนะคุณผู้ชมแต่รู้ได้ว่าสารสกัดเนี้ยเขาควรจะทำงานจังหวะเวลาไหนอวัยวะไหนของร่างกาย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือคิดมาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหสุดยอดมากตอนนี้เหลือ65เซตแล้วย้ำโปรกันอีกทีเลยได้ไหมคุณเป
0: ้โปรโมชั่นนะครับย้ำโปรอีกทีได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะครับได้ไปทั้งหมดนะครับ7กล่องด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ผม7กล่องนี้ทานได้7เดือน1กล่องมี30เม็ด ท่ากับเราได้7กล่องนะครับแล้วเราก็ลดเพิ่มอีก100ราคามันจะเหลือแค่1099ย้ำอีกทีนะครับ1099ต้องโทรให้ทัน1252

0: ฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับตกแคปซูลละแค่5บาทเท่านั้นครับ
1: อันนี้คือคุ้มมากนะครั้งหนึ่งเนี่ยเท่ากับเราใส่ใจตัวเองเนี่ย5บาทนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเอาให้ทันวันนี้เพิ่มอีก1กล่องไม่พอลดไปอีก100เอาเฉพาะวันนี้ในโปรติดดาวนี่แหละคุณผู้ชม40เซตแล้วนะคะเมื่อกี้คุณเป้บอกว่าให้99เซตใช่มั้ยเหลือ40เซตแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม1 2 5 2กดมาเรื่อยๆเลยนะคะคือตอนนี้เดียชอบมากๆเพราะว่าผู้ใช้จริงเองอ่ะเขาก็ให้ฟีดแบคกลับมาที่ดีมาก
0: คือตัวนี้ขายมาค่อนข้างนานแล้วมีหลากหลายอาชีพคนเราท่านผู้ชมใช้ข้อใช้เข่ามาตลอดทั้งชีวิตบางคนใช้หนักมากบางคนใช้หนักน้อยนะครับมันเสื่อมไม่เท่ากันแต่ทุกคนมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันครับ
1: ค่ะ
0: คือเสื่อมเหมือนกัน
1: โอ้ยตายแล้วแล้วเป็นอันที่เหมือนกันที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันต้องเกิดจริง
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นการดูแลข้อเข่าของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับอาการออดๆแอดๆลึกๆแก๊บๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะทุเลาลงไปครับ
1: คุณแม่นี่คือเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยใช่ไหม
0: คุณแม่นี่เห็นได้ชัดมากแล้วก็เป็นบุคคลคนแรกที่ได้รับประทานสารสกัดตัวนี้ของไกยาเฟรกแล้วก็เห็นผลเร็วคนแรกเหมือนกันว่าแบบทานแป๊บๆนี่คือออกมาเดินได้
1: นะครับผ
0: มนี่คือลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับผมเป็นคุณพ่อของพนักงานในบริษัทสมัยก่อนนี่แหละครับก็คือชื่อลุงชุนอยู่ที่ขอนแก่นอาชีพเนี่ยก็คือเลี้ยงวัวนะครับตอนแรกก็เดินไม่ค่อยได้ใช้พรองไม้เท้านะครับพอทานไปได้สักกล่องกว่าๆนี่ครับก็ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วที่สำคัญแกกลับไปเนี่ยแกขับไปจูงวัวที่บ้านได
1: ้คือจริงๆถ้าบอกว่าจากคนที่ใช้ไม้เท้าเดินแต่ตอนนี้เดินขนาดนี้สำหรับเดียใช้คำว่าเดินปลอนะคุณผู้ชม
0: เ
1: พราะฉะนั้นตอนนี้คือแบบเดินได้แบบนี้ขนาดนี้แล้ว28เซตสุดท้ายนี่อันนี้ก็ลูกค้าอีกใช่ไหมคะ
0: ลูกค้าเยอะมากครับเพราะว่าเราขายมานานเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มาออกรายการบ่อยนักเพราะว่าของเนี่ยมันมีจำนวนจำกัด
1: อ้าว
0: นะครับผม
1: เพราะฉะนั้นต้องรีบนะคุณผู้ชมคุณเป้บอกที่ไม่ได้มารายการบ่อยเนี่ยเป็นเพราะของมีจำนวนจำกัดแล้ววันนี้ก็จำกัดเพราะฉะนั้นตอนนี้15เซตแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมกดมานะวันนี้นะเดียขออนุญาตย้ำโปรให้อีกทีนะคะซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่องและยังไม่พอนะในรายการนี้เอาไปเลยอีก1กล่องค่ะลดไปอีก100ด้วยนะคะเหลือ 1,099 บาทนะคะกด1252คุณผู้ชมรีบกดมาไอ้เรื่องการที่เราแบบรู้สึกว่าไม่กระฉับกระเฉงไม่อะไรเดียวว่ามันเป็นเรื่องใหญ่กับชีวิตนะ
0: มากๆครับ
1: อุ๊ยตอนนี้1นาทีสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายแน่นถ้าใครโทรติดแล้วอย่าเพิ่งวางสายนะคุณเป้ขาเดี๋ยวถามหน่อยว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครหรือใครควรทานคะ
0: คือจริงๆเหมาะกับแบบจริงๆทุกคนนั่นแหละครับที่แบบใช้ร่างกายเยอะๆบางทีอาจจะไม่มีอาการมาก่อนนะแต่ว่าระยะหนึ่งที่เราเมื่อสูงอายุขึ้นไปอาการนี่ออกทุกคน
1: ค
0: ่ะไม่ว่าจะออกน้อยออกมากจะเป็นทุกคนจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงวัยนี่ก็คือแบบเป็นกันเยอะมากๆในการที่เราแบบเอาแค่นั่งไหว้พระเนี่ยนั่งไม่ได้แล้ว
1: อย่า
0: ว่าแต่ยืนปกติเลยบางทีนั่งไหว้พระทุกคนอยากไปไหว้พระนั่งไม่ได้จริงๆ
1: นั่งไม่ได้เลย
0: ครับ
1: ของหมดแล้วคุณเป้เวลาเรายังเหลืออีกไม่เกิน20วิขอเพิ่มได้มั้ยคะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: คุณเป้ให้สักกี่เซตดี
0: เอาสัก10เซตดีมั้ยครับ
1: 10เซตอุ๊ยน้อยยี่ได้ไหม
0: 20
1: เซตบอกขอ50
0: 50เซตไปเลยโอเคครับงั้น50เซตไปเลยเฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะครับ
1: ได้
0: ครับ1 2 5 2ได้ไปเลย7กล่องนะครับ
1: คุณผู้ชมเอาเป็นว่าต่อให้อีกสักประมาณ10นาทีเก็บให้ครบเลยละกันใน10นาทีนี้เนาะคุณเป้เนาะเดี๋ยวขอนะโอเคเพราะฉะนั้นกดให้ทัน1 2 5 2คุณเป้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ1 2 5 2กดมาค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ

0: ทิพย์
1: เพื่อนเลย
0: เอ๊ะขอโทษทีนี่เดี๋ยวพี่เช็ดให้นะโอ้ทิพย์มาก
1: มาดีๆก็ได้นะคะ
0: เดี๋ยวเซอร์ไพรส์ซะหน่อย
1: นี่นั่นไงแหวนหายอีกแล้วนะคะ
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งงอนนะจ๊ะคือพี่อ่ะแค่ถอดเอาไว้ตอนทำงานเห็นไหมไม่ได้ลืมซะหน่อย
1: มางั้นหันหลังเดี๋ยวชิปใส่ให้สวมแหวนมั่นครั้งที่375แล้วนะคะ
0: นี่พิปเกินไปหรือเปล่า
1: ไม่เกินหรอกค่ะ
0: นี่โกรธหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็แค่งอนน่ะ
0: งั้นง
1: ้องั้นหาย
0: ทำไมหายง่ายนักล่ะฮะ
1: ถ้ายากจะมั่นกับพี่อย่างมาได้ตั้งหลายปีละคะ
2: เอ้าอยู่ทำไมพี่ต่อเลยผมรอได้บ้านสวยขนาดนี้ผมยืนได้ทั้งวันน่ะ
0: ไอ้กล้าอย่างแกมาเนี่ยใครจะต่อไหววะว่าไงมีอะไร
2: พอดีว่ามีธุระด่วนครับต้องเรียนเชิญท่านอาจารย์อัคคณีไปเป็นที่ปรึกษาให้หน่อยสรุปว่าไม่ต่อแล้วใช่ไหมสองคนเนี้ยงั้นทิพย์เชิญยืมตัวพี่อักแป๊บนึงนะ
1: ก็ได้ให้แป๊บเดียวนะ
0: งั้นเดี๋ยวพี่รีบกลับนะ
3: คนร้ายตายเพราะมีของเข้าไปติดในหลอดลมเนี่ยนะเป็นไปได้ไงวะ
2: ใช่พี่ตอนผมผ่าเจอเนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันแต่พอตอนเนี้ยนักข่าวรู้มันก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่โตมันกลายเป็นทัพทีมอาถรรพ์ไปแล้วพี
3: ่ทัพทีมอาถรรพ์

0: พี่พี่เป็นไรอะพี
1: ่เปล่าเปล่าคือแกจะบอกว่าทับทิมเม็ดนี้ติดอยู่ในคอของศพอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่ครับ

0: 腿。
1: น้องโทษครับโทษทีครับ

0: กี้คุณว่าอะไรนะครับ
1: ทับทิมสีเลือดดิฉันคืนให้คุณไงคะมันเป็นของคุณไม่ใช่หรอคะคุณอัคคณิน
0: คุณรู้จักผมด้วยเหรอครับ
1: ข่าวการขุดพบวัตถุโบราณของคุณดังมากนะคะ
0: แล้วคุณคือ
1: ดิฉันชื่อสโรชินี
0: สโรชินีเอ๊ะทำไมชื่อนี้รู้สึกผมเคยได้ยินมาก่อนรู้สึกคุ้นมากได้ยินจากที่ไหนนะ
1: แล้วถ้าดิฉันบอกว่าชื่ออุบลคุณยังพอจำได้ไหมคะ
0: อุบลฉันคุ้นหูคุ้นความทรงจำเหลือเกิน
1: งั้นลืมซะเถอะค่ะระยะเวลาทำให้เราลืมอะไรอะไรได้แต่ก็ยังมีเวลาอีกมากที่จะทำให้เราจำอะไรอะไรได้
0: เดี๋ยวขอโทษนะครับแต่ผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมเคยรู้จักคุณมาก่อน
1: แล้วเราเคยรู้จักกันไหมล่ะคะ
0: ผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันลางเลือนเหลือเกิน
1: ดิฉันบอกแล้วไงคะว่ายังมีเวลาอีกมากที่จะได้ทบทวนความทรงจำแล้วพบกันนะคะ
0: คุณเดี๋ยวก่อนครับคุณเดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนครับคุณบอกว่าทับทิมสีเลือดอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอคะคุณกำลังสงสัยว่าดิฉันรู้ได้ยังไง

0: สงสัยว่ามันมีที่มายังไงกันแน่ล่ะคะ
1: ถ้าผมจะบอกว่าผมสงสัยทั้งสองข้อล่ะครับ
0: ดิฉันขออธิบายข้อหลังก่อนนะคะทับทิมเม็ดนี้เป็นส่วนหนึ่งของศิราภรณ
1: ์ถ้าอย่างนั้นแล้วข้อแรกล่ะครับคุณรู้ได้ยังไง
0: อะไรที่เป็นอดีตดิฉันรู้ทั้งนั้นแหละค่ะ
1: ตกลงคุณเป็นใครกันแน
0: ่ดิฉันเป็นผู้หญิงที่รู้อดีตแต่ไม่รู้อนาคตเป็นผู้หญิงที่ถ้าคุณได้รู้ว่าดิฉันเป็นใครคุณจะไม่อยากรู้จักดิฉันเป็นอันขาด
1: คุณเดี๋ยวก่อนคุณโอ๊ย
2: นี่ไปไหนเนี่ยพี
1: ่อ้าว
2: เฮ้ย
1: เห็นผู้หญิงคนเมื่อกี้ไหมที่เดินออกมา
2: ผู้หญิงที่ไหนพี
1: ่คนที่เพิ่งเดินสวนมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นหรือเปล่า
2: ตลกเลยพี่ผมไม่เห็นมีผู้หญิงที่ไหนเลยมีแต่พี่นี่แหละวิ่งออกมาจากประตูเนี่ย
1: เป็นไปได้ไงวะ
2: พี่มันนี่เลยพี่ยังจะตามหาอยู่อีกผู้หญิงคนนี้เขาสวยมากใช่ไหมพี่ถึงต้องวิ่งออกมาตามหาขนาดนี้ฮะ
1: ยัง
2: ผมฟ้องทิพย์นะ
1: ฮะผมฟ้องทิพย์นะเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันเออแล้วหัวหน้าว่าไงบ้างอะเป็นคำทิพย์นี้ฉันขอไว้ตรวจสอบอะเขาตกลงหรือเปล่า
2: หัวหน้าโอเคพี่แต่ว่าพี่อยากแน่ใจนะว่าทัพทิพย์เนี้ยไม่ได้อยู่ในของโบราณที่พี่เพิ่งขุดเจอ
1: แน่ใจถึงฉันจะรู้สึกคุ้นกับทัพทิมเม็ดนี้นะแต่ฉันไม่ได้ขุดเจอที่นี่แน่ๆ
2: งั้นผมวานพี่ช่วยผมสืบหน่อยแล้วกันเพราะผมว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าทัพทิมเม็ดนี้มาจากไหนเนี่ยเราน่าจะรู้ว่าใครเป็นฆาตกร

0: ื่นปากต้องดาลี่มิ้น
1: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
0: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
1: ่เบคกิ้งโซดาย
2: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
6: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
7: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
8: Is that good?

0: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอร์เฟนิรามีนมาริเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
6: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
7: แบ็คแบ็
8: คแบ็คเหรอ
9: แม่มีแบคทีเรีย
7: ไหนไม่เห็นมีเลย
9: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
10: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และ D-Ribon
11: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
12: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
13: ้รับชุดไหนดีครับ
14: เอาชุด
15: ออสตางค์
16: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
17: ้กลับบ้าน
18: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
19: ้เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hairพร้อมเซรามายและแจนน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
20: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
21: พ่อครับแม่ครับเติมไม่อยากเรียนต่อสถาปัตย์แล้วครับ
22: เราเลิกกันเถอะ
23: โอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามา
24: ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเสริม
25: เต้ยอยู่กับมึงปะฮะไม่กลับมาแล้ว
26: เดี๋ยว Golden Song All Star ทิศนี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
27: อีรักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เทสซาบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชา
3: อยู่ตรงนี้เพื่อรอแต่เธอ
4: คุณ
5: โอ๊ยนี่ไปไหนเนี่ยพี่
4: อ้าว
5: เห็นผู้หญิงคนเมื่อกี้ไหมที่เดินออกมาผู้หญิงที่ไหนพี่คนที่เพิ่งเดินสวนมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นหรือเปล่า
4: ถลอกแล้วพี่ผมไม่เห็นมีผู้หญิงที่ไหนเลยมีแต่พี่นี่แหละวิ่งออกมาจากประตูเนี่ย
5: เป็นไปได้ไงวะ
4: พี่มานี่เลยพี่ยังจะตามหาอยู่อีกผู้หญิงคนนี้เขาสวยมากใช่ไหมพี่ถึงต้องวิ่งออกมาตามหาขนาดเนี้ยฮะ
5: ยัง
4: ผมฟ้องทิพย์นะ
5: ฮะผมฟ้องทิพย์นะเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันเออแล้วหัวหน้าว่าไงบ้างอ่ะเป็นคำทีมนี้ฉันขอไว้ตรวจสอบอ่ะเขาตกลงหรือเปล่า
4: หัวหน้าโอเคพี่แต่ว่าพี่อยากแน่ใจนะว่าทัพทีมเบนเนี่ยไม่ได้อยู่ในของโบราณที่พี่เพิ่งขุดเจอ
5: แน่ใจถึงฉันจะรู้สึกคุ้นกับทัพทีมเม็ดนี้นะแต่ฉันไม่ได้ขุดเจอที่นี่แน่ๆ
4: ง
5: ั
4: ้นผมวานพี่ช่วยผมสืบหน่อยแล้วกันเพราะผมว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าทัพทีมเบนนี้มาจากไหนเนี่ยเราน่าจะรู้ว่าใครเป็นฆาตกร

คุณพระน้องอยู่นี่เจ้าค่ะ

พระคุณพระเจ้าค่ะคุณพระในที่สุดเราก็ได้พบกัน

0: ภายหลังจากที่พันตีดนายอลงกรณ์สกุลรองเลขาธิการพรรคเทิดธรรมนักการเมืองและไฮโซชื่อดังได้ซิ่งรถซุปเปอร์คาร์คันหรูพุ่งชนเข้ากับกลุ่มนักปั่นจักรยานจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายหนึ่งในนั้นก็คือนายทหารที่เกษียณอายุราชการที่เคยได้รับเหรียญกล้าหาญนะคะและในขณะนี้พันตีดนายกำลังเดินทางมายังโรงพยาบาลเพื่อเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ในห้อง ICU ต่อไปค่ะ
1: ท่านคะที่กระแสโซเชียลต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าที่ท่านขับรถชนเนี่ยเป็นเพราะท่านเมาจริงหรือเปล่าคะ
2: ผมไม่ขอพูดอะไรมากดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้หลักฐานก็ออกมาแล้วว่าไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของผม
1: แต่ก่อนหน้านี้มีภาพของท่านไปร่วมงานปาร์ตี้กับกลุ่มนักธุรกิจมานะคะ
2: นี่คุณการที่คนเราไปร่วมงานปา

0: ปาร์ตี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องดื่มเหล้าหมดทุกคนนะครับผมขอตัวก่อนจะไปเยี่ยมคนไข้ทำไมไม่รับสายสวัสดีครับพี่ณรงค์ไม่คิดว่าจะเจอพี่ที่นี่นะ
1: แกคงลืมไปแล้วมั้งว่าคนที่แกขับรถชนเขาเป็นเพื่อนของฉัน
0: ผมก็นึกว่าพี่มาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่อยากได้พื้นที่ข่าว
1: เหร
2: ออย่าคิดว่าคนอื่นก็เป็นอย่างแกสิทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเสมอ
0: พี่อย่าลืมว่าตอนนี้พี่เป็นแค่เพียงทหารเกษียณอายุแต่ผมเป็นถึงรองเลขาธิการพรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่ลูกกระจอกของพี่เหมือนแต่ก่อน
2: เหมือนยังคังคกขึ้นวอลเหรอ
0: เอามาดิฝากเยี่ยมด้วยเสียดายที่ผมไม่รู้มาก่อนว่าเป็นเพื่อนพี่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากกระเช้าเป็นพวงหลีดให
3: ้อุ้ยหลุดมือ

0: ีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกโปรตรงจากโรงงานใครที่พลาดโปร9เดือน9วันนี้คุณปอมาจัดให้อีกรอบค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีแฟนละครพิศวาสด้วยหลายคนดูละครค้างมาอยู่เหมือนพี่ยาบอกครับนี่คือโปรตรงจากโรงงานเช้าสายๆวันนี้นะฮะผมเอารังนกมาลดราคาให้แฟนละครโดยเฉพาะและนี่คือโปรเหมือนพี่ยาบอก9เดือน9ย้อนหลังครั้งสุดท้าย9เดือน9 1ปีจากแค่ครั้งเดียวเราเรียกว่าวันดับเบิ้ลเดย์วันพุธที่ผ่านมาวันศุกร์วันนี้10โมงอีก29นาทีใครพลาดโปร9เดือน9บ้างวันนี้ไม่ต้องห่วงครับผมเอารังนกแท้มาลดราคาแบบ9เดือน9อีกสักครั้งเนาะรังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงพี่ยาดยิ่งกินนี่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายเนาะคนจีนโบราณก็ถึงขั้นขนานนามรังนกว่าเลยครับว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวพี่ยาเอาตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงไม่แน่ใจว่าใครเป็นเหมือนผมบ้างเวลาจะซื้อรังนกแต่ละทีต้องรอโอกาสพิเศษบางทีรอปีใหม
1: ่
2: บางทีรอเหมือนช่วงวันแม่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หารู้ไหมว่าหลักการกินรังนกมันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันพี่ยาร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวพี่ยาตรงๆหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับรังนกขวดสีทองย้ำว่าขวดสีทองนะพรีเมียมขึ้นเป็นสูตรที่ต้องใช้คำว่ามันพรีเมียม1ขวด45 ml ส่วนตัวพี่ยาเคยเห็นราคาต่อขวดที่เป็นขวดสีทองเนาะราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ก็มี120อัพอะค่ะ
2: 120เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะอย่างต่ำท่านผู้ชมนี่คือรังนกขวดทองนะราคาที่พี่ยาบอกคือราคาอย่างต่ำคือ120บาทกลับมาที่เฟรมเดิมครับดังนั้นเวลาคนจะซื้อรังนกแต่ละทีก็ต้องรอโอกาสพิเศษ120พี่ยาโทษนะกินกาแฟได้ 2-3 แก้วกินข้าวได้ 2-3 มื้อจะซื้อแต่ละทีหลายคนไม่กล้าซื้อแต่รังนกหลายคนรู้เลยว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าแต่สายๆวันนี้โรงงานมาเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าตรงกลางเนาะปกติควร120บาทใช่ไหมกล้องจับที่เซตรังนกหน่อยเช้าวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหล1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวดพี่ยาว่าประมาณ100120บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,440 บาทจาก 1,400 ลดเท่าไหร่พี่ยาถึงจะเอาอ่ะ
1: 1,200 อ่ะเพราะจริง 1,400 ก็ถูกแล้วนะ
2: อ่ะลดเท่าไหร่พี่ยาเอา 1,200 1,400 ก็ถูกแล้ว
1: ใช่
2: 1,200 ก็จะเอาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: เช้าวันนี้ง่ายๆฮะพันเดียวพอครับ
1: โอ้โห
2: ปกติขวดนึงเป็นร้อยนะฮะ12ขวดอย่างต่ํา 1,200 พี่ยาบอกว่าอ่ะขวด120บาท12ขวด 1,400 พี่ยาบอกว่า 1,400 จริงๆก็ถูกเนาะ 1,200 ก็ว้าวแล้วแต่เดี๋ยวที่1,000 พี่นัน
3: 1,000 ไม่ขายค่ะ
2: เท่าไหร่นะ
3: 1,000 ไม่ขายให้820คร
2: ับเท่าไหร่นะ
3: 820
2: เดี๋ยวๆๆกลับมาที่เฟรมเดิมนิดนึงพี่ยาปกติขวดละ120ถูกมั้ย12ขวด 1,400 พี่ยาว่า 1,400 จริงก็โอเคแล้วเนาะ
1: ใช่
2: 1,200ไม่อยากเอา
1: ต้องมี 2,000
2: อ่ะ 1,000 ทีมงานว่า
3: อ๋
2: อให้

0: แบบเดียว9เดือน9
1: 820
0: 820เหมือน9เดือน9ท่านผู้ชมยืนยันนะ820บาทเนาะ820บาทปกติขวด120
2: ค่ะ
0: 12ขวด 1,400
2: ค่ะ
0: ยาก

0: ผมไม่เนาะใครสนใจโทรได้เลยนะครับยืนยัน820บาทรังนก24ขวดโคลาเจนอีก3กล่องดูแลกระดูกข้อกระต่อเข่าพี่อาลุงตรงนะขวดนึงประมาณ100ถึง120บาท24ขวดยังต่ํา 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 บาทยืนยันที่800กับอีก20บาทถามความรู้สึกพี่ยายนึงเห็นราคานี้เป็นยังไงบ้างฮะ
1: คือชุดเดียวไม่พอค่ะ
0: หลายคนแล้ว820บาทท่านผู้ชมตอนนี้10โมงอีก32นาทีเดี๋ยวถามว่าเตรียมเนาะวันนี้สดนะท่านผู้ชม10โมงอีก32นาทีใครดูละครอยู่หมดนี่820บาทช่วงรอโปรอยู่ท่านผู้ชมแก้เพจโปรอยู่แล้วทีมงานต้องพร้อมบอกเนาะขอส่วนประกอบรังนกขวดทองขนาดท่านผู้ชมครับเวลาจะกินรังนกต้องดูส่วนประกอบนะสูตรสีทอง1มันมีความพรีเมียม2เนื้อรังนกสูตรนี้จะมากกว่าสูตรอื่นในตลาดถึง2เท่าและปรับปริมาณน้ำตาลลงถึง 25% และเราเพิ่มวิตามิน D3 ครับแล้วก็ในส่วนของนานะเนาะเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเราเพิ่มซิงค์สังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายปกติขวด100ครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 เช้าวันนี้ยืนยันแล้วว่า820บาทเนาะขออินเสิร์ตโรงนิดนึงและของแถมตัวนี้มันว้าวในงบ820บาทพี่ย่าปกติเวลาใครมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อก็ตอบว่าข่าวตัวนี้ถึงคอลลาเจนขออนุญาตกล้องจับที่คอลลาเจนหน่อยแต่ความยุ่งยากคอลลาเจนคือเวลากินแต่ละทีท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องของอันนี้เนาะเรื่องของการชงเองต้องซื้อน้ำผลไม้หรือกาแฟมาชงเองแต่คอลลาเจนชนิดนี้ขอรายละเอียดขึ้นหน่อยเราทำเป็นคอลลาเจนไทป์ 2ชนิดเม็ดชนิดเม็ดแปลว่าอะไรครับไม่ต้องชงเองกินธรรมดาปกติวันละ1แคปซูลครับแล้วตัวนี้เน้นไปที่คอลลาเจนไทป์2ครับดูแลกระดูกข้อข้อต่อหัวเข่าไม่ต้องไปชงเองนะท่านผู้ชมไม่ต้องยุ่งยาก1วันก็คือ1แคปซูล1กล่องที่ให้ไปคือ30แคปซูลก็ได้เหมือนกันให้ไป3กล่องกินได้3เดือนแต่เงื่อนไขเวลาส่งขออนุญาตเก็บกล่องทุกงานเอากล่องไปทำอะไรไม่ย่า
1: ทิ้งค่ะ
0: ทิ้งนะให้ไป3กระปุกแล้วกันอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมแล้วขออินเสิร์ตลงเนาะหมดหน้าจอ820บาททีมงานเพจโปรเรียบร้อยยังฮะอ่ะเรียบร้อยแล้วขึ้นมาพร้อมกันทั่วประเทศครับทุกยอมย้ำนะยืนยันที่820บาทรังนกทอง24ขวด2โหลคอลลาเจนชนิดเม็ดดูแลกระดูกข้อกระต่อหัวเข่า3กระปุกกินได้3เดือนหมดหน้าจอ820บาทครับ02-065-888ยังครับปกติรังนกขวดนึงต่ำๆประมาณ101อ่ะ24ขวด200ยังต่ำพี่อาต้องมี 2,400 บาทเช้าวันนี้เหลือแค่820บาทครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นใครอยากกินคอลลาเจนตัวนี้แถมให้ฟรีนะครับไม่ต้องไปชงเองครับกินเป็นเม็ดครับวันละ1แคปซูลพอดูแลกระดูกข้อกระต่อหัวเข่า1กระปุก30แคปซูลครับ2กระปุก2เดือน3กระปุกกินได้3เดือนนะหมดหน้าจอคิดแค่ราคารังนกที่820บาทก็02-065-888ครับพี่อาบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจฝากพี่อาเชิญชวนแฟนละครหรือว่าโปรนี้น่าสนใจขนาดไหนครับ
1: ไม่ถึงพันนะโอ้โหแต่ได้ไปหมดนี่เลยค่ะ
0: พันกว่าก็เอาเลยนะ
1: ใช่
0: หมดนี้820บาทท่านผู้ชมเฉพาะรังนกขวดนึงเป็น100นะครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 ไปเช็คราคาได้สำหรับขวดทองนะวันนี้คิดแค่820บาทได้คอลลาเจนชนิดเม็ดดูแลกระดูกข้อกระต่อหัวเข่าด้วยนะกินอีก3เดือนนะหมดหน้าจอ820บาท902-065-888ครับให้ดูโรงงานของเรานิดนึงทุกคนตรงๆนะไม่ใช่โรงงานไปเองอะลดราคาขนาดนี้ต้องมีคำถามเนา
1: ะ
0: ทำไมลดได้ขนาดนี้อ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับจุดยาวๆนะครับรังนก24ขวดคิดแค่820บาทคอลลาเจนชนิดเม็ด3กระปุกกินได้3เดือนดูแลกระดูกข้อเขาต่อว่าเขาหมดหน้าจอ820บาท902-065-888ย้ำ902-065-888และเช้าวันนี้มีสิทธิ์แลกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยนะครับและขอโปรรอบสุดท้ายครับเลยครับจุดยาวๆนะฮะปกติรังนกขวดนึง100ครับ24ขวดยังต่ำ 2,400 บาทเช้าวันนี้ปรับราคาเหลือ820บาทคอลลาเจนชนิดเม็ดกินฟรีอีก3กระปุกกินได้อีก3เดือนนะหมดหน้าจอ820บาทก็02-065-888ย้ำก็02-065-888อ่ะย้ำแบบนี้ครับปกติรังนกขวดนึง100ครับ24ขวดยังต่ำ 2,400 บาท 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือ820บาทคอลลาเจนชนิดเม็ดกินฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ820บาทเบิ้ล2ชุดมีของแถมครับ02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: โปร9เดือน9ย้อนหลังนะคะคุ้มสุดๆเลยค่ะรีบๆจัดกันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าแฟครับ
1: ขอบใจจ้ะ
0: เออทิพย์ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าพี่อักเขาไม่ค่อยว่างมาเจอเนี่ยอย่าไปโกรธเขานะพอดีว่าเชฟให้เขาช่วยหาข้อมูลเรื่องงาน
1: อ๋อเจอตัวการแล้วคนนี้นี่เองที่ทำให้คู่มันเขาหายหน้าบาปนะเชษ
0: นี่เคียงเหรอ
2: เคียง
0: ไว้สับหมูเปล่า
1: เคียงพูดดีเจอเคียงตีขาสถา
0: ปนี่ทิปโอ้ยทิป
1: ไม่ต้องเลยนะเชษขาเชษที่หักอ่ะหายดีเป็นชาติแล้วทิปรู้
0: หายอะไรล่ะทิพย์วันก่อนเตะบอลกับพี่อักมาเพิ่งโดนสไลด์มา
1: ฮะจริงดิต้องไปหาหมอหรือยังอ่ะไหนมาให้ทิพย์ดูดิ

0: งไม่ได้เจ็บขา
1: เชฟเพิ่งฝึกมาจริงป่ะ
0: เก็บไว้เล่นกับสาวๆคนอื่นเถอะ
1: โหเพิ่งฝึกมาเพื่อทริปเลยนะไม่สนจริงๆเหรอเขียงเขียวเนี่ยติดอยู่นั่นแหละโหทริปอุตส่าห์ฝึกมาเพื่อทริปเลยเนี่ยหลังไม่เล่นแล้วอะไรก็ไม่รู้ดอกไม้ก็สวยจะตายทำไม
0: แล้วนี่ใส่แว่นยังไงปล่อยให้แว่นเปื้อนเนี่ย

0: เปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: งั้นไปด้วยกันค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับพาผมข้ามฟ้ามายังไม่พอยังพาผมมาร้านตัดแว่นอีก
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะว่าแต่คุณสายตาสั้นเท่าไหร่หรอคะถึงได้มองไม่เห็นขนาดนี
1: ้600ครับ
0: โอ้นี่แสดงว่าตอนเด็กนี่ชอบดูทีวีใกล้ๆใช่ไหมคะ
1: ผมมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับจริงๆแล้วเรื่องสายตาสั้นสายตายาวหรือว่าสายตาเอียงเนี่ยเป็นลักษณะตามธรรมชาติของแต่ละคนครับไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้สายตาของผมอย่างเดียว
0: สมแล้วนะคะที่เรียนหมอมาเนี่ยฮัลโหลค่ะอยู่ไหนแล้วคะทิพย์อยู่ตรงร้านแว่นตรงท่าพระจันทร์นะคะกำลังเดินมาแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะแว่นเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นชัดไหมคะ
1: ชัดครับชัดมากครับ
0: เวลาคุณใส่แว่นนี้ดูดีกว่าตอนที่ไม่ใส่นะคะเนี่ย
2: ทิพย
0: ์อ้าวพี
2: ่รอนานไหม
1: ไอ้พี
2: ่อ้าวเชษฐ์
0: นี่สองคนนี้รู้จักกันด้วยเหรอคะ
2: โอ้ยิ่งกว่ารู้จักอีกเนี่ยมันเจ้าเชษฐ์ไงเจ้าเชษฐ์เนี่ยเป็นน้องชายพี่ธีรชิดาวุฒิความจริงแล้วแค่เจอตั้งหลายทีแล้วนะแต่นายคนนี้เขานักเรียนแพทย์เขายุ่ง
1: พี่ผมเรียนหนักตายจะไปว่างได้ยังไงอะ
3: แบบนี่รุ่นน้องพี่อะ
2: คนเนี้ยเหรอ นี่ก็ทิพย์อาภาแฟนพี่เอง
0: ยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณเชษฐ์
2: นี่เป็นทางการไปหรือเปล่าสบายสบายหน่อยก็ได้เรียกพี่เชษฐ์เรียกไอ้เชษฐ์เลยก็ได้อ่ะ เออนี่ของใครอ่ะ
0: ก็ขนมที่คนแถวนี้บ่นอยากกินเนี่ยค่ะ
2: แกเลย

0: เอ๊ะแล้วไอ้ปาร์ตี้ที่ไอเดนไนมันเพิ่งออกมาเนี่ยฉันว่ามันไม่น่าจะใช่ปาร์ตี้วันเกิดธรรมดาหรอกนะ
1: โอ้ยก็คงจะไอ้โครงการอุตสาหกรรมห้วยดงที่มันทำอยู่นั่นแหละ
2: ที่มีข่าวว่าพวกนายทุนเนี่ยไปบังคับซื้อที่จากชาวบ้านอะไรครับแต่ตอนนี้ข่าวเงียบไปแล้วนะครับพ่ออ
1: ืมก็เพราะมันเงียบเนี่ยแหละมันถึงน่ากลัวนี่เพราะว่ามันคงซุ่มทำอะไรอยู่นะ
0: อืมนั่นน่ะสิพ่อเราเขารู้ทุกอย่างแต่ไม่ทำอะไรสักอย่างเชิญให้ไปรับตำแหน่งในพรรคก็ไม่เอา
1: เอาถ้าแกอยากให้ฉันทำอะไรเนี่ยนะถามผบ.ประจำบ้านฉันก่อนไว
3: ้รงทีแรกเนี่ยนะก็มาขอให้เป็นปาร์ตี้ลิสต์แล้วนี่จะมาขอให้รับตำแหน่งในพรรคอีกเหรอ
1: สรุปไว้ผบ.ไม่อนุมัติว่ะ
3: กินข้าวดีกว่า
4: คดีของคุณกับนางเอกหนังผมก็ช่วยเคลียร์จนมันเงียบไปละคุณก็ยังไม่ก่อเรื่อง
5: นี่ท่านครับปาร์ตี้คืนนั้นเนี่ยผมไปทำงานให้พักนะครับเพราะว่าการที่เราจะบอกคนอื่นว่าเราเปิดนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ต้องมีหลายๆบริษัทมาเปิดกิจการอยู่ผมก็เลยเชิญเจ้าของกิจการเหล่านั้นเนี่ยมาพูดคุยทำความเข้าใจกันว่าเราจะใช้แต่ชื่อเขาเท่านั้นแล้วเขาจะมีส่วนแบ่งเป็นค่าตอบแทนเราได้เรื่องอะไรมา นี่ครับชื่อโรงงานทั้งหมดที่จะเปิดในนิคมและส่วนนี้ก็โฉนดที่ดินทั้งหมด
6: คุณดนายต่อจากนี้ไปคุณจะทำอะไรคุณระวังตัวหน่อยนะ เพราะว่าผมที่เก็บตอบคำถามคนในพักว่าทำไมเราถึงต้องมีสสที่ก่อเรื่องทุกวันเช่นคุณ
5: ท่านครับถึงแม้ว่าผมจะก่อแต่เรื่องนะครับแต่ผมก็หาเงินให้พักมากกว่าพวกที่คอยนั่งตั้งคำถามกับท่านนะครับและประธานโทษครับท่านตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ท่านนั่งอยู่ตอนนี้ผมเองก็มีส่วนอยู่เยอะนะครับ
6: บุญคุณถ้ามันทวงกันบ่อยมันก็หมดได้นะผมว่าคุณไปเก็บกวาดเรื่องคุณดีกว่า
5: Hi.

0: พิมพ์เม็ดนี้เป็นส่วนหนึ่งของศิราภรณ
1: ์ศิราภรณ์นั่นเหรอศิราภรณ์

0: างจะเป็นทับทิมโบราณ
1: คุณอยากได้นะไปตามหาทับทิมเม็ดนี้ให้คุณหญิงดิ
2: เดี๋ยวผมจัดการนะครับนาย

0: ผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: วันนั้นนะคะท่านทำงานมาหนักหลายวันแล้วจริงๆแล้วดิฉันก็ผิดเองที่ไม่ได้ให้คนขับรถไปดูแลขอให้พวกเราช่วยเหลืออะไรด้วยนะคะไม่ต้องมาช่วยอะไรทั้งนั้นเงินของพวกคุณเนี่ยมาซื้อชีวิตพี่ก็ไม่ได้หรอกนะเสียดายที่พี่เขารักพวกคุณเขาลงคะแนนให้คุณก็ไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นคนฆ่าเขาอะ

0: นะคะ
1: ขอบคุณนะคะอุ๊ยโทรศัพท์แม่คะหนูลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้องน้ำอะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาก่อนนะคะ
0: ได้รีบมานะลูกค่ะ

Hold on,

0: แกลืมเช็คได้ยังไงว่าตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดถ้าตำรวจจับได้แกรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้น
1: แต่รถที่ผมใช้เนี่ยผมก็เอาทะเบียนออกแล้วนะครับแล้วตอนนี้ที่อู่เนี่ยก็แยกชิ้นส่วนขายออกหมดแล้ว ผมเชื่อว่าไม่มีทางใครจับได้หรอกครับ
0: แล้วถ้าความเชื่อของแกมันผิดอ่ะฮะฉันควรทำอะไรกับแกดี
2: มัวแต่อ้ําอึ้งนั่นแหละรีบไปจัดการเถอะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวอย่าลืมไปตามทับทิมให้ฉันด้วย

0: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
1: แม่จะทำอะไรอะคะ
0: ก็จะสอยมะม่วงสิ
1: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
2: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
0: มันไม่เหมือน
3: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
4: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
2: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
3: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
5: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ้ยหลางร้าย
1: แม
3: ่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
0: ยังไหวอยู
3: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
0: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
2: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
0: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
3: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065522ไทยประกันชีวิต
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเรนเสียพี่
6: เบนโต
8: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: Nescafe Rich Aroma
10: สูตรใหม่
9: เพิ่มกาแฟ
10: เติมนม
9: อร่อยไปอีก
10: เพิ่มกาแฟ
9: สูตรใหม
11: ่ร้องหน่อยนะ

0: สดีค่ะวันนี้นะคะปางนะคะพามาศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนะคะที่นี่เนี่ยมีประวัติยาวนานกว่า100ปีเลยค่ะส่วนตัวปางน่ะคิดว่าที่นี่น่าจะเด่นในเรื่องการขอเรื่องการงานค่ะแล้วก็เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะเดี๋ยวปางพาไปไหว้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ปานหรือเปล่าคะ
0: ค่ะ
1: ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะ
0: อ๋อได้ค่ะค่ะ
1: ขอบคุณค่ะตัวจริงผิวดีมากเลยครับอันนี้ที่ใช้เซรั่มกระปุกแดงๆปะคะหนูดูอยู่นะในทีวี
0: อ๋อใช่ใช่ค่ะ
1: ถ้าอยากผิวดีแบบพี่ปานแบบมีแนะนำไหมคะ
0: คุณอะไร
1: เปิ้ลค่ะน้องเปิ้ล
0: น้องเปิ้ลเห็นก็คือเฟรนจิน่าค่ะก็เอาอย่างนี้ละกันค่ะไหนๆมาแล้วนะคะถ้าขอกันตรงนี้นะคะก็จะกล้าให้เลยเหมือนกันค่ะพิเศษให้น้องเปิ้ลนะคะแล้วก็คนที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะแต่ว่าต้องโทรมาตอนนี้นะ5นาทีนี้ไม่จำกัดสายคุณผู้ชมคะกดรอเลยนะคะที่1577นะคะ1577หรือ LINE @Serena Brand
2: เซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาค่ะและแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมดนี้นะคะจาก 1,200 บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่ 2,900 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ใช้ไปเลยยาวๆ 2-3 เดือนนะคะตกวันละ30บาทเท่านั้นเองนะคะ
1: งั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปโทรก่อนนะคะ
0: เลยขอให้ได้นะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วนะคะเคล็ดลับของที่นี่คือการที่เราต้องเอาผลไม้ที่เราไหว้เนี่ยกลับไปด้วยนะคะทั้งสองสามอย่างก็แปะโดยทานนะคะให้เป็นสิริมงคลนะคะอย่าลืมนะคะรีโพลนะคะให้ทันอ้าวน้องเปิ้ลโทรยัง
1: โทรแล้วค่ะ
0: อ้าวโทรให้ทันนะคะ1577นะคะหรือ LINE @Serena Brand
2: เซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาค่ะและแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมดนี้นะคะจาก 1,200 บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่ 2,900 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ใช้ไปเลย3เดือนค่ะตกวันละ35บาทเท่านั้นเองนะคะรีโพลให้ทันที่1577หรือ LINE @Serena Brand
2: โปรโมชั่นนี้นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะ
3: ทิชโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนที่กองปราบก่อนถูกคุมขังพร้อมสีกาคนสนิทเจ้าตัวยังสวมชุดขาวมีสีหน้าเคร่งเครียดและอิดโรยพร้อมปฏิเสธอาหารที่ตำรวจนำมาให้ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเที่ยงช่องวัน
4: Juliet and Juliet ทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.

0: พี่อัก
1: เฮ้ยเชษอย่าบอกนะว่าแกมาใบ้หวยลุงเย็นตั้งแต่เช้าเลยอ่ะ
2: นั่นนี่พี่ผมทำงานกับคนตายแล้วมั้งลุงเย็นก็เลยขอหวยผมทุกวันเลย
1: ลุงแกขอจากทุกคนแล้วเฮ้ยนี่ท่านเจอหลักฐานบางอย่างเว้ยที่บอกได้ว่าทับทิมของแกเนี่ยเป็นทับทิมโบราณสมัยปลายอยุธยาแต่ว่าเป็นของใครฉันยังไม่รู้อ่ะ

0: งั้นผมก็ยังคงไม่รู้ใช่ไหมพี่ว่าฆาตกรรายนี้เป็นใครมันโหดมากพี่ผมอยากรีบจับตัวมันให้ได้เร็วที่สุด
1: ถ้าแกมั่นใจว่าทัพทีมเม็ดนี้เนี่ยมันสามารถช่วยแกให้จับฆาตกรได้จริงแล้วก็ฉันว่าแกต้องถามคนคนหนึ่งว่ะ
0: ใครอะพี่
1: แกจำได้หรือเปล่าวันที่แกเอาทัพทีมให้ฉันเนี่ยวันนั้นที่ฉันบอกว่าฉันเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้านกาแฟฉันว่าเขารู้เรื่องทัพทีมเม็ดนี้ว่ะ
0: เขาชื่ออะไรพี่ผมจะได้ไปตามตัวถูก
1: สโลชินี
0: สโลชินี
1: เป็นผู้หญิงผมยาวผิวสีเหลืองเหมือนกระดาษตกเก่า

0: ในตาเศร้าแต่ก็ดุริมฝีปากดูเหมือนจะยิ้มให้กับเราแต่ก็ดูเหมือนจะเยาะเย้ยให้กับเราด้วยในเวลาเดียวกัน
1: พี่ผู้หญิงอะไรพี่ยิ้มไปด้วยแล้วก็เยาะเย้ยไปด้วยในเวลาเดียวกันเหรอ
2: เออ
1: ยิ้มเยาะยิ้มเยาะอย่างเงี้ยเหรอพี่บ้าหรือเปล่าพี่พี่ต่อให้ผมเอากองพิสูจน์หลักฐานมาตรงนี้เลยนะแล้วให้พี่อธิบายแบบเมื่อกี้แล้วให้เขาสเก็ตภาพให้พี่ออกมาเนี่ยเขาสเก็ตไม่ได้แน่นอนเอางี้ดีกว่าพี่เดี๋ยวผมไปดูร้านกาแฟเองดีกว่า
2: โอเคสวัสดี
1: พี่อักพี่อย่าลืมที่พี่นัดกับทีไว้พรุ่งนี้นะครบแล้ววันมั่นพี่โทรศัพท์เนี่ยมีไว้ติดต่อสื่อสารกับคนไม่ได้มีไว้ทับหนังสืออย่างเดียวดูบ้างนะพี่

0: มากนะครับที่ความร่วมมือ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: เชษในผู้หญิงที่พี่อยากของแกบอกว่าฉันไม่เห็นมีเลย
2: แต่พี่อยากเขายืนยันนะเว้ยว่าเขาคุยกับผู้หญิงคนนั้นในร้านจริง
0: ๆงั้นก็มีแค่สองกรณีถ้าเขาไม่โกหกแกเนี่ยฉันว่าเขาโดนผีหลอกตอนกลางวันแล้ว
2: เฮ้ยแต่ภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อกี้มันเหมือนพี่อักยืนคุยกับใครสักคนอยู่จริงๆนะเว้ยแต่ทำไมถึงเห็นพี่อักอยู่คนเดียววะเฮ้ยหรือว่าจะมีใครสักคนแอบมาตัดต่อภาพพวกนี
0: ้ช่างสัญญาจริงนะแกเนี่ยถามจริงแกเป็นหมอหรือตำรวจวะฮะ
2: ฉันก็วิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมดาทำไมวะ ไม่ต้องเลยยังไงก็ขอบใจมากนะเว้ยที่มาช่วยอ่ะ
0: โอเคเพื่อนงั้นเจอกัน
2: เจอกันโชคดี
1: สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะ
2: เอาคาปูชิโน่เย็นครับ
1: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: ครับ

0: ผิวสีเหลืองเหมือนกระดาษเก่าๆในตาเศร้าแต่ก็ดุ
1: ใช่มิววะฮัลโหลพี่อับผมเจอผู้หญิงคนนึงไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกับที่พี่พูดถึงหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองถ่ายรูปไปให้พี่ดูดีกว่าครับพี่

0: ไรวะเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนวะ
1: แอบถ่ายรูปดิฉันไปให้ใครเหรอคะ
0: ขอโทษนะครับคือผมแค่คิดว่าคุณอาจจะเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่รุ่นพี่ผมบอกไว้นะครับ
1: คุณอัคนีน่ะเหรอคะ
0: แสดงว่าคุณก็คือคุณสโลชินีจริงๆผมเชษฐาครับเป็นเพื่อนรุ่นน้องของพี่อาครับ
1: เชิญนั่งด้วยกันหน่อยนะคะเราอาจมีเรื่องต้องคุยกันยาว

0: บพี่อักที่ไหนนะครับ
1: คุณอัคนีบอกว่ายังไงก็อย่างนั้นล่ะค่ะ
0: พี่อยากบอกว่าคุณรู้เรื่องทัพทิมเม็ดนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะดิฉันเป็นนักนิยมโบราณคดี

0: งั้นก็เหมือนกับพี่อักสิครับนักโบราณคดี
1: ไม่ใช่ค่ะนักโบราณคดีคือผู้ที่เรียนรู้วัตถุโบราณต่างๆแต่ดิฉันเป็นเพียงคนชอบของเก่าเท่านั้น
0: ครับคุณโรชินีครับคือว่าทับทิมเม็ดนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีที่ผมดูแลอยู่ซึ่งถ้าเกิดคุณรู้เรื่องทับทิมเม็ดนั้นจริงคุณอาจจะช่วยผมสืบหาคนร้ายได้นะครับ
1: เรื่องบางเรื่องถึงเราจะรู้แต่เราก็ไม่ควรพูดไม่ใช่หรอคะ
0: แสดงว่าคุณรู้ใช่ไหมครับ
1: ทับทิมเม็ดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของศิราภรณ์หรือเอาไว้ใช้กับหัวปั้นหนึ่งก็ได้ส่วนอื่นของเครื่องประดับชิ้นนั้นอยู่ที่ดิฉันดิฉันได้มันมาในฐานะคนรักของเก่าและพยายามตามหาส่วนที่ขาดหายไปซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่เพื่อนของคุณค่ะ

0: คุณรู้ได้ยังไงครับว่าพี่อยากโทรมา
1: เมื่อครู่คุณเป็นคนบอกเองว่าจะส่งรูปของดิฉันไปให้คุณอัคคณี
2: เออเชษ
3: ตรวจว่าไงเนี่ยแกเห็นส่งรูปให้ฉันดูเลยรู้แกจะให้ฉันไปหาเขาเอง
1: บอกเขาว่าไม่ต้องมานะคะวันนี้ดิฉันไม่ว่างถ้าอยากจะพบดิฉันพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงจะสะดวกกว่า
0: แค่นี้ก่อนนะพี่เดี๋ยวผมโทรกลับคุณรู้ได้ยังไงครับว่าพี่อยากพบคุณ
1: ดิฉันรู้ในสิ่งที่อยากรู้และได้ยินในสิ่งที่อยากได้ยินเสมอค่ะ
0: คุณหมายถึงเรื่องพี่อัก
1: ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของคุณอัคคณีวันนี้ที่ฉันต้องขอตัวก่อนนะคะแล้วพบกันค่ะ
0: เดี๋ยวครับคุณสโลชินีเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวครับคุณสโลชินี

0: สุขสันต์ครบรอบวันมั่นจ้ะลูก
1: ขอบคุณค่ะแม่เมื่อไหร่นะที่แม่จะได้เปลี่ยนคำพูดเป็นสุขสันต์ครบรอบวันแต่งงานสักทีนะถามจริงๆค่ะทิพย์นี่เราก็มั่นกันตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีอ่ะ
2: ก็พี่อาจเขายังหาคำตอบที่มันติดค้างในใจเขายังไม่ได้นี่ค่ะแม
1: ่เราจะปล่อยเขาหาคำตอบไปจนแก่งั้นเหรอทิพย์น่ะรอไหวนะแต่แม่น่ะรอไม่ไหวแล้วนะแม่รอที่จะเลี้ยงหลานไม่ไหวจริงๆนะลูก
2: ไม่เอาค่ะแม่วันนี้วันครบรอบวันมั่นของทิพย์นะคะอย่าดูทิพย์เลยนะ
1: ทานข้าวกัน

0: ทิพย์เป็นไงบ้างอยากมายัง
1: มาแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันนี่แหละกำลังกินข้าวกันอยู
0: ่ฮะเนาะแล้วกับข้าวอร่อยปะ
1: อืมเชนแค่นี้ก่อนนะทิปมัวแต่คุยโทรศัพท์อ่ะพี่อากมองตาขวางแล้ว

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันครับวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับชวนผู้ชมคุยข่าวเข้ามานะครับโดยเฉพาะชาวพุทธทั้งหลายนะฮะคุณผู้ชมคุยข่าวมาได้นะครับทั้งทาง Facebook YouTube สำนักข่าววันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: วันนี้วันพระด้วยค่ะคุยเรื่องของพระก่อนเลยนะคะ Talk of the Town จริงๆเราตามคืบหน้ากันเลยกับกรณีของการไปบุกจับทิชโชตนะคะถูกสึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากไปพัวพันกับสีกาสาวแล้วก็มีข้อมูลเรื่องของการยักยอกเงินวัดเนี่ยนับร้อยล้านบาทตัวเลขของกลางณตอนนี้น่าจะพุ่งไปถึง140ล้านบาทแล้วแต่ว่าในส่วนของตัวผู้ต้องหาทั้ง2
2: ค
1: นยังคงให้การปฏิเสธเรื่องการทุจริตยักยอกเงินวัดยอมรับเฉพาะที่มีหลักฐานคาหนังคาเขาก็คือข้อมูลตามคลิป
2: อันนั้นเนี่ยคงจะไม่ยอมรับไม่ได
1: ้ปฏิเสธยาก
2: มันชัดอยู่แล้วนะฮะ
1: ใช่ค่ะเอาดูช่วงค่ำเมื่อวานกันก่อนที่เจ้าหน้าที่คุมตัวสอบเข้มนะคะคุณผู้ชมตำรวจกองปราบปรามก็ได้มีการไปตรวจค้นกุฏิของทิชโชตอายุ66ปีอดีตเจ้าวาดวัดดังที่พระนครศรีอยุธยาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในคดีเกี่ยวข้องกับเงินวัดโดยทยอยนำสิ่งของหลักฐานบางส่วนออกจากกุฏินะคะมีเงินสดกว่า26ล้านบาททองคำแท่งน้ำหนักรวม10บาทและก็โต๊ะด้วยนะคะที่เป็นประเด็นกันตั้งแต่เมื่อวานโต๊ะส้มนั่นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็พบพฤติการว่ามีการเบียดบังเงินของวัดกว่า92ล้านบาทไปเป็นของตัวเองตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมามีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมีชอบกว่า20รายการและนำเงินบางส่วนไปเปสีกาคนสนิทมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์และอำพรางทรัพย์ในชื่อบุคคลอื่นจนนำมาสู่การขออนุมัติหมายจับจน4ทุ่มอันนี้คือเงินของกลางที่ได้นะคะคือเรียกว่าเป็นคลังทรัพย์สินใหญ่อยู่ในวัดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมหลังประตูกุฏิไม่มีใครรู้ว่ามีทรัพย์สินมหาศาลอยู่แบบนี้นะคะ4ทุ่มเจ้าหน้าที่คุมตัวทิชโชตออกจากกุฏิขึ้นรถไปที่กองปราบปรามมีรถตำรวจหลายคันร่วมขบวนด้วยค่ะแล้วก็จะมีรถตู้ที่บรรทุกของกลางหลักฐานต่างๆตามไปด้วยนะคะทันทีที่ไปถึงผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามว่าเจ้าตัวมีอะไรอยากขอโทษหรืออยากบอกกับประชาชนหรือไม่นะคะเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่ไหนเจ้าตัวตอบยังไงดูเหตุการณ์ช่วงนี้เลยค่ะ
3: พูดอะไรไหมครับ
4: จะพูดอะไรไหมอ
3: ยากจะขอโทษอยากจะบอกอะไรไหมครับ
5: เครียดไหมคะท่าน
4: เครียด
3: ได้ทานข้าวมั้งหรือยัง
6: เป็นธรรมดาครับ
2: เออตอบว่าเป็นธรรมดาครับ
1: ออกแนวธรรมะธรรมะ
2: เป็นธรรมดาที่หมายถึงว่าย่อมเครียดเป็นธรรมดาถูกไหม
1: เออหรือว่ามันเป็นธรรม

0: ดาชีวิตโปร่งแล้ว
1: ไม่บางคนไปตีความว่าไอ้ที่ทำกันนั่นเป็นเรื่องธรรมดาหรอ
0: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านที่ปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านของสีกาคนสนิทอายุ47ปีนะคะโอ้โหอันนี้แหละคุณผู้ชมเจอเยอะเลยนะคะทองคำเนี่ยน้ำหนัก90บาทมูลค่าก็กว่า6ล้านบาทไปแล้วนะคะเงินสด3ล้าน5แสนบาทแล้วก็จริงๆเนี่ยมีเงินสกุลต่างประเทศด้วยม
1: ี
0: โฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารสลักออมสินของมีค่าต่างๆมากมายแล้วก็คุมตัวสีกาไปที่กองปราบเช่นกันเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าตำรวจจริงๆใช้เวลาสืบกว่า2เดือนเลยค่ะหลังมีเบาะแสจากลูกศิษย์ว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมส่วนตัวการจำหน่ายวัตถุมงคลข้อสงสัยในเรื่องเส้นทางการเงินมีความผิดปกติในการนำเงินที่ได้จากกิจกรรมของวัดแล้วไม่เอาเข้าบัญชีวัดแต่โอนไปยังตัวบุคคลมูลนิธิที่ก็เพิ่งจะจัดตั้งขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาก็คือคล้ายกับพฤติการคดีวัดดังที่ลพบุรีเลยนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดค่ะและขยายผลว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีอีกอย่างน้อย 1-2 คนส่วนตัวสีกาคนสนิทตำรวจพบว่ารู้จักกับอดีตเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี2567ถ้าเข้าไปดูในเพจของวัดเลยเนี่ยก็จะมีคลิปม
1: ี
0: ภาพของสีกามาร่วมทำบุญอย่างต่อเนื่
1: อง
0: มีแม้กระทั่งที่แชร์กันในโลกออนไลน์เป็นจังหวะตกหลุมรักอะไรก็สุดแท้แต่จะจินตนาการกันแต่ได้เห็นถึงความใกล้ชิดที่ได้เคยร่วมกิจกรรมของวัดนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องสอบความเชื่อมโยงทางการเงินและคดีต่างๆด้วย
1: คือเห็นว่าสีกาคนสนิทคนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นคนมาทำบุญนะแต่เป็นคนที่เหมือนมาช่วยงานวัดเป็นประจำอยู่แล้ว
0: ถ้าไปดูภาพเวลามีการจัดงานบุญงานใหญ่ของวัดนะคะก็จะเห็นบทบาทของสีกาเนี่ยที่มีความสำคัญมากพอสมควร
1: เพราะว่าคุณนัทแฟนบันแท้องค์จตุคามเนี่ยบอกตั้งแต่เมื่อวานนะบอกว่าสีกาคนนี้คือถ้าเห็นหน้าเนี่ยอ๋อเลยนะคนที่มาวัดเนี่ยก็คือรู้จักเลยแหละถูกไหมฮะแต่ประเด็นเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามีรายงานข่าวเป็นรายงานก่อนนะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเขานับกันยังไม่เสร็จนะในกุฏิของ
0: บางคนมีบางส
1: ื่
0: อ
1: โช
0: ตอ่ะแซวว่าเครื่องนับเงินพัง
1: มีรายงานว่า4เครื่องพังไป2
0: เอางี้ดีกว่า
1: เดี๋ยวต้องรอการยืนยันจากตำรวจว่าจริงไหมแปลว่าเงินนี่มันเยอะมากนะฮะ100กว่าล้านตอนนี้นะครับเงินของกลางในคดีนี้ทีนี้ถามว่าแล้วทิศโชตจนถึงขณะนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับตามรายงานของนักข่าวนะครับตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ก็คือถูกสอบปากคำเครียดเลยนะครับไม่ได้กินข้าวไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยนำตัวทิศโชตพร้อมสีกาคนสนิทนะครับมาคุมตัวที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทั้งคู่เนี่ยถูกแยกควบคุมตัวคนละห้องจะคิดถึงกันไหมคนละห้องนะฮะต่อมาครับเช้าวันนี้ครับตำรวจก็ได้นำข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวและน้ำดื่มมาให้จังหวะนี้คุณผู้ชมทิศโชตมีสีหน้าเคร่งเครียดอยู่ในสภาพอิดโรยแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวที่ตำรวจนำมาให้นะครับเพราะว่าถูกสอบปากคำเครียดตลอดทั้งคืนแต่ปรากฏมันเหมือนจังหวะโบ๊ะบะมีผู้หญิง2คนอายุประมาณ50ปีอ้างว่าเป็นญาติของทิศโชตครับเดินทางมาติดต่อขอเข้าเยี่ยมเนี่ยคุณผู้ชมจังหวะนี้นี่นะฮะแล้วปรากฏเหมือนบางช่วงบางตอนเนี่ยไปเข้าใจผิดคุณผู้ชมฮะมาบอกกับนักข่าวทนายเขาไม่รับทำคดีแล้วเข้าใจผิดคิดว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นทนายหรือเป็นคนฝ่ายกฎหมายนะครับแต่พอรู้ว่าเป็นนักข่าวเนี่ยก็รีบเดินเข้าไปข้างในทันทีขณะเดียวกันอีกหนึ่งข้อสงสัยของสังคมตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าแล้วไอ้โต๊ะไม้สีส้มทรงกลมจุดเกิดเหตุเนี่ยไอ้โต๊ะเนี้ย
0: ค่ะ
1: ตกลงตำรวจกองปราบเนี่ยเอามาทำไมขนมาทำไมจากวัดเนี่ยกลายเป็นว่ามีรายงานข่าวนะครับเนี่ยฮะว่าคณะกรรมการวัดเนี่ยร้องขอให้ตำรวจช่วยเอาโต๊ะตัวเนี้ยออกมาจากวัดหน่อยเนื่องจากเป็นสิ่งอัปมงคลให้ไปเก็บรักษาไว้ก่อนแล้วจะเอายังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวหาบทสรุปอีกทีสำหรับโต๊ะตัวนี้ส่วนบรรยากาศในวัดล่าสุดเช้าวันนี้ครับค่อนข้างเงียบเหงานะครับมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทำบุญติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายคนบอกว่าตกใจไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับแล้วเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนให้กับชาวพุทธทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมภายในวัดก็ควรช่วยกันสังเกตและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
2: ให้ส่วนราชการไม่รู้มันขึ้นอยู่กับกรมกองไหนทรวงไหนนะวางระบบให้มันเล็บรัดกุมหน่อยคือบาปบุญนะไม่รู้มันเป็นมีจริงไม่จริงไม่รู้ไงแต่เข้ามาแล้วเขาสมประโยชน์แล้วเขามีชีวิตเขาดีเขาเปลี่ยนไปอ่ะเขาถึงกล้าทำอ่ะใช่ป่ะแล้วเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์มันก็เลยยิ่งมีสื่อทุกวันนี้ออกไปเนี่ยมันก็เลยคนรู้กันทั้งประเทศ
3: ให้ทุกคนคิดอย่าไปยึดติดกับตัวบุคค

0: คนใช่ไหมก็ขอให้มาเที่ยวให้มากให้เหมือนเดิมหรือเพิ่มขึ้นเยอะ
1: นอกจากนี้นะครับมีคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแต่งตั้งพระพิพัฒนศาสนากิจวิธานเจ้าวาดวัดท่าการร้องและเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มาเป็นรักษาการแทนเจ้าวาดวัดแห่งนี้นะครับส่วนบริเวณกุฏิอดีตเจ้าวาดครับยังคงถูกตำรวจนำเชือกกั้นโดยรอบพร้อมติดสติกเกอร์นี่ฮะปิดประตูห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกนะเพื่อรักษาพื้นที่และพยานหลักฐานขณะที่โบสถ์และพื้นที่ส่วนอื่นๆของวัดเนี่ยยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้ได้ตามปกตินะครับ
2: ค่ะตอนนี้ก็ทำให้หลายคนเนี่ยต้องออกมาเตือนสตินะคะเพราะว่ามีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆอีกเนี่ยทำให้ชาวพุทธเนี่ยอดที่จะเสื่อมศรัทธาไม่ได้การจะเข้าวัดทำบุญเนี่ยหลายคนเกิดข้อกังขาว่าตกลงเงินทำบุญของเราแปรสภาพกลายเป็นอาหารมื้อหรูอยู่บนโต๊ะส้มกลายเป็นเงินที่ไปเปสีกาคนใกล้ชิดของพระชั้นผู้ใหญ่หรือไม่ล่าสุดเลยอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมก็เลยออกมาย้ำเตือนว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระบางรูปค่ะที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกระทบกับศรัทธาแต่ขอให้ประชาชนยึดมั่นในพระพุทธเจ้าและหลักคำสอนมากกว่ายึดติดกับตัวบุคคลและใช้สติในการทำบุญนะคะอย่าไปหลงเชื่อเรื่องเครื่องรางไสยศาสตร์สะเดาะเคราะห์หนุนดวงซึ่งมันไม่สอดคล้องกันกับหลักพระพุทธศาสนาค่ะ
3: เวลาที่เราใช้ชีวิตอย่าเพิ่งรู้สึกว่ามันเสื่อมศรัทธาศรัทธามันอยู่ที่ตัวเราเราศรัทธาไปที่ตัวพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ศรัทธาที่ตัวบุคคลและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนที่พยายามเอาเงินไปบริจาคให้กับครูบาอาจารย์ของตนเองที่ทำเรื่องหนุนดวงสรุปอีตัวครูบาอาจารย์มึงก็เอาไปหนุนสีกาซะเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็เราต้องมีสติเนาะไอ้ศรัทธามันศรัทธาได้แต่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่าศรัทธาในตัวบุคคลเพราะสุดท้ายแล้วไอ้บุคคลมันจะเสื่อมเพราะนั้นสุดท้ายแล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่ตั้งสตินิดนึงมีศรัทธาอย่างประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเลิกไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหนุนดวงเกยดวงอะไรมันไม่มีหรอกไอ้พวกเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เป็นความเห็นผิดจากหลักคำสอนพุทธศาสนาแล้วพระไม่ควรทำ
2: ก็คงจะชัดแล้วแหละใช่ไหมต่อให้มีเหรียญเหนือดวงเนี่ยมันไม่อยู่เหนือกรรมเหนือกฎหมายได้ก็อย่าไปยึดติดที่เครื่องรางของขลังหรือตัวบุคคลให้ยึดที่หลักคำสอนนะคะเอาคุณแพรรี่ไพรวันอัดคลิปเหมือนกันเหนือดวงหรือจะเหนือกรรมเรื่องนี้ชาวพุทธควรจะได้อะไรบ้างควรจะเข้าหาพระอย่างถูกที่เข้าหาพระปฏิบัติเพื่อเอาปัญญาให้ท่านดับทุกข์ให้ท่านสอนธรรมะบำบัดทุกข์ค่ะไม่ใช่เข้าหาพระเพื่อไปเอาความโลภความหลงหรือพิธีกรรมค่ะ
4: เป็นคนพุทธแต่พระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่เอาสักอย่างขยันแต่จะสร้างเกจิไงมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดแหละถ้าตราบใดสังคมพุทธมันยังขยันปั้นเกจิขึ้นมาน่ะถ้าคารวะช่วยกันปั้นพระภาวนาขึ้นมาสิพระปฏิบัติอยู่ที่ไหนไปหาที่นั่นแล้วก็ไปเอาปัญญาสิอันนี้เข้าหาพระเพื่ออะไรไปเอาความโลภเข้าหาพระก็ไปเอาความโลภอยากได้ความโลภได้โชคได้ลาภไปเอาความหลงไปทำพิธีกรรมทั้งที่ไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกว่าทำแล้วมันจะดีกับตัวยังไงหรือมันดีได้จริงหรือเปล่าไม่มีไม่ต้องโทษแต่พระค่ะพวกมึงอะตัวดีเลยคารวะนั่นนะสรรหาแต่เอากิเลสไปปนเปื้อนให้พระนั่นนะส่วนหนึ่งนั่นนะ
1: นี่ฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ด้วยความที่เป็น Talk of the Town นะฮะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเรื่องใหญ่รายวันวันนี้ครับไม่พลาดที่จะพูดคุยกันต่อในประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมผมชวนแขกรับเชิญมา3ท่านแต่เราจะเน้นประเด็นไปที่เรื่องของการยักยอกเงินวัดไปเปสีกานะครับตอนแรกเนี่ยเขาบอก92ล้านแต่ณขณะนี้เนี่ยเงินของกลางอาจจะพุ่งไปถึง140ล้านแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้3ท่านนะครับคุยกันอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมคุณนัทนะฮะแฟนพันธุ์แท้เรื่องของจตุคามและขวามือครับคุณอนุชาทรงสิริจากคัมภีร์นิวส์ที่เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์เอาไว้บางช่วงบางตอนบอกว่าเรื่องของพระเครื่องเรื่องขององค์จตุคามกับเรื่องของตัวพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยอาจจะต้องแยกกันนะครับเดี๋ยววันนี้รอติดตามเรื่องใหญ่รายวันเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปทางช่องวัน31นะครับคุณผู้ชมจากเรื่องนี้นะครับผมไปต่อนะครับที่ปทุมธานีเมื่อวานก็มีอีกหนึ่งข่าวใหญ่น
2: ะ
1: เพราะว่ามีโจรบุกเดี่ยวนะครับไปชิงเงินนะที่แบงค์แห่งหนึ่งที่ตลาดไทยคุณผู้ชมครับแล้วบอกพนักงานบอกว่าอย่าตุกติกบังคับให้ส่งเงินมาล้านห้าจากนั้นขับรถหลบหนีไปนะครับแล้วก็ไปเผารถทิ้งครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับนี่ฮะมาแล้วครับนี่มีพลิกป้ายด้วยนะแล้วก็

0: นี่ขัดประตูเอาไว้ล็อกไว้แบบนี้ครับพลิกป้ายคือจากเปิดเป็นปิดแล้วก็ไปข่มขู่พนักงานนี่คือคนร้ายผู้ชายครับบุกเดี่ยวเอาปืนไปจี้ชิงทรัพย์ธนาคารสาขาตลาดไทยที่คลองหลวงปทุมธานีสวมหมวกไหมพรมใส่เสื้อสีแดงและถุงมือเอาท่อนเหล็กขัดประตูแล้วจี้พนักงาน5คนและผู้ตรวจสอบอีก1คนขู่ว่าอย่าตุกติกแล้วบังคับให้พนักงานเนี่ยเอาเงินสดกว่า 500,000 บาทมาให้นี่ฮะจากนั้นพาไปเปิดตู้เซฟแล้วกวาดเงินไปอีกประมาณ1ล้านบาทรวมแล้วได้เงินไปประมาณ1ล้าน 500,000 บาทแล้วหลบหนีไปเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงแค่2นาทีหลังเกิดเหตุครับคนร้ายขึ้นรถเก๋ง Toyota Vios สีดำแล้วขับหลบหนีไปคือคันนี้จากนั้นเอารถไปจอดทิ้งไว้ที่ลานดินริมถนนพหลโยธินขาเข้าตรงข้ามไปรษณีย์คลองหลวงและนี่ฮะจุดไฟเผารถจนเสียหายทั้งคันจากการตรวจสอบก็พบว่าไอ้แผ่นป้ายทะเบียนที่ติดเนี่ยก็เป็นทะเบียนปลอมนะครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นี่และดูสภาพรถไหม้เลยนะครับหลังเกิดเหตุผู้การภาค1และผู้การปทุมธานีครับสั่งระดมกำลังตำรวจเร่งล่าตัวคนร้ายพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและรถที่ถูกเผาทิ้งเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปโดยพบว่ารถคันนี้รถสีดำเนี่ยขับวนไปวนมาในพื้นที่คลองหลวง 2-3 วันก่อนเกิดเหตุจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการวางแผนล่วงหน้าหรือไม่แล้วยังไม่ตัดประเด็นว่าอาจมีผู้ร่วมขบวนการช่วยในการหลบหนีแต่ยืนยันนะครับจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดครับ
1: รูปแบบแผนพฤติกรรมที่เราก็เพิ่งเคยเจอนะครับที่ตรงนั้นก็น่าถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมก็คิดว่าเขาเตรียมการนะเขาเตรียมการนะครับเพราะว่าเขามาดูลาดราวแล้วตั้งแต่วันที่7
0: นี่ฮะคุณผู้ชมคือตำรวจบอกว่าคิดว่าเขาน่าจะเตรียมการมาเพราะว่ามาดูลาดราวตั้งแต่วันที่7แล้วถ้าดูจากชุดการแต่งองค์ทรงเครื่องและปฏิบัติการเนี่ยก็น่าจะคิดมาเป็นอย่างดีนะครับฝากคุณตำรวจด้วยเพราะว่าเงินต้องล้านห้านะครับคุณผู้ชม
2: ค่ะช่วงนี้โจรผู้ร้ายเยอะมากนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเอาอีกเรื่องที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันคือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งครบรอบ2ปีเหตุการณ์มหาอุทกภัยแม่สายไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพื้นที่แม่สายจังหวัดเชียงรายยังน่าวิตกค่ะเพราะว่าระดับน้ำสายเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เองต้องเข้าไปเร่งเคลียร์สิ่งที่กีดขวางอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพื่อเปิดทางระบายน้ำและล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดนะคะแต่ว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ
3: ใหญ่เลยเห็นไหมใหญ่ไหมขี่รถแบคโฮกำลังเห็นไหมกิ่งไม้พวกเนี้ยถ้าไหลไปชนกำแพงอ่ะ
2: นี่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์กลางดึกที่ผ่านมานะคะสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและนำแบ็คโฮมาตักเศษไม้วัชพืชขยะที่กีดขวางทางน้ำไหลมากับมวลน้ำบริเวณเชิงสะพานที่อยู่ด้านใต้เนี่ยกั้นให้น้ำมันไหลผ่านไม่ได้ตอนนี้แบ็คโฮตักออกก่อนน้ำจะได้ระบายได้สะดวกลดความเสี่ยงน้ำเอ่อเข้าชุมชนส่วนภาพรวมในพื้นที่อำเภอแม่สายกลางดึกที่ผ่านมาระดับน้ำสายเพิ่มสูงมวลน้ำเนี่ยออกมาทะลุแนวบิ๊กแบ็คแบบนี้เลยค่ะบริเวณอาคารร้านสายชนและโรงแรมแม่สายคอมเพล็กซ์ก่อนที่น้ำจะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำนะคะก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวท่อแนวลำน้ำเกิดความกังวลว่าสถานการณ์มันจะซ้ำรอย2ปีก่อนนะคะ
0: ครับขณะเดียวกันครับชุมชนเกาะทรายซอย14อำเภอแม่สายก็พบมวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่แล้วเช่นกันทำให้ประชาชนเนี่ยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำสายเพราะว่าช่วงเวลาไล่เลี่ยกันครับฝั่งเมืองท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาปรากฏว่าแนวพนังกั้นน้ำเนี่ยแตกนะครับทำให้น้ำจากแม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วประชาชนและผู้ประกอบการฝั่งของเมียนมาต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะขึ้นที่สูงเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดครับ
2: ล่าสุดเมื่อ8โมงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์แม่น้ำสายฝั่งแม่สายของเราคลี่คลายนะคุณผู้ชมนี่น้ำค่อยๆลดลงต่อเนื่องนี้ตั้งแต่7โมงเลยนะคะและที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำอยู่ที่ 3.6 เมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต 4.8 เมตรห่างจากใต้สะพานไป60เซนติเมตรแล้วนะคะขณะที่สถานีบ้านโจตาดาของเมียนมาระดับน้ำอยู่ที่ 1.82 เมตรก็ต่ำกว่าระดับวิกฤต 2.70 เมตรเช้านี้ไม่มีฝนตกค่ะเอาก็พอเบาใจได้นี่เริ่มจะเห็นแสงแดดนะคะยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มแต่อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังให้อย่างต่อเนื่องนะคะ
0: ครับแล้วก็จุดไหนที่บิ๊กแบ็คพังเนี่ยก็เร่งซ่อมตอนนี
2: ้
0: นะช่วงที่น้ำยังไม่เพิ่มเติมมานะครับคุณผู้ชม

0: ครับส่วนที่นครราชสีมาครับเกิดเหตุระทึกกับรถกระบะคันหนึ่งพ่อแม่ลูกรวม4ชีวิตนั่งอยู่ในรถคันนี้ปรากฏว่าต้องไปหักหลบรถกระบะอีกคันที่ขับย้อนสอนมานะครับทำให้รถคว่ำกระเด็นตกข้างทางครับ
1: อะไรโอ้ยด่าเลยมันย้อนมา
2: เขาคว่ำอ่ะพ่อเราจอดดูไหมหรือว่าเราไปเขาหลบ
0: นี่ฮะคืออันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะครับที่บันทึกภาพว่ามีรถกระบะคันนึงเนี่ยเห็นไหมฮะขับย้อนสอนมาแล้วประเด็นคือมันคือเลนขวาของฝั่งเนี้ยแล้วคุณขับมาได้ยังไงหรือเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแต่ปรากฏนี่ฮะกระบะคันนี้เขาตกไปแล้วนู่นเนี่ยกระบะอีกคันเนี่ยหักหลบไปแล้วเสียหลักพลิกตะแคงข้างตกลงไปข้างทางเรียบร้อยเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงครึ่งของเมื่อวานนี้นะครับบนถนนสาย290มุ่งหน้าอำเภอโชคชัยช่วงหน้าหมู่บ้านหนองสมงครับเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ4รายด้วยกันคือคนขับภรรยาแล้วก็ลูกสาวอีก2คนดูสภาพนะฮะกู้ภัยก็รีบนำตัวทั้งหมดเนี่ยส่งโรงพยาบาลล่าสุดนะครับตำรวจสภ.โชคชัยอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องหน้ารถของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับว่าเอ๊ะรถกระบะคันนี้มายังไงเนี่ยดูสิฮะแล้วมาเร็วด้วยขับผ่านมาจากไหนอย่างไรหลบหนีใครมาหรือเปล่าเพื่อเร่งติดตามตัวคนขับกระบะย้อนสอนมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
3: โอ้โหเนี่ยอย่าผิดกฎจราจรเลยค่ะคุณทำคนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะคุณผู้ชมคะสลับอารมณ์ดีกว่ามาดูเรื่องราวอบอุ่นหัวใจกับหนุ่มคนนี้นะคะที่เดินทางไปทำงานที่ไต้หวันกลับมาประเทศไทยไม่ได้เจอพ่อแม่มานานถึง1ปี6เดือนก็เลยใช้มุกปลอมตัวเป็นพนักงานส่งของจะกลับไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านสุดท้ายจะสำเร็จหรือเปล่าไปดูคลิปนี้ค่ะ
4: ก็ไม่รู้ว่าแกจะจำผมได้หรือเปล่านะไปครับไปลองเซอร์ไพรส์แม่ครับบอกว่าของถึงแล้วนะตอนนี้หัวใจเต้นไวมาก300ครับใช่ครับแม่น่าจำผมไม่ได้นะครับแม่จำ

0: ให้ตอนเช้าเป็นไงบ้างนี่พ่ออยู่บ้านไหมนี่อ
1: ยู่ไหมอ
0: ย่าเพิ่งบอกพ่อนะว่ากลับมาเดี๋ยวลง
2: โอ้ยมีน้ำตาเลย
3: ครับ
2: เซอร์ไพรส์คุณแม่สำเร็จนะ
3: คุณแม่ก็ร้องไห้นะ
2: ใช่ค่ะเอาจริงๆนะคะคือเจ้าตัวเนี่ยจะเซอร์ไพรส์พ่อต
3: ่อ
2: แม่เห็นแล้วอย่าเพิ่งบอกนะว่ากลับมาแล้วน้องหมาเห่าก่อนตัวแรกเลยจำไม่ได้ก่อนคือน้องหมาเห่าก่อนถูกไหมเพราะว่าเขาปิดหน้าปิดตาแล้วคุณแม่ก็จำไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าของด้วยนะ
3: คือได้ยินเสียงตอนแรกอาจจะคลับคล้ายคลับคาแต่จำไม่ได้
2: คือความที่ไม่คิดว่าลูกจะกลับมายังคิดว่าลูกอยู่ต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมก็กลายเป็นภาพสุดอบอุ่นบางคนดูแล้วน้ำตาไหลเหมือนกันเพราะว่าทำงานอยู่ไกลบ้านนะคะเจ้าตัวก็ปลอมเป็นพนักงานส่งของคุณผู้ชมใส่หมวกแล้วก็มีผ้าปิดบังใบหน้าแล้วก็บอกแม่ว่ามีพัสดุมาส่งเตรียมเงินไว้300คุณแม่ก็เปิดรับพัสดุค่ะจ่ายเงินด้วยนะคะไม่มีทักไม่มีคุ้นเสียงเหมือนที่คุณออฟบอกเลยปรากฏว่าลูกก็เลยสงสัยแม่จะจำไม่ได้แล้วนะต้องดึงผ้าบัฟที่หน้าออกให้จำได้เอาสุดท้ายเลยคุณแม่ดีใจมากๆเลยนะคะแล้วเหมือนตอนแรกคุณแม่งงๆมีปิดรั้วก่อนด้วยนะ
3: ครับ
2: สุดท้ายต้องเปิดรั้วพาลูกเข้าไปแล้วก็พาเดินไปหาคุณพ่อที่อยู่ในบ้านนะคะแล้วคุณพ่อเองก็หันมามองด้วยความประหลาดใจแล้วก็สุดท้ายจบลงด้วยความดีใจตอนเข้าบ้านคุณผู้ชมนี่คุณพ่อนั่งอยู่จำได้ไหมว่าใครนี่เปิดผ้าเลยเปิดหมวกอีกหน่อยเอาคุณพ่อหันมาหน่อยนะคะสรุปแล้วเป็นลูกชายนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศความอบอุ่นที่เซอร์ไพรส์สำเร็จแล้วก็ลูกชายคนนี้ไปสู
3: ้
2: ไปขุดทองต่างประเทศนะกลับมาสร้างความรักความอบอุ่นเหมือนเดิมที่บ้านแล้วนะคะ
3: ครับหลายท่านเห็นก็น่าจะอินกับเรื่องนี้นะครับ
2: ค่ะ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
3: คุณผู้ชมครับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026กำลังจะเปิดฉากขึ้นที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับอีกไม่กี่วันนะครับล่าสุดเนี่ยนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางถึงที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงฟาดแข้งนัดแรกเจอศึกหนักเลยฮะเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นครับ14กันยา

0: อยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามก็ศึกหนักเลยนะครับโดยจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับจะลงประเดิมสนามนัดแรก14กันยายนเวลา 5:30 น.ตามเวลาประเทศไทยครับเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับทีมอันดับ5ของโลกนะครับส่วนเมื่อวานนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาก่อนการเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นรัฐมนตรีบอกว่าการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาทุกครั้งเนี่ยนักกีฬาทุกคนต้องตระหนักว่านอกเหนือจากการเป็นตัวแทนของประเทศไปร่วมการแข่งขันกีฬาแล้วยังมีหน้าที่สำคัญคือทำหน้าที่เป็นเสมือนทูตวัฒนธรรมนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนเรื่องชัยชนะครับต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจนักกีฬาเคารพกติกาและให้เกียรติคู่แข่งยินดีกับผู้ชนะและให้กำลังใจกับผู้แพ้ขอให้ทัพนักกีฬาไทยพึงระลึกไว้เสมอว่าการแข่งขันกีฬานั้นมีขึ้นเพื่อสร้างมิตรภาพมิใช่สร้างศัตรูครับ
1: คุณผู้ชมคะไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดเหตุอีกแล้วนะคะที่จังหวัดปัตตานีค่ะมีกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพผู้ก่อเหตุนำรถจักรยานยนต์ที่ซุกระเบิดจอดริมถนนก่อนจะหลบเข้าป่าละเมาะค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: รวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
3: ผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
4: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
7: ้ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้ม

0: ที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
6: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
8: ใหม่ Breeze สูตรซักหยด
9: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต
10: ์ Like the soy 300 ml Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 ml
11: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
10: It's real
12: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
13: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
12: ้เลือกซาร่า
13: ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
14: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกปีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
16: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
17: มองเฟลอร์โอมิรัล
18: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
19: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
18: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
20: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
19: พี่ยังจีบเมาชุดอยู่เลย
18: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
21: วันนี้มัมยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
22: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
23: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
24: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
25: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
26: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
27: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
28: แม่ลูกกินข้าว
27: ใครตะโกนแบบวันแม
29: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
30: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
31: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
32: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
22: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัม

0: ซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: าเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: ติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อคุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยเพราะว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ใหญ่2เหตุการณ์เลยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ปัตตานีช่วงค่ำเมื่อวานเนี่ยวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์นะครับผู้ก่อเหตุเอามอเตอร์ไซค์ซุกระเบิดมาจอดทิ้งนี่ครับแล้วหลบหนีเข้าป่าแรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ4นายคุณผู้ชมนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับวงจรปิดบันทึกภาพผู้ก่อเหตุใส่เสื้อสีขาวแขนสั้นขี่มอเตอร์ไซค์ซุกระเบิดมาจอดบริเวณจุดกลับรถริมถนนหมายเลข42ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก่อนเดินหลบหนีเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางหลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมดูนะฮะมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็เกิดระเบิดขึ้นนี่ฮะแล้วเป็นจังหวะที่เห็นรถคันเมื่อกี้ไหมฮะ
4: ผ่านพอดี
3: คือรถหุ้มเกราะของตำรวจ
4: อันนี
3: ้สภ.มายอครับ
4: ค่ะค
3: ือเหมือนกับตั้งใจหรือเปล่าว่ารอให้รถเจ้าหน้าที่ผ่านไง
4: มันจังหวะเดียวกันเลยอ
3: ่
4: ะ
3: อะไรมันจะพอดีขนาดนั้น
4: ค่ะ
3: ถูกไหมฮะทำให้ตำรวจเนี่ยบาดเจ็บ4นายมีอาการหูอื้อแน่นหน้าอกล่าสุดทุกนายปลอดภัยแล้วนะครับส่วนรถได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นพื้นที่ส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบตั้งจุดตรวจแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุก็ถูกขโมยมาครับจากพื้นที่สายบุรีจังหวัดปัตตานีส่วนระเบิดที่คนร้ายใช้เป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กหนักประมาณ10กิโลกรัมจุดชนวนด้วยรีโมทเบื้องต้นครับมีการตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นการตอบโต้เหตุวิสามันผู้ก่อเหตุรุนแรง2รายในป่าภูเขาเทือกเขาตะเวรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาหรือไม่แต่ต้องรอผลสอบสวนยืนยันคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่นราธิวาสแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่บนเทือกเขาตะเวไปพบผู้เสียชีวิต2รายครับคุณผู้ชมพร้อมกับเครื่องกระสุนปืนอาวุธปืนอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบระเบิดแสวงเครื่องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเหตุรุนแรงก่อนหน้านี้แต่คาดว่าเกี่ยวข้องกับเหตุถล่มด่านตรวจบูเกซามีที่ทำให้ฐานพรานเสียชีวิตก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้และระหว่างการตรวจสอบพื้นที่คุณผู้ชมครับฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเสียชีวิต2รายใช่ไหมฮะตำรวจระบาดเจ็บ1นายครับจากการลื่นถลายตกเขาหัวไหล่หลุดนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ปรากฏเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนเนี่ยมีญาติพี่น้องและประชาชนนี่ฮะมากกว่า300คน
4: ค่ะ
3: มารอรับร่างผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วบางช่วงบางตอนก็ได้ทำพิธีทางศาสนาบริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงขั้นตอนว่าต้องชันสูตรก่อนน
4: ะ
3: ถึงจะส่งมอบร่างได้นะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีน
4: ะ
3: ไม่มีอะไรแต่มีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2รายเนี่ยเบื้องต้นมีหมายจับรวมถึง9หมายครับ
4: ก็จริงๆยิ่งวันนี้ค่ะเป็นวันที่11เดือนกันยายนอีก11วันเนี่ยมันก็จะครบ1เดือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีหลาย10จุดในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้และครบ2เดือนเหตุการณ์ที่บูเกซามีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยายนนี้ก่อนจะไปสู่การพูดคุยสันติภาพยิ่งต้องเพิ่มการเฝ้าระวังมากขึ้นด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องคุณผู้ชมไปดูตำรวจนะคะที่ปฏิบัติการแฝงตัวเข้าไปจับคนร้ายข้ามแดนค่ะโดยวิธีการของเจ้าหน้าที่ต้องนุ่งขาวห่มขาวทำเนียนๆเข้าไปปฏิบัติธรรมก่อนจับชาวอเมริกันที่มีหมายจับคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กจากสหรัฐแล้วหลบหนีมากบดานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยค่ะหลังจากที่ FBI ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยนะคะได้ประสานตำรวจไทยติดตามนายโจชัวอายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลรัฐนิวแฮมเชียร์ที่หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในไทยสืบนครบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง3แกะรอยค่ะจนพบว่านายโจชัวเนี่ยหลบอยู่ที่วัดในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแฝงตัวนุ่มขาวห่มขาวไปปฏิบัติธรรมจนวันที่2ก็ยืนยันตัวบุคคลได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าจับกุมในเช้าวันที่10กันยายนซึ่งคดีนี้ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์เป็นเด็กหญิงอายุต่ำกว่า16ปีหลายคนแล้วก็หลบหนีออกนอกประเทศนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าดำเนินการทางกฎหมายเตรียมผลักดันกลับสหรัฐเพื่อให้ดำเนินคดีต่อไปค่ะ
3: คุณผู้ชมครับสลับอารมณ์มาที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH กันหน่อยนะครับหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างออกมา2เวอร์ชั่นก็สร้างเสียงฮือฮาแบบสุดๆนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามพร้อมกันครับ
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะในบทเฮนรี่มินนี่นิชาหรือมินดี้ไอดอลศิลปินไทยชื่อดังในวงการเคป๊อปในบทลูซี่เสริมทับความหาด้วยปากกี้เกียรติกิจเจริญเบิ้ลปทุมราชวิเวียนทิพากรผลงานจากโปรดิวเซอร์วันวรรณดีจากเฟรนด์โซนระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนกำกับโดยเมธราธรจากไอไฟแตงกิ้วเลิฟยูจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้เล่าเรื่องของเฮนรี่เจ้าของโฮสเทลหนุ่มอารมณ์ดีที่มีอาการสมองรีเซ็ตทุกคืนขณะที่ลูซี่กัปตันบอลลูนพูดเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสำรวจเส้นทางใหม่กลับมาตกหลุมรักผู้ชายที่ตื่นมาแล้วจำเธอไม่ได้ต้องเริ่มต้นจีบผู้ชายคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางภารกิจพิชิตหัวใจสุดโอลหม่านมาร่วมลุ้นว่าความรักที่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกวันจะลงเอยได้หรือไม่เตรียมออกเดทครั้งแรกของเฮนรี่และเดทครั้งที่ร้อยของลูซี่ไปพร้อมกันในเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ที่จะชวนทุกคนตกหลุมรักซ้ำๆ17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ
4: คุณผู้ชมคะสลับกลับมาที่ข่าวด่วนนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่แถลงสดๆร้อนๆเลยนะคะคดีของอดีตหลวงพ่อโชติหรือทิศโชตินะคะล่าสุดมีการรวบรวมของกลางที่คาดว่ามาจากการทุจริตเงินวัดเนี่ยมูลค่าสูงถึงกว่า200ล้านบาทนะคะตำรวจสอบสวนกลางค่ะมีการแถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากตรวจค้นเป้าหมาย6จุดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครและที่บุรีรัมย์ด้วยนะคะหลังได้รับหนังสือร้องเรียนแจ้งเบาะแสค่ะว่าทิโชตเนี่ยมีพฤติกรรมใหม่เหมาะสมเรื่องชู้สาวกับสีกาและที่สำคัญตัวสีกาไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งแต่กลับมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติจนที่สุดก็สามารถยึดทรัพย์รวบรวมของกลางมาได้ณตอนนี้เนี่ยกว่า200ล้านบาทค่ะ
5: เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับ
4: โอ้เนี่ยค่ะการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของอดีตเจ้าวาดรับเงินบริจาคในการเช่าวัตถุมงคลในนามวัดออกใบอนุโมทนาบัตรแต่เงินก็เหมือนที่ฟังนะคะไม่เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยกว่า100ล้านบาทสีกาคนสนิทเองมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมามีทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ารวมกว่า4ล้านบาทรถยนต์เงินฝากธนาคารกว่า5ล้านบาทมีนอมินีอำพรางการถือครองด้วยการใส่ชื่อบุตรสาวซึ่งเชื่อว่าเป็นการสมคบกันฟอกเงินของกลางที่ตรวจยึดมาได้เนี่ยรวมแล้วกว่า218ล้านบาทมีเงินสดจากที่กุฏิพระ138ล้าน 38,986 บาททองคำที่กุฏิเนี่ยมูลค่านะคะ70ล้านบาท
3: ครับ
4: เงินสดบ้านสีกาอีกกว่า 3,870,000 บาททองคำที่บ้านสีกาอีกกว่า6ล้านบาทนะคะ
3: ฟังแล้วน่าตกใจนะ
4: ใช่ค่ะนาฬิการูอันนี้
3: แค่เงินสดในกุฏิเนี่ย138ล้าน
4: ใช่ค่ะ
3: 138ล้าน
4: ไม่บอกว่าเครื่องนับเงินพังไงคะ
3: พังไป2เครื่อง
4: ใช่ค่ะแล้วมีรายงานว่าเมื่อคืนที่ทวนโดนสอบเข้มตั้งแต่กลางดึกไปจนถึงเช้ามืดเลยเนี่ยพอกลับเข้าห้องขังไปแล้วเนี่ยคือโดนควบคุมตัวทั้งคู่แต่ต้องแยกชายหญิงนะคะตัวของทิศโชติเองเนี่ยใส่ชุดขาวก็เข้าไปนั่งสมาธิอยู่ในห้องขังนะ
3: ครับ
4: แต่ว่าเมื่อเช้าก็มีผู้หญิงมาส่งข้าวส่งน้ำให้แล้วนะคะ
3: ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะแต่เดี๋ยวตามกันต่อนะฮะในเรื่องใหญ่รายวันเราจะคุยเรื่องนี้ต่อ
4: จะมีเพิ่มกว่า200ล้านอีกไหมอ่ะ
3: เพราะว่าตอนนี้ตำรวจก็ยังแถลงอยู่นะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อไปนะครับแต่ว่ารอบวันนี้ห้ามพลาดนะครับเพราะว่าลูกสาวของสองตระกูลที่พ่อเนี่ยตีกันแทบเป็นให้ตายแต่ลูกเนี่ยมารักกันหมิงหมิงและเนปจูนจากจูเลียตแอนด์จูเลียตครับและเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงใหม่ล่าสุดจากดูโอฝาแฝดมิกแม็กครับ
6: โอเคช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
1: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอ็นแฟนคอน
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
1: เป็นอีกหนึ่งข่าวเชี่ยวนะคะ
0: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
2: แค่ขบ10บาทก็เปิดความสุขร้องปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องขบ10บาท
3: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
4: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
5: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
4: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
6: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
5: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
4: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
7: ์ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
11: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Alliance อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
12: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625 ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625
13: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2560
14: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
15: Magic Clean
16: เก่าเหรอ
17: ไม่เก่าซาดินครับ
16: เปิดซะดีมั้ย
17: มาดิ
18: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
19: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
20: งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับSo

0: และ Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนม Carnation UHT
0: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
2: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
1: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
3: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
2: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
1: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร์ Be your original เล็กเตอร์ไซส์original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตร์เล็กเตอร์ไซส์อร่อยคุ้มค่า It's real
5: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
6: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้

0: บอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
1: เนี่ยโกงนะ
2: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
1: อักเกศสองเป็นรักแรกของอ้วนต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของรูปอักเกศสองเป็นใคร
3: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
4: ว่าไหมอากงนะรักที่นี่ขนาดไหน
5: ป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
6: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่ของน้องเอง
7: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา 18:00 น.

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
2: ่การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
3: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ็คกับออฟด้วยนะคะโอ้โหวันนี้เป็นเคมีระเบิดตูม จริงๆครั้งที่แล้วเราสัมภาษณ์คุณพ่อไปแล้วนะคะ สำหรับซีรีส์เรื่องนี้จูเลียตแอนด์จูเลียตนะออกอากาศไป EP แรกไปแล้วแฟนๆหลายๆคนคือเอางี้พูดง่ายๆว่าเสียงตอบรับอะดีมากโดยเฉพาะเขาพูดถึงเคมีของคู่นี้นะคะบลูกับโตเกียวมีการแบบชวนกันไปเที่ยวเนาะเขาแบบเป็นเพื่อนกันแล้วมีการแบบเฮ้ยตกหลุมกันสักนิดนึงแล้วนะคะแล้วก็แบบพอไปเที่ยวปั๊บมีการเมาอ้วกค่ะคุณทำให้เสื้อนักเรียนเนาะของโตเกียวเนี่ยเปื้อนนี่เห็นไหมก็เลยต้องเปลี่ยนเสื้อของบลูกลับบ้านแต่คุณขาในเสื้อนักเรียนมันปักอะไรคะ
4: ชื่อ
3: นามสกุลใช่ค่ะไปใส่เสื้อของอีกฝ่ายกลับบ้านเสร็จปั๊บกลับมานี่เจอครอบครัวเจอคุณพ่อนะพูดเลยนี่เห็นไหมใครไปยุ่งกับครอบครัวนี้มนชัยตระกูลมันจะต้องโดนแบบนี้
5: ก็เลย
3: เอามือปิดแทบไม่ทัน
4: แล้วเราเห็นพี่นกแล้วเรากลัวนะ
3: ขนาดตอนเรามานั่งสัมภาษณ์เรายังกลัวแล้ว
4: เลยเน
3: าะนี่เราไม่กล้าไปยุ่งกับตระกูลมนชัยตระกูลแล้วนะคะตอนนี้เรากลัวมากค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันต่อเพราะตระกูลเกียดกันขนาดนี้ต้องไปคุยกับทั้งคู่นะคะต้อนรับหมิงหมิงและเนปจูนค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: สว
4: ั
6: สด
4: ี
6: ค
4: ่
6: ะ
3: โอ้โห EP แรกผ่านไปเนาะมีแบบแฟนๆพูดถึงค่อนข้างเยอะแล้วกระแสดีตั้งแต่ตอนแรกที่สำคัญมีการไปดูกับแฟนๆมาแล้วใช่ไหมลูก
6: ใช่ค่ะ
3: เป็นไงบ้างตอนนั้นเห็นบอกว่าพอแฟนๆอ่ะเขาประทับใจเราเรียกชื่อเรานี่คือทำให้ย้อนนึกถึงเส้นทางเลยใช่ไหมจริงๆทั้งคู่เลยที่ทำให้ซึ้งจนแบบเกือบจะร้องไห้เอาหมิ่งหมิ่งก่อน
6: ก็เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้แบบว่ามามีซีรีส์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องแรกด้วยที่เล่นกับพี่เนปจูนก็วันนั้นรู้สึกว่าเป็นวันที่เหมือนได้ก้าวข้ามผ่านวันที่แบบว่าอีกความฝันนึงที่ไม่เคยทำค่ะก็รู้สึกว่าแบบแฮปปี้มากๆแล้วก็มีเพื่อนที่เรารักแล้วก็มีแบบแฟนๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ย มาให้กำลังใจเยอะมากแล้วก็พอก่อนจะขึ้นเวทีใช่ไหมคะหนูก็มีโอกาสแบบว่าถ่ายรูปกับเพื่อนถ่ายรูปกับครอบครัวคุณแม่ก็มาแล้วพอมองหน้าแม่แล้วก็ร้องไห้เลยค่ะใช่แบบว่าเหมือนแม่ก็แบบจริงๆแม่เป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่ว่าแบบเป็นคนไม่ค่อยได้แบบว่าเป็นเลิฟแลงเกวจแบบการพูดอะไรเงี้ยไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แม่จะแบบเขินอายแต่วันนั้นแม่ก็พูดขึ้นมาว่าแบบภูมิใจในตัวหนูนะอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็ไม่ไหวเลย
5: สก
6: ิ
5: ป
6: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าเราสู้มาเยอะใช่ไหมลูก
6: ก็ผ่านรู้สึกว่าตัวเองก็ผ่านอะไรมาเยอะอยู่ค่ะแบบว่าเริ่มทำสายนี้ตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างนี
3: ้
6: ถ้านับก็คือครั้งแรกที่แบบหน้าตัวเองอยู่บนจอเวทีเอ้ยจอทีวี
5: อันนี้คือเรา
3: อ๋อนี่เราเคยเป็นโกคือด้วยใช่ไหม
6: ใช่
3: ก็หนูไปวงอะไรนะคะลูก
6: จริงๆเคยเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวง

0: เซเลสอันนี้ก็เป็นศิลปินหนึ่งครั้งค่ะแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเหมือนกันแต่ว่าอยู่วงมินดี้ค่ะก็คือเคยเป็นศิลปินมาก่อนแล้วใช่
1: น้องเคยประกวดบิ๊กซีซูเปอร์เกิร์ลด้วย
0: เคยไปบิ๊กซีซูเปอร์เกิร์ลด้วย
1: 20คนสุดท้ายด้วยนะ
2: นี่ๆๆๆ
1: น
2: ี่
1: ใช่เหมือนเราเคยเจอกันก่อนหน้าน
0: ี้
1: ใช่ป่ะเออนะจนกระทั่งวันนั้นอ่ะมันก็เลยตื้นตันเนาะ
0: ใช่รู้สึกว่าเหมือนเราก็ทำแต่สายนี้มาตลอดแต่ว่าการแสดงเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่แบบมีโอกาสได้ทำแล้วมันเลยรู้สึกว่าเออจริงๆเนี่ยเป็นอีกความฝันหนึ่งเหมือนกันแล้วพอได้มาทำจริงๆมันก็เลยรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆค่ะ
3: แล้วหนูรู้ไหมว่าหนูทำได้ดีมากเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วอ่ะพี่นกอะค่ะ
2: ชมเยอะมาก
1: ใช่
3: แบบถึงเรื่องการแสดงเลยนะเออทั้งสองสาวเลย
1: จริงนะคะอาเนปจูนเองวันนั้นอะเราก็ซาบซึ้งไม่แพ้กันตื้นตันใจมากเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ก็หันไปเจอแม่เขาบอกว่าแม่ภูมิใจตัวลูกหนู
3: เราด้วย
1: ร้องไปด้วย
4: ไม่ไหวเลยค่ะแล้วแบบทีนี้จะร้องไห้กันแต่ว่าเพิ่งแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะก็เลยจะขึ้นเวทีต้องทำหน้าแบบนี้แล้วให้น้ำตามันหยดลง
1: ต้องมองพื้น
4: ใช่ค่ะ
2: มันจะได้ไม่เลอะ
1: ใช่เก่งมาก
0: น้ำตามันหยดลงพื้น
4: ร้องไปแล้วค่ะร้องตั้งแต่ก่อนงานเริ่มแล้ว
1: คือซาบซึ้งใจคือเราเห็นบรรยากาศเห็นครอบครัวเห็นคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอยิ่งงานเริ่มอ่ะเราได้เห็นแฟนๆแบบเรียกชื่อเราอย่างเงี้ยเนปจูนรู้สึกยังไงตอนนั้นอ่ะ
4: คือตอนแรกนะคะทำตัวไม่ถูกเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นครั้งแรกที่หนูมีแฟนคลับด้วย อย่างเขาก็จะแบบเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนใช่ไหมคะเขาก็จะมีแฟนคลับของเขาเราก็รู้แล้วว่าเขาเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียง แล้วก็แบบไปไหนคนก็จะเรียกตลอดว่าหมิงหมิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยหนูไม่ชินเวลามีคนมาเรียกชื่อเรามันก็แบบเราต้องทำยังไงนะเราต้องสวัสดีไหมคะหรือเราต้องทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะพอมีคนมาเรียกชื่อเราก็ดีใจค่ะเหมือนแบบมีคนรู้จักขึ้น
1: ค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนปจูนก็ไม่ได้ถือว่าใหม่สำหรับงานนี้ถูกไหมหนูทำมาหลายอย่างแล้วเหมือนกันทำอะไรมาบ้างคะ
4: ประมาณนึงค่ะก็ส่วนมากจะถ่ายโฆษณาค่ะ
1: เออโอ้
4: แล้วก็ถ่าย MV อะไรแบบนี้มาก่อนค่ะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายมิวสิกวิดีโออะไรพวกนี้เนาะ
4: ใช่ค่ะ
1: เออนะคะ
0: สายนางแบบ
1: สายนางแบบใช่ไหมอาจจะคนละสายกับเรา
4: ใช่คนละสายกันค่ะ
1: แล้วก็มาเจอกันในที่สุดนะคะแต่ทีนี้กว่าจะมีหมิงหมิงกับเนปจูนที่แฟนๆเขาชอบเคมีคู่นี้ทีมงานใช้เวลาแคสนานเป็นปีเลยนะคะใช่ไหมเล่าให้พี่ฟังหน่อยทำไมเขาถึงต้องนานขนาดในการหา2คนนี
0: ้ต้องพี่เนฟเลย
4: นานมากค่ะจริงๆหนูแคสไปประมาณ10ครั้งซึ่งครั้งหนึ่งคือไม่ใช่กับแค่คนเดียวนะคะประมาณ 4-5 คนต่อ1ครั้งแล้วก็แคสมาเรื่อยๆภายในระยะเวลา1ปีอะค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเคมีเราอาจจะยังไม่เข้ากับใครเลย
2: อ๋อคือเอาเราเป็นตัวตั้งก่อนแล้วหาคนมาเข้าถูกไหมคร
4: ับ ใช่คือตอนแรกอะหนูแคสมาเหมือนกันค่ะแล้วหนูก็แคสเป็นทั้ง2ตัวเลย
1: ค่ะ
4: แต่ทีนี้เหมือนแบบพอแคสไปแคสมาเหมือนเราออกไปทางตัวละครบลูมากกว่
1: า
4: เขาก็เลยแบบโอเคงั้นอยู่เป็นบลู
1: งั้นได้บลู
3: แล้ว
4: ใช่ทีเนี้ยต้องตามหาอีกจูเลียตนึงค่ะก็ตามหากันไม่เจอสักทีจนหนูรู้สึกแบบเออหรือมันเป็นที่หนูนะอะไรอย่างเงี้ยก็ตามหามาเป็นปี
1: ค่ะ
4: จนเหมือนพี่ทีมงานเขาบอกว่ามีคนคนนึงที่อยากให้มาแคสด้วยแค่คนเดียวขอครั้งสุดท้ายและขอคนเดียวน
1: ะ
4: แบบจริงเหรอคะพี่ไม่มีครั้งสุดท้ายแน่นอนเพราะว่าหนูแคสมา10รอบ
1: แล้ว
4: เชื่อไม่ได้แล้ว
1: ทำใจแล้ว
4: ใช่ทำใจไปแล้วค่ะสุดท้ายคนนี้เขาก็มาค่ะ
1: แต่เรา
3: ชอบความแบบคนสุดท้ายแล้วนะคือถ้าไม่ได้นี่ก็คืออาจจะแบบไม่รู้แล้วนะ
1: พอไหมอ่ะ
4: ใช่ค่ะเพราะโปรเจกต์มันต้องแบบใกล้จะเริ่มแล้วด้วยแล้วหนูก็ไม่เคยเจอเขามาก่อนเลยตั้งแต่แคสครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วปรากฏเป็นไงจ๊ะพอได้มาแคสกันวันนั้น
4: จะบอกว่าหนูแคสมาเยอะจนแบบรู้สึกว่าที่ตัวเองเล่นมันเป็นแพทเทิร์นไปหมดแล้วค่
1: ะ
4: แบบตั้งแต่การพูดลมหายใจอะไรเงี้ยคือหนูเล่นแบบเดิมกับทุกคนไปแล้วแล้วจนพอมาเจอเขาอ่ะเหมือนแบบเขาทำลายกำแพงบางอย่างแบบแพทเทิร์นของเราหายไปมันกลายเป็นว่าแบบเอ้ยเราสนุกจังเลยที่ได้เล่นกับคนนี
1: ้
4: อะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่ยังไม่ได้รู้จักกัน
1: อ๋อเรามาถามหมิงหมิงบ้างตอนหนูไปแคสนี่หนูเจอเนปจูนแล้วมันเป็นยังไงทำไมเราถึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นธรรมชาติที่ส่งต่อกันขนาดนั้นอะไรเงี้ย
0: จริงๆก็คือหนูอ่ะมีโอกาสได้ลองไปแคสอีกโปรเจกต์นึงเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสได้ลองไปเข้าคู่เหมือนกันซึ่งพอแบบว่ามันก็จะมีโอกาสที่หมิงได้เจอพี่เนฟใช่ไหมแล้วมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่าเออเข้าใจแล้วว่าทำไมการที่แบบว่าเหมือนถ้าเรารู้สึกว่ามันใช่มันคือคำว่าใช่ค่ะใช่แบบหมายถึงว่าพอคู่กับพี่เนฟแล้วแบบ

0: พูดแล้วมันไม่ได้รู้สึกถึงความที่แบบว่า uncomfortable แบบว่าแบบไม่รู้สึกแบบ
1: ไม่ฝืน
2: ไม่ฝืน
0: ไม่อึดอัดใช่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เล่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเจ๋งดี
2: นี่หรออันนี้คือตอนครั้งแรก
3: ค่ะ
1: อ๋อ
3: เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะ
2: หนูก็เพิ่งเห็น
3: ใช่ค่ะ
1: แปลว่าตอนนั้นพี่ๆทีมงานว่าไงฮะพอได้คู่นี้มาแล้วปุ๊บ
2: เขาแสดงปฏิกิริยายังไงโลก
1: ฟันธงเลยไหมตอนนั้น
3: ไม่ค่ะเขานั่งนิ่งเลยค่ะหน้าตึงมาก
0: ทุกคนหน้าตึงแบบหมายถึงว่าคือเหมือนแบบเขาตั้งใจโฟกัสใช่ไหมคะแบบว่าในห้องมันก็จะเป็นห้องเล็กๆแล้วก็จะมีพี่ๆหลายคนนั่งดูแต่คือหลังจากที่พวกหนู2คนแบบแสดงทำอะไรเสร็จปุ๊บหน้าทุกคนแบบ
3: อย่างนี้แบบอาการ
0: เหมือนทุกคนคิดแล้วก็แบบแล้วก็แบบตายละจะเป็นยังไงไหมเนี่ย
3: แล้วก็เชิญออกจากห้องค่ะ
0: เชิญออกจากห้อง
4: จะต้องดำก่อนนะคะเดี๋ยวพวกเราขอประชุมกันก่อน
0: แล้วคือไม่รู้เลยว่ามันจะเอ็นไปทางบวกหรือลบเพราะว่าทุกคนหน้าแบบอยู่ตรงกลางหน้านิ่งมาก
3: ไม่มียิ้มไม่มีอะไรเลยค่ะ
4: ซึ่งจริงๆในใจพี่ๆเขาตอนนั้นที่เรามารู้ทีหลังคือ
1: เขาโอเคแล้วถูกไหม
3: คือเขาโอเคมากใช่
2: ทีมงานในใจสวัสดีเจอแล้วเว้ย
4: แต่ในหัวเป็นแบบนั้น
2: ในหัวนี่คือในหัวนะคะจนกระทั่งพอเขามาเล่นด้วยกันทีมงานนะเขาเรียกคู่นี้ว่าหมาเด็กกับแมวส้มนะมันเป็นยังไงหมาเด็กแมวส้มเนี่ย
3: จริงๆมันเริ่มจากพี่พ่วงกับค่ะคือเขาเนี่ยจะเป็นหมาเด็กด้วยความที่เขาเด็กกว่าหนูนิดนึงแล้วหนูจะเป็นแมวส้มเพราะว่าหนูจะดูหยิ่งๆนิดนึง
2: นิ่งๆกว่า
3: ใช่นิ่งๆกว่าแล้วเขาจะชอบแบบขี้อ้อนชอบมาอยู่ใกล้ๆ
2: ทำยังไงทำยังไงไม่เห็นภาพ
1: อยู่ในกองทำยังไง
2: มันไม่เห็นภาพ
0: หนู
3: ชอบมาซบแล้วก็แบบมาแบบเกาคางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่เธอเก๊กอยู่ใช่ไหม
3: ใช่
0: แบบว่าต้องพูดก่อนว่าเกาคางนี่คือเริ่มมาจากพี่พ่วงกับอีกแล้วพี่ตั๊กค่ะคือเขาก็บอกเป็นฟิลประมาณว่าแบบมันจะมีมุมหนึ่งที่ต้องถ่ายแบบเสยแล้วเขาก็บอกว่าเนปจูนระวังเหนียงแล้วหมิงได้ยินหมิงก็โอ้
5: เนปจูนระวังเหนียง
0: ก็เลยชอบแซวก็จะแบบ
2: พี่ก็ชอบแกล้งน้องนี่พี่เห็นบอกชอบทำจมูกหวานใส่น้องป่ะ
3: ไม่ใช่น้องอะชอบมาทำใกล้ๆหน้า
2: อ๋อแกล้งกับอย่างงี้
3: ใช
2: ่โอ้น่ารักมีหยอกล้อกันนะคะ
1: ธรรมชาติมาก
2: ใช่ๆคู่นี้ธรรมชาติมากแล้วการแสดงก็คือทำให้คนเลยแบบอินได้ง่ายแล้วก็เชื่อแบบสุดหัวใจว่าแบบอุ๊ยอยากเชียร์คู่นี้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นวันเสาร์นี้ EP 2แล้ว
3: ใช่
2: ฝากหน่อยลูก
3: ค่ะก็ฝาก EP 2ด้วยนะคะวันเสาร์นี้แล้วนะคะแล้วใครที่เกิดใครที่รู้สึกว่า2คนนี้เนี่ยจะรักกันได้ยังไงหมายถึงว่าตั้งแต่ EP แรกมันก็มีอุปสรรคแล้วตั้งแต่ที่ต้องปิดนามสกุลแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนกันอย่างยากเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากให้ทุกคนมาติดตามให้กำลังใจบูกับโตเกียวใน EP 2ด้วยนะคะค่ะแล้วก็สามารถรับชมนะคะทางช่องวัน31ได้ทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ค่ะส่วนเวลา3คะ
4: แล้วซีนเมื่อกี้แม่จะได้เห็นตอนไหนจ๊ะ
2: แม่ชอบนะคะ
1: เร็วๆนี้เน
3: า
1: ะ
3: ใช่เร็วๆนี้ค่ะ
2: เร็วๆนี้และพี่อยากให้ทุกคนไปดูในวันดีเพราะว่ามันเป็นอันคัต
3: ใช่ต้องดูอันคัตค่ะ
2: นะคะส่วนมิวสิกวิดีโอเรามีเพลงด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้
0: ใช่ค่ะก็เป็นเพลงแรกของหมิงเลยที่มีโอกาสได้ร้องแบบเพลงประกอบละครเอ้ยประกอบซีรีส์ของตัวเอง
2: ค่ะ
0: ก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเหมือนกันค่ะก็ฝากด้วยนะคะชื่อเพลงว่า Juliet and Juliet ค่ะปล่อยเพลงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่า MV เนี่ยจะปล่อยคืนนี
3: ้
0: เวลาเท่าไหร่คะพี่เนฟ
3: เวลา 2:00 น.ตรง
0: ใช่ถามลองถาม
1: รอตัวรอตัว
2: หันไปนะคะเพราะฉะนั้นรอไปดูเคมีที่จะเริ่มระเบิดขึ้นเรื่อยๆระเบิดในที่นี้เนี่ยพี่ว่าเป็นทั้งความรักและความไม่ถูกกันของตระกูลด้วยนะรอติดตามกันต่อไปวันนี้ขอบคุณนะคะหมิงๆกันในตัว
0: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะรอบวันเรายังมีคู่ฝาแฝดรออยู่นะแล้วคู่นี้เนี่ยคือปกติฝาแฝดคู่อื่นอาจจะมีอะไรให้เราแยกออกบ้างคู่นี้แยกแทบไม่ออกจริงๆนะคะแล้วล่าสุดน้องๆออกเพลงใหม่ด้วยขนาดชื่อเพลงก็ยังตอกย้ำเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นไปฟังพร้อมกันแยกไม่ออกทวินจากมิกแม็กค่ะ

0: วพี่ก็ต้องเรียกมิกแม็กอย่างนี้เนาะไปเรื่อยๆเลย
1: เชิญครับเชิญครับ
0: เชิญค่ะอุ้ยเพลงนี้ก่อนดีค่ะเพลงนี้ก็คือชื่อเพลงแยกไม่ออก
2: ใช่ครับ
0: ก็แต่งมาจากการแยกพวกหนูไม่ออกนี่แหละใช่ปะ
2: ใช่เลยครับจริงๆโปรดิวเซอร์พวกเราเนี่ยคือต้องบอกว่าทำงานด้วยกันหลายครั้ง
0: ค่ะ
2: แต่ว่าเขาก็ยังมีความสงสัยว่าเอ๊ะจะแยกกันยังไง
3: ใช่ซึ่งโปรดิวเซอร์เราคือพี่โน้ตเกสโนวาครับ
0: อ๋อ
3: ก็คือร่วมงานกันมาหลายครั้งมากแต่เขาก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะนี่มิกหรือแม็กนะที่พูดด้วยกันอยู่เนี่ยมิกหรือแม็กอะไร
4: แล้วตกลงตอนนี้คนไหนมิกคนไหนแม็ก
0: โอ้คนไหนมิก
2: งั้นเดี๋ยวเราแนะนำตัวกันก่อนสวัสดีครับผมมิกครับ
3: และผมแม็กครับ
4: โอเคมิกแม็ก
0: หนูมีอะไรให้คนดูแยกออกได้บ้างไหมแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยเขาแยกยังไงอ่ะ
3: มิกแยกไง
2: คือจริงๆแล้วถ้าดูที่หน้าของพวกเราอะครับมันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันใช่ไหมครับแต่ว่ามิกจะมีสันกรามนิดนึง
0: อ๋อแยกจากสันกรามเหรอ
2: ส่วนแม็กจะมีแก้มหลายคนเขาก็เลยให้คำนิยามว่าถ้ามิกจะคมแม็กจะคิ้ว
3: มีคำนิยามให้ตัวเอง
2: คือควรเป็นคนอื่นที่พูดแต่ไม่ใช่เราม
0: ิกคมแม็กคิ้วได้แต่เห็นเขาบอกว่าแฟนคลับบางคนเขาแยกจากที่เห็นในมิวสิกวิดีโอจากบ็อกเซอร์ที่โผล่มา
3: ใช่เขาบ็อกเซอร์สีนิดเดียวแบบคนนึงสีน้ำเงินคนนึงสีครีมอะไรเงี้ยก็คือเห็นเลยงง
2: ใช่นี่
0: น
2: ี
0: ่
3: แค่นั้นเลย
0: ก็คือชุดคอนเซปต์ของเพลงนี้
2: ใช่คือจริงๆแล้ว MV เพลงนี้เหมือนกับเราต้องมาหาปริศนาคำทายว่าเราไม่เหมือนกันตรงไหนบ้
0: าง
2: ซึ่งในแต่ละชุดก็จะมีนิดๆหน่อยๆที่ทำให้ทุกคนแยกเราออกอย่างเช่นมันก็จะมีขาวดำแต่ว่าสีดำแล้วมันจะอยู่คนละที่อะไร
3: ใช่
4: นึกว่าต้องใส่บ็อกเซอร์ตัวเมื่อกี้มาตลอด
2: อ๋อมัน
3: ต้องบ้างไ
0: หมไม่แล้วพี่กำลังจะถามเลยว่าแล้วทำไมวันนี้ไม่โชว์ให้พี่เห็นเลย
4: นี่เขาผิดหวังนะ
2: ผมว่าชุดนี้ดีแล้ว
0: ชุดนี้ดีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเพลงนี้เนี่ยก็เลยทำออกมาเพื่อให้มันอินกับความเป็นทวินของทั้งคู
2: ่
0: แต่ถ้าใครอยากจะไปเล่นเกมจับผิดให้ไปดูในมิวสิกวิดีโอได้
2: ใช่ครับ
0: ฝากหน่อยค่ะ
2: ถูกต้องครับเพราะว่าหน้าตาของฝาแฝดนะครับบางทีก็อาจจะแยกได้เนาะถ้าเราเจอไปสักพักแต่ว่าถ้าเป็นคนใจร้ายหรือว่าคนรักที่เข้ามาในชีวิตเราก็ไม่มีทางแยกเขาออกหรอกครับว่าเขาจะเป็นคนที่จริงใจหรือเขาจะเข้ามาหลอกกับเราจนกระทั่งเราต้องไปเจอเองต้องเสียน้ำตาหรือต้องมีความสุขด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเพลงซิงเกิลล่าสุดของพวกเราด้วยนะครับชื่อเพลงว่าแยกไม่ออกหรือทวินนะครับสามารถฟังได้แล้วนะครับทุกช่องทางทุกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็สามารถดู MV ได้ที่ YouTube Official White Music ครับ
3: ครับผมแล้วก็ฟังได้ที่ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ
4: ครับ
0: อ๋ออะไรนะมิกคม
3: แม็ก
0: ค
3: ิ
0: ว
5: ต่อไปนี้ให้ดูที่สันกราม
0: สันกรามกับแก้มเนาะแม่เนาะ
2: ผมต้องเดินท่าไหนครับท่าน
0: งั้นเวลาเจอแฟนคลับต้องงี้นะ
4: เอียงให้ดูก่อน
0: เอียงเอียง
2: เราตกหมอน
0: วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะมิกกับแม็กค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเรามีออฟโรดกับพันรักแมวเขาจะมาทำอะไรต้องรอดูแต่ว่าตอนนี้ไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ
6: สวัสดีค่ะวารับแขกวันนี้นะคะต้องบอกว่าดร.บีค่ะมีสินค้าตัวใหม่ที่จะดูแลคุณตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้ากับดร.แบงค์ค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่จ๋าอย่างที่คุณแม่บอกเลยว่าเนี่ยดร.บีสูตรใหม่แม่จ๋าสระผมก็ได้อาบน้ำก็ได
6: ้
7: บำรุงผิวด้วยครบจบในขวดเดียวเลยคุ้มมากจริงๆแม่จ๋าในยุคแบบนี้อย่างที่แบงค์บอกนะว่าใครก็ตามที่มีปัญหาผมร่วงผมบางผมมีน้อยคันหัวหรือว่ามีรังแคก็ใช้ขวดนี้ได้หรือคุณแม่บางคนเฮ้ยตอนนี้เนี่ยผิวไม่สวยแล้วผิวมองคล้ำผิวเหี่ยวผิวแห้งผิวหยาบผิวไม่เนียนแม่จ๋าก็อาบน้ำด้วยดร.วีได้เช่นเดียวกันครับดร.วีเนเชอรัลออลอินวันตัวนี้เนี่ยแม่จ๋าคุ้มมากเพราะอะไรรู้ไหมแม่พอแม่สระผมเสร็จแล้วเนี่ยแม่อาบน้ำได้เลยและที่สำคัญแม่จ๋าไม่ใช่แค่สระผมแล้วอาบน้ำนะแต่ตอนอาบน้ำเนี่ยเขาบำรุงผิวได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นและ3 in 1เลยแม่แน่นอนครับดร.วีเป็นสินค้าของเครือโรงพยาบาลวิภาวดีปลอดภัยมั่นใจเห็นผลแน่นอนฮะแต่ที่ดร.วีเนี่ยขายดีเพราะอะไรรู้ไหมฮะแม่คือเขาเก่งมากในเรื่องของการเป็นแชมพูลดผมร่วงลดผมบางซึ่งตรงนี้แม่จ๋ายังเน้นอยู่นะว่าคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางผมมันคันหัวหรือว่ามีรังแคเนี่ยใช้ได้เลยแต่สูตรนี้เนี่ยแม่จ๋าพิเศษและคุ้มตรงที่ว่าแม่สามารถอาบน้ำได
6: ้
7: พอแม่อาบเนี่ยผิวแม่จะเนียนจะนุ่มผิวจะใสเลยเหมือนแม่ปุ้ยพิมลวันครับคือแม่เนี่ยใช้ตั้งแต่สูตรเก่าละสูตรใหม่ก็ยังใช้อยู่แล้วบอกว่าเฮ้ยชอบกว่าเดิมอีกคือคนที่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยปัญหาผมของเขาคือหัวจะมันคันหัวแล้วก็มีรังแคแต่แม่เนี่ยอายุจะ60ปีละคือแม่เนี่ยมีปัญหาผมร่วงแล้วก็ผมบางสระผมเมื่อไหร่เนี่ยผมร่วงเป็นกระจุกเลยนะและที่สำคัญคือ หนึ่งในปัญหาของคนสูงวัยละกันอายุ50ปีเนี่ยผิวเขาจะเริ่มเหี่ยวละผิวเขาจะเริ่มแห้งผิวจะเริ่มหมองแล้วแม่ปุ้ยบอกหุ้ยมันสบายมากเลยลูก
6: ค
7: ือแม่สระผมแล้วเนี่ยพอสระอาบน้ำได้ทันทีเลยแม่ในขวดเดียวนี่แหละแล้วคุณในเนี่ยคือปัจจุบันนะคือแม่ปุ้ยเนี่ยปัจจุบันเลยคือต้องบอกว่าผมร่วงน้อยลงผมดูหนาดูเยอะดูแน่นไม่ใช่แค่ผมนะที่สวยผิวก็สวยขึ้นผิวใสขึ้นผิวสว่างขึ้นผิวมีออร่าขึ้นอ่ะให้โปรดีกว่าเขาบอกว่าอยากได้ละคุณผู้ชมจ๋าอย่างที่แบงค์บอกเนาะว่าราคาเต็มเนี่ยแม่ลองดูนะถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย1ขวด990บาทขวดไซส์ใหญ่ใช้แบบได้หลายเดือนแบบนี้เนี่ยแม่อาบน้ำสระผม990บาทแต่วันนี้เนี่ยซื้อ1แม่จ๋าแบงค์ขอแถมให้อีก2ขวดเลยราคาเต็มเนี่ยจาก 3,000 กว่าบาทวันนี้เนี่ยเหลือ 1,200 อ่ะขอโปรเลยจ้ะขอโปรเลยจ้ะโปรขึ้นเลยจ้ะอ่ะเป็นโปรพิเศษของเทลทูเทลนะนี่มาแล้วซ
6: ื
7: ้อ1แถม2แม่จ๋า 1,290 บาทแต่วันนี้เป็นเปโปเปิดตัวแม่จ๋าให้แบบนี้เลยแม่ไม่ใช่แค่3ขวดน
6: ะ
7: ขอให้ขวดที่4แม่อันนี้คือแถมเลยแม่ขวดนี้ฮะโปนี้เอาลงเลยจ้ะแบงค์ขอให้แบบนี้เลยแม่แถมอันนี้คือแถมอีก4ขวดแล้วจาก 1,200 เนี่ยลดอีก300เหลือ990ขวด990บาทแม่เอาไปหมดนี้เล
6: ย
7: เจ็บขวดแม่ขอโปใหม่เลยจ้ะโปใหม่อ่ะไม่รู้ว่าขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นเลยจ้ะขึ้นเลยจ้ะ02113 1234นี่แม่ซื้อ1แถม6ราคาเต็มคือเกือบ 7,000 นะเกือบ 7,000 ลดไปเลย 6,000 แม่เหลือ990บาทจ้ะ02113 1234หรือแอดไลน์เทลทูเทลต้องบอกว่าสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยสารสกัดเขาเข้มข้นอยู่แล้วอย่างเช่นอาซาเลียแม่ยังโทรมาได้อยู่นะอาซาเลียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสารที่หายากแล้วก็ราคาแพงจากฝรั่งเศสมากแม่จ๋าซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเขาจะหยุดผมร่วงทำให้ผมของเราเนี่ยงอกใหม่ทำให้รากผมแข็งแรงสุดท้ายพอแม่สระผมด้วยดร.วีนะผมเนี่ยที่เคยร่วงที่เคยบางจะดีขึ้นอาการคันหัวมันรังแคดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีสารสกัดตัวอื่นที่ต้องบอกว่าเกรดพรีเมียมพอแม่อาบน้ำไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นอาร์แกนออยล์แม่ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวใสเลยให้โปรอีกครั้งนึงแม่จ๋าวันนี้เนี่ยราคาเต็ม1ขวดไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่ขนาดนี้แม่จ๋า990บาทแต่วันนี้เนี่ยซื้อ1แถมอีก6แม่เป็น7ขวดนะ7ขวดที่ได้เนี่ยโคตรคุ้มเลยแม่990บาทราคาเต็มเนี่ย 7,000 ลด 6,000 เหลือ990บาทแบงค์คำนวณแบบนี้แม่จ๋าขวดนึง990บาทเหลือแค่100ต้นๆแม่อยากให้ซื้อเนาะ02113 1234หรือแอดไลน์เทลทูเทลแม่จ๋าโปรดีจากเทลทูเทลแบบนี้เนี่ยถ้าแบงค์ไม่มาไม่มีทางได้ราคานี
6: ้
7: แม่ต้องจ่าย 7,000 แต่ว่าถามว่าคุ้มหรือเปล่าแม่ขวด990บาทคุ้มมากเพราะแม่สามารถที่จะอาบน้ำสระผมในขวดเดียวเลย02113 1234มาดูผู้ใช้จริงแม่นิดแม่นิดเนี่ยอายุ60ปีละคือคนอายุ50 60ปีเนี่ยเขามักจะมีปัญหาผมร่วงผมบางแต่แม่นิดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบคันหัวตลอดเลย
6: ค
7: ืออายุเยอะแม่ผมมันจะเส้นเล็กลงผมจะดูน้อยผมจะดูบางเป็นเรื่องปกติแต่เนี่ยฮะคือตอนนี้แม่นิดดูสวยขึ้นเพราะอะไรนี่คืออันนี้คือสระทันทีเนี่ยผมสวยเลยอาการคันหัวมันรังแคดีขึ้นแต่ที่สำคัญคือผมมันดูเยอะมันดูหนาอ่ะมาดูเคสผู้ชายดีกว่าแม่งต้องบอกเลยว่าผู้ชายส่วนมากอายุ40ปีจะเป็นแบบน้าพลน้าพลเนี่ยอายุ56ปีละปัญหาของผู้ชายคือพี่พลเนี่ยมีรังแคไม่ใช่แค่รังแคแต่ว่าผมร่วงผมบางมากแล้วผู้ชายบางคนเนี่ยหัวเถิกเหมือนพี่พลเนี่ยก่อนหน้านี้คือหน้าผากเนี่ยแหว่งเข้าไปเยอะมากแต่ตอนนี้เนี่ยเขาแสงให้ดูเลยว่ามันดีขึ้นนะตรงที่มันแหว่งไปเนี่ยมันดีขึ้นอ่ะต้นดูหล่อเลยเนี่ยผู้ชายอายุจะ60ปียังดูหล่อผมดูดำผมดูเงาผมดูหนาอ่ะมาดูอีกคนนึงดีกว่าพี่องุ่นเนี่ยอายุ48ปีนะฮะคือหลายคนเป็นแบบนี้ผู้หญิงเนี่ยเขาชอบใดผมชอบทำสีผมผมก็จะแห้งก็จะเสียพอผมแห้งผมเสียผมก็จะร่วงแล้วพี่เขาเนี่ยเป็นคนชอบตากแดดตากฝนแล้วก็อยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นผิวเนี่ยจะแห้งจะกร้านผิวจะหมองคล้ำมากแต่ตอนนี้ดูสิอุ้ยผิวสวยๆเนา
6: ะ
7: ผิวดูสว่างดูใสผมก็สวยเอาเป็นว่าใช้ดร.วีขวดนี้แม่จ๋าผมก็สวยผมก็หนาดกดำผิวก็สวยผิวก็ใสแม่จ๋าอ่ะขอให้โปรรอบสุดท้ายตอนนี้เขาบอกว่าสาย10สายสุดท้าย
6: เร็วมาก
7: เร็วมากไม่เป็นไรแม่โทรมาก่อนนะ02113 1234หรือแอดไลน์เทลทูเทลก็ได้วันนี้คุ้มจริงๆแม่จ๋าซื้อ1แถมอีก6คือทั้งหมดเนี่ยที่แบงค์โชว์อยู่เอาไปหมดนี่เลยแม่เนี่ย7ขวดแม่จ๋าราคาเต็มคือ 7,000 นะ จาก 7,000 ลดเหลือแค่990บาทแม่จ๋าโปรดีจากเทลดูเทลแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆเพราะว่าคิวแบงค์มายากแม่021131234หรือแอดไลน์เทลดูเทลแม่จ๋าแล้วขวดใหญ่แบบนี้ต้องบอกว่าเป็นไซส์ที่คุ้มที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดเลยแม่จ๋าเป็นสินค้าของเกรดโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วขวดใหญ่ใช้ได้นานทั้งหมดนี้เนี่ยน่าจะใช้คือแบ่งกันได้เยอะมากเลยแม่จ๋า021131234เอาเป็นว่าเป็นแชมพูที่ลดผมร่วงลดผมบางลดคันลดรังแคแม่แต่ถ้าแม่อาบน้ำเนี่ยผิวจะสวยผิวจะใสผิวจะเนียนจะนุ่มกระจ่างขวดเดียวครบจบเลยอาบน้ำสระผมแม่จ๋าขั้นตอนง่ายๆแม่พอแม่สระผมเสร็จแล้วเนี่ยแม่ฟองหรือว่าครีมต่างๆจากผมเนี่ยแม่เอามาอาบน้ำได้เลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แม่ไม่ต้องซื้อแชมพูแล้วก็อาบน้ำนะคือใช้แค่ขวดเดียว
6: สายหมด
7: สายหมดไปนานแล้ว
6: ไม่เป็นไรอีกสิบ
7: นาทีเขาบอกว่าสายหมดไปนานแล้วเอาเป็นว่าแบ่งให้ทุกสายที่โทรมาแม่จำเบอร์ไว้ก่อนนะ021131234 990บาท7ขวดแม่ขวดละ100กว่าบาทจากเป็นพันอ่ะโทรมานะ021131234จ้า
6: ดูแลทั้งเส้นผมดูแลทั้งผิวนะกับโปรวันนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้ GMM TV เขามีข่าวดีสำหรับแฟนๆของสกายนานี้ที่กดบัตรแฟนคอนไม่ทันมาฝากจะเป็นอะไรไปดูค่ะ
1: GMM TV ส่งตรงคู่เพื่อนสีอย่างสกายวงระวีและนานิฮิรันกฤตมาเปิดประตูสู่การเดินทางครั้งใหม่กับงานสกายนานิ S to the N FanCon ที่การันตีความสนุกแบบจัดเต็มทุกรอบการแสดงพร้อมกับคอนเซปต์สุดครีเอทีฟคือการผจญภัยที่เชื่อมโยงด้วยเข็มทิศโดยชวนแฟนๆทุกคนร่วมเดินทางเผชิญโลกกว้างและทิ้งความกังวลไปด้วยกันในวันเสาร์ที่19และอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ณทันดาโดมเมืองทองธานีสกายนานิแอบกระซิบว่าพวกเขาตั้งใจดีไซน์ทุกพาร์ทโชว์อย่างพิถีพิถันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นของทั้งคู่สู่การเดินทางครั้งใหม่จากคนละทิศต่างเรื่องราวของ2นักผจญภัยจากต่างดินแดนที่เติบโตและสะสมประสบการณ์จนกระทั่งเข็มทิศได้นำพาให้ความต่างโคจรมาพบกันแม้บัตรของทั้ง2หนุ่มจะโซเอาไปแล้วแต่ไม่ต้องเสียใจค่ะแฟนๆทั่วโลกยังสามารถรับชมแบบเรียลไทม์ผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งแบบใกล้ชิดรวมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครั้งใหม่ของ Sky นานี้ไปพร้อมกันผ่านทาง thaiticketmajor.com นะคะ
0: คุณผู้ชมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาออฟโรดเนี่ยเขามาร้องเพลงซิงเกิลใหม่ของเขากันไปแล้วฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอมาโชว์ไปแล้ววันนี้ก็เลยพาไปบุกเบื้องหลังกองถ่ายมิวสิกวิดีโอทีมงานเมาส์มาว่าออฟโรดข้างหลักมากไปดูค่ะ
1: หมดบอกรักกับซิงเกิลใหม่ฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอของหนุ่มออฟโรดกันตะพลโดยเบื้องหลังถ่าย MV ได้อินฟลูสาวสวยพันรักแมวมาร่วมงานกับหนุ่มออฟโรดครั้งแรกค่ะ
8: วันนี้อยู่กอง MV เพลงฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอนี่ได้นางเอกนะครับ
9: พันรักแมวค่ะสนุกมากแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเล่นกับพี่ออฟโรดเพราะว่าดูตั้งแต่ last one เลย
8: คือผมอะเคยเห็นน้องแบบฟิลแบบใน TikTok อะไรเงี้ยแล้วแบบน้องเขาจะมีความแบบดูแบบเรียบร้อยแต่พอมาเจอตัวจริงอ๋อเข้าใจแล้วแสบมากเป็นคนกวนมากเลยนะเป็นเด็กที่พลังล้นมากเลยครับ
10: action surprise น่ากินไหมนี่เค้กไงทั้งก้อนนี่ชานม
9: คือเราพยายามแล้วแต่ว่าเราแบบว่าเราไม่ถูกใจไงใน MV เรางอนเขา
8: ใน MV นี่คือทำท่าอยู่ท่าเดียวเชอะเชอะก็เป็นผู้ชายซึนๆแบบไม่รู้ว่าแบบต้องทำอะไรที่ทำให้เขาถูกใจก็แบบแต่ว่าเราจะทำทุกอย่างที่เขาต้องชอบอะไรเงี้ยเออเป็นฟีลอย่างนี้เป็นคนพยายาม
10: ผม and action

0: นื้อเพลงมันค่อนข้างน่ารักแล้วก็มันแปลกใหม่มากเพราะว่าแบบมันเป็นเพลงรักที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้บอกว่ารักตรงๆอ่ะมันแค่รู้ว่าแบบเป็นผู้ชายคนนึงที่ต่อให้จะผิดช่วงเวลาหรือว่าเราไม่รู้ว่าแบบเขาชอบอะไรอ่ะแต่ทำทุกอย่างที่แบบพยายามสังเกตพยายามทำสิ่งนี้แล้วก็เรียนรู้กับมันอ่ะจนสุดท้ายคือใน MV มันคือสิ่งที่ทำออกมาในสิ่งที่เขาชอบหมดเลยฉันพูดไม่เก่งเท่าไหร่ฉันจะทำทุกอย่างที่เธอชอบ
1: แล้วว่าฟังแล้วพอมากเลยค่ะแบบเพลงแบบละมุนมากเดี๋ยวหนูไปเล่นใน TikTok ต่อเลย
0: ได้ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับเป็นเพลงแบบว่าน่ารักน่ารักนะครับก็แค่ชื่อเพลงก็ยาวแล้วฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม
1: ้แต่จะหามาให้เธอฝากด้วยนะคะ
0: ฝากด้วยครับแม้จะไม่รู้หรือไม่เคยแต่ฉัน
2: ทำไปก็เพราะเธออ่ะเขาพูดชื่อเพลงแบบน่ารักน่ารักกันไปแล้วเพราะฉะนั้นไปติดตามกันต่อได้เลยนะคะทาง YouTube One Music และที่สำคัญเย็นวันนี้นะคะ 17:00 นแฟนๆเนี่ยไปให้กำลังใจออฟโรดกันเยอะๆนะคะเขาจัดงานที่ลานพาร์คพารากอนนะอย่าลืมนะ 17:00 นเป็นต้นไปให้กำลังใจกันเยอะๆค่ะเพราะว่าโอ๊ยเขาจะโชว์โหมดอะไรของเขาต่างๆนานาความคลั่งรักความอะไรเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามกันด้วยย้ำชื่อเพลงกันอีกทีได้มั้ยขอดูชื่อเพลงอีกรอบนึงชื่อเพลงแบบยาวฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอนะคะนี่แหละเป็นโหมดคลั่งรักของออฟโรดเขาเพราะฉะนั้นรอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจที่สำคัญเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอกันได้เยอะๆนะคะสำหรับ YouTube One Music นั่นเองแล้วก็ไปคลั่งรักกันต่อได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วเดียลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิววันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Allianz อยุธยา
4: ขอแนะนำเพียรเจอหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เรื่องใหญ่รายวันและนี่คือชั้นโต๊ะเธอเมื่อสักครู่นะฮะคือเพลงจากพี่ไทยธนาวุฒินะฮะเป็นเพลงในอดีตนะครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตหยิบยกมาประกอบเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในรายการหน่อยนะครับส่วนที่เห็นตรงนี้นะครับนี่คือโต๊ะของกลางเอ้ยไม่ใช่ฮะนี่คือโต๊ะในรายการของเรานะครับโต๊ะที่สตูดิโอของช่องวันนี่แหละครับเป็นโต๊ะกลมลักษณะใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุซะเหลือเกินนะครับผมกำลังพูดถึงเหตุการณ์ใหญ่ที่สะเทือนวงการพุทธศาสนาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่ออดีตเจ้าวาดนะครับนี่ฮะหลวงพ่อโชตินะครับตอนนี้ต้องใช้คำว่าทิศโชติหรือสมีโชตินะครับเป็นภาพฉาวกับสีกาคนหนึ่งในกุฏิของท่านเองนะครับตอนนี้สึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ประเด็นมันลุกลามบานปลายไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์กับสีกาแล้ววันนี้ที่ผมชวนทุกท่านมาพูดคุยกันเนี่ยนะครับเราจะขยายประเด็นไปที่เรื่องที่ตำรวจสอบสวนกลางได้แถลงเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับว่ามูลค่าทรัพย์สินในของกลางคดีนี้นะครับคุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะตอนนี้เกิน200ล้านบาทแล้วครับเมื่อวานเนี่ยตามข่าวบอกว่าอดีตเจ้าวาดเนี่ยไปพัวพันกับการยักยอกเงินวัดประมาณ92ล้านแต่ณตอนนี้เนี่ยยักยอกเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะฮะแต่รวมมูลค่าของกลางก่อนเนี่ยทะลุ200ล้านบาทไปแล้วชนิดที่ว่ามีรายงานว่าเครื่องนับธนบัตรพังนะฮะเอาไป4เครื่องพังไป2นะครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วเหรียญที่มาจากการจัดสร้างของอดีตพระรูปนี้เนี่ยโอ้โหมูลค่าของมันราคาจะยังไงต่อมีการถกเถียง

0: ไงบ้างฮะ
1: ก็มันก็ดีขึ้นครับ
0: ครับ
1: คือใช้ความรู้ส่วนตัวนะครับ ก็ดีขึ้นก็ปรับตัวผมปรับตัวเร็วแต่ว่า
0: โอเค
1: มันช็อกเพราะเมื่อวานเราเพิ่งกราบตักท่านเพิ่งเอาลูกผู้ใหญ่ไปไหว้ท่านสองสามคนอย่างเงี้ย
0: เอาอย่างนี้ผมถามแบบตรงไปตรงมาเลยวันที่เพิ่งไปเนี่ยมีระแคะระคายอะไรไหมฮะก่อนหน้านี้มีลูกศิษย์เคยมีข้อมูลมาบอกมีอะไรเข้าหูเราไหม
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยเหรอ
1: ไม่มีเลยมีแค่ที่แจ้งไปว่าโดยปกติก่อนจะลา
0: ครับ
1: ก่อนจะกราบเวลาผมก็จะไม่จับแขนก็จับหัวเข่
0: า
1: หลวงพ่ออย่าสึกนะเป็นคำพูดทุกครั้งที่ผมเจอท่าน
0: พี่นั้นจะพูดอย่างนี้ตลอด
1: ทุกตลอดเป็น10ปีมาเนี่ยจะพูดอย่างนี้ตลอด
0: ว่าอย่าสึกนะ
1: อย่าสึกนะขอให้เป็นแลนด์มาร์คของเราขอให้เป็นขวัญกำลังใจของเราไปตลอดอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นแล้วทุกครั้งท่านก็จะตอบสบายสบายเย็นเย็นคือไม่มีอะไรอะไรเงี้ย
0: แต่รอบนี
1: ้รอบนั้นท่านตอบว่าตั้งแต่พอรับตำแหน่งเจ้าวาดมาแล้วก็มาอยู่ในวงพระผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ก็เห็นอะไรที่เห็นอะไรมากขึ้นอ่ะใช้คำว่าเห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยพิจารณาไปวันๆว่าจะรอดหรือไม่รอดไปวันๆคือจะสึกหรือไม่สึกไปวันๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อันนี้จำแม่นแล้วหันมามองหน้ากันกับคนที่เราเนี่ยเป็นคำตอบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน
0: แต่วันนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรถูกไหม
1: มันไม่คิดอยู่แล้วอ่ะ ไม่คิดแล้วก็พาเพื่อนพาน้องพาอะไรไปยังไม่เท่าไหร่ผมยังโทรฮัลโหลกับลูกผู้ใหญ่เลยแล้วก็ให้ลูกผู้ใหญ่ถามเรื่องดวง
0: ครับ
1: สองสายท่านก็แนะนำแล้วลูกผู้ใหญ่ว่าเอ้ยนัดพี่ฝากตังค์ทำบุญด้วยเดี๋ยวนัดออกไปก่อนนะ
0: ก็ทุกอย่างยังดูเหมือนเป็นปกติ
1: ปกติมาก
0: เหมือนทุกทีที่ไปเจอถูกไหมฮะ
1: ปกติมาก
0: เอาอย่างนี้แล้วประเด็นเรื่องของสีกาคนที่เป็นข่าวที่อยู่ในคลิปเนี่ย
1: ครับ
0: พี่นัดเคยเจอไหม
1: ก็เห็นหน้ากันนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับธุระที่ผมไปผมก็จะไม่คอนเนคชั่นคือไม่ถามไม่ยุ่งไม่อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ถึงขนาดรู้จักชื่อหรือ
1: ไม่รู้จัก
0: อ๋อไม่รู้จ
1: ักคือเห็นหน้าประจำเจอหน้ายกมือไหว้กันทักทายกันบ้างแต่ไม่เคยถามว่าคุณชื่ออะไรคุณมาทำตำแหน่งอะไรเนี่ยไม่คือท่านโชคจะอยู่ในตำแหน่งตรงที่นั่งรับแขกแล้วก็จะมีลูกศิษย์ชุดแรกที่เป็นผู้ชายนั่งประมาณ 2-3 คนที่เป็นคอยแนะนำว่าถ้ามาเนี่ยพานอยู่ตรงนี
0: ้
1: ไปรับทุบเทียนตรงนี้นะฮะแล้วแต่ทำบุญไม่เจาะจงหยิบทุบเทียนมาเนี่ยใส่พานครู12บาทเท่านั้นนะอยากจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่ว่ากันหลุดตรงนั้นมาเดินมาก็จะเจอท่านโชคเลยพอเจอท่านโชคปุ๊บเนี่ยจะเจอผู้หญิงคนแรกเนี่ยจะเป็นพี่ที่ผมเจอท่านมาเป็น10ปีพี่คนนี้ท่านจะนั่งคุมวัตถุมงคลให
0: ้
1: ก็ไม่มีอะไรแล้วหลังหลุดจากตรงคุมวัตถุมงคลก็จะเป็นโซนไหว้องค์พ่อแล้วก็คือตรงโต๊ะที่มีที่เกิดเหตุกับไหว้องค์พ่อที่อยู่โซนเดียวกันห่างกันแค่เมตรเดียว
0: โต๊ะจุดเกิดเหตุ
1: ก็ตรงนั้นเสร็จปุ๊บผมจะเห็นคุณผู้หญิงคนนี้อยู่แถวๆโต๊ะนั้นกับตรงที่นั่งรอแบบใครจะมาจองประทัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วเขาทำหน้าที่อะไรฮะที่ผ่านมา
1: เอาจริงๆก็ไม่รู้หรอกแต่เราเห็นแค่ตรงนั้น
0: อ
1: ะแต่ว่าผมก็คิดว่าเขาคงจะช่วยเหลืองานบ้างอะไรอย่างงี้มั้งล่ะครับอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์อะเพราะว่าผมเห็นว่าคนใหม่ๆบางคนเข้าไปก็พระดังอะใครก็อยากเข้าไปเข้าใกล้อะ
0: ถูก
1: ทั้งอาจจะศรัทธาหรืออาจจะทั้งหวังผลประโยชน์อะมันมีหมดแล้วครับ
0: เอาอย่างงี้มันมีข่าวลือที่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาบอกมานะฮะว่าจริงหรือเปล่าที่อดีตพระรูปนี้เนี่ยมักจะนำผู้หญิงหน้าตาดีผิวพรรณดีมาทำงานที่วัดเท่าที่พี่นัทสังเกต
1: ส่วนตัวนะ
0: รู้สึกไหม
1: ไม่จริงอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวนะเพราะหนึ่งเราไม่ไปบ่อยแต่ว่าเฉลี่ยเนี่ยอย่างบ่อยสุดก็อาจจะเดือนละครั้งเดียว
0: ครับ
1: แต่ถ้าถามอย่างเพื่อนที่ไปเราก็จะถามเพื่อนประจำอ่ะเฮ้ยมีอะไรแปลกไหมอะไรเงี้ย
0: เคยถามเหรอ
1: พี่เราจะศรัทธาอะไรสักคนหนึ่งเนี่ยอย่างสมมติถ้าผมจะศรัทธาจันเบียร์เนี่ยอันนี้อาจจะคุยเล่นๆ
0: ครับ
1: อาจารย์เบียร์เลี้ยวยังวะอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันแบบเพื่อนสนิท
0: คือเหมือนกับว่าก็ต้องเช็คนิดนึงเพราะว่าเราต้องไปกราบไหว้ไปศรัทธาถูกไหมฮะ
1: ใช่แล้วเพื่อนก็บอกเฮ้ยกูยังเจอปฏิหารอยู่เลยอ่ะเราก็ฝากตังค์ไปเวลามันไปวันพฤหัสเขาจะไปไหว้วันพฤหัสบ่อย
0: ๆเขามียกตัวอย่างไหมว่าปฏิหารที่ผ่านมาเช่นอะไร
1: โดยมากไม่ว่าจะติดขัดเรื่องการงานหรือเรื่องธุรกิจก็จะสำเร็จโดยมากหรือไม่ก็เรื่องขอยศของตำแหน่งบ้างบางคนป่วยก็หายป่วยอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะอะไรแต่ว่าแลนด์มาร์คของตรงนั้นเนี่ยนอกจากตัวท่านโชคที่เราเคารพนับถือแล้วเนี่ยรูปหล่อองค์พ่อเป็นรูปหล่อองค์แรกที่สร้างตอนปี46อันนี้คือเป็นองค์แรกของประเทศไทยเลยที่เป็นรูปหล่อองค์ใหญ
0: ่ครับ
1: ใครไปขอพรตรงนั้นก็โดยมาก
0: จะได้
1: ใช้ความสำเร็จ
0: ประมาณนี้กับพี่นัทก่อนนะฮะขออนุญาตมาที่อาจารย์เบียร์บ้างนะฮะเวลามีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับเรื่องของวงการพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อวานก็เห็นอาจารย์เบียร์ออกมาพูดให้สติเตือนสติพุทธศาสนิกชนเหตุการณ์นี้มันซ้ำรอยซ้ำซากไหมอาจารย์เบียร
2: ์ก็เหมือนเดิมทุกอย่างไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน
0: ครับ
2: คือมันมีผู้ประพฤติปฏิบัติมันก็ย่อมมีผู้ที่แพ้ต่อกิเลสเป็นเรื่องธรรมดาพระก็อยู่ในเรื่องของการปฏิบัติแต่แค่บางทีบางคนไปตั้งตัวเป็นคนเป็นครูเป็นอาจารย์ไปขอลาภยศสรรเสริญไปขอตำแหน่ง มันก็เลยจะกระเทือนหนักเพราะเป็นระดับเจ้าอาวาส

0: คือความเป็นจริงโดยความเป็นจริงถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ในบริบทเนี่ยควรจะต้องสึกขาลาเพศออกมาไม่ควรจะไปอยู่ในฐานะของพระถ้ารู้ว่าทนต่อกิเลสไม่ได้แล้วเนี่ยก็ออกซะในครั้งโบราณเนี่ยเมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยอย่างท่านมิซูโอะอย่างเงี้ยที่เคยสึกออกไปนั่นก็รู้ว่ามีเรื่องผู้หญิงก็สึกเลยสึกเลยเพราะว่าตัวเองไม่อยากจะทำชั่วทำเลวไม่อยากจะโดนอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระเขาก็สึกอันนี้เรียกว่าละอายแต่พระหลายคนคือไม่ละอายก็ทำตัวจนขาดจากความเป็นพระกลายเป็นสมีเราไม่ต้องมานั่งเรียนรู้อะไรหรอกแต่ขอให้เราเรียนรู้หลักธรรมไว
1: ้
0: อาจารย์ถึงบอกว่าเวลาศึกษาให้ศึกษาพระธรรมให้ศรัทธายิงตรงมาที่พระเจ้าอย่าศรัทธาที่ตัวบุคคล
1: ครับ
0: แม้อาจารย์สอนธรรมะอีกทุกวันนี้อาจารย์ยังสอนเลยว่าอย่ามาศรัทธาที่ตัวอาจารย
1: ์
0: ให้ปัดศรัทธาที่พระเจ้าไปศรัทธาที่คำสอนเพราะว่าตัวอาจารย์นี่ก็เสื่อมได้อาจารย์ใครที่ไหนก็เสื่อมได้แต่พระธรรมคำสอนของพระเจ้าไม่เคยเสื่อมศาสนาจะไม่มีวันเสื่อมออกจากใจเราเพราะนั้นพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกันไม่รู้กี่ครั้งเอามาพูดกับบนโต๊ะก็ไม่รู้กี่ครั้งแล้วคนก็ไปศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังโดยไปยึดที่ตัวบุคคลว่าเขาเป็นเกจิอาจารย์ดังเป็นคนมือชื่อเสียงเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรแล้วได้ประสบความสำเร็จถ้าเอาตามความเป็นจริงนะอาจารย์สัตมะเนี่ยอาจารย์ไม่มีที่ปฏิหารเลยนะแต่ลูกศิษย์อาจารย์มหาอาจารย์เนี่ยบอกชีวิตดีขึ้นเยอะเลยเพราะเขาปฏิบัติตามหลักคำสอนเพราะนั้นเวลาชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของตัวเราเองไม่ใช่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังพระเครื่องสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหรือการดูดวงมันเกิดขึ้นจากเขาไปสร้างเหตุแห่งการกระทำไม่ถูกต้องเขาจึงประสบความสำเร็จในกิจการงานที่เขากำลังเผชิญปัญหาหรือกำลังจะต้องการความสำเร็จในเวลานั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติสักนิดนึงไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะมาได้มานั่งพูดกันเลยว่าผิดหวังว่าก็เพราะว่าเราไปยึดที่ตัวบุคคลมากเกินไปกลับไปวุ่นในสิ่งที่ไม่ควรยึดแต่ถ้าเรายึดที่พระธรรมถ้าเราผิดหวังเราจะบอกว่าเออผิดหวังที่ตัวเราเองว่ะที่เราทำไม่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองเราขยันไม่มากพอด้วยตัวเอง
1: ครับครับเดี๋ยวประเด็นเรื่องเครื่องรางของขลังเรื่องการมูเนี่ยเดี๋ยวเรามาขยายความเพิ่มเติมกันแต่ว่าเอาประเด็นตรงนี้ให้จบก่อนนะครับว่าถามพี่นัทเพิ่มเติมว่าบางท่านไปสังเกตในเพจของวัดนะฮะ
2: ครับ
1: เขาบอกตากล้องแอบบอกเป็นในๆแล้วหรือเปล่าเพราะว่ารูปของสีกาเนี่ยจริงๆมีเต็มไปหมดเลยนะ
2: ครับ
1: เหมือนจะมีคนส่งสัญญาณไหมหรือมีคนพยายามจะบอกอะไรเป็นในๆแล้วไหม
2: ผมว่าครับมันเพราะความสนิทนี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้สนิทมันก็คงไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้ใกล้ชิดมันคงไม่มีการ
1: ไม่มีรูป
2: การแบบนี้มันต้องปรบมือทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชักชวนก่อนหรือฝ่ายอะไรที่เป็นฝ่ายพลาดก่อนอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่ถ้าไม่ได้เจอกันมันไม่มีทางอยู่แล้วครับมันต้องเป็นบ่อยๆเจอบ่อยแล้วมาบ่อยขึ้นพอมาบ่อยขึ้นก็เสนอในการเดี๋ยวเข้าไปช่วยทำนู่นทำนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมไม่ได้ใกล้ชิดกับวัดขนาดนั้นที่จะต้องเพราะหนึ่งอยู่คนละจังหวัดกันแล้วผมขออนุญาตพูดหยาบนิดนึงนะผมเป็นคนไม่ใช้วัดหาแดกอ่ะผมไม่เลยไม่อยากจะเข้าไปพัวพันมากมายเรามีทุกข์อ่ะเราจึงขับรถไปขอรูปหล่อองค์ใหญ่ว่า นี่สู้สุดแล้วสู้ด้วยกำลังเราสุดแล้วถ้าปฏิหารมีท่านพ่อยังไม่ลืมผมพ่อช่วยหน่อยแล้วโดยมากผมผ่านได้เป็นทีละสเต็ปอะไรเงี
1: ้
2: ยแล้วหลายคนเป็นอย่างนั้น
1: ศาลในวัดเป็นไปได้ไหม
2: อ
1: ัน
2: นี้ส่วนตัวนะก็มันก็หมั่นไส้ผมว่ามีนะหัดหลังกันต้องมีความหมั่นไส้กันใช่ไหมไอ้นี่ได้มากกว่าไอ้นี่ไม่ได
1: ้
2: หรือหลายคนในนั้นอาจจะมีความรักในองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพรักในวัดพุทธไทยสวรรค
1: ์
2: เห็นสิ่งไม่ถูกไม่ควรก็แจ้งเพื่อจะทำให้เรื่องนี้มันจบได
1: ้
2: ผมก็มองสองเหตุ
1: แต่ว่าจริงๆกล้องวงจรปิดเนี่ย
2: ครับ
1: อดีตพระต้องรู้อยู่แล้วไหมฮะว่ามันอยู่มุมไหนจุดไหนแล้วเหมือนกับที่เขา
2: ดูตลอด
1: ดูมือถือเนี่ยบางคนบอกว่าไปดูหนังดูอะไรหรือเปล่าเหมือนดูกล้องมากกว่า
2: ผมว่าดูกล้องแล้วไอ้กล้องที่หลายๆจุดที่เราได้เห็นกันผมว่าเป็นกล้องที่ลูกศิษย์ที่รู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยอยากจะมีหลักฐานเพื่อจะทำให้เรื่องนี้จบเร็วที่สุด
1: คือแปลว่าไม่ใช่แค
2: ่ตั้งกล้องไว้
1: ไม่ใช่แค่อดีตพระที่เข้าถึงกล้องได
2: ้
1: มีอดีตลูกศิษย์บางคน
2: หรืออาจจะเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ปัจจุบันที่เขาเห็นดีเห็นควรที่จะต้องเปิดเผยเรื่องนี้ครับก็ทั้งแรงศรัทธาที่คนหายไปทั้งจำนวนเงินที่เรารู้แค่200กว่าล้านใช่ไหมมันอาจจะไม่ใช่ก็ได
1: ้
2: มันอันนี้แค่
1: เอาดี
2: ๆผมอยู่กับเซนวงผมเล่นพระมา30กว่าปีนะ31 32ปี
1: พี่นัทจะบอกว่ามากกว่า200ล้านเหรอ
2: สร้างพระรุ่นหนึ่งมันก็3 40ล้านแล้วมั้งมันต้องเนี่ยมันก็มีตั้งเนี่ยไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นเนี่ยในหนังสือเนี่ยแต่ว่าหลังจากหนังสือที่ก็สร้างมีตั้งหลายรุ่นแล้วแต่ละคนที่สร้างการสร้างพระมันมี2แบบอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ศรัทธาสร้างเพื่อให้วัดทั้งหมดตัวเองไม่ได้คิดอะไร
1: ครับ
2: กับ2ลงทุนเพื่อตัวเลขวันนี้ไปถามใจคนสร้าง
1: ว่าคิด
2: เรื่องไหน
1: อันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงถูกไหม
2: เรื่องจริงมันอยู่แค่อย่างเงี้ย
1: ว่ามันคือธุรกิจแล้วอะ
2: หรือพี่จะว่างพี่ไป

0: สร้างเล่นผมว่าไม่มีเหตุผลนี้หรอกศรัทธาอยากสร้างกับ2 อยากลงทุน
1: ครับ
0: แน่นอนมี2 อย่างนี้แน่นอน
1: ถามในมุมของอาจารย์เบียร์บ้างฮะว่าตอนนี้เนี่ยคนคิดไปถึงขนาดว่าโอเคลูกศิษย์ที่ออกมาแฉเนี่ยอาจจะหวังดีกับพุทธศาสนาเลยอยากแฉพฤติกรรมที่ไม่ดีของพระหรือ2จริงๆแล้วขัดกันเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินนี่แหละหรือหมั่นไส้กันอิจฉากันอาจารย์มองยังไง
2: มันก็ได้ทั้ง2 อย่างแหละมันเป็นไปได้ทั้งหมดทุกอย่างคือเราไม่ตัดประเด็นไหนประเด็นหนึ่ง
1: ครับ
2: แต่โดยความเป็นจริงการทำเลวคือไม่ว่าจะหาประเด็นไหนจะหาเหตุผลไหนก็แล้วแต่ถ้าพระไม่ทำชั่วทำเลวไม่ประพฤติผิดจากพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามันย่อมไม่เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต่อให้ขัดผลประโยชน์แค่ไหนมีผลประโยชน์มากแค่ไหนแต่พระไม่เอาผลประโยชน์ไปเป็นของตนเองทำประโยชน์เพื่อพระศาสนาทำประโยชน์เพื่อว่าวารามจริงๆเพื่อหมู่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่จริง
1: ๆ
2: ก็ย่อมไม่เกิดปัญหาเพราะนั้นต่อให้จะเกิดการปกปักรักษาคุ้มครองพระศาสนาการคุ้มครองศาสนาเป็นเรื่องดีอยู่แล้วการจะแฉการจะประจานพระชั่วพระเลวเป็นสิ่งที่ดีต่อศาสนาเพราะว่าการที่เราพระเนี่ยไปเสพเมถุนธรรมเนี่ยเป็นการประราชิกขาดจากความเป็นพระความเป็นจริงต้องโดยหลักการไม่ต้องสึกก็ได้ออกไปแล้วมันขาดไปแล้วแค่ถอดจีรอนออกไปก็ออกไปเลยเพราะนั้นแต่ประเด็นคือตัวพระไม่ยอมจะถอดออกเองไง ก็ขนาดมันอยู่บนโต๊ะมันยังไม่ยอมถอดสบงกับสบงออกเลยอะเอางี้ดีกว่ากลางสามยังไม่ถอดมันออกเลยเนี่ยมันคือความเลวความชั่วนี่คือความขาดละอายลายชั่วกลัวบาปและอย่างบนโต๊ะอย่างเงี้ยเป็นที่กินข้าวอ่ะโดยวินยูชนทั่วไปคนดีๆอาจารย์คิดว่าคงไม่ขึ้นอ่ะอาจารย์อยู่มาทุกวันนี้อาจารย์ไม่เคยขึ้นโต๊ะกินข้าวเลยนะอาจารย์เต็มที่คือปีนขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟ
1: โอเคอ
2: ันนี้คือเรื่องจริงแต่เนี่ยคือกับพระอายุ66นี่แข็งแรงมากเลยนะ
1: โต๊ะแข็งแรงด้วยพระ
2: โต๊ะแข็งแรงด้วยพระอาจารย์ยังงงเลยอาจารย์ไม่สามารถนั่งแบบนั้นได้นะ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ขาจะไม่แข็งแรงหัวเข่าอาจารย์ทุกวันนี้แย่มากนะเพราะจะนั่งพระเพียรทุกวันแต่นี่คือขึ้นไปอย่างนั้นได้เนี่ยจะยังงงเลยอ่ะเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำแบบนี้ต้องดูที่เจตนาคนแฉถ้าเจตนาในการที่จะปกปักรักษาพระศาสนาจริงๆเขาย่อมได้กุศลอยู่แล้วเพราะเป็นการความเป็นจริงอาบัติพระเนี่ยพระมีหน้าที่ในการประจานตนเองการปองอาบัติแปลว่าการแสดงความชั่วความเลวของตนเองเพราะนั้นมันต้องประจานความชั่วตัวเองออกมาให้คนอื่นได้รับรู้พระต่อพระด้วยกันอันนี้ประจานผ่านกล้องอันนี้เขาไม่เรียกว่าประจานตนเอง เขาเรียกว่ากล้องลากออกมาตบหน้ากลางสี่แยกเ นี่ยสันดานเขาเรียกว่าพระป้นผ้าเหลืองป้นชิงธรรมวินัยของพระเจ้าเพื่อลาภสักการะเงินทองถ้าฟังจากตัวเลขอาจจะก็ตกใจเพราะจะเพิ่งรู้ยอดนะว่ามันมากเพราะตอนนี้เมื่อวานนี้ยัง92ใช่ไหม
1: ตอนนี้เพิ่มแล้ว
2: ตอนนี้มัน200กว่าเมื่อกี้ที่คุยกันว่า600อาจจะถึงอาจจะตัวเลขขยับไปถึงนั้นได้เพราะนั้นเป็นหลายร้อยล้านได้ซึ่งอาจารย์ฟังเนี่ยเรื่องตัวเลขอาจจะไม่ได้ตกใจเพราะความศรัทธาของคนเวลาศรัทธาคนมักง่ายถวายตังค์ง่ายที่สุด อยากได้การชมเชยมากที่สุดถวายมากๆในใจเรามันอินนะเวลาถวายเงินให้กับเยอะๆแน่นอนจิตมันศรัทธาอยู่แล้วเวลาถวายเงินเยอะๆให้ท่านเอาไปทำประโยชน์อะใจมันเกิดปิตินะแต่ส่วนหนึ่งลึกๆเราถามตัวเองว่าเราก็อยากได้ความพิเศษจากท่านอะถวายเยอะมันเป็น VIP ไงเข้านอกออกในได้สะดวกสบายมันก็ต้องยอมรับว่าเราเองก็โลภอยากได้คำชมเชยจากท่านหรืออยากได้พิเศษในการดูดวงจากท่านได้เหรียญพิเศษได้การปลุกเสกได้การแบบสื่อสารกับเทพพิเศษจะได้ดูให้เราแม่นๆใจเราลึกๆมันก็เป็นอย่างนี้มันก็ต้องยอมรับสุดท้ายแล้วเราศรัทธาเราศรัทธาผิดตัวบุคคล
1: ครับ
2: เราไม่ศรัทธาที่คำสอนแล้วจำบอกเสมอว่าเวลาไปหาธรรมะเราต้องไปหาพระธรรมไม่ใช่ไปหาตัวบุคคลแล้วยิ่งตัวบุคคลไม่สอนธรรมะเนี่ยยิ่งไม่ควรไปเลยเราควรจะต้องไปหาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบเป็นบุคคลที่คู่ควรต่อการทำอัญชลีเป็นคู่ควรต่อการรับทักษิณาทานเป็นคู่ควรต่อการจัดอาหารไว้ต้อนรับเราจะดูแลใครจะดูใครจะศรัทธาใครต้องดูว่าเขาปฏิบัติตามหลักคำสอนจริงๆไหมเขาสอนที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดสงบลำงับรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อมาผลนิพพานไหมเขาสอนสมถะวิปัสสนาศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าแต่ประเด็นคือเราเข้าไปเราไปเอาเครื่องรางของขังเสด็จข้อต่อชะตาเอาความศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหตุว่าเราไปยึดที่ว่าคนคนนี้ศักดิ์สิทธิ์มันก็สุดท้ายแล้วก็เราเกิดมาผิดหวังที่หลัง
1: เพราะว่าไปยึดตัวบุคคล
2: ไปยึดตัวบุคคลมันยึดผิดแล้วบุคคลที่ไปยึดก็ได้ไปยึดผิดอีกไปพึ่งผิดอีกแทนที่จะพึ่งพระธรรมดันไปพึ่งเครื่องรางของขังหรือความวิเศษวิโสความศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเรารู้สึกอึดอัดขยักขยแยงเกียจชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งเนี่ยปาฏิหาริย์จากเครื่องรางของขลังการดูดวงพยากรความศักดิ์สิทธิ์จากการขอเราได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเราเกลียดชังต่อสิ่งเหล่านี
1: ้
2: แต่พระองค์ทรงสรรเสริญต่ออนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ที่เกิดจากธรรมะเกิดจากการเทศการสอนให้คนเกิดปัญญาเรียนรู้แล้วไปพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมพระองค์ทรงสรรเสริญต่อสิ่งนี
1: ้อ๋อประเด็นต่อเนื่องที่อาจารย์เบียร์สะท้อนไปเมื่อสักครู่ต้องหันมาถามพี่นัทด้วยความเคารพจากใจจริงว่าจริงไหมที่อดีตพระโชติเนี่ย คืออย่างที่พี่นัทสะท้อนเมื่อสักครู่
0: ครับ
1: เป็นสายมูเน้นเรื่องปลุกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางของ

0: ขลังมันเลยทำให้การยึดติดบางอย่างเนี่ยมันผิดไปอย่างที่อาจารย์เบียร์พูดเมื่อสักครู
1: ่ก็มีส่วนจริงครับคือเราต้องยอมรับว่าตัวท่านอาจารย์โชติท่านได้เรียนวิชามามากมากมากมากพอสมควรเลยแหละเป็นวิชาที่เรียนจากเกจิอาจารย์องค์อื่นด้วยแล้วก็มาเรียนวิชาในบางส่วนกับโกผ่องที่เป็นร่างทรงองค์พ่อจตุคามรามเทพตั้งแต่ปี4กว่า
0: ๆแ
1: ล้วก็มามีการสร้างรูปหล่อตอนปี46เนี่ยอาจารย์โชติกับตัวโกผ่องท่านอยู่ที่วัดเดียวกันเนี่ยคือต้องมีอย่างน้อยประมาณ2ปีนะฮะแล
0: ้
1: วก็ท่านก็มีการถ่ายทอดวิชาสายคือทางเราเขาเรียกวิชาองค์พ่อจตุคามรามศาสตร์วิชาจตุคามรามศาสตร
0: ์ครับ
1: ก็เป็นวิชาพยากรณ์กับวิชาที่แก้ห่วงจุ้ยอะไรประมาณอย่างนั้นนะทำร้ายให้กลายเป็นดีอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คือมันคือคนเราเนี่ยถ้าเราไม่กินน้ำตาลด้วยตัวเราเองเราไม่รู้หรอกมันหวานหรือไม่หวาน
0: ครับ
1: แล้วมันหวานแบบไหนมันจะหวานเหมือนน้ำมะพร้าวอ่ะไม่รู้หรอก
0: ครับ
1: ประเด็นคือหลักเมืองนครศรีธรรมราชอ่ะเกิดเพราะร่างทรงชื่อนายอภ่องสกุลอมรกับท่านพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชและท่านสันเพชรธรรมนิคุณสามคนนี้เป็นแกนแรกแล้วก็มาให้ท่านพลตำรวจโทสมชายอุ่นถนอมเนี่ยช่วยในการทำหลักเมืองให้สำเร็จเกิดจากร่างทรงผมถามว่าถ้าร่างทรงไม่จริงมีหลักเมืองได้ยังไงก่อนถ้าเสร็จปุ๊บ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นมีความศรัทธาถึงขนาดผมว่าทั้งสองท่านทันปี50ที่ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้จตุคามเน
0: ี่
1: ยทั้งประเทศไทยทุกหน่วยงานทุกวัดไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือราชการสร้างองค์พ่อจตุคาม 2,800 รุ่นเกินด้วย
0: บูมมากตอนนั้น
1: ไม่มีพระรุ่นใดในโลกนี้มากกว่า 2,800 รุ่น
0: ครับ
1: ผมมั่นใจว่าไม่มีเกินเพราะอะไรถ้าคนไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่มีความศรัทธาเกิดขึ้นเทวตาหมายถึงเทวดานะฮะเทวตานุสติหรือระลึกถึงเทวดาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่นะไม่ใช่แค่พุทธธรรมสังฆะเทวตานุสติที่เทวดาที่จะปฏิบัติตนเองไปสู่ความเป็นพุทธมีนะเราระลึกถึงเทวดาที่ปฏิบัติชอบได้นะคนธรรมดาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็สามารถเป็นเทวดาดีและเป็นพรหมที่ดีเพื่อจะบรรลุโสดาสกิทาอนาคาและพระอรหันต์ได
0: ้ครับ
1: เพราะนั้นองค์พ่อเนี่ยเคยเป็นอดีตกษัตริย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุ่มตัวเองเพื่อสร้างพระเจดีย์ที่นครศรีธรรมราช
0: ครับ
1: แล้วก็ปรานาตัวเองเป็นผู้เจ้าในอนาคตเราจึงเชื่อมั่นว่าท่านอยู่ช่วยเราอยู่เราจึงโน้มจิตไปที่ท่านการที่เหมือนที่อาจารย์เบียร์พูดไม่ผิดสักคำแต่เวลาเราขอให้พระช่วยพระจะเกินศีลไม่ได้ทำอะไรที่มันเกินกรรมเกินศีลไม่ได้แต่เทวดาอีกแบบนึงไงความเชื่อในอีกมุมนี้ขอเทวดาเนี่ยบางอย่างแบบ
0: คือมันเหมือนกับมันมีส่วนที่อาจจะมาเมิร์จหรือทับกันอยู่ซับเซตกันอยู่ไหมฮะ
1: ถ้าพี่เป็นพระเนี่ยผมเข้าไปขอให้พี่ช่วยผมเดือดร้อนผมติดหนี
0: ้ทุกก็ต้องช่วย
1: ช่วยแค่ว่าโยมเอาลดน้ำมนต์อาจจะได้นิดนึงนะโยมเอาหลักทำไปปฏิบัติ
0: ครับ
1: ผมขอยืมตังค์พระได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าพี่เป็นเทวดาแล้วมีทรัพย์อ่ะผมขอทรัพย์เทวดาได้ไหมให้ผมได้ไหมได้นะถ้าเทวดามีทรัพย์อ่ะก็คือเป็นคนที่มีทรัพย์อ่ะขอยืมได้ให้ได้แต่ขอยืมมีเอาคืนนะคุณจะคืนด้วยแบบไหนอะไรยังไงอะไรประมาณแบบนี้นะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะแต่ยังเข้าข้างอาจารย์เบียร์นะการยึดอะไรยึดการปฏิบัติยึดธรรมเป็นหลักอย่ายึดตัวบุคคลเป็นหลักไอ้ผมอ่ะใจมันปักไปแล้วนึกออกไหม
0: เพราะว่าเราเนี่ยมาก่อนที่อดีตพระโชติจะเป็นเจ้าอาวาสถูกไหมฮะ
1: รู้จักตั้งแต่ท่านไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราก็รู้จักกันจนท่านเริ่มแบบท่านเริ่มมีปฏิหารเกิดจากที่ท่านเอากระดาษแบบนี้อันนี้ผมจะไปรับกระดาษนี่กระดาษยังคาอยู่เนี่ยอัน
0: นี้คืออะไรฮะ
1: คือเวลาไปในสายองค์พ่อเนี่ยตั้งแต่โกผ่องเป็นร่างทรงอ่ะ
0: ครับ
1: ใครมาโกผ่องมีปัญหาเอ้ยใครมีปัญหาอะไรโกผ่องก็จะเขียนกระดาษแบบนี้แล้วให้ไปเขียนแล้วเผาบอกพ่อให้พ่อช่วยให้องค์ท่านพ่อจตุคามช่วยไอ้คำที่เรียกเทพเป็นพ่อนี่คือองค์พ่อนี่คือคนองค์แรกในประเทศไทยใช่ไหมฮะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เพิ่งรับมาร
1: ับมาเมื่อวัน
0: เมื่อวันซืน
1: วันซืน
0: ก่อนจะเกิดเรื่องเลย
1: ใช่แล้วยังไปบอกยังรับไปฝากเพื่อนให้เพื่อนไปเผาว่าเพราะเพื่อนรุ่นพี่จะขายเกาะ
0: พี่โชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมฮะว่ามันเป็นยังไง
1: เป็นโลโก้ขององค์พ่อครับก็เป็นดวงตาพญาราหู
0: และแดงๆนี่คืออะไร
1: ก็คือที่ท่านเอาเมจิกเขียนยันองค์พ่อให้องค์พ่อจะมียันประจำขององค์พ่อแต่ยันก็จะคนละแบบกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมืองศรีวิชัยเนี่ยมันเป็นการปกครองแบบโบราณเขาเรียกการปกครองแบบเมือง12นักษัตริย
0: ์
1: เป็นครั้งแรกในประเทศเรานี่คือเมือง12นักษัตริย์แต่ละจังหวัดจะเรียกเป็นนักษัตริย์นั้นนักษัตริย์นี้นักษัตริย์นี
0: ้
1: อันนี้กูเกิลรู้เลยมันเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร
0: ์เพิ่งจะได้มาแล้วทำไงดีฮะตอนนี
1: ้เก็บไว้เป็นที่ระลึก
0: คือยังศรัทธาอดีตพระอยู่ไหมเนี่ยขนาดนี้เนี่ย
1: ผม
0: นักถามตรง
1: ผมศรัทธาท่านเพราะท่านเป็นพระก่
0: อ
1: นและเวลาผมคุยกับท่านเนี่ย ท่านแนะนำในเรื่องที่ดีท่านไม่เคยบอกว่าเอ้ยมึงไปกินเหล้าเมายาไปมึงไปอย่างงี้ไม่มีแนะนำเป็นเดรัจฉานวิชา
0: เรายึดจากสิ่งที่เขาสอน
1: ตอนนั้นนะปัจจุบันเนี้ยถามว่าเรามองย้อนมองย้อนอดีตอ่ะท่านไม่เคยคิดชั่วกับเราในสิ่งที่ท่านแนะนำคือนัดไปใส่บาตรไปเนี่ยนัดไม่ได้ใส่บาตรหลวงพี่รู้พ่อรู้เพราะอะไรผมเนี่ยเริ่มต้นดีโอเคใส่บาตรทุกวันพอไม่ดีเริ่มขี้เกียจแม่งขาดการใส่บาตรนะลองเอากล้วยท่านพูดอย่างเงี้ยเชื่อไม่เชื่อแล้วแต
0: ่
1: เอากล้วยถวายพระบ้างชีวิตจะได้ทำอะไรได้ง่ายๆเหมือนกอกกล้วยเข้าปากเป็นการเปรียบเทียบอ่ะเราถวายกล้วยเดือดร้อนอะไรพี
0: ่
1: เอาซื้อกล้วยไปถวายก็เอาพระฉันกล้วยไม่ฉันแล้วแต่พระเลย
0: เราก็ใช้คำสอนของเขานี่แหละมาปรับ
1: เออมาปรับดูก็ไม่ได้เสียหายนี่ไม่ใช่กล้วยมันไม่ได้หวีละ70,000ใช่ไหมพี่ใช่ไหมเราก็บอกเออเอาไปเอาไหว้ก็ดีเนาะแล้วเราชีวิตมันดันดีขึ้นอย่างเงี้ยพี
0: ่แต่ตอนนี้มันภาพมันจะติดตาไหมอ่ะพี่นัท
1: มันติดอยู่แล้วพี
0: ่ด้วยความเคารพจริง
1: ๆติดอยู่แล้วพี่แล้วอย่างถ้าเราเจอท่านถามว่าสมมุติว่าเจอท่านหลังจากที่คดีเรียบร้อยแล้วหรือมีโอกาสไปเจอก็ยังยกมือไหว้ในอาวุโสยังยกมือไหว้ในสีเมื่อก่อนท่านก็แนะนำเรื่องดีๆกับเรา
0: ครับครับ
1: ฮะไอ้ภาพที่ท่านทำผิดผมถามนิดนึงใครไม่แพ้กิเลสบ้างในโลกนี
0: ้
1: ในโลกนี้พี่ว่ามีพระอริยบุคคลมากกว่าหรือมีคนอย่างเรามากกว่า
0: โอเค
1: จริงไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเขาดีกับเราในสิ่งที่ดีกับเราเรามองตรงนั้นก่อน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเริ่มมาชั่วกับผมอันนี้ค่อยว่ากัน
0: โอเคนะฮะอีกประเด็นนึงที่อยากจะถามอาจารย์เบียร์เพราะว่ามันเคยมีเคสลักษณะแบบนี้กับวัดพระบาทน้ำพุก่อนหน้านี้นะฮะคือการที่เงินเนี่ยมันเข้าบัญชีวัดแต่มันมีส่วนนึงก็ไปเข้าบัญชีมูลนิธิแล้วประเด็นนี้เนี่ยพอดีทนายอนันชัยชัยเดชนะฮะได้พูดเอาไว้นะครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวเราสัมภาษณ์มาเดี๋ยวลองไปฟังนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาถามความเห็นอาจารย์เบียร์เชิญฮะ
2: การที่นำเงินทอดกฐินก็ดีเงินบริจาคก็ดีเข้าไปยังมูลนิธิหรือสมาคมเนี่ยเป็นการผิดเลยผิดเลยเพราะว่าพอเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักฐานในเรื่องของวัดไงแล้วเราเอาเงินตรงนั้นน่ะเข้ามูลนิธิก่อนแล้วไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้ไงเพราะว่ามันไม่ใช่ในนามของวัดมันง่ายต่อการยักย้ายถ่ายเทยักยอกเบียดบังไงเพราะมันไม่เข้าวัดโดยตรงไงมันเข้ามูลนิธิก่อนแล้วมาเข้าวัดเนี่ยเกือบทุกที่เลยโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆเนี่ยไปดูเลย
0: โอ้โหนี่ทนายบอกว่าเกือบทุกที่เลยโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆเดี๋ยวพักแป๊บเดียวกลับมาถามทั้งสองท่านสักครู่ครับ
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
4: ่มิวเป็นไรอ่ะ
5: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
4: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
6: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุต

0: เชิญชามได้
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
6: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่อัปปาเช
8: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
7: ่ I love อัปปาเช่
9: โอ้ทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
10: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยซ์เลย
11: yeah.

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเราดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
2: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้50กรัม5กระปุกค่ะมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
6: ้ป้าเขาจะมา
7: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
8: ไม่มี
9: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
10: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
11: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
1: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
4: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: แอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับวันนี้เราคุยกันต่อเรื่องของอดีตพระโชตนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเจอทรัพย์สินมหาศาลเลยนะครับทั้งในกุฏิของอดีตพระแล้วก็ทั้งที่บ้านของสีกานะครับเมื่อสักครู่เราคุยกันค้างไว้นะฮะต้องถามอาจารย์เบียร์ต่อเลยนะฮะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าหลายวัดเมื่อกี้ทนายอนันชัยสะท้อนมาวัดใหญ่ๆมีหมดอ่ะมีทั้งบัญชีวัดมีทั้งบัญชีมูลนิธิแล้วก็กลายเป็นที่ซ่อนเงินอาจารย์มองประเด็นนี้ไงฮะ
8: มันก็เป็นไปอย่างนั้นแหละมันก็ตามที่ท่านว่านี่แหละสุดท้ายแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวกับมูลนิธิหรือมันวัดอันนั้นเป็นเรื่องของกฎหมายเนาะที่เราไปแต่จะนำเข้าใจวัดในมุมหนึ่งพอเวลามันเอาเข้าไปวัดปัญหามันเยอะปัญหามันเยอะหมายความว่าเวลาจะถอนจะออกมาทำอะไรที่เกี่ยวกับการดูแลนะมาดับมันมีปัญหาเยอะแล้วก็มันมีเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการอะไรบางทีคนมันศรัทธาถวายอ่ะ บางทีจะเอามาใช้มาอะไรอ่ะมันวุ่นวายเยอะ
7: อ
8: ันนี้ในมุมพระนะ พระก็รู้สึกว่าเปิดมูลนิธิมันง่ายกว่าคือให้คนเอาเงินเข้ามูลนิธิแล้วเวลาใช้จ่ายเบิกถอนอ่ะ
7: มันคล่องกว่าม
8: ันคล่องกว่าเพราะว่าการตรวจสอบตาทำเอกสารมันวุ่นวายมันต้องทำบัญชีอะไรซึ่งมูลนิธิก็ทำนะไม่ใช่ไม่ทำแต่เวลาการเบิกถอนเบิกจ่ายอ่ะมันไม่มีกฎหมายในเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะเวลามันโดนมันโดนหางเลขกันเยอะไงแล้วบางทีพระเจ้าว่าแก่ๆอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องการทำหลักบัญชีก็โดนหางเลขไปด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาเป็นรูปแบบมูลนิธิเลยง่ายกว่าแต่สุดท้ายผิดก็ต้องว่าไปตามผิดกระตับตามกฎหมายแต่ในกรณีอย่างเงี้ยมันคือการยักยอกเอาเข้าตนเองคือถ้าอยู่ในรูปแบบมูลนิธิมันไม่ได้ผิดเลย
7: คือการมีมูลนิธิไม่ผิดนะ
8: ไม่ผิด
7: บอกก่อน
8: ต้องเข้าใจเพราะว่ามูลนิธิมันสังกัดกับโรมาไทยมันถูกต้องตามหลักกฎหมายเก่าเข้าวัดก็ไม่ผิดก็ถูกต้องแล้วจะเอาเข้าวัดเอาเข้ามูลนิธิมันไม่ผิดอะไรเลยมันผิดตรงที่เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไอ้ตรงนี้ต่างหากเอาไปให้สีกาเอาไปให้สีเกยเอาไปประดับปกแต่งตัวเองเอาไปซื้อกับข้าวเยอะแยะเอาไปปนเปื้อนซื้อโรเลสซื้อทองคำเก็บสะสมอันเนี้ยมันเรียกว่าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค
7: ์
8: ก็เหมือนอย่างกรณีตัวอย่างพระลงกฎอย่างเงี้ยนั่นก็เอาเงินไปสร้างผิดวัตถุประสงค์เอาเงินไปสร้างสนามฟุตบอลเอาไป

0: อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดอย่างเงี้ยมันผิดจากวัตถุประสงค์ที่เขาเอามาเพื่อบำรุงพระศาสนาสร้างเจดีย
1: ์
0: สร้างวิหารเจริญบำรุงพระศาสนาแต่เอาไปทำผิดวัตถุประสงค์มันก็ต้องโดนเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายแล้วอ่ะนี่แหละปัญหาของพระกับเงินมันไม่ควรที่จะเอาเงินไปถวายกับพระโดยตรงอาจารย์พยายามพูดตลอดเวลาตามธรรมวินัยว่าพระไม่ควรจะรับเงินรับทองด้วยตนเองแล้วไม่เคยจะสะสมด้วยตัวเองมันจึงต้องมีไวยาวัจกรแล้ววิยาวัจกรเป็นผู้ดูแลกิจธุระแทนสงฆ์เวลามันเป็นแบบนี้ปุ๊บพระใช้ตามเพอจอยเงินเยอะขนาดเราเป็นฆราวาสมีเงินเยอะๆเรายังอยากจะใช้จ่ายเลยเราเห็นเงินอ่ะแต่พระเนี่ยได้ง่ายๆคนเอามาบริจาคไม่ต้องไปลงทุนอะไรไม่มีค่าต้นทุนอะไรเลยอ่ะมันก็ยิ่งรู้สึกว่าเงินมันเยอะก็คิดว่าเป็นเงินของตัวเอง
1: อ
0: ยากจะใช้อะไรอยากจะปนเปื้อนอะไรแล้วเรื่องเงินกับผู้หญิงเนี่ยอาจารย์ก็พูดสตรีกับสตรางเนี่ยพูดมาหลายครั้งแล้วสองตัวเนี่ยมันมีปัญหาเยอะพอเวลาพระมีเงินเยอะผู้หญิงมันมองออกมันมองออกว่าเนี่ยพระสายเปย
1: ์
0: ตายแจกอะไรซื้ออะไรอยากได้ให้เอาไปเลยเพราะเวลามันใช้วิธีการตีสนิทแบบนี้มันเริ่มสนิทก็เริ่มมีการพูดจากันสุดท้ายมันก็เลยเอาเงินออกจากมูลนิธิยักยอกไทยเทโยโอนย้ายอะไรไปมันสั่งจ่ายเนี่ยเป็นเงินไอ้นี่ก็ได้เขาเรียกว่าเงินค่าจ้างพนักงานของมูลนิธิก็ได้จะเอาออกไปเยอะๆขนาดนั้นทำเอกสารถูกต้องมันไม่มีใครมาตรวจสอบอะไรเยอะแยะหรอกสุดท้ายก็เกิดปัญหาเรื่องแดงขึ้นมาก็เอาเงินไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็นี่แหละปัญหาเพราะพระไม่ทำตามพระวินัยของพระเจ้า
1: ครับเอาเรื่องการบริจาคเงินหน่อยฮะต้องถามพี่นัท
2: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อกี้ทนายอนันชัยแล้วก็อาจารย์เบียร์สะท้อนแล้วบอกวัดใหญ่ๆก็มีกันหมดแหละบัญชีวัดบัญชีมูลนิธิและการตรวจสอบการซุกซ่อนมันจะยังไงส่วนตัวพี่นัทมองไงฮะ
2: จริงๆถ้าคุณอยากทำเงินเนาะอยากทำบุญด้วยเงินเนาะถ้าอยากจะเจาะจงไปที่วัดซึ่งเป็นเนื้อนาบุญที่ดีตามหลักพระศาสนาเนื้อนาบุญที่ดีก็จะมีผู้ปฏิบัติที่ดีถูกต้องไหม
1: ครับ
2: ถ้าวัดเฉยๆมันไม่มีผู้ปฏิบัติก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมฮะก็สแกน QR code เข้าวัดไปเลยก็ได้เนาะ
1: เออ
2: นะฮะ
1: มันจะได้โดยตรงถูกไหมฮะ
2: ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ผมถามทั้งสองท่านน่ะท่านเคยเห็นโบสถ์แตกไหมคนไปวัดจนโบสถ์แตกมีไหมไม่มี
1: นะ
2: ไม่มีหรอกโรงพยาบาลนี่ไม่มีที่จะให้คนป่วยอยู่เลยทำไมไม่ไปทำโรงพยาบาลกันน่ะบ้านวัดนี่มันโอ้โหมีตั้งเป็นหมื่นวัดอ่ะตอนนี
1: ้วัดเยอะมาก
2: ผมว่าตอนเย็นหรือตอนเช้ามีคนก็ไปสวดมนต์ในโบสถ์รวมกันทั้งประเทศถึง 2,000 คนไหมรู้เปล่าเหอะใช่ไหมแต่คนไม่โรงพยาบาลเนี่ยเต็มทุกโรงพยาบาล
1: ครับ
2: เปลี่ยนการทำบุญก็ได้นะฮะ
1: ไปให้โรงพยาบาล
2: ก็ได้นะฮะแล้วก็ส่วนการที่เรายังจะต้องเขาเรียกว่าธนุบำรุงพระศาสนาเนี่ยวัตถุอนามาตเราเข้าใจกันอนามาตคือเงินทองของมีค่าเนี่ยมันของฉกกัดผู้ที่ครอบครองนะฮะพระไม่ควรมีอยู่แล้วฮะศีล10คุณก็ผิดแล้วรับเงินแต่คุณต้องเป็นแค่ตัวกลางรับเข้าส่วนกลางได
1: ้
2: คุณไม่มีสิทธิ์แล้วผมถามว่าเราพี่ทานข้าววันละกี่มื้อฮะ
1: 3มื้อปกติฮะ
2: พระกี่มื้อฮะ
1: 2
2: มื้อเดียวพระได้มื้อเดียวเราถามจานเดียวจริงๆมื้อเดียวมั้ยล่ะมันต้องลุกจากตรงนั้นแล้วทานอีกไม่ได้ผมว่าพี่ดูพระที่พี่เคยได้ยินคำพูดว่าฤาษีผอมเสืออ้วนฤาษีผอมไหมฮะคนปฏิบัติคนไหนถ้าไม่ใช่หุ่นแบบอาจารย์เบียร์กินกี่มื้อดีกว่าเอาจริงๆเนี่ยผมอดอาหารมานี่ไม่กี่วันน้ำหนักยังลง7-8โลเลยใช่ไหมฮะคือเราดูพระดูไม่ยากหรอฮะ
1: ครับ
2: ถ้าพระที่ไม่ปฏิบัติเช้าไม่บิณฑบาตนะไม่สวดมนต์ไม่สอนธรรมโยมวัดเดือดร้อนอย่างนี้วัดนู้นก็เดือดร้อนอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นวัดแม่งเดือดร้อนจริงจังเลย
1: พี่นัทแต่นิดเดียวแต่คนสงสัยว่าทำไมเนี่ยอดีตหลวงพ่อทำไมรวยขนาดนี้อ่ะ
2: วัตถุมงคลนี่ครับมีการสร้างวัตถุมงคลก็ผมถึงบอกว่ามีศรัทธาปุ๊บเนี่ยคนศรัทธาองค์พ่อตอนนี้วัตถุมงคลองค์พ่อจะทำรุ่นแรกราคาสูง
1: ครับ
2: ราคาหลักหลายหมื่นถึงราคาหลักเป็นแสนเขาก็สร้างรุ่นใหม่มาเพื่อให้คนที่งบน้อยได้บูชาแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเอาเป็นที่พึ่งที่ลึกเนี่ยพี่แค่ระลึกจริงๆมันไม่ต้องใช้วัตถุมงคลมันก็ได
1: ้ก็ได้แล้วถูกไหมฮะ
2: ใช่ใช่ก็ได้แล้ว
1: แล้วที่บอกว่าเหรียญเหนือดวงที่อดีตหลวงพ่อเป็นคนสร้างเนี่ยเป็นล้านนี่จริงไหม
2: แพงสุดเนี่ย10 ล้าน
1: เนื้อแพงสุดที่10 ล้าน
2: เนื้อทองคำมาสเตอร์พีซสร้าง16เหรียญแบบนี้ไม่ใช่แบบน
1: ี้อันนี้ไม่ใช่นะ
2: แบบเปิดให้ดูได้ไหม
1: ได้
2: ถ้าแพงสุดคือเนี่ยในหนังสือทำเนียบวัตถุมงคลของวัด
1: ครับ
2: พี่ลองดูดิว่ามันกี่รุ่นนะ
1: แล้วเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะ
2: ขนาดนี้แล้วแต่ว่าเซียนพระเนี่ยเขาจะเล่นเฉพาะรุ่นที่มันมีประสบการณ์จริง
1: ๆ
2: เนี่ยแล้วการสร้างเนี่ยมีสร้างตั้งแต่46มาจนถึงปัจจุบันน
1: ่
2: ะปีที่แล้วยังมีการสร้างอยู่เลยเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละอย่างเนี่ยแล้วแต่ละอย่างในนี้มูลค่าเป็นแสนหมดฮะ
1: อันไหนที่บอก10ล้านมีไหม
2: มีฮะมีอันนี
1: ้โอ้อันนี้อ่ะผมช่วยถือ
2: 16เหรียญ
1: โอ้ยไม่เป็นไร
2: หนังสือมันเก่าโทษทีฮะ16เหรียญเนี่ยแต่ต้องไม่มีหูแล้วมีตอกตัวทอ2ตัว
1: เพราะอะไรมันถึงเป็นหลัก10 ล้าน
2: สร้างน้อย16เหรียญเองทองคำปกติสร้าง160เหรียญตอกทอตัวเดียว มันก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่าอยากได้พิเศษอ่ะ

0: มัน160คนมันยังไม่พิเศษไงพอเหลือ16คนพิเศษแล้ว
1: มันราคามันก็เลยยิ่งพุ่ง
0: ใช่ใช่มีการเปลี่ยนมือล่าสุดก่อนที่จะมีข่าว
1: ครับ
0: 8ล้านกว่า9ล้านนะ8ล้านกว่า9ล้าน
1: ซื้อขายกัน
0: ใช่แล้วพอคนที่ซื้อ8กันนั้นเขามีคนให้เขา10เขาก็ไม่ได้ขายอะไรอย่างเงี้ย
1: อ่ะเอาอย่างงี้เดี๋ยวผมขอพักอีกแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาจะมาถกกันเรื่องนี้ต่อนะฮะว่าแล้วพออดีตเจ้าว่าเจอแบบนี้เนี่ยมูลค่าของเหรียญจะลดลงหรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะสักครู่ครับ
2: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
5: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
8: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
10: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
9: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
11: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
10: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
9: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เทพไทยเท่านั้นค
13: ่
12: ะ
13: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
14: ์อร่อยดีดีดี
15: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ 10

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ไลค์เดอะซอย300มิลลิลิตร Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 million
4: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
3: It's real
5: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
6: จัดเต็ม
5: ว้าว
6: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
5: ผลผลิตดี
7: เต็มไร่
6: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
8: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย

0: ชามใน
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
2: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
3: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
4: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
3: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
5: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
4: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
3: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์ Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
12: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
13: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End Fancon
14: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุยกันค้างไว้นะครับว่าโอเคอดีตพระโชติเนี่ยถูกจับดำเนินคดีไปนะยักยอกเงินวัดเปสีกาก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เครื่องรางของขลังที่มาจากอดีตพระรูปนี้จะยังไงต่อนะครับวันนี้เราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมนะฮะกับวิดีโอของเราในขณะนี้ครับพี่อนุชาทรงศรีจากคัมภีร์นิวส์นะครับพี่อนุชาสวัสดีครับ
15: สวัสดีคุณออฟครับ
14: ครับผมอยู่กับอาจารย์เบียร์แล้วก็คุณนัทด้วยนะครับ
15: สวัสดีครับอาจารย์เบียร์สวัสดีครับน้องนัท
16: สวัสดีครับ
14: รู้จักกันอยู่แล้วนะ
16: สนิทกันครับสนิท
14: โอเคพี่อนุชาเอาผมถามเลยเมื่อวานเห็นคลิปพี่อนุชาโอ้กลายเป็นไวรัลเหมือนกันนะตกลงแล้วเซียนพระเขามองว่าเหรียญเหนือดวงที่มาจากอดีตพระโชติเนี่ยตกลงตอนนี้ราคามันจะเป็นยังไงมันจะเสื่อมไหมอ่ะพี่อนุชาเชิญฮะ
15: เดี๋ยวผมออกตัวก่อนนะผมเป็นผู้สื่อข่าวนะผมทำงานหนังสือพิมพ์รายวันมา16ปีแล้วผมมาทำออนไลน์อีก13ปี
14: ครับ
15: ผมไม่มีเหรียญรุ่นนี้สักองค์เดียวเอาอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าที่พูดไปอ่ะปรากฏว่ามาพอไทยรัฐก็เอาไปมันกลายเป็นว่ามาเข้ามันมาว่าผมหาว่าผมตุนไว้ออกไม่ได้แล้วสิอย่างงู้นอย่างงี้จริงๆผมไม่มีสักเหรียญนึง
14: ครับ
15: แต่บอกอย่างนี้นะว่าที่ท่านนายกใส่หรือใครต่อใครเล่นเนี่ยปี49เนี่ยเป็นปีที่น่าเก็บที่สุดเป็นปีที่น่าเก็บที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าปีนั้นเนี่ยพระอาจารย์โชติยังไม่มีฐานะเป็นอะไรเลยนะเป็นแค่พระวัดธรรมดานะท่านมีเป็นแค่พระปลัด
14: อา
15: ทิชุบนะครับเป็นแค่พระลูกวัดทีนี้เนี่ยในปีนั้นเนี่ยเป็นการสมโภชพระรามหลวงว
14: ั
15: ดพุทธไทยสงฆ์ฉะนั้นประธานในการจัดสร้างจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นหลวงพ่อหวนด้วยซ้ำนะ
14: อ๋อ
15: นัดได้ประธานจัดสร้างจริงๆน่าจะเป็นหลวงพ่อหวนเพราะหลวงพ่อหวนเจ้าวาดแล้วถ้าไปดูเส้นเงินนะไปดูเส้นเงินได้ว่าปีนั้นน่ะเส้นเงินผมเชื่อว่าเส้นเงินเข้าวัดไม่ได้เกี่ยวกับพระอาจารย์โชติ
14: เพราะจริงๆมูลนิธิก็เพิ่งมาตั้งปี2ปีเองครับพี่อนุชา
15: พระอาจารย์โชติเนี่ยน่าตอนนั้นน่ะเป็นผู้ดำเนินการสร้างเพราะว่าเขาเป็นการสร้างสมโภชทีนี้เวลาที่ผมพูดไปเนี่ยผมเป็นห่วงว่าถ้าวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยคนที่เขาร่วมบุญกันไปอะไรไปเนี่ยเขาจะเสียความรู้สึกเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยเกจิปลุกเสกเนี่ยดังๆทั้งนั้นเลยท่านไปดูสิแล้วรุ่นเขาเนี่ยจริงๆชื่อรุ่นยกฐานะนะตอนหลังเรามาเรียกว่ารุ่นเหนือดวงนะแต่รุ่นเหนือต่างที่อาจารย์โชติทำเนี่ยหลังๆมีอีกเหนือดวงที่เป็นหน้าท่านอะไรท่านไอ้อย่างเนี้ยผมแนะนำทิ้งถังขยะได้เลย
14: แต่ถ้ารุ่นก่อนอันนี้โอเคถูกไหม
15: ใช่ทีนี้นะผมบอกนะเรียนถ้าเกิดอาจารย์เบียร์หรือใครต่อใครรู้ว่ารุ่นนี้เป็นยังไงผมว่าจะไม่มีใครว่ารุ่นนี้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเกจิเสกเนี่ยหลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวัสดิ์ ็นประธานในการเสกนะมีอุทิมวัดพระขาวมีหลวงพ่อรวยวัดตะโกมีหลวงพ่ออิจัดวัดไผ่ล้อมมีหลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกมีหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนม
14: ี
15: หลวงพ่อเฉลิมวัดพญาติมีหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วมีหลวงพ่ออุดมวัดที่ชัยสงครามมรณภาพแล้วทั้งหมดเลยเกจิดังทั้งหมดเลย
14: เพราะฉะนั้นทีนี้พอตอนนี้มันมีข่าวแบบนี้กับอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยในส่วนตัวพี่อนุชาคิดว่าเหรียญตอนปี49เนี่ยอันนี้โอเคแต่ว่ามูลค่าของมันในตลาดตอนนี้พี่คิดว่ามันจะเป็นยังไงมันจะลดไหม
15: ผมเชื่อว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขาไม่รู้เรื่องอ่ะยังไงก็ลดแต่คนที่เขารู้เรื่องเนี่ยผมว่าอย่างคุณนัทแฟนพันธุ์แท้เนี่ยถ้าคุณนัทมีเงินเยอะๆผมว่าคุณนัทรับหมดแน
0: ่ก็

0: เห็นด้วยนะพี่มันเหมือนหุ้นนะเหมือนเพราะตอนนั้นที่ท่านทำเนี่ยท่านไม่ได้ชั่วร้ายนี
1: ่
0: ท่านอาจจะอยู่ร่วม16เกจิที่เสกเนี่ย
1: ณวันนั้น
0: ณวันนั้นน่ะแล้วก็เป็นรุ่นยกฐานะจริงอย่างที่พี่พูดเพราะว่าจากพระอารามปกติได้เลื่อนเป็นพระอารามหลวงแล้วก็ท่านโชติเนี่ยออกตังเองด้วยเงินส่วนตัวแต่ไม่มีประธานเป็นหลวงพ่อหวนจริงๆในตามข้อมูลตรงเนี้ยจริง
1: ๆอ่ะแปลว่าพี่อนุชาวันนี้เนี่ยไม่ได้มาปกป้องอดีตพระถูกมั้ยฮะ
2: ไม่โอ้โหผมเนี่ยนะผมไม่ค่อยปลื้มอะไรกับท่านอยู่แล้วนะ
1: ครับ
2: เพราะท่านมาดเยอะผมเข้าไปแล้วท่านมาดเยอะจริงๆเนี่ยน่าจะรู้จักกับผมด้วยผมดูแล้วอ่ะแต่ท่านน่ะไม่ค่อยอะไรกับผมสักเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นสื่อมวลชนธรรมดาเนี่ยนะท่านคงไม่อะไรกับผมหรอกผมไป3หน
1: เป็นไง
2: ผมเพราะว่ามีชาวสิงคโปร์แล้วไต้หวันเขาให้ผมพาไปหาแต่เขาจะไปกราบจตุคามนะแล้วก็ไปหาพระอาจารย์โชติด้วยผมเห็นการเข้าหามันดูลำบากเหลือเกินมันดูเหมือนดูยากๆอ่ะผมก็เลยไม่ตื่มแก่เท่าไหร่แต่ผมไปกราบหลวงพ่อหวนเพราะหลวงพ่อหวนนี่ท่านดีมาก
1: โอเคอ่ะ
2: ตรงนั้นมากกว่า
1: ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยืนยันนะว่าไม่ได้มาปกป้องใครอะไรยังไงทั้งนั้นพูดถึงแค่ตัวเหรียญถูกนะใช่ไหม
2: ดีฮะผมอยากให้ท่านคิดว่าแยกกันออกว่าไอ้เหรียญของปี49เนี่ยเป็นเหรียญดูในเหรียญนะให้คุณนัทเปิดเหรียญให้ดูก็ได
0: ้
2: ไม่มีรูปของอาจารย์โชติอยู่ในเหรียญเลยม
0: ี
2: พ่อแล้วด้านหลังไปดูด้านหลังเป็นตา
1: ครับ
2: นะตาเจดีย์ท่านเห็นมั้ย
0: เป็นพระปราง
2: แล้วดูที่เขาเขียนเนี่ยมีอะไรเขาเป็นเอกลักษณ์ของท่านโชติมั้งอ่ะ
1: ไม่มีเลย
2: เออ
1: ครับโอเค
2: นะ
1: อ่ะจะได้แก้ข่าวกันตรงนี้นะพี่อนุชานะ
2: ได้ครับ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวทัวร์ไปลงอีกโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่อนุชาเวลาเราน้อยขออภัยด้วย
2: ขอบคุณครับได้ครับ
1: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับอ่ะกลับมาพี่นัทขอสั้นๆตรงนี้หน่อยขยายความหน่อยปี49ตกลงก็คือพูดถึงอันเดียวกันถ
0: ูกไหมอันเดียวกัน
1: ก็คือที่แพงที่สุดถูกไหม
0: แพงที่สุดของวัดพุทธสวรรค์นิยมที่สุดแล้วก็คำว่าเหนือดวงกลับกลายเป็นรุ่นที่หลายวัดภายหลังใช้คำนี้เป็นเหนือดวงของแต่ละวัดอื่นเป็นวัตถุมงคลของ
1: คิดว่าราคามันจะตกไหมฮะ
0: ตกแน่แต่รับรองว่ารุ่นนี้อีกหน่อยก็จะกลับมาเล่นในระดับเดิมคือผมไม่มีของ
1: ครับ
0: ผมมีแต่ตอนนี้รอภาวะรับคืน เพราะผมขายไปก็ท่านใดไม่สบายใจวัตถุมงคลต้องสบายที่ใจ
1: โอเค
0: เพราะไม่สบายใจก็เอามาคืนผมก็รับคืนตามสภาพก็คือรับคืนเต็มที่เคยขายไป
1: ครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอสลับอารมณ์แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาให้อาจารย์เบียร์ทิ้งท้ายเรื่องนี้นะเตือนสติชาวพุทธกันหน่อยนะครับทั้งเรื่องคำสอนและเรื่องของเครื่องรางของขลังนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางหน้าจอช่องวันนะครับใครเป็นสายสุกกายะห้ามพลาดนะครับเพราะว่าเรามีโปรพิเศษมาให้ติดตามนะครับติดตามจากคุณแยมนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณออฟสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ต้องเรียกว่าควันหลง9เดือน9เลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วเมื่อวานพลาดโปร9เดือน9ไปใช่มั้ยคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าสุกกายะมาทั้งทีไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนปกติคุณเคยซื้อ4ชิ้นแต่วันนี้ควันหลง9เดือน9ต้องจัดไป9ชิ้นเพราะเจ้าของเขามาเองค่ะสวัสดีค่ะคุณ
4: สวัสดีค่ะพี่แอมค่ะ9เดือน9ทั้งปีมีวันเดียวนะฮะวันนี้ต้องเลยจัดให้9ชิ้น999บาทด้วยคิดดูนะหลอดใหญ่ๆแบบนี้ปกติขายหลอดละ700นะคะ699 700วันนี้9บาทจริงๆจริง
3: ๆยังไง
4: จากหลอดละ700เหลือ9บาทจริงๆแล้วเดี๋ยวแถมสบู่ด้วยเพราะฉะนั้นหยิบโทรศัพท์แล้วกด1252
3: ค่ะ
4: 1252กดได้เลย
3: คุณผู้ชมวันนี้ใครที่ดูอยู่ที่บ้านแล้วแบบปกติอ่ะต้องควักมาแล้วถึงจะมาทามาถูมานวดเพราะเราเมื่อยแล้วมันก็เลอะมือแล้วมันก็ต้องนวดแต่วันนี้มาแบบหัวลูกกลิ้ง
4: นี่คือสุกกายะครีมหัวนวดโดยที่ไม่ต้องออกแรงในการนวด
3: ค่ะ
4: นี่คือนวัตกรรมใหม่บี
3: บไปเลย
4: นี่ค่ะกลิ้งเลยเราบีบอย่างนี้ค่ะบีบเนื้อครีมออกมาแบบนี
3: ้
4: เห็นไหมคะพอบีบมาปั๊บจะเจอเนื้อครีมเนื้อโลชั่นออกมาม
3: ือไม่เลอะ
4: ไม่เลอะค่ะ
3: เสร็
4: จปั๊บตึงตรงไหนกดลึกถึงกล้ามเนื้อไปเลย
3: เห็นไหมคะเห็นไหม
4: ตัวนี้เป็นสูตรไม่ต้องออกแรงในการนวด
3: เพราะว่าเขามีลูกกลิ้ง
4: เส้นยึดเป็นลูกกลิ้ง
3: สบายไหม
4: มันมีความรู้สึกเหมือนมีคนมานวดให้อย่างเงี้ยเลยอ่ะ
3: โอ้
4: ไอ้เส้นที่มันตึงๆนะไอ้เส้นที่มันลังลังติดๆขัดๆเป็นลูกเป็นก้อนนะเดินไปทางไหนเจ็บแป๊บเจ็บไปหมดนะเอาตัวเนี้ยกลิ้งไปได้เลยเขาเป็นหัวเหล็กหัวเหล็กมันจะเป็นความเย็น
3: สบายมากจริงๆคุณผู้ชมใครที่แบบเป็นแบบนี้เหมือนแยมเนี่ยนะท้ายทอยเนี่ยเวลามันขึ้นมานะบางคนโอ๊ยไปถึงนู่นถึงหัวปวดหัวไมกงไมเกรนเวลากลิ้งขึ้นไปเนี่ยมันผ่อนคลายมันสบายและคุณผู้ชมขาไม่ต้องออกแรงนวดเลยเพราะว่าเขาเป็นหัวเหล็กแบบนี้ย้ำค่ะปกติได้4

0: หลอด
1: ใช่
0: วันนี้ย้ำโปรโมชั่นหน้าจอชัดๆอีกทีคุณผู้ชมจ่ายเท่าไหร่ได้อะไรบ้าง
1: ปกตินะคะเต็มที่คือหลอดนึงเนี่ยเราขายอยู่700อ่ะนะคะ4หลอดพันคือโปรปกติ4หลอดพันขายกระจุยกระจายขายดิบขายดี
0: จริง
1: แต่วันนี้จ่ายเพิ่ม9บาท
0: ค่ะ
1: เอาเพิ่มไปอีกหลอดนึงเลยเอาหลอด 6-700 เนี่ยจ่ายแค่9บาทพอแล้วเดี๋ยวใครโทรตอนนี้เอาสบู่ตัวหอมไปด้วยช่วงนี้อากาศอบอับชื้นเหลือเกินเป็นตัวออกเหลือเกินมีอาการคันเหลือเกินให้อีก4ก้อนเอ้าเบ็ดเสร็จนะคะเอาไปเลย9ชิ้น999บาทคว้าโทรศัพท์ให้ทันอย่างเดียว
0: 1252เบอร์นี้เท่านั้นรีบกดด่วนๆ1252ตอนนี้ต่ำกว่า70เซตแล้วถ้าคุณดูอยู่ไม่ต้องช้าหยิบโทรศัพท์แล้วก็โทรเลยย้ำว่าวันนี้ส่งฟรีทุกสายนะคะไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์999บาทวันนี้มีอาสาสมัครและสายเมื่อยตัวจริง
1: ป้องอายุกับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสวัสดีค่ะขับรถวันเดือนกี่ชั่วโมง
2: 7-8ชั่วโมง
1: เป็นปัญหาคือชอบปวดหัวปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดไปหมดเลยบอกแอปเปิ้ลปวดตึงๆแบบนี้ให้เอาตัวนี้กริ่ง
0: แอปเปิ้ลมันขึ้นเป็นก้อนเลยอ่ะ
1: เนี่ยหูเนี่ยจับหัวเดี๋ยวนะแข็งปากเลย
0: ใช่ไหม
1: แอปเปิ้ลถ้าหลังมันแข็งอย่างนี้แอปเปิ้ลนวดกริ่งไปแบบนี้นวดกริ่งแบบนี้เชื่อไหมว่าอีตัวลูกกริ่งเนี่ยมันเข้าล่องเส้นดีมากมันกดถึงกล้ามเนื้อดีมากแล้วมันเป็นสูตรเย็นก่อนแล้วก็อุ่นทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้คือมันจะลดอาการอักเสบปวดบวมแล้วจะรู้สึกสบายตัวไอ้ตรงนี้แต่มันวิ่งแล้วนะไอ้ตรงนี้มันวิ่งอย่างน
0: ี้
1: นะ
0: แอปเปิ้ลเป็นยังไงบ้างคะพูดหน่อย
2: มันเบามันโล่งนะคะกลิ่นหอมสดชื่นด้วยค่ะ
0: ปกตินะเปิ้ลคือนวดเองไหมคะต้องนวดตัวเองไหมคะ
2: นวดค่ะ
0: แต่นี้ก็คือไม่ต้องเลยนะกลิ้งๆไปเลยคุณผู้ชมคือเมื่อยตรงไหนอยากใช้กลิ้งไปเลย
2: นวดเองเลยไม่ต้องใช้ลูกหลาน
0: ใช้นวดเองได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานขอบคุณค่ะนะเปิ้ลค่ะ
0: คุณผู้ชมยังมีอีกหลายคนที่อยู่ที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าเข่าก็เมื่อย
1: ใช่
0: ขาก็เมื่อยน่องก็เมื่อยแขนก็เมื่อย
1: ใช้
0: ได้หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช้ได้หมดเลยวันนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าปวดตึงหนักๆกินอะไรตัวนี้เป็นสูตรไม่ต้องผ่านกระเพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินไปเลยตัวนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะปกติหลอดนึงเนี่ยขายอยู่699กลมๆ700นะหลอดเดียว700นะลดสุดๆ4หลอด 1,000 ลดสุดๆ4หลอด 1,000 นะฮะแต่วันนี้หลอดละ700เอาไปเลย9บาท
0: 9บาทได้อีก1หลอดใหญ่เต็มๆรวมเป็น5หลอดแล้วยังมีสบู่สุขสกินให้อีกนะคุณผู้ชมรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นแค่999บาทย้ำว่าไม่เคยเกิดโปรนี้ถ้าไม่ใช่ควันหลง9เดือน9ถ้าไม่ใช่รายการนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าท้ายรายการคุณอาจจะอดนะคะอาจจะได้แค่4หลอดเหมือนเดิม
1: ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยรีบเลยนะคะจ่าย9บาทได้เพิ่มอีกหลอดนึงจ่าย9บาทได้เพิ่มอีกหลอดนึงนะคะ
0: โทรเลย
1: ปวดตึงลึกกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่อยากให้นี่คุณดูคุณจิ๊บนิดนึงคุณจิ๊บแกสอนหนังสือเขาบวมตุยเลยเขาบวมแดง
2: เหมือนแม่ยัง
1: ไอ้ตรงเขาเนี่ยเขาไม่ให้ไปออกแรงนวดเยอะนะเดี๋ยวมันระบม
0: ทำงานหนัก
1: เอาตัวเนี้ยเอาลูกกลิ้งจากสุกายะไปนวดข้อต่อปวดเส้นเอ็นปวดข้อต่อข้อศอกอุ้ยไหล่แกบอกไหล่เนี่ยมันโดนจุดมันเข้าล่องเส้นมันเข้าล่องกล้ามเนื้อกดลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นนะปวดหลังหลังชาลุกแล้วมันเสียวหลังแป๊บแป๊บแป๊บก็คืนนอนไม่ได้หลังตึง
0: มันไปได้ทุกที่จริงๆนะ
1: พี่แอมไปเดินปีนเขามา
0: ถูกต้องคือเอาตรงๆแค่ขึ้นส้นสูงแค่นี้นะยังไม่ทันว่าไปจ็อกกิ้งเช้าๆเลยนะตอนกลางคืนคุณผู้ชมขาเวลาถอดส้นสูงตีสามมันชอบเป็นตะคริวที่น่อง
1: นั่นไง
0: แม่เป็นไหมถ้าเป็นนะยังวางหลอดเนี้ยไว้หัวเตียง
1: นั่นแหละ
0: หลอดนึงแล้วกลิ้งไปเลยค่ะเพราะว่าเราง่วงอยู่อ่ะกลางคืนอ่ะแต่ดันตะคริวขึ้นกลิ้งไปกลิ้งไปแบบนี้หรือว่าใครไว้ในกระเป๋านะ
1: ถ
0: ึ
1: งเส้นไหมถึงเส้นไหม
0: คุณผู้ชม
1: โดน
0: นะปวดตรงไหนกลิ้งไปตรงนั้นเลยมันสบายโดยที่มือไม่เลอะเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้นิ้วโป้งไปเข็น
1: ใช
0: ่หัวลูกกลิ้งเขาเข็นให้คุณเองเลย
1: คุณผู้ชมขาตัวนี้คือสูตรตำรับสมุนไพรไทยโบราณใส่ทั้งไผ่นะคะใส่ทั้งน้ำมันดีๆเพราะฉะนั้นใครปวด
0: ไหล่ใจ
1: ตอนนี้คือจับไปที่ไหล่คุณผู้ชมเอ้ยมันปากแล้วแกชอบปวดปวดหัวขับรถมาดึง6-7ชั่วโมงงานต้องทำเงินต้องหาหลังก็ปวดอีกเอาระยะทาไปเลยจ้าร
0: ีบโทรนะคุณผู้ชม
1: คุณผู้ชมใครที่ปวดตึงบริเวณคอบ่าไหล่เป็นก้นนะคะตึงตามเส้นไปหมดเอาไปใช้ค่ะ
0: หนึ่งนาทีสุดท้าย
1: ใครปวดเข่านะคะกลางคืนนอนไม่หลับเลยนะคะเจ็บเข่าเข่าขาเป็นตะคริวไปหมดแล้วเอาไปทาเลยนะคะทาปุ๊บจะรู้สึกอุ่นๆก่อนสักพักนึงจะเย็นนะคะจะรู้สึกสบายหลุดแล้วก็โล่งตัวนี้คือกดลึกถึงกล้ามเนื้อเข้าล่องเส้นคือปวดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อตรงไหนปวดทาตรงน
0: ี้ฟังเพลินเด็ดขาดถ้าอยากได้ของดีแบบนี้สุกายะไม่มาบ่อยมีเวลา30วินาทีสุดท้าย
1: คุณแ
0: คปหน้าจอนี้ไว้เลยแล้วโทรที่1252ยังไงก็ตามวันนี้เหลือ20เซตสุดท้ายคว้าโปรวันนี้ให้ทันเพราะถ้าพรุ่งนี้คุณจะได้แค่4หลอดเท่านั้นแต่ถ้าวันนี้999บาทเอาไปเลย9ชิ้นในหน้าจอนี้โทรด่วนที่1252หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยวันนี้

0: คุณมากๆโทรให้ทันนะคะเดี๋ยวเราสองคนนี่จะไปช่วยรับสายใครอยากหายเมื่อยเหมือนนะเปิ้ลเป็นไงคะโล่งไหม
1: โล่งค่ะ
0: รีบโทรนะคะ
2: นี่ตอนนี้ยังสามารถกดได้อยู่นะคะต่อสายไว้10นาทีอย่าเพิ่งวางจาก700เหลือ9บาทจ่าย9บาทได้เพิ่มอีกหลอดนึงกดเลยค่ะ1252 1252ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: วันนี้เรา2คนหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเตรียมชมสิ่งที่น่าสนใจกับคุณอ๊อฟในเรื่องใหญ่รายวันกันต่อขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณครับ1252กดไปนะครับช่วงท้ายนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องเครื่องรางของขลังวัตถุบูชาให้อาจารย์เบียร์ฝากเรื่องนี้ทิ้งท้ายนิดนึงครับ
4: ก็ฝากให้มีสติเนาะให้อยู่กับหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักที่ตั้ง คำสอนพระพุทธเจ้าประเสริฐสูงสุดและไม่มีอะไรที่เหนือกว่ากรรมพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนแล้วว่าแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีเพราะนั้นไม่มีอะไรการกรรมกรรมแปลว่าการกระทำของตัวเราเองเมื่อเราทำแล้วต้องรับผลจากการกระทำเหมือนกับอดีตพระนี้ที่ต้องรับผลจากการกระทำของตนเองและสุดท้ายแล้วขอให้เรายึดมั่นถือมั่นในหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง
3: ครับ
4: พระที่ดีมีอีกมากอย่าเพิ่งเสียศรัทธาเราต้องพยายามไปอยู่กับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสอนหลักอริยสัจ4สอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นั่นแหละเป็นพระที่ดีพระที่แท้เพราะนั้นให้เราพิจารณาแล้วจำไว้ว่าถ้าเครื่องรางของขลังมันสามารถกันกรรมหรือป้องกันชีวิตเราได้ใครในโลกนี้จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรได้เลยดังนั้นให้กลับมาที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาสุจริตแล้วเราจะมีความสุขได้ในปัจจุบัน
3: ครับพี่นัทครับฝากเป็นอุทาหรณ์กับเรื่องนี้หน่อยฮะ
5: ครับฝากไว้วัตถุมงคลอาจจะไม่ได้กันกรรมได้วัตถุมงคลเป็นเพียงวัตถุที่สามารถเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นกุศโลบายในการที่จะโน้มตัวเองเข้าไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได
3: ้ครับ
5: เพราะเกจิอาจารย์หรือครูบาอาจารย์เวลามอบวัตถุมงคลให้เนี่ยให้ท่องคาถาคาถาก็เป็นสิ่งที่น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้ว
3: ครับ
5: คิดตรงนี้ให้ดีถือศีล5ให้มั่น
3: ครับ
5: เข้าข้างอาจารย์เบียร์อยู่แล้ว
3: ครับ
5: แต่ขอเสริมว่าวัตถุมงคลยังไงช่วยคุณตอนคุณเผลอได้เพราะท่านในอาราธนาระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมอยู่ดีนะครับเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นอย่าไปยึดติดตัวบุคคลแล้วกันครับ
3: ได้ครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณพี่นัทครับ
5: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณอาจารย์เบียร์ครับ
5: ครับ
3: วันนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ
6: Golden Song All Star อาทิตย์นี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
7: พี่รักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: วันแรกที่แฟนๆได้สัมผัสเรื่องราวความรักของคนสองคนซึ่งถูกขวางกั้นด้วยชนชั้นฐานันดรศักดิ์และความถูกต้องเหมาะสมของสังคมจากซีรีส์อรุณรุ่งที่เสิร์ฟทั้งความหวานฟินอินจินแถมความขมปนน้ำตาซึ่งถ่ายทอดโดย2นักแสดงรุ่นใหม่เคมีฟ้าประธานอย่างอินจักรศิลป์และองศาธิทัศน์พร้อมด้วยพลังของทัพนักแสดงคุณภาพซึ่งการแสดงเหล่านี้นั้นทำให้คนดูหลุดเข้าไปอยู่ในห้วงความรักของภพถิ่นและธินกรแบบถอนตัวไม้ขึ้น
3: สนุกครบทุกรสชาติเคมีเมคเคที่ตามหาค่ะ
4: รักภพถิ่นและธินกรมาก
3: ๆอันคัดคือเลิศมาก
5: พลาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะ
6: มีภาค2ต่อเลยได้ไหม
2: ทำให้อรุณรุ่งกลายเป็นซีรีส์ที่มาแรงในช่วงค่ำคืนสร้างกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลอย่างถล่มทลายพุ่งทะยานขึ้นเทรนด์อันดับ1และก็หลายๆอันดับทั่วโลกเลยล่ะค่ะ
7: ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตอรุณรุ่งแล้วก็ร่วมเดินทางของเรามา11 EP นะครับผมก็ขอบคุณจริงๆที่รักพวกเราแล้วก็รักอรุณรุ่งครับผมก็รู้สึกอบอุ่นมากๆจริงๆวันนี้ที่ได้อยู่ท่ามกลางความรักจากทุกๆคน
8: อินคิดถึงบรรยากาศเหล่านี้มากๆแล้วก็ด้วยความที่ positive energy จากแฟนๆด้วยดีใจที่ได้เจอทุกคนเป็นอะไรที่อินจะไม่มีวันลืมเลยจะจำไปจนวันตายเลยผมดีใจมากๆที่ทุกๆคนรักเรื่องนี้เหมือนที่พวกเราทุกคนตั้งใจทำออกมาครับผมขอบคุณครับ
2: นอกจากเรื่องราวหวานปนขมจะถูกใจแฟนๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้ยังส่งให้พี่อินและน้ององศาฮอตป๊อปท็อปฟอร์มเข้าไปอยู่กลางใจแฟนๆทั้งไทยและอินเตอร์แฟนไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนแม่หมูแดงและเคตาแป๋วก็จะได้แรงซัพพอร์ตจากแฟนๆในทุกๆงานแบบล้นหลามเลยล่ะค่ะและทั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์แห่งอรุณรุ่งที่กลายเป็นช่วงเวลาของความสุขและความประทับใจซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมนั้นยังสามารถสัมผัสทุกช่วงโมเมนต์ความซาบซึ้งความรักและเรื่องราวสุดเข้มข้น

0: กษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
1: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุรี
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
2: คือเราว่าเราชอบรู้อะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
5: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
2: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
6: เราจะดีเราสองคนจะไปดีไหม
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
8: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: พี่ล้ำมันไม่อยู่หรอก
1: ไปไหน
0: เองเป็นอะไรกับมันล่ะ
1: ฉันเป็นน้องสาว
0: อ๋อท่าทางเองคงขายดีสินะงั้นเองก็ช่วยพี่สาวเองเอาเงินมาจ่ายค่าห้องซะนางล้ำมันโซมจนไม่มีใครจะเอามันอยู่แล้ว
1: โอ๊ยเป็นโลกซะขนาดนั้นใครจะเอามันลงวะแล้วตอนนี้พี่ล้ำอยู่ไหน

0: พี่ล้ำทำไมถึงปล่อยตัวได้ขนาดนี้พี่
1: ต้องหาเงินเลี้ยงลูกแม่ก็ขอเงินมาทุกเดือนขอมากขึ้นทุกที
0: พี่ก็รู้ว่าแม่เอาเงินไปเล่นไพ่เล่นหวยให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอพี่จะส่งไปทำไมข้าวปลาอาหารที่มันขาดเหลือเนี่ยฉันก็ซื้อเข้าไปให้ตลอดพี่คนเรามันก็ต้องไม่มีบ้างสิอะไรมันจะขายได้ทุกวันเลยเหรอไอ้ขนาดคนที่ทำงานปกติมันยังมีวันเจ็บวันไข้แต่พี่เป็นคนนะพี่ไม่ใช่สัตว์ที่จะให้ตัวผู้ผสมสูตรได้ตลอดเวลา
1: พี่ยังไหวปล่อยพี่ไปเถอะชีวิตพี่มันไม่มีชิ้นดีแล้ว
0: แล้วยังไงพี่จะปล่อยตัวให้โทรมจนตายแล้วไงถึงจะเลิกทำพี่ล้ำพี่กลับไปกับฉันนะฉันจะพาพี่ไปรักษา
1: พี่จะกลับไปได้ยังไงแล้วลูกพี่ล่ะมันจะเอาอะไรกิน
0: ฉันนี่ไงพี่บอกพี่ตั้งหลายครั้งแล้วไงว่าฉันนี่แหละจะเลี้ยงพี่เลี้ยงหลานเอง
1: ไม่พี่กลับไปไม่ได้พี่อายเขาเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะหาว่าพี่หมดทางทำมาหากิน
0: พี่ใครมันจะว่าอะไรนะไม่ต้องไปสนใจมันเราไม่ได้ไปขอข้าวมันกินสักหน่อยถ้าใครมันว่าพี่นะอีล่อนี่แหละจะไปตบจะไปต่อยมันไม่เอาไว้สักคนแต่พี่ต้องกลับบ้านนะพี่รับปากกับฉันนะว่าพี่จะเลิกทำอาชีพเนี้ยแล้วไม่หนีไปไหนอีกพี่รับปากสิพี่

0: ียบไปนานเลยเนาะ
1: ไม่รู้มันไปไหนเหมือนกันเออรู้ว่าจะได้ผัวใหม่ได้ดิบได้ดีมันคงลืมไปนะว่ามีลูกอยู่บ้านนี้โอ้ยเลี้ยงเลี้ยงมันไปเถอะป้าหมาแมวป้ายังเลี้ยงได้เลยแม่อีแววนี่เอ็งนี่พูดเหมือนอีลาดเลยนะ
2: เหรอจ๊ะ
1: เออ
2: ก็ฉันพูดเรื่องจริงนี่จ๊ะยังไงมันก็หลานป้า
1: ว่าถ้าข้ามีคิดว่าหลานนะป้าเนี่ยข้าเอาไปส่งที่สถานสงเคราะห์แล้วไม่เลี้ยงให้เปลืองข้าวสุกหรอกวะ
2: จ้า
1: อ้าวกล้วยทอดกินแล้วแห้งกินแล้วหน่วยไม่เอากล้วยมากินกล้วยทอดบุญหลายวะ
0: โอเลี้ยงกาแฟเย็นๆทางนี้นะถ้าใคร
1: แบบเริ่มตัวกล้วยทอดร้อนๆ
0: ทานถึงกิน
1: กล้วยทอดร้อน
3: ๆรอดพี่ครัวพี่ล้ำหมอเขาก็บอกว่าโรคนี้มันรักษาหายได้พี่ก็แค่ต้องรักษาความสะอาดและกินยามันต่อเนื่องเท่านั้นเองพี
4: ่แต่ถ้าคนรู้เข้าอ่ะเขาคงจะรังเกียจพี่อ
3: ่
4: ะ
3: ช่างหัวมันเป็นไรนี่บ้านเรานะพี่ใครจะทำไม
5: มาเป็นไงบ้างเป็นไง
0: พระนางรอดข้าก็นึกว่าเมียฝรั่งที่ไหนไม่ยืนอยู่ตรงนี้แหมหายหน้าหายตาไปนานเลยนะข้าอยากพูดถึงเองกีนางบุญรับเมื่อตะกี้นี่เองตายยากตายเย็นจริงนะแกเออนี่เอ็งไม่ต้องพาผัวฝรั่งมาเที่ยวบ้านเที่ยวช่องมันวะฮะ
3: แม่ฉันกลัวบาปกินหัวฉันจังเลยแต่น้าก็วอนสมชื่อเดี๋ยวก็ด่าให้ซะดิ
0: บ้าอีนี่นี่พูดนี่พูดดีๆหวังดีนะมึงนะฮะมาชี้หน้าด่าเลยเดี๋ยวก็โดนหรอก
3: นี่พูดดีแล้วเหรอฮะนี่พูดดีแล้วเหรออ
0: ๋อพูดดีแล้วโว้ยไม่พูดด้วยก็ได้วะมาแล้ว
1: กล้วยทอดกล้วยทอดกล้วยเฮงเฮง
0: เอว
1: กล้วยทอดเฮงเฮง
4: กินไปกี่อันแล้วเนี่ย
3: ขายดีไหมแม
1: ่แก่พอกินพอใช้ไปวันๆน่ะมีลูกลูกก็ไม่ส่งเงินมาให้ส่งมาก็ไม่พอจะยาไส้ปล่อยให้แม่ทุกข์ทรมานชอกช้ำและกำใจบอบช้ำอยู่บ้านนอกโถอีบุญหลายซึ่งมีกรรมเหลือเกิน
3: เป็นกลอนใช่นะแม่ไอ้ทุกข์ทรมานเนี่ยหาเงินไว้เล่นหวยใช่ไหมมันถูกบ้างไหมเนี่ย
1: ถึงไม่ถูกก็เรื่องของกูเว้ยความสูงกูมึงเกี่ยวอะไรด้วย
0: เหม็นขี้หน้าม
1: าอีตัวดีสบายนะมึงอีล้ำเอาลูกไหมก็เดี๋ยวเขาเลี้ยงลูกจะมีกินมีใช้จะอดตายไม่สนใจเลยนะนะ
4: ช่วงนี้ฉันหาเงินไม่ค่อยได้เลยอะแม่
1: อะไรนะหาไม่ได้แล้วเหรอกูถามมึงจริงๆเหรออีล้ำมึงหามั้งหรือเปล่าฮะมึงบอกกูหน่อยสิลูกชาวบ้านเนี่ยเขาได้ดิบได้ดีฝรั่งพาไปอยู่เมืองนอกอะไรของมึงอะฮะซวยตะปีตะชาติไม่เคยหาได้เลยเหรอ
2: ปลาไหลปลาไหลจ๊ะกล้วยไหมแล้ว
1: ไอ้หนาตายแล้วกูแล้วมึงกลับให้กูหน่อยสิ
0: ลูกไป
2: จ้าจ้าจ้าจ้า
0: อีนี่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ช่วยไงกลับให้แม
1: ่ใหม่มันตัวมันแหละใจดำมึงจริงๆเลยทำไมมึงไม่ทำตัวให้
3: จบม.ส.3หรือยังอะเรา
2: จบแล้วจ้ะแต่คงไม่ได้เรียนต่อ

0: จะเรียนไปทำไมฮะหัวก็เธอเรียนก็ไม่เก่งข้าไม่เคยเห็นคนแถวนี้ได้ดิบได้ดีสักคนหนึ่งเลยไม่ต้องเรียนเปลืองเงินเปลืองทองขายน้ำดีกว่า
1: ไม่ต้องไม่ให้มันลงดีได้ข้าสงมาบ้างเนี่ย
0: ด้วยไม่ละ
1: เองด้วยข้าข้ามุ่ยด้วยตอนนั่งเป็นเจ้ามุ่ย
2: โหนี่เอาเข้ามาเล่นถึงในบ้านเลยเหรอพี
1: ่ทำไมช่วงนี้คนเขาว่างงานก็มาเล่นกันสนุกสนุกอ่ะ
2: สนุกแหมถ้าแค่สนุกนี่ไม่ต้องลงเงินหรอกมั้ง
1: นี่มึงจะมากวนตีนแถวนี้นะกูยิ่งเสียๆอยู่ด้วยตำรวจก็ยังไม่จับเลยแล้วมึงจะมาเดือดร้อนทำซากอะไร
2: ไอ้ฉันเนี่ยมันก็ไม่เดือดร้อนหรอกนะถ้าพี่หาเงินเองได
0: ้พี่โตมันว่าพี
2: ่เอออ
1: ีทั้งรอดนี่มึงจะเอายังไงกับกูวะ
2: เฮ้ย
1: ว่ามาเลย
2: ทำไม
1: ว่ามาเลย
2: อย่าม
1: า
2: เลย
0: หยุดอย่ามากัดกันเดี๋ยวกูลาบน้ำเลยอีรอดนี่เฮ้ยไปไหนไม่มีอะไรรอดอีกแล้วนะมึงมาทีไรลูกค้ากูเห็นหมดเลยมึงหนีตัวเดือดร้อนแม่และที่มันล้างผ่าต้องขายวัวขายควายเอาที่นาไปจำนองกับเท่าแก่เนี่ยแม่ไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหมหรือว่าพี่โตเนี่ยมันเป็นผู้ชายทำอะไรก็ไม่เคยผิด อีรอดอีเวนต์อะไรอีดำตัวมึงดำยังใจดำอีกไปว่าพี่เขาทำไมถ้ากูไม่มีพี่มึงนะป่านนี้กูจะเอาอะไรกินพี่มึงอ่ะคอยช่วยหาข้าวหาน้ำให้กูคอยช่วยกูทำนามึงต่างหากล่ะอีตัวซวยมาทางไหนมึงกลับไปทางนั้นเลยอีลาด
2: โอ้ยใช่สิฉันเป็นตัวดำทูนหัวทูนก้ามันเข้าไปคอยดูสักวันมึงมีบ้าที่สุกหัวนอน
1: เฮ้ย

0: ก็ถ้าหากเป็นความต้องการของสามีสุดที่รักของพี่นะฮะยินดีจัดให้ทุกอย่างเลยจ้ะ
1: สมหน้าหน่อยป่าเนี่ยพี่บุญรอดมันคงกระอักเลือดตายแน่แน่สิงเรามาดื่มให้ความสำเร็จของเราสองคนดีกว่า
2: ตามมาดีกว่าแหมคุณนีวันนี้ฉายเดียวเลย
1: ก็ป๊อปก็ไม่ต้องการสุนีแล้วนี่สุนีก็เลยต้องมานั่งทนเหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจคนเดียวแต่ดีดีนะที่พี่ชายสุนีมาเยี่ยมสุนีก็เลยไม่เหงา
0: สวัสดีครับชื่อสินนะครับยินดีที่ได้รู้จักคุณ
2: ผมกิตติครับดีเลยคุณสิงห์นี่คงจะไม่รังเกียจนะถ้าคืนนี้เพื่อนผมจะขออนุญาตทวงน้องสาวไปเจอคุณ
0: โอ้ไม่มีปัญหาครับคุณกิตติผมให้จ่ายหนักเลยยินดียกน้องสาวของผมให้เพื่อนของคุณทวงเล่นของค
1: ุณสิงห์สิงห์ไม่ใช่ของซื้อของขายนะตีไป
2: นี่คือเราช่างวิวนี่นะไม่หล่อเท่าไหร่ช่างป๊อปแต่ว่ารับรองหรือว่าใหญ่หนักมาก
1: เบียร์ลิส
3: เย้ชัว
1: ร์นี่สมีว่าเราไปหาชื่อเงียบๆไปสักเดียวLet's go ค่ะ
3: โอเคร
1: ับเลยพี่ปิติฝากดูแลพี่ชายสีอุ้งค่ะ
2: โอเค
1: ไปเทียว
3: โอเค See you then
0: bye bye bye
4: คุณกิติคะในช่างวิวอะคะ
2: อ๋อไม่มีวันนี้ในช่างวิวมุกมาที่นี่นี่อ้อยตาฝาดไปแล้วล่ะเอ๊แต่ว่าถ้าอ้อยเหงาเนี่ยนะผมเป็นเพื่อนไปได้

0: กิติคะเห็นอย่างนี้อ้อยก็เลือกนะคะแต่คุณกิติอ่ะต่อให้หลับตาอ้อยก็กินไม่ลงหรอกค่ะอุ๊ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายคนนี้ถูกใจอ้อยให้ฟรีทำดีอ้อยเบิ้ลให้นะคะหล่อจังเลยอ่ะ
1: หรือเปล่าคุณก็สวยเหมือนกันนะครับ
2: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
3: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: ดาวมาแล้วและวันนี้ใครที่ใส่ใจสุขภาพใส่ใจเรื่องอาหารการกินฟังให้ดีคุณต้องมีติดบ้านไว้เลยค่ะสำหรับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเพราะวันนี้โปรลดจุกๆให้ 1,600 บาทเลยใช่ไหมคะคุณมะเมียว
5: ใช่ค่ะคุณจอย
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อแม่ค่ะวันนี้บอกเลยลดไปเลย 1,600 บาทจ่ายราคาประหยัดมากๆหลายๆคนเนี่ยมาใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากขึ้นเพราะมันมีผลต่อร่างกายเรานึกออกไหมคะ
4: ค่ะ
5: เพราะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยบางคนบอกว่าอุ๊ยคนไทยอ่ะเราเกิดมาพร้อมกับข้าว
4: ใช่
5: เราต้องกินข้าวฉะนั้นจะมาให้ลดข้าวเนี่ยมันไม่ได
4: ้
5: วันเนี้ยหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลก็เลยเป็นเทรนด์ที่ขายดีทุกครั้งที่มาค่ะ
4: ค่ะ
5: นะคะตัวเนี้ยนะคะเรายังกินข้าวได้เหมือนเดิมจานใหญ่เหมือนเดิมแต่ข้าวเนี่ยมันลดน้ำตาลกินได้สบายใจขึ้นตัดหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลจากสมาร์ทโฮมตัวนี้ไปได้เลย
4: ค่ะ
5: ตัวเนี้ยนะคะ 1.8 ลิตรนะไม่ได้พูดมั่วๆอันเนี้ยคือทดสอบมาให้ส่งการทดสอบเลยว่าหม้อเนี้ยนะพอหุงข้าวออกมาแล้วส่งข้าวไปตรวจว่าเฮ้ยเนี่ยน้ำตาลเหลือเท่าไหร
4: ่
5: นี่ total sugar นะคะ
4: ค่ะ
5: ไม่พบค่ะเหลือแบบเหลือ 0% เลย
4: ไม่พบน้ำตาล
5: ใช่ตัวข้าวเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ำตาลกับแป้งเนา
4: ะ
5: แล้วก็ตัวแป้งเขาก็ลดคาร์โบไฮเดรตของเราให้ด้วยนะคะฉะนั้นกินได้เหมือนเดิมแบบสบายใจขึ้นแบบรสชาติไม่เปลี่ยนค่ะและยังทำแบบหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งได้ด้วยซึ่งโปรวันนี
4: ้
5: ปกติต้องจ่าย 2,990 น
4: ะ
5: วันนี้ลดไปเลย 1,600 บาทจ่ายหน้าบ้านแค่นี้ค่ะคุณตัวเหลืองๆค่ะพ่อๆแม่ๆ 1,390 บาทแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
4: นี่เราให้ไปครบเลยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าไซส์ใหญ่มากเลยนะคะจ่ายแค่ 1,390 บาทราคานี้รับประกันให้อีก3ปี
5: ใช่เพราะปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเขาจะรับประกันแค่1ปี
4: ค่ะ
5: ถ้าสมาร์ทโฮมไม่มั่นใจในคุณภาพจริงไม่กล้าให้รับประกันขนาดนี้แต่มีแค่100อันค่ะฉะนั้นวันนี้โทรได้เลย1252ย้ํานะวันนี้วันเดียวค่ะ1252หรือใครไม่อยากรอสายนานสแกน QR Code สั่งทาง LINE แอดก็ได
4: ้
5: ตัวนี้พอได้ไปปุ๊บเนี่ยนะคะเมนูก็เป็นเมนูภาษาไทยใช
4: ้
5: งานก็ง่ายใช่แล้วคุณแล้วการหุงข้าวของเขาเนี่ยหุงข้าวธรรมดาก็ได้หุงข้าวลดน้ำตาลก็ได
4: ้
5: แต่อันเนี้ยเรามาดูข้างใน
4: นั่นน่ะสิพอมันเป็นข้าวลดน้ำตาลเราก็สงสัย
5: เนี่ยคนก็สงสัยว่า
4: แข็งกระด้างไหมหุงยากไหมขึ้นหม้อหรือเปล่าม
5: า
4: เหนียว
5: มาดูพร้อมกัน
4: ข
5: ึ้นหม้อมั้ยล่ะ
4: แบบขึ้นหม้อมากเลย
5: ดูดิ
4: สวยมาก
5: ดูดิ
4: ขออนุญาตนะ
5: ดูดิเรียงเม็ดสวยเหมือนเดิมเนี่ยดูดิดูความร่วนซุยความหอมคือเขาอ่ะจะแยกชั้นน้ำตาลออกไปคุณ
4: ค่ะ
5: อ
4: ่
5: ะเอาไหม
4: ขอพิสูจน์
5: รอชิมเนาะรอชิม
4: สักคำหนึ่งนี
5: ่นี่
4: โอ้แล้วดูสิเม็ดเขาแบบสวยมากเลยอ่ะ
5: ดูดิดูดิข้าวเรียงเม็ดสวยมากแล้วยังความนุ่มเหมือนเดิมอ่ะคุณชิมรสชาติน
4: ี
5: ่หุยนี่สแกน QR code ไปด้วยนะคะเป็นไงเป็นไง
4: นุ่มหอมเหมือนปกติเลยอร่อยมากเหมือนเดิมเลย
5: ใช่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มร่วนซุยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ารสชาติไม่เปลี่ยนอ่ะมาดูหน้าจอนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลใช้งานง่ายเมนูภาษาไทยแล้วเป็นเมนูตัวใหญ่มากแม่นะคะก็เลือกฟังก์ชันเมนูได้เลยนะคะแล้วก็กดเริ่มทำงานเท่านั้นเองเนี่ยเวลาทำกับข้าวนะหุงข้าวแล้วไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวธรรมดาห
4: ุ
5: งข
4: ้
5: าวธัญพืชหุงข้าวลดน้ำตาลและยังสามารถทำหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งได้ครบเลย
4: ครบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับแม่บ้านมือใหม่แม่บ้านยุคใหม่ด้วยนะเพราะว่าบางทีแล้วมันต้องมาตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่เวลานานแค่ไหนอันนี้ใช้งานง่ายก็คือกดได้เลยหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งทำได้หลายเมนูเลยนะคะ
5: ใช่แล้วจ้าลดน้ำตาลให้ด้วยทำกับข้าวได้ด้วยใครเป็นเด็กหอเนาะเอาไปติดหอไว้หรืออยู่หออยู่คอนโดแบบนี้ค่ะต่อมาอันนี้เราทำเป็นต้ม
4: อันนี้เมนู
5: ต้มเป็นตุ๋นเราใส่ทุกอย่างลงไปเลยคุณเราไม่ต้องอยู่เฝ้าหน้าตา

0: บบนี้เห็นไหมกระดูกหมูเปื่อยๆแบบนี้ไม่ต้องเฝ้าหน้าเตาใส่ทุกอย่างลงไปเปิดเมนูสำเร็จปุ๊บเราไปทำนู่นทำนี่ได้ความแบบอยากกินไหม
1: อยากกินสิคะ
0: เขารออยู่เขารออยู่มาเสิร์ฟค่ะ
1: นี่ต้มยำกระดูกหมูแบบร้อนๆหูคนแม่บ้านค่ะถ้าคุณมีหม้อนี้นะกลับมาคุณพ่อบ้านเจอแบบนี้ยิ้มเชื่อสิ
0: โทรไปด้วยนะแม่วันนี้ 1,390 บาทค่ะวันนี้วันเดียวแล้วตัวนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะดูความดึงของเขานี่นี่ไม่ได้ออกไปซื้อต้มแซ่บนะ
1: กินแบบตามร้านอาหารภัตตาคารเลย
0: ใช่เนี่ยเราทำด้วยตัวเองค่ะทำง่ายๆไม่ต้องเฝ้าหน้าเตาขออนุญาตวางตรงนี้นะคะเหลือเวลา5นาทีแล้วนะใครอยากได้เหลือแค่56เซตค่ะวันนี้หม้อหุงข้าวตัวนี้แค่เราซื้อหม้อหุงข้าวธรรมดาก็ 2-3,000 แล้ววันนี้ลดไปเลย 1,600 บาทได้ฟังก์ชันแบบหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลด้วยรับประกัน3ปีไปจ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบนะคะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วแค่โทรต่อสายมาที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252หมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมแล้วก็ไม่มาบ่อยๆด้วย
1: ด่วนเลยนะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดลดให้ 1,600 จ่ายแค่ 1,390 โอ้โหไม่เคยเจอเลยราคาดีขนาดนี้เฉพาะตอนนี้ในรายการโปรติดดาว1252นะคะด่วนๆรับประกันให้3ปีด้วยหม้อนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้อยากให้ซื้อหม้อเดียวเพราะอยากให้มีติดทุกบ้านถ้าบ้านเรามีแล้วอย่าลืมบ้านคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: บ้านพี่น้องอะไรต้องมีคุณผู้ชมสมัยนี้ทำได้หลายเมนู
0: มันทำได้เยอะเนาะตัวหม้อเขาก็เป็นหม้อเคลือบอย่างดีค่ะนะคะจะเป็นแบบกุ้งอบวุ้นเส้น
1: นี่เลย
0: ทำได้เลยไม่ต้องไปซื้อหม้อดองหม้อดินเลย
1: กล้องมาใกล
0: ้ๆอุ้ยหอมมาก
1: กุ้งอบวุ้นเส้นเมนูนี้ต้องบอกว่าเด็กๆชอบมาก
0: ใช่
1: นี่แม่บ้านยุคใหม่ขาต้องมีค่ะทำทิ้งเอาไว
0: ้ใช
1: ่แล้วมาให้เด็กๆผู้สูงอายุอ่ะชอบทานอบทานนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมดู
0: ใช่เนี่ยแหละเพราะว่าแม่ไม่ต้องไปกินทอดๆ
1: เดี๋ยวให้ดูเส้น
0: ตัวนี้ใส่น้ำตาลเขาเรียกอะไรน้ำมันน้อยๆอ่ะเพราะว่าหม้อเขาเป็นหม้อเคลือบ
1: คุณผู้ชมแล้วกุ้งเป็นตัวแล้วอีกอย่าง
0: ไม่ติดหม้อด้วยนะ
1: ไม่ติดหม้อนะคะทำง่ายค่ะสะดวกมาก
0: นี่
1: ทำได้หลากหลายเมนูอย่างเมนูนี้ก็เป็นเมนูนึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูสุขภาพนะคะที่คุณสามารถทำเองได้หลายคนหลายบ้านบอกว่าต้องไปซื้อข้างนอกวันนี้ไม่ต้องแล้วคุณจ่าย 1,390 คุณเนรมิตรังสรรค์ได้แล้วแต่จินตนาการของคุณเลย
0: ใช่แล้วทำอาหารได้หลากหลายค่ะนะคะเป็นหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลที่ลดได้จริงเหลือ 0% นะคะแล้วก็ทำหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งได้ด้วยท
1: ี
0: เนี้ยแม่บางคนบอกว่ามันจะหุงยากไหมมันจะต่างจากเดิมไหมแม่หม้อเนี่ยเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเขาจะมีเป็นหม้อแบบที่เป็นรูๆแบบนี้มาให้เหมือนเป็นตะแกรงนึ่งเราใส่วางซ้อนกันแบบนี้อันนี้ถ้าจะหุงปกตินะหุงแค่นี้แต่ถ้าจะหุงลดน้ำตาลวางตัวนี้ลงไปค่ะใส่ข้าวลงไปตามปกติเลยเติมน้ำให้พอดีข้าวแล้วเขาจะแยกชั้นน้ำที่มันแช่ข้าวอ่ะคุณน้ำที่มันแช่น้ำตาลมันจะตกมาอยู่ข้างล่างมันจะไม่แช่เจิ่งนองอยู่ในข้าวฉะนั้นมันก็เลยลดน้ำตาลได้จริงกระบวนการเหมือนการหุงข้าวเช็ดน้ำสมัยโบราณเลยค
1: ่ะ
0: อุ่นใจสบายใจขึ้นนะคะกินข้าวได้อร่อยเหมือนเดิมหอมเหมือนเดิมแต่ลดน้ำตาลได้แบบ 0% ลดแบบลดจริงๆขออนุญาตปุ้ยป้าอยู่ตรงนี้ขออนุญาตเอาให้ดู
1: ต้อง
0: ส่งตรวจจริงๆนะไม่ได้พูดเองนะคะตัวนี้นะคะลดน้ำตาลtotal sugarเหลือ 0% ค่ะไม่พบนะคะแล้วก็สามารถลดคาร์โบไฮเดรตลดคาร์บลงด้วยฉะนั้นใครเป็นสายเฮลตี
1: ้
0: ดูแลสุขภาพเนาะอยากลดหุ่นลดส้วนใช่ลดคาร์บอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์ใครที่พ่อๆแม่ๆอายุเยอะแล้วหมอบอกว่าลดน้ำตาลหน่อยนะ
1: ต้องคุมระดับน้ำตาล
0: ใช่ก็หม้อตัวนี้นะคะได้กินข้าวเหมือนเดิมนะคะและยังทำเมนูอื่นๆได้ด้วยเช่นหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งไปตุ๋นไว้ในนี้เลยไม่ต้องอยู่หน้าเตาอ่ะคุณสะดวกมาก
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วย้ำว่าต้องโปรวันนี้เท่านั้นด้วยนะถ้าคุณบอกว่าหม้อใบนี้หม้อลดน้ำตาลนะคะของสมาร์ทโฟนตอบโจทย์ต้องโปรวันนี้เท่านั้นกด1252ตอนนี้ปุ๊บคุณประหยัดไปเลย 1,600 บาทจ
0: ่
1: ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้ยาว3ปีรอรับของหน้าบ้านได้เลย
0: ดูดิโทรให้ทันเอาให้ทันวันนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านไม่ต้องไปหิ้วไม่ต้องไปแบกถ้าพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดลูกถ้าดูอยู่โทรสั่งให้พ่อแม่เลยค
1: ่ะ
0: ไปที่อื่นไปหน้าช็อปไปหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้นะคะย้ำว่า 1,390 บาทเนี่ยจ่ายเน็ตแล้วที่หน้าบ้านโทรต่อสายไว้ที่เบอร์1252หรือสแกน QR โค้ดก็ได้
1: ค่ะ
0: มีพ่อสั่งให้พ่อมีแม่สั่งให้แม่ตัวเราอยู่กรุงเทพแต่สั่งไปส่งกาฬสินธุ์อย่างเง
1: ี้
0: ยก
1: ็ได้
0: แค่แจ้งที่อยู่ปลายทางอะคุณไม่ยากเลย
1: คือยิ่งต่างจังหวัดนะคุณไม่ต้องเสียเวลาขับรถไปในเมืองขับรถเข้าห้างค่ะเราส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วตอนนี้เหลือ1นาทีสุดท้ายทีมงานบอกเหลือแค่20เซตเท่า านั้น
0: ไม่มีเพิ่มเราให้มาเท่านี้จริงๆฉะนั้นวันนี้ใครดูอยู่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องคุมน้ำตาลและมันต้องดูแลใส่ใจเรื่องอาหารการกินและแต่เรายังได้กินข้าวเหมือนเดิมอ่ะคนไทยมันมาพร้อมกับข้าวอ่ะแล้วหน้าจอคือเป็นดิจิตอลเมนูก็เป็นเมนูภาษาไทยใช้งานก็ง่ายแบบนี้ไม่ต้องกดแปลภาษาอะไรเลยตัวก็ใหญ่ปุ่มก็ใหญ่วันนี้จัดไปเลยค่ะนะคะสมาร์ทโฮมแบรนด์คนไทยวันนี้โทรที่เบอร์1252ไปจ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทปกติเขารับประกัน1ปีเนาะเรารับประกันให้3ปีไปเลยคุณ
1: อุ่นใจคุณขานี่คือแบรนด์คนไทยแล้วการดูแลหลังการขายมีปัญหาอะไรเราดูให้ตลอดเราให้ไปครบเซตนะมีทัพพีมีที่ตวงข้าวทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 ฟังไม่ผิดกด1252ตอนนี้เลยตอนนี้คุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะสายแน่นมากหม้อหุงข้าวรสน้ำตาลต้องสมาร์ทโฮมและโปรวันนี้1252โทรมาด่วนๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
1: เออแม่ไอ้ทิ้งมันไปไหนตั้งแต่ฉันมาฉันยังไม่เห็นหัวมันเลย
2: ไปร้องเพลงที่ร้านอาหารในอำเภอ
1: ร้องเพลง
3: ก็เออสิวะทำไมพี่ดีเท่าไหร่แล้วที่มันออกมาช่วยทำมาหากินน่ะลำพังเศษเงินที่เองส่งมาให้เนี่ยไม่พอยาไส้กันหรอก
1: แม่นี่แม่ให้ไอ้ทิ้งออกจากโรงเรียนไปร้องเพลงแล้วมันจะทำมาหากินอะไรแม่
4: ทำมากินเนาะไอ้ทิ้งมันอยากเป็นนักร้องอยู่แล้วจะให้ข้าไปว่ามันได้ไงเล่า
1: แล้วเมียมันล่ะ
2: อู้เลิกมันนานแล้วก็มันเด็กด้วยกันทั้งคู่อ่ะมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงเดี๋ยวๆก็เลิกดีมกันนะไอ้ทิ้งมันจะได้ไปทำงานหาเงินมาให้ข้าใช้ไม่แน่นะวันหน้าข้าอาจจะได้เป็นนักร้องเฮ้ยเป็นแม่นักร้องดิแม่นักร้องชื่อดังด้วยจะได้ไม่ต้องแบมือขอเงินเองใช้ไงไม่ดีหรอวะอีลอด
1: โอ้ยฉันพูดตรงๆเลยนะแม่มันเนี่ยจะไปได้สักกี่น้ำเสียงมันนี่ก็งั้นๆร้องนี่ก็เพี้ยนหน้าตามันก็ไม่ใช่ว่าจะดีมาก
2: อ
1: าจารย์พูดจริงๆที่ถ้าเกิดไม่มีคนหนุนหลังมันนะมันก็ตันอยู่แค่เนี่ยร้านอาหารในอำเภอ
3: มึงไม่ต้องห่วงคนอื่นหรอกมึงเอาตัวเองให้รอดเถอะนางรอด
1: แม่คนอย่างฉันอีลอดรอดอยู่แล้วอย่างน้อยเนี่ยฉันก็ไม่แบมือขอเงินแม่ไปจนแก่ก็แล้วกัน
4: นี่ปากมึงนี่หาเรื่องจริงเลยนะไอ้ต้อนั่นมันพี่เองนะอย่าลามปามมากนะกูรำคาญเอ้ามีแรงไงหันกล้วยแค่นี
3: ้นี่นางลำนี่มึงไม่สบายหรือเปล่าวะดูเสื่องเสื่องซึมซึมยังคนเป็นโรคอ่ะ
5: เปล่าจ้ะพี่โต

0: ล้ำเองไม่ต้องพูดอะไรหรอกรอดพี่มันไม่ดีเอง
1: อย่าโทษตัวเองสิพี่จะผิดมันก็ผิดด้วยกันทั้งนั้นแหละผิดที่เราเกิดมาจนถ้าจะโทษก็โทษชะตากรรมที่ทำให้พวกเราเป็นแบบนี
0: ้เองดีพี่จริงๆ

0: ขอบใจเองมากนะถ้าพี่เป็นอะไรไปพี่ฝากไอ้ดำมันด้วยนะ
1: พี่ล้ำพี่ต้องอยู่กับฉันอยู่กับไอ้ดำนะพี่เดี๋ยวก็หายเชื่อฉันสิไอ้คิดมากนะ

0: Why are you crying? You ร้องไห้ทำไม
1: รู้สิวิวจู่ๆซูนี่ก็รู้สึกแย่ขึ้นมาซะงั้นน่ะI'm so sad, หนูวิวถ้าเลือกได้หญิงทุกคนก็อยากจะนอนกับผู้ชายที่ตัวเองรักอ่ะ
0: หนู come on honey ไอไม่รู้นะว่าไอจะรักกับอยู่ได้ไหมHappy เวลาที่อายุกับอยู่นะไอมาอยู่ด้วยกันเอาไหม
1: อยู่ด้วยเฉยๆนะหรอ
0: No How much you want I can pay I จ่ายได้ไม่ว่าอยู่ต้องการเท่าไหร่นะ
1: ให้สุนีคิดก่อนวิวแต่สุนี thank you so much นะที่นายช่างวิวชวนสุนีมาอยู่ด้วยอ่ะ

0: พี่ต้อพี่ต้ออ
1: ะไรท่านอะไรอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอีลำนี่มึงติดโรคทำไมไม่บอกวะวันนี้ก็มาติดคนทั้งบ้านหรอก
2: ฉันกำลังรักษาตัวอยู่จ้ะอีกไม่นานก็หาย
1: เฮ้ยอีบ้าพี่มึงยังมีหน้ากลับบ้านอีกเหรอแค่มึงเป็นผู้หญิงอย่างว่าเนี่ยกูก็อายชาวบ้านเขาจนไม่รู้จะมุดหัวอยู่ที่ไหนแล้วที่มึงไม่ติดโรคมาอีกถ้าชาวบ้านเขารู้เข้าเนี่ยคนที่บ้านจะอยู่กันยังไงนี่

0: เฮ้ยวันนี้บอลปิดกลับบ้านไป
1: ทำไมมึงไม่ดูแลตัวเองฮะแล้วทีนี้จะทำยังไงต่อไป
2: รอมันพาฉันไปหาหมอแล้วแม่หมอบอกว่ามันรักษาได้ถ้ากินยาต่อเนื่อง
1: แล้วมึงก็เชื่อเหรอหมอมันแค่พูดให้คนไข้สบายใจมึงไม่รู้เหรอแล้วดูลุกขึ้นมาจับหม้อจับไผ่ขายของอ่ะใครก็จะกินของมึงลองเอาไปทิ้งเลย
3: อย่างนั้นเอาไปทิ้งอยู่นี่เลยนะไปสิเอาไปทิ้งอยู่นี่เลย
1: ยังจะมาทำเป็นหูทวนลมอีกพี่โตพูดไม่ได้ยินเหรอแม่ดูนางรำมันสิแม่
3: บอกเอาไปทิ้งไงไม่เอาไปทิ้งใช่ไหมเออไม่เอาไปทิ้งกูทิ้งเองก็ได้วะโอ้ยนี่กูเอาไปกูทิ้งวะโอ้ยนี
0: ่โอ้ยมึงจะร้องไห้สับลอยหาอะไรเหรออีล้ำกูไม่ได้รังเกียจอะไรมึงเลยนะติดโรคเอาไปรักษาเข้าไปแต่มึงคิดดูนะอีล้ำมึงมันร่วมอยู่บ้านเดียวกับพวกกูเช่าบ้านก็เห็นเข้าพวกกูไม่โดนรังเกียจกันหมดทุกคนเหรอ
3: นี่แม่พูดเลยนะฉันคนเดียวที่รังเกียจเป็นโรคอะไรไม่เป็นมาเป็นโรคอุบาทอะไรก็ไม่รู้นี่นางรับมึงเก็บข้าวของนะแล้วมึงรีบออกไปเลยอย่ามาติดคนทั้งบ้านหรอกไปเก็บของไปเลยไป
2: ฉันไม่รู้จะไปไหนอ่ะให้ฉันอยู่ที่นี่เถอะนะพี่โต
3: โถมึงจะอยู่ได้ยังไงวะมึงมีสมองหัดคิดบ้างสินี่ถ้าชาวบ้านเขารู้ว่ามึงเป็นโรคเนี่ยแม่จะขายของได้ยังไงแม่อดตายทั้งบ้านหรือว่านางล้ำ
1: คนอย่างมันจะคิดอะไรได้พี่สมองมันกลัวจะตายไล่มันเลยพี่โตไล่มันเลย
3: พอปัด
4: พี่ล้ำจะไม่ไปไหนทั้งนั้นพี่ล้ำจะอยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านหลังนี
3: ้จะให้นางรำมันอยู่ได้ยังไงพี่นางรำมันเป็นโรคหน้ารังเกียจดูมันสิอีกหน่อยมันก็ลามขึ้นทั้งตัวเนี่ย
4: ถ้าใครมันทนอยู่กับพี่ลำไม่ได้นะออกไปอยู่ที่อื่นได้ไปบ้านหลังนี้สร้างด้วยเงินของพี่ลำเองไอ้ที่มีกินมีใช้สมวยสุขอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากเงินพี่ลำแล้วอะไรพอพี่ลำไม่สบายไม่มีที่จะไปมาขับใส่ไล่ส่งกันแบบนี้พี่โตใจคอพี่ทำด้วยอะไรทำไมใจดำแบบนี้พี่ลามเนี่ยเป็นน้องสาวพี่นะแม่ผู้หญิงที่มันติดโรคเนี่ยลูกสาวแท้ๆของแม่นะ
0: เองคิดว่าข้าไม่ห่วงมันเหรออีรอด
1: คิดว่าข้ากลัวมันเหรอเขาไม่เคยรังเกียจมันเลยข้าเบ่งมันออกมาจะชั่วจะดีมันก็ลูกเหมือนเองเหมือนไอ้ตอเหมือนทุกคนเองคิดบ้างไหมถ้ามันอยู่ที่นี่ชาวบ้านก็จะรังเกียจพวกเราทุกคนต้องเดือดร้อนข้าเป็นแม่เองจะให้ข้าทำยังไง
4: มันจะไม่มีใครเดือดร้อนเลยแม่ถ้าคนในบ้านไม่ปากโป้งไปบอกคนอื่นแม่ไอ้โรคเนี้ยมันไม่ได้ติดกันง่ายๆนะมันไม่ใช่เชื้อโรคที่ติดอยู่ในอากาศแม่ไม่ต้องกลัวหรอก

0: จ้า
1: ขอบใจจ้าลูกมันเอาอะไรชงวะ
2: ทำไมวะ
1: พี่ชิมดูผมไม่หวานพี่ชิมอ่ะ
2: แปะชงยังไงวะเนี่ย
3: ป้าจ๋าก้วยแขกบาทนึงจ้ะ
1: พี่สิงห์ทำไมเด็กเมื่อวานซื้อนี่พี
2: ่มึงไปกระทืบมันเอาให้แม่งจำเลยนุ้ยจะได้เลิกซ่าซะ
1: ได้จ้ะพี่เฮ้ย
3: พวกพี่ต้องการอะไรจ๊ะ
1: ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะคุยด้วย

0: อ่ะคุณศิล
1: นายช่าง
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ร้านไม่เปิดเหรอ
1: ไม่เปิดนะครับพี่รอดกับศรีราชาก็ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องที่ร้านแขกก็ไม่ค่อยเข้าเลยครับพี่รอดดูเหนื่อยๆคงอยากกลับไปพักสมองเอาเลยพี่รอดไม่ได้บอกนายช่างครับ
0: ไม่ได้บอกแล้วที่บุญศรีจะไปไหน
1: ผมจะไปทำรายงานครับ
0: ถ้าอย่างนั้นอยู่ไปกับไอ้ก็ได้นะเดี๋ยวไอ้ไปส่งให้
1: ไปทำ
3: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
4: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
5: เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your originalOriginal Number 1 Brand Thailand 300 ml Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
6: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
7: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
8: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
9: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทย

0: บาลคุณ
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: รับชุดไหนดีครับ
4: เอาชุด
5: ออสตางค
6: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
7: ้อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
8: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
9: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
10: ผิวดูใสฉ่ำ
11: ต้องโดน
12: ใหม่ซิตราก
13: AS3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
14: อีกหนึ่งตัวร้ายในละครนักตบวัดโคกปังก็คือกรซึ่งรับบทโดยเต้นภัทรพลมือขวาของกำนันแมนที่คอยทำตามคำสั่งของนายค่ะ
15: ก็ทำตามทุกอย่างช่วยเคาะความคิดเห็นของนายด้วยเป็นที่ถูกใจบ้างและไม่ถูกใจบ้าง
14: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
16: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเคลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
18: ้อาทิตย์นี้ติดตามชม
19: เป๊กของน้าเราเป็นยังไง
20: เกาหลีผิวสีขาวมีซีแพคเยอะๆค่ะ
21: จริง
22: รู้ไหมจะตรวจสอบอาทิตย์6อาทิตย์นี้อ่ะดูทีวีช่องวันสามเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดี
23: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
24: จูเลียตแอนด์จูเลียตซีรีส์รักต้องห้ามสุดคลาสสิกที่ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานความรักรับชมตอนแรกพร้อมกันก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลาม
25: เกินคาดมาก
26: ๆดูแล้วใจเต้น
27: เป็นการเปิดตลาดเกลิฟได้ดีมาก
28: ๆนี่แหละ GL ฉันตามหาก
24: ับรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
29: เคมีระเบิด
30: ว้าว
31: หมิ่งหมิ่งคือหล่อเท่สมาร์ทคูลมากๆส่วนน้องเนปจูนก็คือสวยน่ารัก
32: เขาเข้าขากันแล้วก็รู้สึกว่าโอ้น่ารักแบบแค่จ้องตาก็ฟินแล้ว
24: ด้วยความรู้สึกที่ต่างเอ่อล้น
33: ได้กลิ่นความขมมาตั้งแต่ EP 1
34: เปิดมาตีกันก่อน
35: เรื่องราวที่มันรักกันไม่ได้เขาจะทำยังไงให้เขารักกันให้ได
36: ้เกลียดกันแต่ว่าเราต้องแอบรักกันนี่คือซิกเนเจอร์ของช่องวัน
24: ท่ามกลางความแค้นระหว่าง2ตระกูล
37: 2ตระกูลที่ไม่ถูกกันบังเอิญลูกสาว2ครอบครัวมีเงหัวใจให้กัน
38: พีคมากถ้าพ่อรู้จะเป็นยังไง
31: เฮ้ยแล้วยังไงล่ะความรักมันห้ามกันได้หรอ
24: ที่กลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
37: จะเหมือนโรมิโอเห็นจูเลียตที่เราติดตามไหม
39: แต่เรื่องนี้คือจูเลียตแอนด์จูเลียตมันอาจจะตีความแบบใหม
31: ่รอลุ้นกับทั้งสองคนเนี่ยจะฟันฝ่าไปได้ไหม
40: เราจะพี่เราสองคนจะไปได้ไหม
24: และนี่คือเสียงการการันตีว่าซีรีส์เรื่องนี
41: ้คนค่าแก่การได้ดูมากๆ
42: แกก็ต้องดูพลาดไม่ได
43: ้ลองมาดูมาชิมบิงบิงเนปซูนคือถ้าเข้ามาแล้วน่าจะออกไม่ได้แล้ว
41: ห้ามพลาดดูสดทางวัน31ดูย้อนหลังที่วันดี
44: เป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วที่จะให้ทุกคนได้ดูกัน
45: ก็ฝากซัพพอร์ตจูเลียตและจูเลียตอยู่ด้วยกันไปจนถึงตอนจบนะ
24: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
46: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
47: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีวัน
48: ซิสเทมมา Xpoxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ซิสเทมมามีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Everyday Richest Yogurt
49: ตัวมาไว้ทำไอ้ทำไอ้ทำใจดีไว้นะเว้ยไอ้ทำไอ้ทำไอ้ทำไอ้ทำ
50: วันวันก็คงกลับบ้านได
51: ้ครับขอบคุณมากครับเชิญ
50: ครับ
52: ไอ้ทำมันจะเป็นอะไรมากไหมครับในช่าง
51: หมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากให้พักดูอาการสักวันสองวันก็คงจะดีขึ้นแล้วอยู่จะบอกเรื่องนี้กับพี่สาวอยู่หรือเปล่าเนี่ย

0: มณ์ดีแต่เช้าเลยนะสุนีได้ผัวรวยมาหรือไง
1: ใช่สิเจ๊ดอกไม้สวยๆก็ต้องมีแมลงลุมตอมเป็นธรรมดาจะปล่อยให้เตงแห้งเหี่ยวทำไมฉันไม่ได้แก่เนี่ยยันเจ๊นะ
0: ไอ้นี่ด่ากูอีกก็อย่าให้เป็นแมลงวันแล้วกันที่มาลุมตอมแกน่ะ
1: ดูพูดเขาสิแทนที่จะชื่นชมยินดีที่ฉันมีความสุข
0: ยินดีแล้วก็ชื่นชมกับแกด้วยจะได้เลิกรุ่นร่านร้อนลนอิจฉาริษยาคนอื่นเขาสักที
1: อ้าวเจ๊ทำไมพูดแบบนี้อ่ะเจ๊จ๋า
0: อะไร
1: ให้คนชงกาแฟฉันสักแก้วสินะนะนะจ๊ะสวย
0: เมื่อกี้ด่ากูหรือยังใช้กูอีกเนี่ยนะใครอยู่ข้างในชงกาแฟให้สุนีมันแก้วนึงวันนี้มันอารมณ์ดี
2: เร็วๆสิวะอ้อยอีนั่นแหละแหมเดี๋ยวก็มาทันกินสบงสบายเข้ามากันอ้าว
3: นี่แหละจ
2: ้ะใครมาวะน่ะเอ็งไปดูที่นางแววไป
4: พี่สินฉันไม่ได้ตามฝาดไปพี่สินจริงๆด้วย
2: พี่สิน
3: สวัสดีจ้าน้องวอน
2: จ้าจ้า
3: เออเอ็งไม่ได้ตามฝาดหรอกโหแววเอ็งโตขึ้นเป็นกองแล้วเนี่ย
4: จ้ะพี่ก็ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคงไม่อยากกลับมาอยู่บ้านเราแล้วสิจ๊ะ
2: นี่นางแววเอ็งก็ถามโง่ๆนะใครเขาอยากจะมาเหรอบ้านเราได้แห้งแล้งจะตายเขาก็หารู้ทางทำมาหากินแถวนู้นไม่ดีกว่าเหรออ้าวแล้วไอ้ฝรั่งตาล้ำข้าวเนี่ยเป็นใครวะอ๋อต้องเป็นผัวอีนางรอดแน่ๆเลยใช่ไหมใช่ไหม
4: ก็พูดอะไรอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
2: เอาทำไมอ่ะทำไมฉันจะพูดไม่ได้ฉันอยากรู้อยากเห็นฉันก็ต้องถามสิวะไอ้ฝรั่งที่น้องแบบนี้นะโว้ยภาษาไทยมันไม่รู้เรื่องหรอกจะบอก

0: ามันก็ได้
1: ไม่ใช่ครับไอกับบุญรอดไม่ได้เป็นผัวเมียกัน
2: พูดภาษาไทยได้ด้วยขอโทษนะจ๊ะไอ้เซนรวยไหมวะ
3: โอ้โหก็คงพอมีพอกินแล้วนะเขาชื่อบ๊อบเป็นหัวหน้าช่างอยู่หน่วยซ่อมเครื่องบินที่อุตภเปา
2: สุดยอด
3: เออนี่นะ
2: อะไร
3: พี่รอดกับแม่อยู่ไหนอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อแม่เองไปตลาดส่วนนางรอดเห็นแวบๆอยู่หลังบ้าน
3: อ
2: ่ะ
3: จ้ะพี่รอดอยู่หลังบ้านนะจ้ะ

0: ่ล้ำอยู่บ้านว่างๆนะพี่ไม่ต้องไปคิดมากมันหรอกปลูกผักปลูกหญ้าเนี่ยกินเข้าไปพี่ข้าวในยุ้งเราก็มีถึงอยู่บ้านเรานะพี่มันไม่ค่อยมีเงินมีทองใช้แต่อย่างน้อยพี่ก็ได้อยู่กับไอ้ดำมันนะพี่เนาะ
1: ไอ้ก็ว่าดีนะเงียบสงบดีไอ้ชอบมากเลย
0: เฮ้ยนายช่างมาบ้านฉันได้ยังไง
1: บุญศิลป์พายมาบุญรอดไม่นึกว่าไอ้จะมาถึงบ้านบุญรอดแหละสิ
0: ใช่อ่ะสินายช่างมานี่เจอใครหรือยัง
1: ไอ้ก็เจอผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่ขายกาแฟอยู่ที่หน้าบ้านน่ะเขาถามไอ้ด้วยนะว่าไอ้เป็นผัวบุญรอดใช่ไหม
0: นี่มันตัวร้ายเลยนะวอนเนี่ยถ้านวอนรู้นะรู้กันทั้งหมู่บ้านนี่ช่างไม่น่ามาเลยชื่อเสียงฉันป่นปี้หมดป่านี้ไปพูดกันทั้งหมดแล้วมั้งเนี่ยว่าฉันพาผัวฝรั่งกลับบ้าน
1: ถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่จริงๆไอ้คงไม่ให้บุญศิลป์พาไอ้มาหาบุญรอดถึงที่นี่หรอก
0: แล้วเรื่องอะไรนายช่าง
1: บุญธรรมโดนทำร้ายตอนนี้อยู่โรงพยาบาล
2: เสียดายที่พี่ไม่สบายไม่อย่างนั้นพี่ก็คงจะไปด้วยถ้ายังไงอ่ะอย่าลืมส่งข่าวมาบอกพี่บ้างนะ
0: จ้ะพี่ล้ำพี่ก็ต้องกินยาตามหมอสั่งอย่าให้ขาดเลยนะพี่นะจะได้กลับมาสวยเหมือนเดิมนะ
3: กลัวแล้วกว่าเดิมนะสิไม่ว่า
0: พี่โตอย่าให้ฉันรู้นะว่าทำอะไรพี่ล้ำมันจะเอาเรื่องแน
3: ่กูจะไปทำอะไรนางล้ำมันก็ไอ้บ้านที่กูซุกหัวนอนอยู่เนี่ยมันก็เป็นเงินอีนางล้ำมันสร้างนี
0: ่สำนึกได้ก็ดีแล้วก็จำใส่ใจไว้ด้วยเวลาจะพูดจาอะไรนึกถึงหัวอกคนอื่นเขาบ้างนายช่างรอฉันก่อนนะฉันขึ้นไปเก็บของก่อน
1: ได้ครับ
0: ดูนายช่างด้วย
4: จ้าพี่

0: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับ Prodi Fat Cell นะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมคิดนิดนึงถ้าเราอายุเยอะขึ้นมันจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงออกไป2อย่างอย่างแรกอยากให้ดูที่ภายนอกก่อนบางคนบอกว่าเฮ้ยตัวเราขยายขึ้นไขมันเยอะขึ้นเนาะรู้สึกว่าร่างกายมันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมมันมีการอักเสบเหมือนกว่าเดิมอันนี้คือภายนอกแต่สิ่งที่เครียดกว่าคือภายในคุณผู้ชมบางคนบอกว่าภายในคืออะไรคิดความคิดมันไม่เหมือนเดิมความจำเราไม่เหมือนเดิมบางคนบอกความจำระยะสั้นหายไปคืออะไรฮะกุญแจอยู่ตรงไหนเมื่อเช้าจอด

0: อายุ60 70ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวนี้พอวัย40กว่าก็เริ่มเสื่อมแล้วเริ่มจําไม่ได้หาของไม่เจอเดินไปไหนเนี่ยบางทีบางคนแม่บ้านเหน็บไม่กวาดเดินหาทั้งวันหรือว่าผมบางทีก็ลืมกุญแจบ้านลืมกุญแจรถลืมเพราะว่านอกจากเรื่องสมองต่างๆนะครับที่อาจจะเสื่อมเร็วขึ้นเพราะว่าเรานอนน้อยเรามีความเครียดแล้วเราชอบทานอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการนี่มันคือเราใช้สมองเยอะครับไม่ว่าจะดูจอเล็กจอใหญ่ดูการทํางานบางทีเนี่ยเรามัลติแทสทํางานหลายอย่างจอก็ดูแล็ปท็อปก็เปิดละครก็เปิดคลอไว้แ
1: ถมจอนึงก็ต้องดูเน
0: า
1: ะ
0: แถมจอนึงฟังข่าวแล้วพอเราขับรถนะครับเดี๋ยวนี้เราขับรถเราลืมทางเพราะว่าขับรถจอก็เปิดป้ายโฆษณาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นอยากให้มาใส่ใจตัวเองใส่ใจเรื่องสมองความจำและเรื่องการนอนอีกอย่างนึงก็คือการกินครับพอการกินเนี่ยบางคนชอบกินไขมันกินทุกอย่างเนี่ยมันจะไปสะสมในร่างกายบางทีรู้สึกว่าเอ๊ะกินไขมันจนความดันสูงเลยหรือเปล่านะครับพอรู้สึกว่าความดันสูงอาจจะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่พอหายใจเท่าไหร่รู้สึกอึดอัดนะครับเราอาจจะเคยได้ยินอย่างนึงนะครับว่าอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองอยากความจำดีให้กินปลาทะเล
1: เออใช่ครับเด็กๆอ่ะพ่อแม่บอกว่าอยากฉลาดต้องกินปลาเยอะนะ
0: ครับเพราะว่าปลาเนี่ยครับมีกรดไขมันชนิดดีสูงซึ่งกรดไขมันที่น้ำมันปลามีคือโอเมก้า3ประกอบด้วย DHA และ EPA ตัว DHA เนี่ยแหละครับช่วยเรื่องเกี่ยวความจำเรื่องความจำต่างๆที่บอกว่าให้กินปลาส่วน EPA เนี่ยครับมันช่วยลดอักเสบได้นะครับซึ่งน้ำมันปลาเราก็เลือกปลาทะเลที่ทานง่ายแล้วก็ได้คุณภาพของน้ำมันปลาที่ดีที่สุภาพบุรุษเราพยายามเฟ้นหาเลือกมาให้ครับ
2: นี่ซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยสุภาพโอสถนะครับมีน้ำมันปลาที่หลายคนบอกว่าโอ้ถ้าเกิดฉันกินปลาเป็นตัวๆแล้วเมตัวเสริมไหมก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้จากสุภาพโอสถนั่นเอง
0: ครับผมน้ำมันปลาของสุภาพโอสถนะครับนี่เม็ดใหญ่ไซส์พันมิลลิกรัมที่สำคัญคือคุณภาพดีมากๆนะครับบางคนบอกว่ากลัวกินแล้วจะมีกลิ่นคาวตัวนี้ทานง่ายสีใสนะครับที่สำคัญคือเม็ดใหญ่ๆ1,000มิลลิกรัมประกอบด้วยโอเมก้า3ถึง30% หรือ300มิลลิกรัมมี EPA DHA ที่สำคัญคือราคาที่ผมจัดมาให้วันนี้นะคร
1: ับอยากรู้โปรแล้ว
0: 1กระปุกใหญ่200แคปซูลนะครับซื้อ1แถม1รวมทั้งหมด400แคปซูลทานได้400วันหรือปีกว่าๆเลยจากราคาเต็มนะครับ1กระปุก 1,200 บาทซื้อ1แถม1ปกติโปรโมชั่นที่แล้วเนี่ยผมขาย 1,290 ผมลดให้นาทีอีก200บาทเพราะฉะนั้นวันนี้จ่ายแค่ 1,090 บาทเท่านั้นแล้วเห็นกระติกน้ำไหมครับกระติกน้ำหลากสีอันนี้ผมแถมให
1: ้
0: เฉพาะในรายการนี้เท่านั้นนะครับลดอีก200แถมกระติกน้ำให้ด้วยโทรเบอร์1252ครับผม
1: และย้ำว่าปีหนึ่งสุภาพโอสถนำน้ำมันปลาหรือว่าฟิชออยล์มาแค่2รอบและรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของปีแล้วเจอกันอีกทีโปรแบบนี้ปีหน้าซื้อข้างนอกกระปุกละ1,200วันนี้เฉลี่ยนึงอ่ะเม็ดนึงพี่จ๊อบตัวนี้ได้ไปทั้งหมด400เม็ดเฉลี่ยเม็ดนึงไม่ถึง3บาท
2: เอาจริงนะกระปุกหนึ่งก็ใหญ่กว่าหน้าจ็อบแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยให้เป็นกระปุกแบบนี้สองกระปุกเลยคืออันนี้ผมถามจากใจนะคุณต่อจะมีโปรแบบนี้มาให้ช่องวันเนี่ยก็คือปีหนึ่งไม่กี่ครั้งแค่นั้นแหละ
0: ปีนี้เป็นครั้งที่2แล้วหมดแล้วหมดเลยเพราะตอนนี้ฟิชออยล์นะครับหายากมากๆคือเราเจอปรากฏการณ์เอลนิโญไอปลาทะเลน้ำลึกจากธรรมชาติเนี่ยครับมันหายเขาเลยให้หยุดสั่งให้หยุดจับปลาตรงทะเลแปซิฟิกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นโปรนี้นะครับ2กระปุกใหญ่ได้400แคปซูลทานได้400วันแล้วให้เฉพาะ120เซตเท่านั้นนะครับตอนนี้ของเหลือไม่ถึง100แล้วผมก็ลดอีก200บาทแล้วแถมกระติกให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นชุดเนี่ยซื้อไปเจออยู่ที่ปีหน้าเลย
2: เซตนี้ปีกว่านะกิน
0: ครับผม
1: แล้วคุ้มมากเลยแต่อย่างนึงอ่ะน้องมีคำถามแล้วตอนนี้ทุกคนโทรมาก่อนที่1252หลายๆคนเนี่ยเหมาะที่จะต้องทานอ่ะใครควรจะทานมากกว่าที่ผ่านมาเรื่องความจำเรื่องไขมัน
0: พี่คนเนี้ยใน VTR นะครับลืมง่ายลืมทุกอย่างเลยพอลืมทำไปทำมาบางทีงานเยอะแล้วมีอะไรที่ต้องจำเยอะนะครับนอกจากเรื่องงานเรื่องที่บ้านเรื่องต่างๆบางทีเนี่ยครับพอจะเดินไปหยิบอะไรก็ลืมเดินไปที่ตัวบาร์กาแฟนะครับเอ๊ะจะมาทำอะไรจะกินกาแฟหรือจะหยิบอะไรนึกไม่ออกนะครับเพราะว่าวัยทำงานเนี่ยแหละครับนอนน้อยเครียดเรื่องที่ทำงานเรื่องบ้านเรื่องชาวบ้านเรื่องเราหนังละคร
1: เหมือนเครื่องรวนเหมือนเครื่องรวนใช่ไหมอ
2: ันนี้ผู้เหมือนตลกแต่มันเป็นเรื่องซีเรียส
1: ครับ
2: ซีเรียสมากนะฮะ
0: แล้วนี่เป็นการเริ่มต้นนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับแน่นอนครับมาม่าผมอายุ70แล้วนะครับพ่อมาม่าก็เสียเนี่ยอยากนั่งนอนอยู่บ้านแกเป็นคนขี้หลงขี้ลื
2: ม
0: คือพอคนทำงานถึงอายุ60ปีเนี่ยครับบอกว่าอยากพักผ่อนพออยากพักผ่อนคืออยู่บ้านเนี่ยแล้วก็นั่งนิ่งๆนะครับไม่ได้ทำงานไม่ได้ใช้สมองกลายเป็นว่าลืมง่ายนะครับบางทีเนี่ยลูกหลานใครเรียกถูกเรียกผิด นะครับแล้วก็ชอบลืมของประจำเดินเข้าครัวเอ๊ะว่าจะมาหยิบอะไรจำไม่ได้ผมบอกมาม่าต้องกินน้ำมันปลาแล้วแล้วน้ำมันปลาเนี่ยครับมาม่าคนจีนชอบกินอาหารจีนชอบกินอาหารมันๆหมาล่าขาหมูเนี่ยครับกินไขมันดีไปไล่ไขมันเลวได้ประโยชน์หนึ่งแล
2: ้
0: วแล้วก็ตัว EPA เนี่ยครับเวลาคนที่กินของมันเยอะๆก็ได้ประโยชน์สองประโยชน์สามก็คือเรื่องความจำเพราะมาม่าเนี่ยครับแทนที่ลืมนู่นลืมนี่ผมบอกว่าเอาน้ำมันปลาไปดูแลร่างกายและก็ต้องให้มาม่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน
1: ะ
0: ผมบอกมาม่า

0: กลับมาทํางานเลย
1: ะ
0: นะครับกลับ
1: มาทำงานมาใช้แรงงานแล้วหรอคะ
0: อายุ70พอกลับมาทํางานแล้วทานฟิชออยล์ทุกวัน
1: กินดี
0: นอนดีนะครับสมองกลับมานะครับเริ่มจําได้เริ่มมาทํางานได้นี่ใช้คอมพิวเตอร
1: ์
0: นะครับแล้วก็เรื่องความจําต่างๆเนี่ยครับโอ้โหจําได้แม่นเลยตอนเนี้ยยืมอะไรใครเท่าไหร่ทวงตอนนี้กลับมาคํานวณดอกเบี้ยแม่นมาก
1: แสดงว่าจริงๆแล้วเรื่องทั้งไขมันและความจําเป็นเรื่องที่มันอยู่ใกล้ตัวมากสําหร
2: ับ
1: คนที่มีปัญหาใช่มั้ย
0: ครับผู้ใหญ่เนี่ยครับเวลาเราไม่ออกกําลังกายเราไม่ใช้สมองเนี่ยครับเมื่อออกกําลังกายกล้ามเนื้อก็เสื่อมไม่ใช่สมองสมองก็จําไม่ได้นะครับเพราะนั้นการดูแลตัวเองการเติมน้ํามันปลามีโอเมก้า3มี EPA มี DHA สูตรที่สุภาพบุรุษพยายามคัดสรรมาอย่างดีตั้งแต่แหล่งปลาทะเลที่สําคัญคือโปรโมชั่นที่ผมจัดมาให้วันนี้ในรายการนี้เท่านั้นนะครับเราเจอกันครั้งที่2เองในปีนี้นะครับกระปุกใหญ่แถมกระปุกใหญ่ได้400แคปซูลทานได้400วัน
2: 200
0: 200นั้นด้วยคละสีนะครับเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ลดอีก200บาทจาก1290จ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นรีบโทร1252ครับ
1: ตอนนี้เหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้น
2: ละนกไม่ได้ขู่นะ
1: เพราะว่ากระปุกนึงเนี่ยบอกเลยนะ200เมตร2กระปุกก็400เมตรทานได้นานเลยแล้วก็รอบนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้แล้วแล้วมาแค่2ครั้งคือครั้งนี้ครั้งสุดท้าย
0: แล้วปลาหมดแล้วครับผมแล้วปลาตอนนี้หายากมากๆครับ
2: คุณผู้ชมจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับ1252นะครับผมย้ำนะ2กระปุกใหญ่แบบนี้นะบ้านนึงเอาไว้ให้บ้านตัวเองอีกบ้านนึงไปให้บ้านญาติบ้านคุณพ่อคุณแม่ที่เรารักก็ได้นะฮะ 1,090 บาทเท่านั้นและย้ำว่าไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวจองสิทธิ์ก่อน1252คุณผู้ชมครับใครหลายคนบอกว่าน้ำมันปลาจริงๆนะมันขายที่ไหนก็ได้ใครซื้อของอะไรก็ได้ผมอยากรู้อย่างแรกเลยทำไมต้องทานและทำไมต้องเป็นสุภาพโอสถ
0: คนกลัวไม่ทานน้ำมันปลาเพราะกลัวกลิ่นคาวนะครับของเราเนี่ยคุณภาพเราคัดมาอย่างดีเราใช้ของปลาเขตทะเลแปซิฟิกซึ่งเป็นเขตน้ำหนาวมีกรดโอเมก้า3ที่ดีมากที่สำคัญคือวิธีการสกัดของเรา
2: ครับ
0: สีใสไม่มีกลิ่นคาว
1: ใช่จริง
0: ครับผมแล้วก็ทานง่ายเดี๋ยวผมทานให้ดูเลยเดี๋ยวผมเคี้ยวให้ดูเลยนะครับ
2: เดี๋ยว
1: ๆก็เคี้ยวเลย
2: คือปกติจะกินกืนกับน้ำ
0: นะครับเคี้ยวเลย
2: แต่คุณปอเคี้ยวเลย
1: แล้วนกชอบตรงอะไร
0: เพราะนั้นพอทานเสร็จปุ๊บไม่มีกลิ่นคาวคือน้ำมันปลาทะเลที่คุณภาพดีจะไม่มีกลิ่นคาวคร
1: ับ และแคปซูลนิ่มด้วยนะพี่จ๊อบซึ่งพ่อแม่หลายๆคนกังวลเรื่องนี้น้องเลยบอกว่าสบายใจได้แคปซูลนิ่มกลืนง่าย
2: งั้นแปลว่ากินอันนี้ผมมองได้กินได้สองแบบคือถ้าเกิดว่ากินแบบเราทั่วไปคือทานเป็นแคปซูลกับน้ำไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ทานลำบากนี่ก็จะเป็นแบบ
0: ผู้ใหญ่ผม
2: ก็ได้
0: เจาะกินแล้วให้กัดเอาก็ได้ครับเพราะว่ามาม่าเนี่ยบอกว่าบางทีผู้ใหญ่กลัวกินน้ำแล้วสำลักน้ำให้อมครับอมนานๆแล้วพอเม็ดมันนิ่มก็กลืนเอาได้แล้วพอคนที่ทานปลาคนทานอาหารญี่ปุ่นปลาดิบเนี่ยครับพอกัดไปแล้วเหมือนกินฟิชออยล์คือกลิ่นมันสดชื่นของปลาทะเลคุณภาพทดสอบง่ายๆเลยครับแล้วก็คุณป้าเห็นไหมครับน้ำหนักตัวเยอะชอบกินของมันๆน้ำหนักตัวก็ไปอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเพราะนั้นเนี่ยความดงความดันไขมันอะไรเนี่ยโอ้ยกินอาหารไปผมบอกว่าปรับพฤติกรรมการทานอาหารหนึ่งนะครับแล้วก็กินฟิชออยล์ทุกวัน
1: ประ
0: ทานหลังเมื่ออาหารก็ได้ก่อนนอนก็ได้นะครับการที่คุณป้าได้เนี่ยวิ่งตามหลานได้
1: คุณภาพชีวิตดีขึ้นไง
0: ครับผม
2: อันนี้อย่างวัยรุ่นทั่วไปไงครับ
0: โอ้ยเครียดทำงานหนักทำงานทุกวัน
1: ใน
0: ความจำเยอะนะครับแล้วก็ถูกบี้งานเนี่ยสั่งงานสั่งแล้วสั่งอีกยิ่งสั่งยิ่งลืมคิดยิ่งลืมนะครับบอกว่าต้องบำรุงสมองแล้วครับ
2: เอาจริงนะบางทีมันไม่ใช่ว่าฉันไม่เก่งแต่อย่างใดนะบางทีมันอาจจะต้องการตัวเสริมคุณผู้ชมครับเช็คแค่นิดนึงนะครับผมว่าใครที่รู้สึกว่าต้องทานไหมคุณป๋อใครควรต้องทานบ้างฮะคนที่มีภาวะแบบไหนบ้างคุณหมออ
0: ุ้ยคุณจ๊อบก่อนเลยครับคุณนกก็ต้องทานนะครับลืมกุญแจรถลืมกุญแจ
2: บ้านลืมบ่อย
1: เตาแก๊สเตาแก๊สลืม
0: จำหมดไม่ได้อ่านสคริปต์แป๊บเดียวความจำระยะสั้นหายหมดเลยนะครับ
2: อย่างยายผมเป็นได้ไหมคือยายผมคือเรียกจ๊อบแต่เรียกออสอย่างเงี้ยคือเรียกลูกเรียกหลานไปเรียกเป็นลูกอีกคนนึงอย่างเง
1: ี้
2: ยมันได้ไหม
0: ผู้ใหญ่พออายุ60ปีขึ้นไปนะครับหลายๆอย่างมันจะค่อยๆถดถอยเพราะนั้นเราอยากดูแลท่านนะครับเราให้ทานน้ำมันปลาแล้วให้ท่านเนี่ยเล่นเกมหัดคิดเอาเกม
2: นี่ให้ท่านคิดด้วย
0: จะได้ใช้สมอง
2: ย้ำรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นวันนี้2กระปุกใหญ่400แคปซูลนะครับผมฉะนั้นทานได้ถึง400วันเลยนะโทรได้เลย1252 1,090 บาทเท่านั้นไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียววันนี้ขอบคุณคุณปอด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมาก
2: นะโทรได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าขอหมดแล้วหมดเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 望下卡也梅。
1: เปล่านะป้าเหมยก็แค่เบื่อๆน่ะปิดเทอมแล้วเพื่อนๆเขาไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันหมดเหมยก็อยากไปบ้างอ่ะ
2: ไม่เอานะป้าไม่อยากให้ลื้อไปเลยนี่ถ้าลื้ออยากจะเรียนอะไรนะเดี๋ยวป้าจะสอนเองป้าอยากให้ลื้อมาช่วยงานป้าเร็วๆป้าแก่แล้วอยากวางมือเต็มทีแล้ว
1: เหมยหาคนขยันมาช่วยงานป้าได้ไหมเหมยจะได้มีเวลาดูแลป้าไง
2: นี่ถ้าลื้ออยากจะมีผัวนะเดี๋ยวป้าหาให้เองลูกอยู่เฉยๆไม่ต้องยุ่ง
1: ป้า
2: อะไรของลื้อวะ
1: บุญสินเขาหายไปไหนล่ะป้า
2: ทำไมลื้อมีธุระอะไรกับมัน
1: ก็เปล่าหรอกเหมยก็แค่แปลกใจน่ะก็ไม่เห็นเขามาหลายวันแล้วแค่นั้นเอง
3: ที่เป็นหัวไอ้ทำมันอ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นไงบ้าง
4: นางรอดได้ดิบได้ดีมีผัวรวยแล้วก็อย่าลืมหาผัวฝรั่งมาฝากนางแววบ้างนะ
5: ไม่เอาแม่หนูไม่อยากได้ผัวฝรั่ง
4: โง่ผัวคนไทยเอาไปทำไมเหรอเอ็งเดี๋ยวไปทำนาเลี้ยงควายไปจนตายหรือไงนี่ดูอีนางรอดสิเป็นตัวอย่างเห็นไหมมีฝรั่งขับรถคันเบนเล่เธอมาส่งถึงหน้าบ้านเลยโอ้ยโก้จะตายแม่ชอบอย่างนี้ลูก
6: คุณรอดไม่มีประโยชน์หรอกคือถ้าเราจะคบกันน่ะชาวบ้านก็จะมองแบบนี้แหละถ้าอยู่พูดไปเขาก็ไม่ฟังหรอกอยู่ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าอยู่จะด่าอยู่ก็ต้องด่าทุกคนที่มองอยู่ว่าเป็นเมียเช่าเรารู้ความจริงก็พอแล้วอย่างที่คนไทยพูดไงว่าคบกันด้วยใจใช่ไหม
7: เราไม่ได้คบกันนะนายช่าง
6: ก็เราเป็นเพื่อนกันไง
7: แค่เพื่อนเคิร์นร้อนไอ้เซน
3: จ้าพี่รอด
7: เร็ว
6: สวัสดีครับ
4: จ้าไอ้อีดังหลายแหมโก้ที่นักแกวันนี้หน้าบานเป็นจานเชิงเธอมีฝรั่งมารับ
8: เอ้ยบานเบอร์อะไรกันวาสนาของอีรอดมันไปก่อนนะ
5: แม่มาแล้ว
8: เดี๋ยว
5: ทางนี้
3: ทางนี้จ้ะแม
4: ่โอ้ยนี่ก็ไม่ได้ห่วงแม่กันเลยเนาะ
9: แม่ไม่ได้
10: ค
9: ุณ
10: บารีโอเค
5: โอเคเลยค่ะ
8: อะไรเงี้ย
6: ให้ฟ้าดินเป็นพยานน้องเขียวของพี่เนี่ยน่ารักที่สุดจ้ะ
8: ยอดน่ะ
3: พี่กลับก่อนนะจ๊ะ
8: จ้ะ
7: จนหมดตัวขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะสมน้ำหน้าให้
8: ทำเอ้ยทำโถลูกอย่าเป็นอะไรไปนะแม่อยู่นี่ตื่นมาพูดกับแม่สิตื่นมา กับแม่ก่อนทามอย่าทิ้งแม่นะ
0: แม่แม่นี่มันกินยามันหลั

0: ได้เป็นไรหนักหนาสาหัสเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุกขึ้นมาวิ่งต่อแล้วเนี่ย
1: มึงตัวดีพอมึงลูกกูที่ได้เป็นแบบนี้มึงต้องไปมีเรื่องกับชาวบ้านไปใช่ไหมไอ้ทำมันจะต้องมารับข้อกูรู้สันดานมึงดีได้ยินรอด
0: แม่ไปกันใหญ่แล้วนะไอ้ทำมันก็น้องฉันก็ห่วงมันเหมือนกันมันมาเจ็บแบบนี้ฉันก็ต้องดูแล
1: ก็ถ้ามึงไม่เอามันมามันจะโดนตีแบบนี้เหรอฮะมึงเป็นพี่ภาษาอะไรไม่รู้จักดูแลน้องไอ้พี่ใจร้ายใจดำไม่รักน้อง
0: แม่ถ้าฉันไม่รักมันนะฉันไม่เอาพวกมันมาอยู่ด้วยหรอกฉันทำงานหาเลี้ยงตัวเองสบายใจไปละนี่ต้องทำงานส่งเสียพวกมันงกๆฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแม่
1: ไปไหนเลิกลูกเวรนะมึงกลับมานะผัวบ่นมึงนี่

0: ม่ได้เสียใจฉันโมโหแม่พูดอย่างกับฉันเป็นคนตีหัวทำมันซะเองฉันเนี่ยนะอบรมสั่งสอนมันอยู่ทุกวันแต่วันๆฉันทำแต่งงานฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันไปมีเรื่องมีราวกับใครบ้าง
1: แม่อยู่ก็คงเป็นห่วงลูกชายมาก
0: เหรอใช่ห่วงลูกชายจะไอ้ลูกสาวนี่นะจะเป็นตายร้ายดียังไงนะแม่ไม่เคยสนใจขอให้ทำงานหาเงินที่ใช้เป็นพอมันชินแล้วล่ะแม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่ฉันจำความได้สงสัยฉันกับแม่คงต้องรับฝีปากกันจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่ง
1: แต่ไอ้รู้นะว่าอยู่รักแม่อยู่มาก
0: โอ้ยในฉันยังมารู้ใจฉันได้ยังไง
1: ไอ้รู้ก็แล้วกันเอาเป็นว่าไอ้รู้จักอยู่มากกว่าอยู่รู้จักไอ้
0: ลูกฉันไม่ได้อยากจะรู้จักในช่างนี
1: ่แต่มันจำเป็นนะถ้าเกิดว่าเราจะเป็นคนรักกัน
0: อย่ามาพูดเล่นนะในช่างในช่างก็เห็นฉันแม่ฉันครอบครัวฉันมันเป็นยังไงถ้าใครที่จะมาคบกับฉันก็ต้องยอมรับครอบครัวฉันได้เพราะไม่ว่าจะวันนี้หรือว่าวันไหนฉันก็ไม่มีวันทิ้งพวกเขาไปมีความสุขคนเดียวหรอกนะแล้วก็บอกไว้ก่อนนะอย่าคิดว่าทำดีกับน้องชายฉันแล้วฉันจะใจอ่อนไม่มีทางหรอก
2: แล้วถ้าไอชอบอยู่อย่างจริงใจล่ะ

0: แม่หิวหรือเปล่าจ๊ะฉันจะได้ออกไปหาซื้ออะไรให้กิน
1: ข้ากินอะไรไม่ลงข้าห่วงไอ้ทำมันสาธุคุณพระคุณเจ้าเทวดาฟ้าดินช่วยไอ้ทำมันหายเร็วๆด้วยเถอะลูกช้างจะเอาหัวหมูสามหัวถวายให้เลยสาธุ
2: โอ
1: ้
2: โหทุ่มนะแม่หัวหมูหัวนึงไม่ใช่ถูกๆเลยนะ
3: เหลืองกูถ้ามันหายอ่ะเท่าไหร่กูก็ยอมสิบหัวกูก็ทุ่มมึงไม่ต้องมาพูดเลยอีกคนมีรักน้อง
2: แม่ฉันว่าถ้าแม่จะบนนะแม่บนบอกท่านเลยว่าแม่เนี่ยจะเลิกเล่นหวยเล่นไพ่รับรองไอ้ท่านน่ะวิ่งเลย
3: อีหลักเอาไอ้ทับไอ้ทับทับทับ
2: เหนื่อยมาวะ
1: ทับแม่อยู่นี่ทับแม่อยู่นี่เป็นไงเจ็บตรงไหนบ้างลูก
4: แม่แม่
1: เอาเอามามาค่อยๆลูกค่อย
4: ๆจับน้องเบาๆสิ
2: ค่อย
4: ๆค่อยๆนะลูก
5: พี่รอด

0: ฉันไม่ได้ไปหาเรื่องใครเลยพี่พวกมันมาหาเรื่องฉันเอง
1: ถ้าเชื่อเองไม่ต้องคิดมากหรอกแค่เองไม่เป็นอะไรทุกคนก็ดีใจละ
0: ขอบคุณมากนะครับในช่าง
2: ไม่เป็นไรครับอยู่เป็นน้องชายของบุญรอดก็เหมือนกับน้องชายของไอเหมือนกัน
3: ขอบใจเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ในช่างอะลูกข้าไม่รู้จะรอดหรือเปล่าพึ่งมันไม่ได้เลยอีรอดอะมันมัวแต่บ้าทำมาหากินไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้จักดูน้อง
1: แม่ถ้าชายไม่มัวแต่บ้าทำงานเนี่ยทั้งแม่ทั้งพี่โตไก่พวกน้องๆมันจะเอาอะไรกินฮะไอ้พวกน้องๆเนี่ยมันโตจนจะมีลูกมีเมียได้อยู่ละแม่จะให้ฉันตามดูแลมันทุกฝีก้าวฉันทำไม่ได้หรอกนะฉันมีอะไรต้องทำอีกตั้งเยอะแยะฮะไม่ใช่นั่งกินนอนกินอยู่เฉย
3: ๆดูในช่างดูมันสินี่ขนาดมันเป็นลูกนะมันเถียงคำไม่ตกฟากเลยถ้าในช่างคิดจะเอามันทำเมียทำใจไม่ได้เลยนะ
1: แม่ฉันกับในช่างนี่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะ
2: บุญรอดไม่เป็นไรหรอกนะ
3: ไงเห็นไหมในช่างยอมรับแล้วมึงนี่มันปากแข็งจริงๆเลยในช่างค่าน้ำนมเนี่ยที่เลี้ยงมานะมันแพงนะเอามันฟรีๆเนี่ยไม่ได้นะในช่างต้องส่งเสียค่าเลี้ยงดูนะ
1: แม
2: ่แน่นอนครับ
3: แม่เข้าใจแบบนี้ได้เลยฮะ
4: พูดแล้ว
3: ก็มันเข้าใจก็ดีแล้ว
4: มันนี่เลยมันนี่ในช่างนี่ฉันรู้นะว่าพูดเนี่ยเอาใจแม่ฉันแต่คราวหน้าคราวหลังเนี่ยไม่ต้องเลยนะฮะฉันไม่อยากให้แม่เข้าใจผิดนี่ถ้ารู้ว่าวันหนึ่งมันไม่ใช่ขึ้นมานะที่โดนด่าสาววัน7วัน
2: ก็ทำไมเราไม่ทำให้แม่อยู่เนี่ยเข้าใจถูกแล้วบุญรอด
5: Hi, happy party. How are you? Have fun, huh?

0: ินไปทั้งตัวอยู่แล้วไปหามัน
1: โอ้โหเจ๊ไม่เอาอ่ะ
0: ไม่สเต็กนี่ปากใจมือแล้วกันถ้าไม่มีกินขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็อย่ามาขอยืมสติกินแล้วกัน
1: นางจุลี
2: อะไรเจ
1: ๊เห็นนางสุนีไหม
2: เมื่อกี้ไม่เห็นมันเดินตาลอยอยู่เลยนะคุณอยู่แถวนี้แหละ
0: เดินตาลอยเหรอมันเดินยังไงวะ
2: เนี่ย
0: กูบาดแล้วไปไหนก็ไป
2: รู้แล้ว
0: อยู่นี่เองสุนีอู้หรือไงฮะวันนี้ไม่คิดจะรับแขกเหรอเป็นอะไรมายืนเป็นไก่หงอยเชียวไม่สบายหรือไงหรือว่ากินยาไม่เขย่าขวด
1: เปล่าเจ๊ฉันก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอะฉันคิดว่าถ้าฉันมีผัวเป็นตัวเป็นตนเจ๊คงหมดห่วงฉันเนาะ
0: ว่าแต่ว่าใครจะมาเอาแกวะ
1: ในช่างวิวไง
0: ในช่างวิวเฮ้ยในช่างวิวนี่ของนางอ้อยนะเว้ย
1: โธ่เจ๊เรื่องแบบเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันคนเดียวมันต้องขึ้นอยู่กับผู้ชายด้วยอีอ้อยจะมาโกรธฉันได้ยังไงฉันสาวกว่าสวยกว่าเด็กกว่าผู้ชายก็ต้องเลือกฉันเป็นธรรมดาช่วยไม่ได้
0: เฮ้ยนี่ช่วยไม่ได้เรื่องอะไรวะก็ในเมื่อนางอ้อยนี่มันเพื่อนแกนะเว้ย
1: โอ๊ยเพื่อนแล้วไงล่ะ
0: โอ๊ยนรกจริงๆ

0: ลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
3: แม่จะทำอะไรอะคะ
2: ก็จะสอยมะม่วงสิ
3: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
2: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
3: มันไม่เหมือน
4: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
5: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
2: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
4: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
6: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ๊ยหลางหลาย
4: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2: ยังไหวอยู
4: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
2: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
6: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
4: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065530ไทยประกันชีวิต
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเรนเสียพี่
7: เบนโต
9: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
11: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
3: ช
11: า
3: ร์จยัง
11: ใครตะโกนแบบมาวันแม
12: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
16: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
16: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
17: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
18: ลองชิมดูครับ
19: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
20: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
21: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
19: ผมเลิฟเลย
22: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
7: เดี๋ยวไปเลย
8: เดี๋ยวไปเลยไซเลนเสียพี
7: ่เบนโต
9: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
22: จุดด่างดำวนลูกแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดละซองลองเลยจากการ์เนีย
23: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
24: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
25: ตำรวจสอบสวนกลางเตรียมส่งคดีทิดโชติให้ปปง.สอบเส้นทางการเงินชี้คดีฟอกเงินมีการตั้งข้อหาอยู่แล้วยังระบุไม่ได้มีโยงทุนเทาหรือไม่รอสอบเพิ่มเติมส่วนถกไม่เถียงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรร่วมวิเคราะห์กล้วย300หวีแลกพยานปากเอกกลับคำให้การระทึกหัวสว.ไร้คนผิดชมสดพร้อมกัน 15:45 นช่องวัน31
26: Clash Crush Crisis เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อตอนจบคืนนี้เวลา 4:30
27: เมื่อ
0: วัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
1: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่

0: นี้พี่สิงห์บอกแล้วไงครับว่าพี่สิงห์ไม่อาบน้ำอยู
1: ่เขาจะเชื่อพี่ได้เหรอ
0: พี่สิงห์ไม่มีใครจริงๆพี่สิงห์มีสุนีเพียงคนเดียวจริงๆนะ
1: อย่าให้ฉันรู้แล้วกันว่าพี่เอาผู้หญิงมานอนกกในเนี้ยมีอย่างนั้นฉันฆ่าตายทั้งคู่แน
0: ่สุนีพี่สิงห์จะบอกไว้ให้เลยนะผู้หญิงคนอื่นเนี่ยแค่ทางผ่านแต่สุนีเนี่ยคือยอดดวงใจของพี่เลยนะสุนีจ้า

0: จริงๆเว้ย
1: ไปส่งลูกกลับมาแล้วเหรอเจิม
2: ไม่กลับมาแล้วจะเห็นเหรอถามเลยกูโง่นี่นางล้ำเมื่อไหร่แกจะออกไปจากบ้านนี้สักทีเนี่ยไม่รู้หรือไงว่าคนอื่นเขารังเกียจหน้าด่างทำไมไม่รู
0: ้นี่มึงไม่รู้สึกรู้สาอะไรบ้างเลยเหรอวะนี่มึงจะออกไปจากบ้านดีๆหรือว่าจะให้คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยมาไล่มึงออกไปมึงคิดเหรอว่าถ้าคนเขารู้ว่ามึงไปติดโรคอะไรมาเขาจะยอมให้มึงอยู่ในหมู่บ้านนี้อีกอ่ะ
1: ฉันคงอยู่อีกไม่นานหรอกพี่เดี๋ยวถ้าอาการฉันดีขึ้นอ่ะฉันก็จะออกไปหางานทํา
0: แล้วมันอีกนานแค่ไหนนี่มึงจะรอให้พวกกูติดโรคจากมึงกันหมดทั้งบ้านก่อนเลยหรือไงวะ
1: ไปลูกเข้าบ้าน
2: ไปพ้นๆเลยนะไม่ต้องกลับมาเลยอีกดีพี่โตตอนนี้ชาวบ้านเขาก็เริ่มสงสัยกันแล้วนะถ้าพวกชาวบ้านรู้ว่านางล้ำติดโรคขึ้นมาจริงๆแล้วก็ฉันไม่อยากจะคิดเลยโอ้ยเวรกรรมอะไรก็ไม่รู
3: ้โอ้ยร้อน
0: อ้าวแม
3: ่
0: ทำอะไรเหรอจ๊ะโอ้โหแม่หายไปตั้งหลายวันอ่ะบ้านเงียบไปเยอะเลย
3: ไม่ดีเหรอจะได้มีใครด่าเองไง
0: โอ้โหไม่ดีหรอกจ้าแม่อยู่ด้วยฉันก็อุ่นใจเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นเหมือนพระในบ้านนะจ๊ะ
3: เอ้ยนี่มันช่างพูดจริงๆเลยไอ้โต
0: โอ้โหแม่นี่ฉันพูดจากใจนะไปเข้าบ้านก่อนเถอะจ้ะเดี๋ยวฉันหาน้ำหาท่าให้กิน
4: ลอยค่ะผักไปผักไปผักมาโอเคจากสวนนี
1: ้เฮ้ยวันเหรอก็ถ้าฉันนอนเนี่ยฉันจะเห็นเหรอว่าแกกลับบ้านเอาบ้า
3: เจ๊อะคนรักกันเขาก็ต้องนอนด้วยกันสิเจ
1: ๊รักของเขามีค่าเท่าไหร่หรอ
3: เจ๊ฉันไม่ได้ให้เงินเขานะแต่เรากำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวอีกไม่นานเขาก็จะให้ฉันเลิกทำงานแล้วเราก็จะกลับไปอยู่บ้านนอกด้วยกันเขารักฉันจริงๆนะเจ
1: ๊ผู้ชายเนี่ยเวลามันอยากได้อะไรมันพูดได้ทุกอย่างให้เราตายใจนั่นแหละมีแต่ผู้หญิงโง่ๆเท่านั้นที่หาเงินไปเลี้ยงมันไปบำเรอมันจนมันได้ทุกอย่างหนำใจแล้วมันก็ทิ้งอีโง่นั่นไปหาผู้หญิงคนอื่นจริงไหมวะ
5: จริง
3: มันไม่เหมือนกันทุกคนหรอกนะเจ๊เจ๊อย่าคิดว่าผู้ชายทุกคนบนโลกเนี้ยมันจะเหมือนกับผัวเก่าเจ๊ทุกคนนะกอดทุกกอดมันยังมีข้อยกเว้นเลยพี่ยศของฉันก็เหมือนกัน
5: นี่นางเขียวตั้งแต่เจอผู้ชายในฝันเนี่ยรู้สึกจะปากคอเลาะร้ายขึ้นนะเนาะไปมันไปก่อนเถอะเจ๊มันกำลังหน้ามืด

0: ตามมัว
1: เจไม่อยากให้มันหมดตัวกว่าจะรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ขายไม่ออกละไม่อยากเห็นมันกลับบ้านมือเปล่าสุนีล่ะป่านนี้ยังไม่ตื่นอีกเหรอ
0: โอ้ยมันตื่นตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านไปแล้วค่ะเจ๊

0: Why are you here? You มายังไง
1: อืมสุนีก็นั่งรถมาสิคะเซอร์ไพรส์เหรอเขาวิวที่จู่ๆอ่ะสุนีก็จะมาอยู่ด้วยในฐานะเมีย I am your wife นะโอเค
0: What you mean like my wife
1: Yes นายช่างอ่ะสุนีก็มาตามคำที่นายช่างชวนไงไม่ดีใจหรอคะ
2: ไม่ได้ฉ
1: ั
2: น
1: No way จ้ะอีอ้อยนี่มึงอย่ามาสารแหน่หน่อยเลยที่เขานอนกับมึงเนี่ยก็แก้ขัดชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละจะให้เช่าทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติมันต้องสวยสวยเสียเสียอย่างฉันนี่เว้ย
2: อีสุนีของแบบเนี้ยใครดีใครเด็ดใครได้เว้ยมึงอะมาทีหลังกูอยู่ที่นี่ก่อนเพราะฉะนั้นมึง go away ใส่หัวไปเลย
1: นี่อยากโดนตบล้างน้ำเลยวะมึงก็รู้ว่าในช่างวิวเนี่ยชอบกูมึงก็ยังล่านมาหาเขาถึงที่อ๋อใช่สิมึงหายกันเลี้ยงมาตั้งนานแล้วนี่แต่ขอโทษนะในช่างวิวเนี่ยเขารู้ว่ามึงเน่าไปถึงไส้ติ่งแล้วจะให้เลี้ยงมึงเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเขาคงไม่เอาหรอกโว้ยเดี๋ยวมันจะเหม็นโฉบไปทั้งอู่ตับเผา
2: อีสุนี
1: อะไร
2: มึงมีอะไรดีกว่ากูตรงไหนฮะอย่างมึงก็แค่สวยแต่ไส้ติ่งของมึงอะเน่าเหม็นเละป่านี่นะเขาก็รู้กันหมดเลยว่ามึงอะมีผัวไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนแล้วนี่เออทำไมอะ
0: ไอ้วายอย่าทะเลาะกันดีกว่าโอเค
1: นี่ไม่ชันไม่ใช่หนอนเลยจ้ะชันหลบไปเลยนี่อ้อยมึงอย่าคิดนะว่ากูจะยอมให้มึงแย่งในช่างวิวของกูไปอะผู้ชายคนนี้กูจองไว้เออเอาสิถ้าเกิดกูแพ้กูยอมออกไปเองนี่ไอ้มึงนี่นะมึง
0: โอเค
1: ไปเลย
0: โอเค
1: มึงไม่เลย
0: เฮ้ยซิมกระโดดไอ้ดิลองก่อนEverybody wants to go
1: for a fight Those kids want to get this life Oh my god You idiot When fight is on
3: ให้นะมัดอีกมันจะได้ไม่หลุดมัดหลายๆรอบเออมัดอีกรอบนึง
4: ล้ำเป็นไงบ้างพี
3: ่ก็แย่ทำงานไม่ได้อยู่ไปวันๆชีวิตเหมือนคนไร้ค่ายังไงก็ไม่รู้แค่อยากจะตายให้มันพ้นไปเลย
4: พี่อย่าคิดอย่างนั้นสิพี่เหนื่อยเพราะพวกฉันมามากแล้วนะฉันว่าถึงเวลาที่พี่จะได้พักแล้วล่ะพี่อย่าคิดมากนะพี่ล้ำ
3: พี่ก็บ่นไปอย่างนั้นแหละคนเคยทำงานพอได้อยู่ว่างๆมันก็อดฟุ้งซ่านไม่ได้เองดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วนะใกล้เรียนจบแล้วสิ
4: แต่พี่ถ้าฉันเรียนจบฉันก็คงแบ่งเบาภาระพี่รอดได้อีกแรงหนึ่งบ้านเราก็คงจะสบายขึ้นจริงไหมตัวเล็ก
5: ตีลังกา
4: ตีลังกาตัวนี้ชื่ออะไร
6: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ดตัวเองให้ดีๆนะบางทีนี่เวลาเราดูแลผิวหน้าแบบเราดูแลทุกวันใช่ไหมทาครีมไปทาไปทุกวันแรกๆดีหลังๆทำไมมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยคือเอาอะไรก็ไม่อยู่แล้วฉะนั้นทุกคนจะต้องเปลี่ยนจ้ะเปลี่ยนการดูแลผิวหน้าเปลี่ยนครีมที่ตัวเองใช้นะคะเพราะอาจจะแบบว่าอุ๊ยมันไม่ตอบโจทย์แล้วแหละวันนี้บอกเลยค่ะสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีวันนี้จัดโปรโมชั่นยิ่งใหญ่มากๆลดเยอะมากดูสิอุ๊ยคุณเป็นใครคะทำไมหน้าแบบเปลี่ยนขนาดนี้วันนี้ลดเยอะค่ะลดถึง 83% ลดเยอะมากๆอันนี้คือผู้รีวิวผู้ใช้จริงค่ะเดี๋ยวไปเจอดร.แบงค์เลยดีกว่าดร.แบงค์
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดี
0: เห็นหน้าแบบว่า
1: ใช่แม่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าดร.วีขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยเป็นครีมที่ขายดีที่สุดหลายคนถามว่าเอ้ยทำไมขายดีขนาดนี้แบงค์ต้องเล่าให้ฟังว่าพอเป็นครีมภายใต้ของเครือโรงพยาบาลเนี่ยฮะเขาจะมีนักวิจัยที่วิเคราะห์เลยว่าปัญหาผิวของคนไทยมีอะไรบ้างคือ1คนอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยผิวจะแห้งผิวจะเหี่ยวริ้วรอยจะเริ่มมา 80% ของคนไทยเป็นฝ้าเพราะเมืองไทยเนี่ยแดดแรงมากแต่ปัญหาที่แก้ยากมากที่สุดครีมทั่วไปเนี่ยเอาไม่อยู่นั่นคือปัญหาริ้วรอยร่องรุดของคนอายุเยอะนั่นเองแม
0: ่แม่มีทั้งร่องตรงนี้ร่องตีน
1: ร่องทั้งแนวตั้งแนวนอนแม่จ๋าจะต้องใช้ดร.วีซึ่งมีสารตัวนึงแม่มาจากฝรั่งเศสที่เป็นสารไม่กี่ตัวที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยร่องลึกได้จริงนั่นคือสาหร่ายสีแดงนั่นเองแม
0: ่ดังมาก
1: ใช่เพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบว่าทำไมดร.วีสูตรใหม่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งขนาดนี
0: ้
1: ให้โปรดีกว่าแม่อย
0: ่
1: างที่แบงค์บอกเน
0: า
1: ะแม่ว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลแม่1กระปุกนะสินค้าเกรดพรีเมียมสินค้าเกรดโรงพยาบาล 1,290 จ้ะ
0: นี่ไง 1,290 จริง
1: ถูกต้อง 1,290 บาทแม่อันนี้คือราคาเต็มนะแต่โปรวันนี้แม่ซื้อ2แถม3จ้ะเอาไปเลยลดเลยแม่จ๋าจาก 6,000 กว่าบาทเนี่ยเหลือแค่ 1,290 บาทเท่านั้นเองฮะแต่วันนี้ขอลดอีก200แม่ไม่งั้นมันไม่ได้ 80% เนา
0: ะ
1: ขอลดเหลือแค่ 1,099 บาทจ้ะเอาไปหมดนี้เลยใช่คือแบงค์คำนวณง่ายๆแม่จ๋ากระปุก 1,290 เหลือแค่200ต้นๆแล้วสินค้าเกรดโรงพยาบาลแม่ผิวแห้งผิวเหี่ยวฝ้ากระจุดดำๆโดยเฉพาะริ้วรอยไปที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้
0: ได้กระปุก
1: คือจ่าย 1,000 เนี่ยได้แค่กระปุกเดียว
0: ไม่แล้วคุณเขารู้ไหมหลายๆคนที่เขาไปเดินไปซื้อโรงพยาบาลให้มาซื้อที่นี่สิ
1: คือไม่แม่คือเฉพาะรายการนี้เฉพาะรายการสดที่จะได้เพราะว่าถ้าไปที่อื่นเนี่ยไม่ให้โปรนี้อยู่แล
0: ้
1: วเพราะฉะนั้นใครที่เปิดมาเจอแบงค์ถือว่าโชคดีเหมือนถูกหวยวันที
0: ่1
1: เพราะฉะนั้นวันนี้แม่จ๋า 1,290 เหลือแค่200ต้นๆ1252ให้กดเบอร์นี้ให้ได้เลยนะ
0: แกะ QR code ที่อยู่หน้าจอหรือว่า LINE SHOP 131ส่งฟรีด้วยแล้วเก็บเงินปลายทางด้วยที่นี่ที่เดียว
1: ที่นี่ที่เดียวแม่จ๋าแบงค์ต้องเล่าว่าพอเป็นสินค้าโรงพยาบาลเนี่ยโรงงานที่เราใช้ต้องได้รับมาตรฐานระดับสากล
0: แน่นอนดี
1: สารสกัดของเราก็เข้มข้นเหมือนกันมาจากประเทศฝรั่งเศสแม
0: ่
1: อย่างตัวแรกนั่นคือสาหร่ายสีแดงแม่จ๋า
0: สาหร่ายสีแดง
1: ซึ่งวันนี้ไม่มีป้ายขอขึ้น VTR เลยนะซึ่งตัวแรกเนี่ยแม่เป็นสาหร่ายสีแดงแบงค์บอกเลยว่าคุณแม่คนนี้เนี่ยที่อายุ60ปี70ปีแล้วมีริ้วรอยร่องลึกแม่จ๋า
0: เนี่ยเห็นชัดเห็น
1: คนที่มีริ้วรอยร่องลึกเนี่ยสาหร่ายสีแดงเขาช่วยได้นอกจากนี้เนี่ยแม่ไม่ใช่แค่มีสาหร่ายสีแดงจากฝรั่งเศสนะ
0: มีอะไรอีกคะ
1: มีคอลลาเจนมีไฮยาแม่เติมเข้าไปผิวจะได้เป่งจะได้ตึงผิวจะได้ไม่เหี่ยวไม่หย่อนไม่ยานแม่
0: จ
1: ๋าอย่างที่แบงค์บอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ใช่แค่ในเรื่องของริ้วรอยแต่เป็นฝ้าเยอะดำเยอะผิวหมองเยอะเพราะฉะนั้นแล้วในอะซินามายวิตามินซีเนี่ยทำให้ฝ้าเนี่ยแลดูจางและหน้าจางใสแต่สาร2ตัวแม่จ๋าสีทองทองที่ขึ้นเนี่ยเป็นสาร2ตัวที่พิเศษ อยู่เฉพาะสูตรนี้สูตรเก่าไม่มีแม่คือตัวควงแบงค์เองเนี่ยมีคลินิกอยู่โรงพยาบาลเนาะคือดาราหลายคนเนี่ยชอบมาฉีดผิวให้ผิวเด้ง อีกคนนึงบอกว่าชอบฉีดให้ผิวใสแม่อ
0: ี
1: กคนนึงบอกว่าทำยังไงดีฉีดอะไรดีให้ผิวมันดูแบบว่าไม่แก่เพราะฉะนั้นสาร2ตัวสีทองทองแม่จ๋าครบเลยไม่ต้องไปฉีดเรามีเหมือนกันแม่จ๋า
0: ไม่ต้องฉีดหรอ
1: ถูกต้องไม่ต้องฉีดแม่จ๋าแบงค์เล่าให้ฟังว่าครีมจะดีขนาดไหนก็ตามกระปุกนึงเป็นหมื่นแม่แต่ข้อสำคัญคือครีมโดยทั่วไปเนี่ยแม่ครีมดีนะสารสกัดดีแพงด้วย
0: แต่
1: นี่จ๋าแม่จ๋าไม่ซึม
0: อ๋อนางไม่ซ
1: ึ
0: ม
1: ไม่ซึมเพราะฉะนั้น
0: ไม่ใช่ของดร.วีนะ
1: ไม่ใช่ของดร.วีนะอันนี้คือครีมทั่วไปนะแม
0: ่
1: ครีมทั่วไปราคาเป็นหมื่นนะแม่จ๋ามันไม่ซึมซึ่งต่างจากครีมแบบฉบับของดร.วี
0: ถ้ามันไม่ซึมอย่างเงี้ย
1: ใช่คือเราอ่ะซึมแน่นอนแม่จ๋าได้เห็นไหมฮะ
0: อันนี้ดร.วี
1: หนึ่งสองสองวีแม่
0: แล้ว
1: แม่เปรียบเทียบอันนี้คือดร.วีนะจ๊ะแม่จ๋า
0: อ
1: ันนี้คือครีมของดร.วีซึ่งเทียบกับครีมทั่วไปกระปุกเป็นหมื่นแม่จ๋าไม่ซึมเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาผิวเนี่ยไม่สามารถแก้ได
0: ้
1: เป็นฝ้าเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: แสดงอนูเขาใหญ่อนูเขาไม่แบบละเอียด

0: ําให้ซึมอ่ะแบงค์ขอให้โปรอีกรอบแม่จ๋าวันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3นะจ๊ะแม่จ๋า5กระปุกเนี่ยราคาเต็มคือ 6,000 กว่าบาท 6,000 กว่าบาทแม่วันนี้เนี่ยเหลือแค่ 1,099 บาทลดไป 5,000 กว่าบาทนะแม่ลดไป 5,000 กว่าบาทว
1: ันนี้เนี่ย83
0: 80กว่าเซนแม่จ๋าวันนี้เนี่ยบอกเลยว่า
1: 60
0: เซนสุดท้ายแล้วแม่1,290 แม่เหลือแค่200จะส่งฟรีทั่วประเทศ1252กดให้ทัน
1: ถ้าไปซื้อที่โรงพยาบาล
0: ไม่ได้ไปซื้อที่โรงพยาบาลเนี่ยได้แค่ชิ้นเดียวจริงๆ
1: กระปุกเดียว
0: ได้แค่ชิ้นเดียว
1: เหลือ50เซนแล้วค่ะไปไวมาก
0: เพราะฉะนั้นแล้วแม่จ๋าถ้าอยากใช้ครึ่งปีเนี่ยใช้บางคนบอกว่าใช้ได้เป็นปีเลยเนี่ยราคาแค่พันกว่าบาทแม่จ๋า1,099 บาทแม่วันนี้ลดแล้วลดอีกเนาะ80
1: ลดแล้วลดอีก
0: คุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วแม่จ๋าซึ่งแบงค์บอกว่าสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเรามีการพิสูจน์อยู่แล้วแม่ว่าจะต้องดีจริงอ่ะเราจะต้องสแกนดูที่ใต้ผิวหนังแม
1: ่ที่เมื่อตอนเปิดรายการไง
0: ถูกต้องเนี่ยอันนี้คือเราสแกนให้ดูใต้ผิวหนังเลยว่าริ้วรอยทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นหน้าผากดีขึ้นไหมตีนกาจางลงไปหรือเปล่า
1: ว่าข้างล่างคืออะไรอ
0: ันนี้คือผลทางวิทยาศาสตร์ที่สแกนดูใต้ผิวหนังของเราแม่จ๋าดูว่าริ้วรอยดีขึ้นไหมฝ้ากะจางลงไปหรือเปล่าริ้วรอยดีขึ้นไหมผ
1: ิ
0: วเนี่ยเหี่ยวหย่อนยานอยู่หรือเปล่าแม่จ๋ามาดูผู้ใช้จริงดีกว่า
1: ผู้ใช้จริง
0: คุณแม่คนนี้คืออายุ70ปีคุณผู้ชมสังเกตนะคือคุณแม่อายุ70ปีจะเป็นแบบนี้แหละเน
1: ี่
0: ยเห็นไหมฮะคือเป็นร่องตรงนี้ลึกมากเลยใช่แม่สังเกตร่องลึกตรงนี้ให้ดีนะ
1: ตรงนี้ถ้าดึงไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นหลังจากใช้ดร.วีแม่เห็นไหม
1: อุ้ยร่อง
0: ร่องเนี่ยมันดูตื้นขึ้นใช่โดยรวมในแม่ผิวเนี่ย
1: ปากไม่คว่ำแล้วอ่ะ
0: ปากไม่คว่ำคือหน้าเนี่ยดูกระชับดูเต่งดูตึ
1: ง
0: แล้วริ้วเล็กๆแม่จ๋าแม่สังเกตริ้วตรงนี้ให้ดีนะ
1: หน้าตาใสขึ้นเลยอ่ะ
0: ใต้ตาที่เป็นริ้วเล็กๆแม่จ๋าแล้วแม่สังเกตนะ1 2 3เห็นไหมฮะริ้วเล็กๆคือแลดูจางลงไปเยอะมากอันนี้คือคุณแม่อายุ70นะแต่ตอนนี้เหมือนอายุ50ปีเท่านั้นเองมาดูอีกรูปหนึ่งแม่จ๋าคือคุณน้าคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวจริงเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกะเยอะมากในรูปอาจจะเห็นไม่ชัดนะใช่คือหน้าเนี่ยหมองมากแม่จ๋าแล้วก็มีริ้วเล็กๆ
1: ทุกคนโทรไปด้วยนะ1252
0: แม่จ๋าโทรมานะ
1: หมดแล้วหมดเลยนะ
0: คุณแม่คนนี้อายุจะ50จะ60ปีแล้วใช่คือเป็นแบบนี้แหละริ้วเล็กๆแม่หลังจากที่ใช้แม่เห็นไหมผิวดูกระชับ
1: อันแล้วตรงนี้ปื้นไปไหนปื้น
0: ๆอ่ะปื้นๆดำๆตรงนี้แม่จ๋าที่เป็นฝ้าจากแดดแลดูจางลงไปเยอะมาก
1: แลดูจางไปเลย
0: ผิวดูสว่างขึ้นดูใสขึ้นเยอะมากคุณน้องอีกคนนึงต้องบอกว่า
1: คุ
0: ณน้องคนนี้คุณผู้ชมจ๋าสังเกตไหม
1: เท่าไหร่แล้วเนี่ย40เซนแล้ว
0: 40เซนสุดท้ายแม่จ๋า1252ขอให้โทรมาเลยนะ1252วันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่1กระปุกนี้ให
1: ้
0: 1,099 บาทแม่ได้ถึง5กระปุกแม่แบงค์เฉลี่ยแบบนี้นะกระปุก 1,200 เหลือ200
1: โอ้ยคุ้มมากเลย
0: ไปโรงพยาบาลต้องจ่ายราคาเต็ม6,000 กว่าบาทนะ
1: แล้วไม่ต้องมาที่นี่แหละแค่กดเบอร์1252เบอร์นี้แล้วก็สั่งเลย
0: ใช่อยากให้ได้จริงๆแม่จ๋าสินค้าดีเกรดพรีเมียมแบงค์เน้นย้ำอีกครั้ง
1: แล้วอยู่ที่บ้านก็สั่งได
0: ้ใช่คืออยู่ทุกที่แม่จ๋ากด1252เอาไปเลยจ้ะ1,099 บาท
1: ฟรีด้วยจ
0: ้
1: ะ
0: ใช่ลดไป 5,000 กว่าบาทนะแม่แบงค์ย้ำอีกครั้งนึงนะว่าคนที่มีปัญหาอะไรบ้างอย่างที่บอกว่า1อายุ40ปีเนี่ยผ
1: ิ
0: วแห้งผ
1: ิ
0: วเหี่ยวคนนี้70ปีละ1ผิวแห้งผิวเหี่ยว2เมืองไทยเนี่ยแดดแรงเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าแน่นอนแต่ปัญหาที่ใหญ่และแก้ไขยากมากคืออายุแบบนี้แม
1: ่50
0: ปี60ปีคนอายุ50ปีเขาจะมีริ้วรอยเล็กๆแบบนี้แม่ลองสังเกตนะ
1: ทำไมมองหน้าแม่แหละแม่50จริง
0: แม่50จริงใช่ไห
1: ม
0: มีแม่ใช้ดร.วีเดี๋ยวนี้แม่จ๋าแม
1: ่
0: ริ
1: ้
0: วรอยจากคนอายุ50ปีแม่สังเกตตรงนี้นะเขาจะดูจางลงไปแบบนี
1: ้ตัวนี้ห่
0: าง
1: แต่คนตรงนี้ตื้น
0: ถูกต้องแต่คนอายุ70ปี60ปีเนี่ย
1: ตรงนี้
0: เนี่ยมันจะเป็นริ้วรอยล่องลึกซึ่งสาหร่ายสีแดงเป็นไม่กี่ตัวบนโลกแม่
1: อันนี้ก็กังวลนะแม่ถ้าแม่มีตรงนี้กังวลเลย
0: ใช่แม่ลองดูจุดที่แม่กังวล2จุดน
1: ี้
0: นะ
1: กังวล
0: เนี่ยฮะคือเหมือนไม่ใช่คนอายุ
1: 70ปีแม่ไม่ชอบปากคว่ำแม่ชอบปากให้มันไม่คว่ำ
0: ใช่แล้วคือใต้ตาเนี่ยใต้ตาดูดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยปัญหาใต้ตาเนี่ยฮะคือเคสจริงๆ
1: นี่คือใช้ดร.วีอย่างเดียวเลยนะ
0: ใช้ดร.วีอย่างเดียวแม่จ๋าเพราะย้ำอีกทีนะ1ผิวแห้งผิวเหี่ยวอายุ40ปีควรจะต้องใช้ดร.วี
1: ดูจากกระจกดูเลย
0: 2คนที่มีปัญหาคือตากแดดตากฝนทำไร่ทำนาชอบตากแดดหน้าหมองหน้าค้ำมีฝ้าแม่จ๋า
1: อันนี้2
0: 1252กดได้
1: เลย
0: แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดใช้ครีมทั่วไปไม่มีทางเห็นผลนอกจากสาหร่ายสีแดง
1: จากฝรั่งเศสแล
0: ้วแม่กดนะจ๊ะ1252สวยแน่นอนผิวเนี่ยกระชับเต่งตึง
1: เพิ่มได้นะเพิ่มได้นะ
0: ไม่ทันละต้องเพิ่มเวลา
1: ต้องเพิ่มแล้ว
0: ต้องเพิ่มเวลาอีก10นาที
1: แล้วกันไม่หมายความว่ารายการจบแต่เพิ่มเวลาให้ได้มั้ย
0: เพิ่มเวลาอีก10นาทีแม่จ๋าขอให้โทรมาละกันโทรให้ติดโทรให้ทัน1252เอาไปเลยจ้ะ5กระปุกไม่ต้องจ่าย 6,000
1: ไม่ต้อง
0: ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือ 1,099 บาท
1: คุ้มมาก
0: กระปุกนึงแม่1,290เหลือ200
1: ก็เหลือกระปุกละ200
0: ใช่แล้วใช้แล้ว

0: สวยแบบนี้ไม่เอาไหมล่ะ
1: จากเจ็ดสิบอะต้องใช้ตลอดนะ
0: จาก70ปีเหลือแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากสวยแบบนี้ลดอายุแบบนี้แม่1252คือคำตอบเดียวคือดร.วีเท่านั้น
1: ดร.วีเท่านั้นคือที่นี่ที่เดียวต่อเวลาให้10นาที
0: 10นาทีเพราะว่า
1: 1252
0: สายหมดแล้ว
1: สายหมดแล้วขอให้ทุกคนโชคดีโทรทันแล้วก็ผลลัพธ์เนี้ยเป็นไปตามสภาพผิวของแต่ละคนเนอะแต่ว่าต้องใช้
0: สวยแน่นอน
1: ต้องสวยแน
0: ่นอนดร.วี
1: เรามั่นใจ
0: เรามั่นใจ
1: นี่คือโรงพยาบาลวิภาวด
0: ีแม่โอ้โหดี
1: ใช่แล้ววันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ต่อเวลานะลด

0: ว่านางอ้อยเอ้ยคิดซะว่าเขาไม่ใช่ของของเราร้องไห้ไปก็เสียน้ำตาเปล่า
1: ฉันเจ็บใจดิแพ้ใครไม่แพ้แพ้ยังสุนีอีเพื่อนเลวอีเพื่อนชั่วมันหักหลังซะนะอีเพื่อนทรยศอยากจะฆ่ามัน
2: โอ้ยฆ่ามันแกก็ต้องจบชีวิตอยู่ในห้องขังเด็กไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันพอดี
1: ก็จะให้กูทำยังไงฮะอีโจอีเขียว
2: แกเนี่ยเราสองคนก็จะได้พลอยดังไปด้วย
0: เอาแทงเลย
2: เอา
0: แทงเลย
1: อีบ้ากูอยากตายแต่กูไม่ได้อยากตายตอนนี
2: ้58 59 60 61 62 63 64ไม่นานจะร้อยแล้วเว้ย
1: ไอ้ท้ออ
3: ุ้ยเอาเงินมาแบ่งกันใช้บ้างสิจ้าแม่
2: เอาของข้าคืนมานะนั่นมันเงินค้าขายเอาคืนมาได้ยินไหม
3: แม่เงินมันไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กลับมานะ
2: เที่ยวกับพี่อะไรเองเอาไปทีไรไปแล้วไปรับทุกทีเลยข้าวก่อนๆเนี่ยเงินอีบุญล้ำนะไม่เป็นไรหรอกนะแต่ข้าวนี่เงินแม่แม่เอาไว้ค้าขายถ้าเองเอาไปเล่นเสียทุนหายกำไรหดหมดนะสิแหมแม่การพนันมันก็ต้องมีได้มีเสียไม่ธรรมดาจริงไหมจ๊ะพี่โตจ๋า
3: จริงสิจ๊ะเจิมจ๋า
4: แม่เข้าแกมา
2: ชิบหายแล้วไปดีกว่า
3: แม่จะไปไหนอ่ะ
2: กูก็หนีไปก่อนอยู่ให้ง้อเหรอเอ็งรับหน้ามันสิ
3: แม่หนีไปคนเดียวได้ยังไงอะ
2: เอ้าเอ็งก็ตามเข้ามาสิ
3: เอ้าแล้วก็ไปสิไปเจอไป
5: พวกลือจะไปไหน
2: เท่าแกเราก็เห็นกันมานานเนาะพึ่งพากันมาตลอดถ้าเท่าแกมายึดที่นาฉันฉันจะเอาที่ไหนทำกินล่ะเห็นใจฉันเถอะนะเท่าแกนะ
3: เมตตาฉันเถอะนะจ๊ะถือว่าสงสารลูกนกลูกกาตาดำๆอ่ะชาตินี้ฉันจะไม่ลืมพระคุณเท่าแกเลยจ้ะ
2: นะนะ
6: ก็อ้วนเนี่ยเมตตาพวกลือมาตลอดไงมันนั่งจะให้เวลาพวกลือนางขนาดนี้เหรอแต่พวกเลือดเบี้ยวอ้วนทุกทีดอกก็ไม่จ่ายเงินต้นก็ไม่จ่ายเงินของอ้วนอ่ะไม่ได้มีไว้ให้พวกเลือดใช้ฟรีๆนะเว้ยอาโตอาบุญไหล
2: ก
3: ็นางรอดไงแม่นางรอดมันกำลังจะมีผัวฝรั่งยืมเงินมันแค่นี้หัวหน้าแข้งมันไม่ล่วงหรอก
2: ใช่เท่าแกเดี๋ยวฉันจะยืมเงินนางรอดมาให้เท่าแก่นะฉันสัญญาเลยฉันจะคืนให้ทั้งต้นทั้งดอกพร้อมกันทีเดียวเลยนะเท่าแก่นะนะ
3: จ๊ะ
2: นะเมตตาฉันเถอะนะนะ
5: ก็ได
2: ้โอ้ยขอบใจเธอ
3: ขอบใจเท่าแก
5: ่ถ้าพวกลือจะเอาเงินมาค

0: คืนอ้วนนะทั้งต้นทั้งดอกทั้งหมดก็50,000
1: ห้าหมื่น
2: เฮ้ยไม่
1: แม่
2: พ
1: ี่โต
2: แม่อย่ามองไว้อย่ามองแม่
0: แล้วอ้วก็ต้องยึดที่นานี้ไว้ก่อนพรุ่งนี้อ้วจะให้คนมารับหรือไปกรมที่ดินด้วยกัน
2: โอเคแม่นวดจะนวด
0: ไอ้ยาอาบุญรอด
1: ไม่ใจดำไปหน่อยหรอเท่าแก่ฉันจำได้ว่าพี่โตเอานาไปจำนองกับเท่าแก่แค่20,000ผ่านมาไม่กี่ปีดอกเบี้ยมันมาไปถึง30,000ได้ยังไงน่าเลือดไปหน่อยเหรอ
0: มันช่วยไม่ได้ว่าไม่ได้บอกให้พี่ชายลือเอาที่นามาจำนองกับอ้วนนี่วาถ้าลืออยากจะได้ที่นาคืนก็เอาเงินมาให้อ้วนสิฮะเอนี่ก็เห็นว่าไปเป็นเมียเช่าไอ้กันแล้วไม่ใช่เหรอฮะถ้าลือนะยอมมานอนกับอ้วนสักคืน2คืนอ้วนอาจจะใจดียอมลดดอกให้ลือก็ได้นะ
1: ไอ้นรกมึงออกไปจากบ้านกูเลยนะมึงไม่ต้องมาเหยียบเลยนะออกไปเอาไป
0: ลือจะเล่นตัวไปทำไมวะฮะเอาบุญรอด10 20ลือก็เคยขายให้อ้วนแล้วแล้วนี่ดีเท่าไหร่นะที่อ้วนอะเพิ่มค่าตัวให้ลือไง
1: มึงไปโอ้ยมาโอ้ยมึงเข้ามาถ้าคิดว่าจะรังแกกูได้อีกนะมึงเข้ามาตอนนี้กูไม่ใช่เด็กที่มึงจะใช้กำลังมาข่มเหงรังแกกูได้อีกแล้วมึงเข้ามา
2: เก่งบุรุษ
1: เข้ามา
2: เก่ง
1: เข้ามา
2: เก่ง
3: อีรอด
1: มึงเป็นเมียมันอย่างที่มันบอกเหรอ

ม่คิดว่าการที่ฉันถูกไอ้เฒ่าแก่นั้นมาข่มขืนมันยัดเยียดความเป็นผัวให้ฉันตั้งแต่เด็กนั่นมันเรียกว่าเมียใช่ฉันเป็นเมียทาสมันมาเป็นปีๆแล้วแม่วันไหนฉันจะนอนหลับสนิทมันไม่รู้มันจะเข้ามาหาฉันเมื่อไหร่ที่ฉันยอมมันฉันทำเพื่อแม่ไง

0: คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้า
1: คนจะบ้าบ้าผู้ชายมีให้เห็น

0: คนแล้วคนเล่าเช้าจดเย็น
1: อีเขียวเป็นคนบ้าหน้าไม่อาย
2: นี่โจแกมาว่าฉันใช่ไหมทำอย่างก็แกไม่บ้าอย่างนั้นอ่ะ
0: นี่ถึงแม่จูมันจะบ้านะ

0: ฉันไม่สนใจจะไปหาเจ้าชงเจ้าชายอะไรแล้วล่ะเจ๊
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
0: เจ๊เอง
2: กูไม่ได้ผักนะเว้ยกูผิดนี่ไอ้ยศมันบังตามึงจนมึงไม่รู้เลยไงอันไหนมืออันไหนตีนอะฮะโหนางเขียวเอ้ยกูจะบอกมึงเป็นครั้งที่108นะว่าไม่มีผู้ชายที่ไหนหรอกเขาจะเอาเมียเช่าอย่างมึงอะฮะแล้วกูเนี่ยนะจะเอาหัวของอีจูเนี่ยเป็นประกันเลยว่าผู้ชายทั้งอู่ตะเภาเนี่ยไม่มีคนไหนหรอกที่มันจะรักเมียเช่าจริง
3: ใช่
4: แย่แล้วเจ๊อีอ้อยอ่ะอีอ้อยเจ๊แกแย่แล้วอีอ้อยอีอ้อยอ่ะเจ๊อีอ้อย
2: อีอ้อยทำไม
4: เจ๊ไม่ไหวสิเจ๊
3: อย่าอย่าตีอย่าตีทำไมถึงหายออกไป
2: ไหนดูสิมึงไหนดูสิไหนดูสิ
3: ผมรักครอบครัวฮะถ้ามึงตายขึ้นมาเนี่ยพ่อมึงแม่มึงน้องมึงก็จะอยู่กับใคร
4: ในมึงบอกว่ามึงเป็นหัวเลี้ยวหัวไล่ส่งเงินให้ครอบครัวไงแล้วทำไมมึงทำอย่างนี้นางอ้อย
2: นี่นางอ้อยคนเราเนาะเกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งความผิดหวังและความสมหวังทำไมไม่เอาความผิดหวังเนี่ยมาเป็นแรงขับเพื่อที่จะมีชีวิตสู้ต่อไปไงโอ้ยโอ้ย
5: ไม่ได้อะไร
2: ไม่ได้
5: อะไรของพวกมึงเนี่ยคนอย่างกูนี่น่าจะฆ่าตัวตายถ้ากูจะฆ่ากูไปฆ่าคนที่มันแย่งผัวกูไม่ดีกว่าเหรอ
4: เอ้าแล้วยาพวกนี้อะไรเนี่ยนางอ้อย
3: เออ
2: เนี่ยอะไร
4: เออ
2: ฉันก็แค่ปวดหัวฉันหายาแก้ปวดหัวกินเนี่ยฉันจำไม่ได้มันสีไหนเม็ดไหน
4: อ้อย
2: ปวดหัวจริงอ่ะ
4: เออ
2: นางอ้อยเอ้ยทำใจซะเถอะวะนี่ข้าจะบอกอะไรให้นะผู้ชายทั้งอู่ตะเภาเนี่ยมีเป็นร้อยอย่างเองเนี่ยจะหาเมื่อไหร่ก็ได้
5: แล้วทำไมมันต้องมาแย่งฉันด้วยเจ๊ในช่างวิวเป็นผัวฉันนะดูสิฉันอุตส่าห์จับในช่างวิวได้แล้วแต่มันทำลายความฝันของฉันหมดเลยเจ๊
6: อ้าวพี่อ้อยมึงจะมาโทษกูได้ยังไงวะนี่ก็ถ้ามึงดีจริงอะต่อให้มีอีก10อีซูนีก็แย่งผัวไปไม่ได้หรอก
5: อีซูนีนี่มึงมายอมกูถึงที่เลยเหรอ
6: เจ๊หลบฉันหน่อยสิ
2: เฮ้ยคุยกันดีๆนะเว้ยขอร้อง
6: หลบกูไม่ได้เยอะแต่กูเย้ยเว้ยมึงจะได้จำใส่สมองกรวงๆของมึงไว้ว่าอย่ามาคิดแข่งกับอีซูนีเอง
7: I'm sorry.

0: ดายที่นาของเราเนาะเคยวิ่งเล่นหาปูหาปลามาตั้งแต่เด็ก
1: ถ้าคนต้องตัดใจให้เขาไปอะพี่ไม่มีเงินไปไถ่ไม่เป็นไรนะพี่ถ้าเรามีเงินแล้วก็ซื้อใหม่

ถ้าพ่ออยู่พ่อคงจะเสียใจพ่อรักที่นาผืนนี้มากรอดพี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าเองเจออะไรมาบ้างไม่เป็นไรหรอกพี่ล้ำมันผ่านมาแล้วเจ๊ให้ฉันร้องไห้แขกกระเชิงไปมันก็เรียกร้องสิ่งที่ฉันเสียไปแล้วคืนมาไม่ได้หรอกพี่มันก็ต้องสู้ต่อไปเดินไปข้างหน้าจะได้ไม่เป็นเหยื่อใครเขาอีกพี่ก็เหมือนกันนะพี่ล้ำอะไรที่มันผ่านมาแล้วไว้มันผ่านไปเถอะพี่เริ่มต้นใหม่นะพี่นะมันไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าสิ่งที่เราเคยเจอมาแล้วล่ะพี่คนบางคนชีวิตจึงยากจึงเย็นเหลือเกินเดินกันไปพี่จะพยายามเข้มแข็งให้ได้อย่างเองแล้วรอด

0: ป็นอะไรของมันวะหลายเป็นอะไรอย่างเงียบๆไป
1: เอ้ยไม่มีอะไร
0: เออนี่ข้าจะให้อีนางแววไว้นะไปอยู่ร้านตุ๊กแกสักพักนึง
1: เฮ้ยจะดีเหรอ
0: โหยดีสิวะค่าจ้างเดือนนึงต้อง500นะโว้ยมันก็ขออยู่นะงานการก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแค่ช่วยเขาล้างถ้วยล้างชามแล้วก็ค้าขายเท่านั้นส่วนข้าเนี่ยค้าขายวันนึงก็ไม่พอยาซ่าอยู่แล้วทุนหายกำไรหมดวันนึงก็ไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรกินได้ทุกวันเนี้ย
1: แต่เขาว่าลองถามมันดีกว่าดีไหม
0: ไปถามมันทำไมถามไปก็เรื่องมากถ้ามันไม่อยากไปอยู่กับเท่าแก่นะเว้ยข้ากะว่าข้าจะให้มันเนี่ยไปหาผัวฝรั่งเหมือนกับเขาบ้างพี่นางเรืองอะนะมันมาเที่ยวไร่เที่ยวคืออยู่กับข้าทุกวี่ทุกวันเลยข้าจะได้ลืมตาอ้าปากกันสักทีว่านางหลายเอ้ยทุกวันนี้ข้าเหนื่อย

0: แล้วยืนทำอะไรตรงนี้เนี่ย
1: พี่ศิลป์แม่จะให้แบบไปทำงานกับเท่าแก่จ้ะเราไม่อยากไปเลย
0: นวอนแกคงคิดดีแล้วล่ะ
1: พี่ศิลป์ให้แบบไปอยู่ด้วยนะให้แบบไปเป็นคนใช้ก็ได้แบบไม่อยากไปทำงานกับเท่าแก่แววกลัวนะพี่ศิลป
0: ์โอ้ยแววคงไม่ได้หรอกพี่เองเอาตัวเองไม่รอดเลย
1: แล้วเราจะทำยังไงดีพี่ศิลป์ช่วยเราด้วยพี่ศิลป์ช่วยเราด้วยนะจ๊ะเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะพี่ศิลป์ช่วยเราด้วย
2: นี่น้องวอนมาคิดอะไรอยู่วะถึงให้นางแววไปอยู่ไอ้เท่าแก่เด็กมันตัวแค่นั้นจะไปเจออะไรบ้างก็ไม่รู
0: ้อวอนแกคงลำบากอ่ะนาก็ไม่มีทำหากินเป็นวันๆแถมอีกอย่างแกก็เป็นนี่เท่าแก่อยู่มากเหมือนกัน
2: เป็นนางแววมันไม่ใช่สินค้านะเว้ยที่เอาไว้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมันเป็นคนทั้งคนมีหัวจิตหัวใจที่ถ้าเกิดมันถูกเท่าแก่ถูกเท่าแก่มันกดขี่ข่มเหงมันจะรู้สึกยังไงวะ
0: แล้วเราจะช่วยมันยังไงล่ะพี่ความจริงมันก็เป็นเรื่องของเขาลูกของเขาเขาจะเอานางแววไปต้มยำทำแกงอะไรสุดท้ายมันก็ไม่เกี่ยวกับเราอะ
2: ไม่เกี่ยวได้ไงวะไอ้ศิลป์นางแววมันก็เหมือนน้องสาวข้าคนนึงนะ
3: ซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป1

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้แน่นอนภาพกว้างเปิดมาเมื่อสักครู่นี้เห็น VIP ทั้ง2ท่านนั่งอยู่ในรายการนั้นก็รู้อยู่แล้วนะครับผมพูดของเรื่องการเมืองติดตามกันต่อนะฮะเอาอย่างนี้วันที่14กันยายนคุณผู้ชมครับก็เป็นที่รู้กันนะว่ากกต.นะจะต้องลงมติอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสว.หรือบางคนเรียกว่าโกงสว.นะฮะคุณผู้ชมครับถ้าผมจะพูดแบบนี้ฮะคุณผู้ชมว่ามันจบแล้วครับนายมันจบแล้วความหมายคืออะไรฮะนี่ฮะเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดมานี่เราต้องเบลอหมดเลยนะเพราะอะไรฮะมันคือเอกสารกลับคำให้การของพยานปากสำคัญในอนุคณะที่26ครับที่ตอนแรกเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีการหัว1 2 3 4ไล่โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะปรากฏว่าเฮ้ยมันมีเอกสารหลุดออกมาแล้วครับวันนี้แหละฮะที่บอกว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาบอกเฮ้ยที่เขาต้องให้การแบบนั้นนะตอนนั้นน่ะเพราะเขาโดนข่มขู่แต่ตอนนี้ผมสำนึกแล้วผมรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เลยกลับคำให้การครับซึ่งการกลับคำให้การเอกสารฉบับนี้เนี่ยมันตุลาปีที่แล้วนะฮะผมก็เลยบอกว่าถ้าจะถามผู้ชมตอนนี้บอกว่ามันจบแล้วครับนายคดีนี้ไม่มีแล้วหัวสว.จบแล้วคุณผู้ชมจะเชื่อไหมจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับคุณผู้ชมครับกับท่านแรกครับท่านให้เกียรติรายการอีกครั้งนึงนะครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนซ้ายมือของผมครับท่านผู้นี้จริงๆอยากจะสนทนากับท่านตั้งแต่วันแรกๆที่มีข่าวเกี่ยวกับจักรยานไปจี้เอวคนอื่นนะฮะตกลงจี้เอวเขาหรือเปล่านะครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะฮะกกต.ครับรองศาสตราจารย์สมชายศรีสุธยากรครับสวัสดีครับท่านสมชายครับขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะไอ้คดีกลับคำให้การนะผมไม่แน่ใจว่าท่านอภิสิทธิ์ถ้าสมมติเกิดให้การแบบหนึ่งเอาไว้แล้วอยู่ดีอยู่มาวันหนึ่งกลับคำให้การเนี่ยน้ำหนักมันจะอยู่ที่ตรงไหนมากกว่ากันนะฮะ
1: คืออย่างนี้ครับไอ้เรื่องการกลับคำให้การเนี่ยผมเห็นมาหลายคดีแล้ว
0: ฮะ
1: นะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยจริงๆคนที่จะตัดสินได้ดีที่สุดว่าตกลงควรจะเชื่อไหนเนี่ยควรจะเป็นศาลเพราะฉะนั้นกกต.ก็ส่งศาลให้ศาลตัดสินเนี่ย
0: จบเลย
1: ครับ
0: ไม่ต้องคิดเยอะ
1: ไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าอันนี้ถึงจะพูดเล่นๆเนี่ยแต่ข้อเท็จจริงก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหน้าที่ของกกต.ณขณะนี้ไม่ใช่ตัดสินว่า229คนถูกหรือผิดกี่คนหน้าที่ของกกต.ขณะนี้คือกฎหมายบอกว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่สุจริตให้ส่งศาลวินิจฉัยนะครับทีนี้คำว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ย ถามว่ามีมาตรฐานไหม ก็มีมาตรฐานมาแล้วเยอะมาก ต
0: ั
1: ้งแต่ปี62นะครับ62และก็มีอีกหลายคดีในปี68 ที่กกต.เคยบอกว่าหลักฐานมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าแล้วส่งศาลและศาลตัดสินลงโทษเยอะมากครับ แล้วในกรณีคดีเหล่านั้นเนี่ยพฤติกรรมไปอ่านแล้วโอ้โหเทียบกับสิ่งที่เป็นข่าวปรากฏเรื่องข้อมูลต่างๆมาในขณะนี้นี
0: ่
1: เทียบกันไม่ได้เลยเช่นแลกลายกันผมกับอาจารย์สมชัยบอกเรามาจับคู่กันนะผิดแล้วครับ
0: แค่นี
1: ้เพราะอะไรครับเพราะศาลในทุกคดีที่วินิจฉัยออกมาเนี่ยศาลบอกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเลือกสว.เนี่ยคือคนที่มีความรู้ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยคุณไปสมัครแล้วคุณก็เอาประวัติของคุณเนี่ยให้คนอื่นดูแล้วคุณก็ดูประวัติของคนอื่นแล้วคุณก็เลือก2คนซึ่งก็สันนิษฐานว่าเลือกตัวเองคะแนนหนึ่งแล้วก็เลือกคนอื่นอีกคะแนนหนึ่งการที่เพียงแค่มาแลกคะแนนกันเนี่ยศาลบอกว่าถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้สมัครคนอื่นไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ
0: แค่นี้ท่านอภิสิทธิ์กำลังจะบอกว่าแค่นี้ก็ผิดแล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้กับวันที่14กันยายนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไอ้หลักฐานมันหนักกว่าอีก
1: ใช่ครับแลกกันแบบนี้ มีหลายคดีมากนะครับอันนี้มีการพบปะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทั้งโรงที่โรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็นึกไม่ออกว่าจะไม่เป็น2มาตรฐานได้ยังไงถ้ากกต.ไม่ส่งศาล
0: อยู่ที่การตีความของกกต.ไงฮะใช่ไหมครับอาจารย์สมชัยว่าเขามองว่าท่านอาจจะมองว่า
1: เดี๋ยวผมไม่ได้พูดกกต.นะตอนนี้ผมพูดว่าศาล
0: ชี้มาแล้วโอเคศาลชี้มาแล้วใช่แต่ผมกำลังจะบอกว่าการที่กกต.จะส่งให้กับศาลกกต.ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเท่ากับว่าวันที่14ถ้าสมมติกกต.บอกว่าเฮ้ยหลักฐานที่มันมีอยู่เนี่ยมันยังไม่ควรเชื่อได้ว่าจะส่งให้ศาลฎีกานะถ้าเขาจะตีความอย่างนี้ได้ไหมเพราะมันคือ7คน
2: คือได้เขาก็จะตีความ
0: ไป
2: ก็แล้วแต่เขานะครับแต่ตอนนี้ประเด็นของพยานกลับคำให้การเนี้ยต้องบอกว่ามันเพิ่งขึ้นมาช่วงบ่ายวันนี้นะ
0: ครับ
2: นะครับเพราะว่าใครไปดูฟีดต่างๆใน Facebook เนี่ยมันเพิ่งขึ้นมาพร้อมๆกันจากทุกๆสำนักข่าวในตอนบ่ายวันนี้ตอนนี้เอาขึ้นเลยครับนะจอเมื่อกี้เห็นมีข้อความต่างๆ
0: ใช่คือเราเบลอไว้นะฮะคุณผู้ชม
2: ไม่ต้องเบลอเอาของจริงเลยนะครับ
0: เอกสารเราเบลอแต่เราไม่ได้เบลอตัวที
2: ่โอ้เบลอไปทำไมคนอื่นเขาลงเต็มเต็มไปหมดแล้ว
0: เด
2: ี๋
0: ยวสมมติเกิดเขาย้อนกลับมาบอกนี่ไงเฮ้ยมันเป็นเอกสารลับ
1: ความลับ
0: มันเป็นเอกสารลับคุณมาเผยแพร่ความลับเนี่ยเดี๋ยวรายการโดนไม่อ่ะเรา
2: ไม่เป็นไรหรอกแหมรายการ
0: เอาขึ้นมาดูนี่นี่นี่สมมติอ่านนี่มันมีทั้งหมด3หน้าด้วยกันคุณผู้ชม
2: ใช่ครับใช่นะฮะพอเบลอแล้วมันไม่สนุกฮะมันควรจะเอาชัดๆไปเลยนะครับ
0: โอเคอันนี้ไ
2: ม่เป็นไรผมไปเป็นพยานในศาลให
0: ้โอ้อาจารย์ยาแล้วมันเสียเวลา
2: ตอนนี้ถัดไปก็คือว่า
1: ขออนุญาตไม่เกี่ยวนะครับ
2: ตอนนี้ประเด็นถัดไปก็คือว่าเวลาเอาเอกสารออกมาในจังหวัดสุดท้ายเนี่ยเจตนาคืออะไรใครให้ออกมานะครับเอาออกมาได้ไห
0: ม
2: นะครับและเจตนาคืออะไรผมเข้าใจว่าเป็นเจตนาของการที่พยายามจะเห็นว่านี่ไงพยานต่างๆที่ให้การกับทางกกต.นั้นเนี่ยจะชุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันมีการกลับคำให้การนะนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับว่าที่เคยให้การตอนแรกเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือนะครับตอนนี้ผมจะบอกงี้ก่อนว่าอย่างที่หนึ่งนะครับคนที่กลับคำให้การเนี่ยมีแค่3คน
0: ครับ
2: นะครับพยานทั้งหมดเนี่ยประมาณ50ปากเพราะนั้นคือ3ใน50เพราะนั้นไม่ได้แปลว่ากลับ3คนนี้แล้วจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยโอ้โหเป็นตรงกันข้ามไปคนละเรื่อง
0: แต่เป็นพยานปากสำคัญไงครับ
2: ทุกปากก็สำคัญนั่นแหละนะครับ
0: okay.
2: นี่คืออย่างที่หนึ่งในเชิงของปริมาณอย่างที่สองเนี่ยถามว่าไอ้เรื่องนี้ผมเห็นไหมในเอกสารการประชุมของชุด36ผมเห็นจนเบื่อนะครับเพราะว่าไอ้ข้อความอ้าวผมเอาของผมเลยรับผิดชอบเลยนะครับที่ผมตัดมาจากรายงานการประชุมชุดที่36นะฮะจะมีประโยคทำนองแบบนี้3พารากราฟนะครับเอาขึ้นเอาขึ้นนะครับ
0: ของอาจารย์ใช่
2: ไหมของผมเองนะครับนะครับอันนี้
0: อันนี้ป่ะฮะ
2: จะมีประโยคแบบนี้เขาจะพูดถึงพยานรหัส16นะฮะเอาตั้งแต่ต้นก่อนดิข้างบนก่อนนะฮะพูดว่ามีพยานรหัส16นะครับ
0: พยานรหัส16
2: ซึ่งให้ถ้อยคำนะครับเสร็จแล้วก็มากลับคำให้การเสร็จแล้วก็มาในพารากราฟที่2ก็บอกว่าพยาน16เนี่ยเคยเป็นอดีตสมาชิกเคยเป็นอดีตสส.พรรคภูมิใจไทย
0: ภูมิใจไทย
2: เมื่อถูกขับออกจากพรรคแล้วเนี่ยเขาเป็นปฏิบัติต่อพรรคประโยคไปซ้ำๆกันอยู่หลายที่ในรายงานเสร็จแล้วยังไงครับพารากราฟสุดท้ายบอกว่าต่อมาภายหลังกลับคำให้การจึงมีข้อพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของพยานรายนี
0: ้
2: โดยเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือขีดเส้นใต้2เส้นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าชุด36เขาก็เห็นชุด36เขาก็รู้ว่ามีการกลับคำให้การแล้วชุด

0: าสุขเขาก็ประเมินแล้วว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือตอนนี้คำว่าไม่น่าเชื่อถือเนี่ยครั้งแรกไม่น่าเชื่อถือหรือครั้งที่สองที่กลับคำให้การไม่น่าเชื่อถือ
1: เออนั่นสิ
0: คุณทินว่าไงถ้าประโยคเนี้ยมันแปลว่าไม่น่าเชื่อถือทั้งครั้งแรกและครั้งที่สองนะเพราะว่าก็คืออิตาเนียไม่น่าเชื่อถือ นะครับเบอร์16ซึ่งผมรู้ชื่อจริงด้วยเอาไหมพูดออกอากาศได้เลย
2: เขากลับก่อนหรือหลังชุด26สรุปครับ
0: จังหวะไม่รู้นะ
2: ตุลาเพราะว่า
1: ตุลาปีที่แล้ว
0: ตุลา
1: ปี68
0: ตุลา68นี่คือมีรัฐบาลชุดใหม่แล้วใช
2: ่ครับผมเปลี่ยนนายกปั๊บสักเดือนนึงก็มีการทำหนังสือนี
1: ้นั่นไงท่านอดีตนายกครับท่านกำลังจะสื่ออะไรฮะผมพอดี
2: ไม่ผมลำดับเหตุการณ
1: ์เผื่อ
2: แฟนๆท่านนายกจำได้ว่าท่านเข้ามาตอนไหน
1: อ๋อลำดับเหตุการณ์เพราะเอิญไอ้การลำดับเหตุการณ์เนี่ยมันมีเรื่องของกล้วย300หวีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจารย์สมชายโอเคเดี๋ยวจะไปตรงนั้น
0: เอาเรื่องนี้ก่อน
2: ตกลง26ตัดสินไปหรือยังตอนนั้น
0: 26น่าจะมีสำนวนเรียบร้อยแล้วมั้งครับ
2: โอเค
0: ผมไม่แน่ใจลำดับนะออกมานะครับเดี๋ยวผมต้องไปเรียบเรียงอีกทีนึงนะครับแต่ว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยเมื่อกลับคำให้การแล้วเนี่ยเอารายงานดังกล่าวของ26เนี่ยมาชี้แจงให้กับชุด36ฟัง
2: ครับ
0: ชุด36บอกว่าไม่น่าเชื่อถือก็คือไอ้ก่อนก็ไม่น่าเชื่อหลังก็ไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของ36จะมาบอกว่าอะไรน่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่
2: อ
0: แต่เมื่อมีการให้การ2ครั้งที่ไม่ตรงกันก็ควรอย่างที่ท่านนายพิสิทธิ์ว่าแหละครับก็ควรส่งไปให้ศาลให้ศาลเขาเป็นคนคิดเองชั่งน้ำหนักเองว่าอะไรน่าเชื่อกว่าซึ่งโดยปกตินะครับเท่าที่ผมเคยเห็นคดีต่างๆมาเนี่ยไอ้ครั้งแรกนะฮะน่าจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับเริ่มต้นพูดมาเป็นแบบนี
2: ้
0: แล้วพอครั้งหลังเริ่มมีการตั้งหลัก
2: ต้องย้ำที่อาจารย์พูดก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
1: เชิญครับผม
2: ว่าคือถ้าจะบอกว่ามีคนมีพยานอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วมาพูด2ครั้งไม่เหมือนกันให้สงสารผมคงไม่พูดอย่างนั้นหรอกแต่อย่างที่อาจารย์บอกพยานน่ะไม่ใช่มี1คนหรือ3คนมีเยอะมากต้องเอามาดูประกอบกันนะครับว่าตกลงเนี่ยน่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อซึ่งผมสันนิษฐานนะว่าชุด36ก็ไม่เชื่ออย่างที่อาจารย์พูดแหละทั้งครั้งแรกทั้งครั้งหลังผมเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าครั้งที่มากลับคำให้การเนี่ยใช้วิธีการส่งหนังสือ
1: แล้วมันผิดตรงไหนล่ะครับในการส่ง
2: ไม่คือผมก็ไม่รู้ใครเขียนให้หรือเปล่า
1: โอ้อ๋อก็เขาอาจจะเป็นคนพูดแล้วก็ให้เลขาพิมพ์ให้ก็ได
2: ้ก็นั่นแหละก็นั่นสุดแล้วแต่คุณจะตีความ
1: เป็นไปได้ไหม
0: ไม่แล้วสาระในการกลับคำให้การเนี่ยแหมมันสุดยอดเลยก็บอกว่าไอ้ครั้งแรกเนี่ยที่เขาให้การแบบนั้นเพราะมีชายคนหนึ่งไม่ทราบชื
2: ่
0: อมาบอกให้เขาทำอย่างงู้นอย่างนี้แต่ไปหมดเลยผมถามคุณทินนะ
2: ครับ
0: สมมติว่ามีชายไม่ทราบชื
2: ่
0: อมาติดต่อคุณทินเพื่อขอคุยหน่อยให้คุยไหม
1: ผมก็ต้องถามเดี๋ยวก่อนคุณเป็นใคร
0: ผมบอกไม่ได้ผมไม่ทราบ
1: เฮ้ยคุณบอกไม่ได้แล้วผมไม่คุยด้วยนะ
0: แล้วผมจะเตือนเรื่องสำคัญนะคุณจะเชื่อผมไหม
1: แล้วคุณเป็นใครล่ะ
0: บอกไม่ได้ครับ
1: เอ้าแล้วผมจะเชื่อคุณได้คุณยังไม่บอกแล้วคุณเป็นใครแล้วคุณมาจากไหนยังไงหร
0: ือ
1: ท่านนายกจะรับไหมท่านนายกจะรับไหมถ้าสมมติ
2: ผมนักการเมืองส่วนใหญ่ผมไม่เคยปฏิเสธแหละครับแต่ว่าสายมันหลุดได
1: ้ก
0: ็คืออย่างนี้คืออยู่ดีนะฮะในคำปรับคำให้การบอกว่ามีชายไม่ทราบชื
1: ่อ
0: นะมาจูงใจมาข่มขู่อะไรสารพัด
2: เมื่อไหร่ทำให้เขาบอกด้วยแบบว่าโทรมาเมื่อไหร่ยังไง
0: ไม่มี
1: เอาอย่างนี้ด้วยความเคารพผมอ่านละเอฉบับกลับคำให้การเนี่ยสามหน้านะฮะคุณผู้ชมครับผมพยายามจะหาร่องรอยของหลักฐานนะว่าคนคนนี้โอเคไม่ทราบชื่อก็พูดนี้จริงนะไม่ทราบชื่อเป็นบุคคลเป็นชายคนหนึ่งไม่ทราบชื่อไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นที่ไหนยังไงไม่ได้บอกวันเวลานออะไรไม่มีเลยนะฮะแค่เล่าเหตุการณ์เฉยๆว่าชายคนนี้เข้ามาแล้วก็มาโน้มน้าวเขาแล้วมาข่มขู่เขาบอกว่า
0: เชื่อทุกอย่างด้วย
1: แล้วถ้าคุณไม่ทำตามผมนะคุณจะมีพยานอันตรายกับคุณนะคุณอาจจะโดนคดีนู่นนี่นั่นเลยทำให้เขากดดันในครั้งแรกบอกเฮ้ยถ้าเราไม่ทำตามไม่ได้ก็เลยไปบอกว่าโอเคมีการโพสต์สว
2: ทีนี้ผมถามอาจารย์หน่อยเพราะว่าผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคือตอนจำได้ว่าเวลาเราเขียนกฎหมายเลือกตั้งกันทุกครั้งเนี่ย
1: ครับ
2: ไอ้ข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับ
1: อะไรครับ
2: เวลาคุณไปกล่าวหากลั่นแกล้งว่าคนอื่นเขาทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าตัวเนี่ยเคยไปกล่าวหาคนนั้นคนนี้ว่าทำผิดเนี่ย
1: ครับ
2: แล้ววันนี้มาบอกว่าเอ้ยที่พูดไปครั้งนั้นน่ะไม่เป็นจริงเนี่ย
0: ต้องไม่ใช่คดีอาญา
2: ต้องกกต.ไม่ดำเนินคดี
0: ต้องดำเนินการนะฮะถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จประสงค์ให้ผู้อื่นได้รับโทษ
2: 1นะครับและ2เนี่ยเจ้าตัวพยานทั้ง3คนเนี้ยจริงๆแล้วก็คือผู้ถูกกล่าวหาร่วมกับคนอื่นแต่ถูกกันออกมาเป็นพยานทีนี้พอบอกว่า ไอ้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็น

0: โยชน์เนี่ยกลายเป็นข้อมูลที่ไม่จริงแล้วนะถ้าเชื่อตามเขาเนี่ยแล้วยิงกันก็เป็นพยานต่อได้เหรอครับ
1: ไม่ได้ครับก็ต้องถือว่าความเป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง
0: ผมไม่รู้อาจารย์รู้สึกอาจารย์รู้36มากกว่าผมแล้ว36เขาไม่ดำเนินคดีเขาไม่บอกเลยฮะว่าไม่ต้องเป็นพยานและต้องมาโดนสอบด้วย
1: มีอนุกรรมการบางคนทักท้วงนะครับว่าการที่พยานกลับคำให้การดังกล่าวเนี่ยจะต้องให้ความเป็นพยานนั้นสิ้นสุดลงนะครับก็คือว่าหมดสถานะการเป็นพยานก
0: ็
1: คือต้องกลับไปเป็นผู้ต้องหาแต่ว่าก็ยังไม่ปรากฏนะครับว่าในกรณีของการที่จะดำเนินการต่างๆอย่างไรต่อไปในเชิงอาญา
2: สรุปให้คุณผู้ชมที่หลายท่านอาจจะฟังแล้วเอ๊ะตกลงมันคือยังไงกันแน่เอาอย่างนี้มีพยานปากสำคัญคนหนึ่งตอนนู้นอะตอนแรกๆเลยบอกว่าเฮ้ยมันมีการหัวสวนะไล่ชื่อเลย1 2 3 4 5โอ้โหเป็นประหยัดปากสำคัญเลยนะจนนำมาสู่การตั้งข้อกล่าวหาถูกต้องไหมว่ามีการหัวสวแต่อยู่มาวันหนึ่งคนเดิมแหละมาเปลี่ยนคำให้การบอกเฮ้ยวันนั้นที่ผมกล่าวหาคนเนี้ย1 2 3 4อ่ะว่าโกงอ่ะผมโดนกดดันผมโดนข่มขู่ผมเลยจำใจจะต้องไปกล่าวหาคนอื่น
1: ครับโดนกดดันโดนข่มขู่จากชายคนหนึ่งที่ไม่ทราบชื่อ
2: เขาพูดงี้จากที่ไม่ทราบชื่อผมเลยต้องทำไปแต่วันนี้ผมขอกลับคำให้การครับเนื่องจากว่ารัฐบาลชุดนั้นตอนนั้นอ่ะหมดอำนาจไปแล้วแล้วผมรู้สึกผมปลอดภัยในชุดและทรัพย์สินแล้วผมถึงแสดงความเป็นจริงว่าวันนั้นผมใส่ความหรือว่าแจ้งความเท็จอะไรก็แล้วแต่ผมเลยขอกลับคำให้การต่อมานี่คือ
0: ถูก
2: ประเด็น
0: แต่ว่าเดี๋ยวถ้าพูดกันแค่นี้เนี่ยโดยเฉพาะที่ชอบพูดว่าพยานปากสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย
2: ทุกคนสำคัญหมด
0: ไม่ใช่คือถ้าเป็นจิ๊กซอภาพต่อเนี่ยนะภาพต่อใหญ่ทั้งหมดเนี่ยพยานคนนี้น่าจะพูดถึงแค่เพียงส่วนเดียวเท่านั้นเอง
2: โอเคนะท่านอภิสิทธ
0: ิ์ถูกไหมครับ
2: ผมขอเนี่ยท่านผมต้องพักเบรกตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ท่านต่อนะแต่ผมขอเนี่ยพักนะเพราะผมต้องโฆษณาแล้วทางทีวีบอกเฮ้ยทำไมโฆษณาสักทีกำลังมันเลยคุณผู้ชมผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยต่อฟังท่านอภิสิทธิ์อาจารย์สมชายรวมถึงประเด็นหวี3อันนะกล้วย300หวีไม่ใช่หวี300อันกล้วย300หวีเปรียบเปรยก็คือว่าพยานคนเนี้ยกลับคำให้การเพราะว่ามันมีกล้วยที่เสนอให้300ล้านพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอุ้ยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
5: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
6: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
7: พี่หมอชัวร์ไหม
8: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกพี
7: ่ราคาคุยเหลือเกิน
9: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
7: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
10: ้ ผมอย่างเดียวเลย
6: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
11: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
12: ทิพรส
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
13: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
14: กลับมาต่อนะครับสมวิเทียงครับยังอยู่กับอาจารย์สมชัยนะฮะและท่านอภิสิทธิ์นะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้พูดคุยกันต่อก่อนที่จะให้คุณอภิสิทธิ์พูดในสิ่งที่อยู่ในใจของคุณอภิสิทธิ์เกี่ยวกับสิ่งที่ผมพูดเรื่องของพยานปากสำคัญผมขอทวนสั้นๆนิดเดียวนะครับก็คือพยานปากคนนี้เนี่ยเขากลับคำให้การณวันแรกเขาบอกว่ามันมีโพยมันมีการหัวสวมันมีชื่อคนนู้นคนนี้คนนั้นอยู่มาวันหนึ่งอยู่ดีๆกลับคำให้การโดยเขาให้เหตุผลว่าวันแรกนะที่เขาไปให้การแบบนั้นเพราะเขาโดนข่มขู่จากชายไม่ทราบชื่อไม่ระบุสถานที่ไม่ระบุวันเวลาที่มันเกิดแต่เขาโดนข่มขู่เขาไม่ไหวก็เลยไปให้การแบบนั้นแต่วันนี้เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ในรัฐบาลที่มีอำนาจแล้วเขาอ้างอย่างนี้นะฮะประมาณนี้นะครับก็เลยรู้สึกสบายใจออกมากลับคำให้การคราวเนี้ยพอผมบอกว่าพยานปากสำคัญอาจารย์สมชายบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณทินมันมีประมาณ3คนใช่ไหมที่กลับคำให้การอ่ะแต่จริงๆพยานมันมีต้องเป็น50นะคุณอภิสิทธิ์ก็เลยเสริมผมเมื่อกี้บอกคุณทินระวังนะบอกว่าพยานปากสำคัญเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆของทั้งหมดภาพ
15: ทำไมผมใช้คำว่าส่วนเล็กๆนะครับก็คือว่า1เนี่ยเวลาเราดูเอาว่าข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะแล้วก็น่าจะยืนยันได้เนี่ย เราไม่ได้ดูแค่พยานใช่ไหมครับ มันมีข่าวเรื่องการโอนเงินการเดินทางการพบปะกันบัตรลงคะแนนที่เหมือนกันและตรงกับโพยนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องพูดถึงพยานเลยนะตรงนี้เนี่ยจะกลับคำไม่กลับคำจะให้การครั้งแรกครั้งที่สองก็ไม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้ว
14: ครับ
15: ถูกไหมครับ
14: ครับ
15: ทีนี้เข้าใจว่านะผมก็สันนิษฐานนะว่าด้วยความที่เขาเป็นส.ส.เขาน่าจะให้การในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคเข้าใจไหมครับทีนี้เอาละพรรคตรงนั้นไปก่อนผมก็ถามว่าไอ้ข้อเท็จจริงอื่นที่ปรากฏต่อสาธารณะไปแล้วว่าไปทำอะไรกันที่โรงแรมที่อยุธยาที่นครนายกที่ที่ไหนอีกนะนครพนมมั้งทั้งหมดเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะรูปแบบมันเหมือนกันหมด แล้วมันเหมือนกับว่ามีการวางแผนดังนั้นเนี่ยจากตรงนี้มันต้องกลับไปพิจารณาด้วยว่าเอาละที่เคยให้การไว้ว่าพักนั้นพักนี้นักการเมืองคนนั้นคนนี้ทำอะไรอ่ะ มันสอดรับกับไอ้สิ่งอื่นที่เจอไหมนะครับอย่ามาแยกว่าเอ้ยไอ้ที่เกิดขึ้นที่นครนายกก็ส่วนนครนายกไอ้ส่วนที่เกิดขึ้นที่พรรคการเมืองเนี่ยก็แยกพิจารณาโดยไม่ไปดูว่าส่วนอื่นเป็นยังไง
14: ว่ามันสอดรับกันหรือเปล่า
15: ถูกต้องครับคือผมก็อภิปรายในสภาไปเมื่อวานเนี่ยทุกอย่างจะบังเอิญบังเอิญบังเอิญบังเอิญหมดเลย
14: มันเกิดขึ้นได้นะครับท่านครับ
15: ก็ได้ครับ
14: ท่านสวพิสิทธิ์นั่งตรงนี้นะครับ1 ใน 5,000 ล้านล้านล้านก็พูดในรายการผมชัดเจนบอกก็มันเกิดขึ้นได้
15: ผมว่านั้นอาจจะคำนวณอาจจะเกินไปเพราะนั้นมันต้องสุ่มอย่างเดียวอาจจะใจตรงกัน
14: ไม่รู
15: ้แต่ว่าใจตรงกันเนี่ยผมก็ บอกอย่างนี้ถ้าใจตรงกันนะผมกับอาจารย์สมชัยนะใจตรงกันอยากเลือกเบอร์เหมือนกันนะถ้าตัวเลขเรียงตามน้อยไปหามากเนี่ยผมยังเชื่อนะอย่างคุณเลือก8คนเนี่ยคุณเลือกเบอร์1เบอร์32เบอร์57
9: คือแต่เพิ่มขึ้น
15: แล้วมาตรงกันนี่ก็ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ยังเป็นไปได้แต่ไอ้เลือก1แล้วไป100กว่าแล้วกลับมาเลือก20กว่าเหมือนกันหมดนี่ผมนึกไม่ค่อยออกจริงๆว่ามันเป็นไปได้ยังไง
9: ที่
15: ถูกมั้ย
9: คืออยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจว่าเวลาที่เขาพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองเพียงแค่พยานบุคคลอย่างเดียวมันจะมีหลายอย่างมีคำว่าประจักษ์พยานประจักษ์พยานคือพยานบุคคลที่พร้อมเปิดเผยชื่ออันนี้เท่าที่ผมดูมีประมาณ20คนพยานรหัสก็คือพยานบุคคลที่ไม่พร้อมเปิดเผยชื่อแล้วใช้รหัสแทนมีประมาณ30คนก็รวมแล้ว50แล้วนะแล้วก็ยังมีเรื่องของพยานที่เป็นพยานหลักฐานที่อาจจะเป็นนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับเช่นอาจจะเป็นเรื่องของสลิปโอนเงินนะสเตทเมนต์ในการถอนเงินฝากเงินอะไรก็แล้วแต่นะฮะเรื่องของการรับโทรศัพท์ซึ่งมีการบอกว่าใครโทรหาใครจากจุดไหนไปจุดไหนเป็นเวลากี่นาทีกี่ครั้งอะไรทำนองนี้มีเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานการจองที่พักนะครับว่ามีโรงแรมต่างๆจะ 4-5 แห่งอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นพร้อมๆกันมีคนจองเพียงแค่คนเดียวแต่ว่าคนมาพักเป็น10คนอย่างนี้เป็นต้นหลักฐานการซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับว่าจากจังหวัดจากต่างจังหวัดเข้ามาเนี่ยมีคนจ่ายเงินแทน1คนที่เหลือมาฟรีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปของคดีทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่คนพูดคนเดียวแล้วเชื่อนะครับหรือคนพูดเปลี่ยนไปคนเดียวแล้วกลายเป็นทุกอย่างล้มละลายหมดไม่ใช่มันมีอีกถ้ามองในเชิงของน้ำหนักนะหรือสัดส่วนเนี่ยในแง่ของพยานที่กลับคำให้การเนี่ยผมว่าอาจจะเป็น1ใน5,000 ล้านหรือเปล่า
15: ไม่ถึงขนาด
9: ไม่ถึงขนาด

0: นั่นนะครับ
1: แต่ผมไม่แน่ผมไม่รู้เราเดาใจกกต.ไม่อ่อนนะแต่เขาอาจจะมองตรงนี้หรือเปล่าอาจารย์เขาอาจจะเอาตรงนี้เป็นหลักหรือเปล่าบอกเฮ้ยตรงนี้ไงเพราะคำให้การเลยไม่สงสาร
2: กลับไปเป็นประเด็นแรกที่ผมพูดวันนี้นะแค่แรกไลน์บอกเรามาจับคู่กันนะกกต.เคยบอกแค่นี้ต้องสงสารศาลดูแล้วบอกว่าผิด
1: กกต.ชุดไหนครับกกต.ชุดไหนแล้วครับพี่สง
0: ชุดนี้แหละครับชุดนี้
1: ทั้ง7คนนี้แหละฮะหรือว่า
2: อาจจะไม่ทั้ง7คน
1: เพราะว่ามี4คนเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหม
2: ถูกครับแต่ว่ากกต.ชุดนี้เนี่ยไม่ต้องไปพูดว่าเป็นกกต.ชุดไหนกกต.ชุดนี้ต้องดูคำพิพากษาศาลฎีกาครับ
3: โอเค
2: ถูกไหมครับ
3: โอเค
2: เพราะคนชี้ขาดคือศาลฎีกาผมถึงได้เน้นว่าวันนี้เนี่ยคำว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยคนที่วางบรรทัดฐานไว้แล้วคือศาลฎีกาตามหลักการที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นั้นมันหนีตรงนี้ไม่ออกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องแค่เพียงว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าซึ่งพยานเพียงปากเดียวหรือ3ปากเนี่ยนะครับเทียบกับสิ่งที่อยู่ในสำนวนทั้งหมดผมจำไม่ได้แล้วเป็นกี่หมื่นหน้าเนี่ยมันไม่ใช่หรอกที่จะมาบอกว่าตัวเดียว
1: ท่านอาจารย์สมชายนิดนึงเดี๋ยวผมจะไปประเด็นต่อ
0: ไม่ยอมไปประเด็นอื่นต้องเอาประเด็นนี้
1: ประเด็นนี้แหละฮะแต่ผมจะเพิ่มเติมผมจะตั้งเป็นคำถามให้ทั้งสองท่านตอบ
0: ยิ่งไปมองประวัติความเป็นมาของพยานที่กลับคำให้การเนี่ย
1: ครับ
0: เผอิญเขาบอกรหัสพยานพยานรหัส16นะ
1: เลข16
0: แล้วพออ่านไปเนี่ยจะรู้ว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภูมิใจไทยขอนแก่น
2: ที่ถูกขับออก
0: ที่ถูกขับออกซึ่งเราก็สามารถไปดูรายละเอียดต่างๆได้ว่าคนคนนั้นคือใครอะไรยังไง
1: ครับ
0: ตอนนี้ยิ่งไปดูประวัติความเป็นมาต่างๆของเขาแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะผมจะตีค่าเป็นศูนย์ไปเลยเพราะอะไรครับเขาเคยถูกศาลตัดสินคดียักยอกเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแล้วก็ศาลตัดสินให้ชดใช้เงิน400ล้านบาทคือกรณีแบบนี้เนี่ยคำถามว่าความน่าเชื่อถือที่จะมาพูดไม่ว่าครั้งหนึ่งหรือครั้งสองเนี่ยผมว่ามันน้อยไปมันหายไปหมดแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ควรใช้น้ำหนักต่อเรื่องนี้นะครับ
1: ได้ครับอันนี้คุณโบครับอาจารย์สมใจใช้คีย์เวิร์ดหลายอย่างลองใช้ AI Pass ของไทยหน่อยฮะลองไปเสิร์ชหน่อยนะว่าใช้คีย์เวิร์ดนี้แล้วออกมาชื่ออะไร
0: ใช
1: ้ลองดูว่า AI Pass ของไทยจะใช้ชื
0: ่
1: อ
0: ไม่ผมลองดูแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเวลาผม
1: เฉลยไหมฮะ
0: คำถามต่างๆใส่เข้าไปเนี่ยไทย AI Passport เนี่ยตอบเหมือนรัฐบาลทุกอย่างเลย
1: เอาละฮะ
0: นะจะตอบประเภทว่า
2: แปลว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกกต.
1: ใช่มั้ยใช่ๆ
4: ตายแล้วตายแล้ว
1: เอางี้ผมขอหยิบประเด็นที่มันต่อเนื่องกับเรื่องของคนกลับคำให้การนะคือมันมีข่าวเล่าข่าวลือในแวดวงการเมืองบอกว่ามีการแจกกล้วยครับ300หวีพูดง่ายๆครับแบบตรงไปตรงมาภาษาชาวบ้านก็คือว่าให้เงินแหละติดสินบนน่ะ300หวีคือ300ล้านครับ300ล้านให้กับพยานปากคนนี้แหละในคดีหัวสวเพื่อแลกกับการกลับคำให้การและถ้าเป็นอย่างที่ท่านอภิสิทธิ์พูดท่านอาจารย์สมชัยพูดบอกว่าเฮ้ยพยานน่ะมันแค่3นะใน50นะแล้วยังมีพยานหลักฐานต่างๆอื่นๆมากมายนะมันเป็นส่วนน้อยมากเลยนะมันอาจจะแทบโอเคมีน้ำหนักไหมมันมีแหละแต่มันถามว่ามันมีน้ำหนักสามารถที่ทำให้ทั้งคดีมันพลิกเปลี่ยนไปขนาดนั้นหรือเปล่าทั้งสองท่านบอกว่าเฮ้ยมันก็ยากนะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงคนที่จะแจกกล้วย300เนี่ย300ล้านเนี่ยเขาก็ต้องรู้สิว่าเฮ้ยแค่พลิกคำให้การของพยานปาก2ปาก3ปากมันอาจจะไม่พอแต่ทำไมเขาถึงกล้าแจกถึง300ฮะถ้ามันเป็นจริง
0: ตีความผิดหรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่ากล้วยหวีนึงสัก50บาทแค่นั้นเองนะครับ300หวีก็15,000นะครับจะไปอะไร300ล้านเนี่ยกล้วยที่ไหนจะแพงขนาดนั้น
1: เขาลือกันฮะก็มันก็มีสื่อเขาก็ลือกันแล้ว
2: อย่างนี้ท่านอภิสิทธิ์อันนี้ข่าวลือ
1: ข่าวลือ
2: เมื่อเป็นข่าวลือไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ก็จะกลายเป็นอะไรนะชายไม่ทราบนามแบบนึงเหมือนกัน
1: โอเคโอเค
2: นะครับเพียงแต่อยากจะบอกอย่างนี
1: ้ครับ
2: ว่าถ้าคุณทินถามว่าแล้วทำไมต้องมาจัดเจาะจงพยานที่กลับคำตรงนี้ผมเข้าใจว่าที่ผมบอกอ่ะคดีใหญ่อ่ะภาพต่อมันเยอะแยะไปหมดพยานส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาให้การและไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่ไม่ใช่สว.มากที่สุด
0: โอ้ใช่เพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยรายนี้เนี่ยจะพูดถึงการประชุมของพรรคการเมืองบ่อยมากนะครับว่ามีการประชุมพรรคการเมืองเพื่อวางแผนร่วมกันผมไม่แน่ใจนะครับมันอาจจะไปตัดส่วนนั้นออกหรือเปล่าผมไม่รู
1: ้และมีชื่อของนักการเมืองด้วยใช่ไหมฮะ
0: คือเนื่องจากว่าฐานะของเขาเนี่ยเป็น

0: สสในพักเพราะฉะนั้นการให้การครั้งแรกของเขาเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าในฐานะที่เป็นสสแล้วไปประชุมพักนะครับได้มีการได้ยินใครต่อใครพูดแบบนู้นแบบนี้ได้เจอคนนุ่งกางเกงขาสั้นไปร่วมประชุมด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็เลยอาจจะเป็นการทำลายเฉพาะส่วนนั้นหรือเปล่าแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆหรือเปล่าผมไม่รู้
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงที่อย่างที่ท่านอภิสิทธิ์กับท่านอาจารย์สมชัยตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะจะตัดแค่ส่วนนักการเมืองออกหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะเรามองไปข้างหน้าวันที่14กันยายนนั่นหมายความว่ากกต.อาจจะส่งแค่บางส่วนไปศาลฎีกาใช่หรือไม่หรือไม่ส่งเลยถ้าส่งหมดนี่ฟังดูแล้วจากสองท่านไม่เชื่อนะว่าจะส่งหมดแต่ท่านจะคิดว่าวันที่14จะเกิดอะไรขึ้นผมขออนุญาตพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาฟังความคิดเห็นถ้าสมมติเกิดไม่ส่งหมดเลยล่ะจะเกิดแรงกระเพื่อมในการเมืองไทยนอกสภาและในสภาอย่างไรพักสักครู่ครับ

0: าทเติมน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: ทำรอบลื่นทำยางสบาย
0: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้พาวซ่า
2: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ทิมที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
3: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่าเนี่ย
5: ผมอย่างเดียวเลย
2: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
6: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
7: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
8: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
7: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
6: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
7: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
6: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
9: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
6: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
10: When skin feels right everything else falls into place Crystal clearweightless wear your skin wear your vaseline
11: สูตรใหม่ vaseline gluta haya ประสาน gluta glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดู glow ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
12: นายปานเทพพงพัวพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเขายื่นหลักฐานคดีแตงโมเพิ่มเติมให้กับศาลจังหวัดนนทบุรีพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ยืนยันคดียังไม่จบพบการบิดเบือนพยานหลักฐานคนบนเรือยังมีโอกาสเปลี่ยนจากจำเลยเป็นพยานเตรียมแฉใครเป็นคนลบแอปพลิเคชันอินสตาแกรมของคนบนเรือเย็นวันนี
13: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
14: สนับสนุนโดย
15: อาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
14: ยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก

0: กลับมาต่อนะครับถกเถียงในช่วงนี้ครับยังอยู่กับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะแล้วก็ท่านอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรคุณผู้ชมฮะโหวตกันให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมถามว่าคุณคิดว่าพยานปากเอกกลับคำให้การจะทำให้คดีขั้วสวพลิกไหมนะถ้าคุณคิดว่าพลิกคดีรอดหมดคุณพิมพ์มาคุณพิมพ์บอกไม่พลิกก็คือเอาผิดได้คุณก็พิมพ์มานะคุณผู้ชมเอาผิดได้ความหมายคืออาจจะกี่คนอะไรก็แล้วแต่หรือทั้งหมดเลยอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้นี่คือโหวตของเราแต่ที่แน่ๆคำถามคือถ้าวันที่14กันยายนครับท่านอภิสิทธิ์นะฮะท่านอาจารย์สมชัยครับวันที่14กันยายนถ้ามติของกกต.ออกมาในลักษณะตัดตอนความหมายคือสาวไม่ถึงพิการเมื่อคือตัดจบที่กกต.ไม่ส่งฟ้องเลยใครสักคนตรงนี้แหละฮะคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์สมชัยก่อนที่จะมาถาม
1: คือ
0: ท่านนายก
1: คือทุกคนรอดหมดแต่กกต.แต่กกต.ไม่รอด
0: ยอมไง
1: ก็แล้วแต่กกต.นะครับ
0: คิดว่าแรงกระเพื่อมมันจะมีในนอกสภาในสภาอย่างไรคร
1: ับ ในสิ่งต่างๆที่ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงในสำนวนเท่าที่มีการเปิดออกมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันมีคนไม่น้อยที่กกต.จำเป็นจะต้องดำเนินคดีนะครับจะอยากหรือไม่อยากก็แล้วแต่นะฮะจำเป็นต้องทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมีการไปร้องว่ากกต.นั้นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่เที่ยงธรรมก็เป็นเรื่องนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องมองว่ากกต.จะตัดใจส่งสักแค่ไหนมากกว่าใช้คำว่าตัดใจส่งสักแค่ไหนมากกว่าคือไม่ส่งเลยเนี่ยคงเป็นไปได้ยาก
0: okay.
1: นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนที่อาจจะ เป็นสถานการณ์ที่บานปลายไปถึงแค่ไหนเราไม่ทราบนะครับ
0: วัน
1: นี้นะครับเพราะนั้นต้องส่งแต่ส่งแค่ไหนตัดใจส่งแค่ไหนผมคิดว่าจุดที่น่าจะต้องมองเนี่ยไม่ใช่ไฮไลท์ที่ตัวสว.ละคือหลายคนมองเอ๊ะจะมีสว.สักกี่คนใน138คนที่กต.ตัดใจส่งผมไม่มองตรงนั้นละผมมองไฮไลท์ที่กลุ่มนักการเมือง21คนนะครับว่าในกลุ่มนี้ต่างหากกกต.จะไม่ส่งเลยสักคนไหมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปมองในรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมีพยานหลักฐานหลายอย่างทีเดียวครับที่บ่งบอกว่ามีคนจำนวน1ใน21คนนั้นเนี่ยกระตือรือร้นในการติดต่อกับผู้สมัครสว.นะครับในช่วงวันใกล้วันเลือกเนี่ยเป็นพิเศษมากมายทีเดียว
0: ครับ
1: บางคนโทรกัน 40-50 ครั้งอย่างนี้เป็นต้น
0: ขนาดนั้นเหรอฮะ
1: ใช่ครับนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนี่คำถามคือคุณโทรทำไม
0: กินข้าวยังทำอะไรอยู่
1: คือวันถ้าหากว่า1วันโทรหาคน50ครั้งนี่นะผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะคุยอะไรกันมากมายถ้าผมจะโทรหาคุณทินนี่ผมจะโทร50ครั้งใช่แหละ
0: บางทีลืมเฮ้ยทินอาจารย์ลืมถามมานี่ป่ะพอวางไปเสร็จสายหลุดไป
2: สัญญาณไม่ดี
1: ซึ่ง
0: ขอบคุณมากครับคุณ
1: อภิสิทธิ์ซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยผมถือว่ามันก็เป็นเหตุที่น่าสงสัย
0: โอเค
1: นะครับและเมื่อสงสัยแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่สามารถเชื่อได้ว่าน่าจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นก็ให้ศาลไปดูสิครับว่าไอ้เนี่ยปกติหรือไม่ปกติถ้าศาลสามารถที่จะเอารายละเอียดต่างๆซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องถามท่านอดีตนายกว่าเวลาขณะนี้เนี่ยเขาสามารถได้ขนาดว่าใครโทรหาใครในเวลาไหนกี่นาทีกี่วินาที
0: มันมี
1: แต่เนื้อในว่าคุยอะไรกันเนี่ยมีคนบอกว่าโดยเทคโนโลยีก็ทำได้ซึ่งผมไม่มั่นใจนะครับถ้าเนื้อในว่าประเภท
2: ผมไม่คิดว่าจะ
1: แต่ผมก็ไม่คิดว่าจะถึงขนาดนั้น
2: ผมคิดว่าจะได้นะคร
0: ับไอ้หลอกก็ได้ถูกต้องไหมฮะว่าโทรหากี่ครั้ง
2: โทรที่ไหนนะ
0: อันนั้นได้
2: ไซส์ไหนอะไรเงี้ยได้
0: แต่มันไม่ได้ยืนยันนะว่าเขาคุยอะไรกันถูกไหมท่านนายก
2: ต้องครับก็ยกเว้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบันทึกไว
0: ้ก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าสมมติกับวันที่14อย่างที่ผมถามอาจารย์สมชัยไปคำถามเดียวท่านนายกประสิทธิ์ว่า14กกต.บอกเฮ้ยไม่ส่งเลย
2: คืออย่างนี
0: ้จะเกิดอะไรขึ้น
2: ผมก็ต้องบอกว่าอาจารย์สมชัยก็ยังบอกว่าเฮ้ยเขาจะใจถึงขนาดนั้นเหร
0: อ
2: มันมีคนพูดอยู่เหมือนกันบอกว่าเฮ้ยส่งบางส่วนก็ถูกเล่นงานอยู่ดีตัดจบไปเลย
1: คือไม่ส่งเลย
2: คือไม่ส่งเลย
1: อ๋อ
2: พูดกันอย่างนี้ด้วย
0: นั่นหมายความว่า
1: ให้กกต.เชื่อ
2: แต่ว่า
1: อย่าง
2: น
1: ี้
2: ผมใช
1: ้
2: คำนี
1: ้
2: คือผมพูดมานานแล้วว่าวันที่14ยังไงก็ไม่จบถามว่าทำไมยังไงก็ไม่จบ1ส่งหมดทั้ง229ก็ไม่ได้แปลว่าจบนะเพราะศาลก็อาจจะบอกว่าบางคนผิดบางคนไม่ผิดถูกไหมครับก็ต้องไปที่ศาลฎีกาส่งบางส่วนจบไหมก็ศาลก็ต้องไปพิจารณาแล้วทีนี้มันก็จะมีประเด็นว่าข้อเท็จจริงที่จะออกมาอีกเป็นอย่างไรนะครับเพราะขอพ พูดเพิ่มเติมว่าทำไมเหตุหนึ่งมันไม่ควรจะจบนะไม่ใช่ว่าจบไม่จบเนี่ยคือเรื่องนี้มันไม่ได้ทำโดยกกต.ฝ่ายเดียวมันมีการทำโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกคดีหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีคนพยายามมาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นพิษเป็นอะไรเนี่ยแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยตอนที่มีคนไปร้องคุณทวีสอดซองคุณภูมิธรร
0: ม
2: แล้วก็บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเดินได
0: ้
2: ตรงนี้เนี่ยเขาเดินไปถึงขั้นที่ส่งอัยการว่าควรฟ้อง8คนแล้วอัยการเนี่ยส่งกลับมาบอกว่าคุณฟ้อง8คนได้ยังไงคนร่วมขบวนการเป็นร้
0: อ
2: ยนะครับแต่ตอนนี้ก็หยุดอยู่นะครับที่สำคัญครับผมเป็นกรรมาธิการแล้วก็เรื่องกิจการศาลอัยการเนี่ยเราก็สอบถามในหลักการว่าไอ้เรื่องนี้มันอะไรยังไงเนี่ยเราได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากว่าตอนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทำคดีนี้เนี่ยมีการทำเรื่องไปถึงกกต.สองอย่าง
0: เดี๋ยวก่อนนะท่านทำเรื่องไปถึงกกต.สองอย่างผมขอให้ท่านคิดสองอย่างนี้ไปก่อนเพราะผมต้องคือจริงๆต้องขออภัยครับคนเราต้องปิดรายการทางทีวีจริงๆนะฮะไปถึงกกต.สองอย่าง
2: คุณกำลังจะหลอกคนไปดูออนไลน์เลย
0: มันไม่ได้หลอกครับเราต้องไปออนไลน์จริงนะสแกนคิวอาร์โค้ดครับคุณผู้ชมเทวดิจิทัลใน YouTube Facebook ของเถียงฮะไปต่อกันเดี๋ยวท่านฟังท่านอภิสิทธิ์นะเพิ่มเติมรวมถึงอาจารย์สมชัยนะครับและยังมีประเด็นที่เกิดขึ้นในสภาไวรัลของหมอเก่งด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับคำถามอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่ามันจุดติดประชาชนโมโหไม่ไหวแล้วกับประเทศนี้ถ้าลงถนนกันจริงๆท่านอภิสิทธิ์อดีตนายกมองเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรถ้ามันเป็นอย่างนั้นเจอกันในออนไลน์นะครับขอบคุณนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับขอบคุณครับอาจารย์สมชายครับเจอกันในออนไลน์ผมเป็นเถียงครับสวัสดีครับ

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
2: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
3: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟแอนด์เซฟโฉมใหม
4: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่11กันยายน2569ค่ะ
5: อย่าลืมนะครับดูสดแอปวันดีนะครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
6: ค่ะ
5: ประเด็นหลักๆวันนี้เราตามกันต่อนะครับเรื่องของอดีตพระวัดดังในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำรวจสอบปากคำโอ้โหมาราธอนเลยกว่าจะเสร็จก็คือ5:00 นะครับการสอบปากคำอดีตเจ้าอาวาสวัดดังในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสีกาคนสนิทหลังถูกจับกุมในคดียักยอกเงินวัดและก็เสพเมถุนเบื้องต้นอดีตเจ้าอาวาสยังคงให้การปฏิเสธข้อหายักยอกเงินวัดและฟอกเงินแต่ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับสีกาจริงครับทั้งคู่เนี่ยถูกสอบปากคำเหมือนที่บอกมาราธอนครับข้ามคืนคือสอบปากคำตั้งแต่5:00 ไปจนถึง5:00สภาพตามภาพก็คืออิดโรยนะครับแล้วก็เครียดได้เห็นอย่างชัดเจนครับ
6: ขณะที่ตรวจยึดทรัพย์สินของกลางเนี่ยได้มากกว่า 2,000 รายการนะคะรวมมูลค่าตอนนี้ทะลุ720ล้านไปแล้วนะคะท
5: ั้
6: งเงินสดทองคำแท่งโฉนดที่ดินตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาและล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายตำรวจคุมตัวทั้งคู่ไปฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1จังหวัดสระบุรีนะคะโดยผู้ต้องหาทั้งสองไม่ตอบคำถามสื่อเดินก้มหน้าขึ้นรถไปทันทีค่ะ
5: อดีตเจ้าอาวาสเนี่ยถูกแจ้งข้อหาหนักครับเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบร่วมกันฟอกเงินซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตส่วนสีกาถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนการกระทำความผิดและร่วมกันฟอกเงินตำรวจคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าคดีนี้มูลค่าความเสียหายสูงมากเกรงว่าจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและวันนี้ตำรวจเปิดเส้นทางทางด้านการเงินเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้ต่อด้วยนะครับ
6: คุณผู้ชมคะอีกประมาณ8วันนะคะมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ก็จะเปิดฉากขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าระหว่างนี้มีหลายประเภทกีฬานะคะที่มีโปรแกรมทำการแข่งขันกันก่อนและหนึ่งในนั้นก็คือทีมฟุตบอลชายไทยของเราค่ะ
7: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
6: ทีมฟุตบอลชายไทยของเราเริ่มลงซ้อมอย่างเป็นทางการครั้งแรกแล้วนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการลุยศึกมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเน้นให้ลูกทีมฟื้นฟูร่างกายเช็คความพร้อมทบทวนแท็กติกเพื่อทำความเข้าใจก่อนการแข่งขันสำหรับโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกทัพช้างศึกยังบลัดจะลงสนามพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14:00 น.นะคะถ่ายทอดสดให้ชมทางช่องวัน31ค่ะ
8: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
5: อีกข่าวหนึ่งชาวบ้านหวาดผวาเลยครับคุณผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งถือเหล็กยาวฟาดกระจกรถสีขาวแบบไม่ยั้งเลยเกิดขึ้นที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในจังหวัดขอนแก่นคนขับต้องรีบขับรถหนีก่อนที่ผู้ชายคนก่อเหตุจะขับรถไล่ตามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
9: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
10: ผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
11: เป็นอีกหนึ่งข่าว
10: เที่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
12: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
13: ดาวนี่ลักษ์
14: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
15: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
16: ้งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
17: Like the soy 300 ml Be your originalOriginal Number 1 Brand Thailand 300 ml
18: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
19: It's real
20: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
21: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
20: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
22: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
23: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
22: เ
20: ฮ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
24: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
25: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
26: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
25: สบาย
26: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
25: สบาย
26: ถ้าต้องลุยป่า
25: สบาย
26: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
27: อีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
28: ้เก่งดูนี่ดิ
29: พ่อ
28: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
30: แม่กำลังกลับนะ
31: ลืมล้างจานให้แม
30: ่ใช้นี
32: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน

0: มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair Glow
1: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
2: จบ
3: ที่ต้องสะดุด
4: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็เธ
1: อให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
6: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
7: เทมเพลคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
8: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
9: แต่ฉลากคนใช้ยา
10: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
11: ปากสะอาด
12: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
11: รสดีใช้ง่าย
12: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
15: ์ Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
16: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคม

0: ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
1: ์สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสหรือหน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี
3: ้ป้าเขาจะมา
4: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
5: ไม่มี
6: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
7: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
8: แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
9: ค่า for cash พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% เปาะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
10: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: กลับมาช่วงนี้ไปดูเหตุการณ์ที่ทำเอาชาวบ้านเรียกว่าแตกตื่นกันหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกลางเมืองขอนแก่นค่ะโอ้โหน่ากลัวมากคุณผู้ชมเนี่ยคือผู้ก่อเหตุเอาท่อนเหล็กกระหน่ำฟาดใส่รถคันสีขาวนะคะชาวบ้านได้ยินเสียงก็ตกใจกันไปหมดโดยชายคนนี้ถือเหล็กยาววิ่งไปค่ะและนี่ให้ดูอีกรอบนะคะทุบเข้าไปที่รถซึ่งพยายามจะถอยเข้าจอดหลังร้านอาหารญี่ปุ่นในซอยเหล่านาดี3เขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะ
12: ดูหลักฐานจากวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นว่าชายคนดังกล่าวฟาดเหล็กใส่กระจกรถแล้วก็ตัวรถหลายครั้งคือฟาดแบบไม่ยั้งนะครับจนเจ้าของรถคันสีขาวต้องรีบขับรถหนีออกจากลานจอดแต่เหตุการณ์มันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าผู้ชายคนนี้ขับรถไล่ตามไปอีกครับโดยมีรายงานว่าพยายามไล่ชนก่อนที่สุดท้ายรถทั้งสองคันจะไปถึงสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นทีมข่าวตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเบื้องต้นทราบว่าทั้งสองฝ่ายรู้จักกันมาก่อนไปเที่ยวสถานบันเทิงและก็มีปากเสียงกันแล้วจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งทางเจ้าของเนี่ยยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะครับ
11: อ่ะแล้วก็หน้ารถผู้ก่อเหตุมีสติ๊กเกอร์นะคะกตตรตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นติดอยู่นะ

0: ันนี้ยังไงเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายนะคะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเครียดเกินไปมาดูหนังกันดีกว่านะครับวันนี้เรามีโรแมนติกคอมเมดี้มาฝากเชิญเดียได้เลยครับ
2: ขอบคุณพี่ๆแล้วสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะวันบันเทิงวันนี้เดียขอเริ่มต้นด้วยภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH ค่ะหลังจากที่เขาปล่อยตัวอย่างออกมา2เวอร์ชันนะคุณผู้ชมสร้างเสียงฮือฮามากๆตอนนี้ไปติดตามกันก่อนค่ะ
3: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะในบท Henry มินนี่นิชาหรือ Mindy Idol ศิลปินไทยชื่อดังในวงการ K-POP ในบท Lucy เสริมทับความหาด้วยปากกี้เกียรติกิจเจริญเบิ้ลปทุมราชวิเวียนทิพากรผลงานจากโปรดิวเซอร์วันวรรณดีจากเฟรนด์โซนระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนกำกับโดยเมธาราธรจาก I Find Thank You Love You จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เล่าเรื่องของ Henry เจ้าของโฮสเทลหนุ่มอารมณ์ดีที่มีอาการสมองรีเซ็ตทุกคืนขณะที่ลูซี่กัปตันบอลลูนพูดเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสำรวจเส้นทางใหม่กลับมาตกหลุมรักผู้ชายที่ตื่นมาแล้วจำเธอไม่ได้ต้องเริ่มต้นจีบผู้ชายคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางภารกิจพิชิตหัวใจสุดโอลหม่านมาร่วมลุ้นว่าความรักที่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกวันจะลงเอยได้หรือไม่เตรียมออกเดทครั้งแรกของเฮนรี่และเดทครั้งที่ร้อยของลูซี่ไปพร้อมกันในเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ที่จะชวนทุกคนตกหลุมรักซ้ำ17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ
2: ติดตามกันด้วยแต่คืนพรุ่งนี้คุณผู้ชมเรามีนัดกันนะคะสำหรับซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตเป็นเรื่องราวความรักที่มันหน่วงหัวใจมากๆเพราะว่ามันเป็นรักต้องห้ามค่ะส่งต่อปมความแค้นจากรุ่นพ่อ2ตระกูลนะคะทั้งคงปุริมและมนชัยตระกูลค่ะ EP แรกนี้ออกอากาศไปเข้มข้นมากครบแทบทุกโหมดซึ่งการแสดงเรื่องแรกของน้องใหม่ทั้ง2นะคะอย่างหมิงหมิงที่รับบทโตเกียวและเนปจูนที่รับบทบลูเนี่ยเคมีทั้งคู่ดีมากส่งอารมณ์กันแบบมืออาชีพมากจนรุ่นใหญ่อย่างพี่กบทรงศิษย์แล้วก็พี่นกชัดชัยเอ่ยปากชื่นชมค่ะ
4: โอ้โหเนฟจูนดีกว่าเราสมัยเด็กๆอ่ะเด็กสมัยนี้เก่งมีซีนทะเลาะกันนี่เขาก็จะร้องห่มร้องไห้แบบเฮ้ยคือทำเหมือนง่ายอ่ะทำเหมือนเล่นมาสัก10ปีแล้วอ่ะถ้าเป็นสมัยเราคงต้องแบบเดี๋ยวขอทำอารมณ์นิดนึงหรืออะไรก็ตามนี่เขามาแล้วเขามาตลอดด้วยหลายเทคกี่เทคเขาก็เล่นได
5: ้หมิงนี่ก็ทั้งวันเหมือนกันตั้งแต่เช้านี่กี่ซีนแล้วลูกไม่รู้ล่ะหนูร้องทั้งวันเลยวันเนี้ย ปีมือเท่านั้นเราเป็นเครื่องพิสูจน์มันก็พิสูจน์ซะแบบโอ้โหถ้าเป็นนักเรียน A B C ดีให้ A นะจริงให้มัน A เลยปุ๊บ
2: ชมขนาดนี้ต้องรอติดตามนะคะซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตนะคะคืนพรุ่งนี้ค่ะ 20:30 นดูทางทีวีช่องวัน31และเวอร์ชันอันคัททางแอปวันดีไปแล้วคุณผู้ชมขอเตรียมตัวไปดูก่อนไปนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณเดียนะคะคุณผู้ชมคะมากันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ66ปีพร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการพลังงานแห่งอนาคตไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ
3: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ก้าวสู่ปีที่66ภายใต้แนวคิดเติมพลังให้ทุกชีวิตมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการพลังงานแห่งอนาคตนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และพลังงานสะอาดมายกระดับระบบไฟฟ้าให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของภาคพลังงาน PEA พร้อมเดินหน้ายกระดับโครงข่ายสู่สมาร์ทกริดรองรับทั้งโซลาร์รูฟท็อปรถยนต์ไฟฟ้า EV Data Center และการซื้อขายพลังงานสะอาดพร้อมนำ AI ภายใต้แนวคิด AI Ghost มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพการบริการควบคู่การขยายระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของประชาชน
6: การไฟฟ้าจะต้องมีการปรับตัวมีการเตรียมแพลตฟอร์มในการซื้อขายไฟฟ้าหรือ Direct PPA ที่จะเกิดขึ้นโดยการพัฒนาเรื่องของ TPA แพลตฟอร์มหรือEnergy Trading Platform ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมรองรับไว้เรียบร้อยแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะมองเป็นเรื่องของโอกาสและความท้าทายใหม่ของระบบพลังงานของประเทศไทยครับ
1: เราก็ไม่ปล่อยเรื่องของไทยกัมพูชานะครับหลังจากสำนักข่าววันนิวของเราเปิดปมนะครับเรื่องของสวยชายแดนวันนี้ที่โรงเกลือระอุครับเจ้าหน้าที่ลุยตรวจเข้มและมีการคุมตัว32แรงงานกัมพูชาสอบปมจ่ายเงิน500บาทแลกกับการข้ามแดนใครอยู่เบื้องหลังเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
7: มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
8: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
9: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
10: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
9: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
10: ผิวดูใสฉ่ำ
9: ต้องโดน
10: ใหม่ซิตรา
11: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
12: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
11: ่กับหนังรักไขขำของคนขยันลืม
13: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
14: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
13: เ
11: ฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
8: ์ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
15: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
16: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
17: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
19: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
20: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
19: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอม Fresh แม้ใน15นาที
20: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

0: ีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่อัปปาเช
4: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
3: ่ I love อัปปาเช่
5: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์
6: พร้อมเซรามายด์และไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98%
5: ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
7: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252
8: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
9: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
7: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้าน

0: แอปไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
2: ่ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
3: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลาน
4: ั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้ 150,000 พนักงานเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ดีไทยเพื่อคนไทยพิเศษดู AIS เท่านั้นสมัครเพจดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดจอการ9 4 4 4
6: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8: แชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับ
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End Fan Con Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
11: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
12: เราก็ไม่ปล่อยสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับหลังจากก่อนหน้านี้สำนักข่าววันนิวของเราลงพื้นที่ไปและไปเจอชาวบ้านกับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ที่สระแก้วมีการออกมาแฉข้อมูลนะครับว่าพบว่ามีชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาขายของคำถามคือเข้ามาได้ยังไงก่อนแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับคนที่เปิดเผยเรื่องนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วในขณะที่ตลาดกำลังฟื้นตัวมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยกลับเข้ามาเปิดร้านขายของกันแต่เขาพบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาครับชาวบ้านหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าพวกคนเหล่านี้เข้ามาได้ยังไงทั้งที่ด่านชายแดนของเราปิดแล้วก็มีมาตรการเข้มเลยนะครับระหว่างการสำรวจตลาดทีมข่าวไปเจอกับแหล่งข่าวคนหนึ่งในพื้นที่ก็เข้าไปสอบถามข้อมูลเจ้าตัวยอมรับตรงๆว่าเคยอาศัยอยู่ในไทยมานานกว่า10ปีก่อนจะเดินทางกลับประเทศไปในช่วงหนึ่งเพราะว่าด่านชายแดนปิดและก็กลับเข้ามาทำงานแถวตลาดลงเกลืออีกครั้งมาพร้อมกับเพื่อนๆบางคนก็รับจ้างทั่วไปบางคนรับจ้างจากนายเก่าแต่ในระหว่างทำงานเนี่ยเจ้าตัวมีการออกมาแฉข้อมูลบอกว่ามีผู้ชายปริศนาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เข้ามาเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนประมาณ300ถึง500บาทต่อเดือนเพื่อแลกกับการได้รับอนุญาตให้ทำงานและไม่ถูกจับกุมเขาและเพื่อนส่วนใหญ่ไม่รู้กฎหมายก็เลยต้องให้เงินไปโดยที่ไม่รู้ว่าคนที่มาเก็บไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานไหนหรือเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่ครับ
13: ลายหัว
14: มีครับมีผมก็จะเอาโลโก้เขาบอกมีคนเก็บ
13: เท่าไหร่
14: ความคืนห้าร้อย
13: ประมาณ300-500 บาทก็คือถ้าจ่ายตังค์แล้วเขาไม่จับ
15: หลังข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยฝ่ายปกครองจังหวัดสระแก้วก็สนที่กำลังหลายหน่วยงานลงพื้นที่ตลาดโรงเกลือตรวจเข้มสถานะบุคคลและการทำงานของคนต่างด้าวนะคะคุมตัวชาวกัมพูชา32รายพร้อมผู้ติดตามอีก1รายพาทั้งหมดไปหอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญญประเทศเพื่อสอบสวนและตรวจเอกสารแบบรายบุคคลเจ้าหน้าที่ไล่ตรวจตั้งแต่เอกสารประจำตัวหลักฐานการเดินทางเข้าออกประเทศไปจนถึงใบอนุญาตทำงานและการได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในไทยแต่ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปนะคะว่าทั้ง32รายกระทำผิดทั้งหมดเพราะอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเอกสารถูกต้องก็จะดำเนินการตามขั้นตอนแต่หากพบการเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะดำเนินคดีทันทีค่ะส่วนประเด็นการเรียกรับเงิน500บาทจากรถเข็นแผงลอยตามที่ปรากฏในข่าวเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การดำเนินงานของอบจ.เนื่องจากหน่วยงานดูแลเฉพาะพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคารและล็อกขายของเท่านั้นนะเป็นรถเข็นเพราะนั้นไม่เกี่ยวนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าชายปริศนาที่ถูกอ้างถึงเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงหรือไม่ค่ะ
12: เอาดูภาพรวมตลาดโรงเกลือตอนนี้หน่อยคุณผู้ชมเขาบอกร้านค้ากลับมาเปิดให้บริการน้อยกว่าที่เป็นข่าวมากๆครับเนื่องจากผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนทำให้เศรษฐกิจซบเซาทางอบจ.ยืนยันว่า

0: ายังคงงดเก็บค่าเช่าหรือว่าภาษีจากผู้ประกอบการเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขณะที่ประธานหอการค้าสระแก้วบอกนะครับว่าเศรษฐกิจชายแดนย่ำแย่ครับเปรียบตลาดลงเกลือแทบไม่มีเกลือให้กินแล้วหวั่นว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งมันยืดเยื้อตลาดอาจจะได้รับผลกระทบจนแทบสิ้นชื่อไปก็ได้ครับทีมข่าวตรวจสอบการเข้ามาของชาวกัมพูชาก่อนหน้าที่จะมีการปิดด่านจะต้องใช้เอกสารแสดงตนที่ถูกต้องตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองก่อนนะครับและจะต้องไปยื่นเอกสารเนี่ยผ่านแดนถาวรที่บ้านคลองลึกต้องมีการตรวจวีซ่าอนุญาตทำงานและต้องมีสัญญาเช่าแผงหรือโกดังที่ถูกต้องก่อนถึงจะขออนุญาตต่างๆได้ปัจจุบันด่านชายแดนปิดแต่ถ้าทำหนังสือเดินทางเข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายก็ยังสามารถเข้ามาได้แต่ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่าเข้ามาในฐานะอะไรหากเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถประกอบอาชีพหรือว่าค้าขายได้แต่หากต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยคุณก็จะต้องขอวีซ่า non immigrant วีซ่าแบบประเภท B นะครับและต้องได้รับอนุญาตการทำงานก่อนถึงจะเริ่มงานทุกอย่างได้แต่อันเนี้ยมันปิดด่านแล้วก็มันไม่สามารถที่จะเข้ามาค้าขายได้นะ
1: มีใบอนุญาตทำงานหรอ
0: ใช
1: ่ไหมคะอ้าวทีเนี้ยศึกชายแดนไทยกัมพูชาบ้างประเด็นร้อนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการเปิดปิดด่านอย่างเดียวเพราะตอนนี้กัมพูชาเดินเกมต่อเนื่องจนกองทัพบกก็ต้องออกมาฟาดกลับคำกล่าวหาของกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องการโชว์ภาพแนววิถีกระสุนกล่าวหาว่าทหารไทยตั้งใจยิงทำลายปราสาทช่วงการสู้รบในเดือนธันวาคมปีที่แล้วอ่ะภาพนี้ที่เขาแชร์นะคะโดยอ้างพบความเสียหาย562จุดมีหินแตกกว่า 70,000 ชิ้นรวมถึงโครงสร้างและประตูเหล็กกล่าวหาไทยวางกำลังประชิดสร้างถนนจ่อหวังยึดปราสาททีมโฆษกกองทัพบกย้ำนะคะว่าข้อเท็จจริงต้องมาก่อนเรื่องเล่าหลักฐานต้องมาก่อนคำกล่าวหาเพราะการสู้รบที่ผ่านมากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากใช้อาวุธก่อนและเป็นฝ่ายใช้โบราณสถานตั้งฐานทหารโจมตีไทยขนไปทั้งอาวุธหนักคลังยุทโธปกรณ์และจุดยิงจรวดรอบพื้นที่ปราสาทพระวิหารทำให้โบราณสถานหมดสถานะการคุ้มครองชั่วคราวและไทยก็เล็งตอบโต้ไปเฉพาะส่วนที่มียุทโธปกรณ์ของกัมพูชาเท่านั้นค่ะที่สำคัญถ้าหากกัมพูชาต้องการคุ้มครองโบราณสถานอย่างแท้จริงเนี่ยต้องไม่เอาพื้นที่เหล่านี้ไปใช้เป็นพื้นที่ตั้งฐานทหารหรือตั้งกำลังพลตั้งแต่แรก
0: ส่วนที่กัมพูชาเขาเปิดเผยตัวเลขความเสียหายนะที่คุณแจ็คบอกไป562จุดเนี่ยก็เป็นข้อมูลจากฝ่ายกัมพูชาฝ่ายเดียวไม่ได้มีการตรวจสอบร่วมกันครับกองทัพบกย้ำว่าปราสาทพระวิหารต้องได้รับการปกป้องแต่ข้อกล่าวหาเรื่องความเสียหายก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยหลักฐานและตรวจสอบอย่างเป็นกลางไม่ใช่ตัดสินจากเรื่องเล่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกเรื่องที่ต้องจับตาก็คือการถกหรือว่าคุยกันเรื่องข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาที่จะจัดขึ้นที่สิงคโปร์ 14-16 กันยายนนี้ครับคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีความพร้อมเต็มที่นะครับในการที่จะนำทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าโต๊ะเจรจาไฮไลท์สำคัญอยากให้ทุกคนจับตาดูก็คือวันที่15กันยายนจะมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้รับทราบจุดยืนของทั้งสองฝ่ายนะครับ
1: ขณะที่อาจารย์ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศได้วิเคราะห์เกมของกัมพูชานะคะว่าฮุนเซนกำลังถือไพ่3ใบและใช้เป็นปัจจัยในการต่อรองกับไทยในหลายเวทีค่ะไพ่ใบแรกนะคะคือเวทีกฎหมายระหว่างประเทศทั้งศาลโลกและกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อันคลอสซึ่งกัมพูชามองว่าเป็นพื้นที่ที่ตัวเองมีความได้เปรียบจากประสบการณ์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ส่วนไพ่ใบที่2คือเวทีการทูตระหว่างประเทศทั้งสหประชาชาติอาเซียนรวมถึงมหาอำนาจและประเทศที่กัมพูชาสามารถสร้างความสัมพันธ์และขอแรงสนับสนุนได้โดยที่ผ่านมาเดินหน้าร้องเรียนและนำประเด็นชายแดนเข้าสู่เวทีเหล่านี้อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: เอาไพ่ใบที่3บ้างใบที่3ก็คือการยอมรับความเสียเปรียบในบางด้านเพื่อไปสร้างความได้เปรียบในด้านอื่นเช่นกัมพูชาเนี่ยเสียเปรียบด้านการทหารนะครับแต่เขาจะเพิ่มความได้เปรียบในด้านอื่นๆเช่นที่ศาลโลกที่อาเซียนหรือเพื่อให้ชาติต่างๆโดยเฉพาะมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองอาจารย์ปณิธานบอกนะครับว่าสิ่งที่กัมพูชาได้เปรียบก็คือการกล้าพูดกล่าวหาแบบไร้หลักฐานและบิดเบือนตามเวทีต่างๆซึ่งแม้จะดูว่าเป็นเรื่องตลกแต่มันก็ทำให้กัมพูชาได้พื้นที่ความน่าสนใจไปแล้วครับ
2: ไม่ต้องกลัวว่าเป็นตัวตลกในกัมพูชาทำได้ดีถูกไหม
1: ค่ะ
2: ร้องแรกแหกกระเชอยื่นหลักฐานเท็จอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้เราทำไม่ได้สักอย่าง

0: ต่ว่าพอทำแล้วกัมพูชาได้พื้นที่ไหมได้น้ำหนักไหมก็ได้นะจ้าหาว่าเขาตลกหาว่าเขาบิดเบือนแต่ว่าเขาได้พื้นที่เขาได้ความเห็นใจก็ดูหลายประเทศก็เอียงไปที่เขาใช่ไหม
1: อาจารย์ปฏิทานระบุนะครับว่าหากทั้งสองฝ่ายยังไม่กลับเข้าสู่การเจรจาอย่างจริงจังความขัดแย้งมันจะยืดเยื้อไปอีกหลายปีและสุดท้ายครับผู้ที่แบกรับต้นทุนมากที่สุดก็คือประชาชนคนไทยและกัมพูชาของทั้งสองประเทศครับ
2: คุณผู้ชมคะตามกันต่อด้วยนะคะกับคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้มีความคืบหน้าสำคัญนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยบุกไปจับเจ้าหน้าที่ DSI 2คนที่ระบุว่ามีการพัวพันกับการเรียกรับเงินได้แล้วค่ะ
3: มีอะไรอยากบอกนายกเองไหมพี
2: ่นี่เป็นนาทีชุลมุนเลยค่ะขณะเจ้าหน้าที่คุมตัวนายอนุรักษ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษคือระดับ8เนี่ยตำแหน่งสูงแล้วนะคะไปสอบสวนเพิ่มเติมที่กองบังคับการปปปหลังพบว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้บิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังเจ้าหน้าที่บุกจับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ2นายคือนายอิทธิพลเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศอีกรายคือนายอนุรักษ์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษระดับ8ซึ่งทั้งคู่ถูกพาดพิงในคดีโกงสอบท้องถิ่นว่ามีส่วนพัวพันกับนายประวิตรหรือนายยกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ที่เคยถูกจับในคดีเดียวกันไปก่อนหน้านี้ก่อนที่นายยกเฮงจะประกันตัวออกมาสู้คดีค่ะ
1: ครับจุดแรกก่อนตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มนายอนุรักษ์นะครับได้ที่บ้านพักอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะครับแล้วก็คุมตัวเข้ามาสอบปากคำส่วนนายอิทธิพลเนี่ยถูกจับในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก่อนคุมตัวมาที่กองบังคับการปปป.นะครับซึ่งนายอิทธิพลเพิ่งจะมาถึงเมื่อช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองเจ้าตัวไม่ตอบคำถามอะไรนะครับก่อนเดินเข้าไปตามชุดจับกุมภายในอาคารนะครับทั้งนี้หลังตำรวจจับกุมนายอนุรักษ์ก็มีการเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของนายอนุรักษ์นะครับไปพบเอกสารที่ทำให้ทราบว่าผู้ต้องหามีบ้านพักอีกหลังหนึ่งก็เลยนำไปสู่การเข้าตรวจค้นบ้านพักอีกหลังหนึ่งอยู่แถวๆดอนเมืองโดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านที่เพิ่งจะซื้อใหม่อยู่ในหมู่บ้านหรูฮะที่ดอนเมืองจากการสอบถามผู้ต้องหาให้การว่าบ้านหลังนี้ซื้อมาในราคา 19-20 ล้านบาทเพิ่งซื้อได้ไม่นานโดยภายในบ้านยังอยู่ระหว่างการตกแต่งขณะที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางบอกสั้นๆนะครับว่าทั้ง2คนนี้มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงนายกเฮงแต่รายละเอียดรอก่อนนะครับ
2: ซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตบตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าการจับเจ้าหน้าที่ DSI 2นายนี้สืบเนื่องจากการขยายผลคดีนายกเฮงที่นำหลักฐานส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ DSI 2รายนี้ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับแล้วก็สุดท้ายนำหมายไปจับกุมตัวทันทีค่ะส่วนเลขาธิการปปท.บอกว่าการจับกุมเจ้าหน้าที่2รายวันนี้เนี่ยเป็นเพียงปฐมมาบทเท่านั้นเริ่มนะคะจากนี้ไปเนี่ยจะหาทางขยายผลร่วมกับทุกหน่วยงานหาตัวคนกระทำความผิดเพิ่มค่ะเรื่องลักษณะแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยและต้องบังคับใช้กฎหมายเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ทุกคนและต้องทำให้รวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมด้วยนะคะ
1: ไปดูนายกกันบ้างคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีนำทีม7หน่วยงานตาม MOU นะครับแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกบอกตอนนี้อายัดทรัพย์คนที่เกี่ยวข้องในการโกงสอบไปแล้ว320ล้านบาทขอให้ประชาชนอย่ากังวลให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีอิทธิพลใดๆเอื้อหรือว่าช่วยเหลือผู้กระทำความผิดแน่นอนส่วนเรื่องของคดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งขยายผลเพิ่มเติมเอาผิดทุกช่องทางกับทุกคนที่เกี่ยวข้องจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบราชการให้กลับคืนมาครับ
4: ว่าเป็นชื่อถือพฤติกรรมนะครับเราก็สามารถที่จะยึดอายัดทรัพย์สินรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 320.86 ล้านบาทนะครับนี่คือส่วนที่เราดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเรามีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเราขยายผลแล้วก็ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าเครือข่ายนี้นะครับได้ร่วมกันกระทำการนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
2: เรื่องนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยเขาว่ามีคดีโกงสอบท้องถิ่นอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจสอบสวนกลาง5คดีนะคะเดี๋ยวมาไล่ดูกันคดีแรก

0: อยู่ในส่วนของกองปราบปรามซึ่งอันนี้เป็นคดีหลักเกิดจากมีกลุ่มบุคคลไปแก้ไขกระดาษคำตอกที่เซฟเฮาส์ในจังหวัดนนทบุ
1: ร
0: ีโดยส่วนนี้ส่งให้ปปช.ดำเนินการตามกฎหมายแล้วนะคะส่วนอีก4คดีที่เหลืออยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจปปป.ซึ่งมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์กล่าวโทษว่าเขาโดนหลอกลวงในจำนวนนี้ค่ะมี2คดีที่ส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการต่อแล้วส่วนคดีที่3ส่งพนักงานอัยการศาลคดีทุจริตภาค9ดำเนินการต่อแล้วเช่นกันส่วนอีก1คดีอยู่ในความรับผิดชอบของปปป.ก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอยู่นะคะ
1: ประเด็นสำคัญคุณผู้ชมฟังทางนี้นะครับมีความคืบหน้าจากปปช.เปิดเผยการทำงานของคณะไต่สวนนะครับในคดีนี้บอกว่าปปช.มีการไต่สวนพยานไป700ปากทราบข้อมูลกระบวนการทุจริตที่มีข้าราชการเป็นผู้บริหารกรมสถ.มีส่วนร่วมวางแผนกำหนดวิธีการโกงข้อสอบโดยมีนายหน้าซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่เป็นข้าราชการในสถ.ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งหากสาวถึงใครก็จะดำเนินคดีทุกคนไม่ละเว้นครับ
2: ให้ข้อมูลในเรื่องของนายหน้าแล้วนายหน้าหลักและนายหน้ารองเนี่ยทำให้เราได้ทราบข้อมูลกระบวนการต่างๆทำให้รู้ว่าเส้นทางเงินนะคะในการที่เก็บรวบรวมมาเนี่ยนำไปส่งให้กับบุคคลใดบ้างเราก็นำเสนอให้ทางปปง.นะคะทำการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและก็ทรัพย์สินของบุคคลที่เป็นนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วในปัจจุบันนี้ทาง
1: ก็มีความคืบหน้าไปเยอะนะคุณผู้ชมซึ่งหลังจากนี้นายกอนุทินบอกว่าหากทำงานไปชักระยะหนึ่งแล้วมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเพิ่มเติมจะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแถลงอีกนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยทราบความคืบหน้าในการติดตามตัวคนที่อยู่เบื้องหลังกับการโกงสอบท้องถิ่นมาให้ประชาชนได้รับทราบนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเราตามกันต่อด้วยนะคะคดีเฉาที่ตอนนี้ทุกคนกำลังจับตาการขยายเส้นเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์หรือสมีโชตนะคะที่ล่าสุดเนี่ยพบข้อมูลว่ามีทรัพย์สินที่โดนยึดไปแล้วกว่า720ล้านบาทขณะเดียวกันมีการเปิดกลโกงช่องโหว่ตั้งมูลนิธิโยกเงินวัดเข้ากระเป๋าตัวเองด้วยค่ะ
1: ก่อนที่เราจะมาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์นะครับวันนี้มีโปรโรงงานมาเองติดตามจากจอยได้เลยครับ
3: ขอบคุณค่ะพี่หนุ่มพี่แจ็คสวัสดียามเย็นนะคะคุณผู้ชมค่ะเย็นวันศุกร์วันนี้โปรโรงงานมาเองเอารังนกมาลดราคาให้ต้อนรับพี่ปอภาคภูมิเลยค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับจอยครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: นี่ของท่านด้วยนะครับเดี๋ยวประเด็นร้อนๆไปตามต่อเนาะแต่ตอนนี้มาช็อปโปรร้อนๆก่อนดีกว่าท่านผู้ชมครับผู้ชมครับเหมือนที่พี่หนุ่มเหมือนที่จอยบอกครับผมมาตรงจากโรงงานนะฮะเอารังนกแท้มาลดราคาให้แฟนรายการข่าวเย็นเย็นวันศุกร์ทั่วประเทศตอนนี้17นาฬิกาอีก9นาทีพูดเวลาวันนี้เพราะเรามาสดเนา
3: ะ
4: รังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณถึงขั้นขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดีย ิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวจอยผมเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนี้ครับหลายคนมักจะรอกินและรอซื้อรังนกเฉพาะเทศกาลสำคัญสำคัญเช่นปีใหม
3: ่
4: เช่นตรุษจีนหรือช่วงวันแม่เหมือนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเอาตรงๆนะหลักการกินนกจอยมันต้องกินทุกวันเวลาเรากินข้าวเวลาเรากินอาหารเสริมอ่ะเพราะเวลากินทุกวันรังนกนะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดีแต่เอาตรงๆหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงเอาแพงขนาดไหนกล้องจับหน่อยครับถามจอยเลยจอยปกติจอยเคยเห็นรังราคารังนกแท้ไซส์แบบนี้ไซส์45แมลส่วนตัวก็เห็นที่ราคาต่อขวดประมาณเท่าไหร่ครับ
3: ขวดหนึ่งหลักร้อยค่ะ
4: หลักร้อยเนาะอากับที่เฟรมเดือนครับพอขวดแบบนี้ราคาเป็นร้อยเนาะจะซื้อแต่ละทีลังเลไหมฮะ
3: ลังเลคิดแล้วคิดอีก
4: คิดแล้วคิดอีกเนา
3: ะ
4: โทษนะร้อยหนึ่งจอยไปกินกาแฟก็ได
3: ้
4: กินข้าวได้สองสามมื้อนะแต่วันนี้โรงงานมาเองใครเคยซื้อรังนกขวดละ100บ้างให้ลืมไปเลยนะครับกล้องจับนี่เซ็ตรังนกหน่อยเย็นวันนี้ครับ17โมง17นาฬิกาอีก10นาทีเนาะผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ100บาท12ขวดยังต่ำต้องมี
3: 1,200
4: ลดเท่าไหร่จอยถึงจะเอาอะ
3: สักพันท้วนไหมคะ
4: จอยขอมา 1,000 ผมจัดให้ครับปกติขวดละเป็นร้อยนะ12ขวด 1,200 วันนี้จอยขอให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวทีมงานว่าไงนะ
5: 1,000 ไม่ขายค่ะ
4: เดี๋ยวกลับที่เฟรมเดี๋ยวแป๊บอะไรนะฮะ
5: 1,000 ไม่ขายค่ะว
4: ัน
5: น
4: ี้เดี๋ยวๆๆรายการสดนะ17นาฬิกา11นาทีเดี๋ยว 1,000 เหลือเท่าไหร่เอ่ย
5: เหลือ720
4: ค่ะเดี๋ยวๆๆปกติขวดละเป็นร้อย12ขวด 1,200 เหลือเท่าไหร่ฮะ
5: 720ค่ะ
4: 720บาทชัวร์เนาะ
5: ช
4: ั
5: วร์ค่ะ
4: อ่ะนั้นของแถมเหมือนเดิมไหมฮะ
5: เหม
4: ือ
5: นเด
4: ิ
5: มค่ะ
4: ของแถมให้เหมือนเดิมเดี๋ยว720บาทได้เหมือนเดิม
5: ได้เหม
4: ือ
5: นเด
4: ิ
5: ม
4: ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวได้โคลลาเจนดูแลกระดูกข้อต
5: ่
4: อให้อีก3กล่องกินได้3เดือนด้วยเดี๋ยวหมดนี้คือ720บาท
5: 720
4: เพจโปรทันไหมฮะ
5: รอแป๊บนึงค่ะ
4: เดี๋ยวแก้เพจโปรเนาะแก้เสร็จแจ้งผมด้วยนะท่านผู้ชมทีมงานผมไม่ทันละปกติขวดได้เป็น100จอย24ขวด2โหลจอยบอกว่า 1,000 ก็เอ
3: า
4: 720บาทเอาไหม
3: เอาสิคะ
4: และโคลลาเจนก็แถมอ่ะกล้องจับที่โคลลาเจนหน่อยจ้อยถามตรงๆเวลากินโคลลาเจนเสริมมากกินแบบไหน
3: ก็ต้องชงน้ำชงกาแฟชงน้ำหวานน้ำผลไม
4: ้อันนี้ตัดกาแฟตัดน้ำผลไม้ไม่ต้องชงเองกินเป็นรูปแบบแคปซูลครับขอรายละเอียดก็ได้อันนี้คือแถมนะไม่ได้ขายน
3: ะ
4: เราให้ไปทั้งหมด3กล่องกินได้3เดือนตัวนี้เน้นไปที่โคลลาเจนไททูคือทำเป็นรูปแบบแคปซูลครับดูแลกระดูกข้อต่อว่าเข่าเหมือนเดิมแต่ข้อดีคือไม่ต้องชงเองกินเป็นรูปแบบแคปซูลครับแต่เวลาส่งให้ขออนุญาตเก็บกล่องทำงานจ้อยเอากล่องมาทำอะไรฮะ
3: ทิ้งอยู่ดีค่ะ
4: ให้ไป3กระปุกกินได้3เดือนครับ1กระปุก30แคปซูล2กระปุก2เดือน3กระปุก3เดือนอ่ะขออินเสิร์ตลงและกลับไปที่เฟรมเดือนครับจ้อยของแถมก็ว้าวเนาะแล้วของแถมโทษนะกล่องนึงประมาณ500กว่าบาท3กล่อง 1,500 หมดเนี่ยจ่ายเท่าไหร่จ้อยจำได้ไหมฮะ
3: 720ค่ะ
4: เฉพาะรังนกนะขวดนึงคือประมาณ100บาท24ขวดอย่างต่ำต้องมี
3: 2,400
4: 720บาทและโคลลาเจนก็แถมอ่ะกินได้อีก3เดือนคุ้มเน
3: าะ
4: ส่งฟรีเหมือนเดิมมั้ยฮะอ่ะส่งฟรีอ่ะถ้าเสร็จเพจโปรแจ้งเห็นเนาะคุณเอ๋แจ้งเห็นเนาะอ่ะท่านผู้ชมบอกท่านผู้ชมแบบนี้คือปกติรังนกอ่ะขวดนึงเป็น100เนา
3: ะ
4: 24ขวด2โหลอย่างต่ํา 2,400 ตอนนี้ทีมงานแจ้งมาแล้วเหลือ720บาทให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับรังนกของเราเป็นรังแท้ครับยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบํารุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายจะสูตรเนี้ยใส่นานะครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายใส่โคลลาเจนดูแลกระดูกข้อกระต่อเข่าและเพิ่มเซรามายด์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเนาะให้ดูโรงงานนิดหนึ่งจะได้มั่นใจครับทุกชมลดราคาเยอะขนาดนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ไม่ใช่ว่าใครลดราคาแล้วซื้อนะต้องเห็นโรงงานหลังบ้านแบบนี้ครับโรงงานเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนพอเป็นโรงงานมหาชนข้อดีคือไม่ต้องผ่านประการกลางและโรงงานเรามาตรฐานสูงเครื่องจักรแบบนี้ท่านผู้ชมเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่มาตรฐานระดับโรงงานมหาชนอ่ะพอลดราคาแล้วขออินเสิร์ตลงนิดนึงจอยหลายคนกังวลเรื่องอะไรครับเรื่องวันหมดอายุอ่ะกล้องจับมาหน่อยนี่คือรถผลิตใหม่จอยเป็นพยานน
3: ะ
4: ตัวนี้เก็บได้2ปีเต็มๆนะครับเราผลิตเดือนที่แล้วนะคือเดือน8ก็คือนี่เวลาวันที่13เดือน8แปลว่ารถนี้จะเก็บได้อีก2ปีเต็ม
3: ๆ
4: แปลว่าหมดอายุคือปี2028
3: 28ใช่
4: 28เนี่ยจอยเป็นพยานอ่ะจอยดูก่อนกลับไปที่เฟรมเดียวแล้วจอยดูให้หน่อยเนี่ยเผื่อท่านผู้ชมมองเห็นมันชัดเป็นพยานนะเก็บได้2ปีนะไม่ใช่ลดราคาแล้วเอาของเก่ามาให้น
3: ะ
4: นี่คือรถผลิตใหม่เก็บได้2ปีหมดหน้าจอทีมงานพร้อมยังครับเด้อ่ะพร้อมแล้วขอโปรขึ้นมาเต็มจอเลยครับจอยต
3: ้
4: องคุณบางทีว่านี่คือเก็บได้2ปีเน
3: า
4: ะรังนกปกติขวด100ครับ24ขวด2โหลอย่างต่ำมี 2,400 บาทเย็นวันนี้เหลือแค่720บาทโคลลาเจนชนิดเม็ดครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าไม่ต้องไปชงเองนะกินเป็นแคปซูลครับ1กระปุก1เดือน2กระปุก2เดือน3กระปุก3เดือนหมดหน้าจอ720บาท902.65888ยังครับรังนกปกติขวด100ครับ24ขวด2โหลอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทเย็นวันนี้เหลือแค่720บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นโคลลาเจนชนิดเม็ดครับฟรีอีก3กระปุกกินได้3เดือนหมดหน้าจอ720ส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ02.65888ครับจอยครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจฝากจอยเชิญชวนแฟนรายการว่าเย็นวันนี้แค่720บาทได้หมดเนี่ย 1,000-1,200 ก็เอาแล้วจากนี้เหลือแค่720บาทความรู้สึกจอยเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือจาก 2,400 แล้วจ่ายแค่720บาทลดแบบเกิน 50% แล้วราคาแบบนี้ทำให้เรากินได้ต่อเนื่องด้วยนะ
4: จริงครับเพราะปกติเราต้องขวดนึงไป100
3: ใช่
4: 24ขวด2โหลจอยอย่างจำจอยต้องมี 2,400 น
3: ะ
4: แต่วันนี้เหลือแค่720บาทโคลลาเจนชนิดเม็ดปกติกระปุกนึงอ่ะ500กว่าบาท3กระปุกเมื่อกี้เราบอกแล้ว 1,500 แต่วันนี้เราแถมให้ฟรีครับหมดหน้าจอ720บาท902.65888หรือถ้าคุณมีเงิน700อ่ะเต็มที่ได้แค่7ขวดเนาะแต่วันนี้24ขวดแล้วก็โคลลาเจนอีก3เดือนเนาะให้ดูโรงงานของเราอีก1รอบท่านผู้ชมตรงๆนะไม่ใช่โรงงานมาเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้นี่คือโรงงานระดับมหาชนนั้นลดแลกแจกแล้วก็แถมได้อ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับช่วยย้ำนะครับปกติรังนกขวดนึงเป็น100ครับ24ขวด2โหลอย่างต่ำมี 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทรังนกยิ่งกินที่แข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นโคลลาเจนชนิดเม็ดฟรีอีก3กระปุกกินได้3เดือนครับหมดหน้าจอ720บาท02ครับ265888ขอสิทธิ์แลกซื้อทุกหน่อยครับเย็นวันนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกให้ต่างหากเนาะแล้วขอโปรรอบสุดท้ายครับเลยครับย้ำครับรังนกปกติขวดนึงเป็น100ครับ24ขวด2โหลอย่างต่ำมี 2,400 บาทเย็นวันนี้ปรับราคาเหลือ720บาทโคลลาเจนชนิดเม็ดกินฟรีอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอ720บาท02ครับ265888ย้ำนะรังนกปกติขวดนึง100ครับ24ขวด2โหลอย่างต่ำมี 2,400 บาทเย็นวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทโคลลาเจนชนิดเม็ดฟรี3กระปุกดูแล กระดูกข้อก็ตอบว่าเขาหมดหน้าจอ728-922-6588เบิ้ล2ชุดมีของแถมครับ02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
3: ยิ่งสั่งเยอะยิ่งคุ้มโปรดีส่งฟรีด้วยวันนี้

0: ณพี่ปอมากเลยนะคะคุณผู้ชมยังโทรได้นะติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
2: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
0: คุณผู้ชมคะเราตามกันต่อเลยนะคะกับคดีของทิชโชตและสีกาที่ถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตเงินวัดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัวเลขที่มีการยึดอายัดทรัพย์มาพุ่งไป720ล้านแล้ว
5: จริงๆเขาสันนิษฐานว่าน่าจะมีมากกว่านี้นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบทรัพย์อยู่นะครับ
0: ล่าสุดคุมตัวทั้ง2คนฝากขังต่อศาลแล้วนะคะคุณผู้ชมในขณะที่เมื่อคืนค่ะตำรวจกองปราบปรามก็นำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดและสีกาคนสนิทไปสอบเข้มทั้งคืนนะคะจนถึงเช้ามืดเลยก็คือตีห้าแล้วก็นำตัวไปแยกไว้ในห้องขังหญิงชายแยกกันจนเกือบ8โมงเช้าเจ้าหน้าที่นำข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวและน้ำดื่มที่มีคนมาเยี่ยมเนี่ยเอาไปให้คนละชุดแต่อดีตเจ้าอาวาสมีอาการเครียดนะคะนั่งนิ่งติดกำแพงมีอาการอิดโรยเพราะไม่ได้นอนหลังถูกสอบปากคำอย่างหนักก็เลยไม่กินข้าวที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำมาให้โอ้โหถ้าเทียบข้าวกล่องอันนี้กับมื้อเมื่อวานตอนโดนจับเต็มโต๊ะเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ไม่ลงนะคะข้าวกล่องสีกาคนสนิทก็ยังใส่ชุดเดิมแล้วก็ล้มตัวนอนอยู่ในห้องขัง
5: ครับนี่ฮะ
0: นี่ฮะ
5: ไปดูช่วงสายๆตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็มีการแถลงรายละเอียดนะครับที่พอฟังแถลงรายละเอียดแล้วทุกคนก็ตกใจคุณผู้ชมสังเกตครับกล่องที่อยู่ด้านหน้านั่นคือกล่องเงินกล่องทองนะฮะ
0: ค่ะ
5: ที่เก็บเอาไว้ของเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสนะครับก็คือตำรวจเนี่ยโอ้เป็นฟ่อนๆเนาะตำรวจเนี่ยเขาไปค้นกุฏิอดีตเจ้าอาวาสยึดทรัพย์สินรวมกว่า498ล้านบาทแบ่งเป็นเงินฝากในบัญชี290ล้านบาทเงินสดๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนะ138ล้านบาททองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 1,000 บาทถ้าเทียบเป็นเงินก็คือประมาณ70ล้านบาทด้วยกันทีนี้มาดูทรัพย์สินของสีกาคนสนิทนะครับตำรวจยึดได้จากบ้านพักแถวๆปทุมธานีเป็นเงินสดนะคุณผู้ชม3ล้าน8แสนบาททองคำน้ำหนัก90บาทนอกจากนี้ยังมีโฉนดที่ดินสมุดบัญชีกรมธรรม์สุขภาพรวมๆแล้วเนี่ย220กว่าล้านและถ้ารวมทรัพย์สินที่ยึดได้จากทั้งคู่นะ720ล้านบาทไปแล้วนะครับ
0: ขณะที่อดีตเจ้าอาวาสยังให้การปฏิเสธนะคะไม่สามารถชี้แจงทรัพย์สินที่มีอยู่ได้เช่นเดียวกับสีกาก็ให้การปฏิเสธแล้วอ้างว่าเงินทั้งหมดที่ได้เนี่ยมาจากการทำมาหากินแต่ตำรวจยืนยันว่ามีหลักฐานมัดตัวชัดเนื่องจากไม่พบที่มาที่ไปของทรัพย์สินเงินทองต่าง
5: ๆ
0: เอาสำหรับสีกาเองเนี่ยเข้าวัดเมื่อปี2550นะคะแล้วพอปี62เนี่ยเธอกลายเป็นบุคคลล้มละลายคือตามกฎหมายเนี่ยปลดล้มละลายก็ใช้เวลา3ปีก็คือปี65เนี่ยพ้นจากการล้มละลายก็จริงแต่เพียงไม่กี่ปีเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายทั้งที่ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเนี่ยค่ะแต่มีการมีที่มาที่ไปทรัพย์สินเยอะไม่พอนะผ่องถ่ายเงินเนี่ยไปซื้อทรัพย์สินอื่นๆอีกด้วย
5: ที่มาที่ไปของคดีนี้กับเรื่องนี้คุณผู้ชมเป็นมายังไงวันนี้ผู้การกองปราบเล่าให้ฟังแบบนี้คือย้อนกลับไป15กรกฎาคมนะครับพยานเนี่ยมาแจ้งบอกท่านเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเอาอย่างนี้แล้วกันเขาบอกว่าต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะเพราะว่าเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่เคารพศรัทธาของศิษยานุศิษย์เยอะมากนะครับก็เลยมีการสืบทีนี้พอไปสืบเนี่ยได้หลักฐานเป็นคลิปเยอะแล้วก็ไปตรวจสอบเส้นทางทางด้านการเงินจนพบว่ามีการเบียดบังเงินวัดไปถึง92ล้านบาทเขาไปดูเส้นทางทางด้านการเงินเขาบอกแบ่งออกเป็น2เส้นนะครับคุณผู้ชมเส้นแรกก็คือว่าเป็นการที่มีคนไปเช่าวัตถุมงคล22รายการ2ล้าน8แสนบาทเจ้าอาวาสสั่งให้พยานรายนี้ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดส่วนเส้นเงินที่2ก็คือมีคนเนี่ยมาบริจาคเป็นเงินพวกบำรุงวัด89ล้านบาทแล้วก็ให้ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดแล้วปรากฏว่าเส้นเงินทั้ง2ก้อนเนี่ยกลับเงินไม่ได้ไหลเข้า

0: ชีวัตรนะครับคือไม่มีแม้แต่บาทเดียวที่ไหลเข้ามาเลยจนเป็นที่มาของการขอหมายจับก่อนเข้าไปตรวจค้น6จุดในพื้นที่อยุธยาปทุมธานีกรุงเทพและก็บุรีรัมย์นะครับส่วนแผนประทุษกรรมก็คือเงินเนี่ยโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิที่เจ้าอาวาสเนี่ยตั้งฮะเพิ่งจะตั้งมาเองนะเมื่อประมาณปลายปี68แต่มูลนิธิที่เพิ่งตั้งเนี่ยก็ยังไม่ถูกต้องนะครับไม่สามารถที่จะออกใบอนุโมทนาบัตรได้เมื่อเงินเข้ามูลนิธิก็จะมีการโอนต่อจากมูลนิธิไปเข้าบัญชีของตัวเองแต่กลับออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดได้ทางที่จริงๆเนี่ยไม่สามารถที่จะออกได้คุณผู้ชมเห็นภาพหรือยังครับและจากนั้นปรากฏว่ามีการผ่องถ่ายเปลี่ยนแปลงไปเป็นทรัพย์สินเก็บเอาไว้ที่เจ้าอาวาสส่วนหนึ่งสีกาคนสนิทอีกส่วนหนึ่งหลังจากนี้บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปสืบเส้นเงินนะว่าเป็นยังไงกันต่อครับ
1: ชีของมูลนิธินะครับที่เจ้าว่าตั้งมาแต่มูลนิธิตัวนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับก็โอนจากมูลนิธิเนี่ยมาเข้าบัญชีตัวเองนะครับแล้วอันนี้คือแผนประทุษกรรมเป็นอย่างนี้นะครับเงินก้อนเนี่ยจำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าว่านะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับก็รีบเข้าไปขออนุมัติศาลนะครับจากศาลทุจริต
2: ขณะที่บิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะคะปีที่แล้วก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากส่วนใหญ่เกิดจากสีกามุ่งหากินกับวัดมาหาผลประโยชน์กับวัดที่มีเงินวัดไหนไม่มีนี่ไม่เข้าจนถึงขณะนี้ก็ยังมีโยมอุปัฏฐากที่เป็นผู้หญิงเป็นสีกาจำนวนมากนะคะแต่นี้ไม่ได้เหมารวมนะมันก็มีเป็นบางคนน่ะนะคะก็ยืนยันท่านบอกจะไม่ปล่อยผ่านนะคะแล้วก็ฝากสำนักพุทธและประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยค่ะ
1: ที่เกิดเนี่ยก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์วัดที่จะเกิดเรื่องเนี่ยก็คือเป็นวัดที่มีเงินนะครับวัดที่มีเงินสีกาก็ไม่เข้านะครับวัดไหนมีเงินทองมีอะไรพวกนี้มันก็เป็นที่หมายปองของผมไม่อยากจะพูดว่าพวกนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับแต่ก็คือเป็นเหลือบไหลที่เข้ามากัดกินบ่อนซ่อทำลายสถาบันพุทธศาสนาต้องหาวิธีป้องกันโยมอุปถัมภ์ที่เข้ามาใกล้ชิดกับพระนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยยังมีพบเห็นอยู่พอสมควรแต่ด้วยความใกล้ชิดกันเนี่ยแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยทุกอย่างมันก็แปรผันไปได้หมดน
0: ะคุณผู้ชมครับเรื่องของการตั้งมูลนิธิเนี่ยหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าเอาแล้วมันมีการผ่องถ่ายทรัพย์สินไปยังไงบ้างนะครับนักข่าวของเราไปคุยกับทนายอนันต์ชัยชัยเดชนะครับคณะทนายกระดูกเหล็กนะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมทางทนายอนันต์ชัยเนี่ยอธิบายกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับเอ๊ะทำไมจะต้องมีมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับคือเขาบอกว่ามันเป็นไปเป็นเพราะว่าตามหลักของการบริหารศาสนสมบัติเงินบริจาคกับรายได้ที่เกิดขึ้นในนามวัดปกติต้องนำเข้าบัญชีของวัดการเบิกถอนเงินก็จะต้องเกี่ยวข้องกับมีผู้ลงนามใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งควบคุมเงินได้เพียงคนเดียวแต่มันมีช่องว่างเกิดขึ้นนะครับเมื่อทางวัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาควบคู่กันแล้วเปิดรับเงินผ่านบัญชีของมูลนิธิส่วนประชาชนที่บริจาคเงินเข้าไปคือตั้งใจจะมาทำบุญตั้งใจจะเอาเงินมาถวายวัดแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเงินทำบุญก้อนนั้นอาจไม่ได้เข้าสู่บัญชีของวัดทั้งหมดอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางไหลเข้าไปสู่มูลนิธิซึ่งเป็นคณะนิติบุคคลและอยู่ภายใต้ระบบตรวจสอบอีกชุดหนึ่งมีมูลนิธิ2มูลนิธิมูลนิธิหนึ่งเป็นของวัดอีกมูลนิธินึงเนี่ยเป็นของคณะบุคคลหรือว่านิติบุคคลนะครับในทางกฎหมายวัดกับมูลนิธิเนี่ยเป็นคนละนิติบุคคลเงินที่เข้ามูลนิธิจึงไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายรับของวัดอีกทั้งยังอยู่ภายใต้อำนาจบริหารของคณะกรรมการมูลนิธิด้วยเมื่อคนทำบุญไม่รู้ว่าเงินเข้าบัญชีใครทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัดกับมูลนิธิจึงอาจกลายเป็นเส้นทางในการซ่อนเงินที่ต้องเร่งปิดช่องทางนี้เพื่อตรวจสอบเงินของวัดไม่ให้มันมีการผ่องถ่ายไปมากกว่านี้ครับ
3: การผิดเลยผิดเลยเพราะว่า พอเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักฐานในเรื่องของวัดไง
4: ค่ะ
3: แล้วเอาเงินตรงนั้นน่ะเข้ามูลที่ก่อนแล้วไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้ไงเพราะว่ามันไม่ใช่ในนามของวัดมันง่ายต่อการยักย้ายถ่ายเทยักยอกเบียดบังไง
4: ค่ะ
3: เพราะมันไม่เข้าวัดโดยตรงอ่ะมันเข้ามูลนิธิก่อนแล้วมาเข้าวัดเนี่ยเกือบทุกที่เลยโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆเนี่ยไปดูเลย
2: ส่วนบรรยากาศที่วัดต้นเรื่องที่อยุธยาเอาปรากฏวันนี้นะคะก็ยังมีชาวบ้านเนี่ยมาไหว้พระขอพรบางคนกลายเป็นจุดเช็คอินไปถ่ายรูปหน้ากุฏิอดีตเจ้าวาดที่ถูกจับเมื่อวานนะคะบางคนก็บอกเสียความรู้สึกนะแต่ที่เขามากันเนี่ยเขาก็แยกแยะได้ระหว่างวัดศาสนากับตัวบุคคลวัดคำสอนศาสนายังศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาเหมือนเดิมค่ะข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความประพฤติส่วนบุคคลไม่ควรเหมารวมนะคะแต่ยอมรับนะคะว่าก็คิดเหมือนกันนะว่าถ้าจะทำบุญเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแล้วจากทำบุญให้พระเนี่ยไปช่วยเหลือผู้สูงอายุคนไร้ญาติหรือเด็กที่ขาดโอกาสมากกว่าค่ะ
5: มันไม่เขาไม่เกี่ยวอยู่แล้ววัดเขาศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วไงดีอยู่แล้ว
6: สถานที่โอเคอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ที่ว่าตัวท่านจะทำตัวแบบไหนแค่นั้นเองแบบแต่ส่วนที่เรานับถือก็นับถืออยู่แล้วสถานที่แล้วก็ชีวรอะไรก็เราก็นับถือปกติอยู่แล้วแต่สำหรับตัวท่านก็คือเราก็จบแค่ตรงนี้ไงแต่ให้เราแบบบริจาคเยอะแยะเหมือนที่ผ่านมาเราคงไม่อะ
0: นี่แยกแยะได้นะคุณผู้ชมนะมันเป็นพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสวัดยังไม่เกี่ยวข้องนะครับคุณผู้ชมฟังความเห็นจากอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะครับอาจารย์ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องใหญ่รายวันทางช่องวัน31นะบอกเรื่องนี้เป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลไม่ควรนำไปเหมารวมกับวัดหรือพระรูปอื่นหากรู้ว่าตัวเองทนต่อกิเลสไม่ได้ควรมีความละอายชั่วกลัวบาปและรับผิดชอบด้วยการสึกออกไปแต่พระในปัจจุบันหลายรูปไม่มีความละอายไม่ยอมสึกออกเองจนโดนกล้องวงจรปิดลากออกมาประจานพฤติกรรมของพระป้นผ้าเหลืองนี่ใช้คำนี้นะครับปัญหาเรื่องนี้มีส่วนที่เกิดจากการยึดติดที่ตัวบุคคลและวัตถุมงคลที่เสื่อมได้แต่หากยึดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีวันเสื่อมความสำเร็จในชีวิตเกิดจากการลงมือทำไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์หรือว่าวัตถุมงคลส่วนการเปิดมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็โยกเงินจากวัดเข้ากระเป๋าตนเองนั้นอาจารย์เบียร์บอกว่าในมุมของพระการที่คนบริจาคเงินเข้ามาหาเข้าบัญชีวัดจะเบิกจ่ายอะไรเนี่ยมันยากแต่พอเข้ามูลนิธิเนี่ยจะหยิบจ่ายอะไรมันก็ง่ายกว่าเพราะมันเป็นคณะบุคคลนิติบุคคลจริงๆแล้วไม่ผิดแต่ผิดที่เอาเงินออกมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับ
7: เข้าวัดเข้ามูลนิธิมันไม่ผิดอะไรเลยมันผิดตรงที่เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไอ้ตรงนี้ต่างหากเอาไปให้สีกาเอาไปให้สีเกยเอาไปประดับปกแต่งตัวเองเอาไปซื้อกับข้าวเยอะแยะเอาไปปนเปื้อนซื้อโรเลตซื้อทองคำเก็บสะสมอันเนี้ยมันเรียกว่าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นี่แหละปัญหาของพระกับเงิน
8: ครับ
7: มันไม่ควรที่จะเอาเงินไปถวายกับพระโดยตรง
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฟังกันได้เลยนะคะเต็มๆวันนี้นะเรื่องใหญ่รายวันนะคะติดตามได้ทาง YouTube ข่าวช่องวันวันนิวส์นะคะพูดถึงเรื่องของวัตถุมงคลของขลังที่เมื่อวานนี
0: ้
2: คนในสังคมก็โอ้ไปขุดภาพนี้
0: ใช่ไหมคะนายก
2: นายกอนุทินเนี่ยเคยห้อยเหรียญเหนือดวงวัดนี้ด้วยนะคะวันนี้นายกก็เลยต้องตอบนักข่าวเรื่องนี้ว่าถ้าคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เชื่อในสิ่งที่ดีเวลาพระปลุกเสกวัตถุมงคลก็มีเกจิเป็นคณะไม่ใช่พระรูปใดรูปหนึ่งก็ยืนยันนะคะว่าของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยก็คือเก็บเอาไว้ก็จะผลักดันสิ่งชั่วร้ายออกไปถ้าหากว่ามีจิตใจที่ดีก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเราก็แยกแยะได้นายกก็บอกแบบนี้ถูกไหม
0: ยังคงไปเสาร์อาทิตย์ยังคงไปทำบุญที่วัดได้นะคุณผู้ชมนะเอาอีกเรื่องนึงใกล้ชิดคุณผู้ชมนะครับเรื่องของปัญหาฝนฟ้ากันบ้างพี่น้องทางภาคเหนือเป็นยังไงกันบ้างชาวแม่สายเมื่อคืนอดหลับอดนอนเนาะดูเรื่องของปริมาณน้ำในแม่น้ำสายที่มันเพิ่มสูงขึ้นแต่ที่แม่ฮ่องสอนนะครับจู่ๆก็เกิดน้ำป่าไหลหลากมาครับ
9: ผมมองค่ะก็อยู่ตั้งแต่ตั้งสุกองตักให้ในระมัดระวังดีค่ะเตรียมหวยลงมาแถวค่ะดำหวยน้ำดินลงมาค่ะน้องอย่างนะคะน้องอย่างนะคะน้องปลาอะไร
0: ล่ะอันนี้ต้องเตือนกันนะคนที่อยู่ด้านล่างระมัดระวังกันด้วยน้ำมาแล้วนะครับนี่เป็นภาพขณะเกิดน้ำป่าไหลหลากทะลักพื้นที่กลางวัดพระธาตุผามอนอยู่ที่ตำบลถ้ำลอดอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนระดับน้ำคุณผู้ชมดูสีเลยสีขุ่นแล้วก็ไหลแรงมากพระเนี่ยที่ยืนอยู่ข้างๆนี่ฮะคุณผู้ชมดูภาพซ้ายมือเนี่ยตัวเล็กไปเลยนะฮะอันนั้นคือพระนะครับน้ำป่าเนี่ยมาจากลำน้ำแม่อูมองนะครับ หลังจากพื้นที่ด้านบนเนี่ยเกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่จะไหลหลากเข้าไปกัดเซาะพื้นที่ของวัดพระธาตุผามอนส่งผลให้บริเวณวัดได้รับผลกระทบนะครับถูกน้ำป่าเข้าไปกัดเซาะได้รับความเสียหายนะโดยในคลิปเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมรับมือด้วยโดยเฉพาะที่ตำบลศพป่องซึ่งเป็นจุดต่อไปที่มวลน้ำจะไหลไปถึงล่าสุดระดับน้ำจุดนี้ลดลงแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเร่งเข้าไปตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับ
2: ส่วนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างที่บอกไปเมื่อวานครบ2ปีมหาอุทกภัยครั้งใหญ่นะคะปรากฏตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนบอกกลัวมากเลยเหมือนฝันร้ายมันเกือบจะย้อนกลับมาอีกรอบเลยนะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักถล่มต้นน้ำฝั่งเมียนมาแล้วก็มีมวลน้ำทะลักลงแม่น้ำสายอย่างรวดเร็วดันระดับน้ำที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เนี่ยพุ่งไปถึง 4.33 เมตรสูงกว่าระดับวิกฤตไปแล้วนะคะน้ำจากบ้านโจตาดายังไหลมาสมทบต่อเนื่องจนมวลน้ำเนี่ยมาแตะใต้สะพานชาวบ้านก็เลยต้องเฝ้าระวังกันทั้งคืนเลยค่ะ
0: พี่ต้องบอกว่าชาวแม่สายเมื่อคืนได้นอนกันหรือยังนะครับเพราะว่าเฝ้าระวังกันตลอดทั้งคืนเพื่อเตรียมรับมือนะครับมีการนำรถแบ็คโฮตักพวกต้นไม้กิ่งไม้และก็ขยะกองใหญ่ๆเนี่ยมันไหลมาติดใต้สะพานจำนวนมหาศาลมันขวางทางน้ำนะครับนี่ช่วยกันตักออกไปป้องกันไม่ให้มันทำให้น้ำไหลเอ่อได้นะคุณผู้ชมถ้ามันอยู่กันเยอะๆนะครับส่วนที่พื้นที่จุดเสี่ยงเฝ้าระวังอย่างตึกแม่สายคอมเพล็กซ์แล้วก็แถวๆบ้านไม้ลุงผลเกิดน้ำทะลักกระสอบบิ๊กแบ็กอีกแล้วนะครับนี่ตามภาพคือมันไหลทะลักออกมาหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอุดรอยรั่วดังกล่าวไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลทะลักเข้าไปในชุมชนมากกว่านี้เพราะจุดดังกล่าวน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วเวลาน้ำมันทะลักเข้ามาเนี่ยมันจะท่วมก่อนเลยนะครับ
2: ค่ะขณะเดียวกันนะคะระดับน้ำที่กำลังวิกฤตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าคุณผู้ชมจู่ๆพนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กซึ่งอยู่ตรงข้ามกับชุมชนวัดเกาะทรายมันพังถล่มลงมาเป็นรอบที่2อีกนะคะมวลน้ำก็ท่วมชุมชนย่านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วระดับน้ำแม่สายเริ่มลดลงขณะที่ฝั่งไทยเจ้าหน้าที่เร่งตรวจแนวพนังบิ๊กแบ็กตลอดแนวเฝ้าระวังจุดรั่วซึมนะคะเบื้องต้นเนี่ยไม่พบแม่น้ำสายล้นผนังเข้าท่วมฝั่งไทยค่ะ
4: ตรงนี้คือบริเวณวัดเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับแต่ว่าขณะนี้นะครับบิ๊กแบ็กฝั่งประเทศเพื่อนบ้านพังไปอีกรอบนึงแล้วครับทำให้มวลน้ำนะครับไหลทะลักเข้าไปยังตัวเมืองท่าขี้เหล็กครับทำให้แม่น้ำสายลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแต่ก็ฝากความเป็นห่วงถึงพี่น้องทางฝั่งตรงข้ามนะครับ
2: เนาะเราก็ห่วงเขาเหมือนกันแหละยังไงก็อยู่ตรงข้ามกันนะคะคุณผู้ชมมาดูภาพล่าสุดของวันนี้จะเห็นบิ๊กแบ็กซึ่งเป็นผนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กอันนี้ภาพมุมสูงจะเห็นชัดคือมันเสียหายเนี่ยระยะประมาณ20เมตรเลยค่ะ
0: อันนี้คือฝั่งบ้านเขานะไม่ใช่บ้านเรานะคุณผู้ชม
2: แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยยังไม่ได้ซ่อมแซมเลยนะคะแต่ยังดีตรงว่าวันนี้ต้นน้ำไม่มีน้ำมาเติมเพิ่มถ้าดูจากในคลิปก็คือยังพอเห็นแสงแดดด้วยความเสียหายมันเลยไม่ได้ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้นะคะ
0: แต่ถ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำสายเองคุณผู้ชมเช้าวันนี้ลดลงนะครับแต่วางใจไม่ได้ครับชาวบ้านเนี่ยไปเห็นความผิดปกติแถวแนวป้องกันน้ำบริเวณอาคารราชพัสดุรอการรื้อถอนมานานหลายปีนี่ที่วงกลมอ่ะขอดูอีกทีนะคุณผู้ชมตรงที่เราวงกลมเนี่ยชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตเห็นไหมครับมันเป็นอีกหนึ่งด่านเลยมันอยู่แนวที่จะต้องรับน้ำตรงๆเนี่ยมันเกิดเป็นช่องอย่างนี้ฮะคือบิ๊กแบ็กมันแตกครับคุณผู้ชมเนี่ยตามที่เห็นนะเห็นเป็นช่องขนาดใหญ่เมื่อวานเนี่ยมวลน้ำมันไหลเชี่ยวแล้วมันมีแรงดันน้ำเพิ่มสูงนะครับทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามทันทีว่าเออแล้วหากฝนตกหนักอีกครั้งนึงมวลน้ำมาแรงแบบนี้แนวป้องกันจุดนี้จุดที่เราวงกลมเนี่ยจะรับมือไหวหรือเปล่านะครับล่าสุดเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงนะครับว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นเป็นจุดที่น้ำทะลักเข้ามาแล้วไหลผ่านแนวบิ๊กแบ็กขณะที่ฝั่งไทยเมื่อวานยังสามารถประคองสถานการณ์เอาไว้ได้แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมเสริมแนวป้องกันหลังระดับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ยังเฝ้าระวังอยู่นะยังวางใจไม่ได้นะครับ
2: แต่ภาพรวมวันนี้ระดับน้ำสายลดลงแล้วนะคะต่ำกว่าตลิ่งนะคุณผู้ชมนะเจ้าหน้าที่ก็เคลียร์ขยะบริเวณสะพานแล้วนะคะโดยเทศบาลตำบลแม่สายยังเตือนภัยขั้นสูงสุด4ชุมชนสำคัญนะสายลมจอยเกาะทรายไม้ลุงขนและเหมืองแดงประชาชนยังต้องยกของไว้บนที่สูงและเคลื่อนย้ายรถไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะ
0: เอาพะเยาเนี่ยชาวบ้านนะออกมาขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับเป็นชาวบ้านบ้านปางหมูปางมะโอนะครับฝนตกหนักเกิดดินสไลด์นะครับปิดถนนสาย1148ช่วงหลักกิโลเมตรที่73ถึง74เขตรอยต่ออำเภอ2แควจังหวัดน่านถนนถูกปิดด้วยดินนะครับ รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้นะชาวบ้านบอกว่าเส้นทางนี้เพิ่งผ่านการซ่อมมาแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเกิดน้ำป่าไหลหลากมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นไปอีกนะครับ
2: ส่วนขอนแก่นค่ะโอ้โหเห็นใจมากคุณผู้ชมดูภาพนี่เจ้าของรถกระบะ
0: ขอนแก่น
2: เนี่ยแล้วรถคันนี้ต้องใช้ทำมาหากินจมน้ำแทบมิดคันเลยนะคะยังดีเจ้าของรอดชีวิตนะเจ้าตัวไม่ใช่คนในพื้นที่ขับรถทางลอดใต้สะ

0: วิ่งผ่านนะคะ
1: นี่ชาวบ้านบอกเป็นแบบนี้มา3ปีแล้วนะครับฝนตกทุกครั้งเป็นแบบนี้ตลอด
0: เกิดเหตุเดี๋ยวเขาเอาป้ายมาติดให้
1: อ้าวเขาบอกว่านี่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกจะไปส่งลูกไปไม่ได้ก็ต้องอ้อมไปนะระยะทางไกลกว่า5กิโลนะครับเอาฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยครับ
2: ครับ
3: เป็นไม่ได้กับยายเขามาสูบน้ำออกเลยครับมันต้องแก้ไขแล้วครับบางทีมันโดนแล้ว
2: ครับเป็นทุกปีไหมครับ
3: ทุกปีครับ
2: ไม่อยากสร้างเสร็จเหรอครับ
3: 3-4 ปีมากับเป็นมาตลอดครับบางเทือบันนี้ขี่ตะลึงน้ำมาหลายเขาเวลาเขาผ่านรถมันสิลมมากลมตลอดนะ
2: ครับ
3: ของอันนี้นะครับ
1: เอาดูภาพรวมฝนฟ้าครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยเฝ้าระวังฝนหนักถึงหนักมากนะไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกส่วนภาคเหนือกับอีสานฝนจะเริ่มลดลงนะครับแต่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่โดยวันนี้นะเย็นวันนี้กรุงเทพปริมณฑลให้เฝ้าระวังแบบจริงจังเลยเพราะว่าฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งดูจังหวัดนะครับขึ้นสีส้มส่วนจังหวัดทางภาคกลางสีแดงๆนั่นน่ะคือกรุงเทพด้วยนะครับ
0: ค่ะของเรานี่คลึ้มหนักฝนตกแต่เช้าแล้วนะคะคุณผู้ชมส่วนเรื่องคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาคุณผู้ชมคะดูเหมือนจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญอีกแล้วเพราะว่าล่าสุดอาจารย์ปานเทพงัดหลักฐานสำคัญเตรียมจะไปยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมนะคะคดีคุณแตงโมไม่จบนะคะอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้รับมอบอำนาจจากคุณแม่ของคุณแตงโมเดินทางไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมที่ศาลจังหวัดนนทบุรีในชั้นอุทธรณ์คดีหลักย้ำว่าไม่ได้เป็นการรื้อคดีนะคะแต่ขอให้ศาลพิจารณาข้อเท็จจริงใหม่หลังทีมงานมีเวลาตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมจากที่เคยยื่นอุทธรณ์ไว้เมื่อวันที่22ธันวาคมปีที่แล้วแล้วหลักฐานเด็ดที่หอบมาวันนี
1: ้
0: อาจารย์ปานเทพบอกอย่างน้อยเนี่ยมี3ประเด็นสำคัญอันแรกนะคะคือเรื่องเรือและภาพถ่ายที่อ้างว่ามีการนำเรือของคุณขวัญอุษามณีมาแอบอ้างเป็นเรือของคุณแตงโมและกระติกรวมถึงข้อกล่าวอ้างเรื่องตำแหน่งของคุณแตงโมกับคุณกระติกบนเรือด้วยประเด็นที่2คือภาพถ่าย4ภาพที่ฝ่ายตนอ้างว่ามีการตัดต่อแก้ไขและถมดำข้อมูลโดยภายหลังพบข้อสงสัยว่ามีการนำข้อมูลจากบุคคลภายนอกเข้ามาในโทรศัพท์ของคุณกระติกด้วยนะคะมีการตัดต่อซ้อนภาพอะไรต่างๆนะส่วนเรื่องที่3คือข้อมูล GPS ของตำรวจซึ่งอาจารย์เนี่ยอ้างว่ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาใต้สะพานสังฮีนะคะจาก2ทุ่ม11นาทีเป็น2ทุ่ม10ขออภัยค่ะเป็น4ทุ่ม18นาทีนะคะขณะที่ยังตั้งข้อสังเกตถึงการแก้เวลาภาพในโทรศัพท์คุณกระติกนะคะจาก3ทุ่ม57นาทีเป็น4ทุ่ม13นาทีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเป้าหมายของการยื่นหลักฐานครั้งนี้ไม่ใช่แค่ต้องการนำหลักฐานมาโต้แย้งนะแต่ต้องการให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาว่ามีการสร้างหรือว่าบิดเบือนพยานหลักฐานจนทำให้เกิดข้อเท็จจริงใหม่ในสำนวนหรือไม่ฟังเสียงอาจารย์ปานเทพดูครับ
4: แต่คุณกระติกก็ต้องยืนยันข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเราอยากรู้ว่าคุณกระติกทำไมถึงเรื่องภาพนั้นและเซ็นด้วยลายมือตัวเองใครบอกให้เขียนอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะอะไรเขาต้องตอบและบวกกับภาพในมือถือของคุณกระติกที่ตัดต่อซ้อนภาพถมดำและโอนมาจากภายนอกต้องตอบให้ได้ว่าครับว่าใครทำให้และโอนมาจากใครส่วนตัวผมนะเป็นไปได้สูงมากว่าคุณกระติกไม่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเราคาดหวังนะว่าโดมิโนตัวแรกคือคุณกระติกจะพูดความจริง
0: แต่ว่าตอนนี้โดมิโนตัวแรกคือคุณกระติกแล้วก็จริงๆรวมไปถึงคนบนเรือตั้งแต่คุณขวัญออกมารอบล่าสุดนะแล้วก็ล่าสุดที่อาจารย์เปิดหลักฐานอีกเนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวแถลงอย่างเป็นทางการออกมาแต่เห็นบอกเดี๋ยวเย็นนี้อาจารย์ปานเทพจะเปิดเผยหลักฐานเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ
1: ลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ชมครับล่าสุดเองเกิดเหตุที่ปัตตานีอีกแล้วครับเอาไปดูเหตุการณ์ที่ปัตตานีครับนี่เป็นระเบิดนะครับระเบิดเกิดขึ้นบริเวณริมถนนสาย42ฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ำมันพื้นที่ตำบลควนอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีเกิดขึ้นในจังหวะที่รถตำรวจของสภ.มายอขับรถผ่านมาพอดีแรงระเบิดทำให้รถตำรวจเสียหายและมีตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย4นายด้วยกันนะครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับก่อนเกิดเหตุพบว่ามีผู้ชายคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์ที่ประกอบระเบิดมาจอดอยู่ตรงบริเวณดังกล่าวก่อนที่จะเดินหายเข้าไปในป่าละเมาะแล้วไม่นานก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับ
0: และจากการตรวจสอบนะคะพบว่าระเบิดที่คนร้ายใช้เป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุกล่องเหล็กน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมจุดชนวนด้วยรีโมทส่วนคนร้ายที่หลบหนีไปเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะคะโดยเหตุการณ์ที่ปัตตานีเกิดขึ้นหลังปฏิบัติการไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเพียง1วันซึ่งขณะนั้นเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าปะทะกับกลุ่มติดอาวุธค่ะและวิสามันผู้ก่อเหตุไป2

0: รายยึดปืนอุปกรณ์ประกอบระเบิดได้หลายรายการและพอตรวจสอบประวัติเนี่ยผู้เสียชีวิตทั้งคู่เองก็มีหมายจับในคดีความมั่นคงมากถึง9หมายด้วยนะคะ
1: เอาล่าสุดคุณผู้ชมครับทางจังหวัดประกาศปิดเทือกเขาตะเว3วันเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ขยายผลหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับว่าเหตุระเบิดที่ปัตตานีจะเกี่ยวข้องกับการตอบโต้ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหรือไม่ด้วยนะครับ
0: ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ปทุมธานีนะคะเป็นนาทีระทึกที่คนร้ายเนี่ยบุกเดี่ยวแล้วก็ถือปืนเข้าไปชิงเงินที่ธนาคารในตลาดไทยได้เงินไปล้านกว่าบาทได้เงินเสร็จสับเรียบร้อยหลังหลบหนีไปคนร้ายเอารถที่ใช้ก่อเหตุไปเผาทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานเดี๋ยวเริ่มจากภาพกล้องวงจรปิดที่ธนาคารนะคะเป็นสาขาตลาดไทยอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคนร้ายสวมหมวกไอ้โม่งรูปร่างผอมสูงประมาณ170เซนติเมตรใส่เสื้อสีแดงและถุงมือเปิดประตูเข้าไปช่วงเย็นเมื่อวานก็เป็นช่วงก่อนจะปิดทำการนะคะแล้วก็หันป้ายจากที่เปิดเนี่ยเป็นปิดไปเลยแล้วก็เอาท่อนเหล็กขัดประตูไว้จากนั้นตรงไปที่เคาน์เตอร์นะคะใช้ปืนเนี่ยจี้บังคับพนักงานให้เอาเงินสดกว่า 500,000 มาให้แล้วยังให้ไปเปิดตู้เซฟกวาดเงินเพิ่มอีกประมาณ1ล้านบาทรวมเนี่ยคนร้ายได้เงินสดๆไปประมาณกว่า1ล้าน 500,000 บาทแล้วก็ใช้เวลาก่อเหตุเพียงแค่2นาทีก็หลบหนีไปค่ะ
1: คือแป๊บเดียวไวมากคุณผู้ชมครับพอได้เงินไปแล้วคนร้ายขับรถเก่งนะครับไปจอดทิ้งอยู่บริเวณลานดินเป็นป่ารกร้างนะครับริมถนนพหลโยธินขาเข้าตรงข้ามกับไปรษณีย์คลองหลวงจากนั้นจุดไฟเผานะครับคาดว่าน่าจะเป็นการทำลายหลักฐานทีนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะแผ่นป้ายทะเบียนปลอมครับหมายเลขตัวถังรถถูกลบทิ้งทำลายหลักฐานไม่ให้ตามไปถึงเจ้าของรถหรือว่าคนที่ครอบครองรถได้พยานที่อยู่ในจุดที่เผารถเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกเห็นรถเก๋งขับเข้ามาด้วยความเร็วจากนั้นเวลาประมาณ10นาทีครับรถคันดังกล่าวก็เกิดไฟไหม้ก่อนมีเสียงระเบิดดังขึ้นคนขับไม่ได้เดินย้อนกลับเข้าไปที่เดิมก็ออกไปเลยครับ
2: มีเสียงระเบิดไหมครับ
3: มีเสียงระเบิด
2: เสียงระเบิดด้วย
3: ยางมันระเบิดตอนแรกคิดว่าเป็นแก๊สแต่รถไม่ได้ติดแก
2: ๊
3: ส
2: แต่คนขับขี่ไม่ได้วิ่งออกมาทางนี้นะ
3: ไม่
2: เจอ
3: ไม่เห็น
2: ตอนขับเข้ามาเขาขับเร็วไหมครับขับเร็วกว่ารถปกติไหม
3: ขับเร็วกว่ารถปกติเพราะว่าตีตรงทบไปเลยครับปกติรถในซอยนี่ก็
0: อ้าวหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยไล่เก็บเบาะแสต่างๆปรากฏสดๆร้อนๆคุณผู้ชม4โมงเย็นที่ผ่านมานี่ตำรวจสามารถจับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะคือนายสายฟ้าอายุ56ปีหนีไปหลบซ่อนอยู่ในรีสอร์ทย่านรามอินทราในกรุงเทพค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวไปสภ.คลองหลวงที่ปทุมธานีนะคะเพื่อที่จะสอบปากคำต่อนายสายฟ้าเนี่ยเคยก่อเหตุชิงทรัพย์รถขนเงินมาแล้วนะคะตอนนั้นน่ะได้เงินไปกว่า16ล้านบาทเมื่อปี2555
1: ครับ
0: และเพิ่งพ้นโทษเมื่อปี2565แล้วก็กลับมาชิงทรัพย์ธนาคารอีกนี่แหละค่ะระหว่างหลบหนีก็เปลี่ยนรถยนต์ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดกันจ้าละวันเลยนะคะแต่เจ้าหน้าที่เราทำงานไวแล้วก็ได้ตำหนิรูปพรรณสันฐานสอดคล้องกับคนร้ายเขามีประวัติไงชิงเงินรถขนเงินเมื่อปี55เขาก็แกะรอยไวเลยสุดท้ายจับนายสายฟ้าได้ในที่สุดนะคะ
1: ครับไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านหน่อยเป็นเกษตรกรที่อุตรดิตถ์นะครับเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยเขาเจอปัญหาหมูป่าบุกเข้ามากัดกินพืชไร่สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะครับเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะบ้านนาป่าคายและบ้านเขาสักอยู่ในพื้นที่อำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับชาวบ้านพานักข่าวไปดูเป็นไร่ข้าวโพดไร่มันสำปะหลังถูกฝูงลิงกับหมูป่าเนี่ยมันลงจากเขาแล้วก็มากัดกินพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายข้าวโพดเสียหายไปกว่า300ไร่แล้วนะครับชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าลิงเนี่ยลงมากินผลผลิตเนี่ยมันมาเป็นฝูงๆเลยคาดว่าน่าจะมีประมาณ3ฝูงรวมแล้วไม่ต่ำกว่า100ตัวครับทำให้ช่วงนี้ต้องนอนเฝ้าไร่คอยจุดประทัดไล่ลิงกันทั้งคืนพอจุดประทัดไล่จากฝั่งลิงผลปรากฏลิงหนีไปก็ไปลงกินข้าวโพดอีกคือเนี่ยโดนหมดเลยครับโดนกินแทบทุกวันไม่รู้จะเหลือแล้วอ่ะ
0: แล้วก่อนหน้านี้ก็ประสานผู้นำท้องถ
1: ิ่
0: นกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังไม่มีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนนะคะต้นทุนที่เขาเพาะปลูกมันสูงขึ้นนะชาวบ้านบางส่วนบอกอยากแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่ก็ทำไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรพื้นที่นี้มันเป็นเขตห้ามล่าสัตว์นะก็รุนแรงไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าเข้าไปกำจัดลิงหรือว่าหมูป่าเนี่ยก็จะผิดกฎหมายถูกไหมคะเราอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยเถอะแก้ปัญหาให้ก่อนผลผลิตจะออกสู่ตลาดในเดือนนี้ค่ะ
4: ผมต้องมาเฝ้าทุกวัน ไม่งั้นมันก็มากินทุกวัน

0: ถ้าปล่อยมันกินทุกวันมันก็ไปเรื่อยครับนี่แหละผลกระทบของพวกผมเดือดร้อนมากอยากให้มีหน่วยงานมาดูแลแก้ไขปัญหาจะได้ช่วยเหลือชาวบ้าน
1: คือจริงๆไม่ว่าจะเป็นลิงลิงเป็นร้อยตัวคุณผู้ชมครับชาวบ้านบอกว่าปลูกเนี่ยข้าวโพดเดี๋ยวใช้เวลา3เดือนนะครับพอลิงลงมาคือหายไปหมดเลยฮะเบื้องต้นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์บอกนะครับว่าปัญหาสัตว์ป่าที่เกิดขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11จังหวัดพิษณุโลกโดยจะมีการวางแผนหาแนวทางในการช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปแต่ว่าพื้นที่มันอยู่ติดเขาว่าคุณผู้ชมถ้าดูตามพื้นที่จะป้องกันยังไงอ่ะเพราะว่ามันเดือดร้อนมากแต่ว่าพื้นที่เนี่ยมันอยู่เขาหมดเลยอาจจะป้องกันหมูป่าหรือลิงเนี่ยยากมากจริงๆนะฮะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะสลับไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ
1: คร
2: อบครัวของเด็กชายอายุ13ปีต้องเสียสละมาช่วยกันด
1: ู
2: แลลูกซึ่งป่วยติดเตียงคุณแม่เนี่ยต้องลาออกจากงานส่วนคุณพ่อทำงานรปภ.อยู่ที่กรุงเทพเสร็จงานรปภ.เลิกงานแล้วเหนื่อยแค่ไหนยังต้องไปเก็บขวดขายเพื่อหาเงินเลี้ยงทุกคนในครอบครัวค่ะ
3: ดูไหมเดี๋ยวก็หายลูกเดี๋ยวก็หายกินข้าวมันเยอะๆแต่ยิ้มยังไงยิ้มได้ยิ้มไม่ต้องร้องหรอกไม่ต้องร้องยิ้มหันกล้องให
2: ้ผมโอ้เราละจะร้องไห้ตามเลย
1: ต้องให้กำล
2: ัง
1: ใจกันแบบนี้แล้วคุณผู้ชม
2: ค่ะคุณพ่อวิดีโอคอลนะทำงานอยู่ไกลนะบอกลูกไม่ต้องร้องนะลูกนะอยู่ไกลกันค่ะแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสนายนิวัฒน์สอนศรีซึ่งเป็นคุณพ่อจะโทรศัพท์จะวิดีโอคอลมาบอกลูกชายยิ้มไว้นะลูกสู้ไปด้วยกันเพราะสำหรับพ่อรอยยิ้มของลูกคือกำลังใจให้คุณพ่อยังเดินหน้าทำงานต่อนะคะแม้วันนี้น้องนายอายุ13ปีจะยังไม่สามารถพูดตอบโต้คุณพ่อได้แต่สื่อสารกันได้ค่ะสีหน้าแววตาแล้วก็อย่างที่เราให้ดูภาพน้องนายเนี่ยน้ำตาคลอตลอดเวลาที่คุยกับคุณพ่อนะคะปัจจุบันน้องนายอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่หมู่3บ้านโนนสว่างตำบลโนนเมืองอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจากเด็กที่กำลังจะเรียนจบป.6ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหลังประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถเดินได้ซึ่งน้องนายเนี่ยรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานถึง3เดือนอาการยังไม่ดีขึ้นครอบครัวจึงพากลับมาดูแลต่อที่บ้านซึ่งขณะนี้ก็ผ่านมาเข้าสู่เดือนที่9แล้วตัวคุณแม่เองก็ต้องลาออกจากงานซึ่งเคยทำงานในห้างที่กรุงเทพนะคะเคยมีรายได้เดือนละ 15,000 บาทแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วต
1: ้
2: องกลับมาดูแลลูกเต็มเวลาคือตั้งแต่ป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำเช็ดตัวแล้วต้องพลิกตัวนะคะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยมิฉะนั้นจะเกิดแผลกดทับแบบที่พี่หนุ่มบอกก็เหลือคุณพ่อแล้วค่ะเป็นเสาหลักก็เป็นรปภ.อยู่กรุงเทพพอหลังเลิกงานคุณพ่อเองก็ยังต้องออกเก็บขวดหาของเก่าขายเพื่อหารายได้เสริมกลับมาช่วยครอบครัวค่ะ
1: คือคุณย่าก็อายุเยอะแล้วคุณผู้ชมคุณย่าอายุ52ปีนะครับรับจ้างทุกอย่างที่พอจะทำได้เก็บแตงกวาเก็บพริกแล้วได้ค่าจ้างเนี่ยวันละประมาณ150บาทถึง300บาทเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของลูกและหลานนะครับนอกจากจะช่วยดูแลน้องนายแล้วย่ายังต้องดูแลสามีสามีก็สุขภาพไม่ดีลูกสาวอีกคนด้วยครับทุกเดือนเนี่ยแม่บอกว่าก็จะต้องพาน้องนายไปพบคุณหมอเดือนละครั้งแล้วแต่ละครั้งเนี่ยเหมารถครับค่าใช้จ่ายในการเหมารถ 2,000 บาทนี่ยังไม่รวมค่าอาหารค่าใช้จ่ายอื่นๆบางวันเงินไม่พอครับแม่ก็จะซื้ออาหารให้เฉพาะลูกส่วนแม่ยอมอดครับหรือว่าดื่มน้ำแทนแม้วันนี้ครอบครัวจะมีข้อจำกัดเรื่องรายได้นะแต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือพยายามดูแลน้องนายให้ดีที่สุดและหวังว่าสักวันน้องนายจะอาการดีขึ้นครับ
4: เหมารถไปค่ะครั้งละ 2,000 ออกจากบ้านตั้งแต่ 6:00 น.ค่ะไปแล้วก็กลับมาอีกทีก็ประมาณ 6:00 น.ค่ะหนูบางทีหนูก็กินแค่น้ำเอาขอแค่ลูกได้กินค่ะเราอดได้เขาก็กินแล้วเขาก็ถามนะว่าแม่ไม่กินหรอบางทีก็ต้องโกหกลูกว่าให้เขากินให้อิ่มก่อน
2: โอ้โหเนี่ยเป็นแม่นะคะบางทีเนี่ยกินแต่น้ำไม่ได้กินข้าวยังต้องโกหกลูกว่าแม่กินอิ่มแล้วลูกจะได้กินก่อนให้กำลังใจจริงๆและเชื่อเหลือเกินนะคะวันนี้วันพระด้วยนะคุณผู้ชมที่ชมข่าวอยู่อยากช่วยอยากทำสิ่งดีๆนะคะช่วยเหลือครอบครัวน้องนายกันได้เลยเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยเยอะมากการเดินทางไปพบแพทย
1: ์
2: อาหารสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแล้วคุณพ่อเป็นแค่รปภ.ต้องเก็บขวดขายด้วยนะอ้าวเราสามารถช่วยเหลือได้นะคะตามบัญชีที่เดี๋ยวเราขึ้นให้เลยค่ะคุณผู้ชมคะธนาคารธกส.นะคะชื่อบัญชีนางสาววรัญญาเลิศสกุลเลขที่บัญชีค่ะ 020-2-54976-12อ่ะแคปถ่ายหน้าจอไว้ได้เลยนะคะช่วยกันส่งความช่วยเหลือได้ตามกำลังเลยและพวกเราขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่ดูแลลูกซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าอยู่ในภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้แบบนี้มันหนักมากๆคุณผู้ชมท่านไหนที่ชมข่าวอยู่นะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนอยากให้เราเข้าไปช่วยนะคะสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้เลยค่ะผ่านทางเพจข่าวช่องวันวันนิวส์อินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะคะแล้ววันช่วยได้จะเข้าไปช่วยเหลือคุณค่ะ
1: อีกเรื่องหนึ่งเรื่องใกล้ตัวทุกคนนะครับปัญหาปากท้องนะครับตอนนี้ทุกคนบ่นเลยค่าพลังงานมันสูงขึ้นเนี่ยน้ำมันก็เพิ่งจะขึ้นไปนะครับค่าครองชีพสูงขึ้นรัฐบาลมีมาตรการอะไรมาช่วยเหลือชาวบ้านอยากจะสะท้อนหน่อยนะครับอยากให้รัฐบาลมีมาตรการอื่นๆลงไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วยเพราะว่าเหมือนที่บอกไปดีเซลก็เพิ่งจะปรับขึ้นเกือบ1บาทต้นทุนราคาสินค้าค่าครองชีพต่างๆปรับแพงขึ้นหมดเลยนะครับนักข่าวของเราลงไปคุยกับแม่ค้าผักที่สกลนครอยากจะสะท้อนเรื่องนี้ให้ฟังบอกราคาน้ำมันตอนนี้ทะลุ40บาทต่อลิตรไปแล้วต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมากต้องยกเลิกการส่งสินค้าไปถึงขอนแก่นนะครับเหลือเพียงการขายในพื้นที่สกลนครนครพนมก็คือจังหวัดใกล้เคียงเพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนขนาดเดียวกันต้นทุนอื่นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่าแมลงปุ๋ยถุงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยขึ้นราคาหมดเลยครับทำให้ต้นทุนทุกอย่างมันสูงขึ้นเป็นโดมิโนเลยตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงพ่อค้าตอนนี้ก็อยากจะเรียกร้องรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือหรือออกมาตรการดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ
5: มันขึ้นปุ๋ยแล้วก็ขึ้นนะคะพวกปุ๋ยยาฆ่าแมลงฮอร์โมนขึ้นน้ำกันเบิดเลยกระทบ
6: เป็นทอดๆเลย
5: ใช่ใช่ค่ะทีนี้ต้นทุนสูงแต่ผลผลิตต่ำเดือดร้อนเยอะเลยแหละค่ะฝากมาดูแลหน่อยรัฐบาลมองเห็นบ้าง
1: เอาอย่างนี้ถ้าไปที่โคราชคุณผู้ชมครับชาวบ้านนะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหรือทุกๆคนเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยไทยช่วยไทยพัด60 40เนี่ยได้ข่าวว่าเขาจะมีการขยายโครงการใช่ไหมล่ะ
2: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลางเดือนมาท่านหมดแล้วนะคะ
1: ใช่เขาบอกอยากจะให้ขยายโครงการไปอีก 1-2 เดือนได้ไหมเขามองว่าถ้าไทยช่วยไทยพัดเนี่ยขยายไปได้อีก 1-2 เดือนนะมันจะช่วยต่อลมหายใจอ่ะฟังเสียงเขาหน่อยครับ
7: ถือว่าดีค่ะ
8: มันส่วนใหญ่มันเราไปซื้ออะไรได้บ้างเนี่ย
7: โอ้ยใช้จ่ายในครอบครัวได้ทุนได้เยอะเลยค่ะ
8: นี่อยากบอกรัฐบาลไหมว่าอยากให้มีขยายโครงการนี้ต่อไปด้วย
7: อยากให้มีต่อค่ะ
1: เอาอย่างนี้ละกันจะใช้คำว่าข่าวดีก็ไม่ได้มีลุ้นละกันเมื่อวานผมเจอคุณเอกนิติรองนายกกับรัฐมนตรีคลังเนี่ยท่านบอกว่าขอเวลาในการพิจารณา 1-2 สัปดาห์ก็คือว่าไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนเนี้ยจะรู้และจะต่อมาตรการไทยช่วยไทยพัดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าต่อจริงมันจะต้อง1ไทยช่วยไทยด้วยแล้วบัตรสวัสดิการด้วย
2: แล้วก็ต้องหางบด้วยค่ะ
1: ถูกมิฉะนั้นเอาอย่างนี้ละกันรอลุ้นปลายกันยายนนี้นะงบประมาณที่จะลงไปไทยช่วยไทยพัดจะมีการขยายอีก 1-2 เดือนหรือเปล่านะครับ
2: เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ารอชมข่าวช่องวันเลยเดี๋ยวเราจะรีบอัปเดตให้นะคะคุณผู้ชมคะเอาสลับอารมณ์นะคะมากันที่ธนาคารออมสินค่ะเดินหน้าช่วยลดภาระหนี้ครูนะคะเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินติดตามรายละเอียดกันค่ะ
9: ธนาคารออมสินเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 3.50% ต่อปีให้แก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.ชพส.และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาตั้งแต่ปี2548ถึง2558ครอบคลุมทั้งลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ที่ประสบปัญหาในการผ่อนชำระรวมกว่า 280,000 บัญชีหลังเปิดลงทะเบียนผู้ได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.50% ต่อปีจนถึงเดือนธันวาคม2570เพียง11วันมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 80,000 บัญชีแม้จะจ่ายชำระค่างวดเท่าเดิมแต่เงินที่ชำระจะถูกนำไปตัดเงินต้นได้มากขึ้นช่วยลดภาระดอกเบี้ยและปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นสำหรับลูกหนี้ที่พ้นสภาพสมาชิกชพค.ชพส.หากกลับมาเป็นสมาชิกได้ตามหลักเกณฑ์ของสกสค.สามารถลงทะเบียนกับธนาคารได้ภายในวันที่30พฤศจิกายน น2569ขณะที่ลูกหนี้ที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างหนี้สามารถติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขาเพื่อดำเนินการให้กลับมามีสถานะหนี้ปกติได้ภายในเดือนธันวาคม2569ลูกหนี้ครูที่ได้รับข้อความแจ้งสิทธิ์จากธนาคารแล้วสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันหมายโมเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขา

0: HSB Contact Center โทร1115ย้ำภายในวันที่31ตุลาคม2569นี้เท่านั้น
1: ทุกวันนี้ก็เหนื่อยครับค่อนข้างมองแล้วก็ท้ออยู่เหมือนกันครับสาเหตุที่เราไปกู้หนี้ยืมสินมาส่วนใหญ่แน่นอนเลยกู้เพื่อศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตัวเอง
2: ผมเชื่อว่าครูทุกคนไม่คิดที่อยากจะเป็นหนี้ถ้าไม่มีความจำเป็นเพราะทุกคนที่เป็นลูกหนี้ก็อยากจะให้หนี้เนี่ยมันหมดไวขึ้นผมรู้บอกต้องขอบคุณธนาคารออมสิน
1: ที่มาช่วยดูแลในเรื่องนี้ของคุณครูนะครับผมเองก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยเช่นกันครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: คุณผู้ชมครับเอาใจช่วยลูกช้างหน่อยลูกช้างมันตกบ่อเกลอะฮะแล้วการช่วยของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างทุลักทุเลเลยครับ
5: ขยับขึ้นละขยับขึ้นละขางอขายังงอดิเหยียบขึ้นดิเหยียบขาเหยียบไปปีนขึ้นได้ไหมเนี่ยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง
6: โอ้โถก็เหมือนช่วยเด็กอะเน
4: า
6: ะ
4: หลายคนตั้งชื่อน้องหลุมหนับหร
6: อ
4: เป็นน้องช้างเพศเมียนะครับคือมันส่งเสียงร้องจริงๆเนี่ยมันตกลงไปในบ่อเกลอะคุณผู้ชมคือบ่อเกลอะเนี่ยมันลึกประมาณ2เมตรอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาระยองแต่ว่ามันก็พยายามขึ้นมันขึ้นไม่ได้อ่ะ
6: มีแต่ง่วงนะลูก
4: ช่วยคือทุกคนก็เอาใจช่วยนะคุณผู้ชมนะแต่ด้วยความที่มันอาจจะไม่ค่อยเจอคนน่ะมันตื่นคนและพอมันเหนื่อยแล้วว่าจะทำยังไงดีเราเจ้าหน้าที่เองชาวบ้านเองก็น่ารักเอาแบ็คโฮไปครับเอาแบ็คโฮเดี๋ยวจะไปช่วยแต่ปรากฏว่าด้วยความที่น้องช้างดูฮะเอาแบงลงหน่อยไม่เคยเจอแบ็คโฮ
6: ตกใจ
4: เอาหน้ามุดลงไปในดินแล้วตูดขึ้นมาแทน
6: โถลูก
4: เนี่ยคุณผู้ชมครับคือด้วยความตกใจอ่ะมันก็มุดหนี
6: โอ้โถ
4: แล้วทำให้ตัวของน้องถลอกปอกเปิกหมดเลยฮะ
6: แล้ววันนี้คืออีเวนต์หมู่บ้าน
4: ครับ
6: วันนี้ทุกคนในหมู่บ้านมาอยู่ตรงนี้มาลุ้นน้องหนุบหนับต้องขึ้นให้ได้
4: ไปแล้วน้องหนุบหนับอ่ะคุณผู้ชมครับคือเขากลัวไง
6: ใช่
4: เขาบอกให้ขึ้นมามันก็คงจะฟังภาษามนุษย์ไม่ได้เนาะก็เอาหน้ามุดดินอย่างเดียวเลยเนี่ย
6: ขึ้นได้ไหมลูก
4: หนีอย่างเดียวแต่เจ้าหน้าที่เขาน่ารักนะค่อยๆอ่ะไมโครเนี่ยค่อยๆเปิดทางและสุดท้ายหนุบหนับของเราคุณผู้ชมที่เปิดทางใหญ่พอสมควรนะหนุบหนับก็เห็นว่ามันสะดวกแล้วเราขึ้นดีกว่าขึ้นโอ้โห
6: ปรบมือให้หนุ
4: บขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วย
6: ขอบพระคุณนะคะเอาเก่งมากๆแล้วก็จริงๆคือแต่น้องมีบาดแผลเหมือนที่พ
4: ี่
6: บอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะคอยตามดูบาดแผลให้หนุบหนับของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยววางแผนการรักษาให้แล้วถ้าเกิดว่าเจอสัตว์ป่าบาดเจ็บพัดหลงเขตชุมชนแจ้งสายด่วนกรมอุทยานได้นะคะ1362ฟรีตลอด24ชั่วโมงอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ช่วยน้องช้างด้วยนะ
4: ดูข่าวหลากหลายแบบนี้นะครับติดตามวันนิวได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ดูสดผ่านแอปวันดี Facebook และ YouTube ครับ
6: ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าววันศุกร์อีกครั้งนึง 1:00 นนะคะเรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
7: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เมื่อวานนี้น้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องเพื่อเอาชนะคู่ท้าดวลอย่างน้องทับทิมสาวน้อยเด็กนักเรียนเรียนดีมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์สมัยที่16มาครองสำเร็จพร้อมเข้าเป็นหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปปิดหนี้ได้

0: แล้วทั้งสิ้น 170,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับพ่อค้าหมึกย่างรสเด็ดที่ขอมาคว้าทุนต่อยอดร้านให้ดีขึ้น
1: เป้าหมายที่มาในรายการด่วนเพ่งชิงทุนก็คืออยากมีเงินทุนหมุนเวียนในร้านปลาหมึกย่างนี่แหละครับแล้วก็อยากสิมาโปรโมทร้านให้ผู้คนได้รู้จักหลายขึ้นกว่านี้ครับผมแล้วก็ในความรู้สึกลึกๆก็คืออยากให้พ่อกับแม่นี่ได้ภูมิใจในตัวผมในบ่มากกันหน่อยครับผม

0: กัน
1: เนื้อเสียงดีมากสว่างพอร้องขึ้นมาสว่าง
2: พอเขาร้องปุ๊บแบบอินเนอร์เขามาเลยแบบทำให้เราเชื่อ
3: ท่อนฮุกดีแล้วก็ท่อนสุดท้ายรอบแรกก็ดี
4: สวัสดีครับผมแป้งคุณกสนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงทุนทุกความฝันทุกคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมของคุณมาแลกไปตำแหน่งชามไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินถุงเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยเท่านั้นยังไม่พอหากคุณเป็นแชมป์ไม่ถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินทุนคูณ2แล้วรถเกียร์นวดข้าวคูโบต้ามอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยไปอีก 100,000 บาทกับงานทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิแอนซิเรียมและกุศลาคุณวุฒิครับ
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: เช่นเคยฮะเราไปรับโชครายวันกันก่อนจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีถึงเวลาลุ้นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องชาวใต้กับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3วันศุกร์แบบนี้ให้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ใช้ที่ส่งรหัส14หลักแต่ร้านค้าที่ขายที่ส่งคูปองในรังมาจากภาคใต้สวัสดีคุณเบนครับที่อยู่ที่ใช้ในการลงทะเบียนครั้งแรกนั้นเป็นที่อยู่ปัจจุบันหรือว่าที่อยู่ตามบัตรประชาชนครับ
6: ค่ะคุณลูกค้าในลงทะเบียนครั้งแรกนะคะลูกค้าต้องใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชนค่ะแล้วก็เพื่อใช้ในการยืนยันรับสิทธิ์เวลาเป็นผู้โชคดีนะคะและไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนค่ะเราจะไปมอบถึงที่เลยค่ะ
4: ครับเป็นผู้โชคดีไปด้วยกันนะจ๊ะโชครายวันนะต้องคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคใต้จ้าครับ1แล้วและ2จ้าและนี่คือ2ท่านที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคใต้ต้มที่สายของภาคใต้นี่ก็เมนูอร่อยนะผมเคยทานมา2แล้วเรียบร้อยและนี่คือ2ร้านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับต้องขอแสดงความดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวใต้ทุกท่านด้วยครับวันพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
7: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้ Sponge Pop ว้าว
9: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
10: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
11: คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
12: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
11: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่

0: บ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
1: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
0: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
1: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
0: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
1: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17ถึง20กันยายนนี้

0: ไอบ้านคุณ
1: ทำไมเกียวกินอะไรก็อร่อย
2: หยอกแม็กกี
3: ้ฮะอร่อย
2: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
4: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
5: หน่อยบาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
7: โดนเพลงชิงทุนวันนี้พบกับนักร้องหนุ่มเมืองสุรินทร์เจ้าของฉายาแหบซ่าหน้าหล่อเน็กเดรพลฮะวันนี้มากับเพลงใจบ่มักดี

0: เมฆระเบ
1: ิดสวัสดีครับ
0: โอ้ใจบ่มักดี
1: ครับผม
0: เพลงนี้เป็นเพลงซึ่งมีความหมายในหลายช่วงชีวิตของเน็กเลยก็ว่าได้
1: ใช่ครับ
0: เลยเลือกเพลงนี้มาร้องให้ฟังวันนี
1: ้ใช่ครับ
0: มันมีความหมายยังไงบ้างมันโผล่มาจากจังหวะไหนของชีวิตบ้าง
1: ช่วงแรกเลยนี่เป็นเพลงที่ผมเอาไปใช้ในรายการประกวดออกทีวีครั้งแรกกับบทเพลงนี้ครับแล้วก็ไปเจอกับครูสลาแล้วก็ร้องผลงานเพลงนี้นี่แหละครับเป็นผลงานเพลงแรกให้ครูสลาได้ฟัง
0: วันนั้นครูว่าไงบ้าง
1: วันนั้นไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พอเด็กคนนี้ตั้งแต่เดินออกมามันมีบุคลิกที่น่าสนใจไม่ได้หน้าตาดีไม่ได้หล่อขนาดนั้นแต่มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นฟิลเหมือนดาราคนหนึ่งที่กำลังเดินออกมาครับซึ่งผมก็เดินก้องแก้งก้องแก้งของผมมากๆเลยนะครับตอนนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าครูสลาทำไมมองแบบนั้นครับจนถึงทุกวันนี้ผมก็พอได้มีโอกาสเล่นหนังโอ้นี่เหรอวะ
0: ฟิล
1: เป็นดาราครูอาจจะมองถึงตรงนี้ใช่ครับแต่ครูสลาน
0: ั่นคือครั้งแรกที่เจอครูสลาน
1: ั่นคือครั้งแรกที่เจอครูสลา
0: แล้วมาเจอกับเพลงนี้อีกช่วงชีวิตช่วงไหน
1: อีกช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงผมไปประกวดร้องเพลงเหมือนกันครับแต่ตอนนั้นเป็นศิลปินของแกรมมี่แล้วแหละครับมีรายการหนึ่งที่เขาจะเอาศิลปินไปแข่งกันเองนะครับแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้ผมได้เงิน1ล้านบาทครั้งแรกในชีวิตใช่ครับชนะเลิศตอนนั้นครับผมก็เลยได้เงิน1ล้านบาทจากผลงานเพลงนี้ครับ
0: รู้สึกยังไงบ้างกับเพลงนึงซึ่งมันเปลี่ยนชีวิตเราได
1: ้ผมรู้สึกว่าผมคุกคีกับเพลงนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยครับพ่ออยากให้ร้องเพลงของไหมไทยชัยตะวันและผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงที่ผมชอบมากนะครับพ่ออยากให้ใช้เสียงสูงๆตอนนั้นแกผมก็เลยชอบผลงานเพลงนี้เพราะมันได้ตะโกน
0: ได้ใช้พลัง
1: ใช่ครับแล้วมันรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากๆครับก็ขอบคุณผลงานเพลงนี้มากๆที่นำพาให้ผมได้ไปเจอครูสลาที่นำพาให้ผมได้เข้าแกรมมี่ที่นำพาให้ผมได้เงิน1ล้านบาทครั้งแรกในชีวิตมันเป็นเพลงที่มีคุณค่าต่อใจผมมากวันนี้ก็เลยเลือกมาร้องครับผมใช่ครับแ
0: ฟนเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตเมื่อเราผ่านแต่ละจุดแต่ละจังหวะของเรามันจะนำพาอะไรมาสู่อนาคตของเราแต่ขณะที่เราอยู่ตรงนั้นทำมันให้เต็มที
1: ่ท
0: ำให้ไม่ต้องเสียดายที่ได้ทำมันไปใน
1: ค
0: ุณผลครับ
1: ครับพี่แฟนครับ
0: เอาล่ะวันนี้พร้อมมากไหนทุกคนนะประจำที่ได้เลยครับ
2: เป้าหมายที่มาในรายการด่วนเพลงจริงทุนก็คืออยากมีเงินทุนหมุนเวียนในร้านปลาหมึกย่างนี่แหละครับแล้วก็อยากสิมาโปรโมทร้านให้ผู้คนได้รู้จักหลายขึ้นกว่านี้ครับผมแล้วก็ในความรู้สึกลึกๆก็คืออยากให้พ่อกับแม่นี่ได้ภูมิใจในตัวผมในมะมากกันหน่อยครับผม
3: กระทิงแดงอยากท้องทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
4: คนไทยรุ่นใหม่หัวไวแก้ปัญหาเก่งไม่ว่าจะเจอโจทย์ยากแค่ไหนถ้าตั้งสติสมองไวก็ผ่านไปได้ทุกเรื่องครับกระทิงแดงพร้อมเป็นพลังใจให้กับคนไทยทุกคนด้วยราคาใหม่10บาททุกสุดทั่วประเทศก่อนเริ่มภารกิจไทยรัฐกระทิงแดงไปเติมพลังใจกันก่อนเลยมีพลังใจแล้วมาทดสอบความไวกับภารกิจนี้ครับผมแยกขวดกระทิงแดงทั้ง4สูตรให้ถูกต้องภายในเวลา10วินาทีเริ่มเร็วๆๆๆเอาแล้วครับแยกแดงออกมาก่อนเอาแล้วน้ำเงินไปแล้วเอาละหาที่ว่างเอาเรียบร้อยครบถ้วนและถูกต้องทั้ง4สูตรครับผมอย่าลืมนะฮะกระทิงแดงทุกสูตรราคาเดียว10บาททั่วประเทศคุ้มค่าแน่นอนจัดกันให้ไว
5: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
6: อร่อย
7: ฟินเวอร
5: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
8: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ

0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทยเท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
2: ์เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจิกบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ครีมสูตรซักด่วน
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด
6: ์หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
7: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
8: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
7: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
9: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
7: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
8: ผมเป็นนักเลง
10: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
7: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
9: ไอ้ปู
8: ่มึงหลอกกู
7: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
8: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
7: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริงๆ
8: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
11: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 milliliters
13: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
14: It's real
15: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
16: หยอกแม็กกี
17: ้ฮะอร่อย
16: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
18: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
19: ค่ะเทวดา
0: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะ
2: เทวดามาแล้ว
18: อย่าลืม
2: ลุกค่ะ
18: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
4: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
17: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
4: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
3: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
17: พี่ยังจีบเมาชุดอยู่เลย
4: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
5: โตโต้ธนเดชการันตีความสนุก The Golden Show All Stars Concert 2026ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้แฟนๆเตรียมฟินไปกับบทเพลงทองคำและโชว์สุดตระการตากันได้เลยค่ะ
10: งานเลี้ยงรุ่นที่รวมเสียงระดับคุณภาพไว้มากที่สุดกำลังเริ่มขึ้นแล้วครับกับ The Golden Show All Stars Concert 2026ความพิเศษในครั้งนี้นะครับเรารวมศิลปิน Golden Song ครบทุกซีซั่นมาไว้บนเวทีเดียวกันพวกเราพร้อมที่จะขับกล่อมเพลงทองคำเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคน
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
8: แม่
7: ชา
8: หรือ
7: ย
8: ัง
7: ใครตะโกนแบบมาวันแม
6: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
15: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
9: ข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: กลับมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์16สมัยอย่างน้ำพึ่งสาวร้อยเอ็ดน้ำเสียงหวานที่วันนี้ต้องมาเจอกับพ่อค้าหมึกย่างรสเด็ดขอมาสู้คว้าทุนต่อยอดร้านเรามาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
1: แชมป์วันนี้แชมป์16สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 170,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดเชิญครับเดี๋ยวผมไปส่งครับ

0: ปลอดภัยเป็นไงความรู้สึกตอนนี้เพราะว่าที่ผ่านมานี่ด่านหินตลอดเลยนะ
1: ใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะก็วันนี้มาไกลกว่าที่คาดไว้มากๆเลยค่ะ
0: เส้นทางมันไกลกว่าที่คาดไว้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เงินทุนยังไม่ถึงคาดเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเอาละเดินหน้าสู้กันต่อไปนะ
1: สู้ต่อค่ะ
0: ด่านนี้พบกับพ่อค้าหมึกย่างที่ขอหาทุนต่อยอดร้านหวังเพิ่มทางเลือกตอบแทนลูกค้าพี่พลจากนนทบุรีเย้พี่พลสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี
2: ่สวัสดีครับผมชื่อพลนะครับธนพลแสงสุตามาจากนนทบุรีครับผม
0: ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับพี่
2: ขายปลาหมึกย่างครับผม
0: ขายปลาหมึกย่าง
2: ครับ
0: ขายอยู่แถวไหนล่ะ
2: ขายอยู่แถวตลาดประชานิเวศ1ครับ
0: ประชานิเวศ1
2: ครับ
0: ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
2: ตั้งแต่5โมงเย็นถึง3ทุ่มครับ
0: 5โมงเย็นถึง3ทุ่ม
2: ครับผม
0: เปิดมานานแค่ไหนแล้วฮะ
2: 10กว่าปีแล้วครับ
0: อุ้ย10กว่าปีแล้วเหรอ
2: ครับผม
0: สูตรเด็ดอะไรทำไมถึงได้เปิดได้นานอย่างนี
2: ้สูตรเด็ดก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดครับ
0: น้ำจิ้มซีฟู้ด
2: ครับผม
0: อันนี้เด็ดเลย
2: มีน้ำจิ้มหวานมะขามด้วยครับ
0: น้ำจิ้มหวานเป็นมะขามเปียกอย่างนี้นะแล้วก็หวานหวานเนาะ
2: ใช่ครับ
0: หน้าตามันจะดีขนาดไหนไปดูกัน
3: เพศอาชีพขายปลาหมึกย่างครับชื่อร้านว่าเป็นนึ่งปลาหมึกย่างครับผมขายอยู่ตลาดประชานิเวศ1ครับขายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับผมตั้งแต่เวลาประมาณ 5:30 น.ถึง 3:00 น.ครับปลาหมึกที่ขายอยู่ก็คือมีแค่2แบบครับไข่ปลาหมึกย่างอาเจนแล้วกับเนื้อข้างติดเอ็นแก้วปลาหมึกยักษ์ครับผมราคาของไข่ปลาหมึกย่างอาเจนนี่ก็อยู่ไม้ละ70บาทแล้วก็ส่วนข้างปลาหมึกย่างติดเอ็นแก้วนี่ก็ลงอยู่ไม้ละ35บาท3ไม้ร้อยครับร้านเฮาก็ปลาหมึกย่างชิ้นใหญ่กรุบๆใสๆเต็มค่ำเลยครับผมนอกจากปลาหมึกแล้วก็ยังมีสินค้าตัวอื่นนะครับก็คือลูกชิ้นปลาอินทรีจ่อหมูไก่เห็ดหอมเป็นจ่อร่วมนะครับแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งไม้ละ25บาทเหมือนกันครับขายดีที่สุดลูกชิ้นปลาอินทรีครับกับปลาหมึกย่างนี่แหละครับร้านเฮานี่ก็เด็ดที่สุดเลยครับคือน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มคิดคนด้วยตัวเองครับผมแล้วก็หอมพริกขี้หนูสวนครับใส่น้ำมะนาวแท้ๆเลยครับร้านนี้ก็เฮ็ดกับหมู2คนครับเพื่อนซื้อ1ก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านว่าคําว่าเป็น1ปลาหมึกย่างครับหมูนี่ก็เป็นทําหน้าที่ก็คือเป็นทุ่นส่วนหลายเกือบจะทั้งหมดเลยครับส่วนของผมก็คือเป็นแห้งเป็นส่วนใหญ่เป็นคนยกของขึ้นรถทุกอย่างครับที่ใช้แห้งครับเวลาไปขายนี่ครับก็แบ่งหน้าที่กันครับกับหมูก็อยู่หน้าร้านผมก็เป็นคนย่างของอยู่ด้านหลังครับผมเปิดขายมาประมาณ10กว่าปีได้แล้วครับรายได้ซุมื้อนี้ก็สิได้รับค่าแรงเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์นึงก็100นึงก็ได้อยู่10บาทครับผมถ้าขายได้ 5,000 ก็ได้อยู่500ตกลงกันกับหมูจังซี่ครับเห็นใจคือเห็นใจหมูว่าหมูลงทุนหลายครับตอนนี้ก็เรื่องครอบครัวก็ยังบ่มีครับเพราะว่าบ่กล้ามีเพราะว่าเจ้าของยังทุกข์ยากอยู่ครับความรู้มันแค่พอๆครับมันก็คือหางานยากอ่ะเวลาได้งานมากอ่ะได้แค่ค่าแรงถูกๆวันละ100กว่าบาทจังซี่มันหาเลี้ยงไผยากครับลําพังเลี้ยงตัวเองก็คือยังยากแล้วเจอความลําบากมากหลากหลายครับก็ยังบ่ถิ่มความพยายามแต่ยังสู้ตลอดพ่อกับแม่ก็ติดต่ออยู่เรื่อยๆครับอยู่บ้านบ่ได้เห็นหยังครับอยู่จังหวัดสกลนครถึงสิบ่ได้เจอพ่อกับแม่ก็สิกลับบ้านประมาณปีละครั้งครับผมก่อนหน้านี้ก็พอมีเงินเก็บอยู่ครับขึ้นมาช่วงที่ขายดีนะครับแต่พอมาเจอโควิดแล้วหลังโควิดเนี่ยก็คือเงินที่เก็บนี่ก็ถึงดึงออกมาใส่เป็นต้นทุนครับผมเงินเก็บก็เลยทยอยออกไปเรื่อยๆจนตอนนี้เหลือหน่อยครับผมแต่ว่าก็ยังดีตรงที่ว่าตอนนี้บ่มีหนี้สินก็เลยดิ้นรนเพื่อที่เอาชีวิตรอดไปมื้อๆแค่นั้นนะครับผมดิ้นรนอยู่ซุมื้อนี้ก็สิเฮ็ดให้เต็มที่เฮ็ดให้ดีที่สุดครับเพราะว่าพอมีแห้งอยู่ครับตอนนี้คันยอดขายดีขึ้นพอมีกําไรดีกว่านี้ก็สิได้ส่งเงินส่งอีหยังไปดูแลพ่อกับแม่ที่บ้านได้นําครับผมเป้าหมายที่มาในรายการด่วนเพ่งชิงทุนก็คืออยากมีเงินทุนหมุนเวียนในร้านปลาหมึกย่างนี่แหละครับแล้วก็อยากสิมาโปรโมทร้านให้ผู้คนได้รู้จักหลายขึ้นกว่านี้ครับผมถ้าสมมุติว่าร้านเกิดกลับมาขายดีอีกก็จะมีเป็นเงินทุนที่ต่อชีวิตให้ร้านได้อีกยาวนานครับผมแล้วก็ในความรู้สึกลึกๆ ก็คืออยากให้พ่อกับแม่นี่ได้ภูมิใจในตัวผมในบ่มากก็น้อยครับผม มื้อนี้ผมสิเฮ็ดให้เต็มที่ครับผม

0: น้ำพึ่งก็เป็นคนที่ร้องเพลงดีเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรไม่มีปัญหาเลย
1: เพราะมากเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แอนชอบที่น้ำพึ่งร้องค่ะ
2: แชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีครับเศรษฐีอร่อยนี้เกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR Code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
5: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
6: อร่อย
7: ฟินเวอร
5: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
10: ับชุดไหนดีครับ
11: เอาชุด
12: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายน

0: กล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
3: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
2: ในฉลากก่อนใช้ยา
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
5: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
6: ่สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้

0: ี่ยวซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
3: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
4: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchill Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
5: ชนะแล้ว
6: อีกสักเกมไหม
4: ใหม่ Enchill Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
7: ตำรวจแถลงผลการจับกุมเจ้าหน้าที่ DSI 2รายเอี่ยวเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นอ้างช่วยบรรจุเข้ารับราชการได้มูลค่ารวม55ล้านบาทเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองยังให้การปฏิเสธขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้อง
8: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: วิกฤตภัยธรรมชาติ
9: พี่น้องเกิดน้ำท่วมกระทันหันฝนตกแห้งมือสักครู่นึงนะพี่น้องท่วมบ้านเลยครับพี่น้องเอ้ยระบายน้ำบ่ได
7: ้มหากาพย์รัฐบริหารน้ำล้มเหลวเจาะวงจรภัยพิบัติซ้ำซากจากน้ำท่วมสู่ภัยแล้งติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าววันศุกร์หนึ่งทุ่มคืนนี้ขอเพียงแค่ฝัน
10: ให้ไกลแล้วไปใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
11: ่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่าง
12: ผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
13: ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของพลพ่อค้าหมึกย่างรสเด็ดจากนนทบุรีที่ขอมาสู้คว้าทุนนำไปต่อยอดร้านให้ดีขึ้นเขาจะทำสำเร็จหรือไม่เมาใจช่วยเขากันครับ
14: โอ้โหโหดเหมือนกันนะ
15: ครับ
14: ชีวิตโหดเหมือนกันนะจบป.6 ก็ออกมาลุยเลยพี่จากอกพ่อแม่เลยหรือป่ะ
15: ใช่ครับ
14: เออมาทำอะไรล่ะ
15: มาเป็นคนโรงงานครับทำงานโรงงาน
14: อายุ10กว่าๆเอง
15: 10ประมาณ18
14: 19อ๋อพออายุได้18 19ก็เข้ากรุงเทพ
15: ครับผม
14: ด้วยความรู้ป .6 ก็มาทำโรงงานก่อน
15: ครับผม
14: ทำโรงงานอยู่นานแค่ไหนครับพี
15: ่หลายปีอยู่ครับ
14: หลายปีอยู่เหมือนกัน
15: ครับผม
14: แล้วทำไมถึงมาเปิดร้านปลาหมึกได้
15: อ๋อพอดีรู้จักกับเพื่อนตอนเรียนกศน.คร
14: ับ อ๋อระหว่างที่มาอยู่กรุงเทพก็เรียนกศน.ไปด้วย
15: ครับผม
14: รู้จักกับเพื่อน
15: ก็เลยทักไปทักเฟซผมไปทักเพื่อนไปว่าเออใช่จำกันได้หรือเปล่า
14: หัดเล่นเฟซเล่นเฟซเจอมาตอนนั้นพอเล่นได้คราวนี้ก็เสิร์ชหาเลย
15: ใช่ครับ
14: ม
15: ี
14: ใครเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าเจอพี่หนึ่งพอดี
15: ใช่ครับ
14: เฮ้ยนายใช่เพื่อนเราหรือเปล่า
15: อืมครับ
14: เออแล้วยังไง
15: แล้วก็พอดีคุยกันมาสักพักนึงก็ถามสารทุกข์สุขดิบนะครับก็เลยสักผมก็ยังทำงานอยู่งานโรงงานแต่ถามกันแล้วมันไม่พอใช้อ่ะครับเงินวันละร้อยกว่าบาทไม่พอใช้ก็เลยเพื่อนก็เลยชวนกันมาลองดูมาค้าขายดูไหมเผื่อมีอะไรดีขึ้นอะไรคร
14: ับ เปิดเป็นร้านปลาหมึกตั้งแต่แรกเลยไหม
15: เป็นร้านขายไก่ทอดครับเป็นกินเปอร์เซ็นต์เป็นแฟรนไชส์นะคร
14: ับ
15: อ๋อ
14: เป็นแฟรนไชส์
15: ประมาณปีกว่าๆก็มันรู้สึกว่ามันยอดมันไม่ดีมันกำไรมันน้อย
14: กำไรมันน้อยแฟรนไชส์กำไรอ
15: ยู่ไม่ได
14: ้อยู่ไม่ได้
15: ก็พอดีเจอร้านปลาหมึกที่รถพ่วงนะครับ
14: เดี๋ยวก่อนนะวันนั้นคือไปเก็บร้านแล้ว
15: ใช่ครับเก็บร้านกำลังเก็บร้าน
14: เก็บร้านแล้วด้วยความเศร้าส้อย
15: ใช่ครับ
14: ว่าจะไปต่อได้นานแค่ไหนเนาะ
15: ครับ
14: ออกไปกระเตงของไปข้างหน้าเจอ
15: รถไอ้รถพ่วงขายปลาหมึกคร
14: ับเป็นยังไงสภาพเขาเป็นยังไง
15: เขาเหมือนแบบคนลุมซื้อกันจังเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าลองถามเพื่อนดูไหมว่าน่าจะเปลี่ยนสินค้ามาขายปลาหมึกย่างดีไหมอะไรเง
14: ี้
15: ย
14: เพื่อนว่าไงบ้าง
15: ก็เพื่อนก็ลองดูก็ดีนะครับลองดูก็ดี
14: ขอคุยพี่หนึ่งหน่อยนะ
15: ครับ
14: ผมชอบขอบคุณนะครับพี่หนึ่งฮะตอนนั้น
16: ครับผม
14: ไกลไปไม่ได้ตอนนั้นแอบเซ็งอยู่เหมือนกัน
16: ก็ประมาณนั้นครับเพราะว่าทำแล้วมันกำไรมันก็ไม่มีนะครับก็ทำไปเรื่อยๆจนน้องเขาชวนก็เลยว่าลองดูมันไปไม่ได้ก็ต้องมา

0: จนสุดท้ายเราขายมา10กว่าปีลูกค้าไม่หนีเลย
1: ไม่หนีเลย
0: ไม่หนี
1: ตอนแรกมีผลิตภัณฑ์เยอะกว่านี
2: ้เมื่อก่อนจะมีปลาหมึกอาเจนหนวดปลาหมึกปลาหมึกกระดองมีครบหลายอย่างเลยครับ
1: มีครบหลายอย่างเลย
2: ครับผมแต่พอเจอวิกฤตโควิดหายไปเลยเกินครึ่งเลยครับ
1: หายไปเกินครึ่งเลย
2: เกินครึ่งครับ
1: เ
2: กือบแบบรู้สึกว่ามันใจหายนะครับยอดมันตกไปเราจะอยู่ได้ยังไงคุยกับเพื่อน
1: เลยจำเป็นต้องยกเมนูบางเมนูออก
2: เอาออกครับเพราะว่ามันต้นทุนมันสูงมาก
1: เพื่อให้มันสต็อกมันอยู่ได้ให้ต้นทุนมันอยู่ได
2: ้ครับ
1: วันนี้ก็เลยอยากจะกอบกู้กิจการ
2: ใช่ครับอยากได้ทุนสำรองไปไว้หมุนเวียนนะครับผม
1: อยากได้เงินทุนเท่าไหร่ครับไปดูแลกิจการ
2: สักแสนหนึ่งก็พอครับผม
1: สักแสนหนึ่ง
2: ครับ
1: อยากเป็นผู้ร่วมลงทุนบ้าง
2: ครับผม
1: อยากบอกอะไรกับเพื่อนที่เคียงข้างกันมาบ้าง
2: ครับผมต่อสู้กันมานานขนาดนี้ครับถ้ายังมีแรงอยู่จะอยู่ตรงนี้แล้วครับไม่ไปไหน
1: สู้ด้วยกันไปสู้ด้วยกันไปเป็นไงครับพี่นิกครับเรื่องนี้
3: ผู้เชี่ยวชาญในการย่างปลาหมึกได้เลยนะครับ10ปีเนี่ยอยู่หน้าเตาตลอดสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นแล้วผมประทับใจมากๆคือการสู้ชีวิตของเพื่อนที่แบบมันต้องรักกันแค่ไหนก็หวังว่าวันนี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแหละแต่ผมเป็นคนชอบกินปลาหมึกมากๆนะครับและวันหนึ่งที่ผมไปแล้วผมไปอุดหนุนหวังว่าวันนั้นผมจะได้กินหนวดปลาหมึกและอีกหลายๆเมนูที่พี่เคยทำแต่ไม่ได้ทำแล้วพี่กลับมาทำรอวันนั้นนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เอาล่ะขอหนึ่งเพลงเพื่อเขย่าพลังแชมป์นั่นก็คือเพลง
2: เธอคือดวงใจครับผม
1: จากพี่บ

0: ิบนครับเป็นไงพี่เน็ก
1: เซอร์ไพรส์มากครับตอนที่สัมภาษณ์อยู่กับพี่แฟงคือผมว่าร้องเพลงน่าจะเคอะเขินๆพออินโทรขึ้นมาแค่นั้นแหละคำแรกมั่นใจมากเลยไอ้พวกนี้ไหนผมลืมต้นฉบับไปชั่วขณะเลยนะครับในความรู้สึกผมนะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าถึงทุกโน้ตว่ะเอื้อนไปถึงทุกที่เลยพี่ทำให้ผมทึ่งมากครับสุดยอดมาก
0: ครับยังไงบ้างครับพี่ชาย
2: เนื้อเสียงดีมากสว่างพอร้องขึ้นมาสว่างชัดและเป็นคนออกเสียงดีมีพลังเท่าไหร่ใส่หมดนะครับมันนี่มันมีแค่เสียงต่ำๆเธอคือดวงใจมันอาจจะแกว่งหน่อยเพราะว่าเสียงต่ำไม่ค่อยได้ฝึกนะครับฝึกเสียงต่ำด้วยมันจะได้มีพลังสว่างกว่านี้ส่วนเรื่องการร้องเพลงไม่ขยับเลยผมรู้สาเหตุ
1: ทำไมครับ
2: เขาเสียบปลาหมึกแล้วบอกเสียบมันแข็งเลยไม้ปลาหมึกเสียบอยู่วิญญาณพ่อค้าปลาหมึกเข้าอยู่ครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ครับครับเสียบเพียครับ
3: เซอร์ไพรส์มากด้วยสิ่งที่ชอบอันคิดว่าอันเหมือนกับทุกคนคืออินเนอร์ในการร้องของคุณพลคือตอนพูดยังเสียงสั่นกว่าอีกนะตอนที่พูดกับพี่แฟงอ่ะแต่พอเขาร้องปุ๊บแบบอินเนอร์เขามาเลยแบบทำให้เราเชื่อแล้วก็คือเขาก็ไม่ได้หล่อเหลาอะไรมากแต่ก็ดึงดูดเราอะให้แบบเออก็มองอยู่ตลอดตายแล้วยิ่งฟังยิ่งแบบอุ้ยตายยิ่งชอบอะไรอย่างเงี้ยเออยังร้องตามเออมีเสน่ห์มีเสน่ห
2: ์นี่ขนาดฟังคอมเมนต์ยังไม่เปลี่ยนท่าเลยนะครับเนี่ย
3: ก็ท่านี้เขาหล่อแล้วเขายืนก็ท่านี้เขาหล่อแล้วค่ะคือแล้วที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือเวลาเขาร้องก็คือร้องเป็นเสียงตัวเองไม่ได้แบบประดิษฐ์อะไรมากอันนี้คือเสน่ห์ของพี่ค่ะเป็นกำลังใจค่ะ
0: ขอบคุณครับท่านผู้สละครับ
4: คนเป็นคนมีพรสวรรค์สูงมากกับการร้องเพลงแล้วก็เป็นคนเข้าใจเพลงอันนี้คือต้นทุนที่ดีมากก็เลยพยายามวงกลมไว้ให้เยอะที่สุดในจุดไหนที่ครูรู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนท่อนแรกครูไม่มีทิติท่อนที่สองมีเล็กน้อยกับตัวต่ำที่มันไม่ค่อยได้ยินแต่ไม่ได้ผิดเลยนะไม่พลาดด้วยแต่แค่มันได้ยินน้อยเก็บรายละเอียดลูกต่ำไม่ค่อยดีในท่อนที่สองท่อนฮุกดีแล้วก็ท่อนสุดท้ายรอบแรกก็ดีทีนี้หลังโซโล่กลับมาร้องท่อนสุดท้ายอีกอันนี้ลงรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับมีเกินลูกหนึ่งคือเพลินเสียงตัวเองแต่ก็ใส่ไปจริงๆมันไม่ผิดนะแต่ไม่มีคนรู้สึกว่าไม่ใส่จะได้อารมณ์กว่าให้เกียรติฟังสักคาเนี่ยอันนี้ถือว่าเล่นเพลินไปนิดหนึ่งอารมณ์มันเกินแล้วก็ลูกที่สองในจุดในหลังโซโล่ก็คือลูกจบเลยลูกจบเลยที่คอนโทรลเสียงไม่ดีและมีอาการเป๋ลงรายละเอียดขนาดนี้นะเพราะกลัวว่ามันจะสูสีกันมากรอเปรียบเทียบครับ
0: ขอบคุณครับถึงครับ
5: ถึงหน้าที่ของแชมป์16สมัยน้ำพึ่งสาวร้อยเอ็ดน้ำเสียงหวานวันนี้เธอจะงัดไม้ไหนมาเพื่อต่อกรกับคู่ท้าดวลอย่างพี่พลเธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้สมัยหรือไม่
0: ลูกแม่ค้าคนหนึ่งเหมือนกัน
6: ใช่ค่ะ
0: แม่ค้าร้านนี้กลัวฝนไหม
6: กลัวค่ะ
0: คนกลัวฝนหมดเลยมีไหมมีแอปอะไรแบบเปิดดูว่าฝนจะมาอะไรอย่างเงี้ยไหม
6: มีค่ะ
0: เออเดี๋ยวนี้
6: ก็แล้วก็จะดูท้องฟ้าตลอดเวลาเลยถ้ามันคึ้มๆมาก็คือต้องเตรียมเก็บแล้วค่ะ
0: ชีวิตแม่ค้าตลาดนัดเวลาหน้าฝนมาทีนึงเหมือนเป็นกะลาสีเรือดูฟ้าดูฝนไปเรื่อยเนาะเอออ้าวก็มันก็เป็นหนึ่งช่วงหนักๆของชีวิตแม่ค้า
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: เอาละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงหนักๆของชีวิตแชมป์เหมือนกันเพราะว่าไหลกันมาอย่างต่อเนื่องคนเก่งจากทั้งแผ่นดินเอาละวันนี้ลุยกันต่อหนึ่งบทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นก็คือเพลง
6: ถนนคนฝันค
0: ่
6: ะ

0: น้องพึ่งครับผมยังไงครับพี่เล็กครับ
1: มีความเป็นนักสู้มากเลยพอเวลาเจอคู่แข่งที่เก่งเขาเก่งตามร้องดีมากเพลงนี้ในความรู้สึกของพี่เนกนะครับร้องแล้วรู้สึกผมขนลุกในหลายๆท่อนนะครับเป็นคนที่ผมมองว่าเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วเข้าถึงอารมณ์เพลงอีกคนหนึ่งเหมือนกันท่อนสุดท้ายได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝันจังหวะนั้นเขายิ้มอ่ะผมยิ่งขนลุกเลยเพราะมันเป็นเหมือนการร้องแล้วบอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับทุกๆคนที่ฟังด้วยว่าแบบสุดท้ายแล้วอย่าเพิ่งหยุดฝันอย่าให้หยุดฝันนะครับวันนี้ทำได้ดีมากๆในความรู้สึกของพี่เนกนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับเป็นไงครับพี่ชายครับ
3: ก็เพลงนี้น้ำพึ่งก็เป็นคนที่ร้องเพลงดีเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรไม่มีปัญหาเลยเป็นอีกเพลงที่ร้องดีแต่ระวังเรื่องส่วนนิดๆหน่อยๆนะครับบางทีมันดีเลย์ไปนิดนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ดีครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับเป็นยังไงครับ
2: เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วฟังสบายดีเนาะมีความสุขเขาเป็นเสียงนางเอกนางเอกอ่ะเป็นเจอ แล้วก็เพลงนี้ก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันว่าใส่อารมณ์ให้อารมณ์เพลงแบบเล่าได้ดีมากแล้วก็ฟังคือเพราะมากเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แอนชอบที่น้ำพึ่งร้องค่ะ
0: ครับเพลงสละครับ
4: ภาพรวมการร้องนะครับเพลงนี้อย่างที่ครูเคยบอกเสมอว่ามันจะมีด่านที่กรรมการก็ตามคนฟังก็เฝ้าระวังมันมีลูกเอื้อนบางจุดที่อยากรู้ว่าทำได้ไห
0: ม
4: ทำได้สวยไหมเพราะไหมนะครับคำขึ้นต้นของแต่ละท่อนนะลูกเนิ่นนานที่เราเดินตามฝันจากบ้านมาไกลไอ้ลูกจากบ้านนี่แหละคือลูกเฝ้าระวังคนฟังก็ระวังคนร้องก็ระวังแต่น้ำพึ่งกับทำได้ดีที่สุดคือจุดที่เขาระวังนี่แหละดีทุกท่อนเลย มีใส่ลูกคอหลายมีแถมลูกคอด้วยนะ ภาพรวมก็เลยร้องดีทุกท่อนลูกทีนี้จุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดอ่อนมีเล็กน้อยก็คือรอบแรกของท่อนฮุกลูกเหมือนร้องไปเหมือนเมอแล้วก็เสียงแผ่วลงสองบรรทัดสุดท้ายแผ่วเหมือนร้องพะวงว่าท่อนต่อไปจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ทีนี้หลังโซโล่นี่ท่อนฮุกที่เคยเป็นปัญหาก็กู้คืนมาได้ทีนี้ก็มาเสียดายตอนจบอีกแหละก็เป็นคนรีบจบก็เป็นคนรีบจบยังรีบจบอยู่ไม่ได้ผิดนะลูกแต่มันเอาดีกว่านี้ก็ได้อะไรอย่างงี้นะ
0: อ
4: ันนี้พอใกล้จะจบก็กระโดดย้อยเหมือนขี่เรือใกล้ขึ้นฝั่งแล้วกระโดดถีบหัวเรือขึ้นฝั่งประมาณนี้มีจุดอ่อนเล็กน้อยลูกแต่ภาพรวมเสียดายครับรอสรุปครับ
0: ครับสวัสดีครับพี่บุญครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับถ้าเป็นใครต้องเลือกก็ทำใจยากฮะเพราะว่าวันนี้เต็มที่แล้วก็ดีกันทั้งคู่มีแผลให้ติยูนกันบ้างเล็กๆน้อยๆปล่อยกรรมการท่านไปคุณผู้ชมก็นั่งยิ้มแบบนี้แหละฮะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้แชมป์ในวันนี้ครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่ไทยครับหลายด่านที่ผ่านมาแชมป์ของเราฮะพบกับภูธาดวลแข็งๆทั้งนั้นแล้ววันนี้ก็ยังไม่แผ่วฮะเพราะว่าพี่บนมาดีเหลือเกินแล้วมาดูว่าใครจะออกนำไปก่อนพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำพึ่งครับผมแชมป์ออกนำฮะคะแนนต่อไปขอรู้จักพี่แอนครับถ้าเป็นชื่อของน้ำพึ่งเธอเดินหน้าเป็นแชมป์ต่อทันทีแชมป์สมัยที่17ถ้าเป็นชื่อพี่พลเสมอกันก่อน 5-1 ต่อ1ต้องดูคะแนนตัดสินจากครูสลาจบตรงนี้หรือว่ามีลุ้นกันต่อพี่แอนซิเรียมมอบคะแนนให้กันคนเงือผมเอาแล้วแม่ถึงดีกาจนได้คะแนนตัดสินจากครูสลาครับด้วยความสามารถที่เบียดกันคบกันขี่กันขนาดนี้วันนี้อยู่ที่เสมอฮะตอนนี้และนั่นหมายความว่าคะแนนของครูสลาจะเป็นตัวตัดสินว่าวันนี้ ใครจะได้แชมป์ดวลเพลงชิงทุนไปครอบครองเราจะได้แชมป์17สมัยหรือว่าจะเป็นแชมป์ใหม่แชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีครับน้ำพึ่งครับผมแชมป์17สมัยจ้าเป็นไงครูครับแบบนี
4: ้โอ้ครูไม่รู้ว่ากรรมการสองท่านคิดยังไงแต่กับครูนี่ถือว่าบ่นคำว่าเสียดายตลอดเวลาเลยคือต้องตัดสินถ้าส่วนตัวครูนะตัดสินด้วยรอยขีดข่วนเท่านั้นเพราะว่าพลร้องดีมากร้องด้วยเสียงของตัวเองและก็เป็นเสียงที่และเป็นการร้องที่เข้าใจเพลงรู้ว่าต้นทุนตัวเองเป็นแบบนี้จะเอามาใช้กับเพลงยังไงมันมีความเป็นอัตโนมัติในความเป็นพลสูงมากส่วนน้ำพึ่งก็ถือว่าเป็นวันอีกวันที่หนึ่งเลือกเพลงได้ดีลูกสองก็คือกล้าที่จะใส่ลูกที่มันดูพิเศษเข้าไปในนา

0: ทีที่มันคับขันแบบนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมันก็เหลื่อมตรงคำว่ากว่านะครับเล่าให้พลฟังเราจะช่วยพลครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ปลาหมึกพี่น่ากินมากเออใครอยากกินอยากไปชิมหน้าร้านไปชิมที่ไหนครับพี
2: ่ไปชิมได้เลยครับที่ตลาดประชานิเวศ1นะครับร้านเป็น1ปลาหมึกย่าง
1: หาไม่ยากนะ
2: หาไม่ยากครับ
1: หาไม่ยาก
2: จุดสังเกตพื้นที่แถวเขตวัดเสมียนนาลีครับผม
1: อ๋อแถวเขตวัดเสมียนนาลีนะไปกันได้
2: ไปกันได้เลยครับ
1: เอาล่ะแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ทันทีถึงเวลาของแชมป์17สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์17สมัยไปเท่าไหร่ดีไป
3: 100,000
1: ตอนนี้อยู่ 170,000 บาทฮะครับถอยหลัง3ด่านสุดท้ายก่อนเงินทุนคูณ2เฮ้ยอะไร

สมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิม5มีอยู่ 170,000 บาทมีรับทุนใหม่จากไมโครเวฟลัคกี้เฟรนไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้5มีเงินทุนสะสมอยู่ 175,000 บาทจากลัคกี้เฟรนส่งต่อลัคให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 6:00 น.ทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงเธอ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: สวัสดีครับข่าววันศุกร์ครับจากทีมการจราจรไพรินทร์ฮะเราเจอกัน1สัปดาห์1ครั้งนะครับผู้ชมครับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์เราเริ่มต้นกันนะครับเริ่มต้นที่สภาพอากาศวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เราจะมาเตือนคุณผู้ชมกันแม้ว่าฝนจะตกที่กรุงเทพมหานครผมต้องลุยฝนมาจัดรายการเนี่ยข้างล่างกางเกงขาสั้นนะฮะโชว์ให้ดูนี่เห็นไหม แต่วันนี้เราจะมาพูดกันถึงภัยแล้งด้วยนะฮะหลายคนบอกว่าไหนบอกว่าเดี๋ยวจะแล้งไงทำไมไม่เห็นแล้งสักทีเดี๋ยววันนี้จัดให้มันจะแล้งเมื่อไหร่นะฮะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาทั่วไทยฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นะฮะโดยเฉพาะที่แม่สายเมื่อคืนนี้ชาวบ้านผวาไม่กล้าข่มตาหลับเพราะว่าน้ำสายนั้นขึ้นมาแตะระดับวิกฤตเป็นที่เรียบร้อยส่วนแม่ฮ่องสอนก็เกิดเหตุน้ำทะลักครับคุณผู้ชมครับเราดูกันหน่อยฮะ
1: ทับทับมอนค้าก็อยู่ตั้งตาตั้งสปองตาข้าในระมัดระวังดีค่ะเตรียมหวยลงมาแถวค่ะดังหวยน้ำดินลงมาค่ะน้องอย่างนะคะน้องอย่างนะคะน้ำป่าไหลหลากค่ะ
0: นี่คือนาทีระทึกนะฮะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากทะลักพื้นที่กลางวัดพระธาตุผามอนตำบลถ้ำลอดอำเภอปางมะพ้าที่แม่ฮ่องสอนนะครับระดับน้ำไหลรุนแรงมากอย่างที่เห็นนะพระที่ยืนอยู่ข้างๆนี่ตัวเล็กไปเลยนะฮะน้ำป่าชุดนี้ก็มาจากลำน้ำแม่อูมองหลังพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยเกิดฝนตกอย่างหนักนะฮะจนทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่จะไหลหลากเข้ากัด

0: พาะพื้นที่วัดพระธาตุผาหมอนส่งผลให้บริเวณวัดนั้นได้รับผลกระทบนะฮะถูกน้ำป่าไหลเข้ากัดเซาะจนได้รับความเสียหายบางส่วนในคลิปนั้นได้มีการแจ้งเตือนให้พื้นที่ท้ายน้ำเตรียมตัวรับมือแล้วโดยเฉพาะที่ตำบลศบป่องนะฮะซึ่งจะเป็นจุดต่อไปที่มวลน้ำเหล่านี้จะไหลไปถึงนะครับล่าสุดนั้นระดับน้ำลดลงแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เร่งเข้าตรวจสอบแล้วให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นขึ้นไปที่แม่สายครับสูงสุดของประเทศไทยที่เชียงรายเราบอกไปว่าเมื่อวานเนี่ยครบรอบ2ปีเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยฝันร้ายเกือบจะย้อนกลับมาอีกครั้งนะฮะหลังฝนตกหนักต้นน้ำฝั่งเมียนมาโน่นน่ะแล้วมวลน้ำทะลักลงแม่สายอย่างรวดเร็วต้นระดับน้ำเนี่ยก็ดันให้น้ำข้างหลังเนี่ยนะฮะขึ้นมาที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นั้นน้ำสูงถึง 4.33 เมตรสูงกว่าระดับวิกฤตนะฮะวิกฤตที่นั่นอยู่ที่ 4.30 เมตรน้ำจากบ้านโจรตาดาก็ยังไหลลงมาสมทบต่อเนื่องจนมวลน้ำนั้นขึ้นมาแตะใต้สะพานทำให้ชาวบ้านนั้นต้องผวามาเฝ้าระวังระดับน้ำกันตลอดทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะฮะขณะที่เจ้าหน้าที่แม่สายนั้นต้องระดมกำลังรับมือข้ามคืนเอาแบ็คโฮเร่งตัดต้นไม้กิ่งไม้แล้วก็ขยะกองใหญ่ที่ไหลมาติดใต้สะพานจำนวนมหาศาลเนี่ยอะไรไหลมาปุ๊บตัดตักออกก่อนตักออกก่อนตักออกก่อนให้เหลือแต่น้ำอย่างเดียวให้ได้นะครับจะได้ไม่ขวางทางน้ำส่วนที่จุดเสี่ยงเฝ้าระวังอย่างตึกแม่สายคอมเพล็กซ์นะฮะแล้วก็บ้านไม้ลุงขนนั้นเกิดน้ำทะลักกระสอบบิ๊กแบ็คเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะฮะมันทะลักออกมาได้บางจุดก็กั้นไว้ไม่ให้มวลน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาคือไหลออกมาตรงไหนแล้วก็อุดตรงนั้นนะฮะก็ต้องตามอุดตามอุดตามอุดกันแบบนี้นะครับเพราะว่าจุดดังกล่าวนั้นน่าเป็นห่วงเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำต้องบอกว่าขณะที่ระดับน้ำกำลังวิกฤตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจู่ๆพนังกั้นน้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับชุมชนวัดก่อทรายก็เกิดพังถล่มแตกรอบที่2ทำให้น้ำนั้นทะลักเข้าชุมชนแล้วก็ย่านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนะครับระดับน้ำในแม่น้ำสายนั้นเริ่มลดลงขณะที่ฝั่งไทยเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจแนวพนังแล้วก็บิ๊กแบ็กตลอดแนวเฝ้าระวังจุดรั่วซึมซึ่งเบื้องต้นนั้นไม่พบว่าแม่น้ำสายล้นผนังเข้าท่วมฝ่ายไทยครับ
1: ตรงนี้คือบริเวณวัดเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับแต่ว่าขณะนี้นะครับบิ๊กแบ็กฝั่งประเทศเพื่อนบ้านพังไปอีกรอบนึงแล้วครับทำให้มวลน้ำนะครับไหลทะลักเข้าไปยังตัวเมืองท่าขี้เหล็กครับทำให้แม่น้ำสายลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแต่ก็ฝากความเป็นห่วงถึงพี่น้องทางฝั่งตรงข้ามนะครับ
0: ฝั่งท่าขี้เหล็กนั้นผนังแตกเห็นไหมฮะไกลเหลือเกินดูสิคุณดูความกว้างของแม่น้ำสายนะมันแคบแค่นี้ฝั่งตึกที่คุณเห็นอยู่นั่นน่ะพม่านะครับนั่นคือเมียนมานะคุณผู้ชมนะอ้าวแล้วก็ดูภาพล่าสุดของวันนี้หน่อยคุณก็จะเห็นได้ว่ากระสอบบิ๊กแบ็กนะฮะซึ่งเป็นผนังกั้นน้ำนี่ฝั่งท่าขี้เหล็กมันโหว่แบบนี้คุณผู้ชมคิดดูนะโหว่รูกว้างประมาณให้ตีเป็นเมตรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะภาพนี้ไกลเหมือนกันเนี่ยแต่มันทำให้ระดับน้ำมันลดลงไปได้นะครับแสดงว่าแม่น้ำคือแถวเนี้ยทั้งสองฝั่งคือทั้งท่าขี้เหล็กแล้วก็ฝั่งเราเนี่ยมันอยู่ได้เพราะบิ๊กแบ็กอยู่ได้เพราะพนังจริงๆตรงไหนเกิดรูโหว่ขึ้นมาปั๊บพรวดเข้าไปหมดเลยนะฮะเนี่ยฮะเป็นจุดที่ทำให้ระดับน้ำที่แม่น้ำสายนั้นมันลดระดับลงนิดนึงด้วยนะครับขณะนี้ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมนะครับโชคดีวันนี้ต้นน้ำเนี่ยไม่ได้มีน้ำไหลมาเติมทำให้ความเสียหายนั้นไม่ได้ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้นะฮะส่วนของฝั่งแม่สายของไทยเอามาดูฝั่งบ้านเราเช้าวันนี้ระดับน้ำสายลดลงแล้วนะฮะแต่ว่ายังวางใจไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไปเห็นความผิดปกติที่แนวป้องกันน้ำบริเวณอาคารราชพัสดุที่รอการรื้อถอนมานานหลายปีเหลือเกินซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดด่านหน้าที่รับมวลน้ำมันก็เป็นรูนะฮะเมื่อกี้ที่วงกลมเอาไว้นะครับแนวบิ๊กแบ็กบางส่วนนั่นนะเห็นไหมเกิดการถล่มตัวจนเห็นเป็นช่องขนาดใหญ่คุณผู้ชมครับคือบางคนดูอาจจะคิดว่าโอ้ยเล็กนิดเดียวเองรูแค่นี้เองอ่ะคุณผู้ชมระดับน้ำมันขนาดนี้อ่ะไอรูแค่นี้เนี่ยล่ะมันอาจจะทะลักเข้ามาแล้วทำให้ทั้งเมืองนั้นจมไปกับน้ำได้นะครับดังนั้นจะมีรูตรงไหนได้ไม่ได้ต้องตามอุดกันคุณเห็นรูบิ๊กแบ็กไหมน้ำไหลออกมากระบิบกระปรอยมากยังต้องตามอุดน่ะอันนี้รูใหญ่พอสมควรครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าแนวบิ๊กแบ็กที่ถล่มตัวนั้นเนี่ยนะฮะน้ำมันไหลเชี่ยวแรงเหลือเกินแรงดันน้ำมันพุ่งสูงมากทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามทันทีนะฮะว่าหากฝนตกหนักอีกครั้ง

0: น้ำมาแรงกว่านี้เนี่ยตรงนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าอย่าลืมอุดเลยตอนนี้นะฮะวันนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นชี้แจงบอกว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นเป็นจุดที่น้ำทะลักเข้ามาแล้วไหลผ่านแนวบิ๊กแบ็คในขณะที่ฝั่งไทยเมื่อวานนี้ยังสามารถประคองสถานการณ์เอาไว้ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเสริมแนวป้องกันแล้วหลังระดับน้ำลดลงวันที่14กันยายนก็คือวันนี้นี่ก็จะเริ่มวางกล่องเกเบียนเอาวันจันทร์ขออภัยหลงวันที่ละ14กันยายนคือวันจันทร์คุณผู้ชมครับนะวันจันทร์เป็นวันกกต.ยื่นสารเนี่ยลืมไปเลยจะต้องเริ่มเอามั่วข่าวไปหมดแล้วเนี่ยจะต้องวางกล่องเกเบียนแล้วก็เรียงหินเพื่อทำแนวป้องกันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นระหว่างนี้นั้นยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะว่าพื้นที่แม่สายนั้นยังคงอยู่ในช่วงที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำด้วยสำหรับภาพรวมที่แม่สายวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับระดับน้ำสายนั้นลดลงต่ำกว่าตลิ่งเรียบร้อยแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งเคลียร์อย่างที่บอกเศษไม้กิ่งไม้แล้วก็ขยะที่มาติดที่บริเวณคอสะพานใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ยังมีอยู่เลยนะฮะในขณะที่เทศบาลตำบลแม่สายยังคงประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดนะฮะโดยเฉพาะ4ชุมชนเสี่ยงสายลมจอยเกาะทรายไม้รุงขนแล้วก็เหมืองแดงให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถออกไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยมีตึกอยู่แถวนั้นนะฮะแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์นั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นนี่คือภาพรวมที่แม่สายครับพาคุณผู้ชมลงมาที่เมืองใหญ่ของอีสานนั่นคือขอนแก่นน่าเห็นใจมากครับเจ้าของรถกระบะคันนี้ดูสิฮะคุณผู้ชมลองดูภาพนะหากเป็นรถของเราคุณจะทำยังไงรถกระบะคันนี้เป็นรถกระบะของครอบครัวที่ใช้ทำมาหากินก็จมน้ำแทบมิดนะฮะเคราะห์ดีที่เจ้าของรถนั้นรอดชีวิตมาได้ผู้ประสบภัยเป็นชาวบ้านอำเภอบ้านไผ่ครับไม่ได้เป็นคนในพื้นที่นะฮะบอกว่าขับรถมาเข้าทางลอดใต้สะพานรถไฟทางคู่บ้านหนองแวงไร่ศูนย์มีชัยลุยเข้าไปเจอกับน้ำท่วมแต่ไม่คิดว่ามันจะสูงเป็นเมตรคุณผู้ชมครับที่ไหนก็ตามที่มีทางกลับรถลักษณะแบบนี้ทั่วประเทศไทยผมว่ามีหลายร้อยที่นะฮะกรุณาอย่าลงฮะอย่าลงเด็ดขาดนะครับคือถ้าเป็นเกือกม้าลอยบนฟ้าแบบนี้ไปได้เลยแต่ถ้าเป็นที่กลับรถแบบใต้สะพานแล้วมีอุโมงค์ลอดลงไปด้วยอย่าลงเด็ดขาดนะฮะลงไปปุ๊บคุณอาจจะคิดว่ามันตื้นแต่พอมุดเข้าไปตรงกลางปั๊บไม่มีใครเห็นด้วยเนี่ยอาจจะกลายเป็นกระบะแบบคันเมื่อกี้ก็ได้นะครับเนี่ยฮะรถดับน้ำทะลักเข้ารถครับที่สำคัญคือมันไม่มีป้ายติดด้วยว่าห้ามผ่านทำให้เขาบอกว่าเขาไม่รู้นึกว่าผ่านได้เจ้าหน้าที่เอามาติดเตือนหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมเหตุนี้ไปแล้วยังไงก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนภูมิภาคหรือว่าส่วนท้องถิ่นก็ตามที่รับผิดชอบเช็คดูแล้วกันว่ามีจำนวนของอุโมงค์แบบนี้ที่ไหนบ้างแล้วก็เอาป้ายไปติดเตือนกันในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่จริงๆบอกว่าปัญหานี้ครับไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะแต่ว่าเป็นมานานกว่า3ปีทุกครั้งที่ฝนตกหนักน้ำจะท่วมทางลอดทันทีชาวบ้านก็ต้องใช้เส้นทางไปทำงานผู้ปกครองที่ต้องใช้เส้นทางไปส่งลูกหลานก็ต้องอ้อมไปใช้สะพานอีกเส้นทางใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก5เมตรจากเดิมที่ใช้5กิโลเมตรนะฮะจากเดิมที่ประมาณสัก1กิโลเมตรครับคุณผู้ชมครับลองฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่ฮะ
1: ครับ
2: เป็นไม่ได้กับยายเขามาสูบน้ำออกเลยครับมันต้องแก้ไขแล้วล่ะครับบางทีมันโดนแล้ว
1: ครับเป็นทุกปีไหมครับ
2: ทุกปีครับ
1: ตั้งแต่สร้างเสร็จเหรอครับ
2: 3-4 ปีมากับเป็นมาตลอดครับบางเรือบันนี้ขี่ตะลึงน้ำมาหลายเขาเวลาเขาผ่านลมมันสิลมมากลมตลอด
1: ครับ
2: ของอันนี้นะครับ
0: ปกติแล้วถ้าจะสร้างลักษณะแบบนี้ต้องมีเครื่องสูบน้ำอยู่ทุกที่นะครับถ้าจะสร้างทางกลับรถลักษณะแบบนี้ต้องมีเครื่องสูบน้ำแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาบอกว่าเครื่องสูบน้ำแล้วก็สายไฟถูกขโมยหลายครั้งเอามาติดปั๊บถูกขโมยเอามาติดปั๊บถูกขโมยตอนมันยังแห้งก็ขโมยกันนะฮะเพราะตอนน้ำท่วมปั๊บไม่มีเครื่องสูบเครื่องสูบไม่ทำงานสายไฟบางทีก็ขาดเพราะถูกขโมยสายไฟไปลอกเอาทองแดงไปขายแบบนี้แม้จะติดตั้งใหม่ก็ถูกขโมยซ้ำจึงใช้วิธีนี้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ติดแล้วเครื่องสูบน้ำใช้วิธีพอท่วมปั๊บค่อยเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบแต่ตอนนี้ท่วมแล้วนะรบกวนไปสูบด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเราก็เห็นใจนะทั้งฝั่งภาครัฐติดปั๊บถูกขโมยปุ๊บแบบนี้นะฮะมันก็เลยทำให้คนที่เขาเดือดร้อนต้องเดือดร้อนกันต่อไปนะฮะชาวบ้านอยากให้เร่งแก้ปัญหากันเพราะว่าไม่อยากให้ใครเดือดร้อนจริงๆไปกันที่พัทยาโอ้โหทั่วฟ้าเมืองไทยจริงๆฮะนี่โชคดีนะว่า US

0: ซสอับราฮัมลินคอนเข้าไปแล้วน่ะไม่งั้นเราก็นาวิกโยธินสหรัฐคงงงอันนี้มันอะไรน้ำทำไมมันท่วมแบบนี้กาจะขึ้นมาพักผ่อนซะหน่อยเนี่ยเจอน้ำเอ๊ะอันนี้ไม่ได้ออกฝรั่งแล้วนะเนี่ยสำเนียงมาดูแขกดูมอนดูยังไงก็ไม่ทราบขออภัยนะพัทยานั้นอ่วมทั้งเมืองแล้วหลังจากฝนถล่มพัทยากลางดึกนานกว่า2ชั่วโมงครับพร้อมกับลมกระโชกแรงฝนท่วมถนนหลายสายระดับน้ำสูงครับรถเล็กบางจุดนั้นสัญจรยากลำบากเพราะว่าการจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตรดูภาพบางช่วงครับ
1: โอ้ยรายงานสถานการณ์นะครับไปแล้วนู่นน้ำโคตรแรงเลยซอยเขาน้อยนะครับผมอย่างแรงครับอย่างแรงจะมานะครับบอกไว้ก่อนโคตรแรง
0: นี่ฮะถนนทุกสายที่มุ่งหน้าลงพัทยาคุณจะสังเกตได้เวลาคุณไปพัทยาเวลาคุณขับรถมุ่งไปที่หาดนะฮะลองปล่อยคันเร่งกดเบรกปั๊บแล้วลองปล่อยเบรกรถมันจะไหลลงไปเองเพราะว่ามันมาจากที่สูงที่ถนนมิตรภาพแล้วก็ลงไปที่พัทยามันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับมันเลยเร่งให้น้ำนั้นแรงบวกกับอีกด้านนึงเป็นภูเขาด้วยจุดนี้คือซอยเขาน้อยพัทยาน้ำท่วมอย่างหนักท่ามกลางฝนที่ตกลงมาไม่หยุดนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งส่วนใหญ่นั้นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักก็จะเป็นจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากทั้งถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่ซอยเขาตาโลถึงซอยวัดธรรมสามัคคีแล้วก็ถนนสุขุมวิทพัทยาใต้นะฮะชาวบ้านก็บอกว่าหากฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน1ชั่วโมงจุดเดิมเหล่านี้มักจะกลับมาท่วมซ้ำหลังเกิดเหตุฮะเจ้าหน้าที่เมืองพัทยานั้นระดมเร่งระบายน้ำแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรนั้นก็เข้าสู่ภาวะปกติเพราะว่าน้ำมาไวไปไวหลายคนสงสัยทำไมไม่ลงทะเลผมก็สงสัยเหมือนกันน่ะมันไหลไปปุ๊บแล้วมันเหมือนน่าจะลงไปทะเลนะแสดงว่ามันต้องมีจุดที่ต่ำกว่าแล้วก็กักน้ำไว้ตรงนั้นก่อนที่มันจะออกทะเลนะฮะภาพรวมฝนฟ้ากรมอุตุนิยมวิทยานั้นเตือนทั่วไทยเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เน้นว่าหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะฮะไปจนถึงวันอาทิตย์นี้เน้นหนักที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนเหนือและอีสานนั้นฝนเริ่มลดลงแต่ยังเฝ้าระวังฝนสะสมในพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะเย็นนี้ที่กรุงเทพปริมณฑลเฝ้าระวังแบบจริงจังเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรายชื่อจังหวัดเมื่อกี้ขึ้นให้แล้วหน้าจอนะนี่คือภาพเมื่อเย็นที่ผ่านมาฮะเจอน้ำท่วมกันไปที่กรุงเทพมหานครอย่างที่ผมบอกไปที่ผมก็ต้องสวมเสื้อกันฝนแบบเต็มพิกัดใส่กางเกงขาสั้นมาแล้วก็มาทำงานแบบนี้ทั่วกรุงเทพฝนตกหนักนะฮะอ้าวแล้วก็อย่างไรก็ตามแม้ว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยจะเจอกับฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแต่ผู้เชี่ยวชาญครับออกมาระบุบอกว่าอย่าชะล่าใจเพราะว่าไทยนั้นมีโอกาสจะเจอกับภัยแล้งซึ่งบางจังหวัดผมรายงานไปแล้วว่าเจอภัยแล้งแล้วด้วยตั้งแต่ประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเช่นประจวบคีรีขันธ์เป็นต้นนะฮะหลังจากนี้ครับฝนจะลดลงอย่างรวดเร็วและทิ้งช่วงนานหลายเดือนอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะฮะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนั้นออกมาประเมินบอกว่าทั่วไทยฝนจะเริ่มทิ้งช่วงในสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนหรือว่าประมาณวันที่20กันยายนไปแล้วก็คืออีกประมาณสักเว้นอีกสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อไปนะฮะจะทวีความรุนแรงขึ้นครับเป็นเอลนีโญแบบเต็มรูปแบบในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงช่วงกลางปีหน้านะครับกลางปีหน้านี่คือไปยาวถึงกรกฎาคมปีหน้านะครับถึงกรกฎาคมปีหน้าดังนั้นน่ะตั้งแต่ช่วงประมาณสักธันวาคมมกราคมเป็นต้นไปถึงกรกฎาคมปีหน้าผมบอกแล้วว่าน้ำจะแล้งทั่วทั้งประเทศไทยดังนั้นพื้นที่ที่ใช้น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพืชไร่พืชสวนทั้งหลายที่ออกดอกไม่ใช่ออกดอกด้วยออกผลกันในตอนสักประมาณมีนาเมษาพฤษภาโปรดระวังไว้คนเป็นห่วงมากโดยเฉพาะพืชสวนของภาคตะวันออกนะมังคุดทุเรียนที่ส่งออกกันได้เยอะๆเนี่ยต้องระวังเลยเตรียมน้ำไว้ฮะสิ่งที่น่าห่วงก็คือแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะตกหนักแต่ว่าฝนที่ตกลงมาไม่ได้หมายความว่าจะมีน้ำเก็บไว้ใช้เพียงพอนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานนอกเขตชลประทานนี่ก็คือภาคอีสานทั้งภาคเนี่ยอยู่นอกเขตชลประทานนะ มีอยู่มากกว่า 70% ครับเมื่อฝนหยุดตกอากาศร้อนขึ้นน้ำในดินแล้วก็แหล่งน้ำจะลดลงอย่างรวดเร็วผลกระทบที่จะตามมาก็คือน้ำไม่พอกับการทำการเกษตรนะฮะไอ้ประเภทที่ว่านาปรังเนี่ยก็เว้นไปได้เลยอ่ะยกเว้นนาปรังที่อยู่ภาคกลางที่โชคดีหน่อยเพราะว่าอยู่ในเขตชลประทานแต่นอกเขตชลประทานน้ำไปไม่ถึงท่านอย่างแน่นอนผลกระทบที่ตามมาอย่างที่บอกแล้วครับนอกเหนือจากน้ำภาคเกษตรแล้วยังมีน้ำกินน้ำใช้ถ้าหากฝนมันทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องฟังอาจารย์เสรีครับ
2: ตุลานี่คาดการณ์ว่าฝนจะน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นมันก็เข้าสู่โหมดของเอลนีโน่แหละมันน่าจะแต่ระดับสูงสุดเดือนธันวาก็นับไป6เดือนนะคือผลกระทบมันจะอยู่ช่วงนั้นก็แน่นอนว่าอุณหภูมิมันจะสูงมากคือพืชมันทนอุณหภูมิสูงไม่ได้ไงนี่คือสิ่งที่เสียหายผลผลิตจะเสียหายเนื่องจากว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่สามารถรับได้กับอุณหภูมิสูง
0: ดังนั้นครับแม้ว่าวันนี้เราจะเห็นภาพน้ำท่วมจากฝนตกหนักนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือต่อไปคือฝนอาจหายไปแล้วภัยแล้งก็จะตามมาจึงต้องเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดก่อนเข้าสู่ช่วงฝนน้อยในปลายปีนี้คุณผู้ชมครับนี่คือความยากของการทำงานเรื่องน้ำในประเทศไทยต่อจากนี้เป็นต้นไปเพราะว่าเวลาน้ำมาเยอะๆเนี่ยบางทีเขื่อนก็ไม่กล้าที่จะปล่อยน้ำออกไปมากนักผมบอกแบบนี้นะคือไม่กล้าปล่อยออกไปมากนักเพราะเรารู้ว่า6เดือนแรกของปีหน้ามันจะเป็นฤดูที่แห้งมากดังนั้นบรรดาอ่างเก็บน้ำทั้งหลายบรรดาเขื่อนทั้งหลายก็บางทีอยากจะเก็บน้ำที่มันตกลงมาตอนนี้เอาไว้ให้เยอะๆนิดนึงนะฮะแต่ก็เกรงว่าถ้ามันมาเยอะเยอะหนักมากอะอย่างเนี้ยเขื่อนเจ้าพระยาแบบเนี้ยที่เราเห็นตามภาพเนี่ยนะครับเขื่อนเจ้าพระยาบางทีจะปล่อยน้ำดีไหมอะถ้าปล่อยน้ำลงไปเยอะเดี๋ยวอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเดี๋ยวน้ำท่วมอีกถ้าลามไปปทุมธานีนนทบุรีเราเข้ากรุงเทพคราวนี้เดือดร้อนหนักเลยนะฮะเป็นจุดที่เราต้องป้องกันไว้เพราะว่าเราได้รับผลกระทบมาแล้วมีบทเรียนจากปี54ถูกต้องไหมครับเขื่อนอื่นๆอีกเก็บน้ำไว้ดีหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะปล่อยออกไปดีตอนนี้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าทำงานยากแล้วจำได้ไหมครับอาจารย์เสรีเคยมาบอกเราว่าเราจะมีฤดูแห้งและเปียกคือตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไปถึงกรกฎาคมเราจะแห้งมากแห้งสุดๆเพราะว่าเป็นซุปเปอร์เอลนีโญแล้วปีหน้าแต่หลังจากกรกฎาคมปีหน้าไปคือฤดูเปียกคือลานีญาจะมาแทนแล้วคราวนี้ปลายปีหน้าน้ำท่วมยับแรงกว่าปีนี้ 100% พยากรณ์ได้เลยนะตอนนี้นี่คือเขาเรียกว่าสภาวะภูมิอากาศที่แปรปรวนผกผันมากนะฮะแปรปรวนผกผันเราจะใช้โมเดลพยากรณ์อากาศแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วในขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO เนี่ยนะฮะเตือนว่าโลกกำลังเผชิญปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญนั้นถ้าสมมติว่าจะให้เป็นแปลเป็นไทยแต่ก็ยังยากอยู่ดีคือสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วคือมันสุดโต่งอ่ะมันไม่มีทางสายกลางอ่ะฮะมันเป็นสายพินถ้าพระพุทธเจ้าบอกก็คือสายพินข้างหนึ่งที่ตึงเกินไปอ่ะกับอีกสายพินข้างหนึ่งที่มันหย่อนเกินไปคือมันไม่มีมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเลยคือมันสุดขั้วหมดเลยเปียกคือเปียกท่วมแห้งคือแล้งจัดๆเนี่ยฮะอาจจะมีความรุนแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีแล้วก็ส่งผลกระทบให้อุณหภูมิของโลกพุ่งสูงขึ้นร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ยาวนานไปจนถึงช่วงต้นปีหน้านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นฮะและพวกเราท่านๆยังมีอายุอยู่ต่อ10ปี20ปี30ปีเนี่ยครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ตามเราต้องเจอภูมิอากาศแบบนี้คุณผู้ชมลองมองกลับไปเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เนปาลคุณเคยเห็นภาพแบบนั้นไหมล่ะเกิดมาน่ะคุณไม่เคยเห็นฮะมันเพิ่งเกิดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกนั่นบ้านเขานะเพราะว่าบ้านเขานั้นด้านบนมีธารน้ำแข็งมันเลยเกิดภาวะที่รุนแรงขนาดนั้นเราโชคดีที่เราไม่ได้มีธารน้ำแข็งแต่ความโชคร้ายของเราอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรดังนั้นถ้าฝนตกหลายคนบอกว่าเอลนีโญไหนบอกไงฝนไม่ตกหนักน่ะฝนมันตกหนักครับแต่มันเลือกตกเฉพาะพื้นที่นะมันตกเฉพาะพื้นที่คือมันไม่ตกแบบทั่วไปพอเข้าฤดูฝนปกติแล้วเข้าฤดูฝนมันก็ต้องตกทั่วฟ้าเมืองไทยถูกไหมครับแต่คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าเรารายงานเรื่องน้ำท่วมกันมาหรือว่าฝนตกหนักกันมาตลอดประมาณสัก2เดือนแล้วคุณจะเห็นได้ว่ามันไปกองกันอยู่ที่เดียวฮะ คือตอนเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกที่ติดกับลำน้ำโขงของภาคอีสานกับภาคเหนือตอนเหนือของภาคเหนือ

0: อยู่แค่นั้นน่ะเราอยู่กรุงเทพเรายังไม่โดนภาคใต้ยังไม่โดนจังหวัดที่โดนหนักๆ นั้นก็จะมีปรากฏการณ์อันนึงที่เราก็เพิ่งได้ยินชื่อกันเมื่อไม่กี่ปีมาก่อนหน้านี้คือเรนบอมที่ไหนโดนเรนบอมมันก็จะตึ้มแล้วอยู่ที่นั่นที่นั่นก็ต้องจัดการไปมันจะไม่ได้เหมือนกับน้ำท่วมหรือว่าฤดูฝนของปีต่างๆที่ผ่านมาฝนตกก็ฝนตกทั่วฟ้าเมืองไทยเห็นไหมฮะเอาละครับนี่คือเรื่องของสภาพอากาศที่เราต้องเตรียมตัวว่าเป็นความปกติใหม่ของโลกใบนี้ได้เวลาพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารู้สึกว่าจะมีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นในวัดอีกแล้วเรื่องมันก็ไม่พ้นเรื่องของเงินอ้าวจะเป็นเงินก้อนไหนมาจากวัดที่ใดจะ
1: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
2: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: มิวเป็นไรอ่ะ
5: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
4: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
6: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
7: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน
7: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
8: แค่10บาท
6: ดีนะ
9: ฟันผุเยอะเลย
10: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
6: บีบนิดเดียว
10: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
11: ต้องบีบเต็มแปลง
12: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าด้วยโฟร์เก
13: น น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
14: ลองชิมดูครับ
15: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
16: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
17: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
15: ผมเลิฟเลย
18: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
15: ลุกค่ะ
18: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
19: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
20: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้งผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มกระมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลยอาสิจ๊ะเจ้าวรส
21: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
22: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
24: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
23: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
25: Give me more

ื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน

0: ื่นทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนว่าช
2: ้
1: าหร
2: ือ
1: ย
2: ัง
1: ใครตะโกนแบบมาวันแม
3: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
4: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
5: เดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้เขตจำกัดกับสกายนานี S to the N Fancon
6: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
7: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ข่าวไม่สุดครับคุณผู้ชมครับตามกันต่อนะฮะกับคดีอื้อฉาวที่อดีตเจ้าอาวาสวัดดังในอยุธยากับสีกาคนสนิทเนี่ยร่วมกันโกงเงินวัดไป92ล้านบาทตำรวจนั้นสอบปากคำทั้งคู่ทั้งคืนเลยนะฮะฝั่งเจ้าอาวาสก็เครียดอย่างเห็นได้ชัดจนไม่ยอมกินอะไรขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงรายละเอียดถึงที่มาที่ไปในคดีนี้อย่างละเอียดนะฮะโดยการตรวจค้นในกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยตำรวจก็ยึดทรัพย์สินได้คุณผู้ชมครับในกุฏิพระครับยึดได้498ล้านบาทโอ้โหนี่วัดนะไม่ใช่บ้านมหาเศรษฐีที่ไหนทองคำแท่งทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 1,000 บาท 1,000 บาทแล้วก็มูลค่าตีไปเป็นเงินคือ70ล้านนะครับผู้ชมครับทรัพย์สินของสีกาคนสนิทตำรวจยึดได้จากบ้านพักที่ย่านปทุมธานีเป็นเงินสดคือ3ล้านกับอีก 800,000 บาททองคำหนักอีก90บาทบาททองคำนะนอกจากนี้ยังมีโฉนดที่ดินสมุดบัญชีกรมธรรม์สุขภาพรวมๆแล้วกว่า220กว่าล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ยึดได้จากทั้งคู่มูลค่าเต็มฮะ720ล้านบาทโอ้โหนี่2คนนะเนี่ยถ้าเป็นรายการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนักการเมืองนี่ก็เข้าขั้นว่าระดับสูงมากนะ720ล้านบาทนี่ไม่ใช่ว่าใครจะมีได้นะครับขณะที่ผู้การกองปราบบอกว่าคดีนี้ย้อนกลับไปวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมามีพยานมาแจ้งพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสที่ไม่เหมาะสมเรื่องความสัมพันธ์กับสีกาแล้วก็สงสัยว่าทุจริตเรื่องเงินแน่ๆก็เลยเข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินจนพบว่ามีการเบียดบังเงินวัดไป92ล้านบาทแบ่งออกเป็น2เส้นเงินด้วยกันครับเส้นแรกมีคนมาเช่าวัตถุมงคลชื่อดังเลยของวัดนี้22รายการรวม 2,800,000 บาทนะครับนี่คือเงินหลักๆเลยล่ะที่วัดนี้ได้นะวัตถุมงคลวัดนี้ดังเจ้าอาวาสนั้นสั่งให้พยานรายนี้ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดนะฮะส่วนเส้นที่2ก็คือมีคนมาบริจาคเงินให้89ล้านบาทเพื่อบำรุงวัดก็มีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดเหมือนเดิมแต่ว่าเงินทั้ง2ก้อนครับกลับไม่ไหลเข้าบัญชีวัดเลยแม้แต่บาทเดียวจนเป็นที่มาของการออกหมายจับแล้วเข้าตรวจค้น6จุดในอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพแล้วก็บุรีรัมย์แผนประทุษกรรมครับเงินถูกโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิที่เจ้าอาวาสตั้งขึ้นมาเมื่อปลายปี68แต่ว่ามูลนิธินี้ครับยังไม่ถูกต้องมูลนิธินั้นยังไม่สามารถที่จะออกใบอนุโมทนาบัตรได้นะครับแล้วเมื่อเงินเข้ามูลนิธิเนี่ยก็ถูกโอนออกมาเข้าบัญชีตัวเองก่อนจะเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินที่เก็บไว้ที่เจ้าอาวาสส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งไปให้สีกาเก็บอีกส่วนหนึ่งหลังจากนี้จะแกะรอยว่าเส้นเงินทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะมีหลักฐานเชื่อมไปถึงใครบ้างแล้วคุณผู้ชมครับจุดสำคัญน่ะคุณผู้ชมต้องดูดีๆนะว่าเวลาบริจาคเข้าวัดน่ะหรือว่าเข้ามูลนิธินะฮะเพราะว่าการเข้าวัดนั้นต้องเข้าวัดมันจะไปเข้าใครก็ตามที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้แต่พอถ้าเข้ามูลนิธิปั๊บเนี่ยมันก็อาจจะไหลไปเข้าบุคคลได้นี่คือโมเดลที่หลายๆวัดกำลังทำอยู่แล้วก็วานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลยครับไม่ว่าจะเป็นวัดไหนจะใหญ่มาจากไหนก็ตามต้องตรวจสอบในขณะที่บิ๊กเต่าครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั้นบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก

0: ใหม่เลยปีที่แล้วก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจำนวนมากส่วนใหญ่เกิดจากสีกามุ่งเข้ามาหากินกับวัดครับมาหาผลประโยชน์กับวัดที่มีเงินวัดไหนเป็นวัดที่ไม่มีเงินอะไรแบบนี้ไม่มีสีกาเข้าหรอกฮะจนถึงขณะนี้ก็ยังเห็นโยมอุปถากที่เป็นผู้หญิงจำนวนมากยืนยันว่าจะไม่ปล่อยผ่านฝากสำนักพุทธกับประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยลองฟังบิ๊กเต่าครับ
1: มีเงินทองมีอะไรพวกนี้มันก็เป็นที่หมายปองของผมไม่อยากจะพูดว่าพวกนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับแต่ก็คือเป็นเหลือบไหลที่เข้ามากัดกินบ่อนซ่อทำลายสถาบันพุทธศาสนาต้องหาวิธีป้องกันโยมอุปถัมภ์ที่เข้ามาใกล้ชิดกับพระนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยยังมีพบเห็นอยู่พอสมควรแต่ด้วยความใกล้ชิดกันเนี่ยแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยทุกอย่างมันก็แปรผันไปได้หมด
0: ผมว่าอย่างน้อยโยมอุปถัมภ์ก็ไม่ควรจะเป็นผู้หญิงนะฮะเพราะว่าโยมอุปถัมภ์หมายความว่าคือคนใกล้ชิดที่สุดกับพระรูปนั้นถูกต้องไหมครับก็ไม่ควรที่จะเป็นผู้หญิงมันจะหลีกเลี่ยงการแตะต้องตัวกันได้อย่างไรบางทีมันจะหลีกเลี่ยงการอยู่ด้วยกันสองต่อสองในสถานที่แห่งหนึ่งได้อย่างไรซึ่งนี่ขัดต่อพระธรรมวินัยทั้งนั้นน่ะประเด็นการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อโยกเงินวัดออกมาเข้ากระเป๋าตัวเองนะทนายอนันชัยชัยเดชครับประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็อธิบายกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราบอกว่าตามหลักการบริหารศาสนสมบัตินะฮะเงินบริจาคกับรายได้ที่เกิดขึ้นในนามวัดนั้นปกติแล้วจะต้องนำเข้าบัญชีวัดเท่านั้นส่วนการเบิกถอนเงินฮะต้องมีผู้เกี่ยวข้องร่วมลงนามเพื่อไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยควบคุมเงินเพียงลำพังเหมือนเวลาตั้งนิติบุคคลแบบนี้แล้วก็ไปกำหนดนะฮะว่าคนลงนามจะต้องมี2คนนี้ขึ้นไปเท่านั้นเวลาจะเบิกเงินออกมาประมาณนี้แต่วัดนั้นบังคับยิ่งกว่ายังไงก็ต้องมี2คนขึ้นไปเพราะนิติบุคคลยังคนเดียวได้ถูกไหมฮะทำอย่างนี้ฮะมันเกิดช่องว่างเกิดขึ้นนะครับเมื่อทางวัดนั้นตั้งมูลนิธิขึ้นมาควบคู่กันแล้วก็เปิดรับเงินผ่านบัญชีของมูลนิธิประชาชนที่บริจาคเงินก็เข้าใจว่าเรากำลังทำบุญถวายวัดแต่ความจริงเงินก้อนนั้นอาจจะไม่ได้เข้าสู่บัญชีวัดทั้งหมดนะฮะมันถูกเปลี่ยนเส้นทางให้ไหลเข้าสู่มูลนิธิครับซึ่งเป็นคนละนิติบุคคลแล้วก็อยู่ภายใต้ระบบตรวจสอบอีกชุดหนึ่งในทางกฎหมายเนี่ยวัดกับมูลนิธิเป็นคนละนิติบุคคลครับเงินที่เข้ามูลนิธินั้นจึงไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดเลยอีกทั้งยังอยู่ภายใต้อำนาจบริหารของคณะกรรมการมูลนิธิครับนี่แหละฮะนี่คือเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของวัดหลายวัดที่เป็นวัดที่มีเงินไหลเข้าตลอดเวลาสีกาก็มักจะมุ่งเข้าไปเดี๋ยวบอกสีกาเดี๋ยวผู้หญิงจะโกรธก็มีบางคนก็เป็นผู้ชายด้วยก็หากินกับวัดเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องป้องกันกันคุณผู้ชมครับรู้ไหมครับว่าเงินสมทบประกันสังคมที่เราจ่ายกันอยู่ทุกเดือนนั้นถูกนำไปบริหารและดูแลอย่างไรเงินสมทบประกันสังคมที่เราจ่ายกันทุกเดือนครับคุณคือคนกำหนดอนาคตการบริหารจัดการกองทุนนะครับสำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม2569ในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโอกาสสำคัญที่ทั้งผู้ประกันตนและนายจ้างจะได้ร่วมกันออกไปเลือกตัวแทนมาดูแลสิทธิประโยชน์และบริหารกองทุนให้งอกเงยการเลือกตั้งครั้งนี้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th application SSO Plus หรือประกาศณสำนักงานประกันสังคมในเขตของท่านโดยในการลงคะแนน1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้7หมายเลขที่สำคัญต้องลงคะแนนโดยเขียนหมายเลขอาราบิกเท่านั้นเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ครับเพราะหนึ่งเสียงของคุณคือพลังสำคัญในการกำหนดอนาคตประกันสังคมของพวกเราทุกคน27กันยายนนี้อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-956-2929หรือสายด่วนประกันสังคม1506กด9ตลอด24ชั่วโมงครับ เอาละครับได้เวลาที่เราต้องพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาข่าววันศุกร์เราจะไปกันที่เรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเห็นล่าสุดว่าท่านนายกได้พูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเรากลับมาว่ากันครับ

0: ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
2: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
1: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทวีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเพิ่มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทวีนวัน
6: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
7: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี้
10: แบ็คเหรอ
11: แม่มีแบคทีเรีย
12: ไหนไม่เห็นมีเลย
10: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
13: ครีมิวลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินครีมิว2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
11: เคมั้ยอ
13: าจหลังใช้ยา
14: ไม่เดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต
15: ์ Lactozy 300 ml Be your original Lactozy original number 1 brand Thailand 300 ml Lactozy อร่อยคุ้มค่า It's real
16: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
17: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
18: จัดเต็ม
17: ว้าว
18: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
17: ผลผลิตดี
19: เต็มไร่
18: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยต

0: ไอมีเสมหะ
1: ละลายเสมหะขับออกง่าย
0: บรรเทาไอ
1: ใช้โซแมค
2: มีคาร์โบซิสเตอีน
3: อันตรายกว่าใช้ยา
4: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
5: ปากเหม็นแน่แน
6: ่อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือง
7: านรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ
8: 16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
9: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
10: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
11: ์ข่าวสุดครับผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะฮะกับคดีที่เราเกาะไม่ปล่อยกันมาตั้งแต่วันแรกนั่นก็คือการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะฮะล่าสุดมีความคืบหน้าสำคัญตำรวจนั้นบุกไปจับ2เจ้าหน้าที่ DSI ที่มีส่วนพัวพันกับการได้รับเงินแล้วดูต้นเรื่องครับ

0: นี่ก็คือนาทีชุลมุนนะฮะขณะที่ตำรวจปปปคุมตัวนายอนุรักษ์หรือว่าต่ออายุ46ปีเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษด้วยเข้าไปสอบสวนเพิ่มเติมที่กองบังคับการปปปนะฮะหลังถูกจับกุมตามหมายจับคดีเรียกรับเงินทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปฏิบัติการนี้ก็มีบิ๊กเต่าครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังตำรวจปปปเนี่ยเข้าไปจับกุมนายอนุรักษ์ได้ถึงที่สำนักงาน DSI ที่กรุงเทพโอ้โหจับกุมในสำนักงานก่อนจะคุมตัวไปค้นบ้านพักหรูที่ย่านดอนเมืองนะฮะก็ราคากว่า20ล้านนี่เป็นพนักงานสอบสวน DSI นะเนี่ยหลังจากนั้นก็คุมตัวเข้าไปที่กองบังคับการปปปอีกรายครับชื่อว่านายอิทธิพลหรือว่าวิกเตอร์อายุ49ปีเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ DSI ก็ถูกจับกุมได้ที่ลานจอดรถของสำนักงาน DSI ที่จังหวัดชลบุรีฮะก่อนที่จะคุมตัวไปค้นห้องพักที่คอนโดคุมตัวเข้ากรุงเทพมหานครไปที่กองบังคับการปปปเช่นเดียวกันจากนั้นครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับนำทีมตำรวจปปปร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปช.ปปท.แถลงผลการทำงานร่วมกันนะองค์กรเหล่านี้เขาทำ MOU ร่วมกันครับว่าบอกว่าคดีนี้คือการขยายผลการจับกุมนายกเฮงแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ให้ข้อมูลว่าถูกนายอิทธิพลนั้นติดต่อโดยอ้างว่ามีโควต้าจากผู้มีอำนาจสามารถช่วยให้ผู้สมัครสอบเนี่ยได้รับการบรรจุนะฮะก่อนจะมีการนำเงินจากผู้สมัคร701รายมาส่งมอบให้กับ2เจ้าหน้าที่ DSI จำนวน2ครั้งจำนวน55ล้านบาทเพื่อเป็นค่ามัดจำในเบื้องต้นบิ๊กเต่าครับระบุบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง2นั้นยังให้การปฏิเสธนะฮะขณะนี้ตำรวจนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบโทรศัพท์โน้ตบุ๊กเอกสารเส้นทางการเงินย้อนหลังกลับไปถึงไหนบ้างเนี่ยเงินเนี่ยหรือได้รับมาจากไหนบ้างเพื่อขยายผลไปถึงต้นสายของขบวนการและย้ำว่าหากพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงใครแม้ว่าจะเป็นตัวการใหญ่ใจใหญ่ขนาดไหนจะดำเนินคดีทั้งหมดฟังบิ๊กเต่าครับ
1: ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการที่จะเรียกรับเงินนะครับจากหัวสายต่างๆก็เป็นเรื่องที่กลุ่มคนพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเป็นตัวการในการที่จะนำเงินไปมอบให้กับผู้ที่กระทำเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทุจริตครับ55ล้านเนี่ยมันเป็นแค่ต้นสายของนายฮกเฮงนะแต่กลุ่มพวกนี้ยังแตกสาขาไปที่อื่นอีกนะครับก็คงยังไม่จบเท่านี้นะครับ
0: โอ้โหบิ๊กเต่านี่ต้องถือได้ว่าวันนี้นี่2คดีเลยนะเหมือนกับว่าท่านจะเหมือนกับทิ้งท้ายอ่ะเพราะว่าท่านจะเป็นพลตำรวจโทแล้วนะครับแล้วท่านก็จะไม่ได้ทำงานในสอบสวนกลางละนะฮะรู้สึกว่าตำแหน่งที่ท่านจะได้จะเป็นเจรตำรวจแห่งชาตินะจะเป็นเจรตำรวจนะฮะอ่ะนะก็ถือว่าท่านโอ้ทำคดีใหญ่ๆทั้งนั้นนะนะวันนี้นี่ทิ้งท้ายในวันนี้2คดีแล้วอ่ะนะครับอีกความเคลื่อนไหวสำคัญก็คือท่านนายกอนุทินครับนำทีม7หน่วยงานตาม MOU ก็ตั้งโต๊ะร่วมแถลงความคืบหน้าภาพรวมคดีโกงสอบท้องถิ่นตอนนี้อายัดทรัพย์คนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการโกงสอบไปแล้ว320ล้านบาทขอประชาชนอย่ากังวลนะฮะให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีอิทธิพลใดๆไปเอื้อหรือว่าไปช่วยเหลือผู้กระทำความผิดแน่นอนส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งขยายผลเพิ่มเติมเอาผิดทุกช่องทางกับทุกคนที่เกี่ยวข้องจะทำทุกอย่างเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบราชการจนกลับมาให้ได้ฟังท่านนายกครับ
2: ผมเรียนครับว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับเราก็สามารถที่จะยึดอายัดทรัพย์สินรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 320.86 ล้านบาทนะครับนี่คือส่วนที่เราดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเรามีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเราขยายผลแล้วก็ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าเครือข่ายนี้นะครับได้ร่วมกันกระทำการนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
0: อันนี้ก็คือยังไม่ได้หมายความว่าจบคดีนะครับเห็นท่านนายกมาเหมือนลักษณะเหมือนปิดคดียังนะตำรวจกำลังเดินหน้าอยู่นะครับเพื่อไปถึงตัวการที่ใหญ่กว่านี้ให้ได้อ้าวได้เวลาสลับไปดูความบันเทิงกันหน่อยครับสุดสัปดาห์นี้ใครอยากได้ดูละครยาว

0: เอากันทั้งฮาทั้งลุ้นกรุณาโหลดแอปวันดีรอไว้ได้เลยนะครับวันนี้แนะนำกันครับกับนักตบวัดโคกปังเป็นเรื่องราวของครูแล้วก็เด็กๆตัวจิ๋วฮะต้องรับมือกันตั้งทีมวอลเลย์บอลเพื่อภารกิจสำคัญในการกอบกู้โรงเรียนบ้านโคกปังไม่ให้ถูกยุบนะฮะจากเด็กๆในชุมชนที่อาจจะไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกต้องมารวมพลังฝึกซ้อมแล้วก็สู้ไปด้วยกันงานนี้ก็จะมีทั้งความป่วนความฮามีมิตรภาพแล้วก็การแข่งขันที่ลุ้นกันแบบเอาใจช่วยในทุกแต้มเสาร์อาทิตย์นี้ครับโหลดแอปวันดีแล้วตามดูนักตบวัดโคกปังกันแบบต่อเนื่องได้เลยและพิเศษฮะลูกค้า AAS นั้นห้ามพลาดเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AAS เท่านั้นนะครับสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดครับเอาละฮะได้เวลาพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาข่าววันศุกร์นั้นจะพูดถึงเรื่องของสวยมีทุกที่ไอเรื่องเงินผิดกฎหมายแล้วก็ไปปรากฏที่ชายแดนสักครู่กลับมาว่ากันครับ
1: Labels, I break through them. Vitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
3: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
4: เลอาสามีสมุนไพรเลอาซาวาระ
5: ประสานพลังสมุนไพรอ
6: ุ๊ยน่าดูใส่ปึ้ง
7: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่า

0: ิดชามในดิ
1: เมื่อไอมีเสมหะ
2: ละลายเสมหะขับออกง่าย
1: บรรเทาไอ
3: ใช้โซแม
4: ทมีคาร์โบซิสเตอีน
5: อันตรายกว่าใช้ยา
6: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
12: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตไว้ติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
13: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
14: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
13: เพราะเราปิดผมขาว
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
15: เครมิล
16: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
15: เคมั้ยอ
16: ันสลักใช้ยาม
17: องเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
18: มองเฟลอร์โอมิรัล
19: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
20: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
19: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
21: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
20: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
19: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
22: ์ Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
23: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
24: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชู

0: ึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
1: ้นมแม่ช่วยประหยัด
2: ซื้ออะไรมาพี
3: ่ซื้อนมมาให้ลูก
2: นมอะไรอีก
3: นมแม
4: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
2: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: ทำไงจะรสดีจัง
6: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
7: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
8: ดาวนี่ลักษ
9: ์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
10: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
11: ้แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ข่าวมาสุขครับคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าเงินมันไปถึงได้ทุกที่เนี่ยนะฮะเรากำลังพูดถึงเรื่องที่เราเกาะไม่ปล่อยกันมานั่นคือไทยกัมพูชามันมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วมีพ่อค้าชายแดนออกมาแฉว่าเจอชายปริศนาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะแล้วก็เรียกเก็บเงิน500บาทแลกกับการไม่ถูกจับนะครับดูเรื่องนี้กันหน่อยนะแหมนอกเหนือจากเราต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของปืนผาหน้าไม้รถถังเรื่องของอาวุธแล้ว เรื่องสวยเรื่องเงินก็มีอีกคนที่เปิดเรื่องนี้เป็นชาวบ้านพื้นที่ตลาดโรงเกลือที่อรัญญประเทศที่สระแก้วนะฮะในขณะที่ตลาดกำลังฟื้นตัวพ่อค้าแม่ค้านั้นเริ่มกลับมาเปิดร้านขายของกันแต่ว่ากลับพบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาแล้วมาได้ยังไงอ่ะชายแดนยังปิดอยู่คุณชาวบ้านหลายคนนั้นตั้งคำถามบอกว่าพวกเขาเหล่านี้เข้ามาได้อย่างไรชายแดนปิดเข้มกองทัพยืนยันไม่มีเล็ดรอดสักคนเดียวระหว่างการสำรวจตลาดครับทีมข่าวได้เจอแหล่งข่าวรายหนึ่งในพื้นที่เจ้าตัวยอมรับตรงๆบอกว่าเคยอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยมานานกว่า10ปีก่อนจะเดินทางกลับไปช่วงหนึ่งเพราะว่าชายแดนปิดแล้วก็กลับมาทำงานแถวตลาดโรงเกลืออีกครั้งพร้อมกับเพื่อนๆบางคนก็รับจ้างทั่วไปบางคนก็รับจ้างจากเจ้านายเก่านั่นแหละฮะแต่ว่าในระหว่างการทำงานนั้นกลับเจอชายปริศนาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เข้ามาเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนละ300-500นะฮะเพื่อแลกกับการได้กลับมาอนุญาตให้ทำงานแล้วก็ไม่ถูกจับกุมเขาแล้วก็เพื่อนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้กฎหมายก็เลยจ่ายเงินไปไม่รู้เลยว่าคนที่มาเรียกเก็บเงินนั้นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดลองฟังพ่อค้าที่ชายแดนครับ
13: มีครับมีผมก็จะเอาโลโก้เขาก็มีคนเก็บ
14: เท่าไหร่
13: ความคื
14: น
13: ห้าร้อย
14: ประมาณ300-500บาทก็คือถ้าจ่ายตังค์แล้วเขาไม่จับ
12: หลังจากข้อมูลถูกเปิดเผยครับฝ่ายปกครองจังหวัดสระแก้วก็เลยสนธิกำลังกันหลายหน่วยงานลงพื้นที่ที่โรงเกลือครับคุมตัวชาวกัมพูชาได้32คนพร้อมกับผู้ติดตามอีก1รายเอาไปตรวจสอบเอกสารแบบรายบุคคลซะหน่อยไล่ตรวจตั้งแต่เอกสารประจำตัวหลักฐานการเดินทางเข้าออกประเทศไปจนถึงใบอนุญาตทำงานแล้วก็การได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในไทยนะฮะหากพบเอกสารถูกต้องจะดำเนินการตามขั้นตอนแต่หากพบว่ามีการเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือว่าเข้ามาถูกแต่ทำงานแล้วไม่มีใบอนุญาตให้ทำงานอันนี้โดนจับเหมือนกันนะครับส่วนประเด็นการเรียกรับเงิน500บาทจากรถเข็นแผงลอยตามที่ปรากฏในข่าวนี่ครับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วนั้นยืนยันว่าไม่ใช่การดำเนินการของอบจ.เนื่องจากหน่วยงานนั้นดูแลเฉพาะพื้นที่ในส่วนที่เป็นอาคารแล้วก็ล็อกขายของเท่านั้นหาบเร่แผงลอยไม่ได้ดูแลแล้วก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าชายปริศนาที่ถูกอ้างถึงน่ะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่สอบถามเรื่องนี้ไปครับยังอาจารย์ปณิธานวัฒนยากรนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศอาจารย์วิเคราะห์เกมของกัมพูชาว่าฮุนเซนตอนนี้กำลังถือไพ่3ใบแล้วก็ใช้เป็นปัจจัยในการต่อรองกับไทยในหลายเวทีฮะไพ่ใบที่1เวทีกฎหมายระหว่างประเทศทั้งศาลโลกแล้วก็กระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อันคลอสกัมพูชามองว่าเป็นพื้นที่ที่ตัวเองเนี่ยมีความได้เปรียบจากประสบการณ์แล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะฮะไพ่ใบที่2ตรงกลางครับ คือเวทีการทูตระหว่างประเทศทั้งสหประชาชาติแล้วก็อาเซียนรวมถึงมหาอำนาจแล้วก็ประเทศที่กัมพูชาสามารถสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ขอแรงสนับสนุนที่ผ่านมาเดินหน้าร้องเรียนแล้วก็นำประเด็นชายแดนเข้าสู่เวทีนี้อย่างต่อเนื่องสุดท้ายครับไพ่ใบที่3การยอมรับความเสียเปรียบในบางด้านเช่นกัมพูชาเสียเปรียบด้านการทหารแต่ว่าเขาก็จะไปเพิ่มความได้เปรียบในพื้นที่อื่นๆเช่นที่สารโลกหรือว่าอาเซียนเพื่อให้ชาติต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะมหาอำนาจนั้นเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนอาจารย์บอกว่าบอกเลยว่าสิ่งที่กัมพูชาได้เปรียบเนี่ยคือการกล้าพูดกล่าวหาแบบไร้หลักฐานคำนี้เจ็บปวดแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆซึ่งผมไม่อยากแปลคือการกล้าทำอะไรแบบที่ไร้หลักฐานออกมาได้แบบหนาเหลือเกินแล้วก็บิดเบือนตามเวทีต่างๆซึ่งแม้ดูเป็นเรื่องตลกแต่มันทำให้กัมพูชาได้พื้นที่ความสนใจไปแล้วฟังอาจารย์ปณิธานครับ
8: แล้วก็แม้แต่เวทีอาเซียนอาเซียน AOT JVC มีเวทีพวกนี้เขาชำนาญเขาคุ้นเคยเขาถ่วงเวลาได้เขาเบี่ยงเบนประเด็นได้แต่บางครั้งก็ดูเหมือนเป็นตัวตลกที่ผมโพสไปอ่ะเขาก็ไม่แคร์เพราะเขาคิดว่าเขาก็ยันเราได้เราเวทีเหล่านี้ไม่คว่ำเขาไม่ได้หนูดูเรื่องทุ่นระเบิดอ่
15: ะ
8: เวทีทุ่นระเบิดเนี่ยทำอะไรเขาได้ไหมจริงๆเขาควรจะเสียเปรียบในเวทีทุ่นระเบิดถูกไหมเพราะเขาใช้ทุ่นระเบิดถูกไหม
15: ค
8: ่
15: ะ
8: แต่เวทีอนุสัญญาอัตวาก็ทำอะไรเขาไม่ได
12: ้เห็นไหมอนุสัญญาอัตวายังทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับอ่ะโอเคต้องติดตามกันต่อไปครับเกมนี้ผมว่ายังอีกยาวนะฮะเราไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับอีกประมาณ8วันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ก็จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแต่ระหว่างนี้ก็มีหลายประเภทกีฬาที่มีโปรแกรมต้องลงการแข่งขันก่อนหนึ่งในนั้นคือฟุตบอลครับ
16: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
12: เมื่อช่วงสายของวันนี้ครับทัพชบาแก้วนักฟุตบอลหญิงไทยพร้อมกับสตาฟโค้ชครับที่นำโดยอัลเฟรดเนติพงศ์สีทองอินอดีตกองหน้าทีมชาติก็เดินทางไปถึงนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะฮะเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนออกเดินทางเนี่ยโค้ชอัลเฟรดก็เปิดเผยบอกว่าการเตรียมทีมตลอดช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นไปตามแผนนักเตะก็มีความเข้าใจระบบแล้วก็วิธีการเล่นมากยิ่งขึ้นเป้าหมายสำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่จะผ่านไปได้ถึงรอบใดแต่คือการได้เห็นว่าทีมชุดนี้สามารถพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะการให้นักเตะนั้นเรียนรู้วิธีการเล่นเมื่อต้องเผชิญกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าสำหรับโปรแกรมนัดแรกของทัพชบาแก้วชุดนี้ครับต้องเจอกับศึกหนักเจอญี่ปุ่นเลยเจอเจ้าภาพเลยครับทีมอันดับที่5ของโลกมาถามว่าทีมของเราอันดับไหนอันดับ49ของโลกก็ถือว่าห่างกันพอสมควรแต่เอาใจสู้ครับเจอกันในวันที่14กันยายนเวลา 5:30 ตามเวลาประเทศไทยครับ
17: ก่อติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
12: ช่วงต่อไปยังมีข่าวให้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะข่าวความคืบหน้าในคดีของคุณแตงโมแต่ว่าตอนนี้ได้เวลารับชมข่าวในพระราชสำนักแล้วกลับมาว่ากันต่อกับข่าววันศุกร์ครับ
18: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
19: เติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
20: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
21: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอ
15: ลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
21: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
22: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
23: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
24: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจัดเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและในเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจัดถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปวัดงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวนซือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประโคมย่ำยามีกำหนด100วันเวลา11นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสระเกศรับพระราชทานชั้นเพลรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพัตตาหารเช้าและพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพ
เวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสระเกศรวม8รูปเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้จากไปขณะเดียวกันยังช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเวลา 19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปท่านี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลตลอดจนประชาชนรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกกรมการศาสนากรมบริษัทสยามภิวัฒน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและบริษัทไวไลเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศกิตติคุณและมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้เวลา 10 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง8คนและมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึง12ประกอบด้วยบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารจากภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนรวม164คนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ที่โรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนถึงปริญญาตรีมูลนิธิพระดาบสซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานบริการประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
และมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงอันหนึ่งในช่วงเช้าองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินสูงเพื่อกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรและช่วยป้องกันน้ำท่วมได้ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำด้านการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมด้านส่งเสริมอาชีพและด้านบูรณาการและอื่นๆเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนองคมนตรีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมประชุมติดตามความก้าวหน้าวันนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุจติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีผู้ส่งผลงานจากทั่วประเทศ38ผลงานและมีผู้ได้รับรางวัล4รางวัลซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงโดยเฉพาะการสื่อสารสู่คนรุ่นใหม่จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมชาป่าควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและต่อยอดองค์ความรู้ด้านชาเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้องคมนตรีให้แนวทางดำเนินงานเน้นการสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนให้ทราบถึงเป้าหมายและประโยชน์ของโครงการพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนตามแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดความสมดุลด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้งพื้นที่รองรับการผลิตกาแฟแคปซูลร้านต้นไม้โครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่และโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโครงการหลวงหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.บริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดหม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์และคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดศรีหะไกรสอนและวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดร่างจระเข้พระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาพระวชิระรัตนสุธีจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาสัทธาธิกถาแปลความว่าผู้มีศรัทธาประกอบด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมราชินีเวลา 14:30 น.สมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบส
การรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัทไวท์ไลน์เอ็กซ์คิวชั่นจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์สิบรูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาวและวัดโคกพรมนครราชสีมาวัดพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์สิบรูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวิมลคุณากรและวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันหน่วยงานและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

0: First Date จีบซ้ำๆ Henry จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าว
3: เที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
5: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
4: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
6: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพลง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิด

0: นายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
2: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานนี้แล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
2: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปู
3: ่มึงหลอกกู
2: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
0: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
7: ลูกค้าเทวดา
8: ลูกค้าลูกค้าเทวดามาแล้วลูกค้าลูกค้าเทวดามาแล้วลูกค้าลูกค้าลูกติดกันได้ไหมลูกค้าลูกค้าเทวดามา
6: อย่าลืมทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
9: เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของวงการบ้างตั้งแต่คุณเต๋าเริ่มทำงานใหม่ๆมาจนถึงวันนี้เลย
10: ทั้งเศรษฐกิจและการเงินมันเปลี่ยนแปลงเยอะ
9: ที่เราเคยมี GDP แบบเป็นเลข2หลักได้เรายังมีโอกาสจะกลับไปเจอยุคทองแบบวันนั้นไหมคะ
10: จนกระทั่งผมตายก็ยังไม่น่าจะมี 10%
9: ที่บอกว่าไทยเนี่ยคือเสือตัวที่5ของเอเชียนะคะ
10: ไอ้ตัวที่5ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าวันนี้เสือมี7ตัวไปแล้ว

0: กลับมาข่าวไว้สุขครับผู้ชมครับเราทิ้งท้ายกันที่ข่าวนี้นะฮะคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดารู้สึกว่าจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญอีกแล้วนะฮะหลังจากที่อาจารย์ปานเทพนั้นงัดหลักฐานเด็ดไปยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมนะครับคดียังไม่จบครับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ก็ได้รับมอบอำนาจจากแม่แตงโมเดินทางเข้ายื่นหลักฐานเพิ่มเติมต่อศาลจังหวัดนนทบุรีครับในชั้นอุทธรณ์คดีหลักนะย้ำว่าไม่ได้เป็นการรื้อคดีแต่เป็นการขอให้ศาลพิจารณาข้อเท็จจริงใหม่หลังจากทีมงานมีเวลาตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมจากที่เคยอุทธรณ์ไว้เมื่อ22ธันวาคม2568นะครับหลักฐานเด็ดที่หอบมาเพิ่มนั้นมีอย่างน้อย3ประการสำคัญครับคือ1เรื่องเรือแล้วก็ภาพถ่ายเรือของขวัญอุษามณีที่มีการแอบอ้างว่าเป็นเรือของแตงโมแล้วก็กระติก2คือภาพถ่าย4ภาพที่เชื่อว่ามีการตัดต่อแก้ไขนะฮะ3คือข้อมูล GPS ที่ระบุว่ามีการแก้ไขเวลาใต้สะพานสังฮีจาก 22:11 นาทีเป็น 22:18 นาทีแก้ไขเวลาภาพในโทรศัพท์ของกระติกนะครับเป้าหมายสำคัญของการหอบเอกสารมาในวันนี้จึงไม่ใช่แค่ต้องการนำหลักฐานมาโต้แย้งแต่ต้องการให้ศาลอุทธรณ์นั้นพิจารณาว่ามีการสร้างหรือว่าบิดเบือนพยานหลักฐานจนทำให้เกิดข้อเท็จจริงใหม่ในสำนวนหรือไม่และหากศาลเห็นว่ามีเหตุสงสัยนั้นก็ขอให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะฮะที่สำคัญคือภาพเรือของขวัญอุษามณีที่กระติกเนี่ยเขียนแล้วก็ยืนยันด้วยตัวเองนะครับว่าถ่ายภาพดังกล่าวเป็นภาพขณะที่ตัวเองนั้นยืนถ่ายบริเวณหน้าเรือแล้วก็ไหว้วานให้แตงโมเนี่ยเป็นคนถ่ายภาพให้เมื่อ24กุมภาพันธ์มีลายเซ็นของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเซ็นกำกับไว้ด้วยนะฮะอาจารย์ปานเทพนั้นจึงพุ่งเป้าไปที่กระติกโดยตรงแล้วก็เรียกร้องให้ตรวจสอบว่าให้ชัดนะว่าใครเป็นคนแก้ไขภาพใครเป็นคนโอนข้อมูลเข้ามาในโทรศัพท์แล้วก็การแก้ไขเวลาภาพนั้นทำเองหรือมีใครสั่งลองฟังอาจารย์ปานเทพครับ
1: แต่คุณกระติกก็ต้องยืนยันข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเราอยากรู้ว่าคุณกระติกทำไมถึงเรื่องภาพนั้นและเซ็นด้วยลายมือตัวเองใครบอกให้เขียนอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะอะไรเขาต้องตอบและบวกกับภาพในมือถือของคุณกระติกที่ตัดต่อซ้อนภาพถมดำและโอนมาจากภายนอกต้องตอบให้ได้ว่าครับว่าใครทำให้และโอนมาจากใครส่วนตัวผมนะเป็นไปได้สูงมากว่าคุณกระติกไม่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเราคาดหวังนะว่าโดมิโนตัวแรกคือคุณกระติกจะพูดความจริง
0: อาจารย์ปานเทพนั้นยังเปิดทางนะครับว่าหากคนบนเรือคนใดเนี่ยต้องการกลับมาพูดความจริงก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนสถานะตัวเองจากจำเลยมาเป็นพยาน

0: การได้เจ้าตัวพร้อมที่จะรับฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งของคุณกระติกและคนบนเรือคนอื่นๆเนี่ยยังไม่มีใครออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เพิ่มเติมแต่อย่างใดฮะเราไปที่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand นะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงที่ไม่มีใครยอมใครแล้วความลับต่างๆเริ่มเปิดเผยออกมาเรื่อยๆครับเกมการแข่งขันของทั้งรุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกนั้นยิ่งร้อนแรงยิ่งขึ้นเมื่อโค้ชพิมเนี่ยยังเดินหน้าควบคุมแล้วก็กดดันเพชรนะฮะในขณะที่ความจริงเรื่องพ่อของจินและเพชรนั้นก็ถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเดินทางมาถึงจุดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันครับการแข่งขันเพื่ออนาคตของเด็กๆนั้นยังคงเดินหน้าต่อทั้งเรื่องทีมชาติข้อสอบการช่วงชิงโอกาสจนมาถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในงานวันเกิดของเอเจนะฮะที่จะทำให้ทุกคนนั้นคาดไม่ถึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2ตอนล่าสุดของสัปดาห์นี้บอกเลยว่าความลับความกดดันและการแข่งขันนั้นกำลังทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสุดสัปดาห์นี้ใครยังตามดูตอนล่าสุดไม่ทันดาวน์โหลดแอปวันดีดูตาม2ตอนล่าสุดแล้วก็ตอนอื่นๆได้ด้วยนะครับลูกค้า AS นั้นห้ามพลาดครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าแน่นอนว่าตั้งแต่วันจันทร์จะมีข่าวร้อนของประเทศนี่คือจุดหักเหสำคัญของรัฐบาลนี้นะฮะอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์อื่นๆอีกหรือไม่อย่างไรเมื่อกกต.นั้นกำหนดวันมาแล้วว่าวันที่14คือวันจันทร์จะยื่นสำนวนเรื่องของหัวสว.ให้กับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่ทางออกนั้นมันจะมีประมาณ3ทางก็คือ1คือไม่ยื่นปัดตกเลยกกต.ต้องรับหน้าเสือหนักมาก2คือยื่นบางคนนะฮะ3คือยื่นทั้งหมดออกประมาณหน้านี้ฮะ14กันยาวันจันทร์หน้าเจอกันกับหน้าฉากใหม่ของการเมืองหรือไม่ทั้งหมดคือข่าววันศุกร์ประจำสัปดาห์นี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
2: ์รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
3: ตัวละคร
4: พฤติกรรม
3: สถานที่
4: หน่วยงาน
3: วิชาชีพ
4: และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี
3: ้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
4: โดยมิได้มีเจตนาชี้นำ
3: หรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่อง
4: โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
5: อันนี้ตัวจริงเน
6: า
5: ะ
6: ต้องขอโทษแทนป้าลุงตาด้วยครับ
7: แปลว่าอะไรวะ
6: แปลว่าพี่นิรันดร์คิดถึงผมไงครับ
8: ซิ่วยังไม่มีเลยกูจะรู้ได้ไงว่าเชียร์กู
6: ผมไม่เชียร์ใครนอกจากพี่นิรันดร์อยู่แล้วครับ
7: ชีวะชอบราศาสตร์อวกาศขนาดนี้จะมาพาดสารุนรุ่นตาได้ไง
6: พี่รู้ไหมครับว่าพี่เหมือนกลุ่มดาวฤกษ์เกิดใหม่ในกลุ่มเมฆแม็กเจอร์แลนเล็ก
8: มันทำไมอ่ะ
6: มันน่ารักครับ

0: ะไปไหนอะยังไม่7โมงเลย
1: ไปค่ายอาสาครับรถออก8โมง
0: ก็มัวแต่เสียเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยนี่ตกลงจะไม่เล่นแล้วใช่ไหมยูโดอะ
1: พ่อไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมผมต้องไปค่าย
0: แล้วเรามีอะไรเคยเล่าให้พ่อฟังไหมล่ะพ่อก็ต้องรู้เรื่องเราจากคนอื่นทุกทีอะมันไม่มีลูกบ้านไหนเป็นแบบนี้กันหรอกนะ
1: ก็ไม่มีพ่อบ้านไหนเป็นแบบนี้เหมือนกันจนป่านี่แหละเปรียบเทียบบ้านโน้นบ้าน

0: สวัสดีครับนิรันดร์ใช่มั้ยเราอ่ะ
1: สวัสดีครับผมนิรันดร์ครับรบกวนพี่ชีวินด้วยนะครับ
0: รบกวนอะไรล่ะพี่ก็ต้องไปส่งไอ้เจ้าชีวาอยู่แล้วมาเดี๋ยวพี่เก็บกระเป๋าให้ครับ
2: เป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: ใครเป็นไร
2: พี่นิรันดร์ไงครับทำไมดูเก่งๆพี่ผมใจดีนะครับ
0: ก็แบบมันแปลกๆวะกูกับมึงยังไม่สนิทกันเลยแต่ว่ากูรบกวนพี่มึงไปส่งที่โรงเรียนอ่ะ
2: เดี๋ยวผมตีสนิทพี่เองครับตอนนี้ขึ้นรถเถอะครับ
3: นี่จับแขนกูเลยเหรอ
2: เข้าไปเถอะครับ

0: วันนี้เนี่ยรันตื่นกี่โมงเนี่ย
1: ปกติผมตื่นเช้ามากเลยครับ
0: จริงเหรอโหเก่งนะเนี่ยนี่พี่ต้องปลุกเจ้าชีวาทั้ง 2-3 รอบเนี่ยกว่าจะตื่น
1: ปกติผมเป็นนักกีฬาครับตอนช่วงซ้อมหนักก็ตื่นเช้ามากเลยครับ
0: อ๋อคือเราเป็นนักกีฬาด้วยเล่นอะไรอ่ะ
1: ยูโดครับ
0: โอ้
2: พี่นิรันดร์ขัดกีฬาทีมชาติด้วยนะพี่ชีวินทุกคนในโรงเรียนรู้จักพี่นิรันดร์หมดเลย
1: ชีวาพูดมาก
0: ชวนชีวาบ้างสิเจ้านี่นะวันๆเอาแต่อ่านหนังสือจะเป็นนอนหนังสือแล้วเนี่ยจะออกไปท่ออวกาศเมื่อไรก็ไม่รู
2: ้พี่ชีวินรู้ไหมว่ากว่านักวิทยาศาสตร์จะออกสำรวจได้เขาต้องใช้เวลาเต็มตัวนั้นแค่ไหนผมใช้เวลาเรียนหนังสือวันละ8ชั่วโมงสัปดาห์ละ5วันผมไม
0: ่เออพี่รู้แล้วพี่แค่มาชด
3: นีรันยังไงพี่ก็ฝากเจ้าน้องชายพี่ด้วยนะนานๆทีเขาจะแนะนำเพื่อนใหม่ให้พี่รู้จักอะตอนแรกพี่ก็แปลกใจเหมือนกันนะที่แวะรับนิรันดร์มาด้วยอ่ะ
1: ยินดีครับพี่ชีวินถ้าเกิดน้องพี่ดื้อเนี่ยผมจัดการเองครับ
3: พี่ฝากด้วยแล้วกันพี่ไปละเดินทางกันปลอดภัย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับไม่ใช่เพื่อนนะครับที่พี่ชีวินพูดเมื่อกี้ว่าพี่เป็นเพื่อนใหม่ผมไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับพี่นะครับผมอยากเป็นแฟน
1: เฮ้ยเราว่าเข้าไปข้างในดีกว่าปะรถมันจะออกกันนู่นอ่ะไอเหมปะนั่นน่ะชีวาดูดิไอเหมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่มันทารานี่หว่า
4: เรามีสิทธิ์เห็นโอเลอันหนึ่งจริงนะถ้าฟ้าเปิดอ่ะ
2: ก็มีสิทธิ์แต่คงไม่เห็นเป็นเบลหรอกครับมันไม่ได้มืดขนาดนั้น
4: แต่อย่างน้อยๆคือนี่เราต้องได้เจอสุดที่รักแน่ๆกุมดาวแมงปองใช่
5: แมงป่องอะไรวะ
1: กูก็ไม่รู้มาละกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยโอ้โหจะมา
4: พี่เอากีตาร์มาด้วยเหรอครับจะเอาไปดีดตอนเล่นน้ำทะเลเหรอครับ
6: เอามาดีดปากมึงอะน้อง
5: ทำไมมาสายจังนายบอกจะมาก่อนไง
6: ก็ให้น้องนิวตันน่ะดิพอดีเจอมันแล้วมันก็มัวแต่ซื้อของอะไรก็ไม่รู
4: ้ไม่จริงนะครับผมมาถึงตั้งนานแล้วแค่แวะซื้อของเฉยแล้วก็เจอพวกพี่สองคนเนี่ยยื้อให้ผมเข้าสายบอกว่าจะไปร้านชำหน้าโรงเรียนแล้วพี่เข็มเขาก็ไปซื้อ
7: เฮ้ยน้องใจเย็นพี่เองพี่แค่หยอกเล่น
6: โอเคกูช้าเองอ่ะ

0: ถ้าให้ผมแจกแจงให้ก็คือพี่นิรันดร์ครับ
1: ฮะ
0: พี่นิรันดร์พี่ลุกขึ้นหน่อยครับขยับตัวออกมาแล้วก็ไปนั่งตรงนู้นได้ไหมครับ
1: กลัวนะ
0: ใช่ครับมานั่งตรงนี้ได้ไหม
1: เอ้า
0: แล้วก็พี่ทิปโปครับ
2: ครับ
0: พี่ลุกขึ้นมาแล้วก็ขยับไปนั่งข้างพี่ดาราได้เลยนั่งเลยครับครับผมเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยชิวาครับเพื่อนที่ตรงไหนว่างก็สามารถนั่งได้เลยนะครับ
3: นั่งตรงนี้ก็ได้

0: ถึงกับยิ้มกว้างกันเลยทีเดียวนะครับชีวาชอบเขาแล้วจริงๆใช่ไหมครับ
1: แล้วคุณจอมยุทธยุ่งอะไรด้วยล่ะครับ
0: คนที่ถามว่ายุ่งอะไรด้วยเนี่ยคือคนเดียวกันกับที่จัดระเบียบให้ชีวาได้นั่งกับพี่เขาเลยนะครับ
1: คุณจอมยุทธนี่ฉลาดหลักแหลมมากเลยนะครับดูออกนี่แล้วถามทำไมครับ
0: ชอบแล้วบอกเขาอย่าง
1: กำลังจีบอยู่เลยครับ
0: ถ้าให้คาดเดาชีวาคงยืนหน้านิ่งๆขยับแว่นนิดหน่อยแล้วก็ขอจีบพี่นิรันดร์เป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมครับ
1: จะให้ผมทำยังไงล่ะครับคุณจอมยุทธ
0: ก็ใช้วิธีจีบพี่เขาแบบมนุษย์หน่อยแล้วกันนะครับในความตรงๆทื่อๆของชีวาเกี่ยวไว้คุณกระดาวบนฟ้าก็พอครับ
1: สอนได้ไหมครับ
0: สอนไม่ได้หรอกครับจอมยุทธไม่เคยจีบใครบนโลกมนุษย์ครับ
1: เอ้าแล้วทำมาพูด
0: พูดมันง่ายกว่าครับทำมันยาก
1: เอ้า

0: อันนี้นันมึงมาพวกกูมาจำเชื่อเลยเนี่ยก็รู้ไม่ว่าความร
1: ักไม่ต้องมีเหตุผลใดมีสูตรช่วยลดการเสียวฟาดด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: โอ้โหเขาจะมา
4: Head and Shoulders ใหม่เธอไม่รังแคหรอ
5: มีมี
6: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค

0: Lichen Reflection Concert.
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: จจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
2: ้สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟด
3: Oh My 4th Concert, 16th to 18th October 2026. Tickets on sale now.
4: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
5: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
6: จะเป็น Office Test Day Mini Size หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
7: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
8: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
9: เลือกเมกะแทง
8: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปริ้นทั้งทีต้องเมกะแทงจาก Canon
3: Canon Delighting You Always

0: 유닛 홀 유닛 몽
1: 회사 머리 화이트닝 로션 뷰스 등쇼
2: นุ้ยสจิราหวังว่าเรื่องราวในซีรีส์วิมานอากาศสกายแคสเซิลแลนด์จะสามารถสะท้อนมุมมองการเลี้ยงลูกและเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนได้ค่ะ
3: สกายแคสเซิลอาจจะเป็นเรื่องนึงที่น้องๆ อาจจะบอกว่าเออเนี่ยอยากมีความสุขเหมือนครอบครัวนี้จังเลยเออเราเครียดเหมือนครอบครัวนี้มากเกินไปไหมอาจจะเป็นกระบอกเสียงแทนหลายๆครอบครัวได้เหมือนกัน
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: อยากอยู่ใกล้เธออยากอยู่ใกล้กัน
8: มาทุกคนมาเร็ว
9: โอเคเอาละครับ
8: ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ค่ายซีคลีนของเรานะครับไม่มีอะไรมากเลยครูฝากย้ำเรื่องกฎระเบียบของโรงเรียนที่โรงเรียนเป็นยังไงอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะจ๊ะปฏิบัติตัวกันเหมือนเดิมด้วยอีกนิดนึงใครที่มีของแปลกๆพี่เลนพวกสิ่งผิดกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆนานาอย่าให้เจอซ่อนให้ดีเข้าใจ
10: ไม่ได้ okay. เราจะทำการลิฟทันที
11: กลัวไม่โดนหรอก
10: กฎระเบียบของโรงเร
11: ีย
10: นไม่อนุญาตให้นำของผิดกฎหมายเข้ามาที่นี
8: ่เจอมาทุกปีละหวังว่าปีนี้จะไม่เจอนะจ๊ะโอเคเพราะฉะนั้น enjoy relax แล้วก็แยกย้ายกันเข้าห้องได้เลยครับ
11: ไปเว้ย let's go
12: ไปทำกิจกรรมกันดีกว่า
13: มาดิวะ
14: กูแลกเงินมาเพียบกูพร้อมแล้วกูบอกเลย
13: ดีแล้วมึงอ่ะแลกมาให้กูแดก
14: งั้นรอบนี้เล่นตาละ20เลยปะล่ะ
12: โหเยอะไปมึงเยอะไปกะตั้งตัวเดี๋ยว5บาท10บาทมาเลยก็พอแล้ว
14: มึงอย่าป๊อดดิวะมึงรู้จักไหมการลงทุนมีความเสี่ยงอะ
13: เล่นเยอะๆได้เยอะๆเว้ย
14: เออ
15: พวกผม2คนเล่นด้วยนะครับ
14: เฮ้ยไอ้2คนนี้เป็นเด็กเป็นเล็กมึงกลับไปเล่นเกมผีถ้วยแก้วไปเล่นมนุษย์ต่างดาวถ้วยแก้วก็ได้นี่มันเกมของผู้ใหญ่เว้ย
15: ผมดูยายเล่นมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมมีประสบการณ์แล้วก็จดจำวิธีมาพวกพี่นั่นแหละที่ต้องระวังแพ้เด็กจนหมดตัว
14: โอ้ยแซ่บด้วยมึงเป็นไงล่ะ
16: แค่1สำรับมีทั้งหมด52ใบโอกาสที่จะได้9แต้มมี 9.65% ครับ
14: เออพวกมึงให้มันเล่นเถอะกูไม่อยากฟังทฤษฎีละกูอยากปฏิบัติมากกว่าเว้ย
12: เฮ้ย
16: ถ้าครูบริบูรณ์จับได้ล่ะครับ
12: เอานะไม่โดนว่าหรอกพวกกูไปเล่นทุกค่ายเลยเนาะ
14: เออ
12: มาเล่นกันทั้งหมดนี่แหละมาอย่าคิดมาก
14: มา
12: เฮงๆรวยๆเว้ยเฮงๆรวยๆ
14: มา
12: ซับ
14: มา
12: โดนกูแดก

0: หมดตัวแน่
1: ว่ากูชอบนมทะเลว่ะ
2: เราคงไม่ต้องไปสุดนู่นใช่ไหมเอลินันมึงมาพวกกูมาทำเชี่ยเลยเนี่ยก็ตะข้อเนี่ย
1: คนเราแม่งทิ้งขยะลงทะเลทำไมวะ
2: นั่นดิวะเริ่มภารกิจเลยไหม
3: พอดีเริ่มเลยเก็บเลย
2: 3 2 1
4: เฮ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยมันเข้าตา
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มหน้าเลยชาลา
5: โอ้ยรองเท้ากูไปหมดแล้วไม่แค่นี้หรอชาลา
1: ไป
5: เฮ้ย
1: เฮ้ย
5: นั่น
1: มึงเตะไว้อ่อย
6: ผักกูทำไมวะ
1: ใส่น้ำใส่กลัวไหมอ่ะ
6: กูเตะตอนไหน
1: เมื่อกี้ไง
6: คิดอะไรเองไรอ่อย
1: กูไม่เตะไปมึงเลยมึงอย่าลืมนะว่ามึงกับกูมาค่ายเนี้ยเพราะต่อยที่โรงอาหารถ้าไม่ใช่มึงก็ไม่เป็นใครไอเด็กแว่นพวกนี้เหรอ
2: กูกับเพื่อนเพื่อนเป็นพยานได้วันนี้ลันไม่ได้เป็นคนทำเว้ย
1: มึงเป็นเพื่อนกันมึงต้องเข้าข้างกันดิแล้วกูจะหาเรื่องให้ตัวเองเด็ดร้อนเพิ่มคำถามนะพวกถามบอกว่ามึงเลิกยุ่งกูสิวะรำคาญ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ยนิรันดร์เฮ้ยใจเย็นดิ
6: มึงตลกมากเลยปะมึงคิดเรื่องผักกูมึงจะหลบไปง่ายงี้หรอ
1: นิรันดร์เปียกเว้ย
6: กูก็เปียกมึงมีตาไม่ควาย
1: มึงด่ากูเหรอ
6: เออกูด่ามึงคนนี้มีสมองขั้นหัวแบบมึงอ่ะกูด่าจนมือยังได้เลย
1: เฮ้ยนิรันดร์เฮ้ยโอ้ย
6: โอ้ยนิรันดร์ใจเย็น
1: เฮ้ยนิรันด
2: ร์ผมพอไง
6: ใจเย็นดิ
1: เฮ้ย
6: ยื้อๆจะยื้อๆ
1: เอาแล้ว
2: เฮ้ยๆๆก่อนเลย
7: พี่หยุดกันได้แล้วครับพวกพี่ทะเลาะ กันจนโดนหักคะแนนจนต้องมาเข้าค่ายนี้เพื่อเก็บคะแนนใหม่อ่ะแล้วยังมาทะเลาะ กันอีกคราวหน้าจะโดนทันบนนะครับพอกันได้แล้วครับ
1: ไปเว้ย

0: จะลากมาด่าอะไรกะด่ามาทีเดียวเลยกูว่าตอนนี้กูหัวร้อนมากเลยมีเรื่องให้ด่าไหมแล้วมึงหงายหัวไปไหนมามึงหายถูกเวลาแล้วนะถ้ามึงจะด่ากูมึงก็มาด่าตั้งแต่ตอนนี้
1: เจ็บไหมครับพี่เจ็บตรงไหนไหมครับไม่เจ็บใช่ไหมครับครูบริบูรณ์ให้ผมไปดูเอกสารเลยเพิ่งได้ตามมาครับทำไมพี่นิรันดร์ชอบทำให้ตัวเองบาดเจ็บหนักนะครับผมเป็นห่วงพี่มากเลยนะครับ

ไอ้อ้อยมาใส่ร้ายพี่นิรันดร์มันบอกว่าพี่นิรันดร์สาดน้ำใส่มันบ้าหรือเปล่าวะมันเป็นคนผลักพี่นิรันดร์ลงน้ำก่อนด้วยนะมันต่อยพี่ก่อนด้วยครั้งนี้พี่ไม่ได้เริ่มก่อนจริงนะ

ผมเชื่อพี่นิรันดร์นะครับรู้ว่าพี่ไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนแต่ผมก็ไม่ชอบที่พี่ต้องไปทะเลาะกับเขาอยู่ดีผมไม่อยากให้พี่เจ็บตัวเลยครับผมพูดจริงนะครับพี่นิรันดร์แล้วผมก็เป็นห่วงพี่มากๆเลยอะ

แววตาที่ผมมองพี่อยู่ตอนเนี้ยมันไม่สามารถโกหกได้เลยครับพี่เป็นโลกทั้งใบของผมผมจะปกป้องโลกใบนี้ครับ

0: ทีมอะไรครับ
1: กูไม่ได้ยินเว้ยรอบนี้กูฝากไว้ก่อนเถอะ
2: มึงจะฝากรอบมึงก็ฝากไปเถอะ
1: ยังไงกูก็ยืนยันว่ากูไม่ได้ทำ
3: ไม่ใช่มึงแม่งจะเป็นใครวะมีแต่มึงไอ้แว่นเนี่ยแหละ
1: มึงก็ลองใช้สมองน้อยๆมึงคิดดิมึงกวนตีนใครไปบ้างเขาถึงได้เกลียดมึงขนาดเนี้ยมันที่พวกกูเกลียดมึงไง
3: เดี๋ยวมึงเจอกูแน่คืนนี
1: ้ก็เจออยู่หรอปะหรือมึงนอนข้างถนน
3: กวนตีนมึงไง
1: ก็ตีนป่ะเล่าม
3: าดิ
0: เพิ่งโดนเรื่องทะเลาะวิวาทมาอยากโดนเรื่องการพนันอีกเหรอครับ
4: พี่ไม่มีจริงหรอกครับพี่คิดกันเองทั้งนั้นแหละ
5: แต่ม.6 ปีที่แล้วเขาเจอจริงนะ
6: รู้มั้ยว่าความรักไม่ต้องมีเหตุผลใด
7: ๆทั้งใครจะรสดีกัน
8: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: Give me more

0: Kids Unit Hall Unit Mall
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
4: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
5: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
6: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
7: beauty sexy comedy of course
8: สุดจินัด
7: And a little fantasy.
6: Anything else?
7: We are expecting you, honey.
6: Namtan Film Glamorous FanCon. Saturday, 14th November 2026. Union Hall, Union Mall.

0: เธอถามหน่อยดิ
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
6: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
7: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
6: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
8: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
7: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
6: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
10: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
11: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
7: ใช้ครีมตามสัญญา
12: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
7: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
12: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะจริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
13: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เดียวโทรออก
15: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
16: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: อยู่ใกล้เธออยากอยู่ใกล้กัน
18: ปอกเก้าสองเด้งเว้ยเฮงเฮงรวยรวยดิ
19: กลางคืนยังไม่มิดเลยมึงได้ไปหลายแล้วนะไอ้เหี้ย
18: ถ้าใช้เงินจริงเล่นนะกูรวยไปแล้วอ้
19: าวพวกพี่ไม่ได้เล่นเงินจริงกันอยู่หรอครับ
18: เออเปล่าพวกกูทำทรงไปงั้นอะเล่นนับยอดกันใครยอดเยอะก็ได้ทำโทษคนยอดน้อย
19: โอ้เด็กน้อยมากเลยครับ
18: นี่มึงว่ากูเหรอไอ้เนิร์ดมึงทุบมันดิ
20: เพิ่งโดนเรื่องทะเลาะวิวาทมาอยากโดนเรื่องการพนันอีกเหรอครับ
21: เชี่ย
19: มาจากไหนวะพวกพี่ตรงนี้เด็กน้อยกันหมดเลยครับน่าผิดหวังเล่นจริงยังไม่กล้าเลยด้วยซ้ำ
18: ไอ้นี่ไปไปไปเราไปกินข้าวหน่อยก่อนไปมั้งเป็นข้าวก่อนทำหน้าดีๆดิอย่างสุชาติมาค่ายเลย เก็บเก็บเก็บพวกมึงไปไปไปไปเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกันแบบจริงจังให้เด็กมันดูเว้ย
19: เตรียมตังค์ไว้เยอะๆนะ
18: อะไรวะซ่อนดิ
19: ผีไม่มีจริงหรอกครับพี่คิดกันไปเองทั้งนั้นแหละ
22: แต่ม.6 ปีที่แล้วเขาเจอจริงนะ
19: มึงต้องหาออกเปล่าพี่เขาพูดเวอร์จะตาย
22: เวอร์ไม่เวอร์ไม่รู้อ่ะแต่นิรันดร์เปิดไฟนอนเป็นเดือน
23: ไม่มีจริงกูปิดไฟตลอด
19: ถ้าคืนนี้ใครเจอผีผมเลี้ยงข้าวเลยครับอาหารกับชีวาแล้วก็นิวตันด้วย
23: เอาไงงั้นนะ
24: น้ำครับ
18: โอ้โหน้องชีวาพวกพี่นั่งกันหน้าสลอนสงสัยน้องชีวาน่ะเห็นพี่เป็นอากาศพี่ก็หิวน้ำเป็นเหมือนกันนะ
24: เดี๋ยวผมไปหยิบให้ใหม่ก็ได้ครับพี่รับแก้วนี้ไปก่อนนะครับ
18: เคมีอะเนาะ
24: นี่พี่เพิ่งมองออกเหรอครับ
18: เออบนรถบัสอะกูเห็นมึงนอนซบไหล่น้องเขาด้วย
24: นี่พี่ก็เพิ่งเห็นเหรอครับ
22: พวกมึงอยากเค้นมันดิวะแต่มันจีบมึงจริงๆใช่ปะ
24: เอ้านี่พี่ก็เพิ่งรู้อ่ะครับ
18: เอ้าไอ้กูแค่ถามเพื่อนกู
23: โอ้ยพวกมึงแม่ง
24: เราต้องคิดกิจกรรมรอบกองไฟกันด้วยนะครับ
21: เชี่ย
18: โหมาที่ขนลุกเลย
23: โหแล้วกิจกรรมคืออะไรวะ
24: ครูบริบูรณ์ให้จับกู

0: แสดงละครเกี่ยวกับดวงดาวครับ
1: กูจองดาวนาเมกเว้ย
2: ควายดาวนาเมกมีจริงที่ไหนใช่ป่าวะไม่มีนะ
3: ไม่มีพวกมึง2คนเลือกกันเลย
0: เราต้องเลือกดวงดาวที่เกี่ยวข้องกันด้วยครับเพื่อเรียงเนื้อเรื่องให้ต่อเนื่องกันครับ
3: โอ้กูรู้จักแต่ดาวจันทร์ดาวอังคารดาวพุธอะ
2: ดาวจันทร์มันไม่มี
3: กูพูดไปเรื่อย
0: พี่อยากรับบทเป็นดาวอะไรครับ
4: โอ้โหมันมีดาวอะไรเท่ๆบ้างป่ะมึงเลือกกูหน่อยดิเมื่อเช้าอะไรที่มึงคุยกันอะดาวอะไรอะ
0: พี่อยากเป็นสกอร์เปียสเหรอครับ
4: งั้นมีดาวอื่นไหมอะมึงคิดว่ากูเหมาะกับดาวอะไรอะมึงไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้ครูบริบูรณ์เขาไว้ทำเล่นๆขำๆเขาไม่ได้จะเฟ้นหาผู้กำกับหน้าใหม่ซะหน่อย
0: ผมแค่กำลังคิดว่าพี่เหมือนดาวอะไรครับ
4: แล้วมึงเหมือนดาวอะไร
0: ผมคิดว่าผมเหมือนดาวเสานะ
2: เฮ้ยเฮ้ยอันนี้กูรู้จักดาวเสาที่มันมีวงแหวนอะโคตรเฟี้ยวมันมีดาวที่มีวงแหวนอีกปะ
4: มีปะ
5: ดาวจันทร์ไงม
4: ึ
5: งอ
4: ันนั้นมันดวงจันทร
2: ์เออดาวจันทร์มีที่ไหน
6: ดาวเนปจูน
2: โคตรเท่เลยว่ะ
7: เอ้ยต่อว่าดาวนาเมกจริงๆเว้ยมันกูพูดจริง
2: ๆ
7: กูเคยอ่านไว้แบบโซเชียล
3: มึงเปลี่ยนผมสีทองให้กูดูหน่อยเปลี่ยนเป็นผมสีทองให้กูดูหน่อย
8: ไม่ใช่ครับพระอาทิตย์ต้องพูดก่อนครับพี่พูดเลย
9: ด้วยพลังอำนาจแห่งจักรวาลวันนี้ข้าขอตัดสินดาวหาง
8: ไม่ใช่ครับพี่ที่เป็นพาทิตนะพี่จะพูดหนักแน่นกว่านี้ดิ
3: อ้าว
9: ข้าผิดไปแล้วท่านพาทิต
8: ครับลุงพฤหัสพูดเลยครับเป็นพยาน
10: โอ้ยลุงกำลังเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานโอ้ยอยู่ดีๆไอ้เจ้าดาวหางนี่ก็พุ่งมาป่วนข่าวของเสียหายกันหมดเลยโอ้ลูกหลานของลุงเกือบร้อยกว่าดวงตกใจกันหมดเลย
8: มึงมั่วปะเนี่ยลุงลูกหลานมึงเป็นร้อยเลยเหรออ
11: ้าวก็ชีวาบอกว่าดาวพฤหัสนี่บริวารเกือบร้อยกว่าดวงไม่ใช่เหรอ
8: ไม่ใช่อย่างนั้นพี่ในบทไม่ใช่อย่างน
9: ั้
8: นมึงซ้อมต่อดิโลกมึงพูดเลยเอ้ยไม่ใช่คุณชีวาพูดต่อเลยครับ
0: จักรวาลมีดาวตั้งหลายล้านดวงทำไมผมต้องเป็นโลกด้วยครับ
8: เอ้าโลกผิดอะไรอ่ะ
0: ก็ผมให้พี่เป็นโลกของผมแล้วไงครับพี่เป็นโลกของผมผมขอเป็นผู้บรรยายแทนได้ไหมครับไม่อยากเล่น
8: คุณชีวางงงแงซะละเล่นๆไปเถอะครับเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบ
2: เออเอาหน้าไม่ต้องเถียงกันถ้าชีวามันไม่อยากเล่นก็ให้มันไปบรรยายไปมันจะได้ไม่ต้องมาทำอะไรติ๊งตอง
8: ติ๊งตองอะไรนะครับพี่จักรวาลไม่เคยติ๊งตองนะครับ
12: โดนแล้วเหี้ย
2: ก็แซวเล่นอย่าไปซีเรียสหน่อยเนิร์ด
8: ในประวัติศาสตร์กว่า 13,800 ล้านปีไม่เคยมีใครบอกนะครับว่าจักรวาลติงตอง
2: เออไอ้เหมพวกมึงคนเดียวเลยมึงไปด่าจักรวาลได้ไงวะมึงขอโทษเลยเร็ว
9: พูดไปแล้วจักรวาลกูขอโทษ
2: เออขอโทษไปเลย
4: โอ้กูไม่เคยเห็นไอ้เหมเป็นงี้มาก่อนเลยหนักนะมึงก็ไม่ตอบกูหรอก
2: ไม่ต้องมายุ่งดิโอ้ยอยู่นี
7: ่ไม่เลย
4: ไปไป

0: ขวางพวกกูทำไมแว่น
1: พวกพี่จะทำแบบนี้กันไปทำไมครับ
2: สภาเนี่ยอย่างมึงอ่ะควรจะเห็นด้วยพวกกูดีวะกูกำลังจะเอาของผิดกฎโรงเรียนไปฟ้องครูนะเว้ยรู้ไหมว่าความร้ายไม่
3: ต้องมีเหตุผลใดๆน้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย

0: Ladies and gentlemen, please welcome two girls who are gonna change your life forever.
1: Beauty.
2: Sexy.
1: Comedy.
2: Of course.
3: Sexy nut.
2: And a little fantasy.
0: Anything else?
1: We are expecting you, honey.
0: Nantan Film Glamorous Fan Con. Saturday, 14th November 2026, Union Hall, Union Mall.
4: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
5: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
1: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
2: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
3: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
1: พี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลง
4: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
3: ไอ้ป
2: ุ๊มึงหลอกกู
1: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
2: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
2: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
5: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: Lichen Reflection Concert.
1: Like the sun!
2: Samurai Millilitz. Be your original. Like the soy, original. Number one brand Thailand. 300 ml.
3: Like the soy, อร่อยคุ้มค่า.
2: It's real.
4: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทยเท่านั้นค
5: ่
4: ะ
5: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: เจ๋วกูมีแผนมึงไม่ต้องช่วยกูต่อแล้วอะเอ้าที่ผ่านมากูโกหกมึงอะกูไม่ได้รู้เรื่องพ่อต่ออะกูแค่อยากให้มึงช่วยจีบมิวอะแล้วกะจะแต่งเรื่องต่อเอาอะเป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย
7: มิวไอ้เจอมันชอบมึงมาตั้งนานแล้วอะ
8: อักเสบสองเป็นรักแรกของอ้วน
9: หรือ
8: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเสบสองเป็นใคร
9: ข้าหรือช่วยอ้วนอ้วนจะยอมไปเกิดใหม่เลย
10: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลย

0: จะได้รู้ว่าใครเป็นญาติมากในสวรร
1: ค์มา
2: ต้องมีเบื้องหลังอะไรแน
1: ่ๆมาไหนก็
3: สิทธิ์ขอผอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
4: ผู้หญิงของคุณมันไม่ยอมให้คุณรับสายฉันเหรอ
5: เอิงครับโลกกลมจังเลยนะครับ
4: โลกกลมอะไรล่ะคะเรียกว่าสตอเกอร์ดีกว่า

0: พลังงาน
1: ทำให้เกิดการยุบตัวและระเบิดครั้งใหญ่ซูเปอร์โนวา
2: เอาตบมือสิพวกเธอมันไม่มีคนน่ะเลยต้องมาเล่นแทนน่ะอายจะบ้าเอาขอบคุณต่อมารีบมาแทนเลยครูอายแล้วเกินเนี่ยไปเร็วเอาปกมือให้คุณต่อไปได้เร็วและเก็บไปด้วยสุด
3: หันหลังไว้ก่อนนะเว้ยหันหลังก่อน
4: หันหลัง
2: ไปเร็วไปเลย
3: หันหลังเดินหันหลังเดินหลังมึงอยู่ที่หน้า
2: ไม่รู้แล้วมันไม่ว่าใครเนี่ย
3: สามสองหนึ่งหันซ้ายเอาหน่อยดิวะเอาหน่อยเว้ยบรรยาบรรยาบรรยา
5: โอ้ยไอ้ดาวหางทำอะไรวะลูกหลานฉันตกใจหมดแล้ว
6: โหลุงเป็นดาวหางก็ต้องพุ่งๆซิ่งๆดิวะโหชักช้าได้ไงแถวนี้ไม่เห็นมีใครบ่นใช่ไหมโลก
7: โอ้ย ป้าบ่นจนไม่รู้จะบ่นยังไงละไอ้ดาวหางวัยรุ่นพวกนี้เนี่ยป้าคือโลกในยะที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตไม่รู้ต้องกี่สปีชีส์ถ้าแกชนป้าขึ้นมาเนี่ยนะสิ่งมีชีวิตในบ้านป้าจะไปอยู่ที่ไหนอะเรื่องนี้จะต้องไปถึงศาลพระอาทิตย์คอยดูเถอะ
6: เออไม่กลัวหรอกเว้ยแน่จริงก็ไปวีนสายพระอาทิตย์ดิวะ
8: ด้วยพลังแห่งศาลจักรวาลข้าขอตัดสินวันนี
6: ้ผมผิดไปแล้วพี
8: ่
3: เหนื่อยเนาะใครมันคิดวะ
2: เอากลับไปที่พักกันได้ละไป
3: ไม่กลับวะ
9: ไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมตามไป
2: ยกไปเลยยกตามเพื่อนไปเลยลูกไปรีบเข้าที่พักด้วยนะ
3: ขวางพวกกูทำไมแว่น
9: พวกพี่จะทำแบบนี้กันไปทำไมครับ
3: ทำไมสภาเนี่ยอย่างมึงอ่ะควรจะเห็นด้วยพวกกูดิวะกูกำลังจะเอาของผิดกฎโรงเรียนเนี่ยไปฟ้องครูนะเว้ย
9: พี่ทำไปทำไมครับพี่ไม่เชื่อที่พี่นิรันดร์บอกว่าไม่ได้ทำพี่หรอ
3: กูไม่เชื
9: ่อแค่ฟ้องครูใช่ไหมครับแค่นั้นพี่ก็จะพอใจแล้วใช่ไหม
10: เอาจริงดิมึงจะปล่อยให้มันยึดไพ่เราแบบนี้เหรอวะ
11: มันเอาไปตอนไหนวะ
10: น
11: ั่
10: นด
11: ิไพ่อยู่ที่เตียงกูตลอดอ่ะมันก็อยู่ข้างล่างกับเราอ่ะเพื่อนมึงอินบทสภานักเรียนไปปะเนี่ย
10: พวกพี่เป็นรุ่นพี่ก็ใช้ความเป็นรุ่นพี่ไปขอไพ่คืนสิครับ

0: ให้ชีวายึดแล้วก็หนีไปนอนแบบนี้ได้ไง
1: ก็มันเป็นเพื่อนมึงมึงก็ไปเอามาดิเออ
2: มึงก็ลองขอมันดูดิเราเล่นแบบไม่ได้กินตังค์นี
3: ่เออมึงก็แฝดสามมัน
1: ไม่เชื่อเราหรอก
2: มึงก็ลองไปขอมันดูก่อนให้เราได้ไพ่มาก่อนนะมึง
0: อะไร
2: มึงลองไปขอมันดูดิ
4: ทำไมต้องกลัว
2: ให้เราได้ไพ่มาก่อนไงมึง
0: จะถาม
2: ไปไปไปไม่รู้จะทำไอ้เหี้ยอุ้ย
0: ชีวาชีวาหลับยัง
4: ผมไม่ให้ครับ
0: กูขอคืนหน้านานๆทีอ่ะกูจะรวมตัวกันเล่นนะเว้ย
4: ไม่ได้ครับเดี๋ยวครูมาเห็น
1: ถ้าไม่มีคนไปฟ้องครูจะรู้ได้ไงว่าอยู่ไหนวะ

0: ี่นิรันดร์เชื่อผมสักครั้งเถอะนะครับ
1: นี่ครูได้รับแจ้งว่ามีคนเอาไพ่มาเหรอ
0: ผมครับ

0: เราทำงานสภานักเรียนนะชิวาทำไมถึงทำผิดกฎซะเองอะเนี่ยแล้วครูไม่จะเชื่อเลยว่าเธอพกของนี้มาด้วยเนี่ย
1: ผมขอโทษครับครู
0: มีอะไรจะบอกครูไหม
1: ไม่มีครับครูลงโทษผมตามที่เห็นสมควรได้เลยครับ

0: ฟังคุณทำอะไรฮะ
1: เฮ้ยไม่ทำมึงจะบอกมึงไม่ได้ฟ้องขู่เชื่อก็โง่แหละก็กูไม่ทำเหมือนที่มึงชอบบอกมึงไม่ทำไงจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่มึงเถอะ
2: ผมบอกครูเองครับ
0: มึงบอกทำไมวะ
2: ผมไม่ชอบทำผิดกฎแล้วก็ไม่อยากให้พี่กับเพื่อนต้องเดือดร้อนครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับพี่นิรันดร์ผมเป็นห่วงพี่จริงๆพี่โดนหักคะแนนจิตพิสัยอีกไม่ได้แล้วนะครับ
0: แล้วตอนนี้ครูว่าไงบ้าง
2: ครูให้ไปเก็บขยะ100ชิ้นเพื่อไปการทำโทษครับ
0: ตอนนี้นะ
2: ตอนนี้แหละครับส่วนคนในชมรมดาราศาสตร์เขาไปนอนดูดาวกันครับแต่พี่อยากไปกับผมไหมชิ้นที่99
3: เราจะเก็บขยะหมดเนี่ยดาวหายหมดแล้วมั้ง
2: พี่รู้ไหมดาวมันก็อยู่ที่เดิมของมันนั่นแหละครับเราแค่ต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่เห็นมันได้
0: แล้วมาอยู่ตรงไหนอ่ะ
2: ตามผมมาครับ

0: ดาวเยอะกว่าที่โรงเรียนเยอะเลยอ่ะ
1: พอมันมืดมากไงครับ
0: เออเล่าให้ฟังต่อหน่อยสิทำไมถึงคิดว่าตัวเองเหมือนดาวเสาร์กัน
1: ผมนิสัยเหมือนดาวเสาร์ครับดาวเสาร์มีระเบียบทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนคิดอย่างเป็นระบบครับ
0: อันนี้คือสนิทกันถึงขั้นที่รู้ว่าดาวเสาร์นิสัยยังไงกันเลยเหรอ
1: สนิทครับผมสนิทกับจักรวาลมากกว่าสนิทกับคนอื่นนะครับ

0: ี่รู้ไหมว่าถ้าเป็นดาวพี่เหมือนดาวอะไรครับ
1: ไม่ให้กูเป็นโรคหรอเงินพี่เหมือนดาวอะไรอ่ะ
0: ดาวเหนือครับ
2: ทำไมอ่ะ
1: ดาวเหนือมันเป็นน้ำฮีโร่ที่กำลังหมดไฟเหมือนกูเลยเหรอ
0: จะเรียกว่าหมดไฟก็คงไม่ถูกครับดาวเหนือเป็นดาวที่มองเห็นได้ค่อนข้างยากแต่ละพื้นที่ก็จะตำแหน่งไม่เท่ากันครับต้องวัดจากละติจูดที่เราอยู่ด้วย

0: นึกว่าดาวเหนือจะสว่างกว่าดาวดวงอื่นสิ
1: มันมีหลายปัจจัยครับแต่ถ้าถามว่าจริงๆดาวเหนือสว่างไหมผมยังมองว่าเขาสว่างอยู่ดีครับพี่รู้ไหมครับว่าดาวเหนือเป็นดาวที่ไม่เคยตกเลยนะครับอยู่ที่เดิมตลอดแถมยังสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ด้วยแล้วก็ใหญ่มากด้วยครับ
0: ฮะก็จากที่ชี้ให้ดูอ่ะก็ไม่เห็นสว่างเท่าไหร่เลยนะ
1: เพราะว่าดาวโลกกับดาวเหนืออยู่ห่างกันมากเกินกว่าจะจินตนาการได้เลยแต่ดาวเหนือไม่ใช่ดาวเลิกที่โดดเดี่ยวนะครับถึงเราจะมองจากตรงนี้ไม่เห็นแต่ดาวเหนือมีเพื่อนนะครับเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวสำหรับผมที่เหมือนดาวเหนือครับทั้งสวยงามมีความหมาย

0: อยากลองไปโรงเรียนพร้อมกันบ้างครับ
1: เดินกับพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องสีเราอ่ะมันคู่แข่งกันโดยตรงเว้ย
2: ชิวาแว่นแตก
3: ไม่ใส่แว่นแบบนี้ก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ย
4: ต้องฝากพี่นิรันดร์ช่วยดูแล้วแหละ
0: ขอบคุณพี่นิรันดร์มากเลยนะครับที่มาส่ง
3: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้าชิวาพาเพื่อนเข้าบ้านเนี่ย
0: พี่อยากเล่นเกมไหม
1: แต่ถ้าแพ้เนี่ยระวังร้องไห้ขี้มูโป่งนะครับ
5: ถ้าใกล้ขนาดนี้จะมองเห็นป่ะ
3: ถ้าขนาดนี้

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ือคุณคุยกับผู้หญิงพร้อมกันตั้ง35คนนะคุณ
1: ไอ้เรื่องผู้หญิงพวกนั้นมันไม่มีอะไรเลยผมแค่สนุกเป็นครั้งคราวไม่ได้คิดจริงจังที่บอกจะฟ้องหย่ามีเงินจ้างทนายเหรอเพราะถ้าคุณฟ้องหย่าแล้วแพ้คุณจะไม่มีวันได้เจอหน้าลูกอีก
2: ทำไม่ได้แกก็ต้องทำทนไม่ได้แกก็ต้องทนเพื่อลูก
3: ที่ฉันเล่นแอปหาคู่เนี่ยก็เพราะฉันอยากจะหาผู้ชายดีๆมาคบจริงจังไม่ได้มองหาเรื่องอย่างที่คุณคิด
4: สนับสนุนโดยใหม่เปาวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรก
5: ดึกแล้วมีอะไรค่อยคุยพรุ่งนี้ก็แล้วกัน
6: นี่ก็นิดเดียวนะฮะ
3: ของขาดแล้วไงถึงได้มาลงกับฉัน
1: ทำไมผมไม่น่ารังเกียจนะเรื่องงานถึงแต่เนื้อต้องตัวไม่ได้มีที่ไหนรังเกียจผัวตัวเองฮะ
3: แล้วผัวสับสนแบบนี้ใครจะไม่รังเกียจอ่ะไม่รู้เอาโลกข้างนอกมาติดคนในบ้านหรือเปล่า
6: ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อ

0: ใจดีลูกแม่ไม่เป็นอะไรค่ะพอดีแม่ล้มนิดหน่อยอะค่ะพ่อเขาไม่เห็นก็เลยช่วยแม่ไว้หนูตื่นมาทำไมอะคะลูกดึกแล้วไปนอนดีกว่านะไปนะคะเดี๋ยวแม่พาไปนอนนะคะไปค่ะเดี๋ยวแม่พาไปนอนนะคะ
1: โอ้ย
2: ไอ้ผู้ชายอุบาทเฮงซวย

0: เดี๋ยวฟังผมอธิบายก่อนสิครับ
1: ที่ฉันเล่นแอปหาคู่เนี่ยก็เพราะฉันอยากจะหาผู้ชายดีๆมาคบจริงจังไม่ได้มองหาเรื่องอย่างที่คุณคิด

0: ริงครับ
1: โลกกลมจังเลยนะครับ
2: โลกกลมอะไรล่ะคะเรียกว่าสตอกเกอร์ดีกว่าอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะคะว่าคุณสืบจนรู้ว่าฉันทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งใจมาเจอไม่ได้บังเอิญ
1: เดี๋ยวก่อนสิครับเอิง
2: คุณจะมาเอาอะไรอ่ะถอยไปฉันจะกลับบ้าน
1: เอิงโอเคผมยอมรับก็ได้นะครับว่าผมสืบเรื่องคุณมาจริงๆอ่ะแต่ที่ทำเพราะว่าผมรู้สึกผิดจริงๆนะครับอยากมาขอโทษคุณช่วยฟังผมอธิบายก่อนได้ไหมอ่ะ
2: เอาเป็นว่าฉันรับคำขอโทษคุณก็แล้วกันทีนี้คุณไปได้หรือยัง
1: เอิงฟังผมก่อนสิครับเอิง
3: เอิง

0: นั่งรอคุณแม่ก่อนนะคะ
1: คุณพ่อคะ
2: ใจดี
3: โอ้ยกลับหน่อยสิขอหอมไม่ชื่นใจหน่อยสิ
1: วันนี้คุณพ่อกลับบ้านเร็วจังคะ
2: ก็พ่อคิดถึงใจดีไงคะเลยรีบกลับบ้านจะได้กลับมากินข้าวเย็นด้วยกันไง
1: เย้วันนี้พ่อจะมากินข้าวกับหนูคุณแม่คะแม่บอกว่าจะทำสปาเกตตี้ตามให้พ่อด้วยนะคะ
0: ได้ค่ะ
3: ไหนดูซิวันนี้การบ้านเยอะหรือเปล่า
2: พ่อตรงนี้ก่อนนะ
3: อึ๊บโอเค

0: สิอัดบ้านเยอะหรือเปล่านะไหนหมูมีสองเล่มเลยเหรอกันบ้านอ่ะฮะสองเล่มนี้เลยเหรอเอาเล่มไหนก่อน
1: เอาเล่มนี้ก่อน
0: เล่มนี้ก่อนไหนดูที่ว่ากันบ้านมีอะไรบ้างโอ้นี่ขอไก่ขอไข่ขอควายและสระ

้ยนี่ขุนเองนะผมยืมโทรศัพท์เพื่อนโทรมาเนี่ยเอิงฟังผมอธิบายก่อนนะคือฮัลโหลเอิงเอิง

0: ยเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
2: ้หอมฟิน
1: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
3: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
4: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
3: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
5: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
4: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
3: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์ฉันก็ริดเด็ดเยอะอย
7: ู่ดิฉันก็ริดเด็ดเยอะดิฉันก็เป็นลูกคุณหนูถุงเท้าม.6ยังยื่นเท้าให้เขาใส่อยู่อ่ะ
8: เราวีนเหวี่ยงที่บ้านไหม
7: โอ้ยเหลือแล้วคะเป็นเด็กเอาใจตัวเอง
8: เมื่อเข้ามาสู่การทำงานเราก็ยังพกสิ่งนี้มาไหม
6: เออเรามีความรักเป็น
7: ไงไม่เจ้าชู้แต่ถ้าไม่มีแฟนก็หลายคนอยู
9: ่ยุคนั้นดีที่ไม่มีโซเชียล
7: โอ้โหไม่มีโซเชียลก็ตายเลยค่ะ
6: แล้วนั่นก็จะมีหนุ่มในวงการ
7: มีค่ะมีค่ะคนอื่นๆที่แบบเป็นอดีตของเราเนี่ยก็จะเป็นตามข่าว
0: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
10: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
11: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
10: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
11: ่เบรกกิ้งโซดา
12: พ่อครับแม่ครับเติมไม่อยากเรียนต่อสถาปัตย์แล้วครับ
13: เราเลิกกันเถอะนิสัยเหมือนเพื่อนไม่มีผิด
14: โอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามา
15: ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องฝืนเขาฝืนไปก็พังทุกคน
16: ไอเต้ไอเต้อยู่กับมึงปะ
17: ฮะไม่กลับมาแล้ว

0: 朋友没带你警卫。
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: ทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยังมีงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทที่ยังเหลืออยู่แต่จะขยาย1หรือ2เดือนต้องดูสภาพเศรษฐกิจคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี
6: ้ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
9: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
10: สถานะจิตเธอลองมันบอกง่ายกูไม่รู
11: ้สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบเข้าเส้น

0: ทิ้งกันทั้งทีมเลยนะปิดตึกแทนยามแล้วเนี่ยโอเคจ้ะมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: เปล่าครับผมรอเพื่อน

0: มีอะไรหรือเปล่าครับทำไมรีบร้อนแบบนี
1: ้มีผู้ชายเดินตามฉันมาค่ะไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆนะคะ
0: โอเคครับผู้ชายคนนั้นคงไปแล้วล่ะครับงั้นเรารีบกลับไปก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ผมว่าคุณคงขับรถกลับบ้านไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านนะอนุญาตนะครับ

0: ค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินนะครับไปนั่งพักตรงนี้ก่อนนี่เป็นยังไงบ้างครับยังเจ็บอยู่หรือเปล่า
1: ตรงข้อเท้าเหมือนจะเริ่มระบมนิดหน่อยอะค่ะ
0: วันนี้เอิงมียานวดหรือเปล่าม
1: ีอยู่ในตู้แรกอะค่ะ

0: ผมว่าเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้ใหม่ดีกว่านะครับรอแป๊บเดียว
1: ขุนคะจริงๆไม่ต้องเป็นก็ได้นะคะขุนขุน

0: ใจดีใจดีคะถอดชุดก่อนนะคะลูก
1: ไม่เอาหนูไม่อยากถอดชุดหนูอยากให้พ่อมาดูชุดแฟนซีก่อน
0: นี่มันดึกมากแล้วนะคะลูกหนูต้องถอดเสื้อผ้าอาบน้ำแล้วก็นอนได้แล้วค่ะ
1: ไม่เอาหนูไม่อยากถอดชุด
0: ใจดีทำไมแม่พูดอะไรหนูไม่เคยฟังเลยอ่ะหนูถอดเสื้อผ้าแล้วไปอาบน้ำนอนได้แล้วไป
1: ไม่เอา
0: ไปได้แล้วใจดีอย่าดื้อน่ะใจดี
1: ไม่เอาหนูอยากถอดชุด
0: ใจดีไปอาบน้ำก่อนค่ะ
1: ไม่เอาหนูไม่อยากถอดชุด
0: คุณพ่อทำงานอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูใส่ชุดนี้ใหม่แล้วก็ให้พ่อดูก็ได้ลูกใจดีรีบมา

0: อ้าวเอิงครับไม่ค่อยเดินนะช่วยนั่งก่อนผมหาร้านขายยาแถวนี้ไม่เจอนะครับก็เลยต้องขับรถออกไปข้างนอกแล้วรถมันติดก็เลยเสียเวลานิดหน่อย
1: ไม่เป็นไรค่ะฉันเพิ่งอาบน้ำเสร็จพอดี
0: นี่ครับยานวด
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผมว่าผมทาให้ดีกว่านะครับ

เอิงครับผมว่าคืนนี้ให้ผมอยู่เป็นเพื่อนคุณดีกว่านะถ้าทางคุณยังขวัญเสียอยู่เดี๋ยวผมจะนอนอยู่ข้างนอกนี่แหละคุณไม่ต้องกลัวนะถ้ามีอะไรเรียกผมได้ตลอดเวลาเลย

0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
2: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
1: แสบอะไรขนาดนี
2: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
3: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
4: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
5: ้สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
10: จะเจนไหนก็มีแต่คนซีเรียสแต่เจนซีเตรียมคลายทุกเรื่องเครียด
11: พี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์พร้อมไปให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้น้องๆสิทธิ์สถาบันเทอมนี้
12: พี่พร้อมฟังน้องทุกเรื่อง
13: ทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องรักหรือเรื่องอนาคตที่ยังเบลอๆก็แค่คุยกัน
14: รีดให้ดังกับเชนอาร์ติสเพิ่มความสนุกสุดฟิน
15: พี่ผู้ใหญ่ใจดีพร้อมแจกสิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้น้องๆตลอดงาน
16: กิจกรรมดีๆคืนสู่สังคมจากเชน2561
17: แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตน้องๆก็เปลี่ยน
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
18: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าช
7: ้า
18: หร
7: ือ
18: ย
7: ัง
18: ใครตะโกนแบบมาวันแม
0: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า

Another time now สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: ีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
4: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
5: หนูไม่มีความสุขเลย
6: พอเขาติดยาปั๊บนึงเนี่ย
4: เรื่องอื่นมันเบาหมดใช่ไหมพี่อ้อยกับพี่ชอตเลิกพูดเรื่องอื่นเลยทันใดนั้นที่ได้ยินข่าวว่าเขาติดยา
0: ทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
7: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์4ตอนสุดท้าย
8: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยหนูต้องรีบนะ
9: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะจีนตกมาได้ยังไง
10: ไม่รู้
9: คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
11: มันอาจจะเป็นเอเจ
9: ตอนที่เอเจออกไปเจอจีนน่ะจีนตกลงไปแล้วนะคะ
11: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
12: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
9: กูจะเป็นลูกคุณเหรอคะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแปะ
11: ลูกมึงแม่งโรคจิต
12: ว่าลูกกูโรคจิตอ่ะเออ
13: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
12: ที่ดี
7: วิมานอากาศ
12: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
7: วันจันทร์อังคาร
12: เวลา
7: 20:30
12: พิเศษลูกค้า AS
7: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99 บาท
7: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
12: โทรออก
14: เดี๋ยวซีนต่อไป
15: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: จิตจิตจิต
1: ขุนจะเสียงดังทำไม
0: นี่มันกี่โมงแล้วทำไมไม่ส่งลูกที่โรงเรียนอีกเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ย
1: คุณนั่นแหละเป็นพ่อภาษาอะไรเมื่อคืนสัญ

0: ยากับลูกไว้ว่าจะรีบกลับลูกแต่งชุดแฟนซีรอคุณกลับมาทั้งคืน
1: ก็ผมยังไม่เสร็จงานไง
0: เลิกอ้างเรื่องงานซะทีเถอะขุนฉันเบื่อจะฟังทำไมผู้หญิงของคุณมันไม่ยอมให้คุณรับสายฉันเหรอหรือว่าคุณกลัวมันจะจับได้ว่าคุณมีเมียมีลูกแล้วก็เลยไม่กล้ารับสายฉัน
1: จะชวนทะเลาะแม่จี๊ดฮะคนยิ่งเหนื่อยอยู่แล้วนี่ลูกไปไหน
0: ลูกก็ร้องไห้หาคุณทั้งคืนไงตื่นมาตัวร้อนสีเนี่ยฉันก็เลยให้หยุดเรียน1 วัน
1: ลูกป่วยเหรอ

0: ฉันเพิ่งให้กินยาลดไข้ไปน่าจะหลับอีกสักพักมองอะไร
1: ผมขอโทษ

ขอบคุณสำหรับเมื่อคืนนะคะคุณฉันตื่นมาขาดีขึ้นแล้วแต่วันนี้เลยพัก work from home วันหนึ่งคุณไม่ต้องไปรับฉันที่ออฟฟิศล่ะ

่ะแม่แม่เอาใจดีเข้านอนเลยค่ะแล้วแม่ก็นอนเป็นเพื่อนใจดีด้วยนะคะเดี๋ยวหนูเสร็จธุระแล้วจะรีบกลับแค่นี้นะคะแม่หนูกำลังยุ่งอะค่ะแม่แค่นี้นะคะ

0: วิวโรงแรมเนี้ยสวยจริงๆด้วยค่ะ
1: เห็นไหมล่ะครับว่าผมไม่ได้ตั้งใจคิดอะไรไม่ดีกับคุณแค่อยากพาขึ้นมาดูวิวเฉย
0: ๆแล้วใครจะไปรู้ล่ะคะอยู่ๆเจอกันครั้งแรกก็ชวนมาแบบนั้นเป็นใครใครก็ระแวง
1: ผมผิดเองแหละครับที่ทำตัวไม่น่าไว้ใจ
0: คือฉันไม่ได้หมายความขนาดนั้นค่ะ
1: ผมทราบครับว่าแต่ตอนนี้คุณไม่ได้ระแวงผมแล้วใช่ไหม
0: ถ้าฉันยังระแวงคุณอยู่อ่ะฉันไม่ชวนคุณขึ้นมาดินเนอร์วันนี้หรอกคงแค่เลี้ยงขอบคุณคนที่ผับด้านล่าง
1: ชวนไหมครับ
0: ทำเสียงอะไรคะ
1: ซาวด์เอฟเฟกต์ไงครับ

0: ลองบ้างไหมล่ะ
1: เดี๋ยวลอง
0: โอ้ยอิ่มแปรเลยอ่ะขอบคุณนะครับ
1: ยินดีค่ะอิ่มเหมือนกัน
0: ไปงั้นเราไปดีกว่า

0: คุณเมาเหรอครับ
1: เมานิดหน่อยก็คุณน่ะชวนคุยเพลินเลยดื่มเยอะไปหน่อย
0: งั้นคืนนี้คุณนอนที่นี่ดีกว่านะครับไหนๆก็เปิดห้องมาแล้วอ่ะ

0: นอนพักนะครับเดี๋ยวผมกลับก่อน
1: คุณก็ดื่มไปเยอะไม่ใช่หรอคะขับรถไวเหรอแล้วถ้าเจอด่านตรวจถ้าคุณอยากนอนด้วยกันที่นี่คุณนอนที่นี่ก็ได้นะคะเอิงพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าคะ
0: เปล่าหรอกครับผมแค่ไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าผมเอาเปรียบคุณ
1: ที่เอิงชวนให้คุณนอนที่เนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วงไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านั้น
0: งั้นก็ตกลงครับแต่ผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่ทำอะไรให้คุณไม่ไว้ใจอีก

0: ฉันเห็นในมือถือคุณว่าคุณไม่ได้ติดต่อกันสักพักแล้วก็เลยอยากให้คุณช่วย
1: เมื่อไหร่จะมาเจออีกอ่ะ
2: เอิงนี่เราจะอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมจี๊ด
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
4: Magic Clean
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
7: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: 회사 머리 화이트닝 로션 뷰스 등쇼
1: 프라블레 Winwash Multicolor Shine ซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่า Winwash
2: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
3: ตลอดชีวิตที่หนูอยู่บ้านหลังนี้หนูไม่มีความสุขเลย
4: พอเขาติดยาปั๊บนึงเนี่ย
5: เรื่องอื่นมันเบาหมดใช่ไหมสมมติพี่อ้อยกับพี่ชอดเลิกพูดเรื่องอื่นเลยทันใดนั้นที่ได้ยินคำว่าเขาติดยา
3: หนูไม่ได้มีความรักอะไรกับเขาแล้ว
5: จะอยู่ทำไมอ่ะ
3: มันเป็นบ้านที่หนูเอาเงินเก็บมาสร้างหนูก็เสียดาย
5: บ้านกับชีวิตลูกหนูเลือกอะไร
2: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธห้าทุ่มทางช่องวัน31
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
10: ์ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
11: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย

0: เหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
1: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลยสีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: กรมสรรพากรเตรียมตรวจสอบรายได้มูลนิธิของวัดชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเกิดคดีอื้อฉาวพร้อมนัดหารือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ22กันยายนนี้หวังปิดช่องโหว่ระบบ e-donation ขณะที่ปัจจุบันวัดกว่า 43,000 แห่งเข้าสู่ระบบแล้วยอดเงินบริจาคสะสมของปีนี้กว่า 23,000 ล้านบาท

0: เมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ดิฉันก็รีดเด็ดเยอะ
2: เป็นเด็กเอาใจตัวเอง
1: พี่คือการเหวี่ยงของอ้อมอ่ะมีวันนึงถ่ายถึงแบบตีสองตีสามอะค่ะเราก็นั่งรอเฉยๆเพื่อที่จะเข้าฉากเขาก็จัดไฟจัดนู่นจัดนี่ทุกคนวิ่งตุกๆเราก็แบบเบื่อมากเลยอะจะอะไรกันกันหนาอะไรอย่างเงี้ยง่วงอยากนอนอยากกลับบ้าน
3: เคยแบบโดนเรียกไปดุ
1: บ่อยพี่ป้อนเนี่ยเขาก็เลยพูดกับอ้อมอยู่วันนึงเธอมีบารมีพ่อ
4: มีช่วงหนึ่งเกิดการละเลยขึ้น
5: ตอนนั้นเหมือนแม่ไม่ค่อยสนใจนอเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเหมือนแม่ลืมไป
1: สารเสียมันลอยเลยเฟ้งฟางเลยอ่ะ
6: ที่นี่คือ The Crow ครับอีกาสมาคมรับศพทุกปัญหาที่มีคนมาจ้างงานก็คืองานหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ต้องโดนไล่ออก
7: คืนนี้พี่อยู่กับรักได้ไหม
8: ผมยินดีร้องให้ที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาที
9: เป็นแฟนเก่ากันปะ
10: คุณคือแมทเทอเรียลที่สวยมันแบบที่สุดผมอยากจะจ้างคุณ
11: ในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้าง
12: แม่ครับเต้ยไม่อยากเรียนต่อสถาปัตย์แล้วครับ
13: ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเสริม
14: เต้ยอยู่กับมึงปะ
13: ฮะไม่กลับมาแล้ว

ู้หญิงคนใหม่ของคุณคงจะถึงใจมากเลยสิคุณถึงไม่ยอมกลับบ้านแบบนี้ยิ้มอะไร

0: ได้มาแล้วเหรอคะลูก
1: ใช่ค่ะ
0: แม่คุยธุระใกล้เสร็จแล้วอีกแป๊บนึงหนูไปนั่งรอแม่ที่โต๊ะนู้นก่อนนะคะไปนะฉันเห็นในมือถือคุณว่าคุณไม่ได้ติดต่อกันสักพักแล้วก็เลยอยากให้คุณช่วยนะคะถือว่าเห็นแก่เด็กเถอะ
2: เรื่องในครอบครัวฉันไม่อยากยุ่งคุณไปถามขุนเองจะดีกว่า
0: เดี๋ยวค่ะถือว่าเป็นค่าเสียเวลานะคะ
2: ตอนที่ฉันคุยกับขุนฉันไม่รู้เลยนะคะว่าเขามีลูกมีเมียแล้วอะไม่งั้นฉันก็คงไม่ยุ่งอะส่วนเรื่องที่คุณขอถือว่าฉันทำเพื่อเด็กก็แล้วกัน

0: ฮัลโหลเอิงผมถึงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมรอหน้าลิฟต์นะ
1: คุณไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยค่ะ
0: คุณมาได้ยังไงอ่ะ
1: มาทำธุระที่บริษัทนี้พอดีอ่ะ
0: อุ๊ย นี่คุณจะทำอย่างนี้นะคนอื่นมาเห็นมันจะไม่ดี
1: ไม่ดีสำหรับผู้หญิงที่คุณมารับวันนี้น่ะหรอ
0: เดี๋ยว
1: คุณบอกมาก่อนสิว่าอะไรเราจะ
0: คุณรู้ได้ยังไง
1: บอกมาก่อนสิว่าอะไรเราจะดิสเซอร์กัน
0: ไม่เอานะนี่คุณจะทำอย่างนี้นะ
1: ทำไมจะทำไม่ได
0: ้ไม่เอาไม่เอา
1: โอ๊ยนี่ก็คิดถึงก็อยากจะเจออีกอ่ะเมื่อไหร่จะมาเจออีกอ่ะ
0: เอิงเอิงเดี๋ยวก่อนเอิง
1: คุณจะไปไหนยังไม่ตอบยังไม่ตอบซ้อมเลย
0: ปล่อยผมเนี่ยนะ
1: ตอบก่อนได้ไหมล่ะ
0: ใจดี
2: แย่คุณพ่อกลับมาแล้ว
0: ก็พ่อคิดถึงใจดีไงคะเลยรีบกลับแล้วนี่หนูทำอะไรอยู่เนี่ย
2: วาดรูปค่ะ
0: เดี๋ยวดูสิโอ้โหนี่ใจดีกำลังวาดรูปตัวเองกินไอติมอยู่เหรอคะ
2: ค่ะวันนี้หนูไปกินไอติมมาเลยวาดรูปเก็บไว้
0: แล้วหนูไปกินไอติมที่ไหนมาปกติคุณแม่ไม่ให้หนูกินไอติมบ่อยๆนี่นา
2: แม่ไม่ห้ามแล้วค่ะวันนี้แม่ให้หนูเลือกไอติมเองด้วยเพราะว่าแม่กำลังคุยธุระกับคุณน้าค่ะ
0: คุณน้าใครคะ
2: น้าผู้หญิงสวยๆนะคะ

0: ด้วยกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมจี๊ด
1: ตอบสิผมถามว่าเราจะอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ใช่ไหม
0: ที่ผมให้คุณให้ลูกให้แม่คุณเนี่ยมันยังไม่พออีกเหรอคุณถึงได้สร้างเรื่องวุ่นวายแบบนี้คุณต้องการอะไรจากผมอีกฮะ
2: ฉันขอโทษ
0: ขอโทษแล้วมันจบเหรอที่ผมทำทุกอย่างทุกวันนี้มันยังไม่ดีพอใช่ไหมผมเคยให้คุณกับลูกต้องลำบากสักนิดไหมก็ไม่เคยอ่ะแม่คุณป่วยจะตายอยู่แล้วอยากได้เงินค่ารักษาเท่าไหร่ผมก็จ่ายให้ไม่เคยขัดผมแค่ขอไปมีความสุขบ้างทำไมคุณต้องทำให้มันเป็นปัญหาด้วยอ่ะฮะ
2: ฉันกลัว
0: คุณกลัวอะไรกลัวว่าผมจะทิ้งคุณกับลูกไปอย่างนั้นเหรอคุณก็มีทะเบียนสมรสอยู่แล้วไงจี๊ดฮะเจ้าอะไรอีกเมื่อก่อนตอนที่คุณอยากหย่าแล้วผมไม่หย่าให้เนี่ยก็เพราะผมรู้ไงว่าน้ำหน้าอย่างคุณเนี่ยมันไปไหนไม่รอดหรอกแล้วทีนี้ทำไมไม่กลัวผมทิ้ง
2: ฉันเห็นคุณกำลังหลงผู้หญิงคนนั้นแล้วคุณก็ไม่กลับบ้านอะ
0: เริ่มจะหมดความอดทนกับคุณแล้วนะจี๊ดพรุ่งนี้ไปหย่ากันเลยไหมมันจะได้จบเรื่องแล้วคุณอยากจะไปไหนก็ไปเลยส่วนลูกผมดูแลเอง
2: คุณไม่คุณไม่เอานะไม่อยากจะขอโทษคุณไม่นะไม่เอาคุณจะขอโทษ
0: ปล่อยไงเล่า
2: จะขอโทษจะผิดแล้วคุณจะผิดแล้วจริงๆอ่ะฉันจะไม่ทำอีกแล้วนะคุณนะฉันขอโทษอย่าเอาลูกไปจากฉันนะคุณอย่าเอาลูกไปจากฉันนะฉันขอร้องเลยนะล
0: ูกนะผมจะให้โอกาสคุณอีกแค่ครั้งเดียวนะ
2: จริงนะ
0: แต่ถ้าคุณยังสร้างปัญหาให้ผมเหมือนวันนี้คุณจะไม่มีวันได้เจอหน้าลูกอีก
2: ไม่ฉันสัญญานะหุ่นฉันจะไม่ทำอีกคุณจะให้ฉันทำอะไรฉันก็ยอมอ่ะ
0: รับไปสิ
2: นี่มันโทรศัพท์คุณจะให้ฉันทำอะไร
0: ก็บอกให้รับไปไงแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าให้ทำอะไรคุณก็ยอมใช่ไหม
2: ใช
0: ่โอเคงั้นมันก็ถึงเวลาที่คุณต้องพิสูจน์แล้วแหละว่าคุณพร้อมจะทำอะไรเพื่อผมจริงๆ

0: จดคอนแทคผู้หญิงทุกคนที่ผมคุยด้วยในแอปแล้วนัดไปเจอที่ร้านอาหารที่ผมส่งไปให้มาเลยนี
1: ้นัดไปทำไมอะหุน
0: คุณไม่ต้องถามคุณมีหน้าที่ทำตามคำสั่งของผมก็พอ

0: ขอบคุณนะที่คุณยอมมา
1: คุณเรียกพวกฉันมาทำไม
0: ฉันก็ไม่รู้คุณให้ฉันทำ
1: บ้ามากคุณแม่งโคตรบ้าเลยว่ะที่ทำตามคำสั่งผัวคุณทุกอย่างอะโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขากำลังทำอะไรอยู
0: ่ฉันก็ไม่ได้อยากทำนักหรอกแต่ฉันต้องทำทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อรักษาครอบครัวของเรา
1: คำว่าลูกคำว่าครอบครัวมันอาจจะเป็นแค่ข้ออ้างของคุณก็ได้นะ
0: คุณไม่มีลูกคุณไม่มีทางเข้าใจหรอก
1: แต่ก็ช่างมันเถอะมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของฉัน

0: เอาเป็นว่าวันนี้คุณจ่ายค่าจ้างฉันมาก็จบฉันได้เงินแค่นี้ก็พอว่าแต่ว่าให้ฉันนั่งตรงไหน
1: ตรงไหนว่างคุณก็นั่งไปเถอะ

0: าต้องทนและยอมเรื่อยไปเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ต่างอะไรกับของตาย
1: คุณคือคนที่ผมตามหามานานผมทิ้งอดีตทุกอย่างได้ก็เพื่อคุณนะครับ
2: ผมทนไม่ไหวแล้วคุณแม่ผมไม่ได้ทำลายร่างกายของแม่แต่สิ่งที่คุณทำมันทำให้หนูเจ็บกว่านั้นอีกแม่
3: มันจะมากเกินไปแล้วนะถึงก็ทิ้งลูกทิ้งเมียไปอยู่กับมันเลยอ่ะ
4: ไม่แค่อาทิตย์เดียวมันผิดมากเลยหรือไง
3: เห็นแก่ตัวคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: วงเลซี่เมียวเมียวจะได้ไปแข่งครั้งแรกที่สยามวะ
2: ดีใจนะได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมอะ
3: แค่กูได้รับพลังจากมึงทำให้กูทำตามความฝันสำเร็จก็พอแล้วเว้ย
4: เข้ามาทักแล้วนะลีอิดกูว่าคนนี้มันดูไม่ปิดนะ
3: กูว่ามึงน่าจะหวั่นไหวกับไอเจียวอะ
5: เอาจริงกูรู้สึกงั้นอะ
4: ถ้าวันไหนอยากเศร้าก็เศร้าไปคนเรามันห้ามความรู้สึกไม่ได้หรอก
3: นอกจากไออินแล้วมึงก็เป็นเพื่อนที่ดีส่วนกูเว้ย
2: เดี๋ยวเต้จะกลับเชียงใหม่นะบอกพ่อแม่ให้ด้วย
6: เป็น

0: อะไรเนี่ยขนลุกหมดแล้ว
1: คนไทยกับพ่อหนุ่มฮอตหน่อยค่ะย้ายไปวัฒนกัลยาแป๊บเดียวคนฟอลขึ้นมาเป็นพันเจ๋งงอ
0: ่
1: ะ
0: แหมคนที่หล่อขนาดเนี้ยก็น้องชายเจนะ
1: แล้วนี่บอกพ่อกับแม่ยัง
0: ยังเลยอ่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเจช่วยเอง
0: ไม่ต้อง
1: พ่อแม่รีดอยากคุยด้วยอ่ะอะไรลูก
0: แม่ครับ
1: ว่าไงครับ
0: คือผมอยากจะถามว่าถ้าผมอยากเป็นนักดนตรีจริงๆพ่อกับแม่จะว่าอะไรไหมครับ

0: บอกตรงๆแม่ก็ลังเลนะกลัวว่าลูกเนี่ยทําอะไรแป๊บๆก็เบื่อละแต่พอแม่ได้เห็นลูกขึ้นเวทีเนี่ยแม่ก็รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของลูกคืออะไร
1: ขึ้นเวทีนี่แม่ไปเห็นตอนไหนเนี่ย
2: แม่แชร์ลงเฟซสนั่นไม่ได้ดูเลยนะไง
1: เฟซใครเขาเล่นเฟซกันเป็นคนแก่นั่นแหละที่เล่นเฟซอ่ะ
3: ก็ไอ้คนแก่ๆแบบนี้แหละที่สนับสนุนลูกๆกันนะ
2: ไอจงไอจีนั่นแหละมันยากเกินป้าๆไม่ถนัดหรอกก็คอยตามอ่ะที่แม่เขาแชร์ลิงก์มานั่นแหละแต่เก่งนะได้ตั้งที่สองเนี่ย
4: เออใช่
5: เ
4: ตรียม
5: แล้วเก่งมากลูกนี่พ่อก็กดไลค์ในเฟซด้วยนะ
1: นี่ทุกคนเห็นกันหมดแล้วเหรอครับ
0: อืมเห็นหมดแล้วแล้วแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกมากๆนะถ้าลูกอยากจะเรียนคณะดนตรีแม่ก็จะซัพพอร์ตขออย่างเดียวอย่าทำอะไรครึ่งๆกลาง
5: ๆสู้ๆนะลูกพ่ออาจจะช่วย
1: โอ้พ่อแม่อย่ามาทำซึ้งดิ
6: เธอมองเซนซิทีฟวะเนี่ย
0: อืมโอ้โห

0: นับสนุนโดยครีมอาบน้ำโชโกบุสุโฉมใหม่บูสต์ความหอมอาบความชุ่มชื่น
1: คุณ
2: เอากับแก้มเหรอคะแก๊งขี้เมา
3: เริ่มแต่ตะวันยังไม่ตกดินเลยนะ
1: นี่ถามจริงมีอะไรอยากจะคุยกับพ่อกับแม่อีกไหมเรื่องเรียนเราก็คุยกันเรียบร้อยแล้วเรื่องหัวใจเนี่ยก็คุยกันได้นะ
4: คือผม
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอากับแก้มไปให้ทางนู้นแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเราแม่ก่อนนะแล้วพร้อม
3: พอแล้วเดี๋ยวเมาแล้วคุยไม่รู้เรื่องพ่อด้วย
1: เอ้า
4: คือผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราคบกับเพื่อนแล้วก็เลิกกันมันก็กลับไปเป็นเพื่อนกับเขาอีกแต่ทำไงก็กลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่ได้จริงๆอ่ะพ่อแม่กับเจ๊ทำไงอ่ะ
1: นี่อย่าบอกนะว่ากลับไปอิน
4: จะอ้วกไม่ใช่ดิ
2: แม่ว่าพัตเตอร์ใช่ไหมรู้ตั้งนานแล้วรออยู่เนี่ยว่าเมื่อไหร่จะมาบอก
1: ไม่ใช่อินก็ดีละ
3: ผิดประเด็นไหมพ
2: ่อแต่แม่ชอบพัตเตอร์นะเขาดูจริงจังแล้วก็เอางานเอาการมากกว่าเกรดก็ดีติวก็หนักกิจกรรมก็ไม่ทิ้ง
4: นี่มีเรื่องไหนที่แม่ไม่รู้บ้างเนี่ยแล้วพ่อกับแม่ไม่ว่าเลยเหรอ
1: ที่ผมชอบ

0: สมัยนี้แล้วนะมันไม่แปลกอะไรหรอกอยากชอบใครก็ชอบไปเถอะพ่อแม่ไม่ว่า
1: เหมือนพ่อไงเห็นหน้าแม่ปุ๊บ

0: ันอีกทีแล้วก็ไม่ต้องฝืนตัวเองถ้าเองชอบก็บอกไปว่าชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องฝืนไม่อยากเป็นเพื่อนก็ไม่เป็นไรเพราะฝืนไปก็พังทุกคนเนาะไม่มีใครแฮปปี้หรอก
1: อืม

0: อ้เต้ไอ้เต้อยู่กับมึงปะ
1: ไม่ได้อยู่ทำไมวะ
2: มันจะบินไปเชียงใหม่เหมือนมันจะไม่กลับมาแล้วด้วย
0: ฮะไม่กลับมาแล้วพอจะดูเลขไฟไม่ก็เวลาปะ

0: Hello，
1: 去哪呀？艾莉，
2: 木木他们来听听我。

0: ไอ้ตื้อกูขอโทษนะเว้ย
1: เรื่องเดี๋ยวนะนี่มึงดื่มเบียร์มาเหรอ
0: คือกูเป็นเพื่อนกับมึงไม่ได้จริงๆเว้ยกูเป็นคนที่แบบรักใครแล้วรักเลยเว้ยแล้วความรู้สึกของกูตอนเนี้ยมันไกลกว่าความว่าเพื่อนแล้วเว้ย
1: ทำมาเป็นพูดกูเห็นมึงมูออนละกูเห็นมึงคุยกับคนใหม่อ่ะ
0: ไม่ใช่เว้ยที่กูไปคุยกับชมพู่อ่ะเพราะพี่ชมพู่อยู่ในค่ายเว้ยแล้วกูแค่อยากฝึกงานเฉยๆจริงๆนะเว้ยเชื่อกูเถอะ
1: แล้วพวกกุญแจที่เราห้อยด้วยกันน่ะแถมมึงยังขยำรูปที่กูวาดให้มึงอีกอ่ะ
0: กูพยายามจะตัดใจจากมึงเว้ยแต่แม่งไม่ได้ว่ะด้วยครั้งที่กูอยู่ใกล้มึงอ่ะพยายามเลือกที่จะเป็นเพื่อนอ่ะกูมูฟออนไม่ได้ว่ะกูขอร้องเถอะมึงอย่าหนีกูไปเชียงใหม่ได้วะกูขอแก้ตัวเถอะคือมึงกับกูอ่ะกลับมาคบกันอีกทีได้ไหม

0: กูไม่ได้จะหนีมึงเอาตรงๆกูก็เหมือนมึงนั่นแหละกูกลับไปเป็นเพื่อนกับมึงไม่ได้จริงๆแต่ยังไงกูก็ต้องกลับบ้านอ่ะ
1: เอ้าทำไมวะไม่ให้โอกาสกูเหรอ
0: ไม่ใช่แบบนั้น
1: เฮ้ยคือถ้าความคิดเราตรงกันอ่ะมึงก็ไม่ต้องกลับก็ได้เปล่าวะ
0: มึงฟังก่อน
1: มึงอย่าใจร้ายกับกูได้เปล่า
0: ฟังก่อนกูต้องกลับไปหายายกู
2: แกเปิดเทอมยังยายเข้าโรงพยาบาล
3: เดี๋ยวเต้จะกลับเชียงใหม่นะ
0: บอกพ่อแม่ให้ด้วยแต่ยังไงกูก็ต้องกลับนะกูจองตั๋วไว้แล้วด้วย
1: กูก็นึกว่ามึงโกรธกูก็เลยไปชดไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยแต่ที่เต้บอกว่ามึงจะไม่กลับมาแล้วคืออะไรอ่ะ
0: กูอาจจะต้องย้ายโรงเรียนนะ
1: ย้ายโรงเรียน
0: กูยังไม่แน่ใจอ่ะแต่เดี๋ยวกูจะกลับไปคุยที่บ้านแล้วก็วางแผนชีวิตใหม่เพราะว่ายังไงถาปัดก็ไม่ใช่คำตอบของกู
1: แต่ถ้าความฝันของมึงคืออีสปอร์ตมึงก็อยู่ที่นี่ก็ได้เปล่าวะ
0: ก็ถ้าที่บ้านกูไม่โอกูก็อาจจะไม่ได้กลับมา

0: อย่างน้อยกูก็รู้ว่ามึงคิดแบบเดียวกูไม่ว่าผลจะเป็นยังไงกูก็จะเป็นสปอร์ตเธอบนของมึงตลอดไปเว้ย
1: กูไม่อยากให้มึงรออ่ะ
0: ไม่มีถามว่ากูดื้อก็ได้นะเว้ยกูจะรอกูจะรอจนกว่ามึงจะกลับมาเว้ยแล้วเราอ่ะจะกลับมาคบกันถ้าที่บ้านมึงไม่ยอมอ่ะกูจะบุกไปบ้านมึงเว้ยเดี๋ยวไปเคลียร์ให
1: ้เอาจนสุดเลยนะมึงอ่ะดื้อจ๋าจัด
0: งั้นสรุปคำตอบคือ
1: คิดเอาเองชัดขนาดนี้แล้ว

0: Quá quê chưa?
1: เดี๋ยวกูขอไปตอนเนี้ยด้วยตกเครื่องแล้วเนี่ย
2: ให้ไปเลยเว้ยเดี๋ยวกูซื้อตั๋วใหม่ให้ฮ
1: ะพูดเหมือนมีตังค์ถ้ามีตังค์อ่ะไม่ซื้อตั๋วบินตามมาเลยอ่ะ เจอ

0: เราเลิกกันเถอะ
1: โอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามา
2: แล้วพ่ายบอกปะว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ตัว
3: เติมไม่อยากเรียนต่อสถาปัตย์แล้วครับ
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้

0: จะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
1: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
2: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
3: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
1: ไอ้แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลง
4: ที่นี่อะแม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
3: ไอ้ป
2: ุ๊มึงหลอกกู
1: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
2: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
2: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
5: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: จะเจนไหนก็มีแต่คนซีเรียสแต่เจนซีเตรียมคลายทุกเรื่องเครียดพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์พร้อมไปให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้น้องๆสิบสถาบันเทอมนี้พี่พร้อมฟังน้องทุกเรื่องทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องรักหรือเรื่องอนาคตที่ยังเบลอๆไปแค่คุยกันรีดให้ดังกับเชนอาร์ตีสเพิ่มความสนุกสุดฟินพี่ผู้ใหญ่ใจดีพร้อมแจกสิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้น้องๆตลอดงานการดีๆคืนสู่สังคมจากเชน2561แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตน้องๆก็เปลี่ยน

0: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: สนับสนุนโดย You Buy True สิ่งและแพ็คของคนเจนใหม่แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับยูดีกว่าม
2: ึงมาคุยกับกูอย่างนี้ไม่ไปคุยกับพี่เฟย์หรอ
3: ไม่รู้จะคุยอะไรวะแปลกว่ะอะไรวะ
4: ไพ่เลเวลหล่น
3: คือมึงจะมีแฟนเหรอ
2: คือถ้ามันเกี่ยวกับความรักอะก็เหมือนจะเจออะไรใหม
4: ่ๆแต่มันก็อยู่กับการตัดสินใจด้วยตัดสินใจผิดนี่คือพลาดเลยนะแต่คงไม่มีอะไรหรอกมั้ง

0: ูคิดว่าคบกับคนใกล้ตัวแม่งไม่เวิร์กว่ะ
1: สักวันก็อาจจะมีปัญหาแต่ที่น่าเสียดายที่สุดคือ
0: เสียดายความเป็นเพื่อนเว้ย

0: ่เดลเวอร์มึงกำลังบอกอะไรกลัว
1: ผมมีเรื่องจะบอกครับ
2: มีอะไรเหรออินดี
1: ้ผมไม่ได้รู้สึกกับพี่เฟย์แบบแฟนครับ
2: พี่ทำอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะ
1: พี่เฟย์ไม่ผิดครับแต่ที่ผ่านมาผมตื่นเต้นที่จะได้คบกับพี่เฟย์แล้วพอได้คบผมเลยรู้ว่ามันไม่ใช่ความรักผมเลยไม่อยากให้พี่เฟย์มาเสียใจแล้วก็เสียเวลากับผมครับ
2: ง่ายๆแบบนี้เลยเหร
1: อขอโทษครับผมผิดไปแล้ว

0: าดียังไงมันเลิกกับพี่ฉันนิสัยเหมือนเพื่อนไม่มีผิดพี่แฟนพี่แฟนเลิกกับคนแบบนี้ดีแล้วค่ะลาก่อนเลิกตามตื้อพี่ฉันได้ละ
1: รักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวัน
2: คนบางคนก็เหมือนของเสียในร่างกาย
3: ต้องดีท็อกซ์ออกให้หมดมาดูแลตัวเองกันดีกว่าค่ะ
4: โหแม่งมึงมีมชั่วข้ามคืนเลยนะมึงดูดิจบแล้วชีวิตกู
5: ไม่ใช่แค่มึงหรอกเพื่อนกูก็โดนไปด้วยเลยเนี่ย
1: พวกผู้ชายกลุ่มนี้แต่ละคนอย่างแจ๋วเลยค่ะเปลี่ยนชื่อจากอยู่ไปเดี๋ยวก็ชินเป็นอยู่ไปก็ไหลค่าเถอะ #mainattach
4: เอาหน้าดาวกำลังถอยอ่ะเป็นช่วงที่อะไรที่ซุกอยู่ใต้ผมมักจะออกมา
6: อะไรซุกใต้ผมวะ
4: ก็เช่นความรู้สึกที่ค้างคาความจริงอะไรประมาณนั้น
7: เดี๋ยวนะไอ้ลีกลับมาคบกับไอ้เตอร
5: ์ส่วนไอ้เองที่เลิกกับพี่เฟย์
7: เชียร์จักรวาลเขาแม่งของจริงว่ะหมอ
4: เดี๋ยวกูเปิดไพ่ให้ลด 50%
8: ไหนบอกโกกูติดไพ่อยากให้ใช้ชีวิตเอง
4: วินิจฉัยแล้วอาการมึงหนักเกิน
8: ได้ดูดวงกับมึงก็คงดี

0: ไรวะ
1: มึงออกจากห้องนี้เจียมันต้องใช้สมาธิว่ะ
0: นี่มันลืมหรือเปล่าวะห้องกูนะ
2: เรื่องมา3ใบถามไพ่ถึงสิ่งที่อยากรู
1: ้ก็ความรักมั้ง

0: ยังไร้เดียงสาในความรักอ่ะอาจจะต้องกล้าหน่อยถึงจะก้าวไปได้พายบอกว่ามึงจะมีความรักที่บริสุทธิ์โอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามา
1: แล้วพายบอกปะว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ตัว
0: ทำไมอ่ะมึงชอบคนใกล้ตัว
1: งั้นมั้ง
0: ใกล้แค่ไหนอ่ะ
1: หนึ่งฟุตสิบเซนห้าเซน

0: ไกลไปปะโหลครับเตง
1: คนอื่นอ่ะ
0: คนอื่นเหรอไม่อยากให้เห็นอ่ะห่วง
1: ห่วงอะไรเอ่ย
0: เอ้าก็หน้าตาจิ้มลิ้มอย่างเงี้ยมันหน้าหมั่นเคี้ยวไหมล่ะเออตอนนี้จะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะใจจะขาดแล้วเนี่ย
1: เขาดาวรอไปก่อนนะยังไม่รู้เลยว่าจะได้กลับเมื่อไหร่อ่ะ
0: เออแล้วไปคุยกับพ่อแม่หรือยังอ่ะไอ้เรื่องเรียนเนี่ย
1: ยังเลยอ่ะยังหาจังหวะคุยไม่ได้เลยไม่รู้จะเริ่มตอนไหนฮะ
0: มึงรู้ใช่ปะว่ากูอยู่ข้างมึงเสมอขอที่อยู่หน่อยนะแล้วส่งฟู้ดซัพพอร์ตไป
1: หยุดเลยตั้งแต่กูกลับมาที่เนี่ยกูกินครีมไปตั้งเยอะละ
0: เฮ้ยอย่าผอมเกินนะเว้ยกูไม่มีพุงหมาน้อยให้หยิกเว้ย
1: แย่จังเลยมึงเนี่ย

0: เออมายืนทำอะไรเนี่ยเป็นไรปะเนี่ย
1: พ่อครับแม่ครับเติมไม่อยากเรียนต่อสถาปัตย์แล้วครับ
2: เอ้านี่ลูกแข่งอีสปอร์ตด้วยเหรอ
3: ใช่ครับอันนี้แมตช์ใหญ่ผมเพิ่งชนะมา
2: ถ้าลูกมีความสุขอะพ่อก็พร้อมจะดันถึงที่ใช่ไหมแม่
4: ถ้าลูกไม่อยากเรียนสถาปัตย์อ่ะเต้อลองดูบริหารหรือว่าวิศวะดูดีไหม
3: ก็อาจจะนะครับแม่แต่เต้อมีความฝันแล้วเต้ออยากเป็นนักแข่งอีสปอร์ตเต้อสนุกกับการเล่นเกม
4: ไม่ใช่ว่าแม่ห้ามนะเต้อแม่ก็เห็นเต้อเล่นเกมอยู่ตลอดนั่นแหละแต่แม่แค่เป็นห่วงอ่ะว่าถ้าเต้อเลือกเส้นทางนี้แล้วอ่ะอนาคตเต้อจะเป็นยังไง
3: เต้อเข้าใจครับแม
2: ่ใจเย็นๆเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยคุยกันดีกว่า

0: ใช่หลังที่มีประตูรั้วใหญ่ๆสีดำปะวะ
1: ใช่มึงรู้ได้ไงอ่ะ
2: เป็นคอมพิวเตอร์แหละครับที่ทำให้ผมเห็นว่าการทำตามความฝันมันเป็นไปได้ครับ
3: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
4: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
3: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
4: ่เบคกิ้งโซดา
5: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
6: แม่
5: ช้าหรือยังใครตะโกนแบบวันแม
7: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า

0: ทำได้
1: ฉันก็ริดเด็ดเยอะอยู่
2: ดิฉันก็ริดเด็ดเยอะดิฉันก็เป็นลูกคุณหนูถุงเท้าม .6 ยังยื่นเท้าให้เขาใส่อยู่อ่ะ
3: เราวีนเหวี่ยงที่บ้านไหม
2: โอ้ยเหลือละคะเป็นเด็กเอาใจตัวเอง
3: เมื่อเข้ามาสู่การทำงานเราก็ยังพกสิ่งนี้มาไหม
1: เรามีความรักเป็น

0: ไม่เจ้าชู้แต่ถ้าไม่มีแฟนก็หลายคนอยู
1: ่ยุคนั้นดีที่ไม่มีโซเชียล
0: โอ้โหถ้ามีโซเชียลก็ตายเลยค่ะ
2: นั่นก็จะมีหนุ่มในวงการ
0: มีค่ะมีค่ะคนอื่นๆที่แบบเป็นอดีตของเราเนี่ยก็จะไปตามข่าว
3: สวัสดีครับตอนนี้พวกเราทั้ง8คนอยากเจอแฟนๆทุกคนจังเลย
4: มาเจอกันวันที่18กันยายนนี้นะครับที่สยามพาราไลนะครับรอยัลแกรนด์ธีเอเตอร์พารากอนซินีเพ็กซ์สยามพารากอนครับ
5: ใครไม่มางานนี้นะครับบอกเลยว่าพลาดแน่ๆ
6: เพราะพวกเรามีโชว์สุดพิเศษที่เตรียมให้ทุกคนโดยเฉพาะเลย
7: เบเนฟิตครั้งนี้นะครับเราปรับให้ตามคำเรียกร้องเรียบร้อยแล้วจ้า
8: เออใช่แล้วนะครับรับรองนะครับฟินแน่นอน
9: ขายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์แล้วมาเจอกันในงานนะครับ
8: เจอกั

0: ฮัลโหลมึงหายไปไหนมาเนี่ย
1: บ้านมึงใช่หลังที่มีประตูรั้วใหญ่ๆสีดำปะวะ
0: ใช่มึงรู้ได้ไงอ่ะ
2: ขอบคุณนะคะคุณแม่หน้าตาดีทั้งบ้านเลยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยดูแลพัตเตอร์มาตลอด
4: อุ๊ยต้องขอบคุณพัตเตอร์มากกว่าค่ะที่คอยช่วยควบคุมความประพฤติลีอิดค่ะนี่ถ้าไม่ได้พัตเตอร์นะคะเจ้าลีไม่เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้นะคะเนี่ย
5: เสียภาพลักษณ์มันแล้วเนี่ย
4: ก็จริงไหมล่ะไม่งั้นลีจะลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังจนได้เป็นเด็กฝึกในค่ายหรอ
0: เฮ้ยเขารักแล้วเหรอ
6: เออดิแต่จริงๆก็เป็นพัตเตอร์แหละครับที่ทำให้ผมเห็นว่าการทำตามความฝันมันเป็นไปได้ครับ
4: เอาจริงๆนะคะตอนแรกแม่เองนี่แหละค่ะที่ไม่ค่อยมั่นใจว่าไอ้เล่นดนตรีเนี่ยมันจะมั่นคงหรือเปล่าตอนแรกให้เข้าวัฒนกัลยาเนี่ยกะจะให้เป็นหมอแต่พอเห็นเจ้าลีเขาเล่นดนตรีแล้วมีความสุขขนาดนั้นอ่ะก็เลยคิดว่าแม่จะไปห้ามเขาได้ยังไง
7: เอ้านี่ลูกแข่งอีสปอร์ตด้วยเหรอ
6: ใช่ครับอันนี้แมตช์ใหญ่ผมเพิ่งชนะมา
7: ถ้าลูกมีความสุขอะพ่อก็พร้อมจะดันเต็มที่ใช่ไหมแม่
6: ใช่
2: ก็คงเหมือนพัตเตอร์ตอนเล่นเกมสินะคะที่เขาดูมีความสุขมากเลยเตอร์ถ้าใกล้เรียนจบแล้วอะความฝันของเตอร์ยังเหมือนเดิมแม่จะซัพพอร์ตเตอร์ให้ถึงที่สุดเอง
0: จริงเหรอครับแม
2: ่จริงสิจ๊ะแต่ว่ามีข้อแม้นะเตอร์ยังจะต้องติวเข้าสถาปัตย์อยู่ฝึกสกิลการวาดรูปเผื่อเอาไว้คิดซะว่าเป็นงานอดิเรกก็ได้นะโอเค
6: แน่นอนสิครับเดี๋ยวผมไปเหนี่ยวเขาด้วยเลยครับ
2: โกรธเขานะ
8: ทำพัตเตอร์เสียสมาธินะเราอะ
9: เชื่อมความสัมพันธ์ครับเข้าขากันดีเลยนะครับเนี่ย
10: ถ้าดูดึกมาจะโดน
6: พร้อมแล้วเว้ยพร้อมอยู่แล้ว
10: ไปคุมโ
8: ต๊ะดูบึกดูดึกไม่ได้นะบท
10: ดูดึกเหมือนกัน
8: บิดไฟนอน
6: พ่อครับแม่ครับเติมมีอะไรจะบอกครับช่วงแรกที่เติ้ย้ายมาอยู่กรุงเทพเติ้ยก็ทำเหมือนว่าเติ้ยอยู่ได้แต่จริงๆแล้วเธอก็กลัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้กลัวแปลกแยกออกจากเพื่อนแต่พอเธอได้มาเจอกับลีทำให้เธอหมดความกังวลใจเลยลีเป็นคนสำคัญของเธอเธออยากจะบอกพ่อกับแม่ว่าลีไม่ใช่แค่เพื่อนสนิทของเตอแล้วลีเป็นแฟนของเตอ

0: แบบนี้คงต้องฝากคุณแม่ช่วยเอ็นดูพัตเตอร์เป็นลูกชายอีกคนด้วยนะคะ
1: ยินดีมากๆเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องฝากเจ้าลีกับพัตเตอร์มากกว่าค่ะ
0: ลีจ้าถ้าอย่างไรแม่ฝากคุมเข้มพัตเตอร์ด้วยนะอย่าให้พัตเตอร์ทิ้งการเรียนจนกว่าจะเป็นนักกีฬาเต็มตัวนะ
2: เห็นลูกเป็นคนยังไงเนี่ย
3: ทุกคนครับงั้นเราก็ฉลองกันดีกว่าครับ
0: มาจ้าแม่คุณลูกมามา

0: เอ้ยกูคิดไปคิดมานะถ้ามึงจะเป็นเพลเยอร์อย่างจริงจังอ่ะมึงต้องมีห้องไปซ้อมเว้ย
1: ว่าไงวะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวมึงมานอนห้องกูส่วนห้องมึงอ่ะก็เป็นสตูดิโอแคสเกมเว้ยมึงจะได้ซ้อมจริงจังเหมือนที่มึงให้กูซ้อมดนตรีดีไหมอ
1: ันนี้คือข้ออ้างให้กูไปนอนด้วยปะ
0: โอ้ยแล้วข้องใจตรงไหนไหมล่ะครับ
1: มึงชอบทำห้องรกอ่ะ
0: นี่ก็มาเป็นปีแล้วพี่ยังไม่รู้เลยครับว่าผมเป็นไปแล้วอ่ะไปต้องเขินไป
1: มึง
0: ไป
1: เลยใจเย็นดิ
0: ไอ้ตองมาเร็ว
1: ท่าน่าเกลียดมาก
0: ไม่น่ารักเหรอ
1: มึงเปลี่ยนไฟด้วยนะถ้าไม่เปลี่ยน

0: แล้วกันกูว่ากูไปนอนห้องตัวเองดีกว่า
1: เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเข้ามาก่อน
0: ใจเย็นนะอย่างน้อยมึงก็ทำตามสัญญานะ
2: สัญญา
0: ก็ที่ครบ1ปีแล้วมึงจะมานอนด้วยอ่ะ
2: ง่วงก็นอนตรงนี้ดีวะ
0: เราคบกันได้ถึงปีกันเดี๋ยวนอนด้วย
2: นี่ยังคบกันไม่ถึงปีเลย
0: แต่ก็มีพัฒนานะ
2: แค่นอนพัฒนาอะไรวะ
0: หรือยังมีมากกว่านี้อีก
2: หมกมุ่นว่ะ
0: อะไรวะแค่ถามเฉย
2: มันทำอะไรอ่ะ
0: ล็อกประตูไงนี่คือกู
1: ไปเร็วๆไอ้หมาน้อยไป
2: เฮ้ยอย่าพอได้แล้วกูจะนอนเฮ้ยพอได้แล้ว
0: โอเคก็ได้เว้ย

0: อะไรเนี่ยเอ้ยหอนแล้วกูจะนอนเลยกูจะนอน
1: ยิ่งไกลก็ยิ่งคิดยิ่งชิดก็ยิ่งหวั่นไหวยิ่งได้ใกล้กับเธอเท่าไหร่ยิ่งรู้สึก
2: คุณนายนะ
1: มันคือใช่ไหม
2: คุณนายนะ
1: แบบนี้ฉันควรเป็น
2: ฝันดีนะ
1: หรือว่าควรพูดไปว่ารัก
2: ฝันดีนะเดี๋ยวกูปิดไฟให้แล้วกัน
0: อืม

0: กูจะขอถอนตัวจากเป็นประธานชมรม
1: ฮะตอนนี้ไม่ค่อยคิดถึงอนาคตเท่าไหร่เลยรู้แค่ว่ามีความฝันคือการเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นแฟนหนึ่ง
2: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พี่ชอตตัวต่อตัว
1: ตลอดชีวิตที่หนูอยู่บ้านหลังนี้หนูไม่มีความสุขเลย
2: พอเขาติดยาปั๊บนึงเนี่ยเรื่องอื่นมันเบาหมดใช่ไหมสมมติพี่อ้อยกับพี่ชอตเลิกพูดเรื่องอื่นเลยทันใดนั้นที่ได้ยินคำว่าเขาติดยา
1: หนูไม่ได้มีความรักอะไรกับเขาแล้ว
2: แล้วจะอยู่ทำไมอ่ะ
1: มันเป็นบ้านที่หนูเอาเงินเก็บมาสร้างหนูก็เสียดาย
2: บ้านกับชีวิตลูกหนูเลือกอะไร
0: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31

0: 2หนุ่มสุดฮอตปอนภูวินหรือท่านปอนและพ่อของน้องเพิ่มพูนยิ้มไม่หุบออกอาการเป็นปลื้มที่แฟนๆนั้นต่างพากันตกหลุมรักและเอ็นดูเจ้าลูกชายมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ตั้งแต่ที่น้องหัดพูดแล้วก็อยู่กับเรามาเนี่ยรู้สึกว่าแบบเราได้เห็นการค่อยๆเติบโตของเพื่อนพูนเน
2: า
1: ะ
2: จริงๆไม่มีอะไรมากเลยนอกจากความภูมิใจแล้วกันครับแต่ว่ามีคนแบบรักเพิ่มพูนกันขึ้นเยอะมากๆเลยก็ดีใจมากๆเลยครับ

0: สาเหตุที่กูเรียกพวกมึงมาในวันนี้คือพอวันนี้เป็นวันที่ครบวาระชมรม Awkward Today No More Tomorrow 1ปีเว้ยและกูก็มีอะไรสําคัญจะมาประกาศกูจะขอถอนตัวจากเป็นประธานชมรม
1: ฮะอะไรนะ
0: ได้ไงถามกูยัง
1: เออ
0: เอ้าก็ที่ผ่านมาที่กูได้เป็นเพราะว่ากูเป็นคนริเริ่มกูว่าถึงเวลาแล้วเปล่าวะสําหรับวันนี้สมัครใจต้องได
2: ้กูว่ามึงขี้เกียจมึงเลยอ้างตอนนี้มึงติดในพัตเตอร์เว้ยแน่ๆเลยเนี่ย
3: กูเลยกูเลย
0: กูเฮ้ยไอ้ไอ้ฟังกูดิโอ้ยไม่ได้จักประชาธิปไตยหรอวะ
3: กูเผด็จการ
0: ไม่ใช่ไหนใครอยากเป็นยกมือมีไหมเห็นไหมมีมั้ยของมึง
2: เห็นมั้ยล่ะยังไงมึงก็ต้องเป็น
0: เฮ้ยกูเองกูอยากเป็นตอนเนี้ยไม่มีใครยกมือแปลว่ากูได้เป็นใช่ป่ะนี่แหละอีลาของกูเองอ่ะจะไม่ชิบ
2: วะชมลงเละแน่เว้ย
0: งั้นปีนี้กูเปิดประธานร่วมเว้ยไอเลมันสนใจ
4: เฮ้ยเดี๋ยวนี้โอ้โห
5: เก่งยังไม่พูด
0: แล้วประธานชมลงปีนี้คือเลเน่พอและสาเหตุที่กูเรียกพวกผู้หญิงมาพาวทำไม
6: ชมรมปีนี้น่าจะต้องการความช่วยเหลือนะจะรับศึกก็ต้องมีคนช่วยสิและแน่นอนว่าต้องมีคนช่วยทำคอนเทนต
0: ์จับไปมาทุกคนพร้อมนะเว้ย
7: พร้อม

0: เฮ้ยเดี๋ยวมานะไปซื้อของ
1: ไปบ้านทาน
0: เจอกันเจอกัน
1: เดี๋ยวมาทานหนึ่งประทานสองเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา
0: อันนี้มาต่อชงลมปะเนี่ย
2: ใช่ใช่
1: เชื่อมาจากไหนกันเยอะแยะวะไหนๆคนก็เยอะแหละงั้นกูฝากซื้อขนมนมเนยชานมชานมด้วยเหมือนกูกับอินเดียจะไปช่วยกันตรงนู้นด้วย
3: เอ๊
1: ะเร็วๆนะหิวข้าวแล้ว
3: เออ
1: มา
3: อ่ะ
1: ใช่มาช่วยกูใช่มาช่วยน้อย
0: ตอนไหน
4: ทำอะไรกันอะ
3: ไม่มีอะไร
4: แน่นะ
3: ไม่มี
4: พี่มาสเตอร์
5: เฮ้ยพี่มาสเตอร
3: ์อ๋อมาสมัครชมรมใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะหนูจะเอาขนมให้พี่มาสเตอร
3: ์พี่เหรอ
0: ครับพี่พวกผมถามพี่มาจากที่พี่สตรีมเกมพี่เท่กว่าในจอยอ่ะ
3: ขอบคุณน้องๆนะครับ
4: เห็นพี่เคยบอกว่าชอบกินอันนี้พวกหนูเลยซื้อมาฝากขอของแม่หน่อยได้ไหมคะ
6: ฝากหน่อย
7: เร็ว
8: ไปผูกแมว
4: โอ้ยน้องมีแต่มาไหมเข้าไป
3: ผูกแมวกันน้อง
4: มองกล้องนะ
9: เฮ้ยน่ารักมาก
8: เออพี่ครับ
6: ครับ
3: ครับครับ
4: มาน่ารักมาก
9: โอเค
8: ครับ
4: คร
3: ับน้องชาย
0: ไหนพี่พาพี่สามารถอยู่ด้วยกันแล้วพัฒนาคอนเทนต์ได้ไหมครับ
4: เอาสิเพื่อนหนูเขาคบกับแฟนคุยๆแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกแต่พวกพี่คบกันนานมากมีเคล็ดลับไหมคะ
10: จริงๆเราว่าไม่มีวิธีตายตัวหรอกแต่ละคู่แต่ละแบบอย่างคู่เราทำทุกวันให้เขามีความสุขและไม่ทำให้อีกฝ่ายเสียใจแค่นั้นก็พอแล้วใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
10: ใช่ปัจจุบันนี้เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะเลิกกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราก็โฟกัสการที่เราทำให้กันและกันมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้ว
3: ไปหลังโรงเรียนวะหาอะไรกินต้อนรับเปิดเทอมเงียบแปลกๆไปโดนตัวไหนมาครับเนี่ย
8: แค่คิดเล่นๆเฉยๆถ้าเราจะคบกันถึงม.6เลยป่าววะหรือจะเหมือนที่พาบอกคบกันแค่วันนี้วันหน้าอาจจะเลิกกัน
3: เฮ้ย
8: เฮ้ยสวยอ่ะไปแอบทำมาตอนไหนเนี่ย
3: ตอนแรกก็จะให้ตังค์มันครบรอบเลยคิดไปคิดมาให้เลยดีกว่าแล้วก็ถ้าวันหนึ่งอยากเลิกกับกูจริงถึงวันนั้นนะกูไม่ปล่อยให้มึงเลิกกับกูหรอก
8: ติดเล่นอีกแล้ว
3: ไม่ได้เล่นครับจริงจังตอนนี้ไม่ค่อยคิดถึงอนาคตเท่าไหร่เลยรู้แค่ว่ามีความฝันที่อยากทำให้สำเร็จคือการเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นแฟนมึง
8: ไม่คิดถึงอนาคตเหรองั้นความฝันกูก็เป็นเหมือนกันคือการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตแล้วก็เป็นแฟนมึง
3: แค่นี้ก็ทำให้ชีวิตกูมีความหมายแล้วเว้ย

0: ชอบเธอมานานแล้วเธอมานานแล้วอยากบอกเธออยากบอกเธอแต่ไม่
1: ผมเคยคิดว่าชีวิตของผมในโรงเรียนที่เคยเป็นหญิงล้วนมันจะดูเป็นไปไม่ได้เลยผมคิดว่าแม่พากชีวิตวัยรุ่นผมไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แย่เลย
2: โอ้โหช้าดิ
3: ไป
1: การได้มาโรงเรียนใหม่ได้มาทำอะไรใหม่ๆมันทำให้ผมได้เจอโอกาสดีๆเพื่อนดีๆและความรักดีๆแค่นี้แหละมั้งที่ชีวิตวัยรุ่นต้องการ

0: กระโดดพร้อมกัน
1: ปิดกล้องยังเป็นทางการ

0: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
1: ก็มานามสกุลคุงบุริน
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
1: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
5: นอกจากนี้เราสองคนจะไปไหน
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: จะไปปราจีนบุรีนะคะ
1: คุณจะไปทำไม
0: ก็ฉันเป็นห่วงหนูมนเขาอะ
1: เป็นห่วงทำอะไรนี่ตะวี

0: มนคะโกโก้ร้อนค่ะ
1: ขอบใจจากวิไล
0: ค่ะ
1: วิไลเดี๋ยวก่อน
0: คะ
1: วิไลเป็นอะไรไปอ่ะทำไมขี้งอนจังเล่าฉันฟังได้ไหมนั่งคุยกันก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีคนมาเห็นอ่ะนั่งบนนี้แหละไหนมีอะไรว่ามาสิ
0: คุณมนคะวิไลจะบอกความจริงกับคุณอาทิตย์แล้วนะคะ
1: ทำไมจู่ๆพูดเรื่องนี้ล่ะหรือว่าวิไลยังโกรธคุณอาทิตย์เขาอยู่นะ
0: ไม่ใช่ค่ะวิไลไม่ชอบพี่เนวีมาเกาะแก่กับคุณมนถ้าวิไลบอกความจริงไปอ่ะคุณมนจะไม่ต้องเป็นคนรับใช้พี่เนวีจะได้เลิกยุ่งกับคุณมนสักที
1: วิไลฉันขอบใจมากนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองได
0: ้แต่คุณมนคะวิไลไม่อยากให้คุณมนเดือดร้อนไปมากกว่านี้อีกอย่างนะเนวีน่ะไม่เห็นเหมาะสมกับคุณมนเลย
1: ฉันรู้นะว่าวิไลเป็นห่วงฉันจริงๆแต่ว่าถ้าฉันขอให้วิไลเล่นบทนี้ต่อไปอีกหน่อยวิไลจะว่ายังไงจ๊ะ
0: ทำไมล่ะคะ
1: คือฉันอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเพียงแต่ว่าตอนนี้ฉันยังบอกวิไลไม่ได้อะนะทำตามนี้ก็แล้วกันฉันรับรองว่าอีกไม่นานแน่นอน

0: ไงเสือง้อคุณวีรักสำเร็จไหม
1: เขาก็ยอมฟังที่ผมพูดนะคุณวีแต่ดูเหมือนเขาจะไม่เชื่อผมเท่าไหร่ผมจะทำไงดีครับคุณวีผมรักคุณวีรักจริงๆแต่ผมก็ไม่เคยรู้สึกกับใครมากเท่านี้มาก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องทำให้คุณวิไลรักเขาเชื่ออย่างที่แกบอกกับฉัน
2: คุณคะเราเอาเสื้อผ้าไปเพิ่มไหมคะเผื่อว่าเราจะนอนค้าง
3: โอ้ยคุณจะไปกลัวก็ทำไมเราไม่เอาเราไม่ต้องค้างไปแป๊บเดียว
2: จริงเหรอคะ
3: เออคุณเดี๋ยวผมทานน้ำก่อนนะคุณขึ้นไปนอนก่อน

0: ฮัลโหลครับพ่อ
1: นี่
2: แม่แกเขาชวนพ่อเนี่ยไปปราณบุรีพรุ่งนี
0: ้ฮะว่ายังไงนะครับพ่ออ
3: ะไรนะคะคุณอาพรุ่งนี้คุณอาจะมาหามนที่ปราณบุรีเหรอคะ
4: ใช่จ้ะอาไปได้รบกวนหนูกับตวีใช่ไหมจ๊ะ
0: เอ้าก็ในแม่สัญญากับผมแล้วไงครับว่าจะไม่ตามมาไง
2: ก็แม่แกเขาทนไม่ได้
1: เขาก็เลยอยาก
2: จะไปดูแกกับหนูมนทิรา
3: ถ้าอย่างนั้นเจอกันพรุ่งนี้นะคะ
0: สวยแล้วครับพ่อคือคุณมนทิราเขาอยู่กรุงเทพครับ
2: พี่แกอยู่กรุงเทพกับหนูมนทิราเหรอ
0: ผมมาอยู่ปานบุรีครับพ่อ
1: แต่ว่าผู้หญิงคนที่ผมพามา
0: ด้วยอ่ะเป็นคุณมนทาครับไม่ใช่คุณมนทิลา
2: ฮะ

0: ้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
3: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
4: Give me more

0: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: จะทำได
1: ้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
7: สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วถ้าเกิดคุณท่านมานี่คุณเวลาเขาก็จะรู้ว่าผมหลอกเขาว่าผมเป็นคนรวยแล้วไปจีบเขาแล้วเขาจะต้องตีผมไปแน่เลยคุณวีคุณวีคุณวีคุณวีแหละคุณวีคนเดียวเลยอ่ะคุณวี
8: นี่แกซวยคนเดียวใช่ไหมเล่าถ้าเกิดว่าความแตกขึ้นมาเนี่ยฉันก็จะต้องซวยไปด้วย
7: ซวยซวยอะไรครับก็ถ้าเกิดพี่มนเขารู้ความจริงว่าคุณวีเป็นคนรวยเขาคงชอบใจแล้วก็เขาไม่มีทางทิ้งคุณวีหรอก
8: ฉันไม่ได้ห่วงว่าจะโดนทิ้งหรือเปล่าแต่ที่ฉันห่วงเนี่ยคือถ้าแม่รู้ขึ้นมาว่าฉันคบสาวใช้แม่จะว่ายังไง
7: โอ้ยแล้วถ้าเกิดคุณท่านรู้ว่าผมเป็นพ่อสื่อให้คุณวีกับอาทิตย์อาทิตย์ขอขาดแน่ครับคุณวีโอ้ยทำไงดีเนี่ย
8: คุณมนทิลาโทรมาฮัลโหลครับคุณมนทิลา
9: ฮัลโหลคุณรัตวีคะแม่คุณรัตวีโทรมาบอกว่าจะมาหาเราสองคนที่ปานบุรีนะคะ
8: ครับคือผมกำลังกุ้มใจเรื่องนี้พอดีเลยครับคุณมนครับแต่ว่าผมต้องขอโทษคุณมนด้วยนะครับที่ทำให้เรื่องมันวุ่นวายไปด้วยครับ
9: แล้วคุณวีได้บอกคุณพ่อคุณแม่ไปหรือยังคะ
8: ยังเลยครับ
9: ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมคะ
8: วิธีไหนล่ะครับ

อาหารทะเลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณมนต้องชอบแน่แน่ฮึ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อแม่รัตละวีนี่ว่าทำอะไรวะดูว่า

0: คุณลง
1: จ้านะจ๊ะโอ้โหคุณบรรยากาศดีจังเลยเนาะ
2: พ่อครับแม่ครับ
1: อาตวี
2: สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีลูกสวัสดีลูกโอ้เป็นไงบ้างลูก
2: ครับ
1: เป็นไงบ้าง
2: ดีครับแม่ว่าแต่ทำไมพ่อกับแม่มาถึงเร็วจังเลยครับ
1: เร็วเหรอนี่แม่ว่าช้ามากเลยนะลูกพ่อเราสิวันนี้แวะหนุนแวะนี่ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี
0: ้ก็ตามภาษาคนแก่ลูกจริงไหมตวี
2: ครับแม่ครับเดี๋ยวผมว่าเราออกไปหาอะไรอร่อยๆทานข้างนอกกันดีกว่านะครับ
0: จริงคุณจริงจริง
1: ไม่ทานที่นี่ลูกจะไปทางนอกทำไมให้วุ่นวายล่ะแม่เพิ่งรู้นะว่าคุณนรุมนอ่ะเขามีหุ้นส่วนที่นี่ด้วยเดี๋ยวเกิดไปเจอหน้าเขาเกิดเขาถามแม่ว่าอาหารเขาอร่อยไหมแม่ตอบไม่ได้แม่ก็หน้าแตกสิลูกทานที่นี่แหละ
2: ครับ
1: นะ
2: แต่ว่าคือผมจองร้านไปแล้วนะครับแม
1: ่นี่ไม่ต้องพูดแรงนั้นนะตวีแม่บอกให้ทานที่นี่ก็ทานที่นี่เข้าใจไหม
2: เข้าใจครับ
1: แล้วหนูมนน่ะมนอยู่ไหนอ่ะ
2: เอ้
1: าไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอลูก
2: เดี๋ยวผมโทรตามครับแม่แป๊บนึงนะครับ
1: อะไรกันเนี่ยเห็นไหมคุณเป็นซะอย่างเงี้ย
3: มนอยู่นี่ค่ะ
1: หนูมน
3: สวัสดีค่ะคุณอา
1: สวัสดีจ้ะ
2: แต่งตัวมาทะเลนี่คุณแต่งเต็มขนาดนี้เลยเหรอครับ
3: พอดีมนนัดหนังสือเอเมดมาสัมภาษณ์ที่นี่นะคะพอเสร็จก็เลยรีบ

0: เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าขอโทษทีนะคะ
1: อ๋อ
2: สวยจ้ะชอบตรงนี้ตรงนี
0: ้ป้าป้า
1: อะไร
2: ทานข้าวสิคะคุณเราจองแล้วอะ
3: นัดกันมาทั้งครอบครัวเลยเนี่ยถึงว่าเมื่อวานไล่เราอย่างกับหมูกับหมา
4: สวัสดีครับคุณพัดสอนนี่โต๊ะที่จองไว้อยู่ทางด้านนู้นครับ
0: อ๋อจ้ะจ้ะเชิญครับไปเลยจ้ะ
1: เชิญครับ
0: เชิญครับ
1: ฝากด้วยนะพ่ออ
0: ๋อหน่อยนะคะได้ค่ะคุณอา
1: เฮ้ยคุณทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ปัดปัดปัดปัดทางนี้นะ

0: ครับคุณวี
1: ฮัลโหลไอ้ทิพย์แกรีบพาคุณวิไลลักษณ์แล้วคุณมนไปเดินเล่นไกลๆเลยตอนนี้พ่อกับแม่ฉันอยู่ที่นี่แล้ว
0: ครับได้ครับคุยอะไรละครับคุยอะไรละครับคุยอะไรละครับคุยอะไรละ
2: ปิดหมดเลย
0: คุยอะไรละครับคุยอะไรละฮัลโหลคุยอะไรละครับฮัลโหลคุยอะไรละครับอยู่ไหมครับ
3: คุณอาทิตย์คะมีอะไรเหรอคะ
4: คือผมจะมาชวนคุณไปเดินเล่นที่ชายหาดกันนะครับ
3: อ๋อได้ค่ะเดี๋ยววิไลไปหยิบของก่อนนะคะ
0: อ๋อแล้วพี่มนล่ะครับ
3: อ๋อพี่มนวิไลใช้พี่มนไปซื้อของนะคะอีกนานกว่าจะกลับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกัน2คนก็ได้ค่ะวิไลขอตัวไปหยิบของก่อนนะคะ
4: ได้ครับ
5: เดี๋ยวรออาหารสักครู่นะครับ
6: จ้ะ
5: คร
6: ับตวี
5: ครับ
6: เป็นอะไรลูกฮะลูกนี้ลูกหล่นเชียว
5: เปล่าครับ
7: คุณอาคะเดี๋ยวมนขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
6: จ้ะ
5: เชิญครับ
7: ขอบคุณค่ะ
6: ดีดี

ัลโหลวิไลจ้ามีอะไรอ๋อไปเถอะจ้ะเดี๋ยวทางเนี้ยฉันจัดการเองจ้ะ

0: ตวี
1: ครับออสซุมโอโทรมาครับแม่สงสัยจะมีธุระด่วนเดี๋ยวผมขอตัวไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับ
0: รับตรงนี้ก็ได้นี
2: ่ไม่เป็นไรเรานาคุณปล่อยลูกเถอะนะนะ
0: นะ
2: นะนู่นๆๆๆๆๆดูเกาะนู่นมั้ยสวยมั้ย
3: ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ

0: ฮัลโหลครับคุณมน
1: ฮัลโหลในวีฉันจะถามทางหน่อยนะพอดีคุณหนูอ่ะฝากฉันไปซื้อของข้างนอก
0: นิดคุณมนไม่ได้อยู่ที่รีสอร์ทหรอครับ
1: ฉันออกมาสักพักนึงแล้ว
0: เมื่อกี้นี้ที่ถามทางนี่จะไปไหนล่ะครับ

0: ฉันจะไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงน่ะที่ตลาดแล้วนายบอกทางหน่อยสิ
1: อ๋อ
0: ยังไงเลี้ยวซ้ายแล้วยังไงอีก2ช่วงตึกใช่ไหมอ๋อโอเคแค่นี้นะ

0: คุณภูคะนี่คุณภูแอบตามมนมาใช่ไหมคะ
1: คือถ้าผมไม่ตามคุณมนเนี่ยผมก็คงไม่ทราบหรอกพวกคุณมนเนี่ยหนีมาเจอครอบครัวของไอ้ไหนรัตลวีนั่นแหละแต่คุณมนบอกคุณมนมาเด็กที่บ้าน2คนเนี่ยครับ
0: แล้วทำไมคะถ้ามนมากับครอบครัวคุณรัตลวีคุณภูจะว่ายังไงคะโน no, ค่ะมนจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะคะว่าคุณภูเนี่ยห้ามตามมนมาอีกแล้วก็เลิกตามตื้อมนได้แล้วเข้าใจไหมคะ
1: แต่ว่าคุณมน
0: ถ้ามนยังเห็นว่าคุณภูตามตื้อมนแล้วก็ต่อไปนี้ค่ะคำว่าเพื่อนมนก็ให้คุณภูไม่ได้นะคะ
1: คุณมน
2: ฮัลโหลหมอเออไม่ว่างติดธุระอยู่แค่นี้นะเดี๋ยวฉันโทรกลับโอเคขอโทษครับอาหารยังไม่มาอีกนะครับ
3: ยังจ้ะเดี๋ยวก็มาลูก
4: คุณหมอทำอะไรคะ
2: คือผมจะโทรบอกไอวีว่าเรากำลังจะไปหาเขาอะครับ
4: ไม่ต้องโทรค่ะอิงจะไปเซอร์ไพรส์พี่วี
2: เออแต่ก็ได้ครับงั้นผมขอมือถือผมคืนแล้วกันนะครับ
4: ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณหมอแอบส่งไลน์หาพี่วี
2: แต่ว่าคืออ
4: ย่ามาแตะค่ะขึ้นรถ
2: จืดทำไมต้องยอมเขาง่ายๆด้วยวะ

0: ไม่นี่หรอกครับผมอยากจะให้คุณแม่รักดูครับผม
1: อะไรคะ
0: ไม่อย่าเพิ่งแอบดูสิครับ
1: ขอดู
0: เอาเดี๋ยวก่อนสิครับเดี๋ยวก่อนสิครับนี่ครับผม

0: ากใช้สมองสักสาย
1: ผมรักคุณวิไลรักครับไม่ควร
2: สักอย่างพอแล้วค่ะหากใ
3: ช้สมองสักควาชอบไหมครับพี่จ
2: ินตนาชอบค่ะ
1: งั้นอีกทีนะ
2: พอแล้ว
1: ผมรักคุณวิไลรักครับ
2: พอแล้วคุณอาทิตย์ไอ้คนค่ะ
3: ชอบจริงเหรอเพิ่งเห็นบอกเขาบ้างเลย

0: ีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สีใหม่สีสวยมากซาบีน่าซีมเลดเออร์ตี้แพนตี้
2: คุณค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
1: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเออร์โทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นน
2: ุ่
1: มนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม่
2: เอาล่ะสีใหม่คุณชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
1: ราคามันขึ้นสิ
2: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
1: เริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
2: ใช่
1: ต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
2: อุ้ยเนื้อผ้าม
1: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที
2: ่เนื้อ
1: ใครม
2: ี
1: เน
2: ื
1: ้อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ยตอนนี้นะลดลงเรื่อย
2: ๆ200บาทเต็มมากค่ะตอนนี้เราใส่ก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
1: ยังไม่หมดยังไม่หมด
2: อย่าให้หมดนี่
1: เ
2: ทไม่หมด
1: ด้านหลังด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ใครสะโพก34 43 45 46ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
2: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชมเป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
1: นี่เลย
2: ซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
1: จ้าเหลือน้อยกว่า64เซตแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ
2: ้
1: ำน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วยที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
1: ถูกต้องแม่ชาลีตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ค คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
2: ให้ดูคนยังใส่สบายไหม16นิ้ว
1: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
2: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี่ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมเนี่ยแหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
1: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
2: ให้ดู6ตัวได้หรอสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
1: 3
2: 3โอ้โห
1: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่คะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบไหมเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
2: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดเขาคิดค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999บาท
1: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลนี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
2: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะว
1: ัน
2: นี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ฟังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
1: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่าเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหรือว่าสีพาสเทลบ้าง
2: อ
1: ันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
2: ส
1: ี
2: ใหม่จ้ะ
1: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
2: โอ้โหไปเยอะมาก
1: อันนี้ยืดแล้ว
2: ไม่ย้วย
1: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้อง
2: ๆ
1: ตัวนี้แม่44ถึง46
2: ใช
1: ่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
2: ใช่ไม่เวลาไม่เป็นไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะอันเนี้ยกินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนนี้คนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันนี
1: ้
2: สีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
1: สุดท้าย
2: อ้าวนี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้น
1: เนื้
2: อผ้ายืดหยุ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
1: ตูนต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้วเ
2: ฮ้
1: ยคนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
2: ่
1: อันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
2: ้
1: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู
2: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ๊ดนู๊ดสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
2: ี้
1: 999อ่ะแม่แ
2: ล้วถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200ในขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
1: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้ว
2: ใช่
1: กรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่ๆรีบโทร12529999บาทตอนนี้ส่วนลด 200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
2: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปิ้ง
3: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
2: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลค
3: ุ
2: ณค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
3: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
2: ใช่ใช่
3: วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
2: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
3: 3ปีครับ
2: เฮ้ยไม่เคยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
3: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
2: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
3: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
2: ม
3: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
2: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสับครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
2: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
3: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
2: เออเอาให้ว่าเป็น
3: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
2: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
3: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
2: ิน
3: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลด น้ำตาลครับ
2: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทย

0: หุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
0: เอาด่วน
1: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
0: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่
0: า
1: ใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับ
0: แล้วดู
1: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
1: ้
0: าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิชิบไม่ไหวคุณผู้ชม
1: เพ
0: ราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
0: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
1: เห็นมั้ยจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้โหแป๊บเดียวย
0: ัง
1: ไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
0: ต่อไปอันนี้
1: คือทำอะไรนี
0: ้โอ้ยโจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
1: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
0: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอ
1: ัน
0: นี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
1: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอ่ะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวคนนี้สายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเดี๋ยวก็หุงได้หรอ
1: ร้อนนะเธอร้อนนะ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: คุณผู้ชม
0: หุยนุ่มมาก
1: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
0: โทษนะ
1: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
0: โทษนะคุณผู้ชม
1: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
0: มีไก่
1: เป
0: ิ
1: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
0: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวสวยไหม
0: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินน้อยเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
1: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
0: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกติหนูเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
0: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดี
0: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
1: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
0: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่าง
1: พัน
0: สามเก้าสิบได้ฟูลออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมขาโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
0: เฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
1: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
0: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
1: แต่งหน้า
0: คุ
1: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล
0: ้
1: ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย1390บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้าย คุณต้องเป็นเจ้าของ
0: ใช
1: ่โทรตอนนี้เธอ
0: และตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
1: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จ้ะ
1: ทำไมหนูมนไปห้องน้ำนานจังเลยเนี่ยทวีไปดูหน่อยสิลูก
2: โอ้โหแม่นี่ผมเป็นผู้ชายนะห้องน้ำหญิง
1: งั้นเดี๋ยวแม่ไปดูเอง
2: ครับ
1: นะคะคุณเดี๋ยวฉันนานนะคะ
0: จะไปว่ามาทำไมหนูมนทิราเขาถึงยอมมาช่วยแกที่นี่
2: ถือเป็นความโชคดีของผมมากกว่าครับพ่อเมื่อคืนหลังจากที่พ่อวางไปคุณมนทิราเขาโทรมาหาผมบอกว่าแม่โทรไปบอกแต่โชคดีที่ว่าคุณมนทิราอยู่หัวหินครับเขาก็เลยยอมมาช่วยเล่นละครให้เราถึงที่นี
0: ่แล้วหนูมนทาล่ะแกเอาเขาไปไว้ที่ไหน
2: คุณมนทาเขาก็อยู่กับเจ้านายที่รีสอร์ทนี่แหละครับ
0: อ้าวแล้วแกไม่กลัวเขาเจอกันหรือไง
2: กลัวดิพ่อผมก็เลยถึงได้ชวนออกไปกินข้างนอกไง
0: ฉันไม่ควรจะปล่อยแกไว้กันในอาทิตย์เลยฮะก็เลยกระล่อนตามมันเลยเนี่ย
2: พ่อไม่ใช่อาทิตย์หรอกครับทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของคุณมนทิราครับ
0: ฮะ
3: ตรงนี้เหรอคะ
4: ใช่ครับอันนี้อยู่เส้นนี้นะครับ
5: อันนี้คอร์ด C ครับ
3: วันอาทิตย์เล่นเถอะค่ะวิไลคงเล่นไม่ได้หรอกค่ะ
5: ได้ครับ
3: เจ็บนิ้วหมดแล้ว
5: เจ็บนิ้วเหรอครับ
3: ค่ะ
5: เพี้ยนหายแล้วใช่ไหมครับมาเดี๋ยวผมไม่ได้ฟังนะครับแล้วอยากฟังเพลงอะไรครับ
3: เพลงอะไรก็ได้ค่ะ

0: ขอบคุณค่ะโอ้โหหนูมนทานเยอะๆนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: มาถึงแหล่งก็ดีอย่างนี้จ้ะได้ทานอาหารทะเลสดๆโอ้โหปูนี่เนื้อแน่นมากเลยตวีลูก
2: ครับ
0: แกะปูให้หนูมนได้ลูก
2: ครับแม
0: ่คุณขากุ้งไหมคะกุ้งนี่ก็โอ้โหสดมากเลยอ่ะลูกนี่ตวี
2: ครับ
0: ไปแกะกุ้งให้หนูมนด้วยนะลูก
2: ได้ครับแม
3: ่กุ้ง
0: นี่ปลาหมึกใช่ไหมโอ้ปลาหมึกที่พักต้องสดมากแน่เลยตวี
2: ครับ
0: เดี๋ยวตักปลาหมึกให้หนูมนด้วยนะลูกนะ
3: คุณพอก่อนดีไหมพอก่อนนะคุณนะคือว่าตวีเนี่ยยังแกะปูไม่เสร็จเลยแล้วถามหนูมนเขาหรือยังว่าเขาชอบทานหรือเปล่า
0: แต่นะก็ขอโทษทีนะจ๊ะไม่ได้ถามหนูมนว่าหนูมนอยากจะสั่งอะไรเพิ่มหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่นะคะคุณอาแค่นี้หมดก็ทานไม่หมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะจ้ะ
0: ถ้าหนูชอบอะไรเป็นพิเศษเนี่ยบอกอานะจ๊ะเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำทานที่บ้านอากันนะคะคุณขาเดี๋ยวเราทานเสร็จ

0: แล้วเนี่ยคุณพาฉันไปเที่ยวถ้ำพญานครหน่อยสิคะ
1: ฮะคุณแน่นอนจะเที่ยวถ้ำพญานคร
0: ใช่ค่ะทำไมอะคะ
1: อ้าวนี่คุณจำไม่ได้เหรอว่าตอนที่ผมพาคุณไปเที่ยวอะคุณบ่นว่าเดินจนขาลากเลยเนี่ยคุณจะไม่มาอีกแล้วนี่คุณจะให้ผมพาไปอะทำไมอะ
0: ก็ฉันอยากจะไปอะคุณอะ
1: อ
0: ้
1: าวเหรอ
0: นะคะพาฉันไปนะคะ
1: อ
0: ่
1: ะถ้าอย่างนั้นก็ไปกันทั้ง4คนเนี่ยล่ะนะไป
0: ไม่ค่ะไปกัน2คนค่ะ
1: แล้วทำไมล่ะ
0: คุณนี่ไม่โรแมนติกเลยอ่ะ
1: สอง
0: คนจะได้อยู่ด้วยกัน
1: กระดาไปกัน2คนก็ได
2: ้ไข่กุ้งครับข้างบน
3: ขอบคุณค่ะ
0: ดีมากเลย
2: ใช่ครับพ
4: ่ตกลงแกจะเอายังไงเลือกทั้งสองคนเลยเหรอ
2: เปล่านะครับพ่อคือผมบอกคุณมนทิลาไปแล้วครับว่าผมชอบคุณมนทาแต่คุณมนทิลาเขาก็เข้าใจดีนะครับวันนี้เขาถึงยอมมาช่วยผมไงครับพ
4: ่อแต่พ่อไม่ชอบให้แกทำแบบนั้นนะเพราะมันไม่ใช่ลูกผู้ชายถ้าแกจะไม่สงสารหนูมนทิราที่เขายอมมาช่วยเล่นละครต่อหน้าพ่อกับแม่เนี่ยแกก็ควรจะนึกถึงหนูมนทาคนที่แกบอกว่าชอบเขาบ้าง
2: แต่คุณมนทาเขายังไม่รู้นี่ครับว่าจริงๆแล้วผมเป็นใคร
4: แล้วแกจะบอกเขาเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดเขารู้เขาว่าวันนี้แกพาผู้หญิงอื่นมาหาพ่อกับแม่แทนที่จะเป็นเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงไปคิดดู
0: จ้าอาขอถามตรงๆเลยนะจ๊ะทวีของอาเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
5: คุณวีเหรอคะคุณวีก็นิสัยดีนะคะคุณอา
0: อาเคยโล่งใจหน่อยตอนที่ทวีกลับมาใหม่ๆเนี่ยอานี่กลัวมากเลยนะจ๊ะกลัวว่าทวีเนี่ยจะไปคว้าผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้าที่ไหนมาแต่ถ้าหนุ่มมนโอเคกับทวีจะได้ไปคุยเรื่องอนาคตกับผู้หญิงป้าของหนูมนหนูก็ไม่ว่าอะไรนะจ๊ะท่าต่อจ้ะ
5: จะน่ารับกู้ไหมคะ
0: ไม่เป็นไรจะหนูท่าเลยจ้ะหนูท่า
6: คุณมนนะคุณมนที่อยู่กับมันมีความสุขซะแล้วเราวี

0: ครับคุณอิงรอผมก่อนสิครับคุณหญิง
1: คุณคะช่วยต่อห้องคุณอาทิตย์ให้หน่อยค่ะ
2: เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเราไม่สามารถติดต่อลูกค้าให้ได้นะคะต้องขอประทานโทษด้วยค่ะ
1: แต่ฉันเป็นเพื่อนสนิทคุณรัฐวีวิริยะไพศาลกิจนะคะช่วยต่อห้องเขาให้หน่อย
2: ไม่ได้จริงๆค่ะ
0: เอาอย่างนี้ได้ไหมคุณอิงครับคุณอิงก็เอามือถือมาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมติดต่อไอวีให้ครับนะนะครับนะครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอิงขอตัวไปห้องน้ำแป๊บนึงนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนจ้าคุณอิงครับคุณรู้จักไหนวันนี้แล้วสรุปคุณรัตวีอยู่ห้องไหนครับคือผมเป็นเพื่อนสนิทจริงๆนะครับ
3: เลิกไปก่อนนะลูกนะ
4: ครับแม
5: ่สวัสดีค่ะแม่
3: อาทิตย์จ้ะจะได้ไม่อยู่ตรงขอพรลูกเลย
6: โอ้นี่ถ้าคุณคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะคุณก็ไม่ควรจะมาแล้วล่ะ

0: ไม่จริง
1: ไปค่ะไปไปนะจ๊ะ
2: เที่ยวสนุกครับแม่สวัสดีครับ
3: พ่อดูแลแม่ด้วยนะ
0: นะ
1: คุณคะ
0: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
1: ค่ะไปจ้ะ
4: อ้าวสวัสดีครับคุณอิง
5: ค่ะคุณภูมิมาเที่ยวที่นี่ด้วยเหรอคะ
4: อ๋อครับคือผมมาเที่ยวกับเพื่อนนะครับแล้วคุณอิงเหรอครับมากับใครเหรอฮะ
5: อิงก็มากับเพื่อนเหมือนกันค่ะแต่พอดีว่าวันนี้อิงมีธุระค่ะถ้างั้นอิงขอตัวก่อนนะคะ
4: อ๋อครับเช่นกันครับ
5: ค่ะพอดีว่า
4: ผมลืมไปครับว่าเอ๊ะเพื่อนของเพื่อนผมเนี่ยรู้จักคุณอิง
5: ค่ะ
4: ส่วนเพื่อนของเพื่อนคุณอิงเนี่ยก็รู้จักกับผม
5: อ๋อค่ะ
4: ผมว่าเราสองคนเนี่ยน่าจะสนิทชิดเชื้อกันไว้นะครับ
5: ถูกค่ะเพราะว่าเผื่อมีข้อมูลอะไรเนี่ยจะได้เผื่อแผ่กันได
4: ้เยี่ยมเลยฮะ
5: เยี่ยมค่ะ
4: มีไลน์ป่ะ
5: มีค่ะมีค่ะเรามาแอดไลน์กันสแกนโค้ดแล้วกันคะสแกนโค้ด
4: โอเค
5: โอเคค่ะ
4: ไปก่อนนะครับ
5: บ๊ายบายค่ะคุณภูคะ
6: ครับ
5: ไม่ทราบว่าคุณภูเห็นเพื่อนพี่วีที่ชื่อคุณอาทิตย์แถวนี้บ้างไหมคะ
4: เฮ้ผมก็เดินจนเกือบทั่วนะครับก็ยังไม่เห็นนะฮะเฮ้แต่เดี๋ยวก่อนมีอยู่ที่ผมยังไม่ไปริมทะเล
5: ค่ะ
4: อาจจะอยู่แถวนั้นก็ได้นะครับ
5: ขอบคุณนะคะ
4: ครับ
5: ถ้ามีข้อมูลอะไรจะติดต่อไปนะคะ
4: ข้อมูล
5: ค่ะข้อมูลค่ะบ๊ายบาย

0: อากาศดีจริงเลยนะครับ
1: ท้องฟ้าก็สวย
0: แต่ว่าคนน่ะสวยกว่า อ๋อเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณวิลาลักษณ์ไปเดินเล่นปากน้ำปราณดีไหมครับ
2: ดีค่ะแล้วก็พาวิลาไปไหว้พระด้วยได้ไหมคะ
0: ดีเลยครับเราไปทำบุญด้วยกันชาติหน้าจะได้เกิดมารักกันอีกเนาะ
2: งั้นอิงขอไปด้วยนะคะชาติหน้าอิงจะได้มาเจอคุณอาทิตย์เหมือนกันบังเอิญจังเลยนะคะที่มาเจอกันที่นี่อิงก็มาเที่ยวที่นี่เหมือนกันเลยอะ
0: ไม่ใช่ครับคุณวิลาลักษณ์
2: เห็นเท้าคุณอาทิตย
3: ์โอ๊ยตายแล้ว
2: อิงมาเที่ยวของอิงจริงๆนะคะอย่าตกใจเลย
3: แล้วอิงก็พูดตามที่คุณอาทิตย์ขอร้องแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าคุณวิลาลักษณ์เขาจะเชื่อหรือเปล่าอะ
0: ที่คุณอิงพูดเรื่องอะไรครับไม่จริงนะครับคุณวิลาลักษณ์ไม่จริงเลยนะครับ
3: อ้าวถ้าไม่จริงคุณอาทิตย์จะเช็คอินบอกอิงว่าอยู่ที่นี่ทำไมล่ะคะ
0: คุณแม่แล้วครับเชื่อผมนะครับคุณแม่แล้วครับ
4: อาทิตย์ฉันขอโทษคุณอิมบังคับให้ฉันพามา
0: คุณอิงครับเรามีเรื่องต้องคุยกันจริงๆแล้วล่ะครับผมบอกแล้วไงครับว่าผมมีแฟนแล้วแล้วผมก็รักเขามากแล้วคุณอิงทำแบบนี้เพื่ออะไรครับ
3: ก็ทำว่าอิงไม่ยอมนะสิคะคุณอาทิตย์จะทิ้งอิงไปแบบนี้ไม่ได้อะอิงบอกแล้วไงคะว่าถ้าอิงอยากได้อะไรอิงต้องได้
0: แล้วคุณอิงให้ผมทำยังไงครับให้คุณอิงรู้ว่าผมไม่ได้ชอบคุณอิงจริง
3: ๆอิงไม่สนอะคุณอิงต้องไปกับอิงไป
0: ไม่ครับไม่อิงครับฟังผมจะไม่ยอมทำให้คนที่ผมรักเสียใจเพราะผมอีกแล้ว

0: และเชื่อผมนะครับผมไม่เหมาะสมกับคุณอิง
1: คุณอาทิตย์คุณอาทิตย์คุณอาทิตย์
2: คุณปล่อยอย่าตามครับ
1: คุณอาทิตย์ค่ะ
2: คุณถูกแล้ว

0: ไม่เป็นไรค่ะถือว่ามนช่วยเพื่อนแล้วนี่คุณมนทาเขาอยู่ไหนล่ะคะ
1: เขาอยู่กับเจ้านายเขาครับพักอยู่ที่รีสอร์ทใกล้ๆนี่เอง
0: มนว่ามนมาคิดดูแล้วนะคะคุณรัตวีน่าจะพาเขาเนี่ยไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณรัตวีนะคะ
1: ครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอธิบายให้คุณแม่ผมฟังยังไงดีก็เลยไม่กล้าพาไปพบท่านนะครับ
0: ค่ะมนก็ห่วงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะเพราะดูว่าคุณอาท่านเนี่ยจะตั้งความหวังเรื่องเราสองคนไม่มากเลยนะคะมนเข้าใจค่ะว่าความเหมาะสมเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างของความรักแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณอาท่านจะคิดเหมือนมนหรือเปล่า
1: ครับ
2: ต้องมีกับมนน่ารักมากเลยอ่ะคุณ
3: นี่กดตกลงไม่ไปถ้ำพญานครแล้วหรอ
2: คุณจะมาแซวฉันทำไมล่ะคะคุณก็รู้ว่าฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละก็ฉันอยากจะให้ตวีกับหมอมนเขาอยู่กันสองคนนี่คะ
3: คุณนี่จริงๆนะคุณอย่าไปยุ่งกับเขาสองคนเลยนะนะนี่เขาจะรักกันหรือไม่รักกันเนี่ยมันก็เรื่องของเขาปล่อยเขาไปเถอะแล้วอีกอย่างนะถ้าเกิดตวีกับหนูมนมาเห็นเขาเนี่ยมันจะน่าเกลียดนะคุณ
2: ไม่หรอกค่ะ
3: นี่จะไปไหนนี่มานี่เลยมานี่เลยอย่าไปยุ่งกับเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอา
2: คุณคะ

0: ไปไหนวันนี้จะตายแล้วเนี่ย
1: นี่นายจะรู้ไหมเนี่ยว่าทำให้ฉันเหนื่อยขนาดไหน
2: คุณมนครับ
1: มีอะไรเหรอนายวี
2: ผมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยครับ

0: นี่รัตระวีนี่มันเดินกับใครอ่ะถ้าไม่ใช่คุณมนนี่โอ้โหไก่มาก
1: เราสักตั้งนิ้วเนี่ยโอ้เปลี่ยนหมดเลย

0: ทำไมวันนี้แต่งตัวแปลกๆนายไปไหนมาเหรอ
1: ไม่เป็นอันทำอะไรคิดได้จ้องตา
2: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สินค้าที่ขายดิบขายดีแต่ว่ารอบนี้นี่คือครั้งแรกที่เราจัดเลยนะก
4: ับ
3: ซาปิน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียร
4: ์คุณขารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดิบขายดีแล้วใส่สบายน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์นะเขาใส่จริงๆเพราะว่าอะไรบ้านเรามันร้อนพอมันร้อนเราต้องใส่ชุดชั้นในที่มันอยู่ข้างในฉะนั้นตัวที่อยู่ข้างในที่ติดเนื้อเนี่ยมันจะต้องสบายใส่แล้วต้องรู้สึกดีใส่แล้วต้องรู้สึกว่ามันแห้งสบายทั้งตัว
3: สบายทั้งตัวและสวยจากข้างในออกสู่ภายนอกก็ย้ำว่าซาปิน่ารู้ใจสาวไทยว่าสัญลักษณ์ของเราหุ่นแบบไหนยังไงก็เอาอยู่แล้วบอกเลยนะวันนี้จัดให้ทั้งตัวบรา

0: แล้วก็กางเกงใน
1: อุ้ยสบายทั้งบนทั้งล่าง
0: ยังไม่พอแถมเสื้อสวยๆให้ใส่อีก
1: ปกติไม่ค่อยแถมนะเสื้อคือตัวนี้เกือบ500นะคุณผู้ชมวันนี้แถมไปให้คุณได้เสื้อชั้นใน3ตัว3สีสีเนื้อสีดำสีน้ำตาลนะคะเป็นสีเบสิกได้อยู่แล้
0: ว
1: ให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันให้อีก3ตัวคลาสสีไปให้และให้เสื้ออีก1ตัวเฉพาะคนโทรทาน90สายแรกเท่านั้นและทั้งหมดนี้เกือบ 4,000 ให้จ่ายที่999บาท
0: แบนเทามีทอนส่งฟรีหน้าบ้านรีบโทรมาก่อน1252ย้ำอีกรอบ1252จองสิทธิ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้โอ้โหแป๊บนึง90เซ็นเหลือ80กว่าเซ็นแล้ว
1: แล้วเซ็นนี้มาครั้งนี้รอบสุดท้ายด้วยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเสื้อชั้นในตัวละ750วันนี้เฉลี่ยเหลือตัวละ143บาทถูกมากค่ะ
0: 143บาทของแท้แบนขึ้น5อ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูนะว่าตก1ตัวละ750จริง
1: ๆ
0: ดังนั้นวันนี้เหลือแค
1: ่143
0: บาทแม่จ๋ายังไงรีบกดสั่งกันก่อน1252ย้ำอีกรอบ1252นี่คือแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ใส่สวยสบายและยังไม่พอความที่ผ้าเขาเป็นการดีไซน์ที่แบบเล่นไฟเล่นแสง
1: โอ้ยเนื้อผ้าเงาเงาดูพรีเมียมจริงๆสมชื่อ
0: จริงและยังไม่พอนะไม่มีโครงนุ่มแล้วก็คอเนี่ยเขาเป็นตรงเนี้ยเป็นทรงแบบว่าวีทำให้ดูเซ็กซี่และไม่ดูให้เป็นแบบเป็นบราที่แบบใส่ทั่วไปใส่โชว์ข้างนอกก็ได้นะจ๊ะเหมือนน้องใบเฟิร์นยังไม่พอเป็นบาร์ไร้โครงแบบน
1: ี
0: ้ใส่แล้วไม่เจ็บแต่ว่ายังเป็นอกจากอกยังชิดอยู่นะจ๊ะ
1: ใช่อกชิดเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าฟองน้ำของเขาเป็นฟองน้ำที่เอกสิทธิ์เฉพาะซามีนาเท่านั้นฟองน้ำที่ภูมิใจนำเสนอมาคุณผู้ชมเพราะปกติแล้วเนี่ยให้ดูฟองน้ำนิดนึงเนื้อผ้าก่อนเนื้อผ้าด้านใน
0: เนื้อผ้าตรงนี้เนี่ยเขาเป็นแบบว่าระบายอากาศได้ดีเป็นแอร์โฟ
1: มเป็นรู
0: อย่างที่บอกน้องรู้สึกว่าเมืองไทยมันมีร้อนมากร้อนสุดๆอย่าให้สาวๆนะอย่าให้เหงื่อออกที่ร่องอกแล้วมันซึมออกมามันน่าเกลียดมันไม่ไหวแล้วไงเราไม่มั่นใจและนี่คือเป็นแอร์โฟที่ระบายอากาศตั้งแต่ตัวผ้ารวมถึงแม่ชอบตรงนี
1: ้ฟองน้ำ
0: ของเขาเป็นนี่คอนเนคเต็ดแพดจ้าและอย่างนึงนะน้องชอบตรงที่เขาเป็นสีเดียวกันแล้วก็เป็นรูปเป็นทรงฟูจิแล้วก็สีเคิร์ฟตรงนี้หมายความว่าเป็นตัวที่ล็อกทำให้เป็นโครงอยู
1: ่เออนี่ไงแทนโครงไงคุณผู้ชมแล้วเขากุ้นขอบมาเรียบร้อยอย่างดีใช้ได้นานเลยนะคะมีขยับนิดนึงให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่าของแพงของแท้ซามิน่าเนี่ยเวลาขยับปุ๊บเขาคืนส่งเป็นยังไง
0: สมมุติว่าลงเครื่องปุ๊บสักหมักน้องก็ยังคงอยู่จ้ะและก็ยังมีรูระบายอากาศตรงนี้ให้เราอีกดังนั้นความใส่ใจตั้งแต่ข้างนอกข้างในดีไซน์สวยอะตอนนี้บอกเลยนะไม่ว่าจะสาวไซส์ไหนสาวอวบขนาดไหนหรือว่าเอ็กซ์ตร้าไซส์ใส่ได้หมด
1: ใช่เพราะนี่เป็นฟรีไซส์คุณผู้ชมนุ้ยเป็นสาวไซส์เล็กๆ เนี่ยก็ใส่สวยเหมือนกันแม่ที่แบบหน้าอกเยอะๆเป็นสาวที่แบบหน้าอกสวยๆใส่ปุ๊บก็สวยแล้วก็สบายเหมือนกันคุณผู้ชมนุ้ยพูดแบบนี้เลยนะคะว่าโปรโมชั่นเนี้ยครั้งเนี้ยไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่แล้วกางเกงชั้นในที่ให้ไปก็เนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันรอบสะโพกได้ถึง41นิ้วแต่จริงๆแล้วได้ไปแบบ43 44เท่ากับวันนี้คุณได้ไป3ชุด3ชุดก็คือเสื้อชั้นใน3กางเกงชั้นใน3แล้วแถมเสื้อใส่สบายไปอีก1ซาบีน่าแท้หมดเลยนะคะ
0: และตรงเนี้ยเสื้อซาบีน่าเราคละสีให้แต่ย้ำว่าตอนนี้50เซตสุดท้ายสาวๆคนไทยทั่วประเทศต้องได้เป็นเจ้าของเพราะตัวนี้คือเซตนี้รอบนี้ครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: และทั้งหมดนี้คือนักให้1 2 3 4 5 6 7ตัวซาบีน่าของแท้999บาทส่งฟรี1252ค่ะ
1: คุณและราคานี้999นะคะเฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ58เซตสุดท้ายเฉลี่ยแล้วตกชิ้นละ143บาท143บาท143บาทแล้วซาบีน่าของแท้หาได้ที่ไหนตัวละ100กว่าบาทแล้วตอนนี้นะคะเหลือ55เซตสุดท้ายรีบโทรส่งให้ฟรี1252ค่ะ
0: ยังไงรีบโทรมาพยายามว่าทุกชิ้นที่เราจัดให้ซาบีน่าของแท้และอย่างหนึ่งก็คือใส่คู่กันใส่เข้ากันได้ไหมได
1: ้อุ้ยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมให้ดูน้องอวบให้ดูน้องอวบกับน้องไม่อวบคนนี้หน้าอก46สะโพก46ให้ดูนะคะให้ดูสะโพกก่อนกางเกงชั้นในที่แถมไปให้ตั้ง3ตัวแถมไปให้เนื้อผ้าก็ยังเหลือแบบนี้ใส่เป็นชุดแบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมขารวมถึงเสื้อตัวนี้คุณดูนะเสื้อตัวนี้รอบอกได้ถึง47คนนี้หน้าอก46ยังเหลือเลย
0: เน
1: ี่
0: ย
1: แล้วคุณดูเสื้อชั้นในที่เขาโชว์ตรงนี้เห็นไหมถ้าไม่ใช่ซาบีน่าจะกล้าโชว์หรอ
0: แล้วบอกเลยนะเขาเป็นคอปาดที่ปาดกำลังดีใส่แล้วสวยจริงๆแม่น้องชอบตรงที่ตัวผ้าของซาบีน่า าเขาเล่นไฟเล่นแสงหมายความว่ายังไงใส่แล้วขับผิวพองๆผิวจะขาวผิวสีมะปางผิวไหนใส่ก็สวยแล้วตัวนึงเกือบ500วันนี้ให้ฟรี1ตัวเลยจ้ะย้ำว่าคลาสสี่ให้นะจ๊ะ
1: ใช่แล้วเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและทีนี้เรื่องระบายอากาศระบายอากาศดีทุกชิ้นตั้งแต่เสื้อชั้นในกางเกงชั้นในรวมไปถึงเสื้อข้างนอกเริ่มเลยนะคะเริ่มกันที่เสื้อชั้นในกันก่อนสำหรับเสื้อชั้นในนะคุณผู้ชมมีฟองน้ำนะคะ1 2ซ้ำยังไม่พอคุณผู้ชมมีกางเกงชั้นใน
0: กางเกงชั้นในเดี๋ยวน้องกิ๊บให้ดูนะกางเกงชั้นใน1 2 3
1: ยังไม่หมดเราให้เสื้อไปด้วยใช่มั้ยคะก็ไปอีกสักชั้นนึงสิ
0: แล้วมีชอบอะไรรู้ป่ะยิ่งตัวเสื้อเนี่ยผ้าเย็นแห้งไวซักสะบัดตากแค่นั้นเอง
1: ไม่ต้องรีสักกระชิ้นเดียวเลยคุณผู้ชมเป็นฟรีไซส์ทั้งหมดทุกชิ้นเลยนะคะเสื้อชั้นในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า37เซตสุดท้ายถ้าคุณดูไม่ทันตอนนี้นุ้ยบอกเลยนะว่าเซตนี้ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ยังไงรีบโทรมาเพราะย้ำว่าวันนี้คุณได้บราไป3ตัวนะคะกางเกงไป3ตัว6ตัวแล้วและเสื้อเนี่ยซาบีน่าเนี่ยย้ำเลยว่าใส่สวยสบายทุกตัวตัวกันเกือบ500วันนี้ให้เป็นเลยอีก1ตัวเป็น7ตัว999บาทสั่งวันนี้ส่งวันนี้ย้ำว่าแบงค์เทามีทอนส่งฟรีถึงหน้าบ้าน1252โทรมาอีกรอบ1252จองสิทธิ์ไว้ไม่งั้นนะอย่าวางสายไม่งั้นนะโห
1: คู่นี้คุณผู้ชมให้ดูนิดนึงเสื้อชั้นใน750กางเกงชั้นใน390คู่นี้คือ1140บาทแค่2ชิ้นนี้นะ1140แต่วันนี้คุณจ่ายเท่าไหร่999แต่ได้ไป7ชิ้นแล้ว7ชิ้นนี้เฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ143บาท143บาทเสื้อก็143บาทมารอบสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยถ้าคุณไม่โทรตอนนี้ก็ไม่รู้จะตอนไหนเพราะตอนนี้เหลือแค่28เซตสุดท้ายแล้วค่ะ
0: 27เซตสุดท้ายไม่ว่าจะสาวไซส์ไหนปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจสาวอวบหรือคนที่ผ่านการคลอดบุตรแบบแม่นกเนี่ยหน้าอกมันจะเริ่มคล้อยมันจะไม่เต่งมันจะไม่ตึงเหมือนแต่ก่อนบอกเลยว่าซาบีน่าเขาเอาอยู่เขาจัดเซตจัดทรงให้โครงก็ไม่เจ็บเพราะว่าตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าเขานะคะบอกว่ายกหน้าอกให้เราโดยที่เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเป็น C curve และยังไม่พอนะคุณผู้ชมค่ะตัวผ้านี่ที่เขาให้มาแม่นกชอบมากตรงที่เขาให้ผ้านี่คือโอ้โหสองเท้าฝ่ามือแบบนี้และที่ชอบตรงที่ความแบบยืดหยุ่นสบายแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยตะขงตะขอที่หลายคนบอกว่าโอ๊ยกลัวแบบว่าแถวตะขอมันปรับได้ปรับได้เพราะนี่คือฟรีไซส์ครอบอกได้ถึง46นิ้วตรงนี้ให้ไปถึง3แถว9ตัวเลยจ้ะ
1: ใช่แล้วแล้วกางเกงชั้นในที่แถมไปให้คุณผู้ชมเนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์นะคะรอบสะโพกได้ถึง41นิ้วไปได้อีกนะแต่แขนนุ้ยมีแรงแค่นี้คุณผู้ชมขากลับเข้ามาก็คือทรงสวยเหมือนเดิมและให้ดูนิดนึงได้ไหมผ้าซับเป้าภูมิใจนำเสนอมากเพราะผ้าซับเป้าเนี่ยปกติเขาจะต้องเย็บ2ชั้นแต่เย็บมาอีกทบ1ใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นการถักทอ2ชั้นให้หนาให้นุ่มโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าอีกแผ่นนึงมันจะหลุดหรือเปล่าแล้วคุณเห็นไหมว่ามันมีร่องตรงนี้นั่นแหละระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแถมฟรีไปให้ตั้ง3ตัว
0: และนี่คือบอกว่าสาวไซส์ไหน S M L 2 XL ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะนี่คือนวัตกรรมการทำผ้าที่ Happy Bar Premium Sabina ของแท้อยากได้โปรนี้รีบโทรมาแล้วคว้าให้ทัน18เซตสุดท้ายค่ะ
1: ใช่แล้วเพราะวันนี้คุณได้เสื้อชั้นใน3กางเกงชั้นใน3เท่ากับว่าได้ไปแล้ว3ชุดนะคะแล้วยังให้เสื้อยืดใส่สบายจาก Sabina ไปด้วยให้อีก1ตัวคุณผู้ชมค่ะที่จริงชุดนี้ 1,140 วันนี้คุณจ่าย990ได้ไป7ชิ้นได้ของแท้ทุกชิ้นและเป็นฟรีไซส์ทุกชิ้นแล้วส่งให้ฟรีทุกชิ้นสั่งวันนี้ส่งวันนี้จ่ายเงินหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางสบายใจหายห่วงค่ะ
0: รีบโทรมาย้ำว่าทั้งหมดนี้1 3 4 5 6 7 7ตัวได้บราไป3กางเกงในไป3คือ6แล้วและได้เสื้อของซาบีน่าเนี่ยใส่สบายรุ่นนี้ให้ไปอีก1ตัวทั้งหมด7ตัว999บาทอยากให้ได้จริงๆเพราะว่าถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยตัวนึงเกือบ500วันนี้ให้ฟรีไปเลย1ตัวจ้า
1: ใช่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าทางเซตนี้คุ้มค่ามากจริงๆใครต่อสายอยู่คุณได้สิทุกคนต่อสายไว้ก่อนนะคะโทรเลย1252ส่งให้ฟรีค่ะ999บาทวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
3: คุณมนครับถ้าเกิดว่าผมบอกอะไรคุณมนอย่างหนึ่งคุณมนสัญญาได้ไหมครับว่าจะไม่โกรธผม
4: แสดงว่าสิ่งที่นายจะบอกฉันจะทำให้ฉันโกรธงั้นก็ลองบอกมาสิ
3: ครับ ความจริงแล้วผมไม่ใช่คนขับรถของคุณอาทิตย์ครับคุณพ่อผมเป็นนายทหารเรือคุณแม่ผมทำธุรกิจร้านจิวเวลรี่ครับผมขอโทษนะครับที่ผมโกหกคุณมนมาโดยตลอด

0: เป็นไงเที่ยวทะเลสนุกไหมน้องวิไลนั่นแกร้องไห้เหรอนะใครทำอะไรแกเนี่ยถ้าแกไม่พูดแล้วฉันจะรู้ไหมว่าแกเป็นอะไรวิไล
1: พี่เวกฉันจะเลิกกับคุณอาทิตย์จริงๆแล้วนะ
0: แกก็เลิกกับคุณอาทิตย์ไปแล้วนี
1: ่ก็เขาตามมาง้อฉันที่นี่ฉันก็เลยใจอ่อนฉันไม่ได้เลยพี
0: ่ผู้หญิงนี่จริงๆเลยนะแล้วเขาทำอะไรให้แกเสียใจเนี่ย
1: เขาช่วยคุณอิงอ่อนมาด้วย
0: วิไลฉันว่าแกตัดใจจากเขาให้ได้เหอะ
2: ถ้าแกไม่สงสารตัวเอง
0: แกก็ควรจะสงสารพ่อแม่สงสารคุณมนสงสารคนอื่นๆเขาบ้างโลกใบนี้ไม่ได้มีแกคนอาทิตย์แค่2คนนะเว้ย
1: แค่นี้ก่อนนะพี่
3: ผมไม่ได้ชวนคุณอิงออนมาจริงๆนะครับ

0: ออกผมก่อนนะครับ
1: ปล่อยนะ
0: ผมไม่ได้ชวนคุณออกมาแล้วก็ไม่ได้เช็คอินบอกเขาด้วยนะครับ
1: พอเถอะค่ะคุณอาทิตย์วิไลตัดสินใจแล้วค่ะเราเลิกกันดีกว่า
0: ไม่นะครับไม่นะครับ
1: เราสองคนคบกันไปก็มีแต่ปัญหาคุณอิงออยเขาเหมาะสมกับคุณทุกอย่างส่วนวิไลไม่มีอะไรคู่ควรกับคุณเลย
0: ไม่จริงนะครับผมต้นหาที่ไม่คู่ควรกับคุณวิไลรักเลย
1: คุณอาทิตย์พูดเรื่องอะไรคะ
0: ความจริงแล้วผมไม่ใช่คนรวยหรอกครับผมเป็นแค่คนขับรถของคุณรัตวีเป็นคนจนที่ไม่มีอะไรคู่ควรกับคุณวิไลรักเลยแต่ผมก็รักคุณจริงๆนะครับรู้แบบนี้แล้วคุณวิไลรักยังจะรักผมอยู่ไหมครับ
1: นี่คุณอาทิตย์พูดจริงเหรอคะคุณอาทิตย์มาหลอกวิไลรักทำไมคะ
0: ผมขอโทษครับก็ถ้าผมไม่ทำแบบนี้เนี่ยคนอย่างคุณก็คงไม่สนใจมองคนจนๆอย่างผม
1: รู้ตัวก็ดีละถ้าที่จะเจียมตัวแต่แรกริกอาจจะเด็ดดอกฟ้าทำตัวเป็นหมาเห่าเครื่องบินใส่หัวไปให้พ้นเลยนะฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกเหม็นสาบคนจนเราไม่มีอะไรคู่ควรกันกลับไปหาคุณอิงออนค่ะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะคุณอาทิตย์คะคุณอาทิตย
0: ์ครับ
1: ได้ยินที่วิไลพูดไหมคะกลับไปหาคุณอิงออนนะคะ

0: ขออนุญาตนะครับ
1: แล้วนายไม่เย็นเหรอ
0: คุณเป็นห่วงผมแล้วคุณหายโกรธแล้วใช่ไหมครับ
1: เป็นเพราะว่านายมาสารภาพกับฉันนะฉันก็เลยเชื่อว่านายไม่มีเจตนาร้ายกับฉันจริงๆแต่ว่านายกับคุณอาทิตย์เนี่ยกันล่อนจริงๆเลยนะหลอกฉันกับคุณหนูสนิทเลยอ่ะกันล่อน
2: เดี๋ยวครับ
0: แต่ผมมีเรื่องนึงนะครับที่ไม่เคยหลอกคุณเลย
1: เรื่องอะไรเหรอ
0: ผมรักคุณครับ

0: ักฉันจริงทำไมนายไม่พาฉันไปหาพ่อกับแม่วันนี้ล่ะ
1: ผมขอโทษครับที่ผมยังไม่ได้พาไปเพราะว่าคือผมยังไม่ได้บอกคุณพ่อกับคุณแม่เรื่องคุณเลยครับ
0: ฉันเข้าใจนายคงไม่กล้าบอกท่านว่าคบกับคนใช้อย่างฉันใช่ไหมล่ะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ

0: ก็ได้ครับกลับไปกรุงเทพคราวนี้ผมจะพาคุณไปพบกับคุณพ่อคุณแม่ผม
1: แล้วนายไม่กลัวท่านรับไม่ได้หรอแล้วถ้าเกิดท่านรับไม่ได้จริงๆนายจะทิ้งฉันแล้วก็ไปคบกับผู้หญิงที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกว่าหรือเปล่า

0: คุณอาทิตย์แน่ใจแล้วเหรอคะว่าจะแต่งงานกับวิไล
1: แน่ใจครับคุณวิไลรักเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ผมอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วย
0: แต่เราเพิ่งรู้จักกันไม่นานนะคะแล้วถ้าแต่งกันไปแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยไม่ต้องเลิกกันเหรอคะ
1: ก็ดีกว่าให้คุณวิไลรักไม่เชื่อว่าผมรักคุณวิไลรักจริงๆแล้วถ้าต่อไปเราจะต้องเลิกกันก็ขอให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับตอนนี้ผมอยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดก่อน
0: แต่วิไลแต่งกับคุณอาทิตย์ตอนนี้ไม่ได้จริงๆค่ะ
1: ผมเข้าใจครับพ่อแม่ของคุณคงจะไม่ยอมที่ถ้าไม่ติดว่าคุณเป็นลูกผู้ดีมีตระกูลผมก็คงจะช่างมันเลยครับ
0: อะไรเหรอคะถ้าสมมุติว่าวิไลรักเป็นคนธรรมดาคุณอาทิตย์จะพาวิไลไปไหนล่ะคะ
1: จะชวนคุณวิไลรักหนีไปกับผมคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เราไปจดทะเบียนสมรสกัน

0: 롱 놈은 해. 오이.
1: 아, 그노.
2: ทำอะไรคะในวีปล่อยเลยนะปล่อยเลยออกไปคุณอาทิตย์คะวีไลไม่ยอมนะคะปล่อยให้คนขับรถมาจับมือพี่มนแบบนี้ได้ยังไง
1: คุณหนูคะคือว่าจริงๆแล้วในวีเขาไม่ใช่คนขับรถหรอกค่ะ
2: ไม่ใช่คนขับรถแล้ว
1: จริงๆเขาชื่อคุณรัตนวีค่ะเป็นเพื่อนของคุณอาทิตย์

0: ณนิ้งครับถึงคอนโดแล้วครับ
1: ค่ะหมอคะทำไมคุณหมอกับคุณอาทิตย์ถึงคิดว่าอิงไม่เหมาะสมคุณอาทิตย์นะคะ
0: คือวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับคุณอิงครับไปแล้วครับ
1: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
0: คุณอิงคุณอิงไปแล้วป่ะครับ
1: เจ็บป
0: ่
1: ะ
0: ค่อยๆลุกครับค่อยๆครับ
1: โอ๊ยโอ๊ย
0: ระวังครับ
1: สงสัยข้อเท้าจะพลางอะค่ะคุณหมอช่วยดันไปส่งอิงที่ห้องหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ครับเดี๋ยวค่อยๆขึ้นนะโอเคไหวนะ
1: ค่ะโอ๊ยเจ็บเลย
2: ที่แท้คุณวีก็เป็นลูกของเพื่อนคุณอีกท่านนี่เองลองออกไปทีอย่างนี้วิไลค่อยสบายใจหน่อยค่ะคุณมนคะจ๊ะอย่างนี้วิไลสารภาพความจริงกับคุณอาทิตย์ไปเลยดีไหมคะเหมือนอย่างที่คุณวีสารภาพกับคุณมนไงคะ
3: อย่าเพิ่งนะจ๊ะวิไลฉันอยากจะลองใจคุณรัตวีดูอ่ะวิไลช่วยเล่นละครต่อยไหนนะ
2: คุณมนยังจะลองใจอะไรอีกคะคุณวีเขาบอกรักคุณมนทั้งนั้นที่เขาคิดว่าคุณมนเป็นแค่คนรับใช้นะคะ
3: แต่เขาอาจจะแค่พูดเท่านั้นก็ได้นะฉันอยากจะพิสูจน์แหละว่าเขาจะกล้าขัดคำสั่งคุณแม่ของเขามาคบกับคนใช้อย่างฉันจริงๆหรือเปล่าบางทีนะการที่เขาสารภาพรักกับฉันเมื่อกี้อาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบก็ได
2: ้จริงค่ะคนเราควรตัดสินที่การกระทำไม่ใช่แค่คำพูด

0: ณอิงเมามากแล้วนะครับ
1: โอ้ยก็วิ่งเมาซะหน่อยอิงแค่ไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมในอาทิตย์ถึงบอกว่าอิงไม่เหมาะสมกับเขาอ่ะอิงก็ว่าอิงสวยดีนะทำไมอิงไม่ดีตรงไหนอิงเสียใจ
0: คุณอิงก็อีกอาทิตย์มันพอเด้อครับคุณอิงครับ
1: คอยดูนะคืนนี้อิงก็เดินให้หมดขวดเลย
0: โอ้ยพอแล้วครับคุณอิงครับ

0: ้องตา
1: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Pro Defect Sale by โอช้อปปิ้งค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฟ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านล่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผักเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
3: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
2: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่ๆ30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
3: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The Air UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกบวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The Air Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The Air สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวกบวกบวก
2: ริ้วรอย
3: มา
2: เลยถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
3: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิ้วเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
2: ี่ย
3: เห
2: ็นแบบนี
3: ้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือหน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกท
2: ี
3: นี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
2: ึ
3: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได้เป
2: ็
3: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
2: ี
3: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมยังไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอีบีห้าและบีหกลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
2: ัน
3: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
2: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
3: ท่อง
2: เอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
3: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจะส่งเนาะพี่
3: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหี่ยวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
2: ่
3: สำคัญไม่สบายผิว
2: อันนี้นะ
3: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
2: พยายาม
3: กันแดดเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมาก
2: มันไหล
3: ถูกต้อง
2: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
3: ื่อง
2: ไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
3: ถูกต้อง
2: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
3: ้
2: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตุนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
3: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
2: ว
3: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
2: ี
3: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
2: ุ
3: ณผ
2: ู้
3: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
2: หน้าหมอง
3: ม
2: ี
3: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซื้อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
2: 690
3: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
2: คือคุ้มค่ามากนี่เนาะไม่ได
3: ้และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
2: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
3: ัน
2: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่ๆแม่ๆดูนะคะ
3: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
2: อันนี้ทาแล้ว
3: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
2: ี่
3: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก็คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
2: มัน
3: ม
2: ี
3: ป
2: ั
3: ญหาหน
2: ้
3: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านท
2: า
3: อะไรเราไม่เคยติดหน้าถูกต้อง
2: ล
3: ดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
2: ่
3: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
2: ุ
3: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
2: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
3: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
2: ั้
3: งความสว
2: ่
3: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
2: ะ
3: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
2: ็
3: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
2: ทาแล้วกันได้เลย
3: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
2: เขาจ
3: ะ
2: เห็น
3: แบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
2: า
3: เนี่ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
2: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
3: ๆว่าทำไมอ่ะ
2: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะหลอดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
3: คุ้มมาก
2: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
3: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
2: ้
3: ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
2: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
3: ถูกต้อง
2: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู่
3: คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา 1252เป็นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
2: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณ
3: สวัสดีครับโทรมานะครับ

0: และคนคนหนึ่งซึ่งไม่สำคัญก็ยังเฝ้ารอสักวันของเรา
1: เฮ้ยเพลงเศร้าไปปะเนี่ยเปลี่ยนเพลงเอาแบบเพลงรักกับเพลงรัก
2: ครับ

0: รักนายดัง
1: หยุดหยุดหยุดเลยแกไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าร้องเพลงสื่อความหมายแบบนี้ฮะบอกฉันมา
0: ผมไม่ได้ทำอะไรผิดหรอครับ
1: บอกฉันมาเถอะนะว่าไปทำอะไรผิดมาฉันรับได้จะไม่ว่ากันหรอก
0: ผมไม่ทำอะไรผิดจริงๆครับคุณวีแต่ว่าอนาคตมันก็ไม่แน่ผมอาจจะทำผมก็เลยอยากจะบอกให้คุณวีรู้ไว้ว่าคนไม่สำคัญคนนี้ไม่อยากทำผิดแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจอ
1: ะไรของแกเนี่ยดราม่า
0: ไม่มีอะไรครับคุณวีผมก็เพ้อเจ้อของผมไปเรื่อยครับ
1: มีอะไรพูด
0: ไม่มีอะไรครับ
1: ไอ้เทศ
0: ไม่มีอะไรจริง
1: บอกมาไม่มีอะไรครับคุณวีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: คุณอิงคุณอิงไปไหนอะครับคุณอิง
3: อิงอยู่นี่ค่ะ
2: อยู่นี่เองดื่มครับคุณอิงครับกำลัง
3: พอเถอะค่ะคุณหมอเมาแล้วอะ
2: ใครบอกว่าผมเมาแค่นี้ชิวๆครับ
3: ชิว
2: ๆมาครับอีกสักแก้วครับคุณอิงครับ
3: ค่ะแก้ว
2: ผมรู้ว่าที่วันนี้คุณอิงเสียใจก็เพราะว่าคุณอิงรู้ว่าอาทิตย์มันบอกว่าคุณอิงไม่เหมาะสมกับมันก็ที่อาทิตย์มันพูดมันก็พูดถูกอยู่นะครับคุณอิง
3: หมายความว่าไงคะ
2: ก็คุณอิงเป็นใครครับคุณอิงเป็นถึงลูกเจ้าของจิวเวลรี่ใหญ่โตแล้วไอ้ที่มันเป็นใคร
3: มันเป็นใครอะคะ
2: ไอ้อาทิตย์มันก็เป็นมันก็เป็นเป็นคนขับรถของไอวีไงครับโอ้ยคนขับรถกับลูกเจ้าของจิวเวลรี่

0: เออดีนะยังใช้ได้สวัสดีครับคุณอิงออน
1: ปิดมือถือทำไมล่ะคะอิงโทรหาตั้งหลายรอบอ่ะ
0: กดโทรศัพท์ผมตกน้ำอะครับตอนแรกนึกว่าจะใช้ไม่ได้คุณอิงออนมีอะไรให้ผมรับใช้ครับ
1: ก็มีสิคะอิงว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องคุยกันอย่างจริงจังสักที

0: นี่ค่ะแก้แห้ง
1: โอ้ยขอโทษนะครับคุณอิงคุณอิงต้องลำบากกันแน่เลยครับเมื่อคืนผมคงเมามากใช่ไหมครับ
0: ไม่มากหรอกค่ะแค่เมาไม่รู้เรื่องนี่ค่ะข้าวต้มหมู
1: โอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับคุณอิง
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะอิงต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณหมอคุณหมออ่ะทำให้อิงตาสว่าง

ทิพย์เอ้ยไอ้ทิพย์ตื่นได้แล้วไอ้ทิพย์เหรอตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น

0: ถึงคุณวีเจ้านายที่เคารพและพี่ชายที่ผมรักยิ่งชีวิตผมรู้สึกผิดและเสียใจเหลือเกินครับที่ต้องบอกคุณวีว่าผมได้ตัดสินใจพาคุณวิไลรักษ์หนีกลับกรุงเทพเพื่อไปอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเพราะว่าผมกลัวและไม่กล้าบอกความจริงกับคุณวิไลรักษ์ว่าผมเป็นเพียงแค่คนขับรถผมคงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้หากเธอทิ้งผมไปแต่ถ้าผมกับคุณวิไลรักษ์ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วถึงตอนนั้นผมเชื่อว่าเธอคงจะรักผมจนพอที่จะให้อภัยผมได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณวีช่วยเหลือผมมานับครั้งไม่ถ้วนและเอ็นดูผมเหมือนน้องชายแท้ๆขอครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณวีหลังจากนี้เมื่อเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยไอ้ทิดคนนี้จะกลับไปให้คุณวีเตะลงโทษจนกว่าจะพอใจปอลอผมพอจะมีเงินติดตัวอยู่บ้างจากเงินเดือนที่คุณวีเพิ่งให้มาแต่ถ้าไปไม่รอดจริงๆก็คงจะต้องบากหน้ากลับไปขอรบกวนคุณวีอีกหวังว่าคุณวีจะไม่ตัดเยื่อสิ้นใยจากไอทิศคนนี้นะครับรักและเคารพอาทิตย
1: ์กราบเท้าคุณมนที่เคารพรักของวิไลวิไลขอโทษนะคะที่ต้องทำแบบนี้คุณมนคงจะโกรธวิไลมากแต่ที่วิไลทำแบบนี้เพราะวิไลกลัวว่าถ้าวันหนึ่งคุณอาทิตย์รู้ความจริงเขาอาจจะหาว่าคุณมนช่วยวิไลหลอกลวงเขาทำให้ชื่อเสียงคุณมนเสียหายไปอีกวิไลยอมไม่ได้ค่ะวิไลจะขอรับความผิดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียววิไลกราบเท้าขอบพระคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณมนทำเพื่อวิไลเมื่อเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้ววิไลจะขอกลับมารับใช้คุณมนอีกฝากขอโทษและดูแลพ่อกับแม่และพี่เวกแทนวิไลด้วยนะคะรักวิไล
2: คุณมนครับคุณมน
3: คุณวี
2: ไอทิดหายตัวไปครับ
3: คุณหนูก็หายตัวไปด้วยค่ะ
2: คือไอทิดมันเก็บเสื้อผ้าหนีไปหมดเลยครับผมโทรหามันก็ไม่ยอมรับนี่แสดงว่าไอทิดกับคุณวิไลรักต้องหนีตามกันไปแน่เลยครับ
3: แล้วคุณอาทิตย์เขาไม่เขียนอะไรทิ้งไว้หรอคะว่าเขาหนีไปที่ไหนอ่ะ
2: ไม่มีเลยครับคือเมื่อคืนนี้ไอ้ทิพย์มันเหมือนมีอะไรจะบอกผมสักอย่างนึงแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอะใจแล้วก็ผมไม่คิดว่ามันจะทำแบบนี้ครับแล้วคุณวิไลรักไม่ได้เขียนอะไรทิ้งไว้เลยครับ
3: ไม่มีค่ะนี่น่าเลยอ่ะฉันจะบอกพ่อแม่ของคุณหนูว่ายังไงอ่ะเป็นความผิดของฉันแท้
2: ผมว่าคุณมนอย่าเพิ่งโทษตัวเองดีกว่าครับคุณวิไลรักษ์เขาตัดสินใจหนีไปเอง
3: ไม่ได้หรอกฉันไม่คนพาคุณหนูมายังไงฉันก็ต้องรับผิดชอบฉันไม่น่าจะพาคุณหนูมาหาคุณอาทิตย์แบบนี้เลยก็เพราะฉันไม่รู้นี่ว่าคุณอาทิตย์เป็นคนแบบนี
2: ้ผมว่าไปโทษคุณอาทิตย์อย่างเดียวมันก็ไม่ถูกนะครับผมว่าไอ้ทิตย์เองเนี่ยคงไม่ได้บังคับคุณวิไลรักษ์ไปแน่ๆคุณวิไลรักษ์อาจจะไปด้วยความสมัครใจก็ได้นะครับ
3: นี่คุณวีคุณจะว่าคุณอาทิตย์ไม่ผิดอย่างนั้นเหรอ
2: โอเคโอเคครับผมยอมแพ้ไอ้ทิ้นผิดเต็มประตูเลยครับผมว่าเราสองคนเลิกเถียงกันดีกว่าครับเราไปตามว่าสองคนนั้นอยู่ที่ไหน
3: เขาจะไปตามที่ไหนล่ะ

0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะรบกวนลูกค้าเซ็นเอกสารนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะเมื่อถึงกรุงเทพแล้วนะคะเอารถไปคืนที่ศูนย์ได้เลยนะคะถ้าส่งช้ากว่าเวลานะคะจะมีค่าปรับค่ะ
0: ครับเรียบร้อยครับ
1: เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้ลูกค้านะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: องห่วงครับทุกอย่างจะเรียบร้อย
1: วิไลเป็นห่วงพี่มนนะคะถ้าพี่มนตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอวิไลไม่รู้จะเป็นห่วงวิไลขนาดไหนแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าวิไลหนีตามคุณอาทิตย์มาท่านก็เสียใจมากอะค
0: ่
1: ะ
0: ผมว่าไม่ต้องคิดมากหรอกนะครับถึงยังไงเราก็ตัดสินใจทำไปแล้ว
1: แต่เราเพิ่งรู้จักกันไม่นานแล้วถ้าวันหนึ่งคุณอาทิตย์รู้คุณอาทิตย์จะทิ้งวิไลไหมคะ
0: โอ้ยอย่าพูดนะสิครับผมจะทำงานได้ไงล่ะครับนางฟ้าของผมเ ชื่อผมนะครับถึงกรุงเทพเมื่อไหร่ทุกอย่างจะเรียบร้อยโอเคนะเชิญครับเชิญครับประตูให้นะครับ

0: ไม่เข้าใจเลยนะคะว่าเขาสองคนปรับความเข้าใจกันแล้วทำไมคุณอาทิตย์ต้องพาคุณหนูวิไลรักหนีไปด้วยล่ะคะ
1: ไอ้ทิตมันคงไม่กล้าบอกความจริงกับคุณพ่อคุณแม่คุณวิไลรักมั้งครับ
0: ความจริงอะไรเหรอคะ
1: คือเรื่องที่ผมกับทิศเป็นเพื่อนกันนะครับจะว่าใช่มันก็ใช่จะว่าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ครับ
0: หมายความว่ายังไงคะ
1: คือทิศเขาเป็นลูกของแม่บ้านที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กนะครับคือเราสองคนโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเราก็เลยสนิทกันมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ไอ้จิตก็ทำงานเป็นคนขับรถให้ผมครับ
0: คนขับรถนี่คุณอาทิตย์เป็นคนขับรถให้คุณอย่างนั้นเหรอคะ
1: ครับไอ้จิตมันคงกลัวครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ของคุณวิไลรักหรือคุณวิไลรักรู้เข้าเนี่ยนะครับจะไม่ยอมให้มันรักกับคุณวิไลรักมันก็เลยตัดสินใจพาเขาหนีไปครับ

0: ไปมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
1: ครับ
0: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
1: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5ต่อ1นะครับพอ5ต่อ1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
0: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
1: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
0: ครับ
1: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
0: นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
1: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้อีก200นะครับผม
0: เฉพาะ
1: ในรายการนี
0: ้โอเค
1: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
0: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
1: ครับงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได
0: ้
1: และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
0: อ
1: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
0: ม
1: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจีนอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได
0: ้
1: เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
0: ครับ
1: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
0: ิน
1: ข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะคร
0: ับ แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
1: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
0: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับแล้วไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
1: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก3,000กว่าบาท
0: ครับวันนี้โปรโมชั่น1,199บาทเท่านั้นได้ ได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE@ ก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
1: ครับ
0: จริงสุภาพบุรุษ
1: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแล

0: สุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารนี่แหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซอนอลสารเซซามินเฉพาะกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือหม่าม้าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
1: คุณแม่คุณปอ
0: หม่าม้าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้หม่าม้ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่นะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉ
0: านะครับแล้วตอนนี้หม่าม้านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนว่ามีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่หม่าม้าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
0: ว่ายน้ำ
1: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณปอให้คุณแม่ทานเองคุณปอก็ทานเอง
0: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
0: คุ
1: ยกับคุณปอต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณปอเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณปอ70กว่าปี
0: ครับ
1: โรงงานได้มาตรฐาน
0: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียรสัตสาคัม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาช
1: น
0: เรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
1: ครับ
0: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาเรซอนอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามินบีให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
1: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
0: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณปอจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณปอเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณปอด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณปอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งวันเนี้ยตื่นเช้ามาส่องกระจกทุก ุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี่ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
3: ใช่เลยพี่มาถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วปุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้า อย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ชมผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่ม้าเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่110บาทค่ะ
2: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
3: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมขาเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
2: โอ้มันทิ้งตัว
3: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
2: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
3: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอ่ะ
2: โอ้
3: ที่ได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
2: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
3: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายๆคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
2: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
3: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มามันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม่ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
2: นะ
3: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาร์ที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
2: ใสแน่นมาก
3: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68ค
2: ุ
3: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
2: ผิวดีมากนะ
3: แต่ผิวนี
2: ้
3: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอกโอ้เฮงก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
2: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
3: ถูก
2: โอ้
3: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันคุณผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละ
2: ค่ะ
3: วันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่ ่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่

0: ิทพร่ำเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: หายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้
0: ตัวสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และตามตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโซมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
1: ้
0: พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชมด
1: ู
0: นะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่แม่ยิ่ง80นะแต่พอลี่พี่ม้า
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมคะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
1: ่
0: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมี่ยวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่ม้าเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชม อย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทัศน์ผิวเด้งเด้งนุ่มมาก
1: ผิวเด้งผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเต้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม่111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและ
1: เขาเข้าไป
0: เติมและแม่พอลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊กแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: และเอาจริงๆนะพี่ม้าตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่ม้ามันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไร
1: นึกไม่ออก
2: ค่อยๆคิด
1: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
0: โอ้และตาล่ะ
2: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

0: นั่งสนทนาธรรมกันครับ
1: นมัสการพระอาจารย์ค่ะก่อนอื่นต้องถามว่าพระอาจารย์สบายดีนะ
0: สบายดี
1: ในช่วงเวลาแบบนี้ท้ายๆปีก็อาจจะมีคนมาหาพระอาจารย์ค่อนข้างเยอะนะคะมีคนมาปรึกษาปัญหาเยอะไหมคะ
0: สนทนาธรรมมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มีมากพอสมควรเนื่องจากว่าขอศีลขอพรเห็นพระเป็นที่พึ่งทางใจเป็นสิริมงคลคือคนที่เข้ามาหาพระเนี่ยนะเขาจะไม่ได้เข้ามาทางวิทยาศาสตร์แต่เขาจะเข้ามาทางด้านจิตมองเห็นพระเนี่ยเป็นเรื่องจิตใจโดยเฉพาะเลยเรื่องอะไรมั่ง 1. คิดถึงคุณพ่อคุณแม่อยากทำบุญอุทิศส่วนกุศล 2. วันเกิดตัวเองอยากจะมาขอพรให้พระสวดมนต์ให้พร 3. สะดอกเคราะห์หมอดูนะแล้วก็มีฟังเทศฟังธรรมสนทนาธรรมหรือมาหาที่สงบไม่ต้องการพบใครแต่ว่าฉันขอที่สงบในวัดนั่งนิ่ง
1: ๆจริง
0: ๆเล่นลายอะไรเงี้ย
1: บางทีเราก็จะเห็นว่าบางคนนั่งพิงเสาไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้นั่งอะไรเหมือนนั่งเม
0: อๆเมอๆก็ไม่เป็นไร
1: เขาเอาว่าเขาบางทีเขาต้องการแค่มาทิ้งตัวแล้วเขาทิ้งใจเขาจากอะไรบางอย่างมันวุ่นซะจนวัดนี่แหละเขาจะโล่งไม่โดนใครตามเนี่ย
0: ถูกต้องเลย
1: มันทำให้เรารู้สึกว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมอะค่ะบางทีเราอยู่ในกระบวนการของโลกที่เรามันหมุนน่ะในมือเราโทรศัพท์เราจับเนี่ยโหมันไฮเทคมากเลยแต่บางอย่างน่ะมันให้เราไม่ได้
0: ให้ไม่ได
1: ้วิทยาศาสตร์บางทีมัน
0: ให้ความรู้แต่ให้คำปรึกษาไม่ได้
1: ใน Google มันก็คงบอกบางเรื่องครับอาจารย์แต่มันไม่จี้ลงไปบางอย่างมันก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณผู้ชมก็คิดไม่ต่างกันคือวิทยาศาสตร์อ่ะมันให้ความเจริญกับเราแต่บางทีมันก็สร้างความ
0: ว้าวุ่น
1: ทมว้าวุ่นกับวุ่นวายใจ
0: ใ
1: ช
0: ่
1: ฮะให้กับเรานะครับอาจารย
0: ์มันกระตุ้นตลอดเวลา
1: ค
0: ่ะมีคนหนึ่งเข้ามาประจำเที่ยงก็มาเที่ยงถึงบ่ายโมงเขาจะมานั่งสมาธิมาคนเดียวเข้าบุมอาสนะวาง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เปิดพัดลมนิ่งเลยนะหนึ่งชั่วโมงเป้งเขาก็กลับ
1: ค่ะ
0: อีกคนอีกตอนเย็นมาอีกละทุ่มหนึ่งเลิกงานทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเขาก็มาสวดมนต
1: ์
0: ว
1: ัน
0: หนึ่งสองรอบคนเดิมแปลกมากก็เลยไปถามเขาว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าเขาทำงานด้านกฎหมายมันมีกฎหมายเรื่องเวรคืนที่ดินเรื่องอะไรต่างๆนี่แล้วเขาไม่ลงตัวระบบความคิดของเขานี่ไม่ลงตัวมันขัดแย้งกันในตัวเขาเองกับบุคคลอื่นเนี่ยมันไม่ลงตัวแต่ว่าเขาต้องทำทีนี้เมื่อทำแล้วเนี่ยจิตมันว้าวุ่นนอนไม่หลับเขาต้องมาเอาให้ลงให้ได้เอาลงให้ได้
1: เนี่ยมันเป็นคำที่น่าสนใจตรงที่เขาทำงานเขาเอาไม่ลงเขาต้องเอาลงให้ได้ในขณะที่โลกของเราพัฒนาวิทยาศาสตร์ของเราเฟื่องฟูมากเลยแต่มันไม่ได้มีเครื่องช่วยว่าจงเอาความว้าวุ่นลงวิทยาศาสตร์ช่วยตรงนี้ไม่ได
0: ้มันมีแค่ชนะกับแพ้ถูกกับผิดนะแต่ว่าสงบสุขร่มเย็นเนี่ยมันให้ไม่ได
1: ้วิทยาศาสตร์ให้เราไม่ได้
0: ให้ไม่ได้วิทยาศาสตร์ให้ไม่ได้ถ้ามันขัดแย้งแล้วเนี่ยมันให้ไม่ได้
1: ค่ะ
0: เช่นเรามีรถมีบ้านมีความสะดวกสบายแต่ไม่ได้หมายความว่าในบ้านเนี่ยจะไม่ทำให้ทะเลาะกันนะมันทะเลาะกันได้ทุกเวลาเลยนะถ้าหากว่ามันไม่ลง
1: ก็จริง ในบ้านมีรถคนนึงจะไปที่นี
0: ่
1: อีกคนนึงบอกว่าฉันจะไปที่นี
0: ่
1: รถจะพาเราไปได้
0: ไปได้
1: แต่ปัญหาคือไอ้คนพามันไม่ตกลงกับคนจะไป
0: ยังไม่ลงตัวว
1: ิทยาศาสตร์ดีไหมความเจริญดีพาเราไปไหนได้เร็วแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่มีใจที่ดีเราจะใช้รถคันนี้ได้อย่างมีปัญหา
0: ใช่
1: รถของฉันไม่พาเธอไปใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ฮะเพราะนั้นเราอย่าไปเชื่อมันมากเอาพอประมาณอย่าไปพึ่งมันมากมีโยมคนหนึ่งมีโยมคนหนึ่งให้กระตังเอเจนซี่ไปซื้อตั๋วเครื่องบินจะไปปักกิ่งซื้อตั๋วเครื่องบินปรากฏว่าตัวเองไม่สะดวกจะไปหมดเงินไปหลายหมื่นนะหลายใบสามสี่หมื่นปรากฏว่าเขาไม่คืนให้เขาไม่คืนเงินให้ต้องไปแล้วก็ต้องไปภายในเดือนนี
1: ้
0: ถ้าไม่ไปภายในเดือนนี้ก็จะรีบเงินทั้งหมด
1: มันรีฟันไม่ได้
0: ไม่ได้เลยนี่ก็เรียกว่ามิตรภาพก็หายไปเพียงแต่อาศัยว่าทำอย่างไรถึงจะให้มันลงตัวฉะนั้น ราะฉะนั้นมนุษย์ของเราเนี่ยนะถ้าอิงอาศัยแต่เพียงวิทยาศาสตร์หรือความเจริญก้าวหน้าอยากไปนั่นไปนี่อยากทำนั่นทำนี่อุปกรณ์มันมาเยอะแยะเลยแต่มันถ้าใจไม่ลงตัวกันแล้วเนี่ยมันก
1: ็
0: ก่อทุกข์ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันอย่างกรณีเช่นนี้ใจไม่ลงตัว
1: มันเหมือนวิทยาศาสตร์ไม่ได้ผิดเลยนะคะคือ
0: ใช่มันไม่ถูก
1: ใช่ในสุขมันมีทุกข์ในทุกข์มันมีสุขอ่ะ
0: ใช่
1: วิทยาศาสตร์มันก็แบบเดียวกันถ้าใช้เป็นมันก็โอเคเพราะฉะนั้นการจะใช้วิทยาศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างที่เขาควรจะเป็นอย่างที่คนคิดเขาพยายามจะสร้างมันต้องมีพุทธศาสตร์เข้าไปคู่ขนานไหมครับอาจารย
0: ์มีต้องมีพุทธศาสตร์คู่ขนานตลอดเวลาทำไมจึงเรียกพุทธศาสตร์ว่าเป็นธรรมคู่ขนานคือธรรมจักรที่จะต้องหมุนตามโลกเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะมันเป็นจรบีหล่อลื่นมันไม่ได้เป็นอะไรมากเลยนะมันเป็นจรบีที่หล่อลื่นเครื่องยนต์กลไกของคุณนี่แรงมากแต่ว่ามันไม่ไหลลื่นใบพัดข้างหลังอ่ะของเฮลิคอปเตอร์มันไม่มีจรบีมันก็ติดขัดมันก็รวนไปทั้งเครื่องใช่ไหมมันต้องไหลลื่นเพราะนั้นลูกปืนเนี่ยต้องการจรบีแต่ลูกปืนตัวเนี้ยมันทำให้เครื่องยนต์ทั้งหมดไหลลื่นที่หนักๆทั้งหมดเนี่ยไหลลื่นเหมือนกับล้อรถยนต์ธรรมจักรเนี่ยถ้าเราไปดูว่าเครื่องบินA380 หนักไหม
1: หนักค่ะ
0: หนักมากจุคน 7-800 คนเนี่ยนะน้ำหนักเป็นแสนตันแต่ทำไมมันบางอยู่บนล้อเครื่องบินเล็ก
1: ๆเทียบกับสัดส่วนเขา
0: เทียบกับสัดส่วนแล้วก็ล้อนั้นอ่ะมันเป็นจักระนะมันเป็นยนตรจักร
1: ค่ะ
0: เป็นจักระไม่ใช่ธรรมจักร
1: ค่ะ
0: ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกันกับล้อเครื่องบินหมายถึงว่ามันจะต้องแบกรับภาระหนักอะไรที่อยู่ในใจของผู้คนเนี่ยที่มีความทะยานอยากเป็นอยากนั่นอยากนี่อยากได้อยากอะไรสารพัดอย่างถ้าไม่สมปรารถนาฆ่ามั่งไม่สมปรารถนาจองจำมั่งลงโทษทันมั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันสารพัดหมดเลยไอ้ตัวนี้จะวิ่งตามแล้วจะเป็นตัวแบกรับภาระลำตัวทั้งหมดของเครื่องบินของความโลภของมนุษย์จะแบกรับแล้วก็ค่อยๆทำให้มันหมุนไม่กระแทกถ้ามันไม่หมุนนะน้องอ้อม A380 เนี่ย
1: มันวิ่งไม่ได้เลย
0: มันสมมติว่ามันกระแทกลงไปล้อไม่หมุนเนี่ย
1: จบมันฝืดมันกระแทก
0: ใช่
1: มันก็ตกถลายทุกอย่าง
0: นั่นแหละธรรมะเป็นอย่างนั้นแหละเล็กจิ๋วแต่ว่าแจ๋ว
1: คือถ้าเราไม่หมุนไม่รับ

0: ไม่มีมันอยู่ไม่ได
1: ้หมุนตามกัน
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: คือองค์ประกอบของวิทยาศาสตร์ที่มันเฟื่องฟูได้เราต้องยอมรับด้วยมันก็ต้องประกอบไปด้วยฉันทะของคนที่เขาคิดว่าเขาจะทำเพื่อความก้าวหน้าพัฒนา
1: ใช
0: ่แต่ว่าบางทีมันถูกทำลายโดยการที่คนบางคนใช้มานะ
1: ทิฏฐิมานะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ทำให้ความเจริญก้าวหน้านั้นเอามาใช้ในทางที่ผิด
1: ใช่
0: เพราะเขาไม่มีธรรมในการใช้วิทยาศาสตร์มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ
1: ว
0: ิทยาศาสตร์
1: แค่นั้นเองอาวุธยุทโธปกรณ์ก็เป็นวิทยาศาสตร
0: ์ค่ะ
1: ถ้าจิตไม่มีธรรมะกำกับใช้ผิดแน่นอนใช้ไปในทางประทุษร้ายกันแน่นอนเลย
0: โอ้ยเอาแค่เรื่องเบื้องต้นก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์
0: เราผลิตโทรศัพท์เราเอาไว้โทรเข้าโทรออกถ้าเราใช้ไม่เป็นเราส่งทั้งวันแล้วเราก็ไปส่องคนอื่นทั้งวันมันก็ทำให้ใจเรามัวหมองว่าเห็นคนนั้นดีอย่างนั้นคนนี้ดีอย่างนี้ทำไมฉันไม่มีเหมือนเขาอันก็เครียดเรื่องหนึ่งแล้วแต่คนบางคนอ้อมเห็นในข่าวเมื่อหลายเดือนก่อนเอาโทรศัพท์ไปสอดในรองเท้าเพื่อไปส่องกระโปรงนักเรียน
1: อ
0: ันเนี้ยใช้วิทยาศาสตร์ผิด
1: ผิดจรรยาบรรณ
0: อันนี้เบื้องต้นเลยครับอาจารย
1: ์จิตของมนุษย์เนี่ยเขาไม่มีธรรมซะแล้วเนี่ยนะมันก็จะเหมือนกับรางรถไฟที่เสียที่ขนสินค้าไปแล้วเนี่ยสินค้านั้นก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรในที่สุดก็ตกรางนะธรรมะเนี่ยมันสำคัญมากมันคือรางที่จะนำไปสู่เป้าหมายปลายทางพาหนะทั้งหมดที่อยู่บนรางเนี่ยตู้รถไฟเนี่ยขนสินค้าดีๆไปนะรางเสียอย่างเดียวเท่านั้นแหละ
0: เท
1: นี่แหละฉะนั้นคนที่พอถึงอายุส่วนระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะจะมีคำว่าทบทวนธรรมจะต้องมีการทบทวนนั่งทบทวนธรรมะที่มันเกิดขึ้นมีคนคนหนึ่งคู่หนึ่งคุณโยมบอกว่ามากราบเพราะว่าครบรอบแต่งงาน53ปี
0: อะ
1: 53ปี
0: แต่งงาน53ปี
1: ครบรอบ
0: โ
1: อ้ก็บอกว่าอาตมาเนี่ยอายุ56นะครบรอบ56ปีย
0: ่
1: าง57เมื่อกี้นี่เองก็บอกว่าโยมชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย53ปีเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามันเหมือนกับขี่จักรยานขี่จักรยานต้องประคับประคองตลอดเวลาโอ้ดีมากเหมือนขี่จักรยานต้องประคับประคองตลอดเวลาเหมือนกับเราขึ้นบันไดลงบันไดต้องระมัดระวังตลอดเวลาอย่าชะล่าใจว่าฉันวางมือจักรยานก็ได้เพราะว่าตัวป่วนเนี่ยมันมีไม่ใช่เราขี่บนถนนสายนี้อยู่คันเดียวมันมีตัวป่วน
0: มีแมวแฉลบมันมีคันอื่นวนมา
1: ใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่าธรรมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มันจะต้องเดินเคียงคู่กันตลอดเวลานั่นหมายความว่าอย่าประมาทอย่าคิดว่าของตายสามีก็ของตายภรรยาก็บอกว่าเอ้ยภรรยาเป็นของตายอยู่ในบ้าน
0: ตายกันทั้งคู
1: ่ตายกันทั้งคู
0: ่ชีวิตคู่มันก็ตายนะคะ
1: มันก็ตายอย่าไปคิดอย่างนั้นให้คิดว่าเขาเป็นคนใหม่ของเราตลอดเวลาที่จะต้องดูแลประคับประคองดูแลรักษาน้ำใจของกันและกันต่อให้เราเอาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ให้ซื้อรถคันใหม่ให้ดีที่สุดนะทางวิทยาศาสตร์นะสร้างบ้านหลังใหม่ให้ทุกอย่างใหม่ให้แต่ว่าใจมันแตกสลายซะแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไร
0: ไม่พอมันก็ได้แต่เอาไปคุยคนอื่นว่าฉันมีแต่ข้างในใจ
1: ไม่ถึงใจอ่ะ
0: ฉันมีน้อยลงไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: ภาพข้างนอกอ่ะเราเหมือนจะมีของอ่ะเรื่อยๆแต่ข้างในเราห่อเขียวเล็กลงแล้วเราต้องเอาของมาถมเราไปเรื่อยๆครับอาจารย
1: ์ใช่ฮะ
0: เพราะว่าร
1: างวัลใจกับรางวัลชีวิตเนี่ย
0: มันต่างกัน
1: มันต่างกันนะรางวัลที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นเจริญรุ่งเรืองสุขสบายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ
0: คือเราไม่ปฏิเสธความเจริญงอกงามความทันสมัยที่ช่วยเอื้อความสะดวกเลยนะคะคุณผู้ชมเราไม่ปฏิเสธเลย
1: ไปพร้อมกัน
0: แต่เราจะใช้มันยังไงให้ดีเหมือนที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างคู่สามีภรรยาที่เขาบอกปั่นจักรยานมันคือเครื่องจักรกลน่ะมันคือกลไกของเครื่องจักรกลที่นำพาเราจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งด้วยความรวดเร็ว

0: ต่เราต้องมีความไม่ประมาทในการประคอง
1: อย่าวางมือ
0: ปั่นซึ่งมันก็จะได้ระยะสั้นๆแล้วต้องเกรงตัว
1: มันจะตกหลุม
0: พอตกมาทีเกรงตัวปึ๊บเอาจริงๆมันคือความไม่ประมาทและความไม่ประมาทเนี่ยแหละคือธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนก่อนที่จะปรินิพพานใช่ไหมคะมันเป็นข้อที่แบบจริงๆมันอยู่ในชีวิตเรามาตั้งแต่เด็กเลยนะคะอาจารย
1: ์คุณพ่อคุณแม่ของเราก็จะสอนให้เรารู้จักคำว่าไม่ประมาทอย่าประมาทนะลูกนี่จะสอบแล้วนะไปโรงเรียนอย่าประมาทนะเล่นอย่าประมาทนะขึ้นบันไดระวังนะอะไรพวกนี้ก็จะพูดตลอดเวลาบางทีลื่นเข้าห้องน้องห้องน้ำล็อกตัวเองไว้ในห้องน้ำออกไม่ได้อะไรประมาท
0: ใช่ใช่ใช่เนี่ยก่อนนอนชาร์จแบต
1: ประมาท
0: เนี่ยใช้วิทยาศาสตร์ติดมันมากเลยแล้วก็ชาร์จแบตเพราะความประมาทตราบใดที่เรามีสติไม่ประมาทเป็นหลักทำง่ายๆเลยสักข้อนึงที่ติดตัวไว้ของพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นธรรมะของเราไม่ว่าวิทยาศาสตร์มันจะหมุนไปทางไหนก็ตามเราจะอยู่ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่นะแน่นอน
0: นะคะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเลยนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่ก็ใกล้ตัวเราไม่แพ้กันคือความไม่ประมาทที่เราได้ยินมาเหลือแต่ว่ามันจะไกลตัวก็ต่อเมื่อเราไม่เคยลงมือทำค่ะวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ
1: ขอเจริญพร

ท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามขณะที่อาตมภาพเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอังกฤษเพราะว่าโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากเราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเป็นคำถามที่น่าสนใจมากและพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรอื่นเลยนอกจากการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงภาษาพระเรียกว่าอนิจจังคือไม่แน่นอนต้องเปลี่ยนบ้านของคนอังกฤษประเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นแล้วก็ขายคนชาตินั้นชาตินี้มาลงทุนก็ขายไปเรื่อยๆก็มีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนการเปลี่ยนแปลงนี้เองที่ทำให้เกิดความสุขในชีวิตเรานอนเรานั่งนานๆเนี่ยเราก็เบื่อเราอยากเดินเดินนานๆแล้วก็อยากนอนนอนนานๆแล้วก็อยากลุกขึ้นมานั่งอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับสายน้ำต้องมีการไหลถ้าสายน้ำไม่ไหลน้ำก็จะกลายเป็นน้ำเน่าเพราะฉะนั้นต้องคิดถึงว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือโอกาสทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือโอกาสอย่าคิดว่าการเปลี่ยนแปลงก่อทุกข์เสมอไปการเปลี่ยนแปลงนี่แหละคือโอกาสที่ดีขอเจริญพร

0: เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของวงการบ้างตั้งแต่คุณเต๋าเริ่มทำงานใหม่ๆมาจนถึงวันนี้เลย
1: ทั้งเศรษฐกิจและการเงินเปลี่ยนแปลงเยอะ
0: ที่เราเคยมี GDP แบบเป็นเลข2หลักได้เรายังมีโอกาสจะกลับไปเจอยุคทองแบบวันนั้นไหมคะ
1: จนกระทั่งผมตายก็ยังไม่น่าจะมี 10%
0: ที่บอกว่าไทยเนี่ยคือเสือตัวที่5ของเอเชียนะคะ
1: ไอ้ตัวที่5ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าวันนี้เสือมี7ตัวไปแล้ว
2: แขกรับเชิญของเราครับผม
3: ปูนาคากีตัวใหญ่ใช่ไหมมี
2: นี
3: ่เอาละขี้เป็ดครับพี่
2: โทษฮะไอรายการเนี่ยไม่เซตดินสไลด์ไว้ก็ไม่บอกเขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่นอน
4: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
5: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
6: ไลฟ์เลสเซ่นอาทิตย์นี้พบกับ
7: ต้องขอบคุณเกษตรกรถ้าเราใช้วัตถุดิบที่ดีก็เป็นอะไรที่เราอยากทำต่อสู้ทำธุรกิจ
8: ตั้งเป้าให้มันสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันให้กำลังใจตัวเองทุกวันเออดีว่าดี
9: อยากรวยค่ะโตโตเราเกิดมากับความจนนะคะแต่เราไม่อยากตายไปกับความจนเราอยากรวยในเมื่อลูกค้ามาทานที่ร้านไม่ได้เมย์จะส่งก๋วยเตี๋ยวของเราไปให้ลูกค้าหน้าบ้านทั่วประเทศ
6: อาทิตย์นี้4โมงเย็น
10: เดี๋ยวโกลเด้นซองออลสตาร์อาทิตย์นี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
11: อีรักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 3คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอาทิตย์นี้ติดตามชม
2: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
3: ได้เลย
2: กูรูบีเอ็ม
4: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
2: เฮ้ย
5: โนดู
6: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
2: เพอร์เฟกต์ไปไม่ชอบ
6: ไม่ชอบ
7: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
1: รู้ไหมจะตกช่องอันที่6อาทิตย์นี้อ้าวดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก Give me more

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 เป็นต้นไปทางช่องวัน31
1: ขอโทษที่เดินชนคุณด้วยครับคุณชื่ออะไรครับ
2: เอยี่ค่ะถ้าเบอร์บางทีก็ดีเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้น
1: yeah! ทำไมทุกอย่างที่คุณพูดมันโดนใจผมหมดเลยผู้หญิงที่ชื่อเอยี่เนื้อคู่ผมใช่ไหม
2: ฉันเป็นแฟนกับคนที่อยู่นอกลัทธิไม่ได้ค่ะ
3: อิชบาจะตามหลอกหลอนฉันไปถึงไหนอะ
4: จำใส่กระโหลกแกไปด้วยนะฉันไม่ได้รักเธอแล้ว
5: ต้องใช้ไม้ตายสินะขอให้อีหมอเย็บเสียตัวให้ฉัน
6: หมอเย็บเป็นไงไม่รู้ว่ะ
7: โดนของเข้าปะวะ
8: เซลเซลเซล
9: เซลเซลเซล
10: นี่อยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริงกว่า
11: ก็จริงดีวะ
12: โทษให้โชว์ขอมาเซอร์เวย์หน่อยแล้วกัน
13: 1ห้ามนินทา2ห้ามโมโห3ห้ามพูดยาบ
14: จริงๆพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
11: ิติงคุยกับใครเนี่ย
15: คือพี่โชเขาจับได้ว่าพี่ติงทำงาน2ที่
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออกช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 พบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
17: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
18: ตลอดชีวิตที่หนูอยู่บ้านหลังนี้หนูไม่มีความสุขเลย
17: พอเขาติดยาปั๊บนึงเนี่ยเรื่องอื่นมันเบาหมดใช่ไหมสมมติพี่อ้อยกับพี่ชอตเลิกพูดเรื่องอื่นเลยทันใดนั้นที่ได้ยินคำว่าเขาติดยา
18: หนูไม่ได้มีความรักอะไรกับเขาแล้ว
17: แล้วจะอยู่ทำไมอ่ะ
18: มันเป็นบ้านที่หนูเอาเงินเก็บมาสร้างหนูก็เสียดาย
17: บ้านกับชีวิตลูกหนูเลือกอะไร
19: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
20: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16:00 นเป็นต้นไป
21: ภาคที่2เป็นรักแรกของอ้วนต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกภาคที่2เป็นใคร
22: ข้าหรือช่วยอ้วนอ้วนจะยอมไปเกิดใหม่เลย
23: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติบ้านเจ้า
24: ของ
25: มา
24: ต้องมีเบื้องหลังอะไรแน่แน
25: ่มันไหลก็
26: สีความหอตัวดีทุกวันเสาร์6:00 PM
27: มนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ด้วยกันทันโตผู้ใดได้รับการฝึกอบรมบ่มเพราะปลูกฝังลักษณะนิสัยดีแล้วเศรษฐโถก็จะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดที่เลือกพุทธศาสนสุภาษิตข้อนี้ก็มาตรงกับคณะทันตแพทย์โดยบังเอิญทันตะก็แปลว่าฟันเดนทัลก็แปลว่าฟันก็เป็นภาษาบาลีในขณะเดียวกันคำว่าทันโตทันตะเนี่ยก็เป็นภาษาบาลีเหมือนกันแปลว่า ผู้ที่ได้รับการฝึกมาจากธาตุเดิมรูทของศัพท์เนี่ยคือธรรมะบวกตะธรรมะแปลว่าข่มแปลว่าทนแกร่งเมื่อรวมกันเข้าแปลว่าทันตะก็แปลว่าคนที่ได้รับการฝึกหัดเช่นคำว่าจิตตังทันตังสุขาวหังทันตังเหมือนกันอีกแล้วนะจิตที่ได้รับการฝึกดีแล้วสุขาวหังก็จะนำความสุขมาให้ฉะนั้นจึงมีคำถามที่น่าสนใจว่าอะไรที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกันอะไรที่ทำให้คนแตกต่างกันจากจนเป็นรวยและจากรวยเป็นจนจากโง่เป็นฉลาดจากฉลาดก็ผิดพลาดเยอะแยะมากมายอะไรที่ทำให้คนแตกต่างกันเราอาจจะบอกว่าคนแตกต่างกันเพราะว่าความภาคเพียรพยายามความใส่ใจเอาใจใส่สติปัญญาของมนุษย์แตกต่างกันถ้าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่ามนุษย์ของเราเนี่ยสามารถที่จะฝึกหัดได้แม้บางคนเนี่ยเกิดมาจะบอกว่าแล้วแต่บุญของคนไม่เหมือนกันฝืนบุญไม่ได้ฝืนกรรมไม่ได้แต่พอฝึกหัดขัดเกลาจริงๆแล้วเนี่ยได้อาตมภาพตอนเป็นพระเด็กๆอยู่ที่วัดบวรก็ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนศิลปาชีพสนจิตรดาก็ไปเห็นเด็กๆที่ทรงพระเมตตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระเมตตารับมาเป็นช่างทองเด็กบางคนเนี่ยแขนขาไม่ใช่ได้สมประกอบนะบางทีเนี่ยต้องใช้ปากบางทีก็ใช้มือข้างเดียววาดรูปทำนกแต่งสีทองคำเอาทองคำเรือสุพรรณหงส์ทำออกมาซะหยดย้อยสวยงามอะไรทำให้คนเหล่านี้แตกต่างจากคนปกติธรรมดาถ้าไม่ใช่การฝึกหัดอะไรทำให้คนซึ่งอวัยวะไม่สมประกอบเหมือนคนทั่วไป

บางคนเป็นเด็กๆแต่ว่ามีอัจฉริยะในด้านนั้นด้านนี้พอไปดูเบื้องหลังแล้วเนี่ยปรากฏว่าเด็กเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีบางทีเราอาจจะมองข้ามการฝึกอบรมไปนะเราหาแต่เด็กกิฟเต็ดหาว่าเด็กคนเนี้ยมีอัจฉริยะด้านนั้นด้านนี้กิฟเต็ดมีโรงเรียนกิฟเต็ดด้วยนะกิฟเต็ดสคูลแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกให้ถูกทางเขาจะเป็นเด็กอัจฉริยะขึ้นมาทันทีอาตมาเห็นเด็กสองคนบวกเลขแข่งกันเด็กคนหนึ่งนับทั้งนิ้วมือแล้วก็ยกเท้าขึ้นมานับนิ้วเท้าถอดถุงเท้าออกมานับเท่าไหร่ก็ยังไม่พอคุณครูก็บวกเข้าไปและใช้เวลานานด้วยเพราะอะไรเพราะครูฝึกมาแบบนั้นแต่อีกคนหนึ่งก็นับนิ้วใช้หลักจินตคณิตก็นับนิ้วแล้วบวกเร็วแล้วก็ไม่มีผิดอาตมาภาพก็เลยไปถามว่าทำยังไงคืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าจินตคณิตเอาลูกคิดเข้าไปไว้ในสมองก่อนหลับตาลงมองเห็นลูกคิดแล้วก็ดีดข้อนี้เท่ากับหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมันก็บวกไปเรื่อยๆข้อไหนเท่ากับเลขอะไรเนี่ยแค่จำได้ฟังปั๊บบอกได้เลยก็เลยบอกว่าถ้าเอาเด็กคนนี้มาเรียนอย่างที่เด็กคนนี้เด็กที่นับนิ้วทั้งนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยเอามาเรียนแบบจินตคณิตเนี่ยได้ไหมก็ลองดูปรากฏว่าเขาก็เอาเด็กคนนี้มาเด็กนี่อยู่ดอยเรียนจินตคณิตเรียนไปเรียนมาเด็กก็ทำได้เหมือนกับคนนี้นั่นแสดงว่าฝึกสิ่งที่ฝึกแล้วเนี่ยจะมีคุณค่ายิ่งใหญ่ญาติโยมทั้งหลายคงจะเห็นว่าการฝึกมันมีความสำคัญอย่างไรเราเคยเห็นกายกรรมใช่ไหมกายกรรมบางทีเขาก็ต่อตัวขึ้นไปสูงๆกระโดดโลดเต้นห้อยโหนบางทีเอาลวดเส้นเดียวไปวางแล้วก็เดินบางทีก็เอาเก้าอี้ไปวางขาเดียวแล้วคนก็ขึ้นไปยืนอยู่บนคนที่10โน่นปีนป่ายขึ้นไปไต่ขึ้นไปนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากการฝึกไม่ฝึกไม่ได้นะไม่ฝึกทำไม่ได้อย่างพวกเราอยู่ดีๆเห็นเขาทำแล้วอยากจะขึ้นเวทีไปต่อตัวขึ้นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะเราไม่ได้ฝึกมาฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นการฝึกไม่เกี่ยวกับปริญญานะการฝึกเนี่ยไม่เกี่ยวกับทักษะในการสอบเอาปริญญาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอาจจะไม่ได้ปริญญาแต่ว่ามีทักษะเชี่ยวชาญแค่ลิงเก็บมะพร้าวเราก็อัศจรรย์ว่ารู้ได้ยังไงมะพร้าวลูกไหนควรเก็บไม่ควรเก็บลิงได้รับการฝึกเพราะฉะนั้นเวลาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงว่าสาวกของพระองค์ท่านคือคนที่ได้รับการฝึกหัดดีแล้วเนี่ยนั่นหมายก็ว่าเป็นอริยบุคคลอริยบุคคลคืออะไรคือไม่ต้องฝึกอีกแล้วไม่ต้องศึกษาอีกแล้วภาษาพระใช้คำว่าอเสขะอาเสขบุคคลแปลว่าไม่ต้องศึกษาไม่ต้องฝึกทางด้านจิตใจเนี่ยจะไม่หลงไปในอบายอีกแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นคนทำไมทนได้ทำไมอยู่ได้ทำไมน่าอัศจรรย์นั่นเป็นเพราะว่าการฝึกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญว่าใครก็ตามที่ทนต่อการฝึกได้ม้าที่ฝึกได้ก็เป็นม้าอาชาในจริงไหมวัวควายก็เหมือนกันสุนัขก็เหมือนกันสิงโตที่คนเขาฝึกปลาโลมากระโดดโลดเต้นอยู่ในน้ำแสดง

ระบำให้เราดูได้ก็รู้แล้วแต่มีการฝึกทั้งสิ้นอาตมาไปถามนักบินถามว่าเราเนี่ยจะไปบินได้ไหมเราจะไปขับเครื่องบินเนี่ยต้องใช้เวลานานเท่าไหร่โอ้ท่านต้องเรียนใช้เวลาเก็บหลายพันชั่วโมงถึงจะมาบินอย่างนี้ได้ต้องฝึกอย่างไรบ้างต้องฝึกความกล้าความเข้าใจไม่กลัวความสูงนะต้องฝึกถ้าฝึกแล้วอะไรก็ง่ายอะไรก็ง่ายไปหมดถ้าฝึกแล้วแต่ถ้าไม่ฝึกอะไรก็ยากสังคมไทยของเราเวลานี้คือมีปัญหาเรื่องคนตกงานคนมีปริญญาตกงานจริงไหม500,000กว่าคนปีหนึ่งเนี่ยจะมีคนที่สอบจบปริญญาตรีได้ประมาณ300,000คนตกงาน150,000ทันทีเลยตอนนี้ตกงานสะสมประมาณ500,000คนทั้งที่ที่ภาคแรงงานยังต้องการคนจำนวนมากปริญญาตรีเนี่ยแต่ไม่มีคนไปสมัครถึงสมัครแล้วก็ทนไม่ได้เหตุผลคุณหมอว่าเหตุผลคืออะไรไม่อดทนเพราะไม่ฝึกเลี้ยงลูกตามใจเลี้ยงลูกเอาปริญญาในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ฝึกคนในโรงเรียนก็ไม่ได้ฝึกคนที่บ้านก็ไม่ได้ฝึกคนในสังคมเราก็ไม่ได้ฝึกคนพอไม่ฝึกคนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเป็นเรื่องใหญ่ใครๆก็จ่ายให้จ่ายให้จ่ายให้คนไม่ถูกฝึกก็จะกลายเป็นคนแบมือขอสังคมแบมือขอเนี่ยเป็นสังคมที่น่ากลัวที่สุดสังคมที่พ่อแม่อุ้มลูกเลี้ยงลูกไม่โตก็เท่ากับว่าปล่อยให้ลูกพิการทางความคิดมีลูกที่จบปริญญาจำนวนมากที่ไปอยู่ชนบทจบไปแล้วเนี่ยทำงานไม่เป็นไม่กล้าทำงานเรียนสูงด้วยจบปริญญาสูงเท่าไหร่ยิ่งตกงานมากเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่ไปสมัครงานเนี่ยเขาระบุเอาว่ารับอาชีวะตัวเองจบปริญญาโทมาไม่ได้หรอกเงินปริญญาโทนะได้อาชีวะได้ปริญญาตรีจบด็อกเตอร์มาเขาบอกรับปริญญาตรีต้องลดลงมานะพอลดลงมานี่ทักษะไม่พอไม่ตรงกับสายงานเพราะไม่มีการฝึกหัดเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยไหนก็ตามถ้าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยฝึกงานเนี่ยหมายอะไรนั้นจะฝึกคนได้แค่เราทำฟันเนี่ยนะทำฟันเรียนอย่างเดียวไม่ฝึกได้ไหมไม่กรอฟันได้ไหมอาตมาไปทำฟันเนี่ยเขาตอกเสาเข็มมีฝังเสาเข็มด้วยนะตอนแรกก็กลัวกลัวไม่กล้าดูเขามีฉายภาพให้ดูไม่กล้าดูแต่ทำไปทำมาก็ดีก็ถามหมอว่าไม่กลัวเหรอทำไมถึงทำได้หมอบอกว่ากลัวครับตอนแรกก็ใช้เครื่องยังไม่เป็นใช้เครื่องมือยังไม่เป็นเนี่ยก็ต้องฝึกเป็นทักษะเลยนะหมอเด็กก็มีอีกนะหมอฟันเด็กใช่ไหมคุณหมอเป็นหมอฟันอะไรหมอฟันเด็กไหมทำฟันจัดฟันหมอจัดฟันแยกแยะไปอีกนะเด็กจะต้องมือขนาดนี้จะต้องแยกออกไปอีกคนแก่คนเฒ่าคนป่วยประเภทไหนทักษะทั้งนั้นเลยคำว่าทักษะตัวนี้แหละที่เราเรียกกันว่าฝึกต้องฝึกฉะนั้นข้อมูลของคนเนี่ยกว่าจะมีความรู้ได้จะต้องมีทักษะการเรียนรู้การทดสอบลองถูกลองผิดจากของจริงนี่มากพอสมควรนะใครเลี้ยงลูกแบบทำการบ้านให้นะขอโทษทีไปไม่รอดพ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนหนึ่งบอกว่าทำไมไม่
ให้คะแนนลูกเขาดีๆการบ้านแม่ก็ทำส่งทุกครั้งแม่ก็ทำส่งทุกครั้งพูดจาน่ารักมากเลยคุณแม่เนี่ยทำไมแม่คะแนนลูกเขาดีๆการบ้านแม่ก็ทำให้ทุกครั้งเลยตามส่งก็เพราะว่าแม่ทำการบ้านส่งลูกนี่แหละคะแนนลูกถึงมันถึงไม่ขึ้นปรากฏว่าลูกจบพร้อมกับเพื่อนแหละแต่คิดเลขไม่เป็นทำงานกลุ่มก็กลุ่มหนึ่ง5คนมีคนทำอยู่คนเดียวคนเดียวนั่นก็คือแม่ของคนคนนี้ทำให้เสร็จแล้วก็อีก4คนก็ไปเซ็นชื่อได้10คะแนนเหมือนกันไม่เป็นความจริงดูประเทศญี่ปุ่นคุณยอมว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีสมบัติอะไรบ้างในเกาะญี่ปุ่นมีไม้สักมีไหมมีค่าไม่มีพื้นดินก็ไม่มีพื้นดินเขาน้อยมากนะเขาเป็นเกาะ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรเขาเป็นเกาะเนี่ยเป็นภูเขา 80% เอง 20% เป็นพื้นราบแต่คนของเขาเนี่ยเป็นร้อยล้านนะอยู่อาศัยแออัดยิ่งกว่าประเทศไทยนะประเทศไทยของเราเนี่ย 500,000 กว่ามีคนแค่60 กว่า60กว่าล้านเนี่ยพื้นราบเราเนี่ย80ภูเขา20สลับกันเลยเข้าใจก็คือระเบียบวินัยกฎกติกาคนญี่ปุ่นคนเยอรมันที่ลักษณะคล้ายๆกันนะคนญี่ปุ่นคนเยอรมันเนี่ยเหมือนกันอ่ะคนอังกฤษก็เหมือนกันก็เหมือนกันคือฝึกคนของเขาก็คือเริ่มต้นด้วยการสร้างโรงเรียนสร้างมหาวิทยาลัยที่ดีเอาคนไปฝึกเอาลูกเขาไปฝึกฉะนั้นโรงเรียนกินนอนเนี่ยจึงถือว่าเป็นโรงเรียนที่ฝึกคนฝึกกิริยามารยาทฝึกความอดทนทุกอย่างโรงเรียนกินนอนบางแห่งอายุ700ปี500ปี400ปีเราจะเห็นว่าเป็นโรงเรียนเอาไว้ฝึกคนแทนคุณพ่อคุณแม่บางทีคุณพ่อคุณแม่ฝึกลูกไม่ได้เอาไปฝึกเสาร์อาทิตย์ค่อยกลับบ้านจันทร์ถึงศุกร์ฝึกที่โรงเรียนฝึกกีฬาฝึกวิธีพูดฝึกการรู้จักการเข้าสังคมถ้าเราไปเรียนในมหาวิทยาลัยเช่นเคมบริดจ์เราก็จะเห็นว่าเขาฝึกวิธีกินวิธีรับประทานอาหารดินเนอร์ของเขาเนี่ยเขาต้องใส่สูตรใช่ไหมเคยเห็นไหมเขาจะใส่สูตรเหมือนรับปริญญานั่นแหละเขาจะใส่มานั่งวันนี้นั่งคนนี้คู่นี้ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะมานั่งคู่นี้ไม่ได้นะไม่งั้นไม่รู้จักกันเด็กไม่รู้จักกันเขาก็นั่งสลับไปเรื่อยสลับไปเรื่อยยามนี่ก็ต้องใส่สูตรเหมือนรับปริญญาเวลาจะเข้าเวรเขาถือว่านั่นแหละคือคนที่ได้รับการฝึกหัดเป็นสัญลักษณ์ว่าคนคนนี้ผ่านการฝึกมากำลังเอางานมีชุดรับปริญญาชัดเจนแต่ของเรานี่อาจจะแตกต่างกันชุดรับปริญญาความหมายอาจจะแตกต่างกันอาตมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อจะยืนยันว่าไม่มีสิ่งอะไรที่จะมาดลบันดาลมนุษย์ได้ดีเท่ากับการฝึกหัดฝึกหัดอย่างใดอย่างไรจะได้อย่างนั้นและหลักของการฝึกหัดเนี่ยมีอยู่ว่าต้องทำสิ่งนั้นให้ต่อเนื่องกัน21วันทำสิ่งนั้นให้ต่อเนื่องกันเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะตื่นนอนตี 4:15 นาทีเราสั่งตัวเองเอาเลข4กับเลข15ไว้ที่หน้าผากแล้วเราก็นอนส่วนใหญ่แล้วจะนอนหงายกอดหน้าอกตี4:15นาทีมันจะตื่นเพราะว่าร่างกายมันจำสิ่งที่เราสั่งเอาไว้มันจะจำตื่นขึ้นมาเป้งพอดีเลยขยับไปอีกนิดนึงตี4:20ฝึกอย่างนี้ฝึกเรื่อยๆก็จะได้เด็กก็เหมือนกันภาษาก็เหมือนกันถ้าเราฝึกเท่ากับ21วันหรือ3อาทิตย์เนี่ย
สมองมันจะเปลี่ยนเซลล์สมองเนี่ยมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะรับรู้พระนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยกย่องสาวกของพระองค์โดยการกล่าวคำว่าทันโตเศรษฐโมนุษย์เสสุในบรรดาหมู่มนุษย์ด้วยกันในบุคคลที่ได้รับการฝึกหัดเป็นผู้ประเสริฐสุดและทรงเน้นอีกว่าวิชชาจรณะสัมปันโนโสเศรษโถเทวมานุเสบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติดีเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและในเรื่องส่วนตัวพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เพราะฉะนั้นในโอกาสที่ได้มาบรรยายที่คณะทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้อาตมาภาพก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านทั้งหลายได้นำไปเป็นข้อคิดเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกอบรมตัวเองและฝึกอบรมลูกหลานญาติมิตรและให้ทุกคนเนี่ยทนต่อการฝึกเพราะฝึกแล้วฝึกได้แล้วเนี่ยดีทุกคนขอเจริญพร

0: เดือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันและส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟร์เซลพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขายดีจริงๆ
2: ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ย okay. ต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆ เพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมาก หนึ่งเลยคุณผู้ชมขาน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น และการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรโมทก่อนได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่และน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
0: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
2: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอัมพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมคะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
0: เต็มท้องขวดนะคุณอ้อยต้องใส่ให้เยอะจริง
1: ๆให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่อ้อย
0: น้อยเลยว่ารออยู่มือสั่นแล้วน่ะ
1: อุ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมากแล้ว
0: อ่ะชิมเลยชิมเลย
1: ดูนะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
0: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะหนูอยากให้หนูได้ลอง
1: ดูความ
2: อยากปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ยหนึ่งช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานและไม่หวานเปรี้ยว
0: ยังไง
1: หอมหอม
0: หอมในปากมะ
1: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีพอดีแล้วรื่นคอกลืนง่ายมันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยที่ไม่ขายดี
0: ใช่แล้วที่เราบอกว่าเรามีการวิธีการทดสอบน้ำผึ้งยังไงเนี่ยคุณออยเดินมาตรงนี้เลย
2: นะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในฤดูร้อนแล้วซึ่งความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึง
0: นะคะตั้งไฟให้ดูกันเลย
2: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟนะคะผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจะคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
0: ด้วย
2: นี่คือความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
0: คุณอ้อยตอนนี้แม่ๆเตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตเลสให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้าน รีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
1: ใช่แหละเราเชื่อเถอะซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีเอ่ยคุณแม่ของภรรยาเอ่ยซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละถือได้ความรักจากฉัน
0: นะยังไงต้องโทรมาก่อน1 2 5 2
1: ดูดีมาก
0: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่าเออมันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากอะใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปเลยเป็นกาแฟน้ำพิเศษน้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟแล้วทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างหนึ่งนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
2: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
0: เอาจริงต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
2: ใช่ใช่
0: มันจะชัดขึ้น
2: ดอกกุหลาบป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
1: ้โอ้ยสดชื่นมาก
2: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
1: ใช
0: ่แล้วคิดดู
1: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำมันลมแล้วเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำมันลมจะเปลี่ยนน้ำมันลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
0: แล้วอย่างนึงนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับค่า GI ตรงนี้ไล่ฝั่งนี้นึง
2: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
0: ยังไงน้ำผึ้งดีแน่นอนว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณบอยขอโปรอีกรอบ
2: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชาร์มสเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี
0: ้
2: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
1: ดูสะอาดสะอาดมากพี่ออยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: รอทีปีหน้าร
2: อทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมาก

0: เพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
1: และแต่วันนี้
2: พอขวด
0: นะขวดเลยให้เนื้อเน้นสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการการเก็บเกี่ยวด้วย
1: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
0: คะ
1: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วตอนที่คือปีหน้าแล้วนี่เชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
0: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
1: ค่ะใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วเขาให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
2: แล้วบอกเลยว่าคุณออยตั้งใจเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
0: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
1: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีรีบโทรตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าวางสายนะ
0: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียว
1: ช่ว
0: งนี้เพิ่งฝ่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีไทม์สเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซ็ต
2: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1252
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ต้เย็นแก้วหนึ่งนะจ๊ะ
1: จ้า
2: หายเหนื่อยมากเลยอะหายเหนื่อยเหนื่อยมากเลยอะค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวคุณพลอยนี่ไปวิ่งมาเหรอคะ
3: ใส่ชุดวิ่งให้คิวไปดินเนอร์มาเหรอคะฮัลโหลอะไรโง่ๆอีกแล้วนะคะไม่ฉลาดเลยอ่ะ
4: เดี๋ยวๆนี่คุณชาย my boyfriend แฟนของคุณเพื่อนออยเองค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะอุ๊ยคุณชาย
2: คือไม่แน่ใจว่าออยใช้คำว่าแฟนกับคุณชายไวเกินไปหรือเปล่าคะ
5: ไม่เลยครับจริงๆแล้วผมใช้คำว่าแฟนเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันแล้วครับ
2: คุณชายแพ้ออยค่ะเพราะว่าออยอ่ะใช้คำว่าแฟนตั้งแต่วินาทีแรกที่เราได้เจอกันเลยค่ะ
5: คุณออยครับก่อนอาบน้ำเนี่ยอย่าลืมนะครับยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยนะครับจะได้ไม่ปวดตัวตอนหลัง
2: โอเคค่ะโอเคได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
5: แล้วก็ถ้าเหงื่อยังไม่แห้งเนี่ยอย่าเพิ่งอาบน้ำนะครับเดี๋ยวร่างกายจะปรับตัวไม่ทันแล้วจะเป็นไข้เอา
2: โอเคค่ะยังไม่อาบ
5: ก่อนอาบน้ำเนี่ยลืมใช้ cleansing water เช็ดหน้าด้วยครับไม่งั้นครีมกันแดดคุณทาเมื่อเช้าเนี่ยจุดตันรูขุมขนได้
2: ได้เลยค
5: ่
2: ะ
5: โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วก็เจอกันตอนมื้อเที่ยง
2: ได
5: ้
2: ค่ะ
5: see ya โทรศัพท์มือถือครับ
2: ขอบคุณค่ะ
5: บ๊ายบายครับ
3: มันรู้สึกดีมากๆเลยอ่ะคุณมันเอิงว่าแม็กว่าแม็ก
0: ค่ะ
1: แม่ช่วงเข้าใหม่ปลามันก็ดีแบบนี้แหละจ้าเดี๋ยวพอเวลาผ่านไป3ปีก็จะบอกว่าโอ๊ยสั่งอะไรกันนักหนาโตเป็นควายเราคิดเองได้ลำพาน
3: แม่ใครสั่งให้แกออกความคิดเห็นฮะ
1: ไม่มีจ้าแต่ว่าเห็นผัวเมียแถวบ้านเขาก็เป็นแบบนี้ก็เลยอยากแชร์จ้า
3: จ้าอยากแชร์อย่าไล่กลับไปแชร์กับควายแถวบ้านเลยดีไหม
2: คุณน้องนี่ถ้ารู้ว่าผัวใหม่เป็นเจ้าของสปาแล้วจะดูแลดีขนาดนี้นะมีผัวทั่วสปาเนี่ย

0: ตาร้อนตาร้อน
1: อาจจะอิจฉาเลยคุณเพื่อนอ้องแหมก็คุณเพื่อนอ้อยทั้งสวยทั้งรวยขนาดนี้มันก็อยากจะมีผู้ชายเข้าหา can't help it ช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะสวย แต่ว่าคุณเพื่อนก็อย่าหมดหวังนะคะถึงแม้ว่าคุณต้อยเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรดีเท่าคุณชายเลยอ่ะเพื่อนเอิญก็ต้องอย่าหมดหวังสู้ต่อไปค่ะหาไม่ได้ในชาตินี้ชาติหน้ายังมีนะคะหาให้ได้ค่ะอุ๊ยอิจฉาอิจฉาเดี๋ยวคุณเพื่อนเอิญขึ้นแอบน้ำก่อนนะคะว่าไม่ได้สิแฟนบอกว่าต้องยืดเส้นยืดสายก่อน
2: เราไม่ดื้อเราเชื่อแฟน
1: งั้นเดี๋ยวขึ้นไปยืดเส้นยืดสายค่อยอาบน้ำนะบายอิจฉาต่อไปอิจฉาต่อไปชอบ
3: แต่เอ๊ะผู้ชายที่ไหนเขาเซ็ตผมไปวิ่งกันวะ

0: อีเจ๊แอบหนีไม่มีผู้ใหม่ได้บอกให้กูรู้เลยเหรอ
1: โอ้ยพี่ชีต้าสงสัยเจ๊ออยเขาอาจจะคิดว่าพี่ชีต้าเนี่ยเป็นตัวซวยเวลาพาไปทีไรเนี่ยก็นกทีไง
0: ดีด่ากูขนาดนี้เนี่ยมึงกูจับมึงทำเมียเลย
2: โอ้โหช่างเรื่องนั้นก่อนได้ไหมคะคือที่มาปรึกษาทุกคนเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงคุณเพื่อนออยจริงๆนะคะ
0: ทำไม
2: ก็แฟนคุณเพื่อนออยคนนี้เขาดูไม่เหมือนผู้ชายเลยอะค่ะพี่ชีต้า
0: เฮ้ย
3: เดี๋ยวก่อนคุณคิดมากไปเปล่าเขาแค่เซ็ตผมไปวิ่งเองไม่แปลว่าเขาจะเป็นเก้งซะหน่อย
2: อะแล้วถ้าเกิดนายจะไปวิ่งเนี่ยนายจะเซ็ตผมไหมอุ๊ยลืมไปนายไม่มีผมนี่โอเคโอเค
4: หยุด
2: เคลียร์เคลียร์เข้าใจแล้ว
3: คุณแต่ว่าเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่แบบว่าดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดเวลาก็ได
0: ้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าดูแลตัวเองดีเบอร์ไหนเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าถึงขั้นที่ว่าใช้ cleansing water ล้างหน้าหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จอะกูว่ามันก็เกินเบอร์ผู้ชายไปหน่อยปะขนาดกูเป็นเก้งแทนนะเว้ยกูยังล้างแค่น้ำเปล่าเลย
3: เก้งสกปรกแ
0: ม่ปากดีจับดู
5: แอปเปิ้ลเดย
0: ์อีตัวนี้มาแล้วเหรอ
2: มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสมัยคิดถึงกูเหรอเฮ้ยอยู่กันพร้อมหน้าแบบเนี้ยอย่าบอกนะว่ากำลังตั้งเตาเมาคนอื่นอยู่อะเมาใครเมาใครเมาใครหรือว่าชีตาพ่อมึงตายเหรอ
0: ปากเสียพ่อมึงสิตายพวกกูกำลังตั้งเตาเมาเรื่องของมึงอยู่เว้ยบังเอิญว่าอีนางชนีน้อยเนี่ยนางคาบข่าวมาบอกว่ามึงมีผู้ใหม
5: ่โอ้ I see ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะคะคุณแม่เอิญชนีตัวเผือกเลยนะคะเราเนี่ยพวกมึงก็รู้แล้วอะนะที่กูไม่อยากบอกใครเลยกูอยากปิดเป็นความลับ มาดูรูปเลยดีกว่ากูอวดเลยดีกว่ามานี่ค่ะหล่อไหมวูนี่กูจะบอกให้นะคุณชายแฟนใหม่กูเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสปาแถวศรีนครินทร์เว้ยหล่อรวยโอ้ยใหญ่มาก
0: เดี๋ยวอะไรใหญ่คะ
5: กูหมายถึงก้อนใหญ่อันนั้นกูยังไม่เห็นแต่ว่าตอนเร็วนี้คงได้เห็นแล้วล่ะ
0: ขอกูดูก่อน
5: รอไหมรอไหม
0: โอ้โหแก้มตอบแบบกูว่าโบมาแล้วหน้าดูเป๊ะขนาดนี้เนี่ยกูว่ารูปนี้นะเว้ยผ่านแอปมาหลายร้อยแอปละ
5: มึงทำบ่อยใช่ไหม
0: ใช่กว่าจะลงได้ที่กูต้องผ่านมาก่อนนี่แล้วดูเสื้อโอ้โหฟิตอย่างกับนักศึกษา 3S อะเสื้อที่มันรัดๆอะเห็นป่ะมึงครบ3ตามตำราโง่เฮงเก้งเลยค่ะรับรองได้เลยว่าอีตานี่เนี่ยเก้งชัวร์คอนเฟิร์ม
5: เก้งกับป้ามึงสิที่กูได้ผัวดีอ่ะ
2: พี่ชีตาไว้หน่อยก็ดีนะคะก็คุณชายเขาดูไม่เหมือนผู้ชายจริงๆอะค่ะ
0: ดูยังไงก็ไม่เหมือน
5: ไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนตรงไหนฮะเขาก็แค่ใส่ใจในความงามกล้ามโตชอบโบก

0: จริง
1: ไม่จริง
0: จริง
1: ไม่เขาไม่ใช่เป็นแกงเว้ยเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่ชอบดูแลตัวเองก็ได้เหมือนพวกแบบเมโทรเซ็กชวลเหมือนเดวิดเบ็คแฮมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะอีตามใช่ปะ
2: เป็นแกงเป็นแกงกูไม่รู้หรอกแต่อย่าเขามาหลอกมึงก็พอเว้ยคนบ้าอะไรคุยกันไม่ถึงอาทิตย์เป็นแฟนกันแล้ว
1: บ้าอะเขาเรียกว่า destiny ความลิขิตอะมึงเข้าใจปะอีแล้ว
0: นี่มึงเลือกเพอร์เจอร์ก่อนได้ปะแล้วมึงช่วยชัวร์ก่อนว่าผู้ของมึงเนี่ยมีงวงเอาไว้ฉี่หรือว่ามีงวงไว้แตบอะฮะจะมีความรักกูไม่ว่าเลยเว้ยแต่ว่าอย่าทำให้ความรักของมึงเนี่ยทำให้มึงโง่เข้าใจปะโง
1: ่แต่กูมั่นใจว่าความรักจะชนะทุกสิ่งรวมถึงมึงด้วย
0: ไม่มีทางชนะเกมเลยหรอกยังไงเกมก็ต้องออกไลน์เดี๋ยวกูจะจัดการพิสูจน์ให้มึงดูเอง
1: ตามมา
0: ไหน
1: เร็วหล่อไหม
0: มาก
1: หล่อใช่ไหม
0: เก่งมากกูว่านะเว้ยในรูปดูเก่งแล้วใช่ปะตัวจริงค่ะเก่งกว่าในรูปอีกค่ะ
1: ไม่ค่ะมึงก็อคติที่มึงเลิกยัดเยียดความเป็นเก่งให้ผู้ชายกูสักทีได้ปะ
0: เดี๋ยวมึงก็ได้รู้ว่าเก่งหรือไม่เก่งแต่อย่างคุณชายนี่นะเนี๊ยบขนาดเนี้ยไม่ชอบเก่งของสาวอย่างกูแน่ๆเดี๋ยวกูแอปแมนก็ไปหาเขาเอง
1: เออมึงทำอะไรก็ทำเถอะกูบอกคนในร้านหมดแล้วว่าให้ทำตัวไม่รู้จักมึง
0: ดี
1: เชิญ
0: ได้เวลาจับเก่งใส่กระด้งละเอาลาเต้เย็นแก้วหนึ่งครับอุ๊ย
3: อุ๊ย
0: ขอโทษครับ
3: ไม่เป็นไรครับ
0: งั้นขอนั่งรอกาแฟตรงนี้ได้ไหมครับ
3: เชิญครับ
0: ขอบคุณครับผมชาตรีครับ
3: ชายครับ
0: คุณชายเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เหรอครับผมไม่เคยเห็นคุณชายที่นี่มาก่อนเลยอ่ะ
3: พอดีผมมารอแฟนที่นี่ครับ
0: โอ้โหนั่นยังจะแอปอีกนะคะนี่เดี๋ยวเจอดอกนี้ของกูเข้าไปนะดูสิว่าแอปจะแตกหรือเปล่าโทษนะครับพอดีผมเห็นอะไรติดอยู่ที่ปากคุณชายก็ไม่รู้ครับผมก็เลยออกให้ครับ
3: ขอโทษทีขอบคุณมากครับ
0: โอ้นี่ประชิดตัวขนาดนี้เนี่ยแต่ตบตุ๊ดยังไม่แตกคุณแม่ให้หนึ่งผ่านค่ะคุณชายชอบดูดวงไหมครับผมดูลายมือเป็นนะเดี๋ยวผมดูให้เอาไหมครับ
3: ล่ะฮะนี่คุณดูดวงเป็นด้วยเหรอครับ
0: เป็นครับคราวนี้ล่ะมึงกูจะลูบให้เคลิ้มเลยจ้า

0: นั่นไงเริ่มมีอาการไข่เจียวฟูซู่ซ่าขึ้นมาแล้วใช่ไหม
1: ครับนี่คุณชาตรีจะทำอะไรครับ
0: ขอโทษครับคือผมเป็นคนแพ้คนที่มีหุ่นแบบเนี้ยครับเวลาเห็นทีไรแล้วมันเผลอใจให้ทุกทีเลยครับแต่มองกูอยากกูเป็นขยะเปียกงั้นน่ะเออวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็ได้เว้ยเดี๋ยวแก้งตื่นหมดงั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณชายยินดีที่ได้รู้จักนะครับ

0: Is that clear? ชัดไหมคะเขาเล่นเกลียดมึงเหมือนเวลาที่มองมึงอะเหมือนมึงเป็นขี้หมาเลยอะ
1: นี่แต่กูบอกไว้เลยนะกูก็ยังไม่ชัวร์นะ
0: หรอแต่ทีนี้หน้าเนี่ยมึงพิสูจน์ไม่สำเร็จไงคะแล้วยังไงอีจากกูต่อไปค่ะเพราะกูอะสวยกว่ามันก็ไม่ได้รับผิดชายของกูก่อนแค่แบบคุณชาย
2: ออย
0: รอนานไหมคะ
2: ไม่นานเลยครับ
0: เป็นไงคะรถติดไหมคะ
2: ไม่เท่าไหร่ครับคุณออย
0: หรอ
1: นี่เรดาร์ของกูมันเสียหรือว่ามันแอบเนียนกันแน่วะเนี่ยยังไงก็ตุ๊ด

0: นี่พี่เจ๊มึงเกิดเป็นบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะอยู่ดีก็เปลี่ยนครีมใหม่หมดยกเซตตั้งแต่ครีมทาใต้ตายันครีมทาส้นตีนมึงไงฮะ
1: พอดีว่าคุณชายอ่ะเขาบอกกูว่าคือครีมที่กูใช้อยู่เนี่ยมันเคมีเข้ามากเลยอ่ะมันแบบไม่ดีต่อผิวสวยๆของกูเว้ยกูก็เลยลองเปลี่ยนดูว่าแต่จริงๆมึงก็ควรเปลี่ยนนะเผื่อว่าผิวควายๆอย่างมึงจะกลายเป็นผิวคนขึ้นมาบ้างอ่ะ
0: เจ๊เดี๋ยวกูตบเลยโยนผม
1: ไม
0: ่
1: ได้แพง
0: เลยดิ
2: ร้านนี้แหละนะใช่นะนี่นะลองแจ้งขอเมนูหน่อยค่ะ
0: นี่เจ๊
1: ใคร
0: นั่นใช่คุณชายแฟนใหม่มึงปะ
3: คืออย่างนี้ตรง
0: นี้นะ
4: เออว่ะ
0: เอามึงจะไปไหนอ่ะ
1: กูจะไปถามไงว่าเขาหมาใคร
0: ไอ้นี่นั่นไงตั้งแต่มีความรักเนี่ยไม่มีสมองขึ้นมาซะงั้นมึงไม่อยากรู้หรอกว่าเขาเป็นเก้งหรือเปล่าอะฮะแล้วกูว่านะเว้ยที่เมื่อวานกูแอปแมทไปหาเขาแล้วเขาไม่สนใจกูอะเพราะว่าเขาชอบตุ๊ดออกสาวแบบนี้มึงเชื่อกูเถอะ
1: มันไม่จริงเว้ย
0: ว้ายพี่เจ๊มึงนี่มันดื้อด้านมึงนี่มันดักดานมึงนี่มันโง่เหลือเกินนะคะทั้งที่มึงเห็นเต็มสองตาของมึงเองว่าอีคุณชายเดินขวบแกล้งสาวมามึงยังจะไม่เชื่ออีกว้าโ
1: หคุณชายเขาไม่ใช่แกล้งเว้ยขนาดมึงควงกับอีตั้มอ่ะอีตั้มยังไม่เอามึงทำเมียเลย
0: แหมกูก็อยากอยู่หรอกค่ะแต่อีตั้มมันไม่เอาถ้ามันเอาหรอโอ้โหป่านนี้ลูกดอกเต็มบ้านแล้วค่ะ
5: จะเปลี่ยนเรื่องเอ้ยเจ๊ถ้าคุณชายเขาเป็นเก้งเนี่ยแล้วเขามาจีบมึงทำไมวะ
6: แล้วคุณชายเขาได้พูดเรื่องเงินเงินทองทองบ้างไหมคะ
1: เขาก็มีพูดว่าเขาอยากเปิดสปาสาขาใหม่อ่ะแล้วก็ชวนให้ไปเป็นหุ้นส่วน
0: นั่นเลยชัดเป๊ะกูว่านะเว้ยที่คุณชายมันแอปแมนมาหลอกจีบมึงอ่ะเพราะว่าต้องการจะหลอกเอาเงินของมึง
1: ไม่จริง
0: จริง
1: คุณชายไม่ได้เป็นแก้งคุณชายแมนคุณชายไม่ได้เป็นแก้งคุณชายแมนคุณชายไม่ได้เป็นแก้งคุณชายแมน
0: บ้านี่มึงทันอยากมีผัวจะเป็นบ้าไปแล้วหรอเนี่ยฮะ
5: เฮ้ยเจ๊เอานะถือว่าเรารู้ตัวก่อนที่โดนมันหลอกแล้วกันนะ
1: ไม่จริงเขาไม่ได้หลอกกู
0: วะนี่กูรู้นะคะว่ามึงอยากจะมีผัวใหม่เนี่ยเพื่อเอาคืนเซฟมันแต่มึงช่วยหาผัวแบบมีสติหน่อยได้ไหมฮะเอางี้คราวนี้มึงต้องช่วยกูพิสูจน์แล้วล่ะ
5: อะไรวะ
0: ก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะจับให้ได้ว่าอีคุณชายนี่มันแอปแมนมาหลอกจีบพี่เจ๊หรือเปล่าเนี่ยทางเดียวก็คือมึงต้องเป็นต่ำๆไง
5: เฮ้ยมึงบ้าเหรอทำไมกูทำงานด้วยวะ
0: ก็ถ้าเกิดว่าอีคุณชายนี่มันชอบเก้งออกสาวแบบนั้นอย่างที่กูคิดนะเว้ยมึงก็ต้องเป็นต่ำๆมาถูกแล้ว
5: มึงไม่เป็นเองอ่ะ
0: ก็เมื่อวานกูแอปแมนไปหลอกจีบเขาแล้วแล้วเขาก็ไม่เอาแล้วมึงจะให้กูพรุ่งนี้กูออกสาวเฮ้ยคุณชายค่ะเราเป็นแฟนกันไหมคะอย่างนี้เหรอมึงจะบ้าหรือไงกูตอบเขาว่าไงว่ากูเป็นบ้าหรือว่ากูเป็นไบโพล่าหรือไงฮะ
1: บ้าหรือก็ช่วยกูหน่อยสิวะนะเขาดีมากเลยอ่ะงานกูดีอ่ะกูอยากได้เขาว่ามึงช่วยกูหน่อยนะ please นะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะ
6: เอานานายก็คิดซะว่าช่วยไม่ให้คุณเพื่อนออยโดนหลอกไงแล้วอีกอย่างนะฉันก็ไม่ได้เจอต่ำตำนานแล้วด้วยอ่ะ
0: จริง
6: ถึง

0: ูเลียตแอนด์จูเลียตซีรีส์รักต้องห้ามสุดคลาสสิกที่ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานความรักรับชมตอนแรกพร้อมกันก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลาม
1: เกินคาดมาก
0: ๆดูแล้วใจเต้น
2: เป็นการเปิดตลาดเกิร์ลเลิฟได้ดีมาก
3: ๆนี่แหละ GL ฉันตามหาก
0: ับรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
4: เคมีระเบิด
5: ว้าว
6: มิงมิงคือหล่อเท่สมาร์ทคูลมากๆส่วนน้องเนปจูนก็คือสวยน่ารัก
7: เขาเข้าขากันแล้วก็รู้สึกว่าโอ้น่ารักแบบแค่จ้องตาก็ฟินแล้ว
0: ด้วยความรู้สึกที่ต่างเอ่อล้น
2: ได้กลิ่นความขมมาตั้งแต่ EP 1
8: เปิดมาตีกันก่อน
9: เรื่องราวที่มันรักกันไม่ได้เขาจะทำยังไงให้เขารักกันให้ได้
7: เกลียดกันแต่ว่าเราต้องแอบรักกันนี่คือซิกเนเจอร์ของช่องวัน
0: ท่ามกลางความแค้นระหว่าง2ตระกูล
10: 2ตระกูลที่ไม่ถูกกันบังเอิญลูกสาว2ครอบครัวมีหัวใจให้กัน
11: พีคมากถ้าพ่อรู้จะเป็นยังไง
6: เฮ้ยแล้วยังไงล่ะความรักมันห้ามกันได้หรอ
0: ที่กลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
10: จะเหมือนโรมิโอเห็นจูเลียตที่เราติดตามไหม
8: แต่เรื่องนี้คือจูเลียตแอนด์จูเลียตมันอาจจะตีความแบบใหม
6: ่รอลุ้นกับทั้งสองคนเนี่ยจะฟันฝ่าไปได้ไหม
12: ต่อจากนี้ก็สองคนจะไปได้ไ
0: หมและนี่คือเสียงการการันตีว่าซีรีส์เรื่องนี
13: ้คนค่าแก่การได้ดูมากๆ
2: ใครก็ต้องดูพลาดไม่ได
7: ้ลองมาดูมาชิมบิงบิงเนปซูนคือถ้าเข้ามาแล้วน่าจะออกไม่ได้แล้ว
13: ห้ามพลาดดูสดทางวัน31ดูย้อนหลังที่วันดีนะ
14: เรือที่เหมาะสมแล้วที่จะให้ทุกคนได้ดูกัน
15: ก็ฝากซัพพอร์ตจูเลียตและจูเลียตอยู่ด้วยกันไปจนถึงตอนจบนะ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยมโทรออก

0: เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของวงการบ้างตั้งแต่คุณเตาเริ่มทำงานใหม่ๆมาจนถึงวันนี้เลย
1: ทั้งเศรษฐกิจและการเงินมันเปลี่ยนแปลงเยอะ
0: ที่เราเคยมี GDP แบบเป็นเลข2หลักได้เรายังมีโอกาสจะกลับไปเจอยุคทองแบบวันนั้นไหมคะ
1: จนกระทั่งผมตายก็ยังไม่น่าจะมี 10%
0: ที่บอกว่าไทยเนี่ยคือเสือตัวที่5ของเอเชียนะคะ
1: ไอ้ตัวที่5ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าวันนี้เสือมี7ตัวไปแล้ว
2: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่อชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลาน
4: ั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้155,000อการเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริงๆเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็คเกจพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจอง94โทรออก
6: ไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ยไอ้นั่นน่ะทำ
7: ตายแล้วกูจะเริ่มที่พี่สาวสุดที่รักของมึงก่อนเลย
8: พิพากษาว่าม
7: ันได้ชดใช้หนักแน
9: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: ใต้ล่า
9: ทุกวันพุธ
10: และพฤหัสบดี
9: เวลา 20:30
10: พิเศษลูกค้า AIS
9: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: เข้ามาทำไมเนี่ย
12: นี่พ่อมีอะไรบอกผมตรงได้เลยไหม
13: คุยกับมิ้นดีกว่า
14: คือนี้นะวอกอะ
15: พ่อของวอกบอกอะไร
16: ใคร จะร้อย
17: ไปด้วย
18: คุณครับ
19: ขอบคุณนะคะที่ช่วย
18: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
19: เงาโคชัด
18: สวย
15: เป็นต่องานเขา
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
9: เวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
20: ดิฉันก็รีเด็ดเยอะเป็นเด็กเอาใจตัวเองพี่คือการเหวี่ยงของอ้อมอ่ะมีวันหนึ่งถ่ายถึงแบบตีสองตีสามอะค่ะเราก็นั่งรอเฉยๆเพื่อที่จะเข้าฉากเขาก็จัดไฟจัดนู่นจัดนี่ทุกคนวิ่งตุกๆเราก็แบบเบื่อมากเลยอ่ะจะอะไรกันขนาดอะไรอย่างเงี้ยง่วงอยากนอนอยากกลับบ้าน
21: เคยแบบโดนเรียกไปดู
20: บอยพี่ป้อนเนี่ยเขาก็เลยพูดกับอ้อมอยู่วันนึงเธอมีบารมีพ่อ

0: มีช่วงหนึ่งเกิดการละเลยขึ้น
1: ตอนนั้นเหมือนแม่ไม่ค่อยสนใจนวะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเหมือนแม่ลืมไป
2: เอกสารเสียมันลอยเลยเฟ้งฟางเลยอ่ะ
3: ขอโทษคุณชายจริงๆเลยนะคะที่โทรตามมากระทันหันนะคะพอดีว่าเพื่อนๆของออยเนี่ยเขาอยากทำความรู้จักกับคุณชายอะค่ะไม่เป็นไรนะคะ
4: สบายมากครับอย่าคิดมากไม่เป็นไรครับ
3: น่ารักที่สุดเลยอะบอยทำอะไรก็ทำ
5: แต่งหน้าอยู่เนี่ยอย่าเร่งโอ๊ยลมเสีย
3: ขอโทษ
5: อุตตาอุ๊ยสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ีคุณจะเป็นคุณชายเหล่าใหม่อีเจใช่ไหมคะเนี่ย
6: หลัว
5: หลัวข้างหลัวหลัวใหม่ใช่ไหมคะเนี่ยชื่อต่ำตำนะคะยินดีที่รู้จักนะคะโอ้โหโอ้โอ้โอ้สปาร์คโอ้ยเจกุยฉ่ามึงจังเลยเนี่ยดูสิกล้ามนั้นกินหมดเลย
3: เดี๋ยวฝากคุณชายไว้แป๊บนึงนะพอดีว่าเดี๋ยวออยจะต้องลงไปเช็คเรื่องอาหารเย็นที่สั่งพี่เต็มมาไว้อะค่ะยังไงเดี๋ยวรบกวนคุณชายนั่งคุยกับอีต่ำตำเล่นไปก่อนนะคะโอเคนะคะฝากด้วยนะอีต่ำตำ
5: ได้เลยไม่ต้องห่วงเจ๊ไม่ต้องห่วงเลยสวยดีแม่กับคุณแม่ค่ะงั้นคุณชายฉันนั่งก่อนนะคะเชิญค่ะทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยวะเอาวะเฮ้ยเจ๊โอ๊ยโอ๊ยขอโทษค่ะคือพอดีอยากจะเช็คว่าตักคุณชายนุ่มหรือเปล่า
7: โอเคคร
5: ับ อุ๊ยตายแล้วขอโทษค่ะโอ้โหค้างนานไปนิดนึงโอ้ไม่ต้องขยับไปไกลขนาดนั้นหรอกค่ะนี่ตูดนะคะไม่ใช่แมงสาบอ่ะ
7: ผมไม่รังเกียจคุณต่ำตามอย่างนั้นเลยครับแต่จริงผมว่าคุณน้ำตามก็น่ารักดีออกนะฮะแล้วก็ผมก็มีเพื่อนคุณน้ำตามด้วย
5: แค่เพื่อนจริงเหรอคะ
7: ครับผมแค่เพื่อนครับ
5: โอ้ยน้ำตามนี่แย่งจริงเลยค่ะแขกมานั่งตั้งนานแล้วว่าน้ำสแก้วก็ยังไม่มีเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมาให้นะคะ

0: ไม่เคยทุเรศตัวเองแบบนี้มาก่อนเลยมาแล้วค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากคร
0: ับ อุ้ยก่อนอุ้ยตายแล้วห้องหมดเลยอ่ะอุ้ยขอโทษนะคะต้องขอโทษนะคะนี่แหละนี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะไม่ระวังเลยอ่ะเดี๋ยวตามเช็ดให้นะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเช็ดให้นะคะมาค่ะ
1: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับ
0: นี่แค่นี้ต่ำตำก็รู้สึกผิดจะแย่แล้วนะคะอย่าให้ต่ำตำรู้สึกผิดไปมากกว่านี้เลยนะคะให้ต่ำตำเช็ดให้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: มาค่ะเดี๋ยวเช็ดให้นะคะค่ะเช็ดนะคะเช็ดเมาดูสิเปียกหมดเลยเนี่ยเปียกหมดเลยเนี่ยดูสิ
1: พอดีกว่าครับเดี๋ยวตรงนั้นผมเช็ดเอง
0: โอ้ได้ค่ะเพิ่มนะคะนี่ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณชายคะที่คุณชายบอกต่ำๆว่าคุณชายไม่รังเกียจเก้งแบบต่ำๆเนี่ยแล้วคุณชายชอบไหมคะ
1: หมายความว่ายังไงครับ
0: ตรงๆเลยนะคะคุณชายค่ะต่ำๆชอบคุณชายค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะครับคือแต่ผมเป็นแฟนเพื่อนคุณนะครับ
0: นี่คุณชายคะคุณชายไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยนะคะต่ำตำเนี่ยนะเคยมีแฟนคนเดียวกับอีเจมันแล้วอีเจไม่ถือแล้วก็เรื่องแค่นี้เอง
1: ต่ำตำครับผมชอบผู้หญิงนะครับ
0: ว้าเสียดายอ่ะเสียดายอ่ะบอกเลยนะคะว่าคุณชายเนี่ยสเปคต่ำๆเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดคุณชายเปลี่ยนใจเมื่อไหร่เนี่ยกลับมาหาต่ำๆได้เสมอเลยนะต่ำๆจะรอนะคะตายแล้วพูดอะไรเขินจังเลยอ่ะตามสบายดีกว่าค่ะตามสบายเดี๋ยวต่ำๆขอตัวไปหาเจ๊ก่อนนะคะมันลงไปนานมากแล้วไปตามมันหน่อยตามสบายนะคะเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมานะคะอยู่ไหนนี่อีเจ๊โอ้ตายแล้ว
1: คอยดู
2: อุ้ยมาแล้วไปแล้วโอ้โหนายนี่นายแต่งตัวอย่างนี้สวยเหมือนกันนะโหแก้มแดงปากชมพูอุ้ยตาก็แดงโอ้โห
3: นี่ชิ้นน้อยมือว่าอย่างนี้ยังสวยอีกเหรอ
2: ดูดีน่ารักน่ารักขออยู่ในแต่งตัว
0: เพื่อนสาวหอมแก้มกันไม่เป็นไรไง
4: เพื่อนสาวหอมแก้มกันเนี่ยมึงเปลี่ยนชื่อเป็นอีเนียนไหมฮะ
2: ว่าไงได้เรื่องไหมอ่ะผู้ชายอ่ะเขาเป็นแกงหรือเปล่า
3: เออไอ้ตั้มมึงนี่มันเนียนตลอดเลยนะเนียนได้ทุกสถานการณ์เลยนะเนี่ย
5: เฮ้ยหอมแก้มกูไหมเนี่ย
3: เอ้าก็เมื่อกี้มึงยังบอกว่าเพื่อนสาวหอมแก้มกันไม่เป็นไรนี่เนอะ
5: โอ้ย
4: มึงได้อีกคนทั้งฝาเลยแหมมึงเนี่ยได้ทุกสถานการณ์เหมือนกันนะเนี่ยไป
2: ว่าไงอีน้ำคุณชายอ่ะเป็นแกงเปล่าเป็นหรือเปล่า
5: ขยะขยงกูขนาดนั้นอ่ะผู้ชายชัวจริง
3: Yes! อีเจ๊นี่มึงจะดีใจจนเถื่อนสั่นอะไรขนาดนั้นคะแหมรู้ค่ะว่ามันแห้งมานานแล้วแต่ไม่ต้องดีใจขนาดนั้นก็ได้มั้งกูหมั่นไส
2: ้กูก็ดีใจของกูว่าเขาไม่ได้เป็นเก่ง
3: แต่ตั้มมึงทำทุกอย่างที่พวกกูบอกหรือเปล่าวะฮะ
5: เออกูทำทุกสเต็ปเลยเว้ยตั้งแต่ทำน้ำหกใส่เช็ดซิกแพคเหลืออย่างเดียวคือพาเขาขึ้นเตียงนี่แหละ
4: เป็นไงเขาไม่ใช่แกเขาไม่ได้มา ลอกกูคอยดูนะหลังจากนี้อีก2วันกูจะจัดให้เขื่อนกูน้ำท่วมแล้ว
3: ขอให้ลมปากอ่าว
5: เลือกแล้วนะกูเปลี่ยนชุดก่อน
2: เอ้ยเดี๋ยวสินายโอ้โหแต่งตัวสวยจัดเต็มขนาดนี้ฉันขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะมา
5: เดี๋ยวก่อนถ่ายได้แต่ว่าไปถ่ายในห้องคุณ2กับ2นะ
1: ผมจะให้ถ่ายทุกซอกเลย
2: โอ้ย
3: ไอ้ตั้มแต่เซนส์ของกูเนี่ยบอกว่าอีคุณชายอะไรเนี่ยมันแปลกๆนะเว้ยมันมีอะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้อ่ะ
5: อีกแล้วเหรอวะ
3: อีกแล้วอะไรคราวก่อนนั้นเซนของกูบอกว่าอีสตรีมเนี่ยมันมีชู้แล้วมันเป็นไงมันก็มีจริงๆไงเชื่อกูสิ
4: เป็นไงคะเบื่ออาหารร้านออยยังคะ
1: จะเบื่อได้ยังไงล่ะครับได้มากินข้าวกับแฟนทุกวันแบบ

0: นี้ผมว่าผมมีความสุขมากกว่า
1: โอ้ย so sweet ปากหวานจังเลยค่ะปากหวานแบบนี้สนใจจะขึ้นไปกินของหวานกันทั้งออยไหมคะ
0: ใจจริงก็อยากขึ้นไปมากนะครับแต่ว่าผมดันติดนัด

0: ผมแล้วก็ยอมร่วมหุ้นกับผม
1: ของเลยอ่ะขอน
0: งั้นเดี๋ยวถ้าเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวผมรีบโทรหานะครับ
1: โอเคค่ะ
0: โอ้ยเจ๊พอล่ามาทำอะไรที่เนี่ย
2: ถามได้นี่กูกับมึงเนี่ยนะก็มีกันอยู่เรื่องเดียวนี่แหละคือเรื่องติดหนี้เขาอะก็ถามหน่อยสิตกลงว่ามึงมากินข้าวหรือว่ามาปลูกข้าวเนี่ยฮะนานจ้ะ
0: นี่จะบ่นอะไรนักหนาฮะแค่นี้เธอเกือบเอาตัวไม่รอดแล้วนี่รู้ไหมกระชับไอ้เจ๊นี่ได้นะถ้าเพื่อนมาเนี่ยสแกนต้องรู้กี่รอบ
2: จริงเหรอนี่ตกลงที่มันเรียกมึงมากินข้าวเนี่ยคือเรียกมาสแกนอย่างนั้นเหรอ
0: ก็ใช่นะสิดีนะที่ฉันไหวตัวทันไม่งั้นน่ะคงแสบพวกมันไปแล้วแต่บอกตรงๆนะว่าไอ้เธอที่ต่ำตำนี่นะตรงสเปคฉันมากถ้าไม่ติดต้องหลอกอย่างนี้เจ๊นี่นะอีต่ำตำโดนฉันกินไปแล้ว
3: ดีมากที่มึงขัดระงับความหื่นของมึงเอาไว้บ้างนี่แล้วถามหน่อยสิตกลงว่าอีเจ๊ออยอะไรนั่นน่ะมันยอมร่วมหุ้นกับมึงไหม
0: ยอมผู้นี้มันโอนตังค์ให
2: ้
0: เลิศยะ
4: ผมไม่ได้มาหาคุณออยหรอกครับแต่ว่าผมมาหาคุณนี่แหละ
5: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์4ตอนสุดท้าย
6: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยไม่ต้องรีบนะ
7: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะจีนตกมาได้ยังไง
8: ไม่รู
7: ้คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
9: มันอาจจะเป็นเอเจ
7: ตอนที่เอเจออกไปเจอจีนน่ะจีนตกลงไปแล้วนะคะ
9: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
10: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
7: กูจะเป็นลูกคุณล่ะค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแปะ
9: ลูกมึงแม่งโรคจิต
10: ว่าลูกกูโรคจิตอ่ะ
11: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอร์วันด
13: ี
12: วิมานอากาศ
13: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
12: วันจันทร์อังคาร
13: เวลา
12: 2ทุ่มครึ่ง
13: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99 บาท
13: ต่อเดือน
12: กดดอกจัน59ซีเลีย
13: นโทรออก
14: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
15: ที่นี่คือ The Crow ครับอีกาสมาคมรับศพทุกปัญหาที่มีคนมาจ้างงานก็คืองานหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ต้องโดนไล่ออก
16: คืนนี้พี่อยู่กับรักได้ไหม
17: ผมยินดีร้องให้ที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาที
18: เป็นแฟนเก่ากันปะ
16: คุณคือแมทเทอเรียลที่ผมมันแบบที่สุดผมอยากจะจ้างคุณ
19: ในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้าง
5: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
8: แขกรับเชิญของเราครับผม
4: รถ
8: พักครับ
4: กูนาคาเกตัวใหญ่ฉันไม่มี
8: นี่
4: เขาได้ขี้เป็ดครับพี่
8: โทษนะโ
4: อ้ไอรายการเนี่ย
8: ไม่ไอ้ไม่เซตดินสไลด์ไว้ครับพี่บอก
9: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกปิมเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่
6: ๆพบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
3: ไลฟ์เลสเซ่นอาทิตย์นี้พบกับ
7: ต้องขอบคุณเกษตรกร

0: ถ้าเราใช้วัตถุดิบที่ดีก็เป็นอะไรที่เราอยากทำต่อสู้ทำธุรกิจ
1: ตั้งเป้าให้มันสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันให้กำลังใจตัวเองทุกวันเออดีว่าดี
2: อยากรวยค่ะคุณโตโต้เราเกิดมากับความจนนะคะแต่เราไม่อยากตายไปกับความจนเราอยากรวยในเมื่อลูกค้ามาทานที่ร้านไม่ได้เมย์จะส่งก๋วยเตี๋ยวของเราไปให้ลูกค้าหน้าบ้านทั่วประเทศ
3: อาทิตย์นี้4โมงเย็น
4: ขอโทษที่เดินชนคุณด้วยครับคุณชื่ออะไรครับ
5: เอยี่ค่ะถ้าเบอร์บางทีก็ดีเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้น
4: ทำไมทุกอย่างที่คุณพูดมันโดนใจผมหมดเลยผู้หญิงที่ชื่อเอยี่เนื้อคู่ผมใช่ไหม
5: ฉันเป็นแฟนกับคนที่อยู่นอกลัทธิไม่ได้ค่ะ
6: อิชบาจะตามหลอกหลอนฉันไปถึงไหนอะ
7: จำใส่กระโหลกแกไปด้วยนะฉันไม่ได้รักเธอแล้ว
8: ต้องใช้ไม้ตายสินะขอให้อีหมอเย็บเสียตัวให้ฉัน
9: หมอเย็บเป็นไงไม่รู้ว่ะ
10: โดนของเข้าก็วะ
11: เซลเซลเซล
12: เซลเซลเซล
13: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
14: ตลอดชีวิตที่หนูอยู่บ้านหลังนี้หนูไม่มีความสุขเลย
15: พอเขาติดยาปั๊บนึงเนี่ย
16: เรื่องอื่นมันเบาหมดใช่ไหมสมมติพี่อ้อยกับพี่ชอตเลิกพูดเรื่องอื่นเลยทันใดนั้นที่ได้ยินคำว่าเขาติดยา
17: หนูไม่ได้มีความรักอะไรกับเขาแล้ว
16: แล้วจะอยู่ทำไมอ่ะ
14: มันเป็นบ้านที่หนูเอาเงินเก็บมาสร้างหนูก็เสียดาย
16: บ้านกับชีวิตลูกหนูเลือกอะไร
13: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
18: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้1 ทุ่มตรง
19: ท่านคอยให้ได้เนี่ยแกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
5: คำใดคำนั้น
0: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ
2: ่ถูทั้งนอกแล้วก็ถูไต่ตัวซื่อสะอาดบ่สะอาดคอยเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของคอย
0: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
7: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: สุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1 ทุ่มตรง
6: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ชิ้นใหญ่จังเลยอ่ะ
3: เจ็บพละเจ็บพละเจ็บพละเจ็บพละ
4: ไอ้สมชาย
9: ครับอีนี่กูบอกกี่ครั้งแล้วยังจะเรียกชื่อจริงกูไอ้เด็กมัน
3: นี่ฉันก็เรียกเธอตั้งนานแล้วไม่หันสักทีนึงจะบอกว่าอีเจ๊ออยอ่ะมันโอนตังค์มาให้แล้
9: วจริงเหรอ
3: จริงสินี่ดูนี่
8: ตายแล้วขอบคุณสวรรค์จริงๆเลยอ่ะที่ส่งอิชนีควายนี่มาให้เรา
3: เจ๊เรารอดแล้วเงินใช้นี้เขาแล้วอ่ะแบบนี้ต้องฉลองกันหน่อยแล้ว
8: เอว
3: ไม่เมาไม่เลย
15: ลงใจกูทาไปได้ฮะเป็นอะไรพยาธิชัยตีนหรือไงคะ
1: ตีนแกเสกูแค่สงสัยอ่ะทำไมวะทำไมคุณชายเขาไม่ติดต่อกูเลยอ่ะฮะอยู่ดีก็หายไลน์ไปก็ไม่ตอบกูอ่ะ
15: นี่คุณชายก็อาจจะกำลังขี้อยู่ก็ได้มั้งแล้วจังหวะที่มึงส่งไลน์ไปหาเขาเนี่ยเขากำลังล้างตูดอยู่พอล้างตูดอยู่เขาก็ไม่มีมือมาตอบไลน์หรือไง
1: กูว่าถอดไส้ออกมาล้างเลยดีกว่าไป
15: โอ้ยนี่แนะนำผ่านมากเลยรู้ไหมมึงอีสตีมหายไปเป็นเดือนๆเนี่ยมึงไม่เป็นเดือดเป็นร้อนนี่พอพี่ผัวใหม่ปุ๊บคุณชายหายไปไม่กี่ชั่วโมงเลยซ้ำโอ้โหทำหงุดหงิดหงุดหงิดน่ารำคาญนี่อีสตีเหอผัวใหม่ตกลงกูใจกูทาไหมเนี่ยเล็บอะฮะ
1: เออทาหน่อย
15: นั่นน่า
1: ใช้กูทาหน้า
15: ไม่วางวางนี้
10: ครับเลยครับประตูไม่ได้ล็อก

0: คุณชายคุณชายมาทำอะไรคะเนี่ยหายเจ๊เหรอ
1: ปกติแล้วอยู่บ้านน่ะแต่งตัวอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะคือถ้าอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็จะแบบว่าแต่งตัวแบบแมนๆบอยๆนิดนึงอะค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้คือจะออกไปงานแบบสังคมนิดนี้ก็ต้องแบบสวยนิดนึงอะค่ะแล้วตกลงมาหายเจ๊เจ๊อยู่ในห้องนะคะ
1: ผมไม่ได้มาหาคุณออยหรอกครับแต่ว่าผมมาหาคุณนี่แหละ

0: มากชอบคุณชอบคุณมากด้วยเอ้ยมันเกย์เหรอใช่แล้วเกย์มากๆด้วย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวแต่เย็นนะคือผมไม่ใช่เกย์ผมเป็นผู้ชาย
0: นี่ถ้ากลัวว่าจะมีปัญหากับเพื่อนของคุณแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเนี้ยจะเป็นความลับของเราสองคนโอเค
1: ความลับอะไรเดี๋ยวหยุดใจเย็นครับผู้ชายคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้ชายครับมาทั้งแท่งด้วย
0: เขาไม่เชื่อ
1: เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจ

0: อดคำแรงซะด้วยเหมือนเขาเลยตัวเองตัวเองทำไมบอบบางจังอ่ะรู้ละแกล้งทำเป็นสลบใช่มาจะได้ไม่รู้สึกผิดกับเพื่อนพ่อหนุ่มคนดีคนดีโอเคโอ้กล้ามขาทั้งนั้นชอบมีอะไรอยู่ใต้หมวกใบนี้เนาะไอ้สกินเฮดด้วยชอบอ่ะแมนแมนI like it I like it ชอบชอบจะกินส่วนไหนก่อนดีนะรู้ละว่ากินส่วนไหนก่อนดี
1: เมื่อวิมาที่กำลังลุกเป็นไฟ
2: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
1: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
3: แต่โกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกผมก็ทำที่ไว้แล้วอ่ะ
4: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
1: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
5: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
1: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
6: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
2: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
1: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
5: ลูกจะต้องเก่งกว่ามาทุกด้าน
7: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้อยอย่างแก
2: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้อยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
1: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไรดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอร์วันดี
8: วิมานอากาศ
9: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
8: วันจันทร์อังคาร
1: เวลา2ทุ่มครึ่ง
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาท
8: ต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรีย
1: ลโทรออก
10: นี่อยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริงหรอวะ
11: ก็จริงดิวะ
12: โคตรให้โชว์ขอมาเซอร์เวย์หน่อยแล้วกัน
13: 1ห้ามนินทา2ห้ามโอโห3ห้ามพูดยาบ
14: จริงๆพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
15: ิไอ้ติงคุยกับใครเนี่ย
16: คือพี่โชเขาจับได้ว่าพี่ติงทำงาน2ที
17: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:00 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
18: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
19: อาทิตย์นี้ติดตามชม
3: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
4: ได้เลย
3: กูรูเบน
2: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
3: เฮ้ย
6: โนดู
11: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
3: เพอร์เฟกต์ไป
11: เพอร์เฟกต์ไป
3: ไม่ชอบ
11: ไม่ชอบ
0: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
19: รู้ไหมจะตกตกอาทิตย์6อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
17: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: เก็บแต่ข้อมูลสนามอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ต้องเก็บหัวใจปวกขอบคนสวยมาด้วยล่ะ
18: น้องนายทำอย่างนี้ไม่ได้นะพี่จะทำให้สนามนี้ต้องปิดตัวไม่เหลือแม้แต่ชื่อเลย
9: หัวใจของสนามกอล์ฟคือ LOPE
7: ขอบคุณปวีนะคะที่บอกรักน่ะ
13: ทำไมปวีถึงออกมาจากห้อง

0: นอนหน้าแต่เช้าแบบนี
1: ้ก็น่าอยากรู้ว่าวันหยุดโปที่เขาอยู่กับกอล์ฟทั้งวันเขาทำอะไรกันบ้าง
2: น่าขอตามโปวีหนึ่งวันได้ไหมคะ Give me more

0: อกเลยนะครับมีแต่เจริญ
1: เนี่ยโกงนะ
2: แล้วโกงให้ผมช่วยอะไร
1: อักเกศรเป็นรักแรกของอัวต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเกศรเป็นใคร
3: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
4: แกรู้ว่าไหมอักโกงนะรักที่นี่ขนาดไหน
5: ป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
6: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่ของน้องเอง
7: ซิทคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็น
8: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31
9: เดี๋ยวโกลเด้นซองออลสตาร์อาทิตย์นี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
10: อีรักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
3: ใช้ครีมตามสัญญา
4: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
3: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
5: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
4: จริงเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
6: จูเลียนแอนจูเลียน
7: คืนนี้เวลา2ทุ่มคร
0: ึ่
7: ง
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนจูเลียนทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: พี่นี่มีน้องอยู่ไหนใจหล่อนไปตะวันกระดุมเม็ดแรกกำลังจะเปลือยออกนะครับอาชาเม็ดแรกเม็ดที่สองเม็ดนี
9: ้เฮ้ยเฮ้ยทำไมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
10: เดี๋ยวลาห้องอีแบดมีไรฮะ
11: เฮ้ยมีอะไรเหรออีเจ
10: ๊อีแบดมันบอกว่าคุณชายกำลังจะข่มขืนอีตั้มไปดูแล้ว
11: บอกแล้วว่ามันเป็นต้นบอกแล้วว่ามันเป็นต้น
12: เดี๋ยวก่อนให้น้องใจเย็นนะครับคือมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลย
9: แล้วมึงจะให้กูคิดว่าไงมึงถอดเข็มขัดเฮียกูซะขนาดเนี้ยถ้ามึงไม่กินหนอนเฮียกูเนี่ยแล้วเมื่อกี้จะทำอะไร
10: คุณชายคุณชายไป
11: คุณชายอีพี่เพชรมันจะข่มขืนอีตั้มจริงๆกับมึงดูดิมันแก้ผ้าหรือแต่บ็อกเซอร์อย่างเงี้ย
12: ไม่ใช่ครับคุณออยมาก็ดีแล้วครับช่วยอธิบายให้น้องเขาฟังหน่อยว่าผมไม่ใช่เกย์แล้วผมเป็นแฟนคุณ
10: แล้วคุณเข้ามาทำอะไรในห้องไอ้ตั้มตามมันอ่ะฮะ
12: ผมคิดว่าคุณอยู่ห้องนี้แล้วก็เลยจะมาหาคุณเพื่อจะมาบอกความคืบหน้าของเรื่องสปาที่เราจะร่วมหุ้นกันนะครับ
11: ไม่จริงเลิกมีพิรุษแล้วแกจะแก้ผ้าหรือจะบ็อกเซอร์ทำไมฮะ
9: เป็ดก็ถามไม่เหมือนกันเขาไม่ตอบเป็ด
12: คืออย่างนี้ครับ

0: ผมอ่ะอยู่ในห้องน้ำแล้วก็พอดีผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างมันล้มผมก็เลยวิ่งออกมาแล้วก็เห็นเขาเนี่ยอยู่ที่พื้นคือเป็นลมอยู่ไงผมก็เลยอุ้มเขาแล้วก็วางเขาบนโซฟาครับ
1: โอ้โหไอ้ต้ามันจะสลบไปได้ยังไงฮะ
0: วันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือพอมาจากห้องน้ำก็เห็นเขาสลบอยู่แล้วครับ
2: ล่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนดีกว่านะคุณหน่อยจะดูแลคุณตั้มเขาต่อแล้วเดี๋ยวเรื่องสปาเราค่อยคุยกันนะครับไปก่อนนะครับ
1: รีบไปเลยแกเอาทุกอย่างของแกไปเลยนะแกเอาไปเลย
3: เชิญครับเชิญครับ
0: นอนหลับฝันดีครับ
1: กูยังไม่ได้ทำอะไรขนาดนี้ไงตั้มเลยนะตั้ม
4: ตั้ม
1: ตั้ม
4: ตั้มตั้มเป็นไรวะตั้ม
1: มือเจ๊ที่หน้าตั้มมันมีรอยช้ำด้วยอ่ะ
4: เฮ้ยตั้มตั้มเป็นไรอ่ะ
1: ตั้ม
4: ตั้ม
1: ตั้ม
4: ตั้ม
2: เฮ้ยไปไปเลยไปเลยไปไปไป
1: ไปตีกูทำไมอ่ะ
2: เฮ้ยชาตีเหร
1: อ
2: ไอ้ชายอ่ะไอ้ชายไอ้ชายอยู่ไหนไอ้ชายมันอยู่ไหน
4: คุณชายกลับไปแล้วกลับไปแล้วคุณชายเขากลับไปแล้วแล้วนี่มึงเป็นไรคะล้มหัวฟาดพื้นเหรอนี่มึงโชคดีมากเลยนะที่คุณชายเขาอยู่ช่วยมึงเนี่ย
2: ช่วยกับป้ามึงดิไอ้ชายมันเป็นเกย์เว้ยมันจะข่มขืนกูด้วยมึงต่อยกูสลบเลยเนี่ย
1: แล้วมึงได้เสียเอกราชให้มันหรือเปล่าอ่ะมึงไม่แน่ใจอ่ะกูยินดีเช็คให้มึงได้นะ
2: เดี๋ยวมึงหยุดเลยมึงหยุดเลยร่างกายกูรู้เว้ยเอ้ยเจ
4: ๊
2: กูบอกนะมึงโดนมันหลอกแล้ว
4: นี่มึงอย่าบอกกูนะว่ามันมาหลอกเอาเงินกู
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงโอนไปแล้วเหรอเท่าไหร
4: ่300,000
1: โอ้โหโอ้โหนี่ Welcome to my world ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของสุยหนิวโลกของควายอย่างกูที่มึงคร่ำด่ากูไว้ตลอดไงบอกกูฉลาดไงโง่เองคราวนี้รับมงเขาควายของกูเนี่ยต่อจากกูไปเลยจ้า

0: ชายไหมคะ
1: จะเจอมันได้ยังไงล่ะคะทุกอย่างของมันเนี่ยปลอมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่สปาแม้แต่เพศมันเนี่ยมันยังปลอมเลย
2: มันคือเอาเรื่องนี้เจ้าทำไงต่อครับ
1: จะให้ทำไงอ่ะก็ต้องแจ้งความจับมันนะดิ
2: กูเติมมึงแล้วบอกไว้ให้ดูดีๆดูนานๆจะได้ไม่โดนหลอกเห็นปะ
1: คนนี้กูก็ดูนานแล้วนะตอนอีสตีฟอ่ะกูดูแค่2วันกับ3ชั่วโมงเอง
3: แล้วเป็นยังไงล่ะคะอีกคนที่ครบ2วันกับ3ชั่วโมงเนี่ยหนีไปมีชู้โอ้โหแล้วล่าสุดเป็นไงครบ7วันโดนหลอกไป 300,000 นี่คราวหน้าคุณแม่ค่ะหนูแนะนำนะคะ1วันลองดูใจพอรับรองได้เลยว่าโอ๊ยหมดตัวไม่รู้เรื่อง3ล้านเอาจริง
1: ๆเฮ้ยนี่มันช่างหาที่มึงจะมาซ้ำเติมกูป่ะมึงควรจะปลอบประโลมกูสิวะ
3: โอ้แต่ช้าแต่นะแม่นะไม่งูนะคะไม่เศร้านะคะเพราะอย่างน้อยที่สุดอะคุณแม่จะโดนหลอกหมดตัวไปเท่าไหร่ก็ตามนะคะคุณแม่ยังมีลูกไปคว้าคนนี้อยู่ข้างๆค่ะ
1: เดี๋ยวนะที่มึงพูดเนี่ยคือปอบใช่ปะเพราะถ้าใช่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยกูเลย
3: นี่อุตส่าห์พูดแล้วเนี่ยนิ่มๆดูไว้นะถ้าเกิดว่าคิดจะมีแฟนน่ะต้องดูนานๆรู้ไหมอย่างโง่เหมือนอีเจมันเข้าใจเปล่า
4: โอ้ยไม่มีปัญหาหรอกจ้าถ้าผู้ชายมาหลอกฉันได้ฉันก็ไม่มีอะไรให้หรอกเพราะฉันโจร
3: ฉลาดมากจ้ะนิ่มๆเนาะโน
1: แม่ถ้ามึงคิดจะด่ากูนะมึงช่วยด่ากูตรงๆเลยค่ะแล้วมาทำเป็นเนียนสอยนิ่มๆมันวางดีกับคนอื่นไม่ใช่นิสัยมึงเลยค่ะ
3: ว้ายไอ้เด้อฉลาดแล้วเราจับโปะได้ด้วยอ่ะที่เมื่อวานไม่เห็นฉลาดอย่างนี้เลยคะเนี่ย
1: ไม่ได้กินหญ้าเป็นอาหารของมึงแ
2: น่เฮ้ยเอานะคิดมากมึง
0: สามแสนเหรอ
3: โถตอนให้ไม่คิดเนาะ
2: นี่คุณผมว่านะคุณกลับมาคบผมเถอะคุณจะได้ไม่โดนผู้ชายหลอกไหมเจ๊
0: นี่คุณต้อยเขาไม่หลอกฉันหรอก
5: โอ
6: ้
5: โ
6: หเฮียนี่เราก็ขยันหาเรื่องให้ตัวเองเจ็บเนอะ
2: เหมือนมึงเปรียบเลยนี่เจ็บไหม
6: เจ็บ
2: เจ็บก็นั่ง
6: ขยันเลย
2: นี่เจ๊ทีหลังนะถ้ามึงจะคบใครเนี่ยช่วยเอามาให้เพื่อนสแกนก่อนโอเคเปล่า
3: จริง
1: เออค่ะพ่อไม่เป็นใครวะกล้ามาหลอกคนอย่างกูนี่สูสีไทยเฮาของย่านนี้เลยนะไม่มีใครกล้าแย่งกูเลยอ่ะอย่าให้กูเจอตัวมันนะเอาคืนมันแน
6: ่ที่พูดมาก็ไม่เห็นผล
2: คุณ
0: อะไร
2: จับผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ย
0: นายไม่มีผมนายไม่เข้าใจหรอก
6: ไม่มีผมไม่รู้หรอก
2: แต่ถ้าคุณมีผมคุณจะเข้าใจแล้วนะ
6: หนึ่งปั๊บเ
2: ฮ้ยเฮ้ยอะไรผมมึงเนี่ยตบหัวกูทำไมเนี่ย
3: ทำไมกูจะตบไม่ได้ฮะเมื่อเช้ามึงไม่ได้ส่งกูทำงานเนี่ยก็เรื่องนึงแล้วนะแต่มึงโทรไปฟ้องพ่อกูแล้วนี่กูตื่นไปทำงานสายอีกเหรอ
2: กูไม่ได้โทรฟ้องพ่อมึงเลย
3: โกหกถ้ามันไม่ได้โทรฟ้องมันจะเป็นใครคะเพราะว่าเรื่องที่กูตื่นไปทำงานสายเนี่ยก็มีแต่มึงกับอีเจสองคนที่รู้อ่ะอย่าให้กูรู้นะว่าไอ้อีตัวไหนเป็นคนโทรไปฟ้องพ่อกูอ่ะกูจะแหกให้หูรูดฐานเลยมึงคอยดูนะ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลไบโอช้อปปิ้ง
0: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
1: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
1: ถูไปเลย
0: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้านี่สิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซัก
1: แบบนี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากจะทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นมวลทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
0: ถูก
1: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเน
0: า
1: ะเราโชคไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
0: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
1: เออเนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อย
0: เออ
1: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอ่ะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: ปุ
1: ๊บแบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โท โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีผัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให้เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
1: ู
0: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่อุ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: เอออ
0: ันน
1: ี้
0: มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: ก็เรียก
0: กระดาษกาวเออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆค
0: ือ
1: เวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
0: จ้ะ
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้ว
0: เน
1: ี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถ
0: ู
1: กมาก
0: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถือบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง
1: ช
0: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาด
1: ู
0: อีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด
1: ้
0: านน
1: ี
0: ้คือปั่นน
1: ะ
0: เน
1: ี่
0: ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี้แน่นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะ
0: ถู
1: คนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: เนี่ยคาบอยู่
1: มานี่มานี่มาได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งค
1: ุ
0: ณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะค
1: ุ
0: ณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแปลว
1: ่
0: าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะม
1: ัน
0: จะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริงๆ
1: ใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR Code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ตามสุภาษิตเขาบอกว่านกที่ตื่นเช้ามักจะได้หนอนตัวใหญ่เสมอเช่นเดียวกันนะครับคนที่ตื่นเช้าอาจจะไม่ได้เจอทะเลหมอกก็ได้เพราะว่าการตามหาทะเลหมอกนั้นมันต้องอาศัยดวงวันนี้นะฮะเราจะไปตามหาหรือว่าไปล่าทะเลหมอกที่ภูลำดวนหรือภูสำทองตามขึ้นไปข้างบนเลยครับไปครับพร้อม
1: อ้าวเขาเล่าว่าทะเลหมอกที่เนี่ยสวยแบบตะโกนเพราะจะเห็นทั้งวิวเขาเพื่อนบ้านฝั่งเราและโค้งแม่น้ำโขงจริงหรือเปล่าเฮ้ยต้องตามพี่หนุ่มของเราไปเลยครับการขึ้นไปบนภูก็ใช้รถที่ชุมชนเตรียมไว้บริการใช้เวลาประมาณ15นาทีก็ถึงจุดหมายปลายทางสบายผิดกันเฮ้ยขอโทษไว้เฮ้ยนึกว่าสายการบินผิด
0: มีข่าวดีมาบอกนะครับรอดูฮะวินาทีต่อไปคุณจะได้เห็นทะเลหมอกที่ภูลำดวนเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: วยแบบตะโกนสวยตาแตกจริงๆครับคุณผู้ชมสมคำร่ำลือจริงๆที่สำคัญชุมชนร่วมกันส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยโอ้โหน่าสนับสนุน
1: โอ้สวยมากเลยครับเฮียครับเฮียสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ที่มาที่ไปของภูลำดวนเนี่ยฮะ
2: ครับทางปกติทางภูมิศาสตร์ก็เรียกว่าภูซำทอง
1: ครับ
2: ต้องช่วงหลังมาท่านอำเภอก็ขึ้นมาตำรวจเราก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแกก็ให้ทุกหมู่บ้านหาเศษไม้หัวไร่ปลายนามาทำสกายวอล์กไม้พวกนี้แหละ
1: อ๋ออันนี้ไม้พวกนี้นี่คือเศษไม้ตามบ้านต่างๆ
2: ครับครับครับ
1: ปฏิปต่อปฏิปต่อจนกลายเป็นทางเดินเนี่ยเหรอฮะ
2: ใช่จนเป็นทางเดินคือเราสังเกตดูไม้จะไม่เหมือนกัน50หมู่บ้านก็คือได้200เมตร
1: อ๋อ
2: ทำวันเดียวให้เสร็จเพื่อเอาเลิกเอาชัยก็เลยทำวันเดียวเสร็
1: จอ๋อแสดงว่าจุดท่องเที่ยวตรงนี้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมหมด
2: ครับมันเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูซำทองหรือภูลำดวนอย่างยั่งยืน
1: ครับเราส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นี่ยังไงบ้างครับ
3: เรามีแคมเปญตัวหนึ่ง
1: ครับ
3: ก็คือ20ยอดภูต้องมาดูที่เลยนะครับในภูลำดวนแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในยอดใน20ยอดภูนะครับที่เราโปรโมทประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพราะว่าในส่วนของปากชมเนี่ยเป็นอีกจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามนะครับที่วิวไม่แพ้ที่อื่นนะครับนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของจังหวัดเลยก็ว่าได้ครับ
1: มิฉะนั้นแล้ววันนี้อนุวัฒน์ทั่ว

0: ไทยรอดูนะฮะเสน่ห์ของปากชมมีอะไรบ้างรอติดตามนะฮะแต่ตอนนี้ขอม่วนก่อนนะครับ
1: เอามา
2: สวยอย่างเดียวไม่พออย่างม่วนอิหลีอีกด้วยม่วนอิหลีม่วนคักๆม่วนเด้อค่ะเด้อไม่มาไม่ได้แล้วภูลำด่วนอำเภอปากชมจังหวัดเลยระวังเลยนะครับแต่ของดีปากชมยังไม่หมดแค่นี้เพราะพี่หนุ่มของเราไปเจออาชีพแปลกที่สร้างเงินล้านพระเจ้ามีเงินที่ไหนเราไปที่นั่นตามไปเลยครับ
3: ถึงแล้วอะครับ
4: ถึงแล้วครับ
3: ไม่นี่จะไปหานี่จะไปหาเงินล้านทำไมพาผมมาอยู่เนี่ยหาดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะ
4: ก็นี่แหละครับเนี่ย
5: นี่แหละ
4: ตรงเนี้ยเงินล้านทั้งนั้นเลยครับ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวนี่พาผมมาเอาหินเหรอฮะ
4: ครับ
5: ใช
3: ่ไม่หินแบบนี้ผมเคยเห็นเนี่ยแถวบ้านผมก็มีนี่เป็นหินเงินล้านเหรอ
4: ครับผม
3: ที่นี่ก็คือหาดเบี้ย
4: ใช่
3: หาดเบี้ยที่นี่เนี่ยก็คือเป็นที่ที่ชาวบ้านเขาออกมาหาหินกัน
4: คร
3: ับ อ๋อผมเห็นแต่ละที่เด่นไหมฮะมาปักล่มกันแล้วก็หาหินกันหมดเลยนี่นี่นี่นี่มาจับจองที
4: ่ครับ
3: ส่วนมากเขาจะมาหาในหน้าแล้ง
4: ใช่ครับ
3: ก็
4: เป็นฤดูน้ำ
5: น้ำลด
4: หลากขึ้นมาแล้วจะท่วมไปหมดทั้ง
3: มันมีราคาเหรอครับหินแบบเนี้ย
4: มีครับผม
3: มันขายได้เยอะไหมมันขายได้เป็นล้านเป็นแสนเลยเหรอฮะ
4: ได้ครับ
3: หินเหล่านี้นะ
2: เอาละสิครับงานนี้อยากได้เงินล้านจากหินในแม่น้ำโขงต้องทำจังไหนงานใหญ่แน่นะวีหินแบบไหนถึงจะทำเงินล้านหน้าตาเป็นยังไงเอ้ยผมก็อยากเห็นเหมือนกันครับ
3: ก่อนอื่นนะฮะเราจะเริ่มเก็บจากหินเบี้ยก่อน
4: ครับ
3: เราจะดูว่ายังไงคือหินเบี้ย
5: ลักษณะกลมแบนอันนี้ไม่ใช่นะครับหินกาบ
3: อ้าว
5: เป็นหินกาบด้วย
3: อันนี้คือหินกาบซึ่งก็แบนเหมือนกันแต่หินเบี้ยคือ
5: เป็นลักษณะกลม
3: อ๋อหินกาบคือแบนเหมือนกันแต่มันไม่กลมหินเบี้ยคือกลมเบี้ยก็คือเงิน
5: ใช่
3: มิฉะนั้นแล้วหินเบี้ยตันเท่าไหร่นะฮะ
5: 3,500
3: หินเบี้ยตันละ 3,500 หินกาบตันละ
5: 2,500
3: 2,500 อ้าวเราต้องเก็บหินเบี้ยก่อนถูกไหมอ๋อโอเคผมเจอแล้ว
5: นี่เห็นไหมนี
3: ่อ๋อมันก็เหมือนเหรียญ5เหรียญ10อะไรอย่างงี้เน
5: า
3: ะ
5: เนี่ยๆๆเห็นมั้ย
3: มอง
6: มันจะมองเห็น
5: มันจะอยู่เ
6: น
5: ี่ย
6: มองเห็นชัด
5: นี่
3: อ๋ออันนี้ๆๆๆถูกมั้ยฮะอย่างงี
5: ้ใช่ถูก
2: เอาล่ะสิครับกว่าจะได้เงินล้านก็ไม่ง่ายต้องออกแรงกันพอสมควรเพราะถ้าอยากได้หินที่ราคาดีจะต้องเพิ่มขนาดขึ้นมาอีกตามมาดูผลงานกันครับว่าพี่หนุ่มของเราเนี่ยจะไหวไหมโอ้ยระดับพิธีกรอนุวัฒน์ทั่วไทยแล้วเฮ้ยอย่าให้เสียชื่อนะพี
3: ่นี่ค่ะใส่กระสอบมันมีหินประเภทอื่นไหมครับ
5: มีครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาหินมันต่อไป
3: หินมันขายยังไงฮะ
5: ตันละ2,500
3: ตันละ 2,500 เหมือนกันมันแต่มันหายากกว่
5: า
3: หินมันอ่ะขอดูยังไงดูยังไงฮะอันไหนคือหินมันไม่มัน
5: มา
3: ดู
5: คร
3: ับ หินมันคือก้อนใหญ่เหรอหรือลักษณะมันเป็นยังไงฮะ
5: เป็นเงามันครับนี
3: ่โอ้
5: คือขาขาจะบัง
3: คือต้องเอาอ๋อต้องเอามือเอามือถูอ่ะให้รู้ว่ามันสวยงามโอ้ยังโอ้โหแต่ลายมันก็สวยดีนะเนี่ย
5: สี
3: ไหนมาถึงว่าแพงหายาก
5: เขียวครับเขียว
3: อ๋อนี่เราได้หายากกว่าสีเขียวสีเขียวนี่คือหายาก
5: เป็นหินมงคลเขาเรียกว่าคนจีนเขาเรียกว่าหินมงคลถ้าเป็นสีเขียวเขาจะถือเอาไปไว้บ้านก็จะเจริญรุ่งเรือง
3: แล้วเขาไม่หนักเหรอครับเวลาเขาถือนะครับสงสัยโดนหินทุบสักวันอุ้ยอันนี้สวยเฮ้ยสวยนี่ไงว่ะเดี๋ยวต้องเอาไปแบกไปใส่รถเน
6: า
3: ะ
6: ใช่เอาใส่รถตู้คนละในรถแต่ว่ามันแจกที่ขายไม่ค่อยได้หนัก
3: อ้าว
6: แจกที่ขายไม่ค่อยได
3: ้โอ้เมื่อกี้เรามองว่ามุมเนี้ยมันสวยแต่พอมาดูมุมนี้คือ
0: ขายไม่ได้เพราะมันแตกเมื่อกี้ผมมา500ตอนนี้พอมันแตกแล้ว50บาทขอโทษนะอาจจะเสียมารยาทนิดนึงคุณด้วย
1: มั้ยเอาใหม่ได
2: ้โถพี่หนุ่มอุตส่าห์ขุดคิดว่าจะได้ก้อน500คดีพลิกเหลือ50บาทเอาสู้กันต่อเพราะจะมีหินอีกชนิดที่ราคาดีมือหาหินเงินล้านกระซิบบอกผมมาครับเอาจะได้เปลี่ยนอาชีพก็งานนี้แหละลุย
0: อันไหนครับโอ้พี่เราขึ้นไงอ่ะเดี๋ยวมีวิธีโอ้คือก้อนนี้เหรอขอจะดูสีก่อนพิสูจน์สีอ่ะเฮ้ยเออจริงว่ะเฮ้ยพี่เขาสายตาดีมากเลยเพราะว่าดูข้างนอกมันเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่พอขัดแล้วอ่ะมันเป็นเออว่ะนี่ไงนี่ไงรูปทรงแบบไหนที่บอกว่าราคามันจะขึ้นหรือว่าแพงไปอีกอ่ะครับ
7: ใช่คือคนชอบอ่ะครับ
8: เหมือนพระเหมือนรูปเต่ารูปไก
0: ่อ๋อคือลายที่มันเป็นดูเป็นสิริมงคลเป็นเต่า
7: แต่ถ้าเป็นลายที่เป็นรูปลักษณะที่ว่าแพงที่สุดก็คือรูปเต่า
0: โอ้อายุมั่นขวัญยืน
7: ใช่
2: หลังจากออกแรงงัดล้างให้เห็นลายก็ถึงขั้นตอนการยกที่ต้องใช้คนบ้าบอใครจะใช้คนยกโอ้ยไม่ใช่หลังหักกันพอดีใช้ลอกยกขึ้นรถกว่าจะได้เงินล้านอ่ะไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยก่อนยกก็ต้องเอาเชือกเนี่ยผูกหินก่อนพี่หนุ่มของเราก็โชว์พลังก้านทองช่วยงัดหินเอ้ยพี่หนุ่มไหวบอกไหวถ้าไม่ไหวก็ให้บอกไหวนะเดี๋ยวเสียชื่อในที่สุดภารกิจก็สำเร็จลุล่วงช่วงหน้าพี่หนุ่มจะพาไปชมตลาดหินเงินล้านบางก้อนหลักหมื่นเลยนะพี่โอ้โหพระเจ้าที่พูดเนี่ยหินใช่ไหมไม่ใช่ทองคำนะโอ้โหอะไรมันจะแพงขนาดนั้น
9: เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของวงการบ้านตั้งแต่คุณเต๋าเริ่มทำงานใหม่ๆมาจนถึงวันนี้เลย
10: ทั้งเศรษฐกิจและการเงินมันเปลี่ยนแปลงเยอะ
9: ที่เราเคยมี GDP แบบเป็นเลข2หลักได้เรายังมีโอกาสจะกลับไปเจอยุคทองแบบวันนั้นไหมคะ
10: จนกระทั่งผมตายก็ยังไม่น่าจะมี 10%
9: ที่บอกว่าไทยเนี่ยคือเสือตัวที่5ของเอเชียนะคะ
10: ไอ้ตัวที่5ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าวันนี้เสือมี7ตัวไปแล้ว
11: เจ๋วมีแผนมึงไม่ต้องช่วยกูต่อแล้วอะ
12: เอ้า
11: ที่ผ่านมากูโกหกมึงอะกูไม่ได้รู้เรื่องพ่อต่ออะกูแค่อยากให้มึงช่วยจีบมิวอะแล้วกะจะแต่งเรื่องต่อเอาอะเป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย
12: มิวไอ้เจ๋วมันชอบมึงมาตั้งนานแล้วอะ
13: นี่ติดตามชม
14: เป๊กของน้าเราเป็นยังไง
15: เกาหลีผิวสีขาวมีซิแพคเยอะๆค่ะ
16: จริง
17: รู้ไหมจะตรวจสอบวันที่16อาทิตย์นี้อ้าว
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
19: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนก่อนดับจันทร์594อย่าโทรออก
20: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์4ตอนสุดท้าย
21: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลย
22: หนูต้องรีบนะ
23: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะจีนตกมาได้ยังไง
24: ไม่รู้
23: คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
22: มันอาจจะเป็น AJ
23: ตอนที่เอเจออกไปเจอจินน่ะจินตกลงไปแล้วนะคะ
22: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
25: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่อ่ะน่าสงสัยที่สุดเลย
23: กูจะเป็นลูกคุณล่ะค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแปร
22: ลูกมึงแม่งโรคจิต
25: ว่าลูกกูโรคจิตเออ
26: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
19: วิมานอากาศ
18: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
19: วันจันทร์อังคาร
18: เวลา2ทุ่มครึ่ง
19: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
18: เพียง99บาท
19: ต่อเดือน
18: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
19: โทรออก
27: อนุวัฒน์ทั่วไทย
0: ตลาดค้าหินที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดของที่นี่แล้วจะตรวจสอบได้ไงว่าอันนี้คือหินแร่เหล็กหรืออะไรยังไงอะฮะมันดูดเลยอะ
12: เฮ้ยตัวใหญ่อยู่นะเนี่ย
0: เดี๋ยวพ่ออย่าเพิ่งช็อต
28: ยังไงพ่อ
29: หลุดเหรอ
30: คือบอก
28: หลุดเหร
0: อตอนนี้คือเฮ้ยน้ำเข้าเรือกูล่ะ
31: พวกเราแยกกันไปดีกว่าครับ
0: โอ้แยกกันไปดีกว่าพี่
31: น้ำเข้าเรือเนี่ย
0: มาถึงแล้วครับตลาดค้าหินที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดของที่นี่เท่าที่สังเกตสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยหินถูกไหมฮะ
32: ครับ
0: ก็เรียกว่าถนนเส้นอะไรนะครับ
32: เชียงคานปักสมครับ
0: ส ชียงคานปากชม
1: ใช่
0: ดูสองข้างทางนี่จะมีหินเต็มไปหมดเลยอย่างนี้คือเขาวางขายถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อถ้าเขาวางขายแบบนี้เขาคิดราคายังไงอะครับ
1: ถ้าเป็นหินแผ่นอย่างเงี้ยตันละ 2,000 นะครับ
0: หินแผ่นแบบนี้ตันละ 2,000
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะอันนี้คือ 2,000
1: หินก้อน
0: หินก้อน
1: ตันละ 3,000
0: ฮะ
1: ตันละ 3,000
0: อ๋อแผ่นจะถูกกว่า
1: ครับแต่สวยกว่า
2: สมกับเป็นตลาดหินเงินล้านจริงๆครับเดินไปทางไหนก็เต็มไปด้วยหินสวยๆที่ถูกคัดมาแล้วพี่หนุ่มอ่ะสนใจอย่างเดียวพอนะพี่อย่าเอากลับนะอย่าคิดแบบนั้นนะไม่งั้นน่ะรถทีมงานน่ะมียกล้อแน่ๆพี่น่าเชิดเลยล่ะ
0: อันนี้คือว่าแต่สีก็จะแตกต่างจากที่อื่นเหมือนกันนะ
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็หินแล้วนะฮะ
1: หินเหล็กไหลดูดซับทั้งแร่เหล็กหินแร่เหล็ก
0: อ๋อเอ้าบางคนเรียกว่าหินเหล็กไหลแหละแต่บางคนก็บอกหินแร่เหล็กแล้วจะตรวจสอบได้ไงว่าอันนี้คือหินแร่เหล็กหรืออะไรยังไงอะฮะ
1: เราต้องมีแม่เหล็ก
3: เอาแม่เหล็ก
0: โอ้เอาแม่เหล็กแม่เหล็กโอ้ดูดจริงด้วยเฮ้ยมันหนักกันนะเนี่ยมันดูดแบบดูดแบบดูดเลยอะเออมันเป็นแร่เหล็กอันนี้ขายก้อนยังไงอะครับ
3: อันนี้ขายก้อนละ 3,000 ค่ะ
0: ก้อนละ 3,000 โอ้ในบรรดาหินแร่เหล็กเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันอันนี้เราไปแกะสลักเป็นรูปเต่าแล้วแดงอันนี้คือ
3: เขาเรียกเพชรหน้าทั่ง
2: เพชรหน้าทั่ง
0: เพชรหน้าทั่งก็คือมีความเป็นระดับที่ได้รับเนี่ยนะฮะ
3: ใช่
0: ขอโทษนะครับได้นะอุ้ยอันนี้จะมีอันนี้จะมีความดูดแรงมากอันนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะ
3: 4,000
0: แร่เนี่ย
3: 4,000
0: โอ้แล้วแต่คนชอบ
1: พลังเอาเรื่องเอาดี
0: โอ้ยิ่งดูดแรงยิ่งมีพลังยิ่งดูดซับอ๋อเนี่ย
2: มันสุดยอดมากๆเลยครับอาชีพนี้กว่าจะได้เงินล้านก็ไม่ง่ายต้องยอมรับในความอดทนและขยันของชาวบ้านที่นี่แต่ว่าของดีปากชมยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะจะพาไปท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบ Amazing ฝุดๆจะเป็นยังไงตามพี่หนุ่มมาเลยครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: โอ้ยไปคนหินมาเหนื่อยเหนื่อยมากแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะพาคุณอนุวัฒน์มากินอาหารอร่อยๆดิแม่น้ำโขงนะครับแต่ว่าถ้ามาแบบสไตล์ธรรมดาทั่วไปเขาไม่จัดให้ค่ะเขาต้องแบบเป็นอนุวัฒน์ทั่วไทยดิฉะนั้นแล้วจะพาผมไปทำอะไรต่อครับ
4: ล่องเรือหาปลาค่ะ
0: ล่องเรือหาปลาปลาตัวเล็กตัวใหญ่นะที่นี
4: ่แล้วแต่จะเจอนะคะว่าจะเล็กหรือใหญ่อยู่ที่คุณอนุวัฒน์แล้วนะคะว่ามันจะเป็นดวงหรือเปล่าจะได้ตัวใหญ่หรือตัวเล็ก
0: ตกลงอยู่ที่ดวงเราเหรออ
4: ยู่ที่ฝีมือด้วย
0: อ๋ออยู่ที่ฝีมือเหรอเหรอฮะหาปลาเสร็จสับปั๊บก็จะไปทำอาหารกัน
4: ใช่ค่ะ
0: เรียกว่าวันนี้เราจะดินเนอร์กันริมแม่น้ำโขงท่ามกลางพระอาทิตย์กำลังจะตกลงมาถูกไหมฮะ
2: เรือชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นมันช่างฟินใช่ไหมพี่หนุ่มแต่ก็ต้องลุ้นครับว่าปลาที่วางเบ็ดไว้เนี่ยจะกินเหยื่อไหมเฮ้ยดินเนอร์กลางแม่น้ำโขงจะเป็นยังไงอ้าวตื่นเต้นมากเลยวี
0: ปกติชาวบ้านเขามาเอาอะไรเป็นเหยื่อครับพ
5: ่อแมงสดิ้งครับ
0: อ๋อใช่โจสดิ้งเป็นเหยื่อนี่แมงสดิ้งอันนี้คือเหยื่อปลาที่จะได้มันจะเป็นปลาอะไรบ้างครับ
5: จะเป็นปลายอนนี่แหละครับ
0: ปลายอนใช่ไหมหน้าตาปลายอนเอาอันนี้ก็คือเหยื่อเ
5: หยื
0: ่อนี่ไงอ๋อนี่เหรอปลายอน
2: วิธีการที่ชาวบ้านทำอยู่เรียกว่าเบ็ดราวครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยโอ้โหเบ็ดจะมีลักษณะเป็นเชือกยาวผูกติดกับเหยื่อล่อเป็นแถวยาวเพิ่มโอกาสในการได้ปลาว้าวว้าวว้าวคิดได้ไงเนี่ยโอ้โหมันตัสมากแม
0: ่นั่นไงอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ต้องจะช้อนเอาเหรอครับ
4: ช้อนดิครับ
0: เออโอ้ยเฮ้ยตัวใหญ่อยู่แล้วเนี่ย
4: ใหญ่
0: นะครับอันนี้โดนไม่ได้นะเพียงนี่คือปวดเลยนะครับได้แล้วใหญ่เหรอเดี๋ยวพ่ออย่าเพิ่งช้อน
28: ยังไงพ่อ
6: หลุดเหรอเคยบอก
28: หลุดเหรอ
0: ปลาตัวเล็กตัวใหญ่ฮะนี
4: ่แล้วแต่จะเจอนะคะว่าจะเล็กหรือใหญ่อยู่ที่คุณอนุวัฒน์แล้วค่ะว่ามันจะเป็นดวงหรือเปล่าว่าจะได้ตัวใหญ่หรือตัวเล็ก
0: ไม่พ่อคืออะไร
28: มันดิ้นเหรออ
0: ๋อก็ตกใจว่าแบบว่าเอ้ยมันหลุดหรือเปล่าวะหรือยังไงเพราะหน้าพ่อคือแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเปล่าพ่อคือความหวังของหมู่บ้านนะครับพ่อพูดปากสูด
2: โถคุณลุงแกทำหน้าเหมือนปลาหลุดไปแล้วทีมงานก็ลุ้นตัวพองแต่คดีพลิกครับโอ้โหได้ปลากระสุนตัวใหญ่ตามคาดดูสิเนี่ยจากร่องรอยการกัดปลาเล็กที่ติดเบ็ดก่อนหน้านี้บอกเลยว่าเต็มคาราเมลเต็มคาราเมลแน่นอนสำหรับเมนูคืนนี
0: ้คือตอนนี้เราใช้เทคนิคพิเศษนะฮะด้วยการที่ทีมถ่ายทำเรามี3ลำแล้วก็มืดแล้วเราก็อยากจะไปด้วยกันฉะนั้นแล้วเราก็ใช้วิธีการก็คือเราจับมือไว้แล้วไปด้วยกันกับพี่เบิร์ดนะครับเบิร์ดว่าไม่มีวันจะพลากไปจากมือ

0: อนนี้คือเฮ้ยเดี๋ยวนะน้ำเข้าเรือกูล่ะ
1: เราแยกก
0: ัน
1: ไปด
0: ี
1: กว่าคร
0: ับแยกก
1: ัน
0: ไปด
1: ี
0: กว่าพ
1: ี่เข้าเร
0: ือ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: เข้าเร
2: ือเกือบสู่คิดแล้วไม่ล่ะครับพี่น้องด้วยความมืดทีมงานพยายามจับมือกันให้เรือ3ลำวิ่งไปพร้อมกันแต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันน้ำกระเด็นเข้าเรือพี่หนุ่มสุดท้ายตัดสินใจแยกย้ายพี่หนุ่มของเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยการนั่งวิทน้ำพี่หนุ่มคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามีใครรักพี่หนุ่มบ้างทีมงานเนี่ยรักพี่หนุ่มจริงๆด้วยช่วงหน้าทีมงานตัวตึงของเราพร้อมดินเนอร์ใต้แสงจันทร์เกาะกลางแม่น้ำโขงโอ้โหนึกภาพสิจะฟินแค่ไหนห้ามพลาดนะครับ
3: บ้านเราเรียกว่าแนบ
4: แนบ
3: ปลา
4: อันนี้คือดับคาวดับอะไรดับ

0: ดิฉันก็รีบเด็ดเยอะ
1: เป็นเด็กเอาใจตัวเองพี่
0: คือการเบี่ยงของอ้อมอ่ะมีวันนึงถ่ายถึงแบบตีสองตีสามอะค่ะเราก็นั่งรอเฉยๆเพื่อที่จะเข้าฉากเขาก็จัดไฟจัดนู่นจัดนี่ทุกคนวิ่งตุกๆเราก็แบบเบื่อมากเลยอะจะอะไรกันขนาดอะไรอย่างเงี้ยง่วงอยากนอนอยากกลับบ้าน
2: เคยแบบโดนเรียกไปดุ
0: บอยพี่ป้อนเนี่ยเขาก็เลยพูดกับอ้อมอยู่วันนึงเธอมีบารมีพ
3: ่อมีช่วงหนึ่งเกิดการละเลยขึ้น
4: ตอนนั้นเหมือนแม่ไม่ค่อยสนใจนอเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเหมือนแม่ลืมไป
0: สารเสียมันลอยเลยเฟ้งฟางเลยอ่ะ
5: เดี๋ยว Golden Song All Star ทิศนี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
6: อีรักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
3: ใช่ครีมตามสัญญา
4: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
3: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
5: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
4: จริงเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
6: จูเลียนแอนด์จูเลียน
7: คืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ย
10: ไอ้นั่นน่ะทำ
11: แต่ล่ะกูจะเริ่มที่พี่สาวสุดที่รักของมึงก่อนเลย
12: ไปเฮ้ย
13: พิพากษาว่าม
11: ันได้ชดใช้หนักแน
1: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: ใต้ล่า
1: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
14: เวลา2ทุ่มครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: บ้านเราเรียกว่าแนบ
16: แนบ
15: ปาก

0: น้ำโขงโอเคแล้วก็อีกเมนูนึงคือ
1: หมกปลาค่ะหมกปลาเราจะบ้านเราเรียกว่าแนบปลา
0: แนบปลาคือต้องใช้ใบตอง
1: ใช้ใบตองห่อแล้วก็ไปย่างไฟ
0: อ๋อซึ่งวันนี้เรามีเครื่องหมกมาแล้วจากนั้นเอาเรามีปลาน
1: ี่เราก็ย่างเกลือ
0: ค่ะอ๋อย่างเกลือได้ก็ใช้เกลือธรรมดาทั่วไปเอาแล้วนี่เหรอครับมาสูตรตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ย
1: จะทำลาบเหนียวค่ะ
0: ลาบเหนียวคือ
1: ลาบเหนียวแล้วมาคนแล้วก็ห่อใบตองแท้จะกินสุกแบบสุกค่ะ
0: อ๋อห่อใบตองแล้วเอาไปย่าง
1: อ๋อจะหอม

ถุดิบทุกอย่างถูกนำมาย่างบนกองถ่านร้อนร้อนแบบนี้โอ้ยคุณผู้ชมครับรู้สึกได้กลิ่นหอมหอมทะลุจอมาเหมือนผมไหมครับเนี่ย

0: เสร็จแล้วครับเมนูของเราเดี๋ยวขอมาชิมก่อนนะครับอันนี้คือพรากุ้งถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่
1: สุดเลยค่ะ
2: โอเค
1: มันจะหวานสุดแม่บอกได้เลย
3: ค่ะ
1: อร่อยไหมจ๊ะ
4: มันหวานจริง
1: นี่หมกปลาค่ะ
0: หมกปลาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
5: เนื้อมันนุ่ม
0: ปั้นข้าวเหนียวแล้วก็จ้ามือคือจิ้มไปเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยเนื้อมันเละเลยอ่ะนี่
3: ผัก
0: หอม
1: ใช่ค่ะหอมเครื่อง
0: หอมเครื่องมาก
1: เพิ่มรสชาติ

0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อยมาก
2: วันนี้นอกจากได้ท่องเที่ยวแบบวิถีกลางแม่น้ำโขงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเรายังได้เรียนรู้วัฒนธรรมการกินไปด้วยคือว่าพี่หนุ่มเบาได้เบาครับพี่ข้าวเหนียวนะแป้งล้วนๆเลยนะพี่ เดี๋ยวก็ต้องมาทำ IF ด้วยกินคีโตกันหรอก
1: ฟิลแบบเนี้ยน้องเจ้าให้ชอบนะฮะของกินมากินได้เห็นบรรยากาศใหม่ๆอะไรใหม่ๆ
3: ใช่
1: แล้วยิ่งถ้าสมมติว่าถ้าใครมาก่อนเนี้ยคือถ้าใครมาตรงเวลานะพระอาทิตย์ตกมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงแนะนำให้มานะครับที่สำคัญชาวบ้านน่ารักมาก

0: รับเข้าสู่รายการ Pro Defect Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10 ปีแบรนด์เดอเอ

0: ที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
1: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
0: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The A UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกบวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The A Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The A สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวกบวกบวก
1: ริ้วรอย
0: มาเลย
1: ถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
0: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
1: ี่ย
0: เห็นแบบนี้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือ หน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกทีนี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
1: ึ
0: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได
1: ้
0: เป
1: ็
0: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
1: ี
0: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมย
1: ัง
0: ไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามิน C วิตามิน E B5 และ B6 ลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและต่อประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
1: ัน
0: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
0: ท่อง
1: เอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั
0: ้
1: น999บาทยังไม่มีค่าจัดส่งเนาะพี่
0: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
1: ่
0: สำคัญไม่สบายผิว
1: อันนี้นะ
0: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
1: พยายาม
0: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
1: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
0: ื่
1: องไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
0: ถูกต้อง
1: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
0: ้
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตูนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
0: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
1: ว
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
1: ี
0: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
1: หน้าหมอง
0: มีปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
1: ื้
0: อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
1: 690 okay.
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
1: คือคุ้มค่ามากนี้เนาะไม่ได้ไม่ได
0: ้และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
0: ัน
1: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่แม่ๆดูนะคะ
0: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: อันนี้ทาแล้ว
0: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
1: ี่
0: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก็คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้
1: น
0: ม
1: ี
0: ป
1: ั
0: ญหาหน
1: ้
0: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านทา
1: อ
0: ะไรเราไม่เคยติดหน้าถูกต้อง
1: ล
0: ดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
1: ุ
0: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
1: แล้วมันแสบหน้าด้วย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
1: ั้
0: งความสว่าง
1: 20
0: เซตนี้แม่ต้องได้น
1: ะ
0: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
1: ็
0: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
1: เพราะว่าแล้วกันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เขา
0: จะเห
1: ็
0: นแบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
1: า
0: เนี่ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรงๆ
0: ว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะโหลดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
1: ้
0: ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู
0: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตนี้ใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
1: ็
0: นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะครับ
2: จูเลียตแอนด์จูเลียตซีรีส์รักต้องห้ามสุดคลาสสิกที่ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานความรักรับชมตอนแรกพร้อมกันก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลาม
3: เกินคาดมาก
2: ๆดูแล้วใจเต้น
4: เป็นการเปิดตลาดเกิร์ลเลิฟได้ดีมาก
5: ๆนี่แหละ GL ฉันตามหาก
2: ับรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
6: เคมีระเบิด
7: ว้าว
8: หมิงหมิงคือหล่อเท่สมาร์ทคูลมากๆส่วนน้องเนปจูนก็คือสวยน่ารัก
9: เขาเข้าขากันแล้วก็รู้สึกว่าโอ้น่ารักแบบแค่จ้องตาก็ฟินแล้ว
2: ด้วยความรู้สึกที่ต่างเอ่อล้น
10: ได้กลิ่นความขมมาตั้งแต่ EP 1
11: เปิดมาตีกันก่อน
12: เรื่องราวที่มันรักกันไม่ได้เขาจะทำยังไงให้เขารักกันให้ได้
13: เกลียดกันแต่ว่าเราต้องแอบรักกัน
14: นี่คือซิกเนเจอร์ของช่องวัน
2: ท่ามกลางความแค้นระหว่าง2ตระกูล
15: 2ตระกูลที่ไม่ถูกกันบังเอิญ
3: ลูกสาว2ครอบครัวมีหัวใจให้กัน
6: พีคมากถ้าพ่อรู้จะเป็นยังไง
7: เฮ้ยแล้วยังไงล่ะความรักมันห้ามกันได้หรอ
11: ที่กลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
3: จะเหมือนโรมิโอเห็นจูเลียตที่เราติดตามไหม
15: แต่เรื่องนี้คือจูเลียตแอนด์จูเลียตมันอาจจะตีความแบบใหม
7: ่รอลุ้นกันทั้ง2คนเนี่ยจะฟันฝ่าไปได้ไหม
16: เข้าใจพี่ก็2คนจะเป็นยังไง
11: และนี่คือเสียงการการันตีว่าซีรีส์เรื่องนี
17: ้คนค่าแก่การได้ดูมากๆ
18: แกก็ต้องดูพลาดไม่ได
19: ้ลองมาดูมาชิมบิงบิงเนปซูนคือถ้าเข้ามาแล้วน่าจะออกไม่ได้แล้ว
17: ห้ามพลาดดูสดทางวัน31ดูย้อนหลังที่วันดีนะ
20: เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะให้ทุกคนได้ดูกัน
21: ก็ฝากซัพพอร์ตจูเลียตและจูเลียตอยู่ด้วยกันไปจนถึงตอนจบนะ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก Give me more

0: แขกรับเชิญของเราครับผม
1: เย้
0: ลุงป๊อกครับปูนาคากีตัวใหญ่ใช่ไหมมี
2: นี่
0: เขาได้ขี้เป็ดครับพี่
3: โทษครับ
0: โอ้ไอรายการเนี่ย
2: ไม่ไอ้เซตดินสไลด์ไว้ก็ไม่บอก
4: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยนี่นะ
5: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
6: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
7: อาทิตย์นี้ติดตามชม
8: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
0: ได้เลย
8: กูรูเบียน
9: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
8: เฮ้ย
10: โนดู
11: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
8: เพอร์เฟกต์ไป
11: เพอร์เฟกต์ไป
8: ไม่ชอบ
11: ไม่ชอบ
12: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
7: รู้ไหมจะตกตกอาทิตย์6อาทิตย์นี้อ่ะละดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
13: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594อย่างโชว์ออก
14: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลานั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้ 155,000 บาทการเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ดีไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594อย่างโชว์ออกอ
15: ยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริงวะ
16: ก็จริงดิวะ
17: โคตรให้โชว์ขอมาเซอร์เวย์หน่อยแล้วกัน
18: 1. ห้ามนินทา 2. ห้ามโมโห 3. ห้ามพูดยาบ
19: ติ๊งๆพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
0: ิติ๊งคุยกับใครเนี่ย
10: คือพี่โชเขาจับได้ว่าพี่ติ๊งทำงาน2ที
13: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:00 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: ดิฉันก็รีเด็ดเยอะ
13: เป็นเด็กเอาใจตัวเองค่ะพี่
16: คือการเหวี่ยงของอ้อมอ่ะมีวันหนึ่งถ่ายถึงแบบตีสองตีสามอะค่ะเราก็นั่งรอเฉยๆเพื่อที่จะเข้าฉากเขาก็จัดไฟจัดนู่นจัดนี่ทุกคนวิ่งตุกๆเราก็แบบเบื่อมากเลยอะจะอะไรกันขนาดอะไรอย่างเงี้ยง่วงอยากนอนอยากกลับบ้าน
6: เคยแบบโดนเรียกไปดู
16: บอยพี่ป้อนเนี่ยเขาก็เลยพูดกับอ้อมอยู่วันนึงเธอมีบารมีพ่อ
3: มีช่วงหนึ่งเกิดการละเลยขึ้น
4: ตอนนั้นเหมือนแม่ไม่ค่อยสนใจนอเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเหมือนแม่ลืมไป
16: เอกสารเสียมันลอยเลยเฟ้งฟางเลยอ่ะ
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแพทเซลบายโอช้อปปี้
11: ใช่แล้ววันนี้กับสีใหม่สีสวยมากซาบีน่าซีมเลดเออร์ตี้แพนตี้
7: คุณค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
11: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นน
7: ุ่
11: มนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม่
7: เอาล่ะสีใหม่คุณผู้ชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12

0: 1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
1: ราคามันขึ้นสิ
0: ที่จริงต้องขาย 1,199
1: ใช่แ
0: ต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
1: เริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
0: ใช่
1: ต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
0: อุ้ยเนื้อผ้าม
1: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที
0: ่
1: เน
0: ื้อ
1: ใครม
0: ี
1: เน
0: ื
1: ้อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ตอนนี้นะลดลงเรื่อย
0: ๆ200บาทใส่เต็มมากค่ะตอนนี้เราใส่ก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
1: ยังไม่หมดยังไม่หมด
0: ยังไม่หมดนี่แท้ไม่หมด
1: ด้านหลังด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ใครสะโพก34 43 45 46ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
0: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชมเป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
1: นี่เลย
0: ซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
1: จ้าเหลือน้อยกว่า64เซตแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ
0: ้
1: ำแล้วน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วยที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
1: ถูกต้องแม่แม่ชาลีตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
0: ให้ดูคนยังใส่สบายไหม16นิ้ว
1: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
0: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี้ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมเนี่ยแหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
1: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
0: ให้ดู6ตัว
1: ได้หรอ
0: สีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
1: 3
0: 3โอ้โห
1: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่คะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบไหมเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
0: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดเขาคิดค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้

0: 200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999บาท
1: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลล์ไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลล์นี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีนาสีใหม่ก่อนใครเลย
0: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะว
1: ัน
0: นี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ฟังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีนาของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
1: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีนาเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหร
0: ือ
1: ว่าสีพาสเทลบ้าง
0: อ
1: ันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
0: สีใหม่จ้ะ
1: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
0: โอ้โหไปเยอะมาก
1: อันนี้ยืดแล้ว
0: ไม่ย้วย
1: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้อง
0: ๆ
1: ตัวนี้แม่44ถึง46ใส่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
0: ใช่ไม่เวลาไม่ตึงไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าๆใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะ
1: อ
0: ันนี้กินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนนี้คนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันนี
1: ้
0: สีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
1: สุดท้าย
0: อ้าวนี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้นเน
1: ื้
0: อผ้ายืดหยุ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
1: คุณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้ว
0: เ
1: ฮ้ยคนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
0: ่
1: อันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
0: ้
1: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ้นๆสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
0: ี้
1: 999อ่ะแม
0: ่ถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200นี่ขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
1: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้วถ
0: ้
1: ากรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่รีบโทร12529999บาทตอนนี้ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
0: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของวงการบ้างตั้งแต่คุณเตาเริ่มทำงานใหม่ๆมาจนถึงวันนี้เลย
3: ทั้งเศรษฐกิจและการเงินเปลี่ยนแปลงเยอะ
2: ที่เราเคยมี GDP แบบเป็นเลข2หลักได้เรายังมีโอกาสจะกลับไปเจอยุคทองแบบวันนั้นไหมคะ
3: จนกระทั่งผมตายก็ยังไม่น่าจะมี 10%
2: ที่บอกว่าไทยเนี่ยคือเสือตัวที่5ของเอเชียนะคะ
3: ไอ้ตัวที่5ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าวันนี้เสือมี7ตัวไปแล้ว
4: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้หนึ่งทุ่มตรง
5: ท่านคอยเฮ็ดได้เนี่ยแกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
6: ค่ำใดค่ำนั้น
7: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ่จ้าเติร์ด
8: ถ่ายไว้ให้ลูกหลานดูค่ะภาพหายากยิ่งกว่าเอเลี่ยนบุกโลกสิ
5: โอ้พี่น้ำยาล้างน้ำอะไรเนี่ยคิ้วแสบจังมาแล้ว
9: ถูทั้งนอกแล้วก็ถูไต่ตัวที่สะอาดบ่สะอาดคอยเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของคอย
10: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
11: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรง
12: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันเด็กพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดจัน599สี่เหลี่ยมโทรออก
6: เจลกูมีแผน
12: มึงไม่ต้องช่วยกูต่อแล้วอะเอ้าที่ผ่านมากูโกหกมึงอะกูไม่ได้รู้เรื่องพ่อต่ออะกูแค่อยากให้มึงช่วยจีบมิวอะแล้วกะจะแต่งเรื่องต่อเอาอะเป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย
6: มิวไอ้เจลมันชอบมึงมาตั้งนานแล้วอะ
13: Life Lesson อาทิตย์นี้พบกับ
14: ต้องขอบคุณเกษตรกรถ้าเราใช้วัตถุดิบที่ดีก็เป็นอะไรที่เราอยากทำต่อสู้ทำธุรกิจ
15: ตั้งเป้าให้มันสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันให้กำลังใจตัวเองทุกวันเออดีว่าดีอยากรวยค่ะโตโต้เราเกิดมากับความจนนะคะแต่เราไม่อยากตายไปกับความจนเราอยากรวยในเมื่อลูกค้ามาทานที่ร้านไม่ได้เมย์จะส่งก๋วยเตี๋ยวของเราไปให้ลูกค้าหน้าบ้านทั่วประเทศ
13: อาทิตย์นี้ 4:00 น.
16: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand 4ตอนสุดท้าย
17: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยไม่ต้องรีบนะ
18: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะจีนตกมาได้ยังไง
19: ไม่รู
18: ้คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
17: มันอาจจะเป็นเอเจ
18: ตอนที่เอเจออกไปเจอจีนน่ะจีนตกลงไปแล้วนะคะ
17: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
20: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
18: คงจะเป็นลูกคุณแหละค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแปะ
17: ลูกมึงแม่งโรคจิต
20: ว่าลูกกูโรคจิตเออ
21: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
22: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
23: วิมานอากาศ
24: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
23: วันจันทร์อังคาร
24: เวลา2ทุ่มครึ่ง
23: พิเศษลูกค้า AS
24: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
23: เพียง99บาท
24: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
23: โทรออก
25: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
26: ที่นี่คือ The Crow ครับอีกาสมาคมรับศพทุกปัญหา
27: ที่มีคนมาจ้าง
28: งานก็คืองานหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ต้องโดนไล่ออก
29: คืนนี้พี่อยู่กับรักได้ไหม
30: ผมยินดีร้องให้ที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาที
31: เป็นแฟนเก่ากันปะ
29: คุณคือแมทเทอเรียลที่ผมมันแบกที่สุดผมอยากจะจ้างคุณ
32: ในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้าง
33: เป็นสองเป็นรักแรกของอัว
34: หรือ
33: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอาเกสองเป็นใคร
34: ข้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
35: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติบ้านอาเกสอง
18: หลังอะไรแน
35: ่ๆมาไหนก็
36: สิทธิ์ความหอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
0: สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะ
0: มาสู่โปรโมทีแฟชั่นเซลล์ by O Shopping
18: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเห็นความสวยงามของผ้าถุงลายไทยแบบนี้อยากใส่กันไหมไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่หลงรักความเป็นไทยวันนี้เอาแฟชั่นมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกับมิสซินลี่และคุณป้องค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะ
1: ผ้าถุงที่บ้านตอนนี้ใครเก่าแล้ว
18: เ
1: ลิกงามยามดีเปลี่ยนผ้าถุงยกชุดยกตู้เสื้อผ้าเธอวันนี้เปลี่ยนเซตผ้าถุงแต่ถ้าเปลี่ยนทั้งทีเอาลายผ้าไทยที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนี่ไหมคะ
0: โอ้ยดีเลยคุณป้อง
1: วันนี้เพราะส่วนใหญ่ผ้าถุงที่ได้ไปลายแบบลายดอกไม้ลายธรรมดา
18: เริ่มเบื่อแล้ว
1: เบื่อแล้ววันนี้ต้องเอาลายไทยลายกนกย้อนยุคที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนะแม
0: ่สวย
1: น
0: ุ่ม
1: ลายสวยมากแล้วลายเนี่ยไม่มีการคะแบบนะเห็นแบบไหนได้แบบนั้น
0: ไป
1: เ
0: ลย
1: ใช
0: ่ลายเยอะมากนะ
1: ให
0: ้ไปกี่ตัวกี่ลายยังไงบ้างคะเนี่ย
2: วันนี้นะคะที่เห็นนะคะทั้งหมดบนหน้าทีวีเวทีเนี่ย
0: มาก
2: ตัวเนี่ยปกติเนี่ยเอาขายตัวหนึ่งเป็นพันแต่วันนี้ทำโปร8ตัว 1,499 แต่ใครโทรตอนนี
0: ้
2: ลดทันที500บาทจาก 1,499
0: เหลือ
2: 999บาท
0: เอ้าเดี๋ยวก่อนคุณผ้าถุงสวยๆแบบนี้ผ้าที่ใส่สบายแล้วเงาสวยขนาดนี้เป็นของคุณที่โทรทานเท่านั้นแล้วราคานี
2: ้
0: ได้แค่99เซ็นต์ในรายการตอนนี้มีคนโทรเข้ามาเยอะแล้วนะ
18: หลายรอบแล้วนะคะ
0: เออคุณได้ผ้าถุงไปทั้งหมด8ตัว8ลายนะคะแล
2: ้
0: วให้เข็มขัดที่เป็นเข็มขัดเงินคล้าลายไปให้ด้วยอ
2: ัน
0: นี้ให้ไปอีก1เท่ากับคุณได้ไป9ชิ้นนะคุณผู้ชมส่งให้ก็ฟรี
18: รีบโทรค่ะ1252ตอนนี้สายลดลงไปเรื่อยๆระหว่างนี้คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนมาดูกันค่ะวันนี้อย่างที่แยมเห็นนะคือแล้วคุณป้องใส่มาเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยคือจะเอาไปใส่ไปที่ไหนเนี่ยคุณเลือกได้ตามโอกาสเพราะเรามีลายทุกรูปแบบ
2: ใช่อ
18: ย่างของคุณป้องนี่
2: ใส่อะไรคะของป้องก่อนนะคะของป้องเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นสีเขียวมรกตมณี
18: เด็กเงามากเลยค่ะเหมือนผ้าใหม่เลยอ่ะคุณผู้ชม
2: ใช่คือจะบอกว่าป้องใส่อ่ะนะคือนุ่มแบบผ้านุ่ม
0: ใช่
2: คือเดินเนี่ยนะไม่มีเหงื่อมานั่งแบบหนีบแบบไม่มีเหงื่อมาทำให้เสียดสีเลยเพราะว่าผ้ามันนิ่มเบาสบายเนี่ยค่ะแล้วมันพลิ้วมากเนี่ยหยิบจับอะไรแบบเนี้ยมันสะดวกเห็นไหมเนี่ยมัน
0: เห็นไหม
2: คือแบบมันเบามากเลยเนี่ยค่ะ
18: ไม่ต้องห่วงเรื่องยับเลยนะคุณ
2: ไม่ต้องห่วงเลยแล้วป้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะไม่ต้องไปใส่อะไรที่มันหนักหนักหนาหนาเดอะหนัก
18: เน้นเบาสบาย
2: เน้นใส่เบาสบายดีที่สุด
18: ระบายอากาศด้วย
2: ใช่อ
18: ย่างของแยมเนี่ยคุณผู้ชมขาเห็นว่าวันนี้ตั้งใจใส่มาเนี่ยครบช
0: ุ
18: ดบนล่างเลยนะ
0: สวย
18: ตั้งใจจะให้เหมือนกับคุณครูเพื่อนๆแยมที
2: ่
18: แบบทุกวันศุกร์อ่ะเขาจะขอความร่วมมืออย่าเรียกบังคับเลยขอความร่วมมือใส่ชุดผ้าไทยแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็คือเบื่อแล้วเพราะว่ามันมีน้อยให้เลือกแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะเพื่อนจ๋าเพื่อนดูลาย
0: สวยมาก
18: สวยมากนะแล้วเป็นเน้นหุ่นด้วยเนี่ยดูสิ
2: ใส่แล้วดูผอมใส่แล้วดูเพรียวใส่แล้วไม่ตันแล้วนี่คือลายดำนิลการดำนกยูงด้วยผ้าโพลีสเตอร์ 100% ระบายอากาศดีเยี่ยมอากาศร้อนๆแบบบ้านเราอบอับชื้นแบบนี้มันต้องใส่แบบนี
0: ้เห็นความเงาของผ้าไหมความเงานี้จริงๆคุณต้องจ่ายหลักพันนะแต่วันนี้ตกเฉลี่ยแล้วเหลือตัวละ111บาทแล้วของนุ้ยคุณผู้ชมอันนั้นทางการแล้วทางนี้ใส่ไปเที่ยว
18: แฟชั่นมา
0: แฟชั่นสุดๆใส่ไปเลยกับแขนกงแขนกุดแบบนี้ใส่ไปเที่ยวแล้วไม่ได้ดูแบบมีอายุนะคุณผู้ชมดูแฟชั่นดูสวยแล้วก็ดูแบบถ่ายรูปใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใส่กับเสื้อยืดเสื้อกล้ามยังได้เลยแต่ที่สำคัญส่วนลด500ให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ
18: อ่ะต้องคุณป้องย้ำเรื่องของสีเรื่องของลายที่จะได้ไปทั้งหมด8ตัวนี้อีกทีนึง
2: 8ตัวนี้สวยทุกสีทุกลายไม่มีมาแบบคระแล้วไปลุ้นเอาเปิดมาอุ๊ยตายแล้วจะได้ลายไหน
18: อันนี้ได้ได้ครบ
2: ไม่ต้องลุ้นเพราะได้ครบทุกสี
18: แล้วเข
2: ็มขัดเงินสีเงินแบบนี้คือสวยมากคือเราให้ไปด้วยเอาไปใส่ด้วย
0: แถม
2: ก็จะมีทั้งสีชมพูพรับพรึงแบบนี้ที่ใส่นะคะเป็นสีชมพูพับพรึงสยามใส่คู่กับสีชมพูแบบนี้สวยมาก
18: คุณมีเสื้อสีชมพูอยู่แล้ว
2: หรือจะเป็นฟ้ากนก
18: อ
2: ันนี้คือใส่แล้วขับผิวมากนะคะหรือจะเป็นน้ำตาลดำรัติการนะคะสวยมาก
18: ใต้เลย
2: แดงคอยกายแสดนะคะเห็นน้ำตาลดำแบบนี้มันเป็นสาวแบบปาเต้สมัยภาคใต้
18: อยากได้นะ
2: หรือจะเป็นสีเขียวมรกตขับผิววันนี้ให้ไปนะคะปกติผืนหนึ่งเป็นพันๆนี่คือลายเสมือนผ้าไหมไทยที่เขาขายกันหลายพัน
18: ค่ะ
2: วันนี้หลากหลายพันไม่ต้องเอาไปเลย8ตัว8ลาย 1,500 ไม่เอาเอาแค่999บาท
18: คุณผู้ชมเหลือ50เซตสุดท้ายคือตอนนี้เวลารายการก็เหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมต้องรีบโทร1252ย้ำว่าวันนี้ใช้คำว่าแย่งกันโทรให้ทันไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินแค่999บาทส่งฟรีและเป็นฟรีไซส์นะคะใส่ได้ทุกคนแน่นอน
0: ใช่แล้วส่งให้ฟรีคุณผู้ชมต้องรีบเลยและทีนี้เมื่อกี้คุณป้องพูดแล้วว่าเวลาใส่แล้วไม่รอแน่นอนคือปกติใส่ผ้าถุงอ่ะมันร้อนมันหนักมันหนักมันเหนื่อยมันเหนื่อย
18: เราทดสอบเรื่องการระบายอากาศให้ดูเลยก็แล้วกัน
0: เดี๋ยวให้ดูเลยนะคุณอันนี้ก็เป็นลายที่เราให้ไปนี่
18: น
0: ี่ท็อปอยู่ประมาณ4ชั้นนะคุณผู้ชม
18: โอ้โหน่าใส่ไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าคือถ้าผ้าถุงเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์แบบนี้มันจะระบายอากาศเวลาใส่คุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้นะซับเหงื่อไปด้วย
0: ใช่แล้ว
18: แห้งเร็ว
0: ถูกเวลาซักนะคะเราให้ไปทั้งหมด8ตัวใช่ไหม
18: ซักรวมได้ไหม
0: ซักรวมเป็นเลยคุณผู้ชม
18: สีจะตกไหมแม่ๆปกติเวลาผ้าถุงอ่ะนุ้ยแม่ยันตีเลยนะอย่าลงเครื่องซักผ้ากลัวส
0: ีตกกลัวสีตกแล้วนี่เราให้ลายไปเยอะแล้วก็สีสันสวยงามทั้ง8ตัวนะคะ
18: บิดได้เลยบิดรวมกันได้เลยน้ำใสกิ้ง เหมือนเดิมแบบนี้แปลว่าผ้าเขาดีทั้งลวดลายและสีไม่ตกเลยดู
0: ใช่แล้วสีของเขายังอยู่ดีสวยเหมือนเดิมเมื่อกี้นี่คือบิดแล้วเอาจริงๆผ้ายังดูไม่ยับเลยนะคุณผู้ชม
18: เนาะสะบัดปากแล้วก็ใส่เลยก็ได้นะเอาจริงๆถ้าเราแบบว่าไม่มีเวลาเนาะคุณผู้ชม

0: มนี้นะทุกสีทุกลายคุณโทรให้ทันเอาไปแบ่งกันก็ได
1: ้อุ้ยเออลดนะเพราะว่าตัวละ111บาทคุณผู้ชมขาแบ่งกันก็คุ้มเอาจริงๆนะพี่แยมเราซื้อเซตนี้เราเอาไปคนละ4ตัว
0: แยมอยากใส่ทุกสีอ่ะนุ้ย
1: อ้าวคนละเซตไปเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันงั้นเพราะมันสวยทุกลายเลยจริงๆคุณผู้ชมวันนี้ซื้อ4แถม4คุณได้ไป8ตัว8ลายแล้วยังไม่พอให้เข็มขัดเงินไปด้วยทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นและ9ชิ้นนี้คือ999บาทให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น33เซตสุดท้ายส่งให้ฟรีค่ะ
0: เห็นไหมคุณผู้ชมอย่างที่บอกคนละเซตเถอะเพราะอะไรผู้หญิงเราอะเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่พอใส
2: ่
0: คือบางวันบอกอุ๊ยไม่มีอะไรจะใส่เลยก็เปลี่ยนกระโปรงท่อนล่างเอาใส่เสื้อยืดข้างบนก็ได้เดี๋ยวนี้ไปคาเฟ่ก็ใส่ได้แล้วคุณดูนะคะเวลาไปกันเป็นเซตแบบนี้4สาว4คนแล้วถ่ายรูปด้วยกันสวยเป็นชุดเซตใส่เซตเดียวกัน999บาทอะ
1: ตก
0: ตัวเท่าไหร่
1: ตกตัวละ111
0: แล้วใครเขา
2: ใครที่แบบสาวไซส์ S นี่ไซส
0: ์ S
2: ไซส์ S แบบนี
1: ้ใส
2: ่ได้สบาย
0: ไซส์ L
2: อ้าวไซส์ M
0: ค่ะ
2: ไซส์ L
1: ไอคนนี้2XL
0: อยากจะเน้นที่คุณพี่คนนี้สะโพกเขา46นะคะคุณแม่คุณป้าที่ห่วงว่าจะเก็บหน้าท้องไหมเก็บหน้าท้องไม่พอนะคะมีเข็มขัดไปบังหน้าท้องให้ด้วยแม่ไม่ต้องซื้อแล้วทั้งหมดนี้อยู่ใน999อันนี้สวยน่ารักอย่าใส่เส้นใหญ่มากอ
1: ัน
0: นี้มันทันสมัยขึ้นใส่แบบนี้ดูมีเอวมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มทั้งหมดนี้พร้อมใส่ 2XL ก็ใส่ได้
1: ถูกฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์เพราะคุณใส่ได้ทุกคนเขาให้หน้าผ้าไปเยอะแล้วก็ให้ความยาวผ้าไปเยอะคุณสามารถไปตัดเป็นเสื้อได้เลยเอาไปตัดเป็นชุดเซตยังได้เลยรวมความคุ้มค่านี้เฉพาะคนที่โทรทันเท่านั้น
2: 22เซตสุดท้ายแล้วนะคะ
0: ต้องรีบ
2: เพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ
0: อ
2: ันนี้มันคือตัวเขาเรียกว่าเป็นลายผ้าไหมไทยที่เขาขายกับตัวเป็นพันๆแต่เราไม่ต้องไปจ่ายกันแบบหลักหลายพันอากาศร้อนอบอับชื้นเราอยากจะมีผ้าถุงที่เป็นผ้าที่แบบอากาศดีระบายอากาศดีใส่สบายแต่ลายสวยๆแต่เราหาซื้อกันไม่ได้วันนี้หาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวกับโอช้อปปิ้งลายที่จะได้ไปไม่ใช่คระแบบมาเปิดกล่องปุ๊บมานั่งลุ้นอุ้ยตายแล้วลายอะไรเนี่ยแต่ถึงที่ได้ไปคือจะได้ลายแบบนี้เป๊ะแล้วใครสั่งวันนี้เดี๋ยวป้องลดให้500บาททุกการสั่งซื
0: ้
2: อวันนี้ปกติผ้าถุงลายไหมไทยแบบนี้ลายสวยๆแผ่นทางแบบนี้หลายตังค์นะคะ 1,500 นะคะว
1: ัน
2: นี้เหลือแค่999บาท
1: ใช่แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า14เซตแล้วคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าใครยังไม่โทรให้รีบโทรเอ้าค
2: ุณ11เซตแล้ว
1: คนรอสายเยอะมากเลยตอนนี้เหลือแค่10เซตสุดท้ายกับ51วินาทีทำยังไงดีอ่ะ
2: ขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันค่ะขออนุญาตต่อเวลาให้5นาทีใน5นาทีนี้ขึ้นบ้านใหม
0: ่
2: ไปงานบุญไปวัดนะคะไปงานโรงเรียนที่ต้องแต่งประจำทุกวันศุกร
0: ์แม่
2: ซื้อเลย
0: ราชการ
2: ใครที่ใส่ผ้าถุงเป็นประจำอยู่แล้วไหนๆจะเปลี่ยนเอาลายสวยไปเปลี่ยนซื้อเลยใครที่แบบคุณยายจ๋า60 70 80ทุกวันนี้นุ่งกระจองอกผ้าถุงอันเดียวซื้อลายนี้ไปเลยแม่เราต้องสวยเราต้องดูดีใส่สบายใครที่แบบจะต้องใส่ปื้อต้องบอกเลยนะว่าเซตนี้คุ้มที่สุดดีที่สุดเท่าที่เคยจัดมาให้เลย
1: ใช่แล้ว5นาทีสุดท้ายนี้โทรมาต่อได้นะคะแต่วันนี้เวลาแล้วคุณได้ไปซื้อ4แถม4ได้ไป8ตัวแบบนี้ได้เข็มขัดด้วยนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจึง 1,499 วันนี้ลด500บาทจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีโทรตอนนี้ส่งตอนนี้ค่ะ
0: ย้ำว่าถุงละแค่111บาทรีบโทรมานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โอ้สายแน่นมากเลย
1: สวยมากละคุณGive me more.

0: เด็กว่านั่นคนมุงมากกว่าเติร์ดนายแล้ว
1: มีอะไรให้หนูเตะตัดขายเด็กนี้ได้หนูทำเลยนะ
2: อันนี้ผมเหมือนเล่นเป็นเอ็กซ์ตร้าเลยครับ
0: ไม่ทำก็ไม่ต้องทำ
3: มึงเล่นมินใครเนี่ยนี่ถ่ายรูปเป็นสกาย
4: เมื่อไหร่จะเลิกทำตัวโง่ๆสักที
5: ถ้าไม่ชอบผมก็ไม่ต้องยุ่งกันดิ
6: จริงๆที่ทำเกียรติแอบชอบปะ
7: เล่นบ้าอย่างคุณเนี่ย
8: อย่าต่อต้านได้ปะกูไม่อยากพัง
9: อาจจะเป็นเพราะต้องทำกับมึงมั้งกูเลยไม่อินอะ
10: แขกรับเชิญของเราครับผม
11: เย้
10: ลุงปักครับ
12: ปูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มี
10: นี่
12: เขาได้ขี้เป็ดครับพี่
10: โทษนะ

0: ไอ้รายการเนี่ย
1: ไม่ไอ้ไม่เซตดินสไลด์ไว้ก็ไม่บอก
2: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่
3: ๆพบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
4: อาทิตย์นี้ติดตามชม
5: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
6: ได้เลย
5: กูรูบีเอ็ม
7: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
5: เฮ้ยโนดู
8: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
5: เพอร์เฟกต์ไป
8: เพอร์เฟกต์ไป
5: ไม่ชอบ
9: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
4: รู้ไหมจะตกโต๊ะอาทิตย์6อาทิตย์นี้อ้าวดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
11: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
12: ขอโทษที่เดินชนคุณด้วยครับคุณชื่ออะไรครับ
13: เอยี่ค่ะถ้าเบอร์บางทีก็ดีเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้น
12: ทำไมทุกอย่างที่คุณพูดมันโดนใจผมหมดเลยผู้หญิงที่ชื่อเอยี่เนื้อคู่ผมใช่ไหม
13: ฉันเป็นแฟนกับคนที่อยู่นอกลัทธิไม่ได้ค่ะ
14: อิชบาจะตามหลอกหลอนฉันไปถึงไหนอะ
15: จำใส่กระโหลกแกไปด้วยนะฉันไม่ได้รักเธอแล้ว
16: ต้องใช้ไม้ตายสินะขอให้อีหมอเย็บเสียตัวให้ฉัน
17: หมอเย็บเป็นไงไม่รู้ว่ะ
18: โดนของเข้าปะวะ
19: เซลล์เซลล์เซลล์
20: เซลล์เซลล์เซลล
21: ์ไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ย
22: ไอ้นั่นน่ะทำ
23: ตายแล้วกูจะเริ่มที่พี่สาวสุดที่รักของมึงก่อนเลย
24: ที่ภาคสาว่าม
23: ันได้ชดใช้หนักแน
4: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: ใต้ล่า
4: ทุกวันพุธ
10: และพฤหัสบดี
4: เวลา 20:30
10: พิเศษลูกค้า AS
4: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99 บาทต่อเดือน
4: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
25: เข้ามาทำไมเนี่ย
26: นี่พ่อมีอะไรบอกผมตรงได้เลยไหม
27: คุยกับมิ้นดีกว่า
28: คืนนี้นะวอกอะ
29: พ่อของวอกบอกอะไร
30: ใครก็ร้อยร้อยร้อยร้อย
31: ค
30: ุ
31: ณครับ
32: ขอบคุณนะคะที่ช่วย
31: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
32: เนื้อคู่ชัดชัด
29: สวยเป็นต่องานเขา
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
4: เวลา 16:00
10: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
4: เมื่อวิมานที่กำลังลุกเป็นไฟ
33: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
4: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
34: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกหนูมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
35: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได้
4: แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
36: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
4: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
37: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
38: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
4: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
36: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
39: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
40: พ่อก็เป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
4: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไรดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
10: ีที่เดียวว
4: ิมานอากาศ
10: Skycaster Thailand
4: วันจันทร์อังคารเวลา 20:00 น
10: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
41: สวัสดีค่ะ
42: ขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแพทเซลล์ by O Shopping
43: ยินดีด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของชุดชั้นในที่เป็นที่นิยมที่สุดในตอนนี้สำหรับตู่เนี่ยหน้าร้อนเหมาะมากๆกับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมจริงๆหลายๆคนน่ะเห็นเราบ่อยเห็นเราตลอดอยากจะสั่งมากเลยเนี่ยแต่ว่าทำไงดีล่ะไม่อยากเสียตังค์หลักพันน่ะพี่หนุ้ยแต่จริงๆอ่ะตัวนึงเขาก็750 บาทแล้วนะอย่าลืมนะ
44: ใช่เอามาดูราคากันใกล้ๆนิดนึงนะคะว่าราคาของเขา1ตัวที่เราขายๆกันอยู่ตัวเดียวนะ
43: ตัวเดียว
44: 750
43: 750บาทแล้วพี่ไปรอกระบะเซลได้ไหมน้องนุ้ยน้องตูนเดี๋ยวค่าเขาก็เซล 20% อะไรประมาณเนี้ยให้ 20% นะคิดแล้วก็ตัว
44: 500
43: อยู่ด
44: ี500ส่วนที่เหลือมันจะยังเหลือ500
43: แล้ววันนี้จัดเซตของเรามาเป็นยังไงคะ
44: โหวันนี้คุณเห็น3ตัวใช่ไหมคะวันนี้เป็นเซตที่เล็กๆจ่ายสบายสบายเบาๆนะคะให้ไปเลยซื้อ3ตัวนี้สีน้ำตาลสีฟ้าและสีชมพู3สีนี้นะคะปกติแล้ว3ตัวนี้ราคาก็ 2-3,000 แล้วแต่วันนี้เอาราคาไปแค่นี้799 บาท

0: 1ตัว750เพิ่มกันอีกแค่49บาทคุณได้ไป3ตัว
1: นี่เป็นไซส์มินิมีใจเป็นไซส์ที่ทุกคนอยากได้แล้วเป็นสีที่สวยมากที่สุดเท่าที่เรามีมีแค่99เซนเท่านั้น
0: เฮ้ย
1: นับถอยหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปรีบกดโทรศัพท์ได้เลย1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้799บาทเน็ตๆไม่มีค่า
0: ใช่แล้วเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะรอบอกเนี่ยได้ไปถึง46นิ้วเลยฉะนั้นตอนนี้ใครที่กังวลอยู่ให้กังวลเรื่องการโทรก่อนตอนนี้
1: กังวลก่อนว่ามันจะซื้อทันไหม
0: มันจะทันไหมเพราะเฉลี่ยมาแล้วตกตัวละ200กว่าบาทนี่คือซาบีน่าของแท้แล้วสีสวยมากน้ำตาลฟ้าชมพูเป็นสีที่ทุกคนตามหาได้ไป3ตัวแบบนี้แล้วจ่ายเงินหน้าบ้าน
1: ใช่ค่ะถึงเวลาแล้วสำหรับคนที่อยากลองจดๆจ้องๆไม่ได้ลองสักทีไม่ได้ซื้อสักทีเพราะว่าอะไรนี่คือชุดชั้นในแห่งปีสำหรับตูเลยนะเพราะว่าทรงของเขาเนี่ยแค่ถือก็สวยแล้วแม่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมฟองน้ำเอ่ยใดเอ่ยการตัดเย็บเอ่ยข้างหลังเป็นตะขอ3แถบ3ตานะคะและที่สำคัญก็คืออยากให้ดูด้านนี้ข้างในเขาอะค่ะพี่ๆแม่ๆเห็นรูระบายอากาศรอบตัวไหมนี่คือนวัตกรรมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะซาบีน่าเท่านั้นเขาเรียกว่าแอร์โฟรอบตัว
0: แล้วมีหน้าความยืดหยุ่นเย็นเหมือนไม่ได้ใส่
1: ใช่มันจะเย็นในหน้าร้อนแบบนี้อากาศมันร้อนจริงๆแดดมันร้อนมันอบอ้าวมากเราไม่อยากอบอ้าวเราก็ต้องใส่ตัวนี้แล้วจะดึงให้ดูว่าความพิเศษของตัวพรีเมียมนี้คือ
0: สีเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: เฮ้ย
1: ฟองน้ำ connected pad จะเป็นสีเดียวกันกับตัวชุดชั้นในเลยค่ะแม่ค่ะพรีเมียมพอไหมคะ
0: โอ้ย
1: ยังไม่พอค่ะ
0: ยังมีอีกเหรอคะ
1: ยังมีอีกค่ะขนาดฟองน้ำเขายังเป็น air flow เลยอ่ะแม่ air flow คือมันระบายอากาศถ้ามองซูมเข้ามาใกล้ๆคุณจะเห็นร่องอากาศรอบตัวเลยนะคะ
0: จริงจริง
1: เห็นไหมเห็นไหมเห็นรูระบายอากาศไหมแบบนี้นี่แหละคือการถักทอแล้วของเขาเนี่ยเชื่อมมาเป็นแผ่นเดียวกันความที่มันเป็นแผ่นเดียวกันหน้าอกเราจะชิดอยู่ด้วยกันไม่ใช่ข้างซ้ายไปข้างนึงชิ้นขวาไปข้างนึงมันจะไม่แยกจากกันแม่แล้วเทคโนโลยีตัว4เคอร์ฟของเขาก็จะดันทรงให้มันพุ่งไปด้านหน้าเป็นนมสาวหน้าอกสาวหลายๆคนอยากได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาใส่ชุดอะไรใส่เสื้อผ้าอะไรมันก็จะดูสวย
0: ใช่แล้วขอพูดต่อจากแม่ตูนตรงนี้นิดนึงนะคะว่าทำไม4เคอร์ฟถึงช่วยเพราะเขาช่วยดันหน้าอกของเราตรงนี้ค่ะ
1: ดูเลย
0: โดยที่ไม่มีโครงนะคะเพราะว่าการไม่มีโครงเนี่ยมันก็อาจบางคนกังวลไงว่าไม่มีโครงแล้วหน้าอกจะชิดได้ไง
1: เออใช่
0: มีซีล็อกไงเลยชิดได้ที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมคะเขามีการถักทอให้หนาแน่นขึ้นเพื่อช่วยยกช่วยดันช่วยโกยให้มันเข้ามาชิดกันอีกที่สำคัญไปกว่านั้นคือเห็นด้านข้างไหมใครที่เคยมีเนื้อปิ้นๆตรงนี
1: ้เออใช่เต้าสามเต้าสี
0: ่อันนี้เขาให้ผ้ามาเยอะก็คือจะช่วยเก็บช่วยโกยให้และที่สำคัญตรงนี้
1: อย่างไง
0: เขามี3แถว3ตาใส่ง่ายถอยง่ายและสายปรับได้ด้วยคุณแม่ขาใส่สวยใส่สบายขนาดนี้ก็ต้องจัดแล้วไหมเพราะว่าวันนี้ได้ไป3ตัวแล้วราคาเบามากค่ะ
1: อ๋อตอนนี้เหลือประมาณ69เซตสุดท้ายค่ะเราจัดเซตมาให้แบบ3ตัวน่ารักตะมุตะมิแล้วก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดด้วยนะคะเป็นรุ่นที่พรีเมียมด้วยผ้าพรีเมียมใดเอ่ย68เซตสุดท้าย
0: อุ๊ย
1: เซตนี้หลายพันอยู่นะ
0: ใช่
1: มันตัวละ750บาทถ้าซื้อเซตนี้ที่ห้างก็คือจ่ายไปเลย2กับ 3,000
0: ถูกแต่วันนี้เอาราคานี้ไปค่ะ799บาทแล้วราคานี้มันเทียบเท่ากัน1ตัวแต่วันนี้คุณซื้อ1แถม2ได้ไป3ตัว3ตัวนี้799เฉลี่ยมาแล้วเหลือ200กว่าบาทซาบีน่าของแท้เอาจริงๆถ้าไปหาราคาแบบนี้ไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: โทรก่อนเพราะเป็นเซตราคาประหยัดน่ารักมากๆเลยนะคะ1252ยังส่งฟรีอยู่ค่ะแม่แล้วก็มีคนถามมาว่าเนี่ยเธอสองคนน่ะผอมเธอสองคนน่ะตัวเล็กใส่ได้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าแม่เนี่ยหน้าอกประมาณ46ใส่ได้ไหมหน้าอกล้นๆเลยนะเพราะว่าลูก2ลูก3ลูก4
0: แล้วใช่ไซส์ A ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ L และ 2XL คุณแม่ขาใส่ได้ไปถึงขนาดนี้แล้วเป็นสีที่ต้องมีเพราะว่าเป็นสีที่น่ารักละมุนมากคือใส่ขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกว่าเราดูเด็กลงเราดูคุณหนูแล้วเราดูผ่องขึ้น
1: ถูกแล้วเดี๋ยวนี้เขาเน้นไปเต้นแอโรบิกกันด้วยนะแม่แม่ใส่ไปเลยใส่เสื้อติดกระดุมด้านหน้าไปแล้วใส่ชุดชั้นในของซาบีน่าไว้ข้างในนะคะพอจะไปเต้นแอโรบิกแม่ไม่ร้อนตัวนี้ระบายอากาศดีมากนี่น้องหุ่นอวบก็คือจะเป็นไซส์2XL หน้าอก46ขออนุญาตดึงให้ดู46มันแน่นมากไหมแม
0: ่เฮ้ยเนื้อผ้ายังเหลือ
1: นี่เนื้อผ้าใส่สบายแล้วสบายรอบตัวเลยค่ะอันนี้คือการยืดได้อีกก็คือมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะคะสายบ่าสายไหล่นี่ก็คือมันไม่ตึงเลยแม่เห็นไหมมันจะมีความยืดอยู่แล้วเนื้อผ้านุ่มมากสบายจริงๆเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยใส่ซาบีน่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวเซตเนี้ยประหยัดควรลองด้วย
0: ใช่และคุณวันนี้นะคะอากาศบ้านเรามันร้อนมากแล้วร้อนมากๆแล้วทั้งฝนก็ตกทั้งเหม็นทั้งอับ

0: ไรก็ไม่รู้อันนี้มีฟองน้ำนะคะเนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ทั้งเนื้อผ้าและฟองน้ำแบบนี้เลย
1: บอกแล้วเทคโนโลยีแอร์โฟลว์แอร์โฟลว์ทะลุตลอดตัวอันน
0: ี
1: ้เหลือ44เซตสุดท้าย
0: แล้วราคาดีมากเหมือนจ่าย1ได้ถึง3เพราะว่าตัวนึงมัน750แต่วันนี้คุณจ่าย799ใช่ไหมแล้วคุณได้ไป3ตัวไม่เคยจัดเซตเล็กนะไม่เคยจัดเซตราคาแค่700กว่าบาทไม่มีเราจัดเซตเป็นพัน
1: อ่ะตอนนี้เหลือ42เซตสุดท้ายนะคะอยากให้โทรไว้ก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code มาก็ได้ยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวเหมือนเดิมแต่ของจะหมดเดี๋ยวไม่ทันแม่รีบ
0: ใช่ฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรก็ต้องรีบโทรนะคะต่อสายไว้ให้ดูราคาอีกทีนึงเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อว่าอ้าว799เท่ากับ1ตัวหรอเพราะ1ตัวเขา750
1: ถูก
0: นี่คือราคาจริงๆแล้วสั่งวันนี้ส่งวันนี้แล้วคุณค่อยจ่ายเงินปลายทางจ่ายหน้าบ้านไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องจ่ายตอนนี้ส่งให้ก็ฟรีด้วย
1: แฮปปี้มากฉันไปเดินห้างตูนไปเดินห้างอยากได้เสื้อในสักตัวนึงห้างจะลดไม่เกินประมาณ 20% 25% แน่ถ้าเกิดว่าเขาลดเท่านั้นน่ะก็ยังไม่เท่าเราที่ให้3ตัวแล้วราคานี
0: ้
1: หารเฉลี่ยออกมาดีๆของเราเนี่ยราคาประหยัดเหมาะกับเรามากแล้วดูความยืดนะคะ1 2 3
0: โอ้โห
1: แม่ค่ะ46บวกบวกเอาอย่างนี้ดีกว่าสำหรับคุณแม่ที่แบบค่อนข้างมีรอบอกใหญ่ๆที
0: ่
1: บ่นนักบ่นหนาว่าโอ๊ยเสื้อในหาใส่ยากอ่ะลูกถ้าไม่ใส่แบบมีโครงแล้วหน้าอกมันจะแบบยังไงมันจะไหลไปตรงซ้ายขวาไม่เท่ากันไม่ต้องมีโครงค่ะพี่ค่ะแม่ค่ะอ
0: ัน
1: นี้ก็สบายได้แล้วที่สำคัญก็คือคนที่หน้าอกใหญ่มากๆเขามักจะบอกว่ารอบตัวเขาอะใส่ไม่ได้หรอกเข้าใจป่ะแต่ลองหรือยังถ้ายังไม่ลองเซตนี้คือดีมาก3ชิ้นเอาไปเลย
0: โทรแล้วตอนนี้คนต่อสายเป็นร้อยแล้วเหลือน้อยกว่า29เซตโทรมาต่อสายเร็วๆเอ้าเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาต่อเวลาให้เขาต่อเวลาให้ทุกคนได้ราคา799นะ
1: ไม่แต่ว่าไม่รู้จะหมดก่อนหรือเปล่า
0: อ้าวงั้นก็ต้องรีบโทร1252 799 3ตัวนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางหมดปัญหาในเรื่องของการเลือกไซส์บางคนหน้าอกคับเยอะแต่ว่ารอบอกเล็กบางคนหน้าอกคับใหญ่รอบบนอกก็ใหญ่มันไม่พอดีกันอันนี้หมดปัญหาเลยใส่ได้ทุกคน
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็คนที่หน้าอกใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ชอบอะไรที่อึดอัดแล้วก็มีโครงอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้ไร้โครงแต่มีทรงก็คือหน้าอกเนี่ยจะสวยแบบนี้เนี่ยขนาดตูนแค่ถือเอานะหันด้านข้างเขายังเป็นทรงเคิร์ฟหน้าอกดีๆสวยๆได้เห็นป่ะมันไม่ได้ดันแม่ไม่ได้ดันจนแบบโอ้โหเดี๋ยวมันจะแบบทะล้นทะลักไหมค่ะใส่สวยไล่อีกทีนึงดีกว่าว่าได้สีอะไรไปบ้างเพราะว่าสีที่ให้ไปสวยทุกตัวเลยอ่ะ
0: ใช่สีนี้สีน้ำตาลเนาะจริงๆเวลาใส่แล้วมันจะกลืนไปกับผิวนะคะแล้วคือเป็นสีที่แบบเบสิกใส่กับชุดสีขาวได้เลยมันจะเนียนสวยสีต่อไปสีฟ้าสีฟ้าก็คุณหนูสุดๆแล้วสีต่อไปคือสีชมพูสีลูกคุณทั้ง3สีเลยแล้วเป็นสีตามหาสีขายดีแล้วจัดมาให้แล้ว3ตัวนี้799เหลือน้อยกว่า20
1: เซตสุดท้ายรีบโทรมาก่อนส่งฟรีอยู่ค่ะจะไปทำกิจกรรมอะไรทั้งวันปล่อยให้ข้างในของเรามันเย็นๆนะคะสบายๆใส่ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมรุ่นนี้รุ่นน
0: ี้ใช่แต่ถ้าจบรายการนี้ตกตัวละ750แต่ถ้าคุณโชว์ตอนนี้799เอาไป3ตัวไม่มีค่าจัดส่งแล้วตอนนี้เหลือแค่25เซต
1: 17เซตสุดท้าย
0: โอ้ยแล้วคุณหานี่นุ้ยใส่มาให้ดูเห็นไหมว่ามันไม่โป๊ะแล้วคือมันใส่สบายมากคุณขาฉะนั้นตอนนี้ใครต่อสายไว้ให้ทุกสิทธิ์กับ14วิสุดท้ายยกหูตอนนี้เลย1252
1: ส่งฟรีค่ะ799บาทโทร1252สวัสดีจ้า
0: ไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ดิฉันก็ลิเดตเยอะเป็นเด็กเอาใจตัวเองค่ะพี่คือการเหวี่ยงของอ้อมอ่ะมีวันหนึ่งถ่ายถึงแบบตีสองตีสามอะค่ะเราก็นั่งรอเฉยๆเพื่อที่จะเข้าฉากเขาก็จัดไฟจัดนู่นจัดนี่ทุกคนวิ่งตุกตุกตุกเราก็แบบเบื่อมากเลยอ่ะจะอะไรกันขนาดอะไรอย่างเงี้ยง่วงอยากนอนอยากกลับบ้าน
3: เคยแบบโดนเรียกไปดู
2: บอยพี่ป้อนเนี่ยเขาก็เลยพูดกับอ้อมอยู่วันนึงเธอมีบารมีพ่อ
4: มีช่วงหนึ่งเกิดการละเลยขึ้น
5: ตอนนั้นเหมือนแม่ค่อยสนใจนอเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเหมือนแม่ลืมไป
6: ว่าสารเสียมันลอยเลยเฟ้งฟางเลยอ่ะ
7: เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของวงการบ้านตั้งแต่คุณเต๋าเริ่มทำงานใหม่ๆมาจนถึงวันนี้เลย
8: ทั้งเศรษฐกิจและการเงินมันเปลี่ยนแปลงเยอะ
7: ที่เราเคยมี GDP แบบเป็นเลข2หลักได้เรายังมีโอกาสจะกลับไปเจอยุคทองแบบวันนั้นไหมคะ
8: จนกระทั่งผมตายก็ยังไม่น่าจะมี 10%
7: ที่บอกว่าไทยเนี่ยคือเสือตัวที่5ของเอเชียนะคะ
8: ไอ้ตัวที่5ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าวันนี้เสือมี7ตัวไปแล้ว
9: PIB
3: ี่ชอตตัวต่อตัว
9: ตลอดชีวิตที่หนูอยู่บ้านหลังนี้หนูไม่มีความสุขเลย
10: พอเขาติดยาปั๊บนึงเนี่ยเรื่องอื่นมันเบาหมดใช่ไหมสมมติพี่อ้อยกับพี่ชอตเลิกพูดเรื่องอื่นเลยทันใดนั้นที่ได้ยินคำว่าเขาติดยา
9: หนูไม่ได้มีความรักอะไรกับเขาแล้ว
10: แล้วจะอยู่ทำไมอ่ะ
9: มันเป็นบ้านที่หนูเอาเงินเก็บมาสร้างหนูก็เสียดาย
10: กับชีวิตลูก

0: เนี่ยคิ้วคิ้วแสบอย่างมาแล้ว
1: ถูทั้งนอกแล้วก็ถูใต้โต๊ะที่สะอาดบ่สะอาดข่อยเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของข่อย
2: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
3: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันเดียวเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก599 โทรออก

0: นูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
1: ใช่ครีมตามสัญญา
2: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
1: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
3: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
2: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
4: จูเลียนแอนจูเลียน
5: คืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนจูเลียนทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
7: เดี๋ยว Golden Song All Star ทริปนี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
8: พี่รักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
2: เก็บแต่ข้อมูลสนามอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ต้องเก็บหัวใจปกครองคนสวยมาด้วยล่ะ
3: น้องนายทำอย่างนี้ไม่ได้นะพี่ทำให้สนามนี้ต้องปิดตัวไม่เหลือแม้แต่ชื่อเลย
4: หัวใจของสนามกอล์ฟคือ LOPE
5: ขอบคุณปวีนะคะที่บอกรักน่ะ
6: ทำไมปวีถึงออกมาจากห้องคุณน่าแต่เช้าแบบนี
7: ้ก็น่าอยากรู้ว่าวันหยุดโปที่เขาอยู่กับกอล์ฟทั้งวันเขาทำอะไรกันบ้าง
8: น่าขอตามปวีหนึ่งวันได้ไหมคะ
9: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
10: เนี่ยโกงนะ
11: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
10: พักเกศสองเป็นรักแรกของอ้วน
12: หรือ
10: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของรูปพักเกศสองเป็นใคร
9: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
13: ก็ไหมอากงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
14: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่กับน้องเอง
0: สิทธิ์ความขอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็น
15: สวัสดีครับ
16: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลไบโอ
15: ช้อปปิ้งคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะ
16: ทำไมอ่ะ
15: เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้าขี้ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
16: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
15: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
16: ถูไปเลย
15: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอ่ะเอาอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณค
16: ุ
15: ณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
16: เป็นแบบสองถังแบบพลาสติกเน
15: า
16: ะ
15: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
16: มือไม่ต้องขยี
15: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
16: ือไม่ต้อง

0: ดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
1: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
0: จ้ะ
1: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
0: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
1: า
0: ะ
1: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
0: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคาบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
1: ถูก
0: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
1: ัน
0: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชคไปแบบนี้เลย
1: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
0: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
1: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
0: เออเนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
1: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
0: จ้ะ
1: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
0: มาซักหน่อยซักหน่อย
1: เออ
0: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
1: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอ่ะคุ้มมาก
0: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
1: จ้ะ
0: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
1: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
0: ี่
1: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
0: ้
1: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
0: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่อุ๊ยเลิศอันเนี้ย
1: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
0: ้
1: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
0: ะ
1: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
0: เอออ
1: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
0: ก็เรียกกระดาษกาว
1: เออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป3ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
0: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เห็นป่ะ
1: จ้า
0: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้
1: ว
0: เนี่ยอันนี้คือของดี
1: ออ
0: แต่เซตละ330

0: บาทถูกมาก
1: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
0: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถือบ้านเลยค่ะ
1: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันนึง
0: ช
1: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
0: ะ
1: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
0: ะ
1: ด้านนี้คือปั่นน
0: ะ
1: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
0: น
1: ี้
0: แน่นะ
1: แล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
0: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
1: ไปไหนคาบอยู่น
0: ู่นมานี่
1: มา
0: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
1: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
0: ใช
1: ่
0: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
1: อันนี้สะอาด
0: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
1: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแปลว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
0: จริง
1: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
1: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
0: ๆใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
0: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
1: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
0: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนามไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
1: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE แอดรบกวน QR โค้ดมาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไม่ได้ที่หนึ่งนะคะท่านปู่คะแนนคาบเส้นยาแดงไปนิดเดียวเองอะ
1: แค่นี้ก็เก่งแล้วลูก ถ้าเก่งมากไปกว่านี้นะหาคู่ไม่ได้นะผู้ชายหนีหมดแล้ว
0: ท่านปู่แต่ว่าก็น่าเสียดายนะคะเพราะท่านปู่เคยบอกว่าให้หนูสอบได้ที่หนึ่ง
1: ปู่บอกตอนไหน
0: เอ้าก็
2: สอบได้ที่หนึ่ง
1: เพื่อน

0: ขวัญตา
1: ถ้าคุณเรียนจบแล้วเนี่ยคุณมาทำงานที่โรงพยาบาลผมไหมครับ
2: คุณน่าจะต้องรอก่อนนะคะฉันอยากเรียนต่อค่ะฉันอยากเอาความรู้ที่เรียนมาไปช่วยเหลือชุมชนแล้วเงินส่วนหนึ่งเนี่ยฉันกับแม
3: ่แล้วกับคุณปิงเนี่ยยังไง
4: ชัยฉันเห็นเขาตามจีบเธอมาตั้งนานแล้วนะ
5: ฉันก็ไม่อยากให้เพื่อนฉันต้องขึ้นค่ะ
4: แล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนอ่ะโสดนานด้วยอยากให้มีความรักเร็ว
5: ๆเพื่อนกันนั่นแหละ
4: ชัยหรือเปล่าเพื่อนหรือเปล่า
0: คุณมาช่วย
5: ขอบคุณนะ
4: เฮ้ย
5: ไม่เห็นมีคนช่วยบ้างเลย
4: เออนั่นสิงงอ่ะ
5: ไปแล้ว
4: เอายก
5: ไป
4: ได้เน
5: า
4: ะ
5: พิมพ์เอาขนมมาให้เพ
6: ิ่
5: มค่ะ
6: ขอบใจปิง
7: นี่ครับคุณแ
8: ม่มีจานพิเศษไหมนะ
6: ขอบใจจ้ะ
8: ขอบคุณค่ะนี่จานค่ะ
6: นี่ของโปรดท่านพ่อข้าวเหนียวไข่แมงดาเทียมหม่อมทำสุดฝีมือแล้วที่สำคัญนี่คือสูตรของหม่อมแม่หม่อมบ้างบอม
9: อร่อยน้ำตาจะไหลโอ้เก่งมากเก่งมาก
6: นี่จ้ะ
8: คุณรัตนาทานขนมนะคะ
6: รัตนาทานขนมเม็ด
5: ค่ะคุณลุง
6: พอดีวันก่อนนะลุงไปเยี่ยมคุณพ่อของหนูมาคุณพ่อหนูฝากมาบอกว่าให้หนูไปเรียนต่อได้เลยนะไม่ต้องรอคุณพ่อหรอก
5: ไม่ดีกว่าค่ะคุณลุงพิมจะรอคุณพ่อค่ะ
10: ไม่ต้องรอแล้วเหรอลูก
5: คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อออกมาได้ยังไงคะไหนบอกว่าต้องรับโทษใน6เดือน
11: พอได้รับพระราชทานอภัยโทษนะ
5: นี่ทุกคนรู้กันหมดเลยเหรอคะ
11: พ่อเขาอยากจะเซอร์ไพรส์หนูนะขอบคุณพี่มากนะครับที่ช่วยดูแลพิมพ์เนตรตอนที่ผมไม่อยู่
6: ไม่เป็นไรเลยอดิศรเธอทำผิดและยอมรับโทษเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นลูกผู้ชายอย่างแท้จริงแล้วเราคือครอบครัวเดียวกันพวกเราทุกคนเนี่ยรอเธอกลับมาเสมอพี่หวังว่าจากนี้ไปเนี่ยเธอจะพร้อมรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเธอกับลูกนะ
11: ไม่ว่าจะจนหรือว่ารวยล้นฟ้าต่างก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับมือกับปัญหานั้นยังไงพ่อเคยทำให้ครอบครัวแตกแยกเพราะไปยึดติดกับความสูงศักดิ์และทรัพย์สมบัติจนลืมความเป็นครอบครัวไปแต่โชคดีนะที่พ่อยังมีโอกาสเลือกอีกครั้งหนึ่งพ่อขอให้ลูกจงเลือกสิ่งที่ดีกับตัวลูกและพิมพ์เนตร
12: ดีใจด้วยนะคะที่ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสักที

0: อกาสดีๆแบบนี้เนี่ยมาร่วมถ่ายรูปกันสักภาพไหมครับ
1: ดีสิคะ
0: เดี๋ยวขอเชิญท่านชายอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็คุณชายทั้งสองท่านอยู่ด้านข้างเลยครับ
2: มาลูกมาและจะยื้อไว้ไม่ว่าต่อไป
0: จะร้ายหรือดีวันพรุ่งนี้พร้อมไหมครับ1 2 3

0: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
1: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
2: แม่จะทำอะไรอะคะ
1: ก็จะสอยมะม่วงสิ
2: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
3: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
1: มันไม่เหมือน
4: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
5: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
4: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
6: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ้ยหลางร้าย
2: แม
4: ่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1: ยังไหวอยู
4: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
1: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
3: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
1: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
4: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065520ไทยประกันชีวิต
7: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
7: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข
9: ้
7: น
9: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
10: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
11: แสงเธอเหมือนพ่อจ้ะ
12: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
13: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
10: ตลกมีทุกรสชาติ
14: ดีนี
10: ่
14: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
15: แอบน้ำตาคลอด้วย
16: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
10: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
16: รับได้ที่ฉัน
17: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
18: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได้

0: เธอถามหน่อยสีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โขกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
2: สิงเกอร์บาร์ต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
2: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงเกอร์บาร์ใช้พาวซ่าร
4: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ยกครกยกสากข้ามฟากมาขายถึงงานพระสมุทรเจดีย์เลยนะจ๊ะช้าหมดอดเลยนะทุกคนเชิญเลยจ้ามีน้ำพริกหลายอย่างเลยนะจ๊ะน้ำพริกกะปิน้ำพริกมะขามน้ำพริกกุ้งเสียบทำใหม่ๆเลยจ้า
1: ขนมจากนะคะหวานหวานมันมาแท้เข้ามาเลยจ้าได้เลยจ้า
2: น้ำพริก10บาทข้าว5บาทจะยาย
3: ลองยายเอาแค่น้ำพริกอย่างเดียวก็พอจ้ะ
0: ยายจ๋าเอาข้าวไปด้วยเถอะฉันคิดยายแค่10บาทก็พอน้ำมันเย็นขอขนมจาก3ห่ออ่ะอันนี้พี่ให
4: ้ขอบคุณนะจ๊ะพี
0: ่กินให้อร่อยนะ
5: ไม่ต้องจ่ายครับยายไม่ต้องจ่ายแล้วครับ
6: เดี๋ยวผมจ่ายให้วันงั้นเดี๋ยวพี่ขอน้ำพริกมะขามผักบุ้งลวกตำลึงลวกแล้วก็ข้าวสวยเพิ่มให้คุณยายด้วยละกัน
2: ได้จ้ะได้จ้ะได้จ้ะเห็นได้จ้ะยาย
6: นี่ครับยาย
3: ยายขอบคุณขนมมากเลยนะ
6: กินดีครับยายกินให้อร่อยนะจ๊ะลูกกินให้อร่อยนะ
1: จ๊ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเหมาน้ำพริกแม่วันดีแจกฟรีให้ทุกท่านในงานนี้เลยครับ
7: ใครสอนใครสอนเดี๋ยวแค่ทำแบบนี้มันแค่หยามฉันนี่นะฮะเอางี้นะครับเอางี้นะครับฟังเมื่อสักครู่ใครสอนเนี่ยเหมาน้ำพริกแจกแล้วเดี๋ยวผมจะเหมาขนมจากร้านแม่บรรเย็นทั้งร้านเลยแจกทุกคนในงานด้วยเลยดีไหมครับ

0: สิปะโทจ้าปะโทปะโทอุ้ยทำไมไม่มาเป่าปะโทของกูบ้างวะฮะปะโทจ้าปะโทสองแข่ง30จ้าเอาไหมจ้าซื้อไหมจ้า
1: ช่วย
0: เอาไหมจ้ามาเหลือแล้วตัวดี
1: ขายได้บ้างไหม
0: ก็แหกตาดูฝั่งนู้นใช่ไหมสิดูที่นั่นน่ะคุณไกรสอนท่านมโนนและคุณนายบุงงาเศรษฐีพระประแดงเข้ามานี่มึงเห็นไหมว่าเขาเหมาน้ำพริกของอีวันดีแจกชาวบ้านนะฮะมึงอ่ะแพ้อีวันดีซะแล้วรู้ไหมเฮ้ยอีมณีจันพ่ออ
1: ะไรฉันยังไม่แพ้หรอกแม่ยังไงฉันก็ต้องแย่งพี่ไกรสอนมาจากอีวันดีให้ได้และฉันจะต้องได้เป็นคุณนายพระประแดงแล้วแม่เนี่ยต้องช่วยฉันด้วย
0: มึงจะไปช่วยอะไรมึงโ
2: อ้แม่จำปาสวัสดีจ้ะแม
3: ่ดอกรักจากพี่ถิ่นชัยคนหล่อคนเดิมของน้องมณีจันยังไงล่ะจ๊ะ
4: นี
3: ่โอ้โหจะไปไหนล่ะจ๊ะมณีจ๋าน
4: ี่
5: นี่น้ำพริกมะขามกับตำลึงลวกของโปรดพี่ไก่สารจ้ะ
6: มานะเนี่ยหิวแล้วเนี่ยอันเนี้ย
3: ไกลสอนเพื่อนรัก
7: เอ้าว่าไงสินชัยเฮ้ย
3: พ่อสวัสดีแม่สวัสดีจ้ะ
5: จ้า
6: พ่อกับแม่จำสินชัยได้ใช่ไหมครับ
5: จำได้สิลูกแต่ก่อนเนี้ยไก่สอนพามากินข้าวบ้านเราบ่อย
6: ๆ
5: ทำไมเดี๋ยวนี้หายหน้าหายตาไปละสินชัย
3: ผมต้องช่วยพ่อขับเรือข้ามฟากนะครับเอาไว้วันไหนว่างๆเนี่ยผมขอไปกินข้าวบ้านพ่อบ้านแม่อีกนะครับ
8: ไปเลยไปเลยสินชัยชวนกันไปทั้งหมดเนี่ยแหละนะโดยเฉพาะแม่หนูวันดีไปกินข้าวที่บ้านกับพ่อกับแม่นะพ่ออยากจะเลี้ยงขอบคุณหนูวันดีกับแม่แก้วที่ยอมขายสูตรน้ำพริกให้กับไก่สอนน่ะ
5: พวกจะไม่หวงสูตรอยู่แล้วล่ะค่ะท่านมนูนถ้าน้ำพริกของฉันกับวันดีเนี่ยทำให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้พวกฉันก็ยิ่งดีใจจ้ะ
9: น้ำพริกเนี่ยเป็นภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษวันกับแม่ยินดีที่จะส่งต่อให้รุ่นต่อไปจ้ะ
6: เอาไว้พี่ทำโรงงานน้ำพริกเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยโรงงานน้ำพริกครึ่งนึงจะเป็นของบ้านวันจ้ะ
9: มากไปจ้ะพี่ไก่สอน
6: วันสูตรน้ำพริกของวันกับแม่แก้วมันมีค่ามหาศาลนะจ๊ะต่อให้พี่มีเงินมากแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดวันไม่ขายสูตรให้พี่ก็ทำโรงงานน้ำพริกไม่สำเร็จหรอกนี่พี่เป็นนักธุรกิจพี่ก็คิดอย่างนักธุรกิจอันนี้วันต้องเชื่อพี่เห็นเลยไหม
9: สวยมากเลยจ้ะพี่
6: องค์พระสมุทรใจดีครับคืนนี้ผมพาวันดีแฟนของผมมาเที่ยวงานพระสมุทรเจดีย์ด้วยกันเป็นปีแรกเราขอสาบานว่าเราจะมาไหว้องค์พระสมุทรเจดีย์ด้วยกันทุกปีและผมจะรักวันดีเพียงคนเดียวหัวใจของนายไกรสอนจะเป็นของนางสาววันดีตราบจนวันตาย
9: วันก็ขอสาบานว่าวันจะมั่นคงรักพี่ไกรสอนคนเดียวจะสุขหรือว่าจะทุกข์เราจะจับมือฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันวันขอฝากชีวิตไว้ที่พี่ไกรสอนจ้ะ
3: ผมสินชัยและมณีจันเราสองคนคุยกันไว้ว่าปลายปีนี้เราจะแต่งงานกันครับผมสินชัยขอสาบานต่อหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ว่าผมจะรักมณีจันทร์แค่เพียงคนเดียวแล้วก็จะดูแลมณีจันทร์ให้มีความสุขมากที่สุดเลยครับ

0: ขอสาบานว่าฉันจะรักพี่สินชัยคนเดียวตลอดไปเหมือนกันจ้ะ
1: เชิญไปปางปากน้ำลงเรือได้เลยจ้าเชิญเอาเร็วเรียกมันปางปากน้ำลงเรือกันเลยลงเรืออ้าวเฮ้ยโอ้โหแต่งตัวซะหล่อซะสวยกันเชียว
2: มาแล้วพ่อ
3: มาแล้วพ่อ
2: สวัสดีครับพ่อฟุตบอล
1: สวัสดีโอ้โหแต่งตัวกันขนาดนี้เนี่ยจะไปเที่ยวงานใจดีปางปากน้ำใช่ไหมเนี่ย

0: ช่สิพ่อ
1: เอาเอาเอากันขึ้นเรือขึ้นเรือ
0: ไ
1: ปเอาเอาเอาเชิญจ้าเชิญใครที่ยังตกค้างอยู่เชิญจ้าเชิญเชิญเชิญรีบมารีบมาเรือจะออกแล
0: ้
1: ว
0: ระวังนะจ๊ะน้องมณีจ๋า
2: ชินชัยพี่ใครสอนกี้วันดีไม่ไปกับเราด้วยเหรอจ๊ะ
3: ปล่อยมันสองคนไปมีความสุขกันเถอะจ้า
2: พี่เคยสอนแล้วเราไม่ไปกับพวกเขาเหรอจ๊ะ
4: คือเดี๋ยวเราจะไปอีกหลังจ้ะ
2: นี่พี่ไกรสอนขับเรือเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะ
4: อ้าวพี่ก็ให้สินชัยมันแอบสอนพี่ขับเรือมาหลายเดือนแล้วพี่บอกว่าพี่ตั้งใจอยากที่จะขับเรือพาวันกลับปากน้ำอ่ะจ้ะพี่อัดเพลงไม่ให้วันด้วย

พี่เคยสอนไปดูพลุกันจ้ะฟ้าสร้างเรามาอย่างตั้งใจฉันเป็นของของเธอแท้ไม่ต้องเลยจ้ะ

0: จารย์ตื่นหรือยังมาช่วยคุณนึ่งปลาทูนี่ดูสิโอ้ยดูนอนเอาว่าน่ะมึงอยู่นั่นแหละมึงอีมันนี่จ้า
1: ตื่นแล้วบ่นอยู่นั่นแหละแม
0: ่ตื่นแล้วขนของแล้วว่าไปเข็นไปขายตลาดด้วย
1: ลูก
0: เอาทางไป
1: แม่รู้ไหม
0: อะไร
1: ว่าพี่ไก่สอนกีวันดีจะทำโรงงานน้ำผึ้งด้วยกันน่ะ
0: โอ้โหมันเป็นวาสนาของอีกแก้วมันน่ะนะที่มันได้ลูกเขยร่ำลูกเขยรวยอย่างมึงน่ะมันโง่นะจะไปได้คนขับเรือนี่แหละมาทำผัวกูแล้วต้องมายืนขายปลาทูเนี่ยจนหน้าดำหน้าแดงต่อไปไงเพราะลูกกูโง่ไงโอ้ย
1: แม่ฉันต้องแพ้วันดีจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยฉันอยากเอาฉันอยากเอาแข่งประตูไปขวางหน้ามันจะแกล้งไหมโอ้ยฉันเกลียดมันนะฉันเกลียดมันแม่จ้ะ
0: เสียงดังมึงนี่อีมันนี่
1: โอ้ตายแล้ว
0: คุณหมอลูกฉันเป็นอะไร
2: อ๋อไม่ต้องกังวลหรอกครับคุณไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับยินดีด้วยนะครับคุณมณีจันทร์คุณท้องได้8สัปดาห์แล้วครับ
0: ท้องมานี่เลยมานี่อีมณีจันทร์ไม่กูอยากจะฆ่าจริงเลยคนมึงนี่น้ำหน้านี่นะทำได้ยังไงฮะท้องกับไอ้สินชัยแหมกูอยากจะฆ่ามึงให้ตายเลยแล้วมึงบอกมึงจะแยกไอ้สอนมาจากอีวันดีอย่างนั้นเหรอโถเอ้ยน้ำหน้าอย่างมึงอ่ะเป็นได้แค่เมียไอ้คนขับเรือกระจอกๆตลอดชีวิตนั่นแหละอุ้ยโอ๊ยนี่จะเอาฉันไปไหนนี
3: ่อีจับตา
0: เจ็บปู
3: อะไรกันเนี่ยแม่มึงเป็นหนี้กูอยู่ 200,000 แล้วมันก็ไม่จ่ายดอกเบี้ยกูมาหลายเดือนแล้วด้วยกูจะยึดบ้านและเข้าของพวกนี้ไปให้หมดเลย
0: ขอเวลาหน่อยนะจ๊ะเจ๊ปูคือว่าอีมานีเนี่ยมันก็จะได้ผัวรวยและปี

0: ฉันจะมีเงินไปใช้หนี้เจ๊จ้ะขอโอกาสฉันหน่อยนะแล้วจ้ะ
1: ก็ได้กูจะให้โอกาสพวกมึงสองคนแม่ลูกอีกแค่6เดือนเท่านั้นถ้ามึงยังไม่มีเงินแสนมาจ่ายกูจะยึดบ้านแล้วจะเอาชีวิตพวกมึงด้วย
2: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
3: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชม
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับดร.มาริกา
5: สวัสดีค่ะ
4: คิดถึงจุงเบย
5: อุ๊ยใจมากเลย
4: รับรองว่าวันนี้แฟลชเซลล์วันนี้นะคุณผู้ชมครับโซโซโบโบแน่นอน
5: โซโซเร็วมา
4: อันนี้ของใหม่ใช่ไหมฮะ
5: ใช่
4: ของใหม่ล่าสุดเลย
5: ตัวนี้คือเป็นตัว M Coco XS ซึ่งเป็นโกโก้ที่พี่นำเข้าจากประเทศบราซิลคือโกโก้ที่ดีเลยในโลกใบนี้มี4ประเทศไม่ใช่อินโดไม่ใช่มาเลเซียไม่ใช่ประเทศเวียดนามมันต้องบราซิล
4: ใช่แล้ว
5: ตัวนี้
4: ความเป็นโกโก้ธรรมดาไม่พอดร.บอกว่ามันเข้ากับยุคนี้เน
6: า
4: ะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าม
6: ัน
4: ร
6: ู้
4: ส
6: ึ
4: กมันอึดอัดนะดร.
5: ตัวนี้เป็นเรื่องที่พี่ยอมรับเลยนะมาดูดี
4: กว่าอ่ะมาถึงก็
6: เฮ้ยจากที่แล้วที่เราเจอกัน
5: ดูนี่ดูนี่นี่มันคือ M Coco XS
4: รถ
5: คือเมื่อก่อนพี่เนี่ยประมาณ 3XL แล้วแม่พี่เนี่ย 4XL เราก็ไล่ลงมาแล้วมาเหลือ XL เหลือ L เหลือ Mตอนนี้ XS
6: ลด
5: โกโก้ M Coco XS มันจะทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถลดระดับลงมาลงลิฟต์ลงไต่ลงบันไดคือไม่ต้องกระโดดตึกลงมาเลยอ่ะ
4: อันนี้คือของดร.มาริกาเอง
5: ครับเลยของดร.มาริกาเองเลยค่ะ M Coco XS ของดร.มาริกาสกินแคร์เลยนะคะตัวเนี้ยมันจะมีตัวสารสกัดที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดไม่ต่ำกว่า12ชนิด
6: คือใส่มาเยอะมากแต่วันนี้ขอโปรก่อนเลยสำหรับคนที่แน่นไม่ไหวคือตัดไม่ไหวค่ะดร.จัดโปรให้หน่อยได้ไหมคะ
5: ตัวนี้นะคะ M Coco XS นะคะจัดให้คือซื้อ3กล่องแถมให้อีก1กล่องพอไหมพอไหม
4: พอ
5: คือทั้งหมดเนี่ยหนึ่งกล่องอ่ะมันจะมีอยู่10ซอง10แก
6: ้
5: วแต่ขณะเดียวกันกินก่อนข้าวกินก่อนอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยมันจะลงและตัวนี้ให้ทั้งหมด40ซอง
6: แล้วราคาที่เห็นก็คือ1,199บาท
4: ใช่
6: ราคานี้นะแล้วสารสกัดเยอะมากๆในซอง
4: ต้องนะครับผมฉะนั้นวันนี้ไล่ดูนะฮะ4กล่องชงได้ทั้งหมด40แก้ว
5: 40แก้ว
4: ดูแลกันอย่างต่อเนื่องเลยวันนี้ดร.ให้ราคา 1,199
5: ใช่เอาไปทั้งหมด4กล่อง
6: อุ๊ยถ้าซื้อแยกข้างนอกกล่องนึงก็ 5-600 แล้วนะ
5: กล่องนึงประมาณ540 940 540แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดเราทำแฟลชเซลเต็มที่ก็390
6: ใช่
5: เพราะฉะนั้นถ้าเกิด4กล่องนี้บอกได้เลยมหาศาลและโปรเนี้ยมอบให้เลยตรงเนี้ยยาวๆไปเลยทุกคน4กล่องนี้คือแบบพอหมด4กล่องกินก่อนอาหารเช้ากินก่อนอาหารเที่ยงกินอาหารมื้อเย็นแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถกินข้าวได้น้อยลงแล้วตัวเนี้ยจะมีสารสกัดสำคัญมากๆเลยแล้วก็มันทำให้มีโภชนาการแล้วก็โกโก้จะทำให้ความจำดีแล้วมันจะไม่เกิดอัลไซเมอร์ในอนาคต
4: ความจำดีช่วยอิ่มนะฮะแต่วันนี้ใครอยากได้โทรมาก่อน1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนของสินหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์คือ1,199บาทนี่คือไม่มีค่าจัดส่งนะฮะ
5: ไม่มีค่าจัดส่ง
4: ไม่มีค่าจัดส่งนะฮะมีแค่90เซตลงแล้วนะ
6: ตอนนี้ลดลงเรื่อยๆ
5: จัดฟรี
6: เพราะว่า
4: ถ้าเป็นด็อกเตอร์จริงคนเชื่อ
6: ใช่เพราะว่าด็อกเตอร์ทำถึงอ
5: ่
6: ะ
5: คืออย่างนี้พี่เป็นคนที่ขี้อึดอัดแล้วพี่เป็นคนที่แบบพยายามไปปักเข็มมาปึ้งปึ้งปึ้งพี่ปักไม่ไหวพี่ปักไม่ไหวเพราะว่ามันจะเป็นลมอ่ะแล้วพี่อ้วกหลายรอบมากพี่บอกเฮ้ยพี่ไม่ไหวแบบนี้พี่ไม่เอาพี่ก็เลยจัดไปโดยการให้เขาผลิตตัวนี้ให้ซึ่งเป็นโภชนาการที่ดีแม่พี่ก็สามารถกินได้พ่อพี่ก็กินได
4: ้
5: พ่อกับแม่กินได้เพราะว่ามันมีความไม่ต้องเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตนะคะเพราะว่าตัวโกโก้เนี่ยมันจะไปช่วยและขณะเดียวกันสารสกัดทั้งหมดอีกประมาณ12ชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยส้มแขกถั่วขาวและไม่ว่าจะเป็นตัวต่างๆทั้งหมดคาซีทีนต่างๆเนี่ยตัวนั้นอ่ะแล้วมันไม่มีน้ำตาลนะใครเป็นสารพัดเรื่องสามารถกินได้เลย
6: อุ๊ยเราอยากรู้เลยอ่ะสารสกัดเยอะขนาดนี้เราก็อยากขอชิมรสชาติ
4: ได้แล้วว่าร
6: สชาติจะเป็นยังไงในซองนึงนะคะคือแบบเขาให้ผงมาเยอะมากสารสกัดอัดแน่นในนี้เลยแล้วกลิ่นหอมมากเลยดร.
4: ค่ะมันชงร้อน
5: มันเป็นโกโก้แท้ทุกคนโกโก้แท้นี่ปกติเวลานำเข้าเนี่ยโอ้โหแบบ IPO นำเข้าเนี่ยสำคัญมากเลยนะ
6: เขาจะ
5: น
6: ำมัน
5: เนี่ยถ้ากินโกโก้
6: คือเข้มข้นมาก
5: สามารถเสิร์ฟแขกในบ้านได้เลยอ่ะแบบใครมาใครไปเนี่ยบ้านเราไฮโซเลยโกโก้เข้มข้นแล้วก็เข้มข้นมากกว่ากับการที่คุณเนี่ยจะไปหาทานในร้านกาแฟทั่วไปอ่ะ
4: อ
5: ันนี้พออร่อย
6: หอมเข้มข้นละมุนแล้วก็ไม่ขมนะแม่ทานง่ายมันหอมหอมมันๆแล้วมันมีรสชาติความหวานหน่อยๆนี่อันนี้เป็นอะไรคะไม่มีน้ำตาล
5: มันจะเป็นสารสกัดทดแทนน้ำตาลซึ่งดีต่อสุขภาพและก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับคนที่เป็นสารพัดเรื่องในร่างกายพวกหวานมากเบามากอะไรต่างๆสารพัดดันอะไรเงี้ยพวกนั้นดันพวก กินได้หมดเลยคนแก่กินได้เด็กกินได้แล้วก็ทุกๆคนกินได้อ
6: ร่อยอร่อยมาก
5: นี่เข้มข้น
4: คือที่ผ่านมาถ้าเป็นอะไรประมาณเนี้ยเราต้องมานั่งคิดกันดูว่าสารสกัดเป็นอะไรสารสกัดเป็นยังไงบ้างแต่อันนี้พอเป็นด็อกเตอร์มาเชื่อ
5: ชงร้อนได้ชงเย็นได้แล้วก็ปั่นเป็นสมูทตี้ได้ถ้าสมมติว่าชงเย็นเนี่ยพี่แนะนำว่าใส่สองซองแล้วก็คนคนคนคนไปเลยจากนั้นปุ๊บก็ปั่นได้เลยหรือไม่ก็คือเป็นสมูทตี้ก็คือเอาไปใส่ในตู้เย็นได้เลยคือมันเลิศมากทุกคน
6: คือเมื่อกี้เห็นรีวิวหนูชอบคำนี้รสชาติตรงปกรสชาติตรงปกโกโก้มันต้องอย่างนี
4: ้มันจะมีความเข้มหน่อย
6: เข้มหอมมันนัว
4: นะฮะ
6: เข้มข้น
4: ขอญาติขั้นนะครับตอนนี้เหลือ61เซตนะครับลงไปเรื่อยๆ
5: ทุกคนรีบเลยค่ะทุกคนลงไปเรื่อยๆทุกคนขาตัวนี้อยากให้ทุกคนเอาไปนะแล้วก็ตัวนี้กินได้ทั้งครอบครัวเลยน
6: ะ
5: และไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการกินแล้วก็ลีนลงมาหรืออะไรใดก็ตามแต่กินแล้วก็ลงลิฟต์ลงมากินแล้วก็กระโดดตึกลงมาขอโทษค่ะ
4: มันกิน
5: แ
4: ล้วแบบ
5: มันไซส์เหลือให้ดูอีกทีให้ดูอีกทีนี่จากตรงนี้กระโดดตึกจริงๆดูดิปกติตอนที่หาเสียงนะตรงนี้มันยัดเข้าไม่ได้อ่ะ
6: ดูดิ
5: เราจำได้
6: แต่ตอนนี้คือแบบเห็นมั้ยกางเกงคือแบบ
5: หลวมมาก
6: สบายสบายมันสบายแบบนี้ดูดิ
5: แม่
6: ดูดิ
5: มึง
6: อุ้ย
4: มันเป็นความใฝ่ฝันนะ
5: ที่มันหลุดลงมาทำไงบ้าง
4: อ่ะก็โชกถือว่าน
5: ี่ดูนี่นี่
6: เราประกาศแล้ว
4: โอ้ยอย่าให้หลุดนะครับเดี๋ยวขึ้นกำไรคุณผู้ชมนะครับ
5: ไซต์ต้องเปลี่ยนไซต์ต้องเปลี่ยนจ้ะโอเคคุณพี่จัดไป
4: ทั้งหมดมันมาได้จากการกินคุมอาหารการกินแล้วก็เอาจริงๆตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วย
5: ใช่
4: จะบอกให้กินเป็นก่อนอาหาร
5: กินก่อนอาหารแล้วก็ถ้าเกิดคุณกำลังจะกินข้าวเนี่ยข้าวจะถูกลดลงประมาณถ้าเกิดกินจานหนึ่งก็เหลือแค่ประมาณครึ่งจานถ้าเกิดคุณกิน2จานก็เหลือประมาณสักครึ่งจานคือมันทำให้แบบว่ามันอิ่มทานเสร็จเนี่ยมันจะป้องกันการกินเยอะของเรา
4: ผมไล่นะมีคาคาวผงนะครับผมน้ำมัน MCT ออยล์ใช่ไหมฮะตรงนี้นะฮะสารสกัดจากชาเขียวนะครับผมมีสาหร่ายสีน้ำตาลแล้วก็ถั่วขาว มีส้มแขกมีแอลแคเนทีอะไรพวกนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยด
5: ู
4: แลครบเลย
5: ใช่ค่ะพวกแอลเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าล็อกบล็อกเบิร์น
4: อ
5: ะล็อกเบิร์นก็คือมันจะล็อกทำให้เราอะเท่าเดิมอย่างสมมติเราเท่านี้มันก็ล็อกเราเท่านี
4: ้
5: แต่ขนาดกันแล้วก็บล็อกก็คือบล็อกพวกแบบสารพัดไขอะแล้วก็เบิร์นก็คือมันจะไปช่วยเผาผลาญเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายปกติคนอายุเยอะแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยจะเผาแล้วมันไม่ค่อยจะผ่านแล้วมันจะไม่เข้าม
6: ันเริ่ม
5: มันไม่ไปเลยล่ะ
6: อันนั้นอุ่นเครื่อง
5: เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะเข้าไปขนาดคุณนอนหายใจอยู่เฉยๆ
4: ขอขั้นก่อน
5: เร็ว
4: เอาจริงแปลว่าคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความ XL XS อะไรพวกนี้เยอะนะ
6: ตัวเต็ง
4: เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ย4กล่องด็อกเตอร์ให้มาทั้งหมดเนี่ยชงได้40 แก้วปกติถ้าซื้อข้างนอกคือเกือบ 2,000 นะฮะ
6: ใช่
4: ด็อกเตอร์บอกเหลือ 1,199
5: ใช่ค่ะ 1,100 อ่ะท่านดูคือแปลว่า 1,100 อ่ะ 1,100 โดยที่ไม่ต้องเสียค่าส่งเลยอ่ะเราส่งให้ฟรีอ่ะแล้วก็ไปถึงหน้าบ้านอ่ะ1252กดไปเลยทุกคนจัดไป
6: แล้วก็ไหนไว้นะ
4: เดี๋ยวชงแบบเป็นแบบว่าส่งอุ๊ยอันนี้ด็อกเตอร์แนะนำว่าถ้าเป็นชงเย็นเนี่ยให้เป็นแบบว่า2 ซอง
5: มันจะเข้มข้นแต่ถ้าเกิดว่า
4: เข้มมากคุณผ
5: ู้
4: ชม
6: ใครติดน้ำชงใครติดขนมหวานนะจิบตัวนี้เลยคุณประโยชน์ดีแล้วก็ไม่รู้สึกผิด
4: เอาพุ่งตรงมา
6: ที่อร่อย
4: เ
6: รากินเป็นขนมได้เลย
4: มันเป็นอร่อยโอ้ย
5: เอางี้เถอะ
4: ถ้าสมมติอยากหวานต้องอันนี้นะ
5: สมมติว่าเธอต้องไปกินสตาร์นั่นสตาร์นี่บักนั่นบักนี่อ่ะกินอันนี้ไปแทนเข้าใจปะถ้าเกิดเธอจะต้องเธอเสียสตางค์ไป200กินบักนั่นบักนี
4: ่
5: เธอกินบักนี่เนี่ยเธอกินบักนี่2ซอง
4: เอาบักนี่เนาะ
5: เออบักนี่ล่ะ
6: แล้ว
5: บักนี่2ซอง
6: แล้วเป็นโกโก้ที่นำเข้าจากบราซิลคัดสรรของดีๆสารสกัดอีกเยอะนะคะแล้วเนี่ยมันอร่อยจริงอ่ะ
5: และที่สำคัญที่สุดสามารถดูรีวิวใน TikTok ได้เลยเพราะทุกคนเนี่ยรีวิวดีหมดแล้วก็จะไม่ได้จ้างใครรีวิวเลยนะเพราะจะไม่มีตังค์จ
6: ้
5: าง
6: จริงจริง
5: แต่ตัวนี้บอกเนี่ยเลยลูกค้ารีวิวบอกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยคือเป็นลักษณะว่าเวลากินเสร็จปุ๊บเนี่ยข้าวที่เคยกินประมาณจานนึงอ่ะมันเหลือ3ช้อนอ่ะ
6: เพราะว่าสารสกัดเอาจริงนะสารสกัดที่เขาใส่ให้ก็เป็นประโยชน์ด้วย
5: ใช่เพราะแปลว่าบางคนเนี่ยเวลากินอะไรเยอะจนเกินแล้วกินตามใจปากแต่ขณะเดียวกันคุณยัดตัวนี้เข้าไปในปากแล้วก็กินเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นโภชนาการที่ดีมากกว่าและตัวโภชนาการจะอยู่ด้านหลังเลย
6: ค่ะ
5: คุณพี่สามารถดูได้เลขที่อย.อยู่ด้านข้างสามารถดูจากอย.ได้เลยกระทรวงสาธารณสุขรับรองมาแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะล็อกเลยมันคือ M Coco XS จากดร.อเมริกาจะอยู่หัวนี้นะคะยี่ห้อนะคะนี่ M Coco XS ดร.อเมริกานะคะจัดการเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดีขึ้นให้แม่ดูปลอดภัย
6: กินหมดแล้วกินหมดแล้วอร่อยมากอร่อยมากบอกเลย
4: ย้ำว่าอันนี้เขาไม่ได้จ้างด็อกเตอร
5: ์
4: ของด็อกเตอร์เอง
5: ของด็อกเตอร์เองค่ะอันนี้ของด็อกเตอร์มริกาการันตีโดยด็อกเตอร์มริกามีปัญหาอะไรติดต่อด็อกเตอร์มริกาช็อปได้เลย
4: ที่ตอนนั้นด็อกเตอร์บอกว่าเขามาติดต่อด็อกเตอร์บอกไม่เอาเดี๋ยวด็อกเตอร์มาทำของตัวเอง
5: ใช่
4: อันนี้แหละ
6: มันเป็นคนล้นเนี่ยทุกคน วันนี้อยากให้โทรนะ 1,199 บาทเอาไป4กล่อง40ซองชงยาวๆได้เลยหอมอร่อยการันตีว่ารสชาติตรงปก
5: และทุกคนนะดร.มริกายืนยันนะฉันเป็นคือดร.มริกานะฉันยืนยันนะพวกเธอปลอดภัยแน่นอนเพราะสารสกัดทั้งหมดเนี่ยเราลงทุนนำเข้าจากต่างประเทศแล้วเราไม่มีสารอะไรก็ตามแต่ที่มันจะทำให้คุณเป็นปัญหาต่อร่างกายเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นล็อกเดินฉบับของดร.มริกาที่ไม่มีปัญหา

0: เวียนหัวเวียนเกล้ามีปัญหาเรื่องหัวจบหัวใจนั่นนี่นั่นไม่มีปัญหาแน่นอนตัวนี้นะคะการันตีโดยอย.องค์การอาหารและยาและตัวนี้รัฐอเมริกากว่าจะผลิตกว่าจะอย.กว่าจะคัดเลือกกว่าจะคัดสรรต้องบินไปบราซิลต้องเอาเนี่ยโกโก้นำเข้าต้องไปล็อกเขาแล้วเราก็ต้องจ่าย
1: ได้อร่อยแบบนี้ไงแต่ว่าวันนี้เวลาใกล้จะหมดจริงๆคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อน
0: เลย
1: ทานแล้วนะฮะโทรมา1222จองสิทธิ์เอาไว้วันนี้ขอบคุณดร.ด้วยนะฮะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: จองสิทธิ์เอาไว้นะครับผมเดี๋ยวไปส่งถึงหน้าบ้านไม่มีใครจะส่งวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาโซโซ
3: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส. LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
5: จำสูตรกันได้ไหม
6: พริกตำมือเนี่ยอร่อยกว่าพริกปั่นนะเพราะแรงกระแทกจากสากเนี่ยจะทำให้น้ำมันหอมระเหยจากพริกเนี่ยออกมาได้มากกว่าเครื่องปั่นกว่าเครื่องจักร
5: ส่วนกะปินะต้องเอาไปห่อใบตองแล้วก็นำไปย่างอย่างนี้นะเพราะว่าจะทำให้กะปิเนี่ยมีกลิ่นหอมขึ้นนะ
7: แล้วส่วนน้ำพริกที่กาเนี่ยพวกเธอไม่ต้องตำให้ละเอียดนะหยาบหยาบไว้แล้วพอปรุงเครื่องแล้วไปตำให้ละเอียดอีกทีหนึ่งมันจะได้อร่อยอร่อยเข้าใจไหม
6: เข้าใจค่ะเข้าใจใจค่ะ
7: เอาเลยค่ะน้ำเกลือพริกแดง
5: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: มันนี่เลยมันนี่โอ๊ยดูซะแหกตาดูสิเนี่ยเห็นไหม
9: ตอนนี้เนี่ยผมกำลังให้คนในชุมชนเราอ่ะฝึกตำน้ำพริกของวันอยู่นะครับเพราะว่าโรงงานน้ำพริกของเราเนี่ยจะใช้วิธีการตำมือทุกตะปุกทุกครกเลยครับพ
6: ่
9: อคือผมกับวันตั้งใจว่าโรงงานน้ำพริกของเราเนี่ยจะต้องสร้างงานสร้างรายได้กับทุกคนในชุมชนของเราครับส่วนกำไรที่ได้จากยอดขายเนี่ยเราก็จะไปแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็มอบให้ลุงป้าๆที่มาช่วยงานเราทุกคนเลย
5: ขยันกันนะทุกคนพวกเราจะได้มีเงินไปเลี้ยงครอบครัวกันนะ
10: ขอพวกคุณไกตอนมากๆนะจ๊ะขอให้โรงงานคุณไกตอนกับแม่วันดีเจริญนะลูกนะ
5: โอ้ยสมบัติปาก
7: ทำต่อเลยค่ะทำต่อเลย
8: นี่ถ้ามึงได้ผัวรวยอย่างคุณไกสอนเราก็จะมีเงินเอาไปใช้หนี้เจ๊ปูมัน
11: จะทำยังไงแม่ฉันมาที่ไหนเนี่ย
8: เออนะเนี่ยบ้านอีบัวบานแม่หมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องว่านมหาเสน่ห
12: ์ยายมีคนมาหา
13: ใครมาไรติภูม
14: ิอ้าคุณนึกว่าใครอีจำปา
13: คือว่านมหาเสน่ห์ดอกทองยนต
14: ์ดอกไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งการปลุกกำนัลกลิ่นหอมของดอกทองยนต์จะช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศว่านนี้แหละที่จะช่วยพวกแกได้

0: วันมงคลอย่างนี้พ่อกับแม่ขออวยพรให้น้ำพริกแม่วันดีขายดิบขายดีผู้คนติดใจชื่นชอบกันทั้งประเทศเลยนะลูก
1: ขอบคุณค่ะคุณพ
2: ่
1: อ
2: แม่ก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะลูกนะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณแม่แค่ขอบคุณนะบันเย็นมาก
2: เจริญเจริญนะให้รุ่งเรืองน
4: ะมีด้วยนะไก่สอน
0: ขอบคุณมาก
1: โรงงานน้ำพริกแม่วันดีเนี่ยเราใช้แรงงานคนทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลยค่ะคนงานของเราเนี่ยอยู่ในเขตปากน้ำพระสมุทรเจดีย์แล้วก็พระประแดงค่ะวันกับพี่ไก่สอนเนี่ยอยากส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีอาชีพแล้วก็มีรายได้ค่ะ
5: น้ำพริกของเราใหม่สดสะอาดนะคะตำใหม่ทุกครบทุกกระปุกนะคะพร้อมส่งให้พ่อค้าแม่ค้าที่ปากน้ำบางปูพระประแดงพระสมุทรเจดีย์บางบ่อบางพลีเลยล่ะค่ะ
6: ส่งทุกที่เลยนะคะแบบด่วนจีเลยค่ะ
5: ได้ค่ะ
7: ถ้าไงฝากผู้ค้าส่งทุกท่านเนี่ยรับน้ำพริกแม่วันดีไว้พิจารณาด้วยนะครับเก็บไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับ
8: เขาเก็บมาแล้วจ้าเอาคุณชูเอาน้ำมาเสิร์ฟต้นนี้แล้ว ดังทานของว่างก่อนนะคะทานของว่างก่อนค่ะ
9: เป็นอะไรจ๊ะ
8: อุ้ยมาแล้ว
0: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้สละเวลามาร่วมงานเลี้ยงฉลองเปิดโรงงานน้ำพริกแม่วันดีในค่ำวันนี้ครับ
10: การเสียเวลานะครับผมขออนุญาตเปิดตัวสินค้าล็อตแรกของโรงงานน้ำพริกแม่วันดีครับ
11: เดือนของเดือนของ
10: น้ำพริกล็อตแรกของโรงงานน้ำพริกแม่วันดีนะครับจะมีน้ำพริกอยู่4ชนิดด้วยกันครับเริ่มต้นจากน้ำพริกมะขามน้ำพริกกะปิน้ำพริกขี้กาแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบครับ
1: วันกับพี่ไก่สอนนะคะเลือกน้ำพริกกะปิเป็น1ใน4สินค้าล็อตแรกของเราเพราะว่าน้ำพริกกะปิเนี่ยเป็นพื้นฐานของน้ำพริกทุกชนิดค่ะ
12: และรับรองเลยนะคะว่าน้ำพริกกะปินะคะสูตรของโรงงานน้ำพริกแม่วันดีเนี่ยรสชาติกลมกล่อมแล้วก็หอมกะปิมากๆเลยล่ะค่ะ
6: แล้วน้ำพริกทั้ง4ชนิดนี้นะคะเป็นน้ำพริกที่3
2: พี่ไก่สอน
6: เลย
2: ฉันมานะจ๊ะฉันไปห้องน้ำก่อน
6: อร่อยแน่นอนค่ะ
13: ฉันไม่มีโอกาสได้อยู่ใกล้พี่ไก่สอนเลยอะฉันจะใช้น้ำมันดอกโยนี้นี่ได้ยังไง
14: ไม่รู้ล่ะคืนนี้มึงต้องรวบหัวรวบหางพี่ไก่สอนทำผัวให้ได้ยิ่งนับวันท้องมึงยิ่งโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วอย่าลืมนะอีกไม่ช้าไอ้สินชัยมันก็ต้องรู้ว่าเด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกของมันไปเตรียมเอาดอกทองโยนเนี่ยเตรียมให้พร้อมเจอก็จัดการเลยไปเข้าห้องน้ำไป

0: สำหรับใครที่ชอบน้ำพริกที่ต้องเคี้ยวสักหน่อยนะคะดิฉันแนะนำน้ำพริกกุ้งเสียบเลยค่ะเพราะกุ้งเสียบของเราเนี่ยกรอบไม่เค็มไม่แข็งแล้วที่สำคัญนะคะหอมมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรารมควันด้วยกากมะพร้าวตามแบบฉบับภูมิปัญญาของชาวบ้านเลยค่ะ
1: ส่วนน้ำพริกรสชาติที่4ที่วันภูมิใจนำเสนอนะคะนั่นก็คือน้ำพริกมะขามค่ะ
0: และในน้ำพริกมะขามนี่นะคะนอกจากจะมีพริกนะคะที่ทำให้เจริญอาหารแล้วนะคะส่วนผสมหลักก็คือมะขามเนี่ยยังช่วยกระตุ้นการขับถ่ายนะคะแก้ไอขับเสมหะและบำรุงกระดูกบำรุงฟันด้วยนะคะ
2: และที่ผมกับวันดีเนี่ยนะครับเลือกที่จะขายน้ำพริกมะขามเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำพริกมะขามเนี่ยเป็นน้ำพริกที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวครับ และที่สำคัญเนี่ยยิ่งเป็นน้ำพริกมะขามสูตรแม่วันดีแม่แก้วเนี่ยผมรับรองนะครับว่าอร่อยเด็ดจริงๆครับผมอยากให้ทุกท่านได้ลองกินครับได้ลองกินเลยครับ
3: เอาเด็กๆจ๋าเอาผักลวกมาเร็วๆสิจ้าเร็ว
4: เลยไปไปไปไปลวกมาแล้วจ้า
5: โอ้ยน่ากินจ
2: ัง
5: เลย
2: โอ้โหเอาเปิด
5: อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วย
6: ตำลึง
7: น้ำมันดอกทองโยนขวดนี้มึงต้องใช้อย่างระมัดระวังนะอีมณีจัดเพราะถ้ามึงใช้บ่อยเกินไปผู้ชายคนนั้นก็อาจจะล้มป่วยจนตายได้ที่สำคัญมันมีข้อห้ามอยู่ข้อนึง
8: ข้อห้ามอะไรเหรอจ๊ะ
7: ดอกทองโยนแพ้ฤทธิ์ทางยาของตำลึงยอดตำลึงมีสรรพคุณดับพิษร้อนถอนพิษไข้แล้วยังช่วยล้างสารพิษในลำไส้ถ้าผู้ชายคนใดได้กินตำลึงเข้าไป

0: กำหนัดที่เกิดจากการได้ดมกลิ่นดอกทองยูงจะหายไปทันที
1: แปลว่าคืนที่มณีจันทร์จะไปเด็ดศึกกับคุณไกรสอนคุณไกรสอนต้องมีกลิ่นตำลึงใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่
2: และแน่นอนที่สุดครับผักที่ผมชอบกินกับ

0: มาแล้วจ้าผักต้ม
1: และนอกจากงานเลี้ยงฉลองเปิดตัวโรงงานน้ำพริกแม่วันดีในค่ำวันนี้แล้วผมยังมีข่าวดีที่จะมาบอกให้ทุกท่านได้ทราบด้วยนะครับว่าวันที่1มกราคมวันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้ผมกับคุณบุงหาจะจัดงานแต่งงานให้กับไกรสอนกับหนูวันดีด้วยครับ
2: ใช่
3: ย่า
2: ใช่
3: ย่า
2: ใช่
3: ย่า
2: หมดแก้ว
3: หมดในเพื่อนจนเต
4: ็มงานเพิ่งเริ่มนะงานเพิ่งเริ่มไม่ต้องรีบไปได้เอาเลย
5: วันดีเป็นไงลูกวันด
2: ี
6: โอ้ย
7: โอ้ยมาแล้วมาแล้วพี่แก้วกระดาษกระดาษ
5: กระดาษเช็ดปากลูก
8: เข้าใจจ้ะ
5: นี่พวกหนักขนาดนี้น่ะแม่ว่าไปหาหมอดีกว่ามั้งวันดีนะ
7: เอ้ยพี่แก้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ไกรสอนพาวันดีไปตรวจที่คลินิกที่ปากน้ำก็ได
5: ้วันดีนี่ประจำเดือนแกไม่มากี่เดือนแล้วเนี่ย
9: ไม่มา2เดือนแล้วจ้ะแม
7: ่เห็นไหมล่ะพี่แก้วเรากำลังจะมีหลานไปวันดีไปบอกข่าวดีกับคุณไก่สอดกันดีกว่า
10: เอาพร้อม
2: เอาจนเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งโอ้ย
10: เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมา
2: เดี๋ยว
10: อะไร
2: เอ็งจะไปไหนยันหนีไม่นอนนะเว้ย
10: กูขอตัวแป๊บนึงพอดีกูไม่เห็นวันสักพักแล้วไม่รู้เป็นไรหรือเปล่าแป๊บนึงเดี๋ยวมา

0: หวานหวานดีหวานหวานเอ้านี่จัน
1: ฉันปวดจังเลยจ้าพี
0: ่ทำอะไรมาอย่างนี้อย่างนี้วันนี้เดี๋ยวนั่งพักก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปตามไปสินชัยให้นะ
1: โอ้ยพี่ไก่สอน
0: อะไร
1: พี่ไก่สอนจ้าพี่ไก่สอนเป็นเพื่อนฉันก่อนนะจ๊ะฉันมึนมากเลยพี่ไก่สอน
0: เด็กทำอย่างนี้
1: เป็นเพื่อนฉันก่อนฉันปวดหัวมากเลยพี่ไก่สอน
0: มึงนั่งพักตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปตามไปสินชัยให้นะ
1: พี่ไก่สอนไก่สอนคือแล้วพี่ไก่สอนเดินน้องอย่างเงี้ยตัวร้อนมันใช่ไหมจ๊ะ
0: ไม่จ้ะเดี๋ยวพี่จะพาไปสินชัยก่อนนะ
1: ไก่สอน
0: วันนี
2: ้ราชาปุริโสอิทิโยนาเมในไก่สอนสีสีปิยังมะมังนันลุจิตสินี้มีตังไม่ได้จิตคิดวันไหววันหวังมิอาจละเมิดคำสั่งใจมึงมิเป็นอื่น

0: งเนี่ยมีข่าวดีมาบอก
1: พี่สินชัยพี่เกศรแล้วจ้ะ
2: เอ้าวันก็ไอ้ไกศรมันบอกพี่ว่าจะไปหาวันในบ้าน
1: อ
2: ้าวไอ้เพื่อนเวนโกหกกันแน่ๆเลยมันต้องหนีไปนอนแล้วแน่ๆเลยเนี่ย
3: มีอะไรเหรอลูก
2: โอ้ไอ้ไกศรลูกของแม่หนีไปนอนแล้วแน่ๆเลยครับเดี๋ยวผมขอไปตามในบ้านนะแม่นะ
4: งั้นไปหาในบ้านกันดีกว่
0: าให้เดินให้เดิน
4: ไกศร
2: ไอ้ไกศร
4: ไกศร
1: ไกศรคะ
2: ไอ้ไกศรมากินด้วยกันต่อเดี๋ยวเว้ย
1: อ้าวไปกินต่อกันแล้วเหรอ
2: กินต่อสิป้าฉันจะมาตามไอ้ไกศรมันฉันว่านะมันต้องหนีไปนอนแล้วแน่ๆเลยว่าแต่ป้าเห็นมันปะ
1: ไม่เห็นแล้วสิ
5: คุณแกสอนขึ้นไปนอนแล้วครับ
2: น
5: ั่นแต่ผมเห็นคุณมณีจันทร์นะครับขึ้นไปห้องนอนคุณแกสอนด้วยครับ
1: เอ้าเฮ้ยเฮ้ยฮะตายละแกสอนเอ้ยพี่แกสอนทำไมพี่ถึงทำแบบนี้
2: ไก่สอนไอ้เพื่อนชั่วมึงทำไรเมียกูมึงบ้าไปแล้วเหรอมึงบ้า
1: พอแล้วใจพอแล้วพอแล้ว
2: มึงทำไรเอาไม่แต่ของกูกับวันนี้ได้ยังไงวะชาติหมา
1: พอแล้ว
4: สินชัยหยุดใจเย็นตั้งสติให้ดีนะพ่อขอเถอะนะมีอะไรค่อยพูดค่อยจากัน
1: ทำอะไรเนี่ยลูกมันนี่เป็นยังไงบ้างลูกมันนี่ของแม่เป็นยังไงฮะลูกฮะตายแล้วโหมันนี่ฮะต้องร้องไห้แล้วลูกมันนี่เกิดอะไรขึ้นเล่าให้แม่ฟังเดี๋ยวนี้ฮะร้องห่มร้องไห้ขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้น
2: มันวูบไปเลยมัน
0: เฮ้ยสินชัย
2: มันนี่
0: สินชัยใจเย็น
2: บอกพี่มันนะมันนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะไทยชั่วเนี่ยมันข่มเหงรังแกมันนี่ก็บอกพี่มาได้เลยไม่ต้องไปกลัวมันพี่จะพามันนี่ไปแจ้งความเอง
1: อีมันนี่บอกมาว่าถูกคุณไกสอนข่มขืนหรือเปล่าฮะพูดออกมา
6: ที่ผ่านมาฉันแอบชอบพี่ไกสอนมาตลอดแล้ววันนี้ฉันเมาเราสองคนเลยควบคุมตัวเองไม่อยู่นะจ๊ะแม
7: ่โอ้ยอีหน้าด่า
1: ลูก
8: สินใจขอโทษวันพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้ววันให้อภัยพี่นะ
6: ถ้าพี่ทำร้ายจิตใจฉันได้ขนาดนี้พี่ไม่ต้องพูดคำว่าขอโทษเพราะฉันไม่มีวันให้อภัยพี่ที่ผ่านมาฉันจะถือว่าฉันให้ทานหมา
1: น้วน
6: พี่ไปกับฉันเดี๋ยวนี
1: ้ไหนอ่ะ
6: วันดี
8: วัน
6: วันดีวันดี
0: เฮ้ย
6: วันดี
8: วันวันจะผ่านเป็น
0: พี่ชาย
8: วันวันวันจะผ่าน
0: พี่ชาย
1: อุ้ยผ่านแล้วอุ้ยนี่แกจะเอาพี่แกสอนฉันไปไหน
6: ผู้ชายชั่วๆคนนี้ต้องไปถอนคำสาบานกับฉันที่หน้าองค์พระสมุทรเจดีย
8: ์พี่ไม่ไปพี่ไม่ถอนคำสาบานอะไรทั้งนั้นเพราะพี่ยังรักมันอยู
6: ่หยุดพูดกับมันรักสักทีถ้าพี่รักฉันพี่นอนกับมันนี่จะทำไม
8: เออพี่เมาจริง
6: ๆแปลว่าทุกครั้งที่พี่เมาพี่จะลากใครขึ้นเตียงก็ได้ไงเหรอถ้าฉันแต่งงานกับพี่ไปฉันต้องให้อภัยพี่ทุกครั้งอย่างนั้นเหรอ
8: วันให้อภัยพี่นะพี่รักวันที่พี่ไม่เคยรักมณีจันทร์เลย
2: โอ๊ยไกสอนมึงมันชั่วมึงยิ่งพูดกูยิ่งเกลียดเลย
9: พอละสินชัยกลับปากน้ำบ้านเรากันเถอะคิดซะว่าแกสองคนน่ะหมดเวรหมดกรรมกับไอ้อีสองคนนี่ละ
8: วันสวัสดี
2: ไปมึงจำเอาไว้นะ

0: กูขอสาปแช่งพวกมึงทั้งสองตัวขอให้ชีวิตของพวกมึงเจอแต่ความชิบหายเจอแต่ความเจ็บปวดยิ่งกว่าที่กูกับวันดีเจอมึงคอยดู
1: สิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้
2: พี่ไก่สอน
1: เอ้ยโอ้โหวันนี
2: ้
1: ทำไมผมไม่รู้จักยับยั้งใจตัวเองบ้างผมไม่น่าเลยนะผมไม่น่าเมาเลย
3: หยุดได้แล้วพอได้แล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันย้อนเวลากลับไปแก้ไขเลยไม่ได้แกเป็นลูกผู้ชายเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อที่ชาวบ้านทั้งพระประแดงนับหน้าถือตาสิ่งเดียวที่แกต้องทำก็คือแกต้องแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดของแก
4: คุณหมายความว่าไงคุณมนูน
3: ไกรสอนต้องแต่งงานกับมณีจันทร์

0: ลูกเคยสาบานกับองค์พระสมุทรเจดีย์ว่าลูกจะรักผู้ชายที่ชื่อไกรสอนตลอดไปแต่ผู้ชายสารเลวคนนั้นผิดคำสาบานกับลูกวันนี้ลูกจะมากราบองค์พระสมุทรเจดีย์เพื่อขอถอนคำสาบานลูกขอตัดขาดกับผู้ชายที่ชื่อไกรสอนตลอดไป
1: ลูกขอถอนคำสาบานด้วยนะเจ้าคะที่ลูกเคยสาบานว่าลูกจะรักพี่สินชัยตลอดไปพี่สินชัยฉันน่ะไม่อยากสาบานเลยนะถ้าวันนั้นพี่ไม่บังคับฉันน่ะรู้เอาไว้เลยนะว่าฉันน่ะไม่เคยรักพี
2: ่เอา
1: ไปเลย
2: อีมินีจันถึงมึงจะไม่ถอนคำสาบานแต่กูก็ไม่ได้รักมึงแล้วอีมินี
3: นี่มึงอย่าไปหยาบคายกับลูกกูนะแล้วก็ต่อไปเนี้ยจำไว้ด้วยจะเรียกลูกกูต้องเรียกคุณมณีจันลูกสะใภ้ท่านมนูนเศรษฐีพระประแดง
4: ถุยนี่ต่อให้พวกมึงจะเหาะเหินเดินอากาศได้พวกกูก็จะเรียกมึงว่าอีจัมปาอีมณีจันเพราะสิ่งที่พวกมึงทำกับสินชัยแล้วก็วันดีเนี่ยมันเลวยิ่งกว่าหมาอีก
3: พอได้แล้ววันเย็นรู้ว่าขี้มันเหม็นกูจะเอามือไปจับไปพาหลานกลับบ้าน
5: โถถึงพวกกูจะเป็นขี้เขาก็เรียกว่าขี้ผสมทองไม่ใช่ขี้ไม่มีราคาไร้ค่าอย่างพวกมึงไป
3: ไปลูก
5: ไปสิไปเลย
4: ไป
5: อย่านะกูตบใช่ไหม
4: ชั่ว

0: คืนนี้พวกแกสองคนร้องไห้กันซะให้พอนะไอ้สินชัยนางวันดีตื่นมาพรุ่งนี้ไม่ต้องไปเสียน้ำตาให้ไอ้ชายโชยหญิงชั่วเด็ดขาดไอ้พวกใจโลเลพวกนั้นน่ะมันไม่คู่ควรความรักดีๆของพวกแกสองคนหรอกเข้าใจไหมลูก
1: เข้มแข็งนะวันดี

0: ฉันเจ็บ
1: โอ้ยวันดีโอ้ยทำไมมึงแพ้ท้องหนักอย่างนี้วะวันดีเอ้ย